0: อย่ามิสเตอร์บิสกิตฉันขอนอนอีกแป๊บหนึ่งถ้าเธออยู่เงียบๆเดี๋ยวให้กินปลาย่างใส่ขนมปังรูปหนู
1: สวัสดีคิมผมจะโทรมาแจ้งว่าเฮ้ยคิมสวัสดีคิมผมจะโทรมาแจ้งว่าคิม
0: โอ้มิสเตอร์บิสกิตบอกแล้วไงว่าของีบหน่อย
1: สวัสดีคิมผมชื่อเวอร์แม็กผมมีข้อมูลจากบริการส่งพัสดุซุปเปอร์คลัสเตอร์มาแจ้งให้ทราบ
0: ว่ามา
2: จะชวนเราไปฝึกงานให้เป็นพนักงานส่งพัสดุอย่างนั้นหรอกเหรอ
0: ฉันเพิ่งกรอกใบสมัครไปมันน่าสนุกออกไม่นึกว่าเขาจะรับเขาเพิ่งโทรมาบอกว่าให้ฉันรีบเข้าไปรายงานตัวในวันนี้เลย
3: เธออยากเป็นคนส่งพัสดุ
0: ถูกต้องถึงจะแค่ไปฝึกงานแต่ได้ไปส่งพัสดุในดาวต่างๆทั่วซุปเปอร์คลัสเตอร์น่าสนุกออก
3: ส่งพัสดุมันน่าสนุกเหรอ
0: ใช่และมันเท่จะตาย
3: ส่งพัสดุมันเท่มาก
0: ใช่ลีโอนายก็เลิกล้อฉันได้แล้ว
4: คิมแต่ภารกิจของเราคือหาเพื่อนนะ
2: ฉันว่าน่าสนุกดีเราจะไปเป็นเด็กส่งพัสดุนี่ค่ะพัสดุเป็นตุ๊กตากระต่ายกลิ่นมะพร้าวรับไปเลยโอ้เราอาจจะได้ใส่เครื่องแบบเก
3: ๋ๆฉันใส่เครื่องแบบแล้วเท่มีดาบมีโล่แล้วหน้ากากเล็ก
4: เยี่ยมเลยถ้างั้นไปกันเลย
5: เส้นตรงนี้และตรงนี้สแกนม่านตาก่อนจะเริ่มฝึกงานพวกคุณต้องดูวิดีโอแนะแนวการฝึกงานซะก่อน
1: สวัสดีทุกท่านบริการส่งพัสดุซุปเปอร์คลัสเตอร์ส่งจดหมายและพัสดุทั่วทุกดวงดาวนอนส่งพัสดุที่นี่ทำงานกับเรามาตั้งแต่ก่อตั้งตั้งแต่65ล้านปีก่อนพวกคุณเป็นพนักงานรุ่นใหม่พวกคุณมีหน้าที่ออกไปส่งพัสดุที่ดาวต่างๆซึ่งกระจายอยู่ห่างกันกว่าล้านล้านล้านปีแสงยินดีต้อนรับสู่ทีมหนอน
3: นอนเหรอ
1: ยกมือขวาขึ้นมาและให้คำสัตย์ต่อการเป็นหนอนส่งพัสดุ
2: แต่เราไม่ใช่หนอน
6: ไม่ว่าหนทางจะไกลแค่ไหนเราต้องบากบั่นไปให้ถึงเราพร้อมจะบริการทุกคนไกลไม่ใช่เรื่องสำคัญ
5: ทุกคนว่าพร้อมกัน
7: ไม่ว่าหนทางจะไกลแค่ไหนเราต้องบากบั่นไปให้ถึงเราพร้อมจะบริการทุกคนไกลไม่ใช่เรื่องสำคัญ
5: ยินดีด้วยพวกคุณคือหนอนส่งพัสดุ
0: แล้วเราต้องทำอะไรต่อ
5: ก็ไปส่งพัสดุไงแล้ว
3: เราไม่ต้องเรียนอะไรแล้วเหรอ
5: คุณมียานอวกาศเหรอ
3: มี
5: หุ่นยนต์หมาเป็นผู้ช่วยเหรอ
3: เครื่องหุ่นยนต์ใช่
5: ตั้งใจทำงานล่ะ
2: แล้วเครื่องแบบน่ารักน่ารักล่ะ
5: หมวก
2: เหรอไม่เห็นจะน่ารักเลย
3: นึกว่าจะได้พกดาบใส่หน้ากากเหล็ก
4: แต่หมวกใบนี้ฉันชอบนะฉันว่าใส่แล้วเท่ดี
0: รีบไปส่งพัสดุกัน
8: เย้โอ้ว้า
2: วโอ้เ
8: Hmm?

0: ไม่นึกว่างานส่งพัสดุจะหนักขนาดนี
1: ้ไม่น่าถึงให้สาบานว่าจะไม่ลาออก
2: ฉันชอบเห็นคนยิ้มเวลาได้รับของมันเหมือนวันเกิดของโลกเราเป็นคนเดียวที่จะได้จดจำมัน
0: วันนี้เรายังเหลืออีกกี่ที
3: ่ที่เดียวพัสดุกล่องสุดท้ายต้องไปส่งที่แคมป์เน็ตอีก 2-3 ชั่วโมงคงถึง
2: ถึงเน็ตเหรอ
3: ไม่ใช่หรอกเขาจ่าหน้าถึงพิดเดิลเหตุฉุกเฉินเหตุฉุกเฉิน
1: ยานจะชน
3: เปล่าแต่กล่องมันกระโดดได
1: ้น่ากลัวไปจับไว้แล้วเลียว
0: ทำไมต้องฉันล่ะ
1: ก็เธอชอบเลือกเสียงไง
0: อ๋อใช่
3: กล่องมันเด้งตัวของมันเองออกไปนอกยาน
2: โอ้มันคืออะไรเนี่ย
1: ต้องรีบไปตามกลับมา
2: ทำไงดีล่ะ
1: เดี๋ยวโทรหาคุณบัวแม่แค่เขาช่วย
4: ผมช่วยคุณไม่ได
1: ้แต่วานอวกาศกินกล่องเข้าไป
4: เพิ่งเอารูปพวกคุณแขวนบนผนังดีเด่นคงต้องเอาลงแล้วล่ะจำที่สาบานไว
0: ้ในนั้นอาจเป็นแค่แปลงสีฟันไฟฟ้า
1: วาดอกสแกน
3: สแกนวานอวกาศ
0: นั่นไงเห็นกล่องแล้ว
3: ดูเหมือนจะติดอยู่ในท่อพ่นที่เชื่อมต่อกับรูพ่นน้ำ
2: อีอย่าแยง
1: ทางเดียวที่จะย้ายกล่องจากท่อพ่นคือทำให้หัวเราะวานอวกาศจะปล่อยพุออกมาตอนที่มันแฮปปี้หรือหัวเราะ
0: ใครรู้มั่งว่ามันชอบมุกแบบไหน

0: โอเคฉันอยู่ในท่อแล้ว
1: เอาละเข้าประจำที
2: ่เจ๊กจี๋เจ๊กจี๋เจ๊กจี๋เจ๊กจี๋เจ๊กจี๋เจ๊กจี๋เจ๊กจี๋เจ๊กจี๋เจ๊กจี
1: ๋เริ่มได้เลยคิม
0: คิม
1: เอาเลยคิม
0: อู้

0: หวัดดีคุณพีโดที่รอพัสดุอยู่
1: อ๋อใช่ฉันนี่แหละ
2: พัสดุครับผมลีโอยินดีให้บริการครับ
1: ขอต้อนรับสู่โลกนี้นะลูกพ่อพ่อชื่อพิดเดิ้ลงั้นจะตั้งชื่อหนูว่าพิดเดิ้ล
2: เด็กเหรอ
3: นี่เรามาส่งเด็กอ่อนเหรอ
0: ขอโทษที่ถามนะคะทำไมถึงให้คนส่งลูกทางพัสดุ
1: ลูกพิดเดิ้ลจะส่งมาทางพัสดุฉันก็มาทางพัสดุทั้งรุ่นพ่อและรุ่นปู่ฉันด้วย
2: ขออุ้มแปรงสีฟันไฟฟ้าเอ้ยลูกคุณได้ไหม
1: เบาๆนะครับ
2: ว่าไงหนูน้อยพิดเดิ้ล
0: ทุกคนพูดว่าหนูน้อยพิดเดิ้ล
4: หนูน้อยพิดเดิ้ล
2: จุ๊บมันหายใจไม่ออก
5: เยี่ยมมากเด็กๆเยี่ยมมาก

0: ผมเชฟทันเจ้าพ่อหมูกรอบครับ
1: พูดถึงกะเพราใครๆก็คงจะรู้จักเป็นอย่างดีเพราะเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยและคนทั่วโลกโอ้โหเห็นท่าทางการผัดกะเพราแข็งขันและมั่นใจแบบนี้คือฝีมือของเด็กชายคนนี้น้องทันนี่เองล่ะครับ
0: หลังเลิกเรียนหน้าที่ของผมช่วยพ่อผัดกะเพราให้ทันลูกค้าครับผมผัดทุกวันครับวันละไม่ต่ำกว่า100จานครับใครๆก็เรียกผมว่าเซียนกะเพราครับ
1: รับหน้าที่เยอะแบบนี้ชอบไหม
0: ชอบครับเพราะว่าผมชอบทำอาหารด้วยครับ
1: เริ่มมาทำกระเพราได้ยังไงครับ
0: พ่อสอนครับผมทำตั้งแต่3อนุบาล3แล้วครับผมเริ่มทอดไข่ดาวครับผมก็ดูพ่อทำครับแล้วผมก็ทำตามมันสนุกครับมันไม่เหนื่อยครับ
2: รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจครับฝึกฝนสอนไปเรื่อยๆครับมันเป็นอาชีพเขาในตอนโตครับเขาก็ช่วยได้ทุกอย่างครับเพราะว่าบอกอะไรเขาก็ทำได้หมดเลย
0: เวลามีลูกค้าประจำมาซื้อร้านของผมเขาบอกว่าเก่งมากเลยครับช่วยพ่อแม่ขายของทำอร่อยด้วยผมรู้สึกภูมิใจครับดีใจเพราะผมทำอร่อย
1: ถือว่าตัวเองเซียนในเรื่องผัดกะเพราหรือยังครับ
0: ผมคิดว่าเรื่องกะเพราผมเซียนมากครับ
1: สุดยอดไปเลยครับกะเพราที่ร้านขายจานละเท่าไหร
0: ่มีไข่60ครับถ้าไม่มีไข่50ครับ
1: คิดว่าผัดกะเพราจะสามารถขายได้ในราคาที่สูงไหม
0: ประมาณ70ครับถ้ามีไข่ถ้าไม่มีไข่60ครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเยอะขนาดนั้นครับ
1: เอาละสิครับผัดกะเพราเมนูบ้านๆที่หากินได้ทั่วไปจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากมายแค่ไหนกันเชียว
0: ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผัดกะเพราที่ขายได้หลักร้อยหน้าตามันจะเป็นยังไง
1: วันนี้หม้อข้าวหม้อแกงก็ได้เชิญเชฟแบงค์ประภากรนิยมทรัพย์ดีกรีรองแชมป์ผัดกระเพราโลกอันดับ1และแชมป์รางวัลครีเอทีฟจากการแข่งขัน World กระเพรา Thailand Grand Prix 2023
3: ผมเป็นแชมป์รางวัลครีเอทีฟในรายการกระเพรานะครับไม่สามารถมีใครล้มผมได้เลยเพราะว่ามันแข่งกันครั้งเดียวครับ
1: มาถ่ายทอดเคล็ดลับความอร่อยของผัดกระเพราให้กับน้องทันพ่อค้าตัวน้อยกันครับ
3: ฮะพ่อขาตัวน้อยแค่นี้อายุเท่าไหร่นะครับผัดกะเพราขายกันได้แล้วเหรอเก่งนะเนี่ย
0: ใช่ครับเดี๋ยวเชฟเจอผมแน่
1: เมื่อเซียนกะเพราวัย12ปีเจอกับแชมป์ครีเอทีฟกะเพราของประเทศจะเป็นอย่างไรไปดู
0: อ๋อเชฟคนนี้นี่เองเขามีเทคนิคอะไรนะที่ทำให้กะเพราราคาสูงได้ว่าแต่ว่านี่มันใช่หน้าตาของผัดกะเพราหรอครับสวัสดีครับเชฟ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: น้องตัวน้อยที่ผัดกะเพราขายใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
3: ปกติเราทานกะเพราแบบไหนบ้าง
0: กะเพราหมูสับครับแล้วก็กะเพราหมูกรอบ
3: ชอบอะไรมากที่สุด
0: กะเพราหมูกรอบครับ
3: กะเพราหมอปู
0: กะเพราหมูกรอบ
3: ถูกแล้วต้องท่านคิดว่ามันคืออะไรครับ
0: คิดว่ามันคือข้าวเม่าครับ
3: ไม่ใช่ข้าวเม่าอยากรู้ไหมครับมันคืออะไร
0: อยากรู้ครับ
3: อยากรู้เดี๋ยวต้องลองชิมครับสงสัยอะไรถามได้เลยนะครับ
0: ผมไม่คิดว่าผัดกะเพรามันจะสามารถทำเป็นหน้าตาอื่นได้เลยครับแต่พอเห็นของเชฟแล้วได้ชิมก็ไม่แปลกใจที่ขายได้หลักร้อยข้างในของข้าวมันคืออะไรครับ
3: ข้างในของข้าวเป็นกะเพราครับ
0: โอ้เผ็ดมากเลยครับ
3: เอาน้ำไหม
0: ครับ เชฟใช้พริกอะไรครับทำไมมันเผ็ดจัง
3: ส่วนตัวเชฟใช้พริก5ชนิดครับมีพริกขี้หนูสวนพริกชี้ฟ้าเหลืองชี้ฟ้าแดงพริกกะเหรี่ยงแห้งแล้วก็พริกไทย
1: มีหน้าล่ะถึงเผ็ดขนาดนี
3: ้พริกแต่ละตัวก็จะมีความเผ็ดในคนละแบบกันคาแรคเตอร์ของเขามันก็จะแตกต่าง
0: ผัดกะเพราเอามาทำเมนูนี้ได้ด้วยเหรอครับ
3: ได้ครับกะเพรามันไม่ใช่สิ้นคิดแต่ทุกคนคิดถึงกะเพราแต่เราจะทำยังไงก็ได้ให้กะเพรามันน่าทานมากกว่ากะเพราที่มีข้าวมีกะเพราเราก็จะสามารถเพิ่มมูลค่ามันได้แล้วก็ทำให้จานกะเพรามันน่าทานมากขึ้นน้องทันรู้ไหมว่ากะเพราเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์แบบตั้งแต่สมัยจอมพลปอเลยนะ
0: โอ้มีมานานขนาดนั้นเลยเหรอครับ
1: ผัดกะเพราจานเด็ดยอดนิยมที่เป็น1ใน3อาหารประจำชาติไทยสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามราวปีพ.ศ. 2490โดยในยุคแรกๆผัดกะเพราจะปรุงเค็มด้วยเต้าเจี้ยวตามตำรับจีนและปรุงหวานด้วยน้ำตาลปี๊บด้วยความอร่อยหอมกลิ่นสมุนไพรรสชาติจัดจ้านจึงทำให้ผัดกะเพรากลายเป็นอาหารที่ครองใจใครหลายๆคนไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังดังไกลไปทั่วโลกเพราะได้รับการจัดอันดับจาก Taste Atlas ให้เป็นอันดับ1อาหารจานผัดที่ดีที่สุดของโลกในปี2566อีกด้วย
3: ปกติทานขายกะเพราใช้กะเพราอะไร
0: ใช้กะเพราขาวครับ
3: เพราะอะไรทานถึงใช้กะเพราขาว
0: เพราะว่าผัดออกมามันไม่ดำครับ
3: กะเพราแดงที่ผัดแล้วดำเพราะว่าใบของกะเพราแดงจะเป็นสีเข้มเชฟก็เองก็ไม่ใช้กะเพราแดงเพราะว่าผัดมันจะสีเข้มไม่สวยมันจะดำแต่ทำไมถึงไม่ใช้กะเพรานี้เชฟว่ากลิ่นมันยังบางไปเชฟเลยเลือกใช้กะเพราป่าที่กลิ่นมันแรงเพราะว่ากะเพราป่ามันเกิดจากภูมิประเทศที่ขาดแคลนน้ำกลิ่นหรือสารสกัดในน้ำมันของเขาอ่ะก็จะชัดขึ้นใบเขาก็จะเล็กแล้วก็จะหอมกว่า
1: ความแตกต่างของกะเพราทั้ง3ชนิดก็คือกะเพราขาวก้านและใบสีเขียวมีทั้งใบเล็กและใบใหญ่กลิ่นฉุนอ่อนๆกะเพราแดงมีลำต้นสีแดงอมม่วงใบเป็นขนๆขอบใบหยักกลิ่นฉุนแรงและกะเพราป่าลำต้นสีน้ำตาลใบเล็กสีเขียวมีกลิ่นหอมแรง
3: พี่มันจะได้กลิ่นอันนี้เป็นกะเพราแดงกะเพราเขียวกะเพราขาวกินอะไรดี
0: กะเพราป่าครับ
3: กะเพราป่ากินดี
0: กะเพราขาวมันหอมดีครับกะเพราแดงมันก็หอมสดชื่นครับ
3: นั่นไงครับ
0: อันนี้มันก็หอมแบบชื่นใจเลยครับ
3: กะเพราป่าหอมชื่นใจเลยครับในส่วนผสมกะเพราก็จะมีพริกกระเทียมก็จะมีประมาณนี้พริกกระเทียมเราอันนี้รู้ไหมว่าคือพริกอะไร
0: พริกขี้หนูครับ
3: อันนี้พริกอะไรรู้ไหม
0: พริกชี้ฟ้าแดงครับกับชี้ฟ้าเหลือง
3: โอเคอันนี้พริกอะไร
0: พริกแห้งครับพริกทอด
3: พันอะไรรู้ปะ
0: ไม่รู้ครับ
3: อันนี้เป็นพริกจินดาจินดาแดงแต่มันเป็นแห้งก็เลยเป็นอย่างนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นพริกแห้งเหมือนกันลักษณะมันต่างกันแต่อันนี้จะเป็นพริกกะเหรี่ยงแห้งก็จะเป็นเม็ดเขาก็จะเป็นอย่างนี้น้องทันรู้ไหมว่าพริกกับเผ็ดจากอะไร
0: ไม่รู้ครับ
3: พริกจะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าแคปไซซินมันจะอยู่ในตัวก้านข้างในนะแล้วก็เม็ดพริกอยู่ในนั้นปกติท่านทำผัดกะเพราใช้พริกอะไรบ้าง
0: ใช้พริกชี้ฟ้าแดงครับแล้วก็พริกจินดาครับพริกจินดานี่จะใส่เป็นน้ำซอสครับ
3: ใช้กระเทียมไหม
0: ใช่ครับกระเทียม
3: กระเทียมไทยหรือกระเทียมจีน
0: กระเทียมไทยครับ
3: มันต่างกันคือกระเทียมไทยเม็ดจะเล็กกระเทียมจีนเม็ดใหญ่อันนี้พอมันเม็ดเล็กกลิ่นก็จะเข้มข้นกว่าอันนี้มาเป็นใหญ่ก็

0: น้ำก็จะเยอะกลิ่นไม่ค่อยแรงกะเพราทานทำยังไงบ้างในตัวซอสใช้อะไรปรุงบ้าง
1: ผมก็ทำทีเดียวเลยครับทำถังนึงครับ
0: เป็นการเตรียมตัวเตรียมพร้อมวัตถุดิบที่ดีเพราะว่าเราต้องทำให้ทันเวลาให้เร็วแล้วก็มันก็จะไม่แกว่งด้วยเวลาเราผัดเยอะ
1: แล้วเชฟทำตอนไหนครับตอนเด็กหรือว่า
0: ตอนเด็กเชฟทำไม่เป็นเชฟเพิ่งทำได้ประมาณทำเองนะประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วก็ตอน
1: นี้เชฟอายุเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนี้เชฟอายุ40 10กว่าปีที่แล้วก็ประมาณ30 20ปลายๆเริ่มทำเองใช่
1: ครับเชฟรู้ไหมครับว่าผมทำตั้งแต่อนุบาล3เลยครับ
0: จริงเหรอ
1: จริงครับ
0: จับเตาไหว
1: ผมเริ่มทอดไข่ดาวครับ
0: นี่เกิดมายกเวทเลยวะเนี่ยคราวนี้ทานนี้ต้องลงมือทำกะเพราให้เชฟชิมบ้างได้ไหม
1: ได้ครับผมอร่อยกว่าเชฟ 100% ครับ
0: พร้อมยัง
1: พร้อมนะครับนี่ผมจะมาล้มฝีมือเชฟให้ได้ครับ
2: เดี๋ยวแน่จะมาล้มเชฟซะแล้วล่ะสิเนี่ย
1: ผมจะใช้พริกชี้ฟ้าแดงกับพริกชี้ฟ้าเหลืองครับ
0: โอเคทำไมถึงใช้2เนี่ย
1: เพราะว่าทำให้มันเป็นสีสันครับมันออกมาสวยงามแล้วก็พริกจินดาแห้งครับ
0: ครับ
1: ก็พริกแป๊บนึงครับพริกอะไรนะเชฟผมลืม
0: อันนี้พริกกะเหรี่ยง
1: ก็ใช้พริกกะเหรี่ยงแห้งครับ
0: ใส่พริกกะเหรี่ยงแห้งไปอีกเหรอ
1: ใช่ครับก็กระเทียมครับ
0: ใช้หมดเลย
1: หมดเลยครับใช้หมดทุกอย่างครับ
0: แล้วบอกไม่กินเผ็ดอันนี้เรียกว่าพริกไทยนะ
1: ครับพูดผิดครับขอโทษครับ
0: อันนี้อะไร
1: นี่หมูสับครับอ
0: ันนี้อะไร
1: นี่ไก่ครับ
0: เลือกอะไร
1: ผมเลือกหมูกรอบครับ
0: เชฟจะได้กินกะเพราหมูกรอบใบกะเพราเราใช้ไหน
1: ใช้กะเพราป่าดีกว่าครับ
0: ทำไมถึงใช้กะเพราป่า
1: เพราะว่ามันหอมดีครับ
0: มีอะไรให้เชฟช่วยไหมครับ
1: ช่วยแกะกระเทียมหน่อยครับ
2: โอ้โหใช้เชฟปอกกระเทียมเลยเหรอครับนี
0: ่มา
2: ๆๆร้ายจริง
0: ๆแล้วเราทำอะไรต่อ
1: ผมก็จะ
0: ยืนดู
1: ตำพริกครับ
0: กะเพราจานนี้มีชื่อไหมครับ
1: มีครับ
0: ชื่อว่าอะไรครับ
1: กะเพราหมูกรอบครับรอบโลกครับ
0: ทำไมถึงหมูกรอบรอบโลกอ่ะครับ
1: เพราะว่าซอสมันครอบจักรวาลครับ
0: จะอยู่ในโลกหรืออยู่นอกโลก
1: นอกโลกเลยครับ
0: หมดเลยเหรอ
1: ทีเดียวเลยครับตำพริกครั้งแรกเลยนะครับเชฟ
0: ฝึกไว้เก่งแล้วครับนี่ไม่ใส่
1: ไม่ใส่ครับพวกผมใส่ตอน
0: ผัด
1: ใช่โหพี่ผมไม่ถนัดเลย
0: ไม่ถนัด
1: ผมถนัดแต่อีโต้

0: ครับ
1: ผมจะเริ่มผัดนะครับเชฟ
0: ครับลุยเลยครับ

0: พอใจยังครับ
1: โอ้ผมลืมใจ
0: โอเคอันนี้ตรงนี้น้ำตาล
1: บอกผมด้วยนะครับผมทำครั้งแรก
2: เป็นยังไงบ้างครับเชฟ
0: เค็มหน่อยไหม

0: ระวังกระทะทะลุนะครับน้องทัน
1: ปล่อยแน่ครับไงต่อครับจัดจานไงจัดจานไงแต่งหน้าไง
2: แต่งสวยหน่อย
1: โอเคเวลาเราจัดจานนะครับ
3: ครับ
1: เราก็จะเห็นสีเราใช้สีเหลืองของพริกสีแดงใบกระเพาะกรอบสีเขียวเราก็ต้องกระจายสีพวกนี้ให้มันแบบสีสันมันไม่กระจุกไปจุดใดจุดหนึ่งให้สวยงามแล้วก็อย่างเงี้ยมันก็จะดูแบนๆใช่ไหมมันก็จะดูไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่แต่ถ้าเราทำให้ตรงกลางมันสูงขึ้นมานิดนึงมันก็จะสวยขึ้นกรอบออกมาดูน่ากินขึ้นไหมครับ
3: น่ากินขึ้นครับ
1: เราก็เห็นหมูกรอบเห็นพริกเห็นกะเพราทั่วอย่างที่เราตั้งใจจะเสิร์ฟออกไปว้าว
3: เชฟครับลองชิมฝีมือผมไหมครับ
1: ได้เลยครับต้องชิมตรงไหนอร่อยที่สุด
3: หมูกรอบครับ
1: หมูกรอบนะ
0: เป็นยังไงบ้างครับเชฟ
1: เชฟว่าหอมอร่อยครับแล้วมีกลิ่นกะเพราหอมชัดเจนติดอย่างเดียวคือพริกมันไม่สุกมันก็เลยมีความเขียวของพริกที่ขัดนิดนึงแต่ถ้าท่านชอบแบบนี้มันก็โอเคแล้วครับก็เอาอันเนี้ยจานเนี้ยไปต่อยอดพัฒนาตัวเองแล้วก็ขาดอะไรเราก็ปรุงให้เป็นรสที่เราชอบมากที่สุดแล้วก็พัฒนาต่อไปจะได้เป็นเชฟที่เก่งเป็นแชมป์เหมือนกันนะสู้ๆ
3: ผมจะไปเป็นแชมป์เหมือนเชฟให้ได้ครับ
1: เยี่ยมครับสู้ต่อไปครับ
3: ครับ
1: ขอให้ได้เป็นอย่างที่หวัง
3: ครับ
1: ครับลองชิมไหม
3: ผมดูสีผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นไง
1: ชอบกะเพราหมูกรอบตัวเองไหมครับ
3: ไม่ครับ
1: ไม่ขาดอะไร
3: ขาดความมันเครื่องมันไม่ครบอะครับน้ำมันหอยพวกนี้แหละครับมันไม่ค่อยเผ็ดแล้วมันก็จืดครับเพราะผมทำครั้งแรก
1: เชฟขอฝากไว้ละกันสำหรับการทำอาหารเราต้องชิมทุกครั้งเพื่อเช็ครสชาติทุกครั้งก่อนเสิร์ฟเพราะว่าถ้าเสิร์ฟไปแล้วเราไม่สามารถแก้ไขอะไรมันได้แล้วในจานนั้นเราต้องให้มันเสร็จในกระทะแล้วเราถึงเสิร์ฟให้คนทานได้
3: หนูกับผมก็เซียนอยู่แล้วครับแต่ผมเจอเชฟปิดผมก็ได้ความรู้มากมายครับแล้วก็จะฝึกจัดจานครับเพื่อให้มันสวยงามครับจากที่ได้เจอเชฟผมก็คิดเมนูขึ้นมาชื่อกะเพราไก่กรอบครับ wow. ผมจะไปปรับใช้ให้มันอร่อยขึ้นครับผมก็จะลองชิมก่อนจะได้รู้รสชาติครับผมก็จะไปลองทำผัดกะเพราให้พ่อแม่ชิมครับสำหรับผมการได้ผัดกะเพราผมผัดด้วยใจครับมันอาจจะไม่แพงแต่ให้ทุกคนได้กินอิ่มครับผมอยากช่วยพ่อขายให้หมดทุกวันครับเพราะมันคือผัดกะเพราที่เป็นความสุขของผมครับ

0: เลยครับ
1: เมื่อเด็กๆต้องรับมือกับเหตุการณ์คนจมน้ำ
2: คุณยัง
3: เจ๊ต้องหาวิธีช่วยแล้วเจ๊

0: การจมน้ำครับจากสถิติของกรมควบคุมโรคนะครับในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าครับเด็กไทยที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยเสียชีวิตจากการจมน้ำเนี่ยมากถึง925รายเลยนะครับดังนั้นครับวันนี้รายการ SOS รู้แล้วรอดรายการที่จะเปลี่ยนพื้นที่ในโรงเรียนนะครับให้เป็นสนามฝึกซ้อมวิชาการเอาตัวรอดเนี่ยเราจะมาดูกันว่าวันนี้น้องๆจะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินของเราได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ครับผมอยู่ที่โรงเรียนสุภวรรณครับซึ่งสถานการณ์ฉุกเฉินของเราในวันนี้นะครับก็คือการเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือตัวเองเมื่อจมน้ำและช่วยเหลือคนจมน้ำอย่างถูกวิธีโดยที่ตัวเราเองเนี่ยก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับโดยวันนี้เนี่ยเรามีพี่ๆจากกรมแพทย์ทหารเรือมาร่วมจำลองสถานการณ์ไปด้วยกันกับเราครับผมตามพี่มาเลยรู้ไหมว่าเราจะเจออะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้
0: คิดว่าเราจะเจอกับสถานการณ์อะไรบ้างครับ
2: สึนามิ
0: สึนามิเลยเหรอซึนามิจะขึ้นมาถึงบนนี้เลยเหรอ
1: ผมคิดว่าไม่ใช่
0: คิดว่าอะไรคิดว่าอะไรอะเกรซคิดว่าอะไรครับ
3: คนผักตรงน้ำ
0: เฮ้ยใกล้เคียงนะแต่ไม่รู้ว่าน้องๆจะเจอกับอะไรเนาะแต่ว่าสิ่งที่พี่อยากให้น้องจำเอาไว้ที่เราต้องมีถ้าเราเจอสถานการณ์ฉุกเฉินคืออะไรครับ
4: สติ
0: ดังนั้นถ้าเรามีสติเราพร้อมไหมที่จะเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
4: พร้อม
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วสถานการณ์ฉุกเฉินจะเริ่มแล้วนะ
5: เริ่มสถานการณ์จำลอง
0: มาแล้วมาแล้วพี่เข้ามาแล้ว
3: กล
0: ั
3: วมาก
0: เฮ้ยสถานการณ์ฉุกเฉินที่น้องจะเจอวันนี้ก็คือคนจมน้ำครับเราจะทำยังไงดีน้องๆลองจัดการดูซิเขาจะจมแล้วนะจะจมแล้วนะทำยังไงยังไงดีเก๊ต้องหาวิธีช่วยแล้วเก๊
6: คนยางคนยางคนยางที่ไหนนั่นที่คนยางไป
3: ไป
0: เอาย ังไงยังไงอ้าวห่วงยางมาแล้ว
7: ต่อช่วย
6: เราไงนะคะ
0: อุ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง
6: ไปไป
0: เอายังไงไม่ถึงไม่ถึงหาอย่างอื่นหาอย่างอื่น
6: มีอะไรบอก
0: ไม่ถึงแล้วไม่ถึง
6: ได้อ่ะให้พี่เขากอดแล้วก็ดึงขึ้นมาลอง
3: อันนี้หรือเปล่าม
0: าม
3: าใช้หรือเปล่า
0: ต้องหาอะไรได้มาเร็วมาเร็วมาตรงนี้เอายังไง
6: เริ่มตาย
0: วิวิเก่งมากเอายังไงทำยังไงทำยังไงทำยังไง
6: อ้อมก่อน
0: ไปเอ้ยไปเก่งมากนิดเดียวนิดเดียวคุมเร็วครับพี่เขาจะไม่ไหวแล้วนะพี่เขาจะไม่ไหวแล้วนะโอ้ยนิดเดียว
6: พ
0: ี่อันนั้นอันนั้นอันนั้นอันยาวอันนั้นอันยาว
6: เอามาตาก
0: ันอันยาวอันยาวตรงไหนจะใกล้ตรงไหนจะใกล
6: ้
3: ตรงนี้ใกล้กว่า
0: เอ้ยยังไงยังไงระวังตกน้ำนะระวังนะเออถึงไหม
6: พี่ก่อนถึงไหม
0: ถึงไหมเอาแล้วฮะ
6: ลองมา
0: โอ้เรียกว่าตอนนี้ค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับเพราะว่าน้องๆแรงในการโยนอาจจะไม่ถึงกันก็พยายามหาวิธีกันอยู่ว่าเขาจะจัดการกันยังไงนะครับ
6: อย่าล้อแล้วมือเดียว
0: มาอีกอันแล้วมาอีกอันแล้ว
6: เชือกมาดูเชือก
0: โอ้มีเชือกด้วยยังไงดี
6: มาเก๊
3: ะมันจะถ่วงให้พี่
6: เก๊ะมา
5: สถานการณ์จำลอง
0: สิ้นสุดสถานการณ์จำลองแล้วทุกคนตบมือให้ตัวเองหน่อยพี่เขารอดแล้วพี่เขารอดแล้วน้องๆครับเมื่อกี้เนี่ยมีคนแอบดูเราอยู่ว่าเอ๊ะไอสิ่งที่เราทำไปเมื่อกี้ช่วยเหลือคนจมน้ำเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยังไงวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแนะนำวิธีการเอาตัวรอดให้น้องๆฟังด้วยขอต้อนรับพี่ยอดครับจากกรมแพทย์ทหารเรือฮะ
8: ครับ
0: สว
8: ั
0: สดีครับพี่ยอด
8: เมื่อกี้ใครโยนห่วงไป3รอบยกมือ
0: เหมือนโยนกันหมดเลยพี่นัวๆเลย
8: แต่จริงๆแล้วถ้าหากพวกเราได้เรียนรู้อย่างถูกต้องมาโยนครั้งเดียวก็ช่วยเหลือได้แล้วลูกเชือกดูเหมือนจะดีเนาะจะเป็นไง
0: แต่ก็ยากอยู่นะพ
8: ี่เชือกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ให้เด็กใช้เพราะว่าเรากลัวว่ามันไปพันตัวเด็กแล้ว
0: การจะเป็นแย่กว่าเดิม
8: ใช่ใช่แต่ว่าเมื่อกี้ดีมากเลยที่พวกเราไม่ได้โดดนะงั้นเรามาดูตัวอย่างไหมลูกว่าการช่วยชีวิตด้วยการโดดลงไปช่วยเนี่ยมันอันตรายหรือมันปลอดภัยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันเรารู้จักผู้สาธิตนะมีผู้ประสบภัยตกลงไปในน้ำแล้วถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจโดดลงไปช่วยเราโดดลงไปช่วยอาจจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เราไม่ได้รับการเรียนรู้มานะนะพอเข้าไปปุ๊บเราจะถูกเขากดลงใต้น้ำลูกแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นลูก
6: เราก็จะน้ำด้วย
8: ใช่งั้นห้ามโดดลงไปเด็ดขาดล
0: ู
8: ก
0: หลักการจริงๆมันมีอะไรบ้างครับพี่สำหรับในการช่วยเหลือแบบสับ

0: น้องๆสามารถทำได้เอง
1: จริงๆแล้วสำหรับภาคประชาชนทั่วไปหรือเด็กๆเนี่ยนะครับเราก็แนะนำให้ร้องตะโกนโยนยื่นร้องอะไรร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ช่วยเลยครับช่วยเลยครับทุกคนร้องลูก
2: ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับมีคนตก
1: โอเคสเต็ปต่อไปหรือขั้นตอนต่อไปก็คือนะครับโยนอะไรก็ได้ที่มันลอยน้ำได้ให้เขาคว้าไปก่อนถ้าเขาคว้าได้เขาก็จะลอยน้ำได้นั่นเอง
0: สมมติว่าเราโยนเพื่อนลงไปได้นะ
3: พ
1: ี่ก็จะเป็นไงเพื่อนจะเป็นไงลู
3: ก
1: เพื่อนก็จมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาสิ่งที่ลอยน้ำได้
0: คือน้องๆเขาก็โยนกันแล้วแหละพี่แต่วิธีโยนถูกต้องหรือเปล่า
1: บางคนก็โยนได้ดีนะแต่สิ่งที่เราไม่แนะนำเลยหรือเมื่อกี้สังเกตน้องๆมีบางท่านยืนแบบนี้ครับ
0: เมื่อกี้ยืนยังไงฮะ
1: ผู้ชายครับยืนแบบเท้าเสมอกันนะครับเห็นไหมถ้าเรายืนแบบนี้สมดุลมันต้องมีหน้า
0: เขาเรียกว่าหลักมันไม่ดี
1: ใช่หลักไม่ดีเพราะว่าเราโยนไปข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วหน้าเราทิ่มลงน้ำได้เพราะงั้นแล้วเวลาช่วยชีวิตให้ยืนเท้านำเท้าตามแต่แล้วดูผู้ชายครับ
4: ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับมีคนตกน้ำไม่ต้องตกใจเอ็งขาลอยตัวไว้ก่อนกำลังจะช่วยแล้ว
1: เสร็จแล้วก็โยนนะทำน้ำหนักดีๆลูกเล็งดีๆโอเคโยนให้ลงง่ายไหม
0: สบายมาก
1: เขาก็จะคว้าได้โอเคง่ายไหมลูก
0: ง่ายไหม
1: ง่ายเล็งดีๆพร้อมแล้วโยนปุ๊บแรงโอเคยื่นไม่ถูกวิธีนะครับจะทำให้เราตกน้ำได้ดูตัวอย่างครับผู้ชายครับ
0: ดูนะยื่น
4: จับไม้ไว้นะครับจับไม้ไว
1: ้นะเห็นไหม
0: ล่วง
1: นี่คือการยืนที่ผิดวิธีเห็นไหมลูกเพราะเวลาเรายืนเท้าคู่นะครับพอเวลาเราโดนผู้ประสบภัยดึงลูกหน้าเราจะทิ่มลงไปในน้ำเห็นไหมนี่คืออันตรายนั้นสำหรับน้องๆเนี่ยจะแนะนำให้นอนลงกับพื้นจะปลอดภัยมากกว่าดูตัวอย่างครับนอนลงกับพื้นแต่แคงข้างลักษณะแบบนี้เรายื่นไปด้านข้างแล้วค่อยเลื่อนมาหาผู้ประสบภัยเสร็จแล้วแล้วเราก็ดึงเข้ามาเห็นไหมลูกดึงเขาเข้ามา
0: โอ้ง่ายจัง
1: วิธีนี้จะทำให้ผู้ช่วยเหลือเนี่ยที่เป็นน้องๆเล็กๆเนี่ยปลอดภัยมากนอนเอาไหลลงเลยลูกตั้งขาแบบนี้โอเคยื่นไปลูกนั่นแหละดึงเข้ามา
0: เมื่อกี้เนี่ยเราเรียนรู้วิธีการที่จะช่วยเหลือผู้ที่จมน้ำแล้วเนาะคราวนี้เนี่ยเราจะมาสอนน้องๆครับถ้าเกิดเราจมน้ำเองหรือว่าเราพลัดตกน้ำลงไปเราจะเอาตัวรอดยังไงบ้าง
1: จริงๆแล้วตัวเราเนี่ยเรามีลมอยู่ในตัวอยู่แล้วนะ
0: ครับผม
1: อยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงปอดของเรานั่นเองงั้นเราจะเอาประโยชน์จากถุงลมเล็กๆในปอดของเราเนี่ยเพื่อทำให้เราพยุงลอยตัวบนผิวน้ำได้
0: ครับผม
1: เดี๋ยวดูตัวอย่างครับพี่ชายครับ
0: ดูพี่ชายนะ
1: หายใจออกหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับกั้นหายใจครับค่อยๆนอนหงายปล่อยแขนออกไปครับนอนหงายค่อยๆช้าๆนะครับปล่อยแขนออกไปครับรีแลกซ์ร่างกายค่อยๆไล่แขนขึ้นไปเห็นไหมก็
0: ย
1: ังลอยตัวอยู่ได
0: ้คราวนี้เวลาเราลอยตัวนานๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการตะคริวคราวนี้ถ้าตะคริวเราจะทำยังไงล่ะฮะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือใช่ไหมเราเริ่มที่ชิ้นแรกดีกว่าฮะขวดน้ำฮะ
1: ขวดน้ำเนาะเดี๋ยวจะโยนให้ครูชายเนาะครูชายเกาะไว้ที่หน้าอกครับครูชายขาอยู่นิ่งๆเห็นไหม
0: ลอยเลยขวดเล็กก็ได้เหรอพี่ถ้าขวดเล็ก
1: แล้วดูขวดเล็กครูชายครับลองดูขวดน้ำขนาดเรากินธรรมดาเนี่ยนะครับลองดู
3: มันก็อาจจะได้อาจจะ Are you sure
1: เห็นไหม
0: ได้
1: ไหมถุงขนมเวลาที่เราไปเที่ยวแล้วมันอยู่ในกระเป๋าเราอะลูก
0: อันนี้ไม่สนใจเรียนเลยเนี่ยที่สนใจกิน
3: ใช่ค่ะอยากกินหิว
0: ดูเห็นไหม
1: เห็นไหมลอยได้ไหมลูก
3: ได้
1: เห็นไหมเราก็ลอยตัวบนผิวน้ำได
0: ้
1: น้ำไม่จม
0: อันนี้พี่ก็สงสัยมากเหมือนกันงงไหมว่าจะช่วยชีวิตเรายังไ
3: ง
0: งงเนาะยังไงครับพี่ยอด
1: อันนี้ก็จะเล็กสำหรับครูชายนิดนึงขอเปลี่ยนเป็นคู่ใหญ่หน่อยเนาะเพื่อให้ครูชายใส่ได้ครูชายลองใส่ที่เท้าดูครับอันนั้นเวลาที่เราไปเดินแล้วเราใส่รองเท้าอยู่เวลาตกน้ำดูซิมันลอยน้ำได้จริงหรือเปล่า
3: หนูใส่ไปเดินเล่น
1: ผู้ชายครับ
0: อ๋อแค่ใส่ที่เท้าเอง
1: เห็นไหมอย่าลืมว่าเรามีถุงลมที่ปอดอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะเกาะล่ะผู้ชายลองเกาะดิครับถอดรองเท้าเอาแต่รองเท้ามา
0: ซ้อนกัน
1: เห็นไหม
3: ซ้อนกัน
1: แล้วกอด
0: เ
1: ห็นไหมผู้ชายปล่อยเลยเห็นไหมจมไหมครับ
3: ไม
1: ่เห็นไหมนี่คือของที่อยู่ใกล้ตัวมันช่วยชีวิตเราได้หมดเลยลูก
0: แต่ว่ามันจะมีอยู่2 อย่างครับพี่ยอดที่พี่

0: ก็บอกว่าเด็กๆอาจจะแฮนเดิลมันไม่ไหวลองทายไหมว่ามี2อย่างมีในเนี้ยมี2อย่างอันไหนที่
1: ที่ไม่แนะนำสำหรับพวกเรา
2: เป็นลูกบอล
1: ลูกบอลคือหนึ่งในนั้นมันกลิ้งได้ครับงั้นเวลาที่หนูจับในน้ำมาลูกมันก็จะกลิ้งทำให้เราคว้ามันไม่ได้มันก็ยิ่งทำให้เราเสีย
0: การทรงตัว
1: เสียการทรงตัวแล้วก็จมน้ำได้ลูก
0: จริงๆในเนี้ยเกาะได้หมดเลยแหละแต่ว่าอีกอย่างนึงที่พี่ยอดไม่แนะนำคืออันนี้ฮะถุงพลาสติก
2: มันเบา
1: เพราะว่าเวลาเราอยู่ในน้ำอะลูกเราต้องมีแรงลอยตัวระดับหนึ่งเพื่อเอาลมเข้าแล้วก็เพื่อปิดแล้วก็เพื่อหมุนมันลูกเพราะว่าอันเนี้ยหนูต้องเป็นคนทำในผิวน้ำซึ่งมันยากลูก
0: เดี๋ยวให้ไปเปลี่ยนชุดกันแล้วมาลองทำกันโอเคไปเปลี่ยนชุดกัน

0: ถ้าเกิดเราเจอเพื่อนจมน้ำหรือเราจมน้ำเองสิ่งแรกที่เราต้องมีคืออะไรครับ
1: สติ
0: พอเราได้สติแล้วเรามี3อย่างให้จำคืออะไรเอ่ย
1: ตาม
0: จำ3อย่างนี้ไว้ที่มั่นใจว่าน้องๆจะรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการจมน้ำแน่นอน

A pig. See you next time.

0: จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
0: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: นี่คือรสชาติปลาช่อนระดับตำนาน
3: คนแก่เนี่ยเขาก็ชี้ให้เราดูเขาบอกนี่ไงปลาช่อนแม่ลาแท
2: ้ปลาช่อนแม่ลาดั้งเดิมสมบัติที่คนสิงห์บุรีเคยคิดว่าสูญหายไปกว่า60ปี
4: คนทั่วประเทศมาซื้อเนี่ยมันก็จะได้สัมผัสของจริงและ
2: ค้นหาความลับของความอร่อยแห่งอดีตที่ยังมีลมหายใจในปัจจุบันคุกเคาน์เตอร์วันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
5: มหาอำนาจบรรณาพามาดูของดีเมืองเบตง
6: ต้นกำเนิดของเขาอยู่ป่าฮาราบารานะครับ
7: หาก็ยากเลี้ยงก็ยาก
6: ตัว 4,000 5,000 อัพขึ้นไปครับบ่อนี้ก็ขายบ่อละล้านแล้วกัน
5: บ่อละล้าน
6: เนื้อหวานมากไม่คาวกินได้ทั้งเก
5: ล็ดและปลาชนิดนี้ก็คือ
6: เดี๋ยวสิอย่าขึ้นเฉลยหมด
5: ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นปลาอะไรทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
8: ดูให้รู้ให้ลึกผู้จิตเซนเซพาไปตรวจเช็คลิสต์กับบ้านหลังสุดท้ายที่อยากเลือกที่นี่มีกิจกรรมหันษารีเคชั่นสนุกสนุกทุกวัน
9: เอ้สนุกมากเลยดูดิ
10: โอ้
8: ติดตามดูให้รู้ตอนบ้านปลายชีวิตฝากไว้ที่นี่เช็คลิสต์บ้านหลังสุดท้ายวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
11: พลังอำนาจการทำลายล้างภัยธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวยากที่จะหยุดยั้งลีฟชไรเบอร์จะพาไปสัมผัสช่วงเวลาแห่งความพิโรธของสภาพอากาศและเรื่องราวจากปากผู้ประสบภัย
12: ผมเห็นคนแก่คู่หนึ่งผมจะเดินไปหาพวกเขาที่อยู่ห่างไป2เมตรเพื่อช่วยเหลือผมได้ยินเสียงตะโกนลั่น
13: มันมาอีกแล้ว
14: มาอีกเหรอ
13: ใช่มาอีกแล้ว
11: และพวกเราจะเอาตัวรอดจากหายนะนี้ได้อย่างไรในสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม13กันยายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
15: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026วิภา International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขันด้านทักษะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก World Skill เซี่ยงไฮ้2026ส่งใจเชียร์เยาวชนทีมชาติไทย27คน22สาขาอาชีพชิดกับทีมข่าวไทย PBS ส่งตรงจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเดี๋ยวเราพามาดูผลงานของน้อง 22-27 กันยายนทางไทย PBS และทุกช่องทางออนไลน์ที่นี่ที่เดียว

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Doc สัปดาห์นี้พบหนังสั้นแนว Docu Fiction เล่าผ่านเด็กชายชื่อคาลีที่กำลังเดินตามหาสุนัขของเขาชื่อเมกุยอและเชื่อว่ามันถูกขโมยไปเป็นหนังเรื่องแรกที่ถ่ายทำในกรีนแลนด์ตะวันออก
1: พระเยซูขอพระองค์ประทานพลังให้ลูกทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อตัวลูกและหมาของลูกลูกแค่ไม่อยากอยู่คนเดียวว
0: ันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งและครูพี่เล็กจะพาทุกคนเปิดโลกกีฬาโอลิมปิกผ่านสารคดีจากเยอรมนี
3: Auf jeden Fall ist Rudern sehr viel schwierigerDabei ist ganz wichtig, Körperspannung und Konzentration. Tobias beherrscht beides.
2: Und wir machen ein Tisch-Football zusammen. One day, one Deutsch, German, one Nid. Jeden Tag, 13:30 Uhr, auf Thai PBS. Tschüss!
4: ศึกสุดท้ายของโปรแกรมเมอร์เจ้าเวหากับบทสรุปของแชมป์ประเทศไทยทุกโค้ชคำสั่งทุกวินาทีคือการชี้ชะตาครั้งสำคัญทีมใดจะทะยานสู่ชัยชนะและคว้าถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติไปครองหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS โดรนมิชชั่นสนามที่5รอบชิงแชมป์ประเทศไทยถ่ายทอดสดจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่13กันยายนตั้งแต่เวลา 15:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live ไทย PBS YouTube Live ไทย PBS TikTok Live ไทย PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
5: อยากรวยค่ะ
6: พี่ก็อยากรวย
7: ตื่นเต้นกับการอ่านและสนุกกับการเงินไปกับนิทานการเงินและที่สอบสอบปอม
6: ขอ3คำให้กับหนังสือเล่มนี้หน่อย
5: อ่านแล้วเพลินครับ
6: เพลินจนอ่านไปกี่รอบลูก
5: 5-7 รอบคร
6: ับโอ้โห 5-7 รอบมีใครอยากตอบไหมฮะ5แต้ม
5: อาจจะยังนะ
6: อาจจะยังนะ
7: ขอให้อ่าน Book Battle วันอาทิตย์นี้ 17:05 ทางไทย PBS
8: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7 มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมทางไทย PBS

0: ค่ะ
1: ครับรู้จักครับผม
2: การยังการการเล่าข่าวเหมือนเป็นกันเองมากกว่าดูได้ทั้งครอบครัวมาก
3: คุยข่าวสไตล์เพื่อนแม่ผมมาถึงนึงครับสดทุกเช้า
0: เข้าใจง่าย
3: วันใหม่ไทย PBS เปิดรอคุณผู้ชมทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น.
0: ทุกช่องทางของไทย PBS

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: แกะรอยเส้นทางปลาหมอคางดำโผล่เขื่อนลำเปาปูพรมจับพบเพิ่ม4ตัวไข่เต็มท้องวันสะเทือนเศรษฐกิจ 2,000 ล้านรัฐบาลจัดงบ350ล้านกับจัดจำกัดการระบาด
1: ภูมิใจไทยคึกคักอวยพรวันเกิด60ปีนายกขอประเทศเข้มแข็งประชาชนเป็นสุขฝ่ายค้านยื่นซักฟอกกันยายนตั้งเป้าอนุทินชัยชนกจับตาไอลอพรรคประชาชนจัดกิจกรรมเขย่าคดีหัวสว.สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฝักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรามาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
1: ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เราไปติดตามความคืบหน้าคดีที่ตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังเข้าจับกุมนายอนิโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีนะคะหรือว่าสิกาเอในข้อหาเรื่องของการยักยอกฟอกเงินของวัดที่วัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะซึ่งในตอนแรกเนี่ยข้อมูลที่ตำรวจพบบอกว่ามีการยักยอกเงินซึ่งเป็นเงินของวัด อยู่ที่92ล้านบาทปรากฏว่าการตรวจสอบล่าสุดตำรวจเปิดเผยตัวเลขเข้ามานะคะพบว่าตัวเลขเรื่องของการยักยอกด้วยการออกใบอนุโมทนาบัตรที่ไม่ถูกต้องออกแล้วเงินไม่ได้เข้าวัดเนี่ยปรากฏว่ายอดหลักๆแล้วอยู่ที่215ล้านบาทและที่สำคัญอาจมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 คนนะคะแต่ว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นเงินอีกด้วยค่ะ
0: ส่วนตัวของนายโชตแล้วก็สิกาเอนะครับซึ่งศาลเนี่ยไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีร้ายแรงนะครับก็เลยถูกนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำสระบุรีเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่เปิดให้ญาติเข้าไปเยี่ยมด้วยนะครับแต่ว่ามีรายงานว่าทั้ง2คนนอนหลับสนิทดีแล้วก็กินได้ตามปกติครบทุกมื้อนะครับแต่ว่าจากการประเมินสุขภาพจิตพบว่ามีความกังวลเล็กน้อยครับหลังจากที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามควบคุมตัวนายอติโชตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับและนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอนำไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีฮะมีศาลโดยศาลเนี่ยมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังก่อนที่จะถูกนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีทางผบ.เรือนจำจังหวัดสระบุรีเนี่ยแจ้งว่าเมื่อได้รับตัวผู้ต้องขังทั้ง2คนเรือนจำได้ดำเนินการตรวจร่างกายเบื้องต้นนะครับก็ไปพบว่านายอติโชตเนี่ยไม่พบความผิดปกติใดๆแล้วก็ปฏิเสธเรื่องของโรคประจำตัวส่วนการประเมินสุขภาพจิตพบว่ามีความวิตกกังวลเล็กน้อยครับซึ่งก็เหมือนกับนางสาวปุญญวีซึ่งตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติใดๆแต่ว่าไปพบความวิตกกังวลเล็กน้อยสำหรับการรับประทานอาหารเย็นเมื่อวันที่11กันยายนนะครับเมนูก็แกงมะเขือไก่ก็สามารถที่จะรับประทานอาหารได้ตามปกตินะครับและมื้อเช้าแกงจืดลูกชิ้นหมูทั้ง2คนก็รับประทานได้ตามปกตินั่นแหละครับและในการนอนในเรือนจำคืนแรกทั้ง2คนก็นอนหลับได้ดีครับยังไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษแต่อย่างใดโดยในระหว่างแยกกักโรค5วันจะยังไม่อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมนะครับเว้นแต่เฉพาะทนายความเท่านั้นนะครับ
1: ส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานมาตรวจสอบจะมีการแยกเป็นการตรวจสอบ2ส่วนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมส่วนแรกก็คือการที่นายโชตเนี่ยกระทำความผิดวินัยของสงฆ์ด้วยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ว่ามีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดส่วนสำคัญคือส่วนที่2เนี่ยแหละค่ะเขาจะไปตรวจสอบหาเส้นเงินของคนที่กระทำผิดร่วมเนื่องจากว่าเส้นเงินที่พบจากหลักฐานเนี่ยประกอบไปด้วยใบอนุโมทนาทั้งจากการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมไปถึงการออกใบอนุโมทนาในการร่วมกิจกรรมบริจาคเพื่อการปรับปรุงวัดอีกด้วยรวมๆแล้วมูลค่าความเสียหายอยู่ที่210

0: 5ล้านบาทค่ะ
1: คาดการว่าน่าจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกราวๆ 1-2 คนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีความใกล้ชิดกับใครโดยพนักงานสอบสวนได้ส่งเอกสารให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบหาเส้นเงินการทุจริตเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีผู้บังคับการกองปราบปรามยังเปิดเผยด้วยครับว่าการตรวจสอบมูลนิธิของนายอติโชติเบื้องต้นพบว่ามูลนิธิเนี่ยเพิ่งจะเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อต้นปีที่แล้วนี่เองครับและอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของมูลนิธิทั้งเรื่องเส้นเงินรายชื่อจำนวนของคณะกรรมการมูลนิธิความเชื่อมโยงถึงพฤติกรรมแล้วก็เส้นเงินในบัญชีแม้ว่าจะยังไม่สรุปชัดเจนล่ะครับว่านายอติโชติเนี่ยมีเจตนาที่แท้จริงอย่างไรในการจัดตั้งมูลนิธิแต่จากพฤติการก็ตั้งข้อสังเกตได้ว่าอาจจะมีการนำเงินเข้ามาเพื่อที่จะฟอกเงินหรือไม่และมีลักษณะบางประการที่มันคล้ายๆกับการดำเนินงานของวัดพระบาทน้ำพุซึ่งปปง.จะเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดทางการเงินทั้งที่มาของเงินนะครับที่ไหลเข้าไหลออกทั้งหมดส่วนกรณีการจัดทำพระเครื่องเครื่องรางของขลังแล้วก็วัตถุมงคลของวัดนั้นมีการจัดทำมาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลหลายประเภทก็ยอมรับแล้วครับว่าการตรวจสอบรายได้ส่วนนี้เนี่ยน่าจะทำได้ยากเนื่องจากว่าบางกรณีมีการชำระเงินเป็นเงินสดนะครับหรือมีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับ
0: แน่นอนค่ะผู้บังคับการกองปราบปรามบอกว่าไปดูเจตนาอาจจะมีลักษณะเข้าข่ายเรื่องของการฟอกเงินทีนี้ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงินจากวัตถุมงคลเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมทางเพจ CSILA เขามีการโพสต์ข้อความนะคะเป็นการตั้งคำถามว่าทำไมแก๊ง call center สแกรมเมอร์กลุ่มทุนจีนสีเทาถึงชอบเอาเงินผิดกฎหมายมาเปลี่ยนเป็นพระเครื่องและวัตถุมงคลคำตอบเขาบอกว่าง่ายนิดเดียวค่ะเพราะว่าพระเครื่องไม่มีเพดานราคากลางทางกฎหมายซื้อขายด้วยความพึงพอใจแล้วก็ใช้เงินสดเป็นหลักนี่คือช่องโหว่ของกฎหมายนะคะแล้วก็กลไกความศรัทธาที่ถูกนำมาใช้ในการฟอกเงินหลายหมื่นล้านบาทอย่างเป็นระบบถ้าสรุปให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเขาบอกว่ามีการสรุปออกเป็น8สเต็ปด้วยกันเริ่มจากสเต็ปแรกค่ะก็คือแหล่งเงินสกปรกธุรกิจมืดข้ามชาติสเต็ปที่2ก็คือการซ่อนร่องรอยเงินบาปที่ถูกกระจายออกทันทีคือผ่านบัญชีม้าหลายสิบทอดก่อนที่จะมีการถอนมาเป็นเงินสดแล้วก็ตัดเส้นทางแกะรอยของปปง.สเต็ปที่3ค่ะคือการเข้ากว้านซื้อพระเครื่องมูลค่าสูงจากนั้นก็นำเงินสดแล้วก็นอมินีเข้ามากว้านซื้อพระเครื่องยอดนิยมเปลี่ยนตัวเลขในบัญชีที่เสี่ยงจากการโดนอายัดเนี่ยค่ะให้กลายเป็นทรัพย์สินที่สามารถพกพาได้ค่ะ
1: ส่วนสเต็ปที่4นะครับก็คือคนดังดึงเอาคนดังแล้วก็นักการเมืองเนี่ยมาสร้างเครดิตแล้วก็ความชอบธรรมถ่ายภาพคู่โชว์พระหรือว่าออกข่าวสร้างสตอรี่ให้เป็นเกราะคุ้มกันไม่ให้ถูกตรวจสอบนะครับสเต็ปที่5ก็คือจับมือกับเซียนพระไปปั่นราคาแล้วก็ออกใบการันตีประเมินราคาเทียมจากพระหลักหมื่นเนี่ยเขาปั่นให้ถึงไปแตะที่หลักล้านหรือว่าหลัก10ล้านนะครับส่วนสเต็ปที่6ก็คือการจัดฉากประมูลมีการซื้อขายวนเวียนกันในกลุ่มหน้าม้าแล้วก็สร้างประวัติการโอนเงินจริงในราคาที่ปั่นเอาไว้สเต็ปที่7ครับฟอกเป็นเงินสะอาดเงินเนี่ยจะกลับเข้าสู่บัญชีธนาคารอย่างเป็นทางการในฐานะรายได้จากการปล่อยเช่าพระเครื่องและของสะสมนะครับและสเต็ปสุดท้ายครับพระแล้วก็คนสนิทในวัดเนี่ยรับส่วนแบ่งแล้วก็เงินทอนนะครับส่วนต่างยอดของการปั่นราคาเข้ากระเป๋าพระผู้ใหญ่และคฤหัสถ์คนสนิทสีกาคนดูแลวัดนะครับที่ถือว่าเป็นวงจรที่นำเอาความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อมั่นนับถือในศาสนาเนี่ยมาเป็นม่านบังตาธุรกิจอาชญากรรมข้ามชาติครับ
0: คุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์นะคะอย่างใน TikTok เนี่ยระบุว่าตอนนี้เรื่องของเสียงในการออกอากาศของข่าวของเราเนี่ยไม่ได้ยินนะคะยังไงเดี๋ยวจะให้ทีมงานเร่งแก้ไขปัญหาให้นะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์ข่าวของเราได้ก็คือทาง YouTube ไทย PBS นะคะเพื่อที่จะได้ติดตามข่าว

0: ด้วยกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการขยายผลแล้วโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการนำเงินจากการซื้อขายจำหน่ายสิ่งของต่างๆนำมาการเป็นการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายในเรื่องนี้ค่ะ
1: ครับซึ่งต้องยอมรับว่าการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยทำให้เกิดคำถามมากมายนะครับเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินเรื่องของการบริหารจัดการเงินบริจาควัดและความเลื่อมใสศรัทธานะครับเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดนะครับพุทธศาสนิกชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยยังคงเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปเยี่ยมชมโบราณสถานกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็มีบางคนที่อดไปได้นะครับที่จะไปสังเกตบริเวณกุฏิของอดีตเจ้าอาวาสวัดนะครับ
0: แน่นอนตอนนี้ก็มีการตั้งคำถามว่าถ้ายังคงมีพุทธศาสนิกชนเดินทางไปร่วมทำบุญ ร่วมไปบริจาคหรือว่าจัดซื้อสิ่งของเพื่อที่จะหวังว่าจะทำบุญจากนี้ไปจะมีการบริหารจัดการเงินของวัดอย่างไรนะคะมีการไปพูดคุยและสอบถามค่ะจากทางรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะตัวท่านเองบอกว่ามารับหน้าที่นี้ไม่ได้กังวลอะไรค่ะจะเข้ามาดูแลวัดในช่วงของการเปลี่ยนผ่านระหว่างรอการแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่อย่างเป็นทางการค่ะบรรยากาศที่ร่วมกันติดตามภายในพื้นที่นะคะผู้สื่อข่าวไปสังเกตเมื่อวานนี้ค่ะที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เขาบอกว่าคึกคักทีเดียวค่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางการตั้งคำถามแล้วก็การตรวจสอบทรัพย์สินเงินบริจาคของวัดนะคะแต่ปรากฏว่ามีพุทธศาสนิกชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยี่ยมชมโบราณสถานกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวภายในวัดอีกด้วยเป็นการสะท้อนนะคะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อวัดแห่งนี้ค่ะขณะที่อีกหนึ่งจุดนะคะก็คือได้รับความสนใจบริเวณหน้ากุฏิของอดีตเจ้าอาวาสที่กลายเป็นจุดการท่องเที่ยวแล้วก็มีคนเข้าไปถ่ายรูปเป็นจำนวนมากค่ะถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมีการเอาเชือกไปขึงกั้นห้ามไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปภายในพื้นที่แต่ว่าประชาชนก็ยังเดินทางเข้ามานั่นก็คือที่หน้ากุฏิอดีตเจ้าอาวาสภายในวัดเนี่ยก็มีคนนอกจากที่จะเข้ามาถ่ายรูปมาเช็คอินมาไหว้พระกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วบางส่วนก็ยังคงนำเงินมาบริจาคทำบุญตามกำลังศรัทธานะคะแล้วก็มีการหยอดเงินผ่านตู้บริจาคและบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วยค่ะ
1: อย่างชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเธอบอกว่าปกติเนี่ยจะเดินทางไปที่วัดเพื่อที่จะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปเยี่ยมชมโบราณสถานอยู่แล้วครับและการทำบุญส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลือกโอนเงินเข้าบัญชีของวัดโดยตรงนะครับเพราะมองว่าน่าจะเป็นช่องทางที่เงินเนี่ยจะเข้าสู่วัดโดยตรงส่วนการบริจาคเงินสดผ่านตู้ก็มีบ้างนะครับแต่ก็ยอมรับว่ากังวลในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการโจรกรรมด้วยเหมือนกันส่วนเงินบริจาคจะถูกนำไปใช้อย่างไรนั้นก็มองว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวัดและสำหรับผู้ทำบุญนั้นบุญก็เกิดขึ้นตั้งแต่มีเจตนาในการอนุโมทนาบุญแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอมองว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวบุคคลครับแล้วก็เชื่อว่ายังมีประชาชนเดินทางไปที่วัดตามปกติเพราะว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยถือว่าเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
2: กังวลในเรื่องของการมิจฉาชีพนะคะในระหว่างที่จะไปถึงวัดนะคะที่เงินทำบุญนั้นอาจจะต้องถูกเก็บไว้ที่บริเวณศาสนสถานโดยลำพังก่อนบางครั้งบางทีก็อาจจะมีการโจรกรรมขึ้นได้เลยค่ะก็มักจะนิยมสแกนแต่การทำบุญโดยใช้เงินสดก็มีบ้างค่ะตามโอกาสค่ะนิยมสแกนนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าน่าจะเข้าถึงในบัญชีของวัดโดยตรงค่ะ
0: เช่นเดียวกับผู้ที่ค้าขายบริเวณหน้าวัดค่ะคุณผู้ชมคนกลุ่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทำบุญนะคะซึ่งก็นี่แหละจะเป็นรายได้หลักของเขาปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ค้าอยู่ประมาณ10แผงค่ะแต่ละแผงก็มีค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ 1,000 บาทนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของวัดเข้ามาเก็บเงินเพื่อนำเข้าสู่บัญชีวัดพอไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยมีคนที่เดินทางมาที่วัดมากกว่าปกติค่ะทำให้บรรยากาศค้าขายก็คึกคักทีเดียวขายของได้ดีนะคะก็เลยไม่กังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาดหวังว่าประชาชนจะเดินทางมาทำบุญแล้วก็ท่องเที่ยวแบบนี้อย่างต่อเนื่องค่ะ

0: ะพี่ก็ไม่มีเพราะนี่ดีแล้วเพราะว่าถือว่าคนก็ยังเคารพศรัทธาในของวัดอยู่เป็นที่แบบว่าวัดนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
1: หมายถึงคนส่วนใหญ่ที่มาเท่าที่ลองคุยกับลูกค้าเขามาทำอะไรกันบ้าง
0: ด้วยความศรัทธาของวัดค่ะแล้วก็ดูของเก่าแก่เงี้ยค่ะ
1: วัดรังคา
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ก็คือก็ไม่กังวลมาเรื่อยๆ
0: ไม่กังวลค่ะพี่เพราะว่าศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วค่ะ
2: ส่วนเรื่องการแต่งตั้งพระพิพัฒนาศาสนกิจวิธานเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เข้ามารักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ทีมข่าวไทย PBS ไปสอบถามกับอดีตผู้ใหญ่บ้านพุทธไทยสวรรค์นะครับก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากว่าพระพิพัฒนาศาสนกิจวิธานเนี่ยเป็นพระที่อยู่ในพื้นที่ตำบลใกล้เคียงแล้วก็มีผลงานด้านการพัฒนาวัดท่าการ้องก็เลยเชื่อว่าจะสามารถเข้ามาฟื้นฟูแล้วก็เรียกคืนความเชื่อมั่นของชาวบ้านที่มีต่อวัดพุทธไทยสวรรค์ได้ครับ
3: ท่านก็อยู่เป็นชาวบ้านที่อยู่ตำบลใกล้เคียงนะครับอาจจะเป็นอยู่บ้านๆหน่อยดูแล้วจะอยู่บ้านๆหน่อยแล้วท่านที่อยู่วัดที่ท่านอยู่วัดเดิมคือวัดท่ากระร้องท่านก็ทำกิจกรรมให้คนมาเที่ยวเยอะอยู่ครับมีตลาดน้ำมีตลาดบนบกอะไรด้วยนะครับ
4: มองว่าอาจจะสามารถที่จะเรียกศรัทธากลับคืนสู่วัดพุทธไทยสมัยได้ไหมครับ
3: ได้ครับได้
5: อยากให้ทำ
3: ไงก็อันดับแรกก็เลยคือก็ต้องตั้งคณะกรรมการวัดใหม่ขึ้นมานะครับเป็นชาวบ้านแถวนี้นะครับหรือลูกศิษย์เก่าๆที่ดูแล้วมีจิตใจที่ดีอ่ะครับนะเข้ามาหรือฟื้นกันใหม่
6: ทีมข่าวก็เดินทางไปที่วัดท่าการ้องนะคะเพื่อเข้าพบพระพิพัฒนาศาสนกิจวิธานค่ะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะท่านบอกว่าไม่มีความกังวลค่ะที่จะต้องเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่ตรงนี้เนื่องจากว่ามีประสบการณ์ในการบริหารวัดแล้วก็อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันโดยการเข้ามาทำหน้าที่ครั้งนี้ก็เป็นไปตามระเบียบของคณะสงฆ์นะคะเนื่องจากว่าวัดไม่สามารถขาดผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลหรือว่าบริหารจัดการวัดได้ค่ะเบื้องต้นก็จะเน้นดูแลความเรียบร้อยภายในวัดจะมีการประชุมคณะสงฆ์และให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกติส่วนการพัฒนาหรือว่าการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นค่ะเนื่องจากว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นพระอารามหลวงและยังต้องรอการแต่งตั้งเจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะมาดูความคืบหน้าเรื่องของการตรวจสอบการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะทางตำรวจเองยอมรับว่ายังมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนอกจากเจ้าหน้าที่ DSI 2คนที่ถูกควบคุมตัวไปก่อนหน้านี้ถูกดำเนินคดีในข้อหาที่ไปเรียกทรัพย์แล้วก็อ้างว่ามีการซื้อตำแหน่งให้กับคนที่สอบได้ตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลไปค่ะแต่ว่าตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะว่าข้อมูลไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับใครบ้างเพราะว่าอยู่ระหว่างการขยายผล
2: ครับส่วนข้อมูลจากการสอบสวนนะครับผู้เสียหายเนี่ยซัดทอดบอกว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนมีการเรียกเงินเพิ่มอีกเท่าตัวหนึ่งครับแล้วก็รับเฉพาะเงินสดด้วยซึ่งหลังจากหักส่วนต่างก็จะทำหน้าที่หิ้วเงินเอาไปให้บุคคลในระดับสูงต่อไปแต่จากการตรวจสอบจากการสอบปากคำผู้ต้องหานะครับยังคงให้การปฏิเสธอยู่ครับพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.นะครับอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ครับหลังจากทั้ง2คนยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางเงินสดคนละ 200,000 บาทเนื่องจากว่าต้นสังกัดหรือว่า DSI เนี่ยมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทำให้ไม่สามารถที่จะใช้ตำแหน่งในการยื่นขอประกันตัวได้แต่ผู้ต้องหาทั้ง2คนยอมรับเงื่อนไขแล้วครับว่าห้ามเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและห้ามไปข่มขู่พยานพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้แต่ถ้าพบพฤติการดังกล่าวพนักงานสอบสวนก็จะยื่นถอนการประกันตัวในทันทีขณะที่การสอบสวนนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์ได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับ
6: มีรายงานพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนนะคะโดยบอกว่าเขาเนี่ยจะมีลักษณะหน้าที่ก็คือเป็นตัวกลางในการประสานงานค่ะทำหน้าที่หิ้วเงินสดระหว่างลูกค้าไปให้

0: จ่าพิชิตจ่าพิชิตก็คือ10ตำรวจตรีพิชิตทั้งพรมอดีตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้นะคะช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยไปพบว่ามีการเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ต้องการได้โควต้าเพิ่มอีกเท่าตัวหรืออาจมากกว่าอย่างเช่นถ้าจ่าพิชิตเรียกเก็บเงินจากการได้สิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการ 250,000 บาทเจ้าหน้าที่ DSI 2คนนี้จะไปเรียกเก็บเพิ่มอีก 250,000 บาทค่ะโดยอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการเพิ่มเติมขณะที่นายกเฮงเองก็ให้การซัดทอดนะคะว่าได้มอบเงินให้กับ DSI ทั้ง2คนอีก55ล้านบาทย้อนไปฟังการแถลงของผู้บังคับการการปราบปรามปปป.กันค่ะ
1: ในส่วนของเงินที่นายกเฮงยอมรับว่าเอาไปให้เนี่ยทั้งหมด55ล้านบาทนะครับพร้อมกับรายชื่อผู้สมัครสอบ701รายนะครับโดยเฉลี่ยรายละ 100,000 บาทแต่ว่าตัวเลขมันจะไม่ตรงกับ70ล้านเพราะว่าเป็นการวางมัดจำก้อนหนึ่งนะครับซึ่งตรงก้อนนี้มันจะมีผู้สมัครที่ได้รับการบรรจุจำนวนหนึ่งและจำนวนหนึ่งไม่ได้รับการบรรจุมันเป็นเหตุทำให้นายกเฮงเนี่ยถูกทวงเงินและจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่นะครับในคดีนี้เราก็ได้นำหลักฐานเนี่ยขอศาลออกหมายจับ
2: แต่ที่น่าสนใจนะครับก็คือขบวนการนี้เนี่ยเขารับจ่ายเงินเป็นเงินสดครับก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่มีหลักฐานที่เป็นเส้นเงินนะครับแต่ว่าหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การจับกุมก็คือข้อความและก็คลิปเสียงการสนทนาผ่านไลน์รวมไปถึงภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลอื่นๆที่ใช้ประกอบเป็นพยานหลักฐานครับหลังจากนี้จะขยายผลไปยังบุคคลอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งตำรวจเชื่อว่ายังมีบุคคลที่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อีกหลายรายครับ
3: บูรณาการร่วมกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของพวกเราเนี่ยเราจะไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นมาขวางในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราได้ก็อยากให้ความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานของพวกเราอย่างรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมนำตัวผู้ที่กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้
0: การจับกุมเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนเป็นผลจากการซัดทอดของนายประวิตรหรือว่านายยกเฮงอดีตนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยแหละค่ะที่เป็นผู้ต้องหาคดีการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเขามีการระบุแล้วก็มีการเซ็นเอกสารยืนยันชัดเจนนะคะว่าเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนนี้รับเงินสดไปจากตัวเองจริงยอดเงินเนี่ยเมื่อสักครู่ทางเจ้าหน้าที่บอก55ล้านบาทแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอ้างบอกว่าให้ไปแล้ว10ล้านบาทแล้วก็อีก70ล้านบาทเมื่อวันที่5ธันวาคมปี2568ดังนั้น2คนนี้จึงถือว่าเป็นเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงกับนายกเฮงค่ะอยู่สายเดียวกันนี่ยังไม่รวมกับสายอื่นๆนะคะที่ทางปปป.ปปช.และปปช.กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบค่ะ
2: ไปดูเหตุการณ์ที่คุณแม่เนี่ยพาลูกชายวัย1ขวบนะครับก็คือน้องเนี่ยป่วยเป็นไข้หวัดดำไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดยโสธรครับจนกระทั่งรักษาอาการไข้หวัดหายแล้วหมอเนี่ยอนุญาตให้กลับบ้านแต่ว่าในจังหวะที่ผู้ช่วยพยาบาลกำลังแกะสายน้ำเกลือนะครับไปใช้กรรไกรเนี่ยครับตัดเข้าไปโดนนิ้วพลาดไปโดนนิ้วของลูกเนี่ยขาดไปตอนนี้ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการผ่าตัดต่อนิ้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูอาการว่าจะสามารถต่อให้เป็นปกติได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
0: แน่นอนตอนนี้ครอบครัวถามหาความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าคืออนาคตของเด็ก1คนทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดยโสธรก็มีคำสั่งด่วนค่ะให้มีการพักงานผู้ช่วยพยาบาลคนที่ก่อเหตุดังกล่าวแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนโดยมีการออกแถลงการค่ะขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าเสียหายในทุกเรื่องค่ะคุณแม่คนหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความนะคะโดยระบุว่าหลังพาลูกชายอายุ1ขวบหรือว่าน้องยูฟ่าไปหาหมอด้วยอาการไข้หวัดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดยโสธรค่ะน้องนอนรักษาตัว10คืนจนกระทั่งหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ แต่ระหว่างที่ผู้ช่วยพยาบาลชายคนหนึ่งเขาเอากรรไกรเนี่ยสอดเข้าไปเพื่อจะตัดเทปที่ติดเข็มน้ำเกลือกลับตัดไปโดนนิ้วชี้ของลูกชายจนขาดออกมาค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์คุณแม่

0: ระบุเพิ่มเติมนะคะว่าแม่รอน้องอยู่หน้าห้องนะครับลูกขอให้หนูปลอดภัยขอให้คุณหมอต่อให้สำเร็จเกิดมาครบ32แต่ผู้ช่วยพยาบาลทำนิ้วหนูขาดจะได้กลับบ้านอยู่แล้วแม่จะใจจะขาดแล้วลูก
1: ครับใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็น
2: คุณแม่เนี่ยตั้งข้อสังเกตบอกว่าผู้ช่วยพยาบาลไม่ได้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าขณะที่ถอดสายน้ำเกลือเนี่ยคุณแม่ไปสังเกตเห็นบอกว่าผู้ช่วยคนนี้เนี่ยไม่พยายามที่จะคลี่เทปแล้วก็ผ้าก๊อซออกก่อนแต่ว่าพยายามที่จะใช้กรรไกรเนี่ยสอดเข้าไปแล้วก็ตัดทันทีก็เลยทำให้โดนนิ้วของลูกเนี่ยขาดไปครับ
1: เลือดเยอะแล้วคุณหมอ
3: สีข้างขวาน้องค่ะโดยที่ไม่ได้แกะดูหรือว่าขี้ดูนิ้วมือเด็กเลยคือเรื่องที่จะแยะเข้าไปแล้วก็ตัดเลยคือตอนนั้นก็ตัดไปได้สักพักค่ะเหมือนมันไม่ขาดสักทีน้องก็มีการร้องแล้วก็ดิ้นคุณแม่ก็จับน้องไว้แล้วก็แม่ก็ได้ดูที่มือน้องที่คุณหมอที่ผู้ช่วยพยาบาลกำลังทำค่ะก็ได้ถามผู้ช่วยพยาบาลว่าตัดโดนนิ้วมือน้องหรือเปล่าคะคือตอนที่พูดจบก็คือผู้ช่วยพยาบาลได้ตัดนิ้วน้องขาดไปแล้วค่ะ
0: คุณแม่บอกว่าใจจะขาดเลยนะคะหลังจากที่เห็นว่านิ้วของน้องเนี่ยขาดแล้วก็หลุดออกมาจากมือและที่สำคัญเนี่ยถ้าสังเกตกรรไกรที่เขานำไปใช้ตัดเนี่ยมันไม่ใช่กรรไกรทางการแพทย์เป็นกรรไกรปกติทั่วไปใช้ตัดผ้าก๊อซตัดเทปเป็นกรรไกรสีส้มที่เราใช้กันอยู่ตามบ้านเนี่ยแหละค่ะหลังเกิดเหตุโรงพยาบาลส่งตัวน้องพร้อมนิ้วที่ขาดซึ่งแช่น้ำแข็งไปส่งที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อทำการผ่าตัดต่อนิ้วอย่างเร่งด่วนทีมแพทย์ต้องตัดต่อนิ้วให้กับน้องถึง2รอบด้วยกันนะคะจนสำเร็จแต่คุณหมอบอกว่าต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะต้องดูเรื่องของการใช้ร่างกายในระยะยาวอีกด้วยเพราะว่าแพทย์ยังให้คำตอบไม่ได้ค่ะว่านิ้วเนี่ยจะสามารถต่อได้ 100% หรือไม่ค่ะ
4: 2ก็หมอก็พอใจครับคือผ่าสำเร็จต่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าต้องรอดูว่าของน้องจะติดขนาดไหนเพราะว่าน้องตัวเล็กมากครับหมอบอกแค่นี้เพราะว่าตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้ว่าติดแบบว่า 100% หรือยังนะครับคือหมอบอกแค่ให้ประมาณ 20-30% ครับให้ทำใจก่อนตอนนี้เองของโรงพยาบาลเขามาเมื่อเช้าเนี่ยครับมาแล้วก็มาทำไอ้แล้วว่ามาขอความขอโทษทำอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: หมายความว่าไปขอโทษเอากระเช้าไปมอบเลยประมาณนี้เหรอฮะ
4: ใช่ครับ
5: แล้วเขาได้พูดถึงเรื่องกรณีเยียวยาครอบครัวไหมฮะ
4: คือยังครับผมคือยังไม่พูดด้วยครับคือยังบอกว่ามันทำใจไม่ได้อยู่คือถ้าพูดเรื่องน้องแล้วแบบน้องไม่กล้าโดนเลยเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยจะกลับบ้านอยู่แล้ว
2: ครอบครัวของน้องยูฟ่าเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับและเบื้องต้นตำรวจเตรียมตั้งข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและจะเรียกผู้ช่วยพยาบาลเข้าไปสอบปากคำด้วยพร้อมกับขอให้โรงพยาบาลเนี่ยจัดทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเหตุเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนใดบุคลากรผู้ปฏิบัติมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่รวมไปถึงจะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยอย่างไรแล้วก็ขอให้โรงพยาบาลเนี่ยรับผิดชอบเยียวยาตลอดจนการดูแลรักษาในอนาคตด้วยถ้าเด็กมีปัญหาด้านการใช้งานนิ้วหรือต้องเข้ารับการผ่าตัดเพิ่มเติมรวมทั้งประกาศมาตรการป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันกับผู้ป่วยรายอื่นๆอีกนะครับ
0: แน่นอนเมื่อสักครู่ถ้าฟังจากคุณพ่อเนี่ยทางโรงพยาบาลติดต่อไปทำการขอโทษในเบื้องต้นนะคะรวมถึงมีการนำกระเช้าไปแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยแต่ว่าล่าสุดค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานายสาธารณสุขจังหวัดยโสธรมีคำสั่งด่วนค่ะในการพักงานผู้ช่วยพยาบาลชายรายนี้ทัน ันทีนะคะพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนหากพบว่าการกระทำเข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

0: มีโทษสูงสุดก็คือไล่ออกแล้วก็ให้ออกจากราชการต่อมาค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาออกเอกสารเป็นแถลงการชี้แจงค่ะยืนยันว่าพร้อมรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนะคะโดยทางโรงพยาบาลได้ดูแลส่งตัวน้องยูฟ่าไปตัดต่อนิ้วอย่างเร่งด่วนกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมมือที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งทางรายงานแจ้งนะคะว่าผลการผ่าตัดรอบ2ผ่านพ้นไปด้วยดีส่วนมาตรการการเยียวยาค่ะสสจ.ยโสธรก็ย้ำว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดรวมถึงการชดเชยเยียวยาตามสิทธิขั้นสูงสุดอย่างเป็นธรรมที่สุดและได้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดทบทวนระบบความปลอดภัยวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ทันทีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจเช่นนี้ซ้ำรอยขึ้นอีกค่ะ
1: ไปต่อกันที่เรื่องราวดีๆที่ทำเอาโซเชียลและสังคมตื้นตันใจนะครับแน่นอนคำพูดที่ว่าหนูอยากเป็นหมอเนี่ยอาจจะเป็นความฝันนะครับของเด็กๆหลายๆคนเช่นเดียวกับน้องสันนาครับเด็กหญิงวัย4ปีแต่โชคชะตาเนี่ยทำให้น้องไม่มีโอกาสได้สวมชุดกาวในอนาคตเนื่องจากว่าประสบอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าวันนี้ครับน้องสันนาได้กลายเป็นนางฟ้าตัวน้อยที่มอบชีวิตใหม่ให้กับคนถึง2ชีวิตด้วยกันครับเพจ Facebook ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับโพสต์รูปและข้อความสะพานบุญแห่งการส่งต่อชีวิตสดุดีผู้บริจาคอวัยวะรายที่53แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นเรื่องราวของน้องสันนานะครับเด็กหญิงวัยเพียง4ขวบพร้อมกับข้อความว่าหนูอยากเป็นหมอความฝันของน้องสันนาแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้เป็นฮีโร่ในชุดกาวแต่ได้เป็นนางฟ้าผู้ให้ชีวิตแม้ชีวิตของเด็กน้อยจะสั้นนักแต่ว่าการให้ในครั้งนี้กลับมีความหมายยาวไกลเพราะอวัยวะที่น้องมอบให้สามารถกลายเป็นโอกาสของชีวิตใหม่สำหรับผู้อื่นนะครับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยได้ดำเนินการรับบริจาคอวัยวะจากผู้ประสบอุบัติเหตุและได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในภาวะสมองตายท่ามกลางความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวครับการตัดสินใจบริจาคอวัยวะได้เปลี่ยนความโศกเศร้าให้กลายเป็นความหวังเมื่อไตทั้งสองข้างของเด็กน้อยน้องสันนาได้รับการส่งต่อไปยังผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายครับทำให้อีก2ชีวิตมีโอกาสได้รับการรักษาและกลับมามีชีวิตต่อไปนะครับ
0: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอร่วมสดุดีและขอบคุณครอบครัวของผู้บริจาคอวัยวะสำหรับน้ำใจอันยิ่งใหญ่และการตัดสินใจครั้งสำคัญได้ช่วงเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนเวลาแห่งการสูญเสียให้กลายเป็นการส่งต่อความหวังแก่เพื่อนมนุษย์ในทางการแพทย์การบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยภาวะสมองตายเปรียบเสมือนพินัยกรรมแห่งการให้ที่ผู้บริจาคได้มอบไว้ให้แก่โลกการจากลาสู่การส่งต่อชีวิตจากไตดวงน้อยสู่ความหวังของ2ชีวิตขออำนวยพรให้ดวงวิญญาณของผู้บริจาคไปสู่สุคติสัมปรายภพเช่นเดียวกับเพจสภากาชาดไทยค่ะที่มีการโพสต์รูปเด็กหญิงวัย4ขวบนะคะโดยระบุว่านางฟ้าตัวน้อยน้องสันนาพร้อมบอกเล่าเรื่องราวค่ะหนูอยากเป็นหมอความฝันของน้องสันนาแม้ไม่มีโอกาสได้สวมชุดกาวตามที่ฝันไว้แต่เธอกลายเป็นนางฟ้าผู้ให้ชีวิตแม้ชีวิตของเด็กน้อยจะสั้นนักแต่การให้ในครั้งนี้มีความหมายยาวไกลอวัยวะที่เธอมอบให้ได้กลายเป็นโอกาสของชีวิตใหม่สำหรับผู้อื่นค่ะ
1: สภากาชาดไทยยังร่วมสดุดีและขอบคุณครอบครัวของน้องสันนาครับสำหรับน้ำใจอันยิ่งใหญ่และการตัดสินใจครั้งสำคัญที่เปลี่ยนความสูญเสียให้กลายเป็นการส่งต่อความหวังแด่เพื่อนมนุษย์ผู้สร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตซึ่งโพสต์ของทั้งเพจสภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีผู้เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์เป็นจำนวนมากนะครับในการส่งต่อบอกเล่าเรื่องราวดีๆให้กับสังคมครับ
0: พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำที่จังหวัดกาฬ

0: สินนะคะที่เขื่อนลำปาวหลังจากที่เรานำเสนอไปว่าเขาไปพบปลาหมอคางดำหลังจากที่พบไปแล้วมีการตรวจสอบชัดเจนว่านี่คือปลาหมอคางดำอย่างแน่นอนทางจังหวัดมีการปูพรมตรวจสอบ5จุดด้วยกันค่ะแล้วก็ไปพบปลาหมอคางดำ4ตัวนะคะพอไปตรวจพิสูจน์พบว่ามี2ตัวไข่เต็มท้องเลยค่ะอยู่ในระยะเวลาที่พร้อมขยายพันธุ์แต่ว่าทางจังหวัดประเมินนะคะว่าตอนนี้ยังไม่เข้าเกณฑ์ของภัยพิบัติเพราะว่ายังไม่อยู่ในช่วงของการระบาดหนาแน่นแต่ต้องจับตาและเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่ต้องควบคุมการขยายพันธุ์ว่าจะต้องควบคุมอย่างไรต่อไปค่ะนี่เป็นภาพของปลาหมอคางดำตัวเมียที่ถูกผ่าท้องนะคะก็มีการผ่าออกมาแล้วคุณผู้ชมสังเกตค่ะจะมองเห็นไข่มากกว่า300ฟองนะคะนี่จึงยืนยันได้ว่าปลาหมอคางดำมาถึงเขื่อนลำปาวแล้วแล้วพบว่าเจ้าปลา2ตัวนี้พร้อมที่จะขยายพันธุ์เมื่อวานนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ปูพรมตรวจทั้งหมด5จุดค่ะพบปลาหมอคางดำรวม4ตัว3ตัวเนี่ยชาวประมงพบในพื้นที่ตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีส่วนอีก1ตัวเจ้าหน้าที่ทอดแหแล้วก็พบบริเวณท่าเรือภูสิงห์ตำบลภูสิงห์อำเภอสหัสขันธ์ค่ะก็ไปพบว่าปลามีขนาดแล้วก็อายุใกล้เคียงกันกรมประมงประเมินนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ยังอยู่ในระดับควบคุมได้ยังไม่เข้าเกณฑ์ต้องประกาศขอความช่วยเหลือว่าเป็นผู้ที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินค่ะซึ่งต้องพบปลาหมอคางดำหนาแน่น10ตัวต่อ100ตารางเมตรขึ้นไปแต่ว่าการพบต่อเนื่องแบบนี้เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็เร่งกำจัดในชุมชนที่พบโดยเฉพาะในช่วงเช้ามืดซึ่งเป็นช่วงที่ปลาหมอคางดำมักจะขึ้นมาบริเวณผิวน้ำเพื่อสกัดไม่ให้ขยายพื้นที่ออกไปมากกว่านี้ค่ะ
1: ที่เราวางแผนกันไว้นะคะก็คือเราก็ยังต้องสำรวจว่ามันยังมีอยู่ตรงไหนเพื่อแล้วก็ดูความชุกชุมต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาทางกำจัดตอนนี้คือมันเจอจากประชาชนเนาะเรายังไม่ได้เจอด้วยอาจจะเจอด้วยตัวเองสักครั้งนึงแต่ว่าเราก็วางแผนไว้แล้วว่าจะต้องมีการสำรวจนะคะก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องถี่หน่อยเพื่อที่จะดูว่ายังมีปริมาณมากน้อยเพียงใดนะ
2: อีกจุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือการแพร่กระจายเข้าสู่บ่อเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรนะครับกรมประมงก็เลยเตรียมให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปแนะนำการใช้ระบบกรองน้ำก่อนที่จะเข้าสู่บ่อเลี้ยงเพราะขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าปลาหมอคางดำเนี่ยแพร่กระจายออกจากบริเวณเขื่อนแล้วหรือไม่ส่วนเรื่องของการบริโภคนะครับกรมประมงยืนยันว่าปลาหมอคางดำเนี่ยไม่มีพิษสามารถที่จะนำไปประกอบอาหารแล้วก็แปรรูปได้เวลานี้จังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงระดมทุกภาคส่วนครับเฝ้าระวังแล้วก็สำรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพราะสิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เพียงจำนวนปลาที่พบในวันนี้นะครับแต่คือการพบปลาตัวเมียที่มีไข่เต็มท้องและคำถามว่าหลังจากนี้เนี่ยจะควบคุมการขยายพันธุ์ได้ทันหรือไม่ครับ
3: ก็เชื่อว่าการแรกอ่ะพบอยู่ในเขตตำบลเดียวคือตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีนะครับซึ่งยังไม่ได้แพร่ขยายไปอยู่จุดอื่นนะครับซึ่งมีพื้นที่อยู่จำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากนักแต่จากการคำนวณของผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับก็คาดว่าจะร่วมมือกันบูรณาการอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเฝ้าระวังนะครับแล้วก็สุ่มตรวจแล้วก็ลงกระอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจะร่วมมือกับตามมาตรการของกรมประมงอย่างใกล้ชิดนะครับเราพร้อมสนับสนุนมาตรการทางการประมงนะครับคิดว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำคงจะหมดไปในเขื่อนลำปาวครับผม
0: ขณะที่ในระดับประเทศรัฐบาลก็เตรียมตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดนะคะเป็นการรายงานการระบาดเพื่อให้สามารถลงพื้นที่ไปจับแล้วก็ควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีค่ะแล้วก็เตรียมของบประมาณเพิ่มเติมด้วยนะคะอีกประมาณ350ล้านบาทถ้างบประมาณเดิมไม่เพียงพอค่ะ

0: มีชาวประมงไปทอดแหแล้วก็ได้มากลุ่มนั้น5ตัวเขาก็จับขึ้นมามันก็มีการปล่อยไข่ออกจากปากมันพอรู้ว่าเป็นปลาหมอคางดำก็ศึกษาดูก็พอดีมันโหดร้ายขนาดนี้เลยทำลายระบบนิเวศต่อไปเขื่อนเราจากที่มีปลากินก็จะอาจจะหายาก
1: ผมเชื่อว่าความหายนะที่จะเกิดขึ้นในอารยธรรมลุ่มน้ำเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของชนิดของสัตว์น้ำเรื่องความเป็นอยู่เรื่องเศรษฐกิจแล้วก็จะตามด้วยเรื่องสังคมที่จะตามมาถ้าเราปล่อยช้าเท่าไหร่ความหายนะตรงนั้นก็จะมาเร็วขึ้นเท่านั้น
2: หอคันดำไปถึงเขื่อนลำเปาได้ยังไงนะครับแล้วก็อยู่ในเขื่อนมานานแค่ไหนคำถามนี้เป็นคำถามที่ยังรอคำตอบอยู่นะครับคุณจิราพรเนี่ยลงพื้นที่ไปตามหาปลาหมอคางดำกับชาวบ้านเมื่อสักครู่ชาวบ้านบอกแล้วบอกว่าปลาที่จับได้เนี่ยโอ้โหไข่พ่นออกมาแล้วก็เต็มท้องไปหมดเลยคำถามก็คือถ้าเราดูจากตัวปลาดูจากขนาดของปลาดูจากอายุของปลาเนี่ยพอที่จะคาดการได้ไหมว่าปลาหมอคางดำเนี่ยอยู่ในเขื่อนลำเปามานานมากน้อยแค่ไหนแล้ว
3: เราเห็นไข่ที่อยู่ในท้องของปลาหมอคางดำที่เป็นเพศเมียนะคะ
2: ค
3: ือมันพร้อมเจริญพันธุ์มันพร้อมขยายพันธุ์ที่สำคัญมันพร้อมที่จะทำลายล้างแล้วค่ะคาดการว่ามันมาอยู่ในเขื่อนลำเปาประมาณไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะที่สำคัญเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าปลาชนิดนี้เข้ามาแบบไหนแต่ที่แน่ๆฟันธงได้เลยค่ะว่าเป็นฝีมือมนุษย์เท่านั้นที่นำเข้ามาดิฉันจะลงพื้นที่ไปเพื่อไปตามหาความจริงค่ะคุณผู้ชมคะอยากชวนคนกาฬสินธุ์รวมไปถึงดิฉันเองนะคะคนกาฬสินธุ์ด้วยต้องจับตาเรื่องนี้ค่ะว่าการเจอปลาหมอคางดำแค่ไม่ติดตัวแล้วจะเป็นเรื่องเล็กนะคะเพราะว่าวันนึงถ้ามันเต็มเขื่อนลำเปาคนที่จะได้รับผลกระทบก่อนใครก็คือพวกเราเองค่ะและจากการลงพื้นที่ไปที่เขื่อนลำเปาดิฉันเห็นสัญญาณเตือนที่กำลังจะบอกว่าทำไมคนกาฬสินธุ์ถึงต้องกังวลเรื่องนี้ค่ะ
4: กิจของเราในวันนี้ไม่ใช่แค่ตามหาปลาหมอคางดำค่ะแต่คือการหาคำตอบว่าปลาชนิดนี้มาถึงเขื่อนลำเปาได้อย่างไรเพราะชีวิตชาวประมงพื้นถิ่นที่นี่กำลังจะเปลี่ยนไป
5: ชาวบ้านก็จะมีวิถีชีวิตในการนำรอบมาดักปลาแบบนี้ส่วนใหญ่ปลาจะได้ก็จะเป็นปลาพื้นถิ่นปลานิลอย่างเงี้ยนะคะบริเวณเขื่อนลำเปาก็จะหาอยู่หากินกันแบบนี้หูเยอะเหมือนกันที่สร้างรายได้สร้างเม็ดเงินให้กับชาวบ้านที่นี่เลี้ยงอาชีพตัวเองนะคะไม่ต้องออกไปทำงานที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าณวันหนึ่งเนี่ยพอมันมีเจ้าปลาหมอคางดำโผล่มาแล้วตัวหนึ่งในอนาคตก็ต้องคิดเหมือนกันค่ะว่าถ้ามันไม่ได้มีแค่ปลาหมอคางดำตัวนั้นตัวเดียวถ้ามันมีเยอะกว่านี้ในเขื่อนลำเปาคนกาฬสินธุ์จะทำยังไงจะทำยังไงดิฉันก็คนจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็คิดไม่ตกเหมือนกันว่าจะทำยังไง
4: เราได้ติดตามชาวประมงออกหาปลาในเขื่อนลำเปาพื้นที่ที่กำลังถูกจับตาหลังมีรายงานพบปลาหมอคางดำ
5: ข้อสันนิษฐานที่ชาวประมงคิดกันคิดว่ามันจะมาจากไหนคะที่คิดว่าแบบ
0: สองอย่างที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือหนึ่งลูกปลาที
5: ่ที่มาจากฟาร์ม
0: ที่มาจากฟาร์มครับ
5: ฟาร์มที่เรารับมาส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่ภาคกลางเนาะ
0: ครับลูกปลาสองก็เป็นเยื่อที่เขาเจ้าเอามาขายให้ไอ้ชาวประมงหาปลา
5: คือ
0: เป็นปลานิลตัวน้อยครับมาใส่เบ็ดเป็นเยื่อนักล่า
4: และไม่นานนักชาวบ้านในพื้นที่ได้แจ้งเข้ามาว่ามีปลาที่ถูกจับขึ้นมาได้2ตัวทำให้ภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่แค่การออกหาปลาอีกต่อไปแต่เมื่อพบตัวจริงความรู้สึกของคนที่ต้องอยู่กับเขื่อนแห่งนี้ก็เปลี่ยนไปด้วย
5: พ่อตอนแรกจับมาในมือเสาตื่นบ
6: ่ก็สังเกตเบิ่งก็เป็นตื่นๆปลามันคือเป็นยังสิ
5: อ
6: ย่างน้อย
5: มันก็บ่เคยพ่อแม่นบ่ค่ะ
6: ครับก็เลยหุ่มตะพอนี่ก็เลยเอาไม่เบิ่งนี่ละ
5: จ้าแต่มันก็ตายเร็วเนาะพ่อเนาะ
6: ครับ
5: อันนี้ตายแล้วนี่ก็สิส่งไปให้ประมงเพิ่นตรวจ
6: เอามาบ่ทันตายตัวนี้ก็ได้นี่อีกตัวนี้บ่ทันตายแต่ว่าตัวนี
5: ้ค่ะบ
7: บ่ต้องตรวจแล้วมั้งมันกับปากหมอข้างดำ
6: ครับ
7: ของแท้บ่เก๋เนาะ

0: ของแท้บ่ได้เอามาจากมองอื่นเน
1: า
0: ะ
1: บ่จะรับเปล่าเลยตรงโดยตรงเลยครับ
0: ของแท้
1: ของแท้แน่นอน
0: แท้ค่ะ
2: แม้มองภายนอกชัดเจนคือปลาหมอคางดำแต่ยังมีความจำเป็นต้องพิสูจน์ตัวปลาเราจึงนำปลาทั้งสองตัวนี้ส่งให้สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะผลการตรวจสอบยืนยันว่าทั้งสองตัวคือปลาหมอคางดำตัวหนึ่งเป็นเพศผู้อีกตัวหนึ่งเป็นเพศเมียและตัวเมียนี้มีไข่อยู่ในท้องประมาณกว่า300ฟอง
3: นี่คือไข่นะครับที่ครับตัวแรก
4: น
3: ี
4: ่ตัวสอง
3: นะครับมีไข่นะครับคือพร้อมที่จะ
5: ออกมาแล้วใช่ไหมคะ
4: แสดงว่าต้องมีตัวผู
2: ้หากไข่เหล่านี้ถูกปล่อยลงสู่เขื่อนลำปาวทุกฟองมีโอกาสกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งประชากรชุดใหม่และถ้ามันตั้งหลักได้ที่ลำปาวจะเกิดอะไรขึ้น
6: ทรัพยากรประมงมันเป็น renewable resource นะขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันหมายความว่าตราบใดที่ยังไม่สูญพันธุ์มันย่อมฟื้นคืนมาใหม่ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าให้ทรัพยากรประมงในเขตลุ่มน้ำปาวและลุ่มน้ำเครือข่ายถึงขั้นการสูญพันธุ์ถ้ามันสูญพันธุ์แล้วเนี่ยเราจะเสียใจไปมากกว่านี้เพราะนั้นถึงเวลาที่เราจะมาช่วยกันครับ
2: ชัดเจนแล้วจังหวัดกาฬสินธุ์พบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวและเกิดจากฝีมือมนุษย์แต่จะเป็นกิจกรรมไหนยังต้องพิสูจน์แต่ปลาหมอคางดำน่าจะอยู่ในเขื่อนมาไม่ต่ำกว่า6เดือนแล้วและมันกำลังขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นในทุกๆ22วันอีกด้วย
7: น่าตกใจมากเลยนะคะคุณผู้ชมลองตั้งข้อสมมุติฐานง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากปลาหมอคางดำเพศเมีย1ตัวถ้าเจอในเขื่อนลำปาวเราสมมุติฐานแค่1ตัวนะคะจะออกลูกมากน้อยขนาดไหนดิฉันลองคำนวณคร่าวๆค่ะเอาไข่แค่200ตัว200ฟองอัตราการรอดชีวิตแค่ 50% คิดแค่ 50% ไม่ 100% นะคะและเขาก็พร้อมที่จะสืบพันธุ์ในระยะเวลา180วันค่ะสามารถออกลูกได้ทุกๆ22วันภายใน1ปีเริ่มมกราคมมาดูแบบนี้ค่ะ1ตัวเพศเมียนะคะออกลูกได้ครั้งละ200ตัวคิดในอัตราการรอดชีวิตแค่ 50% เท่านั้นไม่ได้คิดมากไปกว่านี้ค่ะเขาจะสามารถผลิตลูกได้ถึง 3,400 ตัวค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็พร้อมสืบพันธุ์อีก900ตัวเยอะมากๆเลยค่ะจากรุ่นลูกมารุ่นหลาน 450,000 ตัวไม่นับรวมกับรุ่นเหลนอีกท้ายปีนะคะเกิดท้ายปีอีกค่ะคือเขาโตไวกินไวค่ะรวมแล้วในเขื่อนลำปาวแค่ปลาหมอคางดำเพศเมีย1ตัวค่ะคุณผู้ชมคะจะมีรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรวมๆเกือบ1ล้านตัวเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญยังมีเพศเมียที่จะสืบพันธุ์ได้อีก 2,900 ตัวเป็นเพศเมียนะคะพร้อมกับมีการตั้งคำถามค่ะว่านี่ถ้าไม่ใช่แบบจำลองความหายนะจะมาสู่เขื่อนลำปาวมากน้อยขนาดไหนสำหรับตัวเลขที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมกำลังจะบอกเราว่าการพบปลาหมอคางดำเพียงไม่กี่ตัวอาจไม่ใช่เรื่องเล็กค่ะหากปล่อยไว้ให้สามารถตั้งประชากรได้แล้วปลาหมอคางดำมาถึงเขื่อนลำปาวได้อย่างไรหนึ่งในข้อสังเกตที่ถูกตั้งคำถามมากๆก็คือลูกพันปลานี่แหละค่ะดิฉันไปสำรวจฟาร์มปลากระชังในพื้นที่ของเขื่อนลำปาวพบว่าลูกพันปลาบางส่วนมาจากพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของปลาหมอคางดำจึงเกิดการตั้งคำถามนะคะว่าลูกพันปลาอาจเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ทำให้ปลาหมอคางดำเดินทางมาถึงเขื่อนลำปาวหรือไม่ค่ะแต่ว่าสหกรณ์ฟาร์มปลานิลจังหวัดกาฬสินธุ์ยืนยันอยากมั่นใจนะคะว่าแหล่งลูกพันธุ์ที่รับมาเป็นการเพาะเลี้ยงในระบบปิดในฟาร์มค่ะและมีการควบคุมกระบวนการการผลิตพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากปลาหมอคางดำหลุดจากฟาร์มลูกพันธุ์จริงปัญหาน่าจะไม่ได้หยุดแค่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์เพราะว่าฟาร์มต่างๆที่เป็นต้นทางนะคะส่งลูกพันธุ์ปลาไปทั่วประเทศและก็อาจจะระบาดไปทั่วประเทศแล้วเช่นเดียวกันค่ะ
8: เราเชื่อมั่นกับระบบลูกพันธุ์สายพันธุ์นะครับเพราะว่าระบบของฟาร์มแต่ละฟาร์มที่เราเลือกมาในพื้นที่นะครับก็คือด้วยความเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เขาทำมาก็มากกว่า20ปีแต่ละฟาร์มนะครับผมว่าถ้าเราก็เขาระบบฟาร์มเขาเป็นระบบปิดนะครับเป็นระบบปิดที่ใช้น้ำหมุนเวียนในระบบฟาร์มของเขาเองอันนี้ตามที่ไปดูงานที่ฟาร์มเขามานะครับแล้วก็ถ้ามันเกิดจากการใช้ลูก

0: แหล่งลูกพันธุ์จริงนะครับผมว่าเพราะว่าฟาร์มผลิตเนี่ยเขาผลิตส่งทั่วประเทศนะครับถ้ามีการระบาดจริงมันจากลูกพันธุ์เนี่ยมันต้องไปทั่วประเทศเพราะล็อตนึงมันไม่ใช่มาเฉพาะกาฬสินธุ์มันก็ไปภาคเหนือบ้างภาคกลางบ้างภาคใต้บ้างแล้วก็อีสานนะครับ
1: การเร่งตรวจสอบครั้งนี้มีความสำคัญนะคะเพราะว่าพื้นที่ของลำปาวเป็นแหล่งประมงเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเฉพาะปลานิลในกระชังมีผลผลิตกว่า 21,000 ตันต่อปีมูลค่าประมาณ 1,288 ล้านบาทค่ะขณะที่กุ้งกล้ามกรามGI นะคะเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์มีมูลค่าประมาณ703ล้านบาทต่อปีอาจจะถึงจุดจบได้ค่ะคุณผู้ชมคะหากไม่สามารถยับยั้งการระบาดที่เขื่อนลำปาวได้รวมเฉพาะ2สัตว์น้ำเศรษฐกิจนะคะมีมูลค่าเกือบ 2,000 ล้านบาทต่อปีจึงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจให้แน่ชัดค่ะว่าปลาหมอคางดำยังจำกัดอยู่เฉพาะจุดที่พบหรือเริ่มมีการกระจายไปพื้นที่อื่นบ้างแล้วหรือยังค่ะในระยะเวลานี้แน่ชัดนะคะว่าคนเป็นคนที่นำปลาหมอคางดำมาอยู่ในเขื่อนลำปาวค่ะแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนเราคงต้องตรวจสอบกันอีกครั้งนึงแต่ว่าอีกเบาะแสสำคัญอาจจะอยู่ในดีเอ็นเอของตัวปลาหมอคางดำนี่แหละค่ะเพื่อที่จะหาสายพันธุ์ว่ามาจากไหนไทย PBS ได้ประสานไปยังสถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำของจุฬานะคะเบื้องต้นอาจารย์ยินดีรับตรวจดีเอ็นเอปลาหมอคางดำมาจากจังหวัดแล้วค่ะเพื่อช่วยแกะรอยค่ะว่าปลาหมอคางดำเดินทางมาถึงเขื่อนลำปาวได้อย่างไรมาจากที่ไหนและอาจช่วยไขคำตอบได้นะคะว่าใครเป็นคนนำปลาหมอคางดำเข้ามาเพราะตอนนี้จำเลยมันก็อาจจะไปอยู่ที่ลูกพันธุ์ปลาจากฟาร์มต้นทางที่มาจากเพชรบุรีปลาจีนบุรีฉะเชิงเทรารวมไปถึงปลาเหยื่อที่คนชอบนำปลาเหยื่อเอามาตกเบ็ดที่รอบเขื่อนลำปาวซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมนักล่าที่อาจจะใช้ปลาหมอคางดำได้ค่ะเราก็ยังคงต้องตรวจสอบหาสาเหตุต่อไปค่ะ
2: ครับขอบคุณคุณจิราพรนะครับไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับภายในเดือนกันยายนนี้เนี่ยพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาจะยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจครับตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเรื่องของตัวบุคคลรวมไปถึงประเด็นนะครับแต่ที่ชัดเจนแล้วในเบื้องต้นก็คือนายกอนุทินและรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบที่ตกเป็นเป้าจากเรื่องของปมทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับแล้วก็โครงการ THAI Passport นะครับ
3: อีกด้านหนึ่งนะคะที่พรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้เขามีการเรียกประชุมพรรคกันค่ะนอกจากการกำชับเรื่องของการขับเคลื่อนการทำงานในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติแล้วยังเป็นวาระพิเศษของพรรคอีกด้วยนะคะในการร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดแซยิด60ปีของหัวหน้าพรรคนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายอนุทินเดินทางถึงที่ทำการพรรคภูมิใจไทยช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะมีสีหน้าเนี่ยค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายผู้สื่อข่าวที่แต่ละคนก็เข้าไปอวยพรวันเกิดล่วงหน้าเนื่องจากว่าวันเกิดของนายกรัฐมนตรีก็คือวันนี้13กันยายนครบรอบ60ปีนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เดินขึ้นไปประชุมร่วมกับส.ส.ของพรรคซึ่งเป็นการประชุมประจำสัปดาห์ค่ะก็ทำให้บรรยากาศที่ทำการพรรคภูมิใจไทยคึกคักทีเดียวเพราะว่าในช่วงค่ำมีการร่วมรับประทานอาหารแล้วก็มีการอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับนายอนุทินมีตัวแทนมีทั้งรัฐมนตรีส.ส.ตัวแทนพรรคการเมืองภาคเอกชนต่างเข้ามาแล้วก็นำดอกไม้มาอวยพรวันเกิดนายอนุทินค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีตัวแทนของกระทรวงของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็พรรคประชาชาติที่ร่วมส่งกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีอีกด้วยค่ะ
2: นายอนุทินเนี่ยให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับก็สวมเสื้อแบรนด์สิริวรรณวรีคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยนะครับแล้วก็บอกว่าวันเกิดปีนี้เนี่ยจะอยู่ทำบุญกับครอบครัวเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมานะครับส่วนของขวัญวันเกิดที่ต้องการอยากจะได้ก็คืออยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วก็อยากให้คนไทยมีความสุขมากๆครับ
4: ปีนี้60
5: นี่อยากได้อะไรบ้างคะ
4: อยากได้อะไรเป็นพิเศษ
6: ก็อยากให้ประเทศไทยเข้มแข็งแข็งแกร่งอยากให้คนไทยมีความสุขมากๆ
5: แค่นี้เหรอคะ
7: พรนี้เป็นพรที่
6: แค่นี้โอเคแล้ว
7: ขอให้กับประเทศแล้วถ้าขอให้ตัวเองนี่อยากได้อะไร
6: ไม่ขอถ้าได้สองอย่างนี้นี่ถือว่ามีค่ายิ่งกว่าของขวัญใดๆ

0: นายกรัฐมนตรียังขอให้ประชาชนมั่นใจว่าครม.และส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลตั้งใจทำงานทุ่มเทเพื่อประเทศและประชาชนนะคะแต่ว่าจะอยู่ครบ8ปีเอ๊ะถ้าเกิดตามวาระหลังเลือกตั้งมันต้อง4ปีหรือเปล่าคุณ
1: แต่ว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้อยู่ได้2 วาระก็คือ8ปี
0: ก็เลยถามไปว่าเอ๊ะจะอยู่ครบ8ปีหรือเปล่าน
1: ายกบอกว่าจะครบไม่ครบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการทำงานขึ้นอยู่กับการบริหารงานนะครับในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทีนี้ไฮไลท์1ก็คือในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์นะครับนายกก็เนี่ยครับโชว์พระกริ่งของจังหวัดสุรินทร์นะฮะที่ห้อยติดตัวในช่วงวันเกิดแล้วก็บอกสั้นๆบอกว่าหลวงพ่อให้มา
0: ค่ะ
1: แล้วก็บอกว่าซินเหนียงควายเล่อซึ่งแปลว่าขอให้มีความสุขแล้วก็หลิวสื่อซุยที่แปลว่าครบรอบ60ปีนะฮะ
0: คุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์ถามว่าเอานึกว่าห้อยพระองค์เดิมที่เคยห้อยเมื่อปี2566ตอนนั้นก็คือพระเหนือดวงนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท่านเปลี่ยนแล้วนะคะก็คือมาห้อยพระกริ่งแทนนะคะหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนายอนุทินก็เปิดเผยค่ะว่าในที่ประชุมเนี่ยได้มีการกำชับส.ส.ให้รักษาความใกล้ชิดกับประชาชนทีนี้พอถามว่าได้มีการเปิดใจอะไรในที่ประชุมหรือเปล่าเพราะว่าเสียงดังลงมาถึงข้างล่างคุณอนุทินบอกว่าสวดมนต
1: ์ที่ดังมาจากห้องประชุมก็คือเสียงสวดมนต์ใช่ไหมที่นักข่าวได้ยิน
0: คือนำสวดมนต์อย่างเงี้ยเหรอคะแล้วก็ส.ส.ภายในพรรคก็ร่วมกันสวดโดยพร้อมเพรียงกัน
1: นะครับเดี๋ยวนายกเนี่ยคือนายกเรียกประชุมพรรคภูมิใจไทยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศก็คือจะไปเวียดนามครับจะไปพรุ่งนี้ช่วงบ่ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลับมาวันที่16กันยายนก็เลยคาดการว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจะเรียกส.ส.แล้วก็รัฐมนตรีของพรรคมาประชุมกันมีการกำชับมีการสั่งการเรื่องของการเดินหน้าบริหารราชการแผ่นดินเพราะระหว่างนี้เนี่ยจะต้องมีการประชุมครม.เพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายด้วยประกอบกับการให้ความร่วมมือกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยเฉพาะยัตติดับไฟใต้แล้วการรับทราบรายงานปฏิบัติงานของกกต.ซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยโจมตียับเลยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าวาระนี้ยังไม่ได้เข้านะ
0: เรียกว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าการเคลื่อนไหวจริงๆของฝ่ายค้านน่าจะมีขึ้นตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะฝากฝั่งของฝ่ายค้านอย่างคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ในฐานะที่เป็นประธานวิปฝ่ายค้านก็พูดถึงความคืบหน้าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะบอกว่าตอนนี้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาจัดทำรายละเอียดของยติรวบรวมรายชื่อรัฐมนตรีที่ต่างฝ่ายก็ต่างประสงค์ที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจคาดว่าจะดำเนินการตามกรอบเวลาเดิมค่ะก็คือพยายามที่จะทำยติให้เสร็จแล้วก็ยื่นได้ภายในเดือนนี้สำหรับประเด็นเบื้องต้นค่ะก็อย่างเช่นการโกงการสอบท้องถิ่นการโกงการเลือกสว.แล้วก็โครงการ THAI Passport นะคะส่วนเป้าหมายของบุคคลที่จะถูกอภิปรายพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นตรงกันคันว่าเบอร์หนึ่ง number one เลยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกหนึ่งคนก็คือคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนนอกจากนี้จะมีใครอีกบ้างอยู่ระหว่างการรวบรวมจากทุกฝ่ายรวมถึงจะมีการอภิปรายเชื่อมโยงถึงบุคคลที่บุรีรัมย์หรือไม่คุณพฤทธิ์บอกว่าต้องรอดูเนื้อหาสาระค่ะแต่ในช่องทางการก็ต้องเจาะจงไปที่นายกกับรัฐมนตรีก่อนแต่ถ้าหลักฐานเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนแต่รับใช้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามก็จะต้องรวบรวมสาระในการร่วมอภิปรายด้วยค่ะ
2: ครับแต่ว่าท้ายสุดยังไงถ้าพูดถึงช่องทางการเนี่ยมันก็ต้องเป็นการเจาะจงไปที่นายกแล้วก็รัฐมนตรีแต่หากนายกรัฐมนตรีเกิดมีหลักฐานปรากฏว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยรับใช้พี่น้องประชาชนแต่ว่าไปรับใช้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหนก็คงต้องอยู่รวมในสาระของการอภิปรายด้วยครับ
0: แล้ววันนี้นอกจากกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่ไอลอเขาจัดขึ้นเรียกว่าประชาชนปล่อยของนะคะเพื่อที่จะมีการเคลื่อนไหวในวันนี้แล้วก็ถูกจับตามองว่านี่เป็นกิจกรรมที่ต้องการที่จะกดดันกกต.เพื่อที่จะให้ลงมติส่งฟ้องในคดีหัวเลือกสว.ที่กำลังจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้กรรมาธิการกิจการศาลและองค์กรอิสระของสภาผู้แทนราษฎรก็ถูกตั้งข้อสังเกตไม่ต่างกันนะคะ
1: คือเมื่อวานนี้มีเวทีนะครับที่กรรมาธิการเขาจัดขึ้น

ก็มีทั้งนักการเมืองแล้วก็นักวิชาการไปร่วมปาฐกถาพิเศษในเวทีวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระนะครับหลายๆคนเกือบทุกคนนั่นแหละครับก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของบทบาทองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี60นะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังถูกฝ่ายการเมืองครอบงำแล้วก็พุ่งตรงไปที่อำนาจหน้าที่ของกกต.

0: แลกด้วยประโยชน์ของชาติครับ
1: โดยสรุปการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเราที่เป็นองค์กรอิสระเป็นไปในทางบวกมาโดยตลอดการตรวจสอบมีความเข้มข้นดีขึ้นแบ่งเบาภาระของศาลยุติธรรมไปได้มากแต่ในที่สุดด้วยการเมืองที่มีธุรกิจการเมืองเข้ามาแทรกแซงคนเหล่านี้ที่เป็นนักการเมืองแต่มาในเส้นทางมองการเมืองเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนซื้อส.ส.ซื้อเสียงแล้วก็หากำไรดังนั้นทุกเรื่องจึงมีประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งนั้น
2: จากนั้นนายโพคินพลกุลชี้นะคะว่า94ปีของการเมืองไทยเวลานี้อำนาจนิยมและระบบอุปถัมภ์กำลังวนลูปกลับมาทำให้องค์กรอิสระกลายเป็นเครื่องมือการเมืองและเกื้อหนุนกันเองมากกว่าตอบสนองประชาชนพร้อมทั้งระบุว่ารัฐธรรมนูญปี2560แม้ได้ชื่อว่าฉบับปราบโกงแต่แท้จริงแล้วคือการสืบทอดอำนาจจากฝ่ายยึดอำนาจค่ะ
0: และช่วงท้ายของเวทีนะครับนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ร่วมกลางแนวทางการลงมติคดีหัวเลือกส.ว.ของกกต.นะครับเจ้าตัวเนี่ยบอกว่ามี3แนวทางก็คือยกคำร้องฟ้องเฉพาะกลุ่มและฟ้องทั้ง229คนก่อนจะชี้ว่าสว.ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับไวรัสสีน้ำเงินซึ่งกกต.ในฐานะองค์กรอิสระจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันในวันที่14กันยายนนี้ถ้ากกต.ปล่อยให้หลุดไปเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับการถูกฟ้องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอาญามาตรา157แล้วรัฐบาลก็อาจจะต้องรับมือกับการซักฟอกหรือว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติอย่างหนักหน่วงซึ่งฝ่ายค้านอย่างที่บอกไปนะฮะเดี๋ยวจะยื่นยติภายในเดือนกันยายนนี้ครับ
3: ผมต้องย้ำว่าข้อเสนอนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการฟันธงไปแล้วว่าทั้ง229คนนั้นกระทำความผิดเราเห็นว่ามันมีหลักฐานเพียงพอที่กกต.นั้นควรจะสั่งฟ้องไปที่ศาลและให้ศาลไปพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยว่าในบรรดา229คนเนี่ยมีใครบ้างที่กระทำความผิดที่เข้าข่ายการโกงส.ว.นะครับหากสมมุติกกต.มีการยกคำร้องหรือไม่สั่งฟ้องใครทั้งที่หลักฐานมันชัดในที่นี้คือชัดกว่าแชทไลน์แค่ไม่กี่ข้อความเนี่ยเรื่องนี้ไม่จบแน่นอนนะครับในเชิงการเมืองเนี่ยกกต.เตรียมคำตอบไว้เลยตอนที่มารายงานประจำปีวันพุธหน้าในสภาก็จะตอบคำถามกับผู้แทนราษฎรและสังคมอย่างไรนะครับฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาที่อยู่ในฝ่ายบริหารหากสมมติมีการสั่งมีการยกคำร้องเกี่ยวกับเขาทั้งที่หลักฐานชัดเนี่ยก็เตรียมคำตอบไว้เลยในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจ
2: ส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทยนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชี้ให้กกต.ส่งคดีหัวส.ว.ให้ศาลโดยไม่ต้องใช้ดุลยพินิจนะคะโดยคุณสุภชัยเนี่ยระบุว่าเป็นความเห็นของนายอภิสิทธิ์แต่ส่วนตัวของคุณสุภชัยเนี่ยเห็นแย้งค่ะเพราะว่ามองว่าอำนาจของกกต.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา226เขียนไว้ชัดเจนว่าถ้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดต้องส่งศาลแต่ในขณะเดียวกันกกต.มีอำนาจวินิจฉัยได้ว่าถ้าเหตุนั้นไม่ควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดกกต.มีสิทธิ์ที่จะยกคำร้องนี้ไม่ยื่นต่อศาลนายสุภชัยบอกว่าเป็นสิทธิ์หากใครจะกดดันแต่ต้องเคารพองค์กรอิสระมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญอย่าพยายามพูดความจริงเพียงครึ่งเดียวหรือว่าบิดไปในทางที่ปรารถนาค่ะ
0: และก่อนที่จะถึงวันลงมติชี้ขาดคดีหัวส.ว.นะครับในวันนี้กลุ่มไอลอนัดหมายร่วมกิจกรรมที่หน้าหอศิลป์กทม.แยกปทุมวันครับเขาจะเริ่มเดินขบวนกันตั้งแต่10นาฬิกานะครับจากออฟฟิศของไอลอย่านลาดพร้าวซึ่งการเดินขบวนเนี่ยจะมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านร่วมขบวนด้วยส่วนที่บริเวณด้านหน้าหอศิลป์ด้านหน้าหอศิลป์กทม.นะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่เวลา15นาฬิกาอย่างเช่นกิจกรรมนอนประท้วงอ่านไพ่ไล่ส.ว.มีการเขียนบทกวีกับเครือข่ายกวีสามัญสำนึกนะครับ
2: และมีรายงานว่ากกต.กำหนดนัดประชุมลงมติวินิจฉัยสำนวนคดีทุจริตเลือกสว.ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะโดยกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหา

0: ั้ง229คนจากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนเป็นเสียงข้างมากหรือว่าเป็นมติเอกฉันท์มาจัดทำเป็นคำวินิจฉัยตามกฎหมายต้องดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน60วันกรณีหากเป็นมติให้มีการส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจะต้องใช้เวลาในการจัดทำคำร้อง60วันเช่นกันและล่าสุดก็พบว่าสำนักงานเตรียมเรื่องการแถลงผลการประชุมในช่วงเย็นวันเดียวกันค่ะซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่มีการแถลงโดยจะไม่ระบุว่าจำนวนเสียงของกกต.ที่ลงมติมีเท่าไหร่ใครเป็นเสียงข้างมากใครเป็นเสียงข้างน้อยรวมถึงไม่มีการระบุรายชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหากรณีที่กกต.มีมติให้ส่งศาลฎีกาพิจารณาแต่จะต้องระบุว่ามีจำนวนคนเท่าไหร่ที่ถูกส่งไปให้ศาลพิจารณาโดยความชัดเจนก็ให้รอคำวินิจฉัยและคำสั่งรับฟ้องของศาลฎีกาเป็นหลักค่ะ
1: ทางสำนักงานกกต.ประเมินนะครับว่าอาจจะมีกลุ่มมวลชนเนี่ยไปเกาะติดการลงมติแล้วก็ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์กันตั้งแต่เช้าก็เลยมีการจัดเตรียมเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับมีการประสานกับกองบังคับการตำรวจนครบาล2และตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยจำนวน1กองร้อยด้วยกันครับรวมทั้งมีการกั้นพื้นที่ให้ทั้งสื่อมวลชนและประชาชนเนี่ยอยู่บริเวณภายนอกสำนักงานจนกว่าจะถึงช่วงเวลาใกล้การแถลงข่าวก็จะเปิดให้สื่อมวลชนเท่านั้นนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะรับฟังการแถลงข่าวได้ครับ
0: เดือนนี้เดือนกันยายนแล้วจะเป็นเดือนสุดท้ายของการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทย plus แล้วก็วันนี้วันที่13กันยายนแล้วคุณใช้หมดหรือยัง
1: ยังไม่หมดเลยครับยังไม่ถึงครึ่งทางเลย
0: บางคนบอกว่าเดือนสุดท้ายไม่อยากใช้หมด อยากจะเก็บไว้ใช้ เพื่อที่จะให้คุ้มค่ามากที่สุดกับงบประมาณของรัฐบาลให้ได้ช่วยในการลดค่าใช้จ่ายแต่อาจจะมีข่าวดีค่ะว่าเดือนนี้อาจไม่ใช่เดือนสุดท้ายเพราะมีโอกาสนะคะที่รัฐบาลเขาจะต่อไปอีกสักประมาณ2เดือนหลังจากที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปพิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์จากเดิมสิ้นสุดเดือนนี้แต่ว่าไปพบว่ายังมีงบประมาณเหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทแล้วก็กำชับค่ะว่าต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่มีอยู่ค่ะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าขณะนี้โครงการไทยช่วยไทย plus อยู่ในช่วงเดือนสุดท้ายแต่ยังมีงบประมาณเหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทจึงสั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ออกไปโดยอาจจะเป็น1หรือว่า2เดือนค่ะขึ้นอยู่กับกรอบวงเงินที่มีอยู่นายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าหลังจากเดือนดังกล่าวพิจารณาแนวทางอีกครั้งก็คือถ้าขยายไปแล้วเดี๋ยวจะมีการพิจารณาอีกครั้งโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีซึ่งเหลือเวลาอีก3เดือนก็คือตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมค่ะ
2: งบประมาณในส่วนที่เหลืออยู่จากการที่พี่น้องหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านได้สั่งการให้ท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือสองเดือนหรือไม่ก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามี
0: ส่วนงบประมาณที่เหลือรัฐบาลพยายามจะนำมาใช้ในการลดภาระให้กับประชาชนนะคะโดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานค่าน้ำมันที่ราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ย้ำค่ะว่ารัฐบาลจะเดินหน้านโยบายที่เกิดประโยชน์กับประชาชนแม้ว่าจะถูกฝ่ายตรงข้ามวิพากษ์วิจารณ์ก็ตามค่ะ
1: ไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับแหล่งข่าวหลายแห่งระบุว่ามกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียร้องขอให้สหรัฐส่งความช่วยเหลือต่อสู้กับกลุ่มฮูตีครับหลังจากที่กลุ่มฮูตีรุกคืบยึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญริมฝั่งทะเลแดงได้หลายจุดตลอดช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาขณะที่กลุ่มฮูตีก็อ้างว่าได้โจมตีฐานทัพในซาอุดิอาระเบียอีกครั้งเพื่อที่จะตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียโจมตีเป้าหมายในเยเมนต่อเนื่องครับ
3: What about the...
1: ขบวนรถโดยสารพาตัวนักโทษที่เป็นสมาชิกกลุ่มฮูตีมากกว่า200คนกลับมายังกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนท่ามกลางครอบครัวและฝูงชนผู้ร่วมสนับสนุนกลุ่มฮูตีที่มารอต้อนรับอย่างคับคั่งหลังจากนักโทษเหล่านี้ถูกรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติและได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียคุมขังไว้ที่เมืองโมคาเมืองท่าสำคัญริมฝั่งทะเลแดงก่อนที่กลุ่มฮูตีจะเข้ายึดเมืองดังกล่าวได้อย่างเป็ดเสร็จเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
0: ด้านสถานีโทรทัศน์ของกลุ่มฮูตีเผยแพร่ภาพกองกำลังพร้อมอาวุธและระบุว่าเป็นกลุ่มฮูตีที่ยืนเฉลิมฉลองในพื้นที่จังหวัดทาอิชทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศใกล้กับช่องแคบบัตเดลอามันเดสนะคะซึ่งเป็นพื้นที่การเดินเรือที่สำคัญเชื่อมระหว่างทะเลแดงและมหาสมุทรอินเดียท่ามกลางยุทโธปกรณ์และยานพาหนะที่ถูกเผาจนวอดแหล่งข่าวในกลุ่มฮูตีและรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียสนับสนุนยืนยันตรงกันค่ะว่ากลุ่มฮูตีสามารถรุกคืบและเข้ายึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญตามพื้นที่ริมฝั่งทะเลแดงเอาไว้ได้หลายจุดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารวมถึงเกาะมายูนหรือว่าเปริมเป็นเกาะขนาดเล็กที่ตั้งอยู่กลางช่องแคบบับเอมันเดสด้วยนะคะโดยที่กลุ่มฮูตีได้มีการออกแถลงการยืนยันว่าเรือทุกลำจะยังคงแล่นผ่านบริเวณนี้ได้อย่างปลอดภัยยกเว้นเรือของซาอุดิอาระเบียที่ถูกสั่งห้ามไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ
1: ล่าสุดโฆษกกลุ่มฮูตีออกมากล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่ายังคงโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายในเยเมนอย่างน้อย129ครั้งตลอดช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาครับพร้อมทั้งอ้างว่าทางกลุ่มได้ส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพในซาอุดิอาระเบียเพื่อตอบโต้การกระทำดังกล่าวแล้วและขู่ว่าจะโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของซาอุดิอาระเบียอีกหากการปะทะกันยังคงยืดเยื้อขณะเดียวกันมีรายงานนะครับว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียประกาศเตือนภัยฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยขอให้ประชาชนเข้าไปหลบในสถานที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์อันตรายจะผ่านพ้นไปรวมทั้งมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วอย่างน้อย2คนครับทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าว3แหล่งว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียทรงโทรศัพท์หาโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อขอความช่วยเหลือทางการทหารในการต่อสู้กับกลุ่มฮูตีซึ่งทางสหรัฐยืนยันว่าจะไม่เข้าไปแทรกแซงความขัดแย้งนี้โดยตรงแต่ว่าจะให้ความช่วยเหลือในด้านข่าวกรองขณะที่ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าได้พูดคุยกับมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียจริงครับรวมทั้งอ้างว่ายังได้รับสายจากกลุ่มฮูตีซึ่งร้องขอสหรัฐไม่ให้เข้าไปแทรกแซงความขัดแย้งในเยเมนด้วยนอกจากนี้ทรัมป์ยังกล่าวโทษอิหร่านด้วยนะครับว่าอาจจะอยู่เบื้องหลังเหตุโดรนจากอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันสายสำคัญของซาอุดิอาระเบียจนเป็นเหตุให้ทางการซาอุดิอาระเบียต้องสั่งปิดการใช้งานท่อส่งน้ำมันชั่วคราวครับ
0: ไปดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีมวลอากาศเย็นลงมาแล้วทางเหนืออีสานก็จะมีฝนน้อยลงแต่ว่าอิทธิพลของร่องฝนก็จะขยับมาอยู่ที่ภาคใต้ตอนบนค่ะทำให้ภาคใต้เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักมากยิ่งขึ้นนะคะติดตามรายละเอียดจากคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะ
3: สำหรับวันนี้หลายพื้นที่แม้ว่าฝนลดลงแต่ต้องเฝ้าระมัดระวังภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะมาเช็คพื้นที่แต่ละภาคกันหน่อยนะคะตั้งแต่วันที่13ถึง14นี้จะพบว่าแนวโน้มของฝนนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางใต้ของภาคเหนือฝนยังตกนะคะอยู่ที่20ถึง 40% ของพื้นที่ไม่ตกหนักนะคะสำหรับภาคเหนือแต่พื้นที่ทางด้านของภาคอีสานสิคะตกหนักค่ะและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่สำหรับพื้นที่ทางภาคกลางค่ะได้แก่ 40% นะคะถึง 60% ของพื้นที่มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและภาคตะวันออกก็ยังเสี่ยงอยู่นะคะอยู่ที่ 60-80% และตกหนักกรุงเทพมหานครไม่แพ้กันค่ะมีฝน 40-60% ตกหนักและภาคใต้นะคะมีฝนนะคะทางด้านของ 60-80% ตกหนักบางพื้นที่ขอให้เฝ้าระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำจะตกมากเป็นส่วนใหญ่ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระมัดระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งนะคะมีแนวโน้มที่มีโอกาสเกิดขึ้นทางภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอน รเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ตาก

0: อุทัยธานีส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานได้แก่เลยของแก่นอุดรธานีชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะแล้วสำหรับพื้นที่ทางภาคกลางค่ะยังเสี่ยงน้ำป่านะคะแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้แถวๆจังหวัดลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกหนักในหลายเขตอยู่ค่ะส่วนภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยนะคะอาจจะเกิดขึ้นแถวๆจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลและจังหวัดนราธิวาสค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงวันนี้ไปจนถึงช่วงของวันพรุ่งนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนค่ะมีการคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนนี้หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมต่อไปขอให้ติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเอาไว้ด้วยระยะนี้ฝนแปรปรวนมากเลยล่ะค่ะ
1: กีฬาวันนี้ชวนคุณอินทัศน์มาอัปเดตผลไทยลีกหน่อยโดยเฉพาะผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมน้องใหม่นะฮะ
2: น้องใหม่ปัตตานี FC เกมแรกเนี่ยเซอร์ไพรส์นะเสมอกับ BG 0-0 เกมนี้ล่าสุดบุกไปเยือนอุทัยธานี FC ไม่ธรรมดานะทำให้อุทัยธานีแพ้ส่วนตัวเองคว้าชัยเกมแรกในลีกสูงสุดครับมาดูกันที่ผลงานของทีมจากจังหวัดชายแดนใต้ครับปัตตานี FC คว้าชัยเกมแรกในศึกไทยลีก1ครับ
3: วันนี้พามาที่สนามกีฬา
2: ฟุตบอลไทยลีก1ครับนัดที่2อุทัยธานี FC เปิดบ้านพบน้องใหม่ปัตตานี FC เริ่มเกมได้14นาทีครับอุทัยนำก่อน 1-0 จากลูกยิงของเบนเดวิส
4: ครบ10ครับโอ้โหนี่เขาพยายามแสดงอาการ
2: ทีมชาติไทยนะครับนาที32ครับปัตตานีตามตีเสมอ 1-1 จากจังหวะที่เอกชัยสมเรครับเปิดบอลเข้าเขตโทษและเป็นนัทธนันท์เบี้ยสำริดที่ยิงเข้าไปครับเป็นประตูแรกของปัตตานีในลีกสูงสุด
4: พลาดครับ
2: นี่แหละครับประเดิมได้สวยงามนาที51ปัตตานีพลิกแซง 2-1 จากจังหวะลูกสูตรเตะมุมครับก่อนบอลมาถึงอีกอร์เนเวสยิงเข้าไปไม่เหลือครับ
4: 1-1 ครับได้ประตูจากทางด้านของอีกอร์เนเวส
2: นาที73ครับสถานการณ์ของอุทัยธานีย่ำแย่ครับเมื่อวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ที่ลงมาเป็นตัวสำรองเล่นนอกเกมใส่ผู้เล่นปัตตานีผู้ตัดสินเช็ค VAR ครับให้ใบแดงไล่ออกจากสนามอุทัยธานีเจ้าถิ่นเหลือ10คนหลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มครับปัตตานีบุกมาชนะอุทัย 2-1 คว้าชัยในลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มีเพิ่มเป็น4คะแนนอยู่อันดับที่6ส่วนอุทัยธานีมี3คะแนนอยู่อันดับที่7ครับปัตตานี FC นี่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของเด็กๆจังหวัดชายแดนใต้นะครับทั้งนราธิวาสยะลาแล้วก็สงขลาบางลำพูนะครับสตูลอีกคู่ BG ปทุมเปิดบ้านพบน้องใหม่ราศีสลายยูไนเต็ดครับเกมนี้ BG ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะออกนำก่อน 2-0 จากเหมาคนเดียวของรานิลซานตาน่าตั้งแต่นาทีที่2กับนาที12ครับ BG นี่ฟอร์มดุนะฮะเกมนี้หลังจากนั้นครับราศีสลายตั้งเกมได้ครับไล่ยิงตีเสมอ2ลูกรวดจากกิวเบโต้มาเชน่ากองหน้าจอมเก๋าวัย42ปีนาที17กับนาที36เกมทำท่าจะจบลงด้วยผลเสมอครับแต่ว่านาที88 BG ได้ประตูแซงนำ 3-2 จากลูกยิงสุดสวยของเจ้ามักโน่ครับกองหน้าชาวบราซิเลียนท้ายเกมครับสักก้องพบสุขประเสริฐผู้สามประตูของราศีสไลออกมาใช้มือนอกกรอบเขตโทษจากจังหวะสวนกลับของ BGทำให้ถูกใบแดงไล่ออกจากสนามครับจังหวะนี้ครับเรียบร้อยฮะเจ้าถิ่นเหลือ10คนครับนี่แหละครับโอ้โหราศีสลายไม่น่าเลยฮะอันนี้เจ้าถิ่นนะทีมเยือนเหลือ10คนครับจบเกม BG เฉือนชนะราศีสลาย 3-2 BG มีเพิ่มเป็น4คะแนนอยู่อันดับที่4ส่วนราศีสลายครับแพ้รวด2เกมไม่มีคะแนนอยู่อันดับ13
5: เปิดโดง2-2
2: อีกคู่ครับศรีสะเกษเปิดบ้านแพ้อยุธยา 0-1 โดยอยุธยาครับได้ประตูชัยจากลูคัสดิอาสนาที64ท่ามกลางแฟนบอลศรีสะเกษที่เข้ามาชมกว่า 8,100 คนอยุธยาคว้าชัย2เกมรวดมี6คะแนนอยู่อันดับที่2ครับมีแต้มเท่ากับการท่าเรือจากฝูง6คะแนนส่วนศรีสะเกษครับแพ้รวดยังไม่มีคะแนนอยู่อันดับ15 2ทีมจากศรีสะเกษย่ำแย่นะครับ2เกมแรกทั้งอัลราศรีสไลด์แล้วก็ศรีสะเกษ FC คือมองหลอกโปรแกรมวันนี้ครับ18นาฬิกาพีทีประจวบพบสุโขทัยและ19นาฬิกาชลบุรีพบระยองครับ
1: ไปดูฟุตบอลหญิงกันบ้างนะครับทีมหญิงก็ตอนนี้เตรียมความพร้อมแล้วสำหรับเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะ
2: คือการเจอกับเจ้าภาพเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ยากมาก
1: ๆ
2: เพราะว่าญี่ปุ่นนอกเหนือจากจะเป็นอดีตแชมป์โลกและปัจจุบันเป็นทีมเบอร์5ของโลกครับแน่นอนครับในการเจอกับญี่ปุ่นทีมชาติไทยตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดแม้ว่าจะต้องเจอของแข็งก็ตามครับงานยากมากครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยซ้อมครั้งแรกที่ญี่ปุ่นหลังจากเดินทางถึงเมืองชิซูโอกะก่อนลงแข่งขันเอเชียนเกมครับโดยอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชบาแก้วเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและให้นักเตะปรับตัวกับสภาพอากาศอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ26องศาเซลเซียสรวมทั้งติวเข้มแท็กติกเกมรุกและเกมรับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับโดยวิวพรพิรุณพิลาวันกองหลังจาก BGC บัณฑิตเอเชียเชื่อว่านักเตะทุกคนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแม้ว่าจะเจอกับญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นของแข็งจริงๆจะผ่านญี่ปุ่นได้เนี่ยผมว่ายากมากเก็บ1แต้มถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับไทยเกิดเจอญี่ปุ่นเนี่ย4เกมก่อนหน้านี้ในเอเชียนเกมแพ้รวดทุกเกมนี่เป็นครั้งที่5ที่จะเจอกับญี่ปุ่นขอให้ได้สักแต้มนะครับ
5: ทีมก็ค่อยๆปรับตัวได้อ่ะทุกคนเพราะว่าที่จังหวะที่เราอยู่ตอนนี้คือมันอยู่สูงกว่าน้ำทะเลพอสมควรแล้วยังไม่ได้ซ้อมวันนี้ซ้อมวันแรกก็น่าจะค่อยๆปรับตัวกันนะคิดว่าทีมตอนนี้มีความบาลานซ์กันพอสมควรอ่ะก็มีพี่ใหญ่แล้วก็มีรุ่นกลางๆที่เคยเล่นมาแล้วก็มีรุ่นน้องจากยู20ขึ้นมาช่วยด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะตอนนี้ทีมตอนนี้โอเคมากค่ะสำหรับทีมชาติไทยก็ตื่นเต้นและดีใจเป็นเกียรติเสมอค่ะที่ได้กลับมาติดทีมชาติอะไรเงี้ยค่ะเอเชียนเกมเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ก็อยากจะทำให้ดีที่สุดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้กลับมาก็ญี่ปุ่นก็เป็นทีมที่ดีอยู่แล้วค่ะเราก็รู้กันอยู่แล้วก็เป็นทีมท็อประดับโลกอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเก็บประสบการณ์แล้วก็เล่นกับเขาให้ได้ดีที่สุดค่ะ
2: บอลหญิงไทยครับอยู่กลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามรอบนี้แข่งแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ดีที่สุดอีก2ทีมจาก3กลุ่มครับผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายเกมแรกไทยพบเจ้าภาพญี่ปุ่นวันจันทร์ที่14กันยายนเวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยครับต่อด้วยพบไต้หวันวันที่17กันยายนเวลา 14:00 นและพบเวียดนามวันจันทร์ที่21กันยายนเวลา 17:30 นครับ
1: เป็นกำลังใจให้ทีมชบาแก้วทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วกันนะ
2: เป็นกีฬาชนิดแรกของไทยที่ลงแข่งขันเอเชียนเกมที่นาโกย่าครั้งนี้ครับวันจันทร์นี้ครับ 17:30 ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ
1: รอติดตามกันขอบคุณคุณอินทัศน์นะครับ
0: ขอบคุณค่ะไปติดตามไทยบันเทิงสุดสัปดาห์กับคุณกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไทยบันเทิงเต็มอิ่มกับเรื่องไอดอลสาวๆนะคะทั้งเคป๊อปเจป๊อปเดี๋ยวเริ่มคนแรกกันก่อนมินนี่นิชาค่ะสมาชิกวงไอดอลช่วงที่เธอเนี่ยไปเป็นเด็กฝึกและศิลปินที่เกาหลีใต้นะคะมักจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งกับบริจาคเพื่อการกุศลเป็นประจำทุกเดือนล่าสุดนะคะรับอุปการะน้องวันนาค่ะสานต่อความฝันและอนาคตให้น้องได้เรียนหมอค่ะกลับเมืองไทยรอบนี้ค่ะมากับผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะสำหรับไอดอลสาวมินนี่นิชายนตรลักษ์ค่ะสมาชิกวงไอดอลกับภาพยนตร์เรื่อง Henry's First Dates กับจีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้โดยได้โคจรมาเจอกับพระเอกเบอร์ต้นๆของประเทศไทยณเดชน์คูกิมิยะนะคะก็เป็นเคมีใหม่ๆที่หลายคนอยากเห็นค่ะแต่นอกจากเรื่องของความสามารถล่าสุดแฟนๆเนี่ยยังโฟกัสเบื้องหลังของมินนี่ด้วยนะคะที่เธอเนี่ยรับอุปการะน้องวันนาค่ะผ่านมูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมสานต่อความฝันและอนาคตซึ่งเด็กคนนั้นที่มินนี่รับดูแลเนี่ยค่ะก็มีความฝันนะคะว่าอยากจะเป็นหมอค่ะ
6: ตอนเด็กๆคือตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนของนิเรนทวนเข้ามาแล้วที่โรงเรียนเขาก็จะชอบมีเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนเป็นให้แต่ละห้องเรียนอุปการะน้อง1คนแต่ละห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยถ้าอีกหน่อยเราโตขึ้นเราอยากลองอุปการะเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่รู้ว่าอย่างน้องอยากเรียนแพทย์ค่ะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าคงจะดีถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถซัพพอร์ตความฝันของน้องได้แล้วก็หนูรู้สึกว่าส่วนตัวมินนี่เองอะค่ะตอนเด็กๆอาจจะโชคดีที่ได้รับโอกาสแล้วก็มีครอบครัวซัพพอร์ต ทำให้เราได้ทำตามคำสั่งของเราจนเป็นเราในทุกวันนี้เรารู้สึกว่าถ้าน้องๆหลายๆคนที่ขาด

0: ็อยากเป็นคนที่จะช่วยทำให้เขาไปถึงฝันได้ในที่นี้
1: เมื่อมิวเซียมมาอยู่ในมิวสิกค่ะจากฉากใน MV อาจจะกลายเป็นจุดเช็คอินที่คนทั้งโลกอยากตามรอยเพลงดังระดับโลกนะคะเคยพาคนรุ่นใหม่บุกทั้งลูฟและพุ่งความสนใจไปที่พระราชวังแวร์ซายมาแล้วแล้วครั้งนี้ค่ะเมื่อลิซ่าพาพื้นที่ศิลปะไทยไปอยู่ในสายตาคนนับล้านผ่าน MV สวัสดีค่ะจะเปลี่ยนมิวเซียมไทยให้เป็นหมุดหมายใหม่ของแฟนเพลงทั่วโลกได้แค่ไหนอาจจะรู้ได้ในไม่ช้าค่ะทรงสถูป JD ไทยตีความใหม่เป็นอาคารทรงกรวยคว่ำนี่คือสถาปัตยกรรมไอคอนิกของดิบบางกอกภาพสะท้อน Modern Side of Bangkok ใน MV เพลงสวัสดีค่ะของลิซ่าที่ทำยอดชมพุ่งใน24ชั่วโมงแรกเร็วที่สุดในปี2026ที่นี่คือมิวเซียมในฝันของเพชรโอสหานุเคราะห์สานต่อโดยลูกชายภูรัตแชงโอสหานุเคราะห์ในฐานะประธานผู้ก่อตั้งชี้ว่าการได้อยู่ในมิวสิกวิดีโอซึ่งสื่อสารอัตลักษณ์ไทยกับผู้คนทั่วโลกได้อย่างร่วมสมัยตรงกับความตั้งใจที่อยากสร้างพื้นที่ให้ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์จากประเทศไทยได้เชื่อมต่อกับโลกและทำให้กรุงเทพเป็นอีกหนึ่งเมืองที่สามารถนำเสนอเรื่องราวของเราในภาษาร่วมสมัยที่คนจากทั่วโลกเข้าถึงได้โดยล่าสุดดิบบางกอกได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Times World's Greatest Places 2026หนึ่งในจุดหมายระดับโลกที่ควรค่าแก่การไปเยือน MV ระดับ100ล้านวิวอาจไม่ได้แค่เปิดสายตาคนนับล้านให้รู้จักพื้นที่ศิลปะในไทยแต่ยังเปลี่ยนคนดูคลิปให้กลายเป็นคนที่อยากเห็นของจริงได้ด้วยเห็นชัดจากปี2018เมื่อบียอนเซ่และเจซียกกองไปถ่าย MV F Shit กลางพิพิธภัณฑ์ลูฟแรปประชันตั้งแต่ภาพโมนาลิซาไปจนถึงผลงานศิลปะระดับโลกปีนั้นลูฟมียอดเข้าชมสูงสุดในโลกสูงถึง 10.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อนโดยพิพิธภัณฑ์ระบุว่ากระแสจาก MV เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยสร้างความสนใจไปทั่วโลกถึงขั้นต่อยอดเปิดเส้นทางเที่ยวตามรอยบียอนเซ่และเจซีและปี2018 53% ของผู้เข้าชมลูฟคือหนุ่มสาวอายุต่ำกว่า30ปีขณะที่ปีนี้2026โอลิเวียโรดริโกก็เพิ่งสร้างปรากฏการณ์พา MV Drop Dead เข้าไปถ่ายถึง Royal Apartments ในพระราชวังแวร์ซายส์เป็นครั้งแรกโดยทางวังบอกเองว่าเหตุผลหนึ่งที่เปิดประตูให้ป๊อปสตาร์ระดับโลกเข้ามาก็เพื่อให้คนรุ่นใหม่อยากมาเยือนแวร์ซายส์และมองพระราชวังในมิติใหม่ไม่ใช่เพียงโบราณสถานจากลูฟถึงแวร์ซายส์และล่าสุดดิบบางกอกจึงเห็นได้ว่าเมื่อพื้นที่ศิลปะเข้าไปอยู่ในป๊อปคัลเจอร์ระดับโลกมิวเซียมก็ไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังแต่อาจกลายเป็นเดสติเนชั่นต่อไปที่แฟนเพลงทั่วโลกอยากตามรอยพูดได้ว่ารอบนี้ลิซ่าไม่ได้รันแค่วงการเพลงแต่รันวงการอาร์ตแล้วค่ะ ปิดท้ายกันด้วยไอดอลไทยสไตล์ J-POP กันบ้างนะคะเป็นเพลงใหม่ของวงคัสเตล่าค่ะที่เปรียบความรักเหมือนไปขึ้นเครื่องเล่นทอร์นาโดนะคะซึ่งพวกเธอเองเนี่ยยังโยงกับชีวิตจริงค่ะที่ชีวิตเนี่ยก็ต้องผ่านมรสุมมาเยอะนะคะห่างครอบครัวการเรียนเพื่อจะตามฝันเป็นไอดอลเสี่ยงแต่ยอมแลกเพื่อความฝันเดี๋ยวไปฟังปิดท้ายกันคุณอนุชาคุณปวีณาค่ะ
2: ขอบคุณคุณกฤตถาค่ะ
3: ขอบคุณครับและทั้งหมดคือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้นะครับเราทั้ง2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ทุกคนรู้จักปลาช่อนแม่ลาไหมครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าแม่ลาเป็นชื่อของลำน้ำสายหนึ่งในสิงห์บุรีปลาช่อนแม่ลาที่โด่งดังก็คือปลาช่อนที่มาจากลำน้ำสายนี้ครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าลำน้ำแม่ลาที่โด่งดังยาวแค่18กิโลเมตรเท่านั้นลองคิดดูสิครับว่าในอดีตลำน้ำที่ยาวแค่18กิโลเมตรนี้ต้องมีปลาช่อนชุกชุมขนาดไหนจนสามารถจับมาให้คนกินมากมายจนมีชื่อเสียงแต่นั่นมันก็ประมาณสัก50หรือ60ปีก่อนความจริงก็คือแม่ลาวันนี้ไม่ได้มีปลาชุกชุมขนาดนั้นแล้วและปลาช่อนที่เราเคยกินต่อให้จับได้จากแม่ลาก็อาจไม่ใช่ของแท้ดั้งเดิมครับใช่ครับเพราะนี่คือเรื่องราวของปลาช่อนแม่ลาดั้งเดิมตลาดสดปลาเทศบาลสิงห์บุรีที่นี่คือแหล่งค้าขายปลาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
1: ปลาแม่น้ำหรอกปลาไหลปลากดปลาเจ้าโพปลานิลปลาดุกแม่น้ำน้อยแม่น้ำเราเนี่ยนู่นมาย้อนนาอยู่หลังหน่อเนี่ยปลานา
2: โอ้
0: ที่นี่มีทั้งปลาสดขายเป็นปลาเลี้ยงบ้างปลาจากแม่น้ำบ้างและปลาจากทุ่งนาบ้างมีปลาหลากหลายแล้วก็มีปลาช่อนด้วยครับ
3: นั่นเป็นช่อนแร่ปลานาเขาได้มาก็แร่มีหน่อยเดียวมันมีไม่มา
0: ถามว่ามีปลาช่อนแม่ลาไหมคำตอบที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับ
1: ปลาช่อนแม่ลามีน้อยนานๆเจอลูกปลาช่อนแม่ลาหายาก
4: มาซื้อกับข้าว
5: มาซื้อกับข้าว
4: โอ้โหหายากอย่างรุ่นก่อนมันหาง่ายนานๆจะเจอสักที
5: โอ้ปลาหลุดแล้วนั่ง
0: ปลาช่อนแม่ลาแท้ๆหายากครับ
6: ตอนนี้หายากมากมีแต่ปลาเลี้ยงหมดปลาช่อนแม่ลาหาไม่ได้ทั้งไข่ปลาแม่ลา
0: ปลาช่อนในตลาดมีหลากหลายถ้าเห็นตัวใหญ่จะเป็นปลาเลี้ยงแต่ถ้าตัวเล็กกลางๆจะเป็นปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติจากทุ่งนาหรือจากแม่น้ำถามว่าปลาที่จับในลำน้ำแม่ลาหรือตำบลแม่ลาเป็นปลาแม่ลาไหมก็อาจพูดได้ครับแต่ก็ไม่ใช่ปลาช่อนที่เราตามหา
5: แม่ไหมครับ
7: ก็ขายปลาอย่างเงี้ยปลาช่อนปลาช่อนนาปลาไหลปลาช่อนนาแดดเดียวมาจากทุ่งนาเขามาส่งให้มันไม่ใช่แม่ลาหรอกมันเป็นปลาช่อนทุ่งนาอันนั้นมันเป็นตำนานเป็นเล่ากันไม่ใช่เฉยก็ลำแม่ลาเฉยๆที่เขาบอกว่าปลาช่อนแม่ลาก็คือปลาในลำแม่ลาอย่างนี้เขาก็หาได้เราก็ดูไม่ออก
0: ทุกคนล้วนบอกว่าวันนี้ปลาช่อนจากธรรมชาติหายากครับแต่ที่ยากกว่าคือปลาช่อนแม่ลาสายพันธุ์ดั้งเดิมปลาช่อนแม่ลาหายากไม่ได้หาง่ายๆแม้แต่ในแหล่งกำเนิดขนาดคนที่ตกปลาในแม่ลาเองยังบอกว่า
8: ปลาช่อนไม่ค่อยมีนะครับเพราะส่วนมากเขาจะไปตีกันทางอื่นครับตามคลองตามอะไรพวกนี
9: ้ปลาแม่ลาตอนนี้มันก็น้อยแบบลำแม่ลานี่น้ำมันค่อนข้างเสียเยอะปลามันก็ตายหมดมันก็มีครับแต่ว่ามันน้อยแบบมันจะสูญพันธุ์อะไรแบบ
0: หายากไม่พอต้องดูเป็นด้วยเพราะปลาที่จับได้ในลำแม่ลาแท้ๆก็ใช่ว่าจะเป็นปลาช่อนแม่ลาดั้งเดิมเสมอไป
10: แต่ทุกวันนี้เราตามหาตัวที่ไม่มีลวดลายเลยยากมากเนื่องจากว่ามันผสมพันธุ์กับปลาช่อนสายพันธุ์อื่นมานานพอสมควรการที่เราปล่อยตรงนี้เป็น10ปีเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเราเพิ่มปลาช่อนในระบบนิเวศของเราแต่มันกลายเป็นปลาช่อนสายพันธุ์อื่นที่เข้าไปผสม
0: ปัจจุบันปลาช่อนแม่ลาหายากแต่ไม่ใช่ไม่มีครับปลาช่อนแม่ลาดั้งเดิมยังมีอยู่จริงนี่คือปอแดนหรือท่านปลัดแดนนี่คือฟาร์มของปอแดนครับที่มีปลาช่อนแม่ลาดั้งเดิม
11: ปลาก็อายุประมาณ 2-3 เดือน
12: 2-3 เดือน
11: ครับ
12: ก็เอามาปล่อยแล้ว
11: ก็จะเอามาปล่อยตอนนี้เราดูไซส์อย่างเดียวว่าไซส์ตามที่เราต้องการ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วหรือ 3-4 นิ้วอะไรเงี้ยอันนี้ตัวเล็กอันนู้นตัวใหญ่พี่จับบ่อนี้บ่อเดียว1.8 ล้าน
12: บ่อนี้ปลาช่อนกี่ตัวครับ
11: มีประมาณ 2,500 ตัว
12: 2,500 ตัว
11: ครับปล่อยตามถ้าบ่อเล็กก็ปล่อยน้อยบ่อใหญ่ปล่อยเยอะตามปริมาตรน้ำ
12: ตอนนั้นตัดสินใจที่จะเลี้ยงก็เพราะแพชชั่น
11: ใช่มีแพชชั่นในเรื่องของการอนุรักษ์ปลาช่อนแม่ลาให้คนเขาเห็นว่าปลาช่อนแม่ลามันมีอยู่จริง
0: ๆและนี่ครับก็คือปลาช่อนแม่ลาตัวเป็นๆที่ถูกจับขึ้นมาจากบ่อดินพักไว้3วันก่อนถูกจับส่งขาย
11: เดี๋ยวเราจะจับปลาที่พักไว้ปลาช่อนเอาไปทำปลาแดดเดียว
12: จับเลยเนาะผมต้องเข้าไปไหมฮะ
11: เข้ามาก็ดีครับลองมาสัมผัส
8: ลองเลยล่ะ
11: ลองดู
12: ผมไม่พร้อมเลยฮะดูไม่พร้อม
11: นี่เป็นไงไม่พร้อมเลย
12: ไม่พร้อมเป็นไงล่ะมีผ้าขาวม้าด้วยจับยังไงครับ
11: ก็เดี๋ยวใช้ตวิ่งยากนะ
12: ใช่นะโอ้ประมาณนี้
11: ประมาณนี
12: ้โชว์ให้โ
0: อ้นี่ครับปลาช่อนแม่ลาตัวแรกจับได
12: ้ดูในบ่อเนี่ยเหมือนตัวเล็กด้วย
11: พอช่างน้ำหนักไอ้ตัวนี้ประมาณ7ขีด7ขีด
12: โอ้7ขีด
11: ครับ
0: มาครับถึงตาผมลงมือนะครับลุย
12: ตีมือไหม
11: ไม่ตีมือ
12: ตีมือไหม
11: เมื่อปลา
12: จับยากนะฮะจับยากไม่ใช่ง่ายนะเอ้ยไปแล้วโอ้โหสี่มือครับ
11: ไปแล้วหนีไปแล้ว
12: ดู
11: พอกัน
12: กันนะกูโอเคครับ
11: เดี๋ยวเปิดน้ำแห้ง
12: เพื่ออะไรครับ
11: เดี๋ยวจะได้ตอนง่ายขึ้นปกติอันนี้แกล้งพิธีกร
12: เอาจริงป่ะเนี่ย
11: อันลงลุย
12: เรื่องครับอันนี้เห็นไหมคิวได้โอเคเก่งมากลูก
0: อยากรู้ไหมครับปลาช่อนแม่ลาดั้งเดิมมีลักษณะเด่นยังไง
11: มันจะเป็นลักษณะ
12: ดูดยังไงครับ
11: ปลาช่อนตัวสีเทาขุ่นแล้วก็ลายน้อยเวลาเราเห็นเรามันจะออกเป็นสีเทานวลๆมันจะขาวกว่าเพื่อนหางใบพัดตลปัดกลมหางก็จะสวยคลิปบูก็สีชมพูถ้าเลี้ยงในเฉพาะที่แม่ลาก็จะเป็นลักษณะ
0: สรุปครับลักษณะของปลาช่อนแม่ลาแท้ตัวต้องอ้วนช่วงตัวใหญ่กว่าหัวหลิมตัวสีเทาขุ่นหางกลมใบพัดครีบหูสีชมพูท้องขาวและที่สำคัญที่สุดคือลายพาดเฉียงแทบจะไม่มีเลย
12: ก็เอาปลาช่อนลง
11: เดี๋ยวต้องน็อกน้ำแข็งแล้วก็แร่ตัดแต่งหนักไหม
12: หนักครับ
11: เราพิธีกรระวังลื่นเมื่อปลานะ
12: มันหลุดอ่ะพี
0: ่ที่ต้องบอกว่าปลาช่อนแม่ลาเกือบหายไปจนคนสิงห์บุรียังคิดว่าสูญพันธุ์แล้วสงสัยไหมครับปลาช่อนแม่ลากลับมาได้ยังไงความลับคือการคัดเลือกสายพันธุ์ย้อนกลับ

0: เพื่อดีดรหัสพันธุกรรมปลอมแบบบ้านๆออกไปทีละขั้น
1: วิธีการเนี่ยเป่าประกาศว่าใครตกปลาช่อนได้ก็เอามาที่นี่รับซื้อไว
2: ้คือเราคัดเลือกก่อนคัดเลือกทั้งตัวพ่อทั้งตัวแม่นะครับก็คือให้เข้าลักษณะของปลาช่อนเมลาตามประวัติเลยผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาดูเลยอันเนี้ยใช่ไหมทุกคนบอกเอ้ยนี่เลยเนี่ยปลาช่อนเมลาลักษณะนี้เลยก็เอาตัวเพศผู้เพศเมียนะมาเริ่มเพาะ
1: ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติลูกปลาช่อนออกมาเคาะพอมันโตแล้วเอาปลาลูกปลาเนี่ยเอามาคัดก็ออกไปเป็นการย้อนเพื่อดีดยีนที่มันแฝงออกไปให้หมดให้เหลือเฉพาะยีนเด่นที่เป็นต้นตำรับของมันเท่านั้น
0: ทุกคนเห็นลูกปลาช่อนแม่ลาตัวเล็กๆนี้ไหมครับดูไปก็น่ารักดีครับลูกปลาช่อนเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของการสานต่อประวัติศาสตร์วัตถุดิบอาหารจากอดีตครับ
3: ปลาช่อนไซส์เล็กเขาเรียกว่าอะไรพร้อมปล่อยรุ่นนี้ไปซ้อนลูกคอกมาจากลำน้ำแม่ลาแล้วก็เอามาอนุบาลฝึกพฤติกรรมให้เขากินอาหารฝึกให้เขาเชื่องรุ่นแรกปี69ประมาณ 2,000 ตีละ 2,000 คือถ้าคัดลักษณะพิเศษอย่างที่อาจารย์โกศลเขานั่นอ่ะเราก็จะต้องมาคัดอีกรอบหนึ่งอย่างน้อย7รุ่นอ่ะก็จะนิ่ง
0: คนสิงห์บุรีบอกว่าปลาช่อนหายาก
4: ปลาไม่หายากครับปลาไม่ลาม
5: ันมีไม่มา
6: หายาก
7: นานๆจะเจอสักที
0: คนสิงห์บุรีบอกว่าปลาช่อนแม่ลาอร่อย
6: ปลาแม่ลามันไง
7: เอามาดูวิเศษอยู่แล้วปลาช่อนแม่ลาต้องมันต้องอ้วนต้มยำผัดฉ่าได้ทั้งนั้น
0: นี่คือเนื้อปลาแม่ลาดั้งเดิมที่ถูกหั่นพาดูเนื้อปลาแบบใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ความลับความอร่อยของเนื้อปลาอยู่ตรงไหน
8: ถ้าเรามีโอกาสได้ปลาช่อนสดแล้วก็ถ้าเราหั่นเป็นแว่นขวางลำตัวให้เป็นแว่นแว่นแว่นแว่นแว่นแล้วเราเอามาขวางดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหนังไขมันเนื้อไขมันเนื้อไขมัน
0: อาจารย์โกศลบอกว่าถ้าลองเอาเนื้อปลาไปต้มน้ำเปล่าก็จะค้นพบความลับมาจัดเลย
8: ก็คือไขมันมันจะขึ้นเยอะๆเต็มไปหมดเลยก็คือเป็นวงเล็กๆเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นของปลาช่อนทั่วไปมันจะขึ้นเป็นวงใหญ่วงใหญ่วงใหญ่ซึ่งความหนาแน่นของวงมันจะไม่เท่ากันอันนี้คือความชัดเจนของโอเมก้าน
0: ี่แหละครับความลับความอร่อยไขมันปลาโอเมก้า3
7: เอามาดูวิเศษอยู่แล้วปลาช่อนเมลา
6: ปลาเมลามันไง
7: ต้องมันต้องอ้วน
0: แล้วสงสัยไหมครับว่าโอเมก้า3ในปลาช่อนเมลามาจากไหนแล้วทำไมถึงมีอยู่ที่เมลา
9: เราใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับว่าพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเคยเป็นทะเลมาก่อนแต่ความเป็นทะเลของมันน่ะมันก็คือประมาณหมื่นปีก็คือเรามีเป็นเหมือนเมืองท่าก็คืออยู่ที่บ้านคูเมืองเป็นเมืองทวารวดีพื้นที่ใต้ลงมาจากตัวคูเมืองเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็นป่าชายเลนเป็นพื้นที่ที่น้ำทะเลขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลานะครับ
10: แล้วถ้าเราพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้เลย
9: พื้นที่ที่บริเวณที่ใต้จากคูเมืองลงมามันก็คือเป็นพื้นที่ของป่าชายเลนหรือพื้นที่ของฉวากทะเลหรือที่เรียกง่ายๆก็คือเป็นพื้นที่ของการทับถมอินทรีย์วัตถุหรือธาตุอินทรีย์ต่างๆที่ไหลลงมาจากน้ำจืดลงสู่ทะเลพอทะเลเราถอยร่นลงไปผิวดินก็เป็นพื้นผิวของดินปัจจุบันก็ทับถมไปเรื่อยๆแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าใต้ดินนั้นมีอินทรีย์วัตถุที่เป็นของทะเล
10: ที่ดี
9: อยู
0: ่ความลับของความอร่อยและทำให้ปลาที่นี่พิเศษนอกจากสายพันธุ์ก็คือดินและไม่ได้อยู่แค่ในลำน้ำแม่ลาแต่เป็นทั่วทั้งพื้นที่รุ่มนี้เลย
9: ซึ่งในอินทรีย์วัตถุนั้นน่ะมันมี

0: อาหารสำคัญอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งมันเป็นสัตว์เซลล์เดียวที่มันไม่ได้ตายไปเพียงแต่ว่าถ้ามันรอโอกาสหรือเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตได้บนนี้เราเรียกว่าแพงต้นซ
1: ึ่
0: งเป็นแพงต้นน้ำจืดหรือน้ำก่อยภายใต้ดินนั้นน่ะมันมีแพงต้นที่ฝังตัวอยู่เป็นสปอร์อยู่พอมันเจอน้ำตรงกับค่าความต้องการของมันแล้วมีออกซิเจนม
1: ัน
0: ก็จะขยายตัวขึ้นมาซึ่งไอ้แพงต้นชนิดนี้แหละมันสามารถให้โอเมก้า3ได
1: ้กลายเป็นโอเมก้า
0: ใช่ซึ่งสัตว์ทะเลก็โอเมก้า3เหมือนกันก็คือเป็นแพงต้นชนิดเดียวกันทำแล้วมันประสบความสำเร็จเลยไอ้ปลาช่อนมันกลับมาได้จริงมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่โกหกคนอื่นต่อไป
1: คือปลาช่อนแม่ลาก็คือในเบื้องหลังก็คือมีอาจารย์อยู
2: ่ปลาช่อนเผาดินคือภูมิปัญญาคนแม่ลาเขาบอกต่อกันมาครับ
3: ปลาเผา
1: แต่ปลาเผา
3: แบบโบราณ
1: ปลาเผาแบบโบราณ
3: แบบโบราณคนเก่าแก
1: ่
3: ทำกันมาบอกเล่าต่อๆกันมาเป็นทอดๆเขาจะใช้ดินเหนียวเนี่ยมาหุ้มนะหุ้มผิวหนังของน้องปลานะครับ
1: ปลาครับผม
3: เพื่อที่จะให้กลิ่นต่างๆอยู่ในเนื้อปลาอยู่ในตัวปลา
1: ครับ
3: จะทำให้หอมอ่ะครับทำให้หอม
2: บอกเลยว่าความเด็ดคือความเป็นธรรมชาติตะไคร้
3: ใส่เข้าไปใส่เข้าไปพวกนี้จะเพิ่มกลิ่นเนี่ยครับอันนี้ใบมะกรูด
1: อ
3: ันนี้ก็จะช่วยในการแถวตรง
1: แถวตรงตัวตรง
3: ตัวตรง
1: โอเค
3: ตรงนี่ครับให้สุดเลยครับตัวตรงแล้วเสียบไม้เรียบร้อย
1: ครับ
3: สว่างทาบ
2: นอกจากสมุนไพรดับกลิ่นคาวก็ไม่มีการปรุงรสชาติใดๆเลย
1: อยู่ดีก็ตัวใหญ่ขึ้นเลย
3: ตัวใหญ่ขึ้น
1: เนียนดังเลยนะ
2: อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับ
3: เสร็จแล้วครับ
1: นี่สุดยอดครับ
3: สวยงาม
2: ทุกคนครับนี่คือปลาช่อนเผาดินฝีมือผมไหมครับ
4: หลังจากพอกดินเหนียวก็เอาปลาขึ้นย่างไฟพี่สุพจน์บอกสูตรดั้งเดิมคือต้องหมกในกองไฟแต่วันนี้มีการปรับสูตรวางแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับการใช้ดินเหนียวห่อหุ้มเป็นเตาอบช่วยกักเก็บความฉ่ำหวานของเนื้อปลาไว้เมื่อกระเทาะดินออกกลิ่นสมุนไพรจะหอมฟุ้งเนื้อปลาจะนุ่มละมุนและฉ่ำไปด้วยไขมันอย่างที่เห็นครับ
2: กินข้าวกันครับ แต่ก่อนกินเมนูมีอะไรบ้างครับ
0: ต้มยำปลาช่อน
6: อันนี้ก็เป็นปลาช่อนแม่ลาแดดเดียว
2: และนี่ไฮไลท์ของเราปลาช่อนเผาดิน
0: ของแท้ของจริงพื้นๆที่เขากินกันอยู่แล้วนะครับเขาก็จะใช
2: ้
0: กินกับน้ำปลาหวานสะเดาน้ำปลาหวาน
1: เนื้อแบบ
0: มันจะหวานอันนี้ก็จะเน้นของหวานมันจะตัดกันพอดี
1: เนื้อปลาช่อน
6: เหนียว
0: หนุบช่ำ
1: ใช่คือเหมือนเนื้อปลากระพงเลยอ่ะนี่ปลาช่อนนั่นอ่ะ
0: ใช่จุยซี่อ่ะช่ำๆเนื้ออยู่ใน
1: เนื้อมันเหนียวหนึบจุยซี่เหมือนกินปลาทะเลเลยคุณภาพ
2: วิธีของการกินปลาช่อนแม่ลาเมื่อชาวบ้านออกไปหาปลาได้สดๆจากลำน้ำก็จะเก็บมะเฟืองปลายนามาเป็นยำมะเฟืองรสเปรี้ยวกินคู่กับเนื้อเปล่าชูรสหวานฉ่ำของเนื้อปลาช่อนแม่ลาให้โดดเด่นอย่างน่าอัศจรรย์เป็นวัฒนธรรมการกินที่เรียบง่ายเด็ดและโดนสุดๆ
0: มีอะไรที่เป็นผลไม้เปรี้ยวก็เอาผลไม้เปรี้ยวมาเป็นเครื่องเคียงเวลาออกตามหัวไร่ไปนานะครับ
1: อร่อยครับแล้วยิ่งได้ปลาแบบนี
2: ้ในแต่ละปีปลาช่อนแม่ลาดั้งเดิมมีให้กินไม่เกินปีละ 3,000 ตัว และนี่ครับคือ1ใน 3,000 ตัวโดยในแต่ละตัวจะมีชิ้นเนื้อนี้คือขุมทรัพย์ที่คนส่วนใหญ่พลาดไป
3: นะครับส่วนที่สำคัญที่สุดและอร่อยที่สุดเลยเนี่ยโดนอยู่ตรงนี้ก็คือวิธีการก็คือหักคอตัวที่อร่อยที่สุดมันจะอยู่ชุดตัว V คือตรงนี้เนี่ยครับลองชิมชุดนี้ดูนี่2อันนี้ตรงนี้มันหนึบกว่าส่วนอื่น
5: ไม่เหมือนกินปลาเหมือนกินเนื้อสัตว์เลยหลังจากนี้ตัววีปลาช่อนขาดตลาดแน่นอนครับ

0: เมื่อวัตถุดิบชั้นเลิศมาเจอกับฝีมือระดับเชฟเหลาเชฟกิติพงศ์ใช้เทคนิคการถอดก้างออกแบบไร้ร่องรอยเพื่อให้ทุกวัยได้สัมผัสเนื้อปลาช่อนแม่ลาที่แท้จริงแบบเต็มคำ
1: โชคดีของคนภาคกลางเลยก็คือว่าวัตถุดิบซึ่งเป็นปลาลุ่มแม่น้ำเนี้ยมันอุดมสมบูรณ์แล้วมันก็อร่อยมากถ้าปลาแม่ลาเนี่ยก็ขึ้นชื่อของสิงห์บุรีเราต้องเข้าใจว่าปลาชนิดนี้ควรจะทำอะไรปลาแม่ลาเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วจริงๆนะมันอร่อยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามาปรับปรุงใช้เคล็ดวิธีเคล็ดลับและความรู้สึกของเราที่เรามีต่อเนื้อปลาจึงจัดสรรขึ้นมาปลาช่อนเนี่ยมันมีก้างเยอะเราทำให้มันเป็นไม่มีก้างทุกคนเด็กและผู้ใหญ่ทานได้เนื้อปลาจริงๆมันเป็นยังไงจะไปผัดขึ้นชายไปผัดพริกไทยดำทอดราดน้ำปลาทอดราดสามรสหรือจะไปเป็นปลาเผาปลาเค็มถ้าสดและดีแน่นอนครับต้องอร่อย
2: กินข้าวครับผม
3: กับข้าวเต็มเลย
2: ครับ
3: เชฟตั้งใจอย่างดี
2: ไม่มีก้างจริงไหม
3: ไร้ก้างไม่ต้องห่วงเลยครับ
2: ปลาช่อนเล่นน้ำ
4: จิ้ม3อย่าง
3: ครับจิ้ม3อย่างซีฟู้ดครับช้อนอะไรกลางจิ้มแจ่วครับ
5: ต้องกินกับสลัดรสชาติที่ดี
2: อาละ
5: นี่เปล่าเปล่าคำโตโตได้เลย
3: เหมือนปลากระพง
5: เหมือนปลากระพง
3: ใช่ปลาช่อนแม่ลาทอดน้ำปลาขอบคุณครับปลาช่อนแม่ลาไร้ก้างผัดพริกไทยดำปลาดีๆเลยที่ไม่คิดว่าปลาช่อนจะได้มาแบบพรีเมียมขึ้นขนาดนี้
5: ใช่คร ับ
3: แบบพรีเมียมอันนี้คือต้องที่นี
5: ่มาที่นี่เท่านั้น
3: ต้องที่สิงห์บุรีต้องที่สิงห์บุรีจริงๆหูยอดแล้วก็มองกล้องแบบเยอะๆแล้วครับเชฟกับอาจารย์ครับ1 2 3อ่ะเชฟไปก่อนแล้วไม่เป็นไรครับหางานครับ
0: การเดินทางของปลาช่อนแม่ลาวันนี้ไม่ใช่แค่การกู้คืนลมหายใจของตำนานแต่มันคือการพิสูจน์ว่าวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องของอดีตที่หยุดนิ่งจากการคัดเลือกสายพันธุ์ปลาย้อนกลับเพื่อรักษาความซื่อสัตย์ต่อคนทั้งประเทศสู่การยกระดับผ่านวิธีคิดใหม่ๆอย่างปลาไร้ก้างที่ทำให้เราเข้าถึงความอร่อยได้มากกว่าที่เคยนี่ไม่ใช่แค่การรักษาปลาสายพันธุ์ดั้งเดิมให้อยู่รอดกลับคืนแต่มันคือการทำให้ประวัติศาสตร์ของวัตถุดิบอาหารไม่ขาดหายเพราะท้ายที่สุดแล้วนี่คือปลาช่อนแม่ลาดั้งเดิมที่ยังคงมีชีวิตอยู่ใน

0: านไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
2: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
3: การกำกับดูแลคนในสังคมให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามผ่านผีเปรตและยินเรามาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับว่าผีเปรตและยินมีความแตกต่างกันอย่างไร
4: พบกับรายการพูดผีวิถีคนวันจันทร์นี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
5: Thailand Moral Awards 2025
6: ขอแสดงความยินดีกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไทย PBS
5: ไทย PBS คว้า8รางวัลคุณภาพจากผลงานที่สะท้อนบทบาทของสื่อสาธารณะในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณค่าและส่งเสริมความเข้าใจในสังคม
7: ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการนะครับที่ให้เกียรติกับทางไทยพีบีเอสมากๆแล้วก็เราคงทำหน้าที่ต่อไปครับในการสร้างคุณธรรมนะครับสร้างความดีแก่สังคม
5: ไทยพีบีเอสสื่อของทุกคนดูให้รู้รู้ให้ลึกผู้จัดเซนเซพาไปตรวจเช็คลิสต์กับบ้านหลังสุดท้ายที่อยากเลือกที่นี่มีกิจกรรมหรรษารีเคเช่นสนุกสนุกทุกวัน
8: เอ้สนุกมากเลยดูโ
9: อ้ฮัทิ
5: ติดตามดูให้รู้ตอนบ้านปลายชีวิตฝากไว้ที่นี่เช็คลิสต์บ้านหลังสุดท้ายวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS

0: ากพื้นป่าฮาราบาลาสู่ตำนานความอร่อยของเบตงความพรีเมียมระดับภัตตาคารที่ใครหลายคนเสาะหาเพื่อให้ได้ลิ้มลองและนี่คือปลา
1: เดี๋ยวสิอย่าเพิ่งเฉลยหมดรอเข้ารายการก่อนมหาอำนาจบ้านนาม
0: าทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินา
1: เดี๋ยวกินให้ดูว่ามันอร่อยจริง
0: เฮ้ยกินเข้าไปแล้วว่ะอุ้ยเป็นไงบ้างครับพี่
1: เนื้อหวานมากไม่คาวกินได้ทั้งเกล็ดกรึบกรึบมีคอลลาเจนด้วย
0: ทั้งอร่อยทั้งหวานนุ่มอยากรู้กันแล้วสิว่าคือปลาอะไรใกล้รู้ละรออีกหน่อยนะจ๊ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาและผู้ชายที่กินปลายุ่ยน้ำลายผมเมื่อสักครู่นี่ก็คือพี่ทศพระเอกของเราในวันนี้และนี่คือปลาที่หายากที่มีราคาสูงปรี๊ดนั่นก็คือ
2: ปลาพวงชมพู
0: ปลาพวงชมพู
2: ปลาพวงชมพู
1: ราชาแห่งปลาน้ำจืดที่แพงที่สุดครับ
3: ถ้าพื้นที่บ้านเราก็จะเรียกว่าอีแกกือเลาะ
4: ได้ชื่อว่าเป็นปลาประจำจังหวัดยะลานะคะแล้วก็
5: หาก็ยากเลี้ยงก็ยาก2ปีกว่าจะโตกว่าจะขายได
0: ้นี่นะเหรอเจ้าปลาพวงชมพูที่ผมเดินทางมากว่า 1,000 กิโลเมตรเพื่อมาตามหาในครั้งนี้ว่าแต่ไอ้ที่ว่าแพงเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ล่ะครับพี
1: ่เราจะขายเฉพาะตัวโลครึ่งขึ้นไปครับประมาณ 4,000 5,000 อัพขึ้นไปครับ
0: ตัวละ 5,000 แล้วไอ้ที่บอกว่าเลี้ยงยากเนี่ยมันเลี้ยงยากขนาดไหนกัน

0: พอน้ำเข้าแล้วอ่ะไปไหนต่อครับ
1: ก็นี่ครับท่อระบายน้ำออกไปทางลำธารก็จะมีการดักตะกอนอะไรก่อนที่จะลงสู่ธรรมชาติครับ
0: แสดงว่าปลาที่พี่เลี้ยงอ่ะจะได้น้ำใหม่ตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับน้ำใหม่ตลอด
2: และเหตุผลที่ทำไมต้องใช้ระบบนี้ก็คงต้องให้พี่จอยและพี่ตอนเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงมาอธิบายให้ฟังนะครับ
3: ปลาพงชมพูนี่เป็นปลาที่รักความสะอาดนะคะก็คือจะต้องอยู่ในแหล่งน้ำที่สะอาดก็คืออยู่ในอุณหภูมิไม่เกิน25องศา
4: ทางฟาร์มก็เลยมีการเลี้ยงในระบบน้ำไหล1นะครับก็คือไม่มีของเสียใต้พื้นบ่อนะครับทำให้ปลามีการว่ายน้ำตลอดจนส่งผลทำให้ปลามีเนื้อรสชาติที่หวานอร่อย
0: โอ้เข้าใจแล้วครับแต่ว่าดูไปดูมามันก็เหมือนอ่างแจ็คกุชี่อยู่นะครับยิ่งไอหัวพ่นน้ำเนี่ยโอ้ยเอาไว้นวดตอนแช่อ่างหรือเปล่าครับเนี่ย
1: สร้างออกซิเจนให้ปลาครับคือยิ่งเราไว้สูงออกซิเจนลงมาก็คือฟองอากาศก็คือเยอะนะครับ
0: ต้องใช้ระบบในการเลี้ยงเยอะขนาดนี้เวลาไฟดับไม่แย่ล่ะครับ
1: ไม่ครับของผมก็มีตัวนี้ตัวนึงด้วยครับโซลาร์เซลล์ดูดน้ำจากลำธารขึ้นมาใช้ในบ่อการเลี้ยงปลานี่ครับ
0: เห็นปลาพลงชมพูอยู่รู้ดูสบายแบบนี้บอกเขาต้องเป็นแบบไหนครับ
1: ในนี้ผมเลี้ยงด้วยบ่อดินข้างล่างจะเป็นดินนะครับก็รองด้วยทรายพวกหินอะไรพวกนี้ครับลึกประมาณ 70-80 เซน
0: พี่โทษครับผมไปหาข้อมูลปลาโพรงชมพูมาเนี่ยมันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมพี่ถึงเอามาเลี้ยงได้อ่ะ
1: ตอนนี้คือมีการเพาะพันธุ์แล้วทางกรมประมงได้มีการเพาะพันธุ์ปลาโพรงชมพูในการขายให้กับเกษตรกรในพื้นที
0: ่แล้วพี่เพาะพันธุ์เองไม่ได้เหรอครับ
1: ไม่ครับเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นนะคือเราจะไปเอาที่ศูนย์เพาะพันธุ์ปลา
0: ปลาพลวงชมพูเนี่ยรูปร่างหน้าตาเขาเป็นแบบไหนครับ
1: ลักษณะของเขาจะเป็นปลาตัวใหญ่ยาวเรียวเกล็ดสีแดงชมพูสะท้อนแสง
0: แต่ผมสังเกตว่าหางและครีบเขาอะเป็นสีแดงอมชมพูด้วยนะครับแถมยังมีหนวดอีกด้วยท่าทางคมเข้มเชียวว่าแต่แล้วทำไมเขาถึงนิยมกินปลาชนิดนี้กันล่ะครับ
1: ความที่ว่าเขาสวยด้วยแล้วก็เขากินได้ทั้งเกล็ดและเนื้อปลาเขาหวานมีความเป็นเอกลักษณ์ในการรับประทานนะครับ
0: แล้วปลาพลวงชมพูเนี่ยมีนิสัยเป็นยังไงครับ
1: เขาเป็นคนขี้กลัวครับเวลาผมจับทีนึงอ่ะเขาจะไม่กินอาหารเลยประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ครับแล้วก็น้ำหนักเขาจะลดลงก็คือเขาไม่กินอาหารนะ
0: เขารักษาหุ่นหรือเปล่าพี่อุ้ยช่วงนี้หุ่นวีเชฟกำลังมา
1: ก็น่าจะงั้น
0: แล้วในบ่อนี้มีปลาสักกี่ตัวกันครับพี
1: ่400-500ตัวก็ถ้าขายได้ก็คือบ่อนี้ก็ขายบ่อละล้านแล้วกันครับ
0: บ่อละล้านเฮ้ยนี่ผมกำลังนั่งคุยกับเศรษฐีเมืองเบตงอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยแล้วพี่มาเลี้ยงปลาพลงชมพูได้ยังไงครับ
1: คือว่าผมจบป.ส.มาก่อนแล้วผมก็ไปต่ออีก2ปีจะจบปริญญาตรีเรียนได้เทอมนึงก็ออกมาเลยมาช่วงที่ว่าราคายางตอนนั้น150อ
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวนะครับพี่ออกจากการเรียนเพื่อมาทำการเกษตรเลยเหรอครับ
1: ใช่ตอนนั้นออกมาเลยครับก็คือออกมาตอนนั้นประมาณ19ปี20ปีด้วยเรื่องรายได้อะไรของพ่อแม่ด้วยไม่อยากจะให้พ่อแม่ส่งเรียนหนักๆเพราะว่าเรามีพี่น้อง3คนพ่อแม่ส่งให้ทั้งน้องอีก2คนด้วยเห็นก็แน่แค่หนักผมก็ตัดสินใจออกมาเลยแล้วให้น้องแกเรียนพ่อแม่เราก็อายุมากแล้วอย่ามาช่วยพ่อแม่
0: โอ้โหผมเข้าใจครับคนอายุเยอะแล้วอ่ะกระดูกกระเดี่ยวมันก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงอย่างเมื่อก่อนจะโอ้ยโอ้ยไอ้ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยลืมมาไปก่อนนะครับ
5: เก็บเลยนะเก็บมังคุดเลยนะ
0: และคนที่หอดต้นมังคุดอย่างคล่องแคล่วอยู่เนี่ยก็คือแม่พรแม่พระเอกของเรา
5: เก็บแล้วจะเอาลงยังไงแม่เอาถุงมา
0: อ้าวไงเป็นงั้นอ่ะปะทุจะเท่อยู่แล้วเชียวอัมมาพร้อมช่วยแล้วแม่ช่วยพี่ทศทำอะไรในฝาบ้างครับ
5: ดูมังคุดดูผลไม้เนาะจริงๆก็ทำทุกอย่างเลยเนาะส่วนเกษตรเนาะต้องดูแลเนาะทำหญ้าบ้างใส่ปุ๋ยบ้าง
0: แล้วมังคุดของแม่เนี่ยคือมังคุดอะไรครับ
5: มังคุดที่ว่านุ่งมังคุดสายหมอก
0: มังคุดสายหมอกอุ้ยชื่อนี้มีที่มายังไงอะครับ
5: มันมีหมอกหนาหมอกตอนเช้าเยอะถ้าวันไหนฝนตกนะหมอกนี่มองไปข้างหน้าจะแทบจะไม่เห็นเลยนะเขาเลยเรียกว่ามังคุดมีสายหมอกอะ
0: แต่ตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยนะครับ
5: น่าจะเป็นมังคุดในสายแดดแล้ววันตอนนี้มาสายเกินเนี่ยสุกมากละอันนี้พร้อมกินเลยถ้าอยากรู้ว่ามันดียังไงลูกก็ต้องลองกินเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่มัน
2: เนื้อมังคุดเนี่ยช่างนุ่มนวลอะไรอย่างนี้รสหวานอมเปรี้ยวช่างสดชื่นเหมือนอยู่ในสายหมอกจริง

0: พักเรื่องผลไม้แล้วมาคุยเรื่องชีวิตกันดีกว่าคุณแม่เป็นคนเบตงตั้งแต่กำเนิดเลยหรือเปล่าครับ
1: ไหนลองทายซิว่าคนที่ไหนคะ
0: มีให้ทายซะด้วยผมคิดว่าน่าจะไกลๆนี่แหละเอาเป็นปัตตานีแล้วกัน
1: จังหวัดเชียงราย
0: จะว้ายมาจากเหนือเลยล่ะแม่
1: ไอ้นู่นเลยเหนือสุดแล้วตอนนี้มาอยู่ใต้สุดไงเบตงใต้สุดเลยมากับพี่สาวกับพี่เขยเข้ามาตัดยางใช่ไหมอ่ะตัดยางอยู่ข้างบนโน่นตัดยางไม่ได้ไม่ถึงเดือนหรอกมาเจอแฟนก็แต่งงานซะละก็มาอยู่ตรงนี้30กว่าปีแล้ว
0: และหนุ่มใต้สุดผู้ที่ได้ครอบครองหัวใจของสาวเหนือนั่นก็คือพ่อปัญญาพ่อพระเอกของเรานั่นเอง
2: หวานเหมือนคนเปาะไหม
1: หวานอยู
0: ่แล้วคุณพ่อปัญญาลงรักคุณแม่ที่ตรงไหนครับ
2: ความขยันความน่ารักน่ารักน่ารัก
0: เอ้ยหวานเกินอิจฉาเอ้ยไปดูปลาดีกว่า
3: อาหารที่เราเลี้ยงปลาพวงชมพูแหละเป็นอาหารปลานิ่มนะครับที่ว่าโปรตีน 30% ขึ้นไปครับเพื่อให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นและมีความแข็งแรงผมให้อาหาร2มื้อครับเช้าเย็นพืชผมก็มีการให้ใบมันที่อ่อนเขาก็มากินเป็นโปรตีนเสริม
0: ต้องเลี้ยงนานแค่ไหนครับกว่าที่จะจับได้
3: เลี้ยงประมาณ 3-4 ปีอัพขึ้นไปครับ
0: พี่แล้วในบ่อปลาพวงชมพูของพี่อ่ะทำไมมันมีปลานิลด้วยอ่ะครับ
3: ปลานิลนี่คือปลานิลที่ว่ามันนำปลาพวงให้เขากินอาหารตอนแรกๆเขาจะไม่กินอาหารแต่ด้วยปลานิลมันมากินอาหารปลาพวงชมพูมันก็กินอาหารด้วย
0: ต้องมีไกด์ด้วยเหรอครับ
3: มีไกด์
0: พี่โทษอ่ะยังอธิบายเพิ่มว่าที่ต้องมีปลานิลเป็นไกด์เนี่ยก็เพราะปลาพวงชมพูอ่ะขี้ตกใจเลยต้องมีปลานิลที่คุ้นชินกับคนกินให้ดูก่อนแล้วปลาพวงชมพูจึงค่อยๆว่ายน้ำมากินตามนั่นเองครับแล้วตอนจับปลาพวงชมพูเขาต้องจับยังไงครับ
3: คือการจับนะครับทุกเช้าผมก็ให้อาหารก่อนสักพักหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งผมก็จะมากดน้ำลงแล้วก็เอาอวนลากขึ้นมามาคัดไซส์ในการจำหน่ายครับ
0: นั่นพี่หยิบไม้อะไรมาครับขออนุญาตเอามาเชยชมสักหน่อย
3: ไอ้ไม้นี่เป็นไม้ที่ว่าเกี่ยวใบมันครับเวลาเกี่ยวมาเพื่อจะเอาก้านใบมันออกก็จะมีตะข่ายปิดไม่ให้ปลาออกก่อนนะครับแล้วก็กดลงไปน้ำก็จะดูดออกไปครับ
0: โอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดตะข่ายหลุดไปเนี่ยก็แย่เลยดิครับพี
3: ่หลุดแล้วเดี๋ยวต้องใส่ใหม
0: ่โอ้โหเอ้ยรีบๆเลยครับโอ้ยตัวละ5,000หายไปสักตัวเนี่ยโอ้ยแย่เลยระหว่างที่รอน้ำออกเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งรายได้ของที่นี่นั่นก็คือการกรีดยางครับผมคุณพ่อครับทำไมต้นยางของคุณพ่อเนี่ยมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับ
2: ที่นี่จะเป็นเขาค่อนข้างลาดชัน
0: แล้วแบบนี้ดูแลยากกว่าสวนปกติไหมครับ
2: ยากกว่าที่ว่าการเอาน้ำยางนั้นลำเลียงไปขายเนื่องจากว่าเราต้องปีนเขาความลาดชัน35องศา
0: 35องศาเนี่ยมันประมาณไหนครับ
2: 45มันก็ชันเกินเลย35ประมาณ
0: คือพ่อใช้แค่มือวัดเนี่ยก็รู้เลยอ่ะครับ
2: ไม่สำนักงานการยางไทย
0: อ๋อสำนักงานมาวัด
2: การยางไทย
0: แม่เราก็นึกว่าวัดเองเฮ้ยไปกรีดยางกันต่อดีกว่า
2: เราก็ลงมีดที่หน้ากรีดแล้วก็กรีดลงเท้าเราก็ต้องขยับถอยมาเรื่อยๆการกรีดจะต้องให้มีความลาดชัน15องศาสำหรับต้นนี้ไม่ค่อยได้มาตรฐานตัดเฉียงเกินน้ำยางมันก็จะไหลเยอะไหลเยอะมันก็ใสไม่มีความเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ต่ำ
0: โอ้โหพ่อแล้วต้นนี้ใครกรีดโอ้ยแย่มากเลยเนี่ย
2: ส่วนใหญ่คุณแม่เขากรีด ผมตัดซินั้น
0: โอ้ยแบบนี้กลับไปต้องไปดุคุณแม่ไหมครับเนี่ย
2: ไม่ดุแกแล้วดุทำไม
0: โอ้ยหวานกันจริงๆนะคู่นี้เรามาที่บ่อปลาคุยกับพี่โทษกันต่อ
3: ลูกปลาพวงครับ6เดือน7เดือนได้แล้วครับปลาทั่วไปปกติตัวนึงก็5บาทบาทนึงแต่ปลาของผมนี่ตัวนึง160บาทตัวละ160
0: บาท160
3: บาท
0: อุ้ยแพงขนาดนี้เวลาเลี้ยงอะอัตรารอดสูงไหมครับ
3: 100ตัวมีประมาณ 70-80% ได
0: ้นั่นไงผมเห็นไงท้องอยู่ตัวนึง
3: มีใบไม้ครับตกใจหมดเลย
0: และต้องเลี้ยงจนโตขนาดไหนครับถึงเอาไปรวมกับรุ่นพี่ในบ่อใหญ่ได
3: ้ถ้าเขาโตมาสักประมาณ 7-8 ขีดขึ้นไปประมาณสัก20เซนถึง25เซนครับก็คือเราก็รดน้ำเหมือนกันแล้วก็ย้ายไปโดยการทำนุถนอม
0: แล้วปลาพลวงชมพูตอนเด็กเนี่ยเขากินอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
3: ก็มีการเปิดไฟครับเวลามีแมลงอะไรลงไปก็แกก็ได้โฉบกินอาหารเม็ดก็ใช้อาหารโปรตีนที่สูงกับตัวใหญ่ครับเหมือนกัน
0: ต้นไม้ตรงกลางบ่อเนี่ยก็เป็นอาหารของปลาด้วยใช่ไหมครับ
3: อ๋อตรงกลางนี่เหรอครับตัวนี้เหรอไอ้นี่ผมออกแบบมาเองให้มันสวยงามครับ
0: อ้าวงัวเป็นอาหารปลาแล้วการที่ปลาพลวงชมพูตกใจง่ายเนี่ยเวลาพี่ให้อาหารต้องให้เบาๆไหมครับ
3: เบาๆเสียงเหมือนกันเราจะไม่อยู่ใกล้ๆบ่อความจริงผมก็จะไม่อยู่ตรงนี้ผมจะยืนอยู่ข้างบน
0: โอ้โหไกลขนาดนี้พี่ไม่ยอมมาจากบ้านเลยครับ
3: ถ้าให้ถึงผมก็จะให้ครับ
0: โอ้ยไม่ต้องก็ได้พี่โอ้ยบาจีซะด้วยเลาะกันมาภาคใหญ่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้ำที่ปล่อยเนี่ยจะลดลงถึงไหนละ
3: จากประมาณ90เซน80 90เซนตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเท่าหน้าแข้งละเดี๋ยวพ่อกับแม่ผมมาช่วยครับก๋อแม
0: ่เดี๋ยวก๋อเนี่ยใครเหรอครับไม่เห็นรู้จัก
3: ผมเรียกพ่อว่าก๋อครับพี่ชายที่เรียกก๋อเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าเรียกป้าป้าหรือว่าพ่อเนี่ยผมจะไม่โตหรือว่าไม่แข็งแรงอะไรพวกนี้ครับ
0: พี่ไปโดนใครเขาหลอกมาเนี่ย
3: หลอกพ่อผมมากกว่า ให้พ่อบอกให้ผมแล้วเรียกพ่อว่าก
0: ๋ออ้าวพี่ตอนแรกไหนบอกว่าจะใช้อวนจับทำไมมาเป็นอันนี้ได้ล่ะครับหยิบผิดหรือเปล่า
3: อ๋อพอดีเมื่อกี้เราปล่อยน้ำแล้วน้ำลดเยอะเกินไปเราก็เลยใช้ตัวนี้ช้อนขึ้นมาเลยเพราะว่าปริมาณน้ำน้อยมันลากปลามันไม่ได้ไง
0: โอ้โหปลาพี่เนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะพี่ช้อนมันจะรับไหวไหมครับเนี่ยพี่ช้อนครับแล้วปลาพลวงชมพูเนี่ยมันจับติดๆกันได้ไหมครับ
3: ไม่ควรนี่ที่ว่ามันตกใจก็อย่างนี้แหละก็ต้องดูด้วยของเราไม่มีเราก็ไปบอกเครือข่ายเราเนาะว่าให้เขาจับเครือของคนอื่นก่อน
0: แล้วจับเสร็จต้องทำยังไงต่อครับ
3: เราก็เอาท่อขึ้นเพื่อให้น้ำปริมาณขึ้นมาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็เต็มแล้วครับ
0: ผมสังเกตเห็นว่าในบ่อของพี่อ่ะจะมีไม้ขั้นอยู่ตรงกลางมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าครับ
3: อ๋อกั้นเศษสิ่งสกปรกไปที่ตัวกลองตัวนี้ครับพอน้ำน่ะได้ระดับท่อระบายกับไม้ไผ่นี้สิ่งสกปรกก็จะมาติดขอบไม้ไผ่นี้นะครับไม่ให้มาติดที่รูระบายน้ำ
0: ผมขอคุยย้อนกลับไปหน่อยนะครับหลังจากที่พี่ทศอ่ะลาออกจากการเรียนแล้วก็มาสืบต่อการเป็นเกษตรกรจากที่บ้านแหละครับ
3: ใช่เราก็คือสืบต่อจากพ่อเราก็ทำสวนยางมาตั้งแต่ไหนแล้วแล้วก็พอนานๆเข้ายางก็มีปัญหาโรคใบยางร่วงด้วยปัญหาราคายางตกต่ำด้วยเราก็โค่นยางปลูกพืชเศรษฐกิจก็คือไม้เกี่ยวทุเรียน
0: แล้วอย่างนี้พ่อไม่ว่าหรอครับ
3: ไม่ก็คุยกันครับแกก็ทำด้วยก็คือตรงนี้ครับยางจะอยู่ด้านบนสวนจะอยู่ด้านล่างก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทั้งหมด50ไร่ติดลำธารก็จะทำเป็นเกี่ยวกับด้านประมงแล้วก็ปศุสัตว์แล้วก็ที่อยู่อาศัยแบ่งโซนกันเป็น4ส่วนคือ30 30 30แล้วก็10
0: แล้วปลาพลวงชมพูเนี่ยมาตอนไหนครับ
3: ปลาพลวงชมพูนี่ไม่นานทีคือประมงอ่ะแกให้มาเกษตรกรอ่ะมาเลี้ยงก่อนพอครั้งแรกที่ได้ขายปลามาเอ้ยมันได้เงินจริงๆเว้ยสูงด้วย
0: แล้วพี่เธอจะเอาไปขายให้ใครอ่ะอันนี้ต้องอุบไว้ก่อนเพราะที่นี่ไม่ได้เลี้ยงแค่ปลาพลวงชมพูอย่างเดียวนะครับ
3: นี่เราเลี้ยงไก่เก้าช่างนะครับไก่เก้าช่างคือไก่พื้นเมืองที่ขนาดใหญ่ที่สุดของไทยครับเก้าช่างก็ประมาณ 5.4 กิโล 5.5 กิโลครับ
0: ต่อตัวเลยเหรอพี
3: ่ต่อตัวใช่เลี้ยงประมาณ 4-5 เดือนได้ขายผลผลิตครับตอนนี้เราขายพร้อมถอนขนเนาะที่เราส่งพนักงานอยู่ที่ประจำอยู่ของเราก็กิโลกรัมละ300บาทครับตรงนี้มีประมาณ60ตัวครับ
0: แล้วไก่เก้าช่างมันอร่อยยังไงครับพี
3: ่รสชาติเนื้อนุ่มหนังกรอบครับนิยมมันทำพวกไก่สับครับ
0: และสิ่งต่อไปนี้ที่พี่ทศภูมิใจนำเสนอซะเหลือเกินนั่นก็คือว้ายกบ
3: กบนาครับนี่ครับเขากำลังร้องอยู่เลยครับอบอบอบอบจะกินอาหารครับ
0: โอ้โอ้ยคนอะไรคุยกับกบรู้เรื่องด้วย
3: ตรงนี้ผมเลี้ยงไว้200กว่าตัวครับส่งกิโลกรัม120บาทครับนี่ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือนได้ขาย
0: อั ันนี้ต้องเดินขึ้นเขาเลยอะไรครับเนี่ย
3: ผมจะมาเก็บใบมันครับเลี้ยงปลา
0: อันนี้พี่ปลูกไว้เหรอครับ
3: ปลูกไว้เองครับ
0: ใบมันเนี่ยปลาอะไรชอบบ้างครับ
3: ปลาจีนปลานิลครับปลาพวงชมพูหน่อยนึง
0: แล้วนอกจากใบมันเขายังชอบอย่างอื่นอีกไหมครับ
3: พวกใบกล้วยใบหญ้าเนเปีย
0: โอ้โหบ่อนี้สวยเชียว VIP ขนาดนี้เลี้ยงอะไรครับ
3: ปลานิลครับปลานิลสายน้ำไหล
0: เอาสิปลานิลก็มีสายน้ำไหลกับเขาด้วย
3: กันนี้กำลังจะขึ้นระบบ GI ครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่ครับ
0: ระบบน้ำไหลเนี่ยมันเลี้ยงได้กับปลาทุกชนิดเลยเหรอครับ
3: ได้ครับเราก็มีเลี้ยงปลาดุกด้วยนะครับอยู่ด้านบนก็น้ำไหลครับน้ำไหลเข้าไหลออกเหมือนกันปลาดุกผมปลาที่เราเลี้ยงด้วยระบบน้ำไหลผ่านมีการว่ายทวนน้ำออกกำลังกาย
0: ว่าแต่ปลานิลของพี่เนี่ยแต่ละตัวทำไมมันอ้วนท้วนสมบูรณ์จังอะครับ
3: เพราะว่าผมก็จะมาทำปลานิลไซส์ใหญ่2กิโล3กิโลขึ้นไปก็ผมจะขายในกิโลละ220บาทครับ
0: ปลาตัวใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้บ่อขนาดไหนกันครับ
3: บ่อนี้8คูณ10ครับแล้วบ่อนี้ผมเลี้ยงประมาณ500ตัวครับ
0: แล้วการที่ปลาว่ายทวนน้ำเนี่ยมันมีข้อดียังไงครับ
3: ปลาไม่มีกลิ่นโคลนไม่มีกลิ่นคาวเนื้อแน่นและหวานไขมันน้อย
0: อุ้ยพอเห็นแล้วก็อยากกินปกติที่เนี่ยเขาเอาไปทำอะไรกินกันครับ
3: ทำเป็นผลิตภัณฑ์ของผมเองเนาะทำเป็นน้ำพริกปลานิลใส่น้ำไหล
2: น้ำพริกปลานิลใส่น้ำไหลนะครับเราก็เอามาแล่เฉพาะเนื้อนะครับหลังจากนั้นก็เรานำมาทอดให้กรอบต่อไปเป็นกระเทียมเจียวพริกเราใช้2ส่วนก็คือตัวนึงเราจะให้ความเผ็ดอีกตัวนึงเราจะใช้เป็นเพื่อเพิ่มสีใบมะกรูดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะทำให้พี่สุดหล่ออีกหนึ่งกระปุก
0: กระปุกเดียวไม่น่าจะพอนะครับ
2: ไอ้เอาไปได้เลยเอาเจ้าหน้าที่กลับไปด้วย
0: เกรงใจเอาแค่น้ำพริกก็พอน้ำพริกสูตรเด็ดจากสำนักงานประมงฝีมือพี่สาวคนสวยนั้นช่างซีบแซบหอมกลิ่นสมุนไพรปลานิลกรุบกรอบกินกับอะไรก็อร่อยฟินจนหยุดไม่ได้ยังไม่หมดอีกแล้วครับพี่ทอดอุ้ยเดินจนขาลากแล้วอ่ะบ่อนี้เรียกอะไรครับ
3: อ๋อนี่ปลาคราฟครับ
0: เฮ้ยทำไมพูดเพราะจัง
3: ปลาคราฟ
0: อ๋อปลาคราฟพี่กินปลาคราฟด้วยครับ
3: ก็ผมไม่กินครับเลี้ยงไว้สวยงามปลาที่เลี้ยงปอดนี่จริงๆก็ปลาจีนครับอาหารเม็ดนี้จะเป็นอาหารที่โปรตีนต่ำมาหน่อยครับเราลดต้นทุนครับ
0: แล้วบ่อนี้มีอยู่กี่ตัวกันครับ
3: บ่อนี้เลี้ยงประมาณ 1,000 ตัวได้ครับ
0: ปลาจีนเนี่ยเขาอยู่ในตระกูลอะไรเหรอพี
3: ่เป็นปลาน้ำจืดตระกูลปลาตะเพียนครับ
0: รอบนี้ก็คงต้องพึ่งคุณพ่อกับคุณแม่อีกแล้วจับให้ดูหน่อยนะครับผมอยากเห็น
3: ปลาจีนที่ผมจำหน่ายก็ตอนนี้นะครับ3กิโลขึ้นไป3โลขึ้นนี่ประมาณปีหนึ่งถึงปีครึ่งครับโล270ครับ
0: มีสารพัดปลาเนื้อดีอยู่กับมือแล้วสิ่งสำคัญอันดับต่อไปก็คือตลาดพี่ทำยังไงให้มันขายได้อะครับ
3: ก็ความนิยมชมชอบด้วยคุณสมบัติของปลาที่เรามีเอกลักษณ์ของตัวเราเองในเรื่องของปลาแต่ละชนิดเนาะทั้งปลาจีนปลาพุงชมพูปลานิลทำให้ราคาของปลาน่ะมีราคาที่สูงนักท่องเที่ยวหรือประชาชนมีความต้องการนะฮะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
0: แล้วพี่เอาปลาไปส่งที่ไหนบ้างครับ
3: ส่งภัตตาคารแล้วก็ตามออเดอร์สินค้า
1: ภัตตาคารในเมืองอ่ะเขามาสั่งปลาเพื่อให้ลูกค้าไปลองนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวเบตงให้เขามาลองปลาพวงบางคนก็มาไกลนะเพื่อมากินปลาพวงโดยเฉพาะ
0: แล้วแม่ล่ะเคยเอาปลาพลงชมพูไปทำเป็นอะไรบ้าง
1: ส่วนมากบางทีแม่ก็ทำที่บ้านเนี่ยนะราดน้ำซีอิ๊วหรือไม่ก็เอาไปนึ่งก็อร่อย
0: และนี่ก็คือพี่เซาเจ้าของภัตตาคารในเมืองเบตงผู้ที่รับซื้อปลาของพี่ทศครับ
4: เขาส่วนมากจะมาส่งปลาจีนปลานิลแล้วก็ปลาพวงประมาณ 20-30 ปีได้แล้วล่ะค่ะปลาของเขาจะได้ขนาดได้ไซส์แล้วก็ความอร่อยของเขาการเลี้ยงของเขานี้จะใช้ใบมันผสมอาหารทำให้ปลาของเขาไม่มีกลิ่นคาวหอมแล้วก็มีความเด้งของเนื้อค่ะ
0: ปลาพวงชมพูมีดีขนาดนี้มีอะไรอยากจะบอกคนที่ยังไม่รู้จักอีกไหมครับ
5: ปลาพวงชมพูเป็นสินค้าพรีเมียมนะครับเป็นเนื้อรสชาติที่ฟูอร่อยไม่ขาวนะครับจะให้เนื้อสัมผัสเกี่ยวกับรสชาติอาหารอีกฟิลนึงเลยที่จะไม่เหมือนปลาที่ไหน
6: ก็อยากให้ทุกท่านนะคะเข้ามาลองชิมนะคะปลาพวงชมพูของอำเภอเปตงนะคะมีชื่อเสียงก็ลองมาชิมกันดูนะคะ
2: ก็อยากจะเชิญชวนเกษตรกรอำเภอเบตงเลี้ยงปลาพวงชมพูให้มากขึ้นเพื่ออนุรักษ์และเสริมรายได้ให้กับครอบครัว
0: และสำหรับพี่ชายคนโตฮีโร่ผู้เสียสละให้น้องๆได้เรียนส่วนตัวเองนั้นก็หันหน้าสู่การเป็นเกษตรกรหารายได้เป็นกอบเป็นกำระดับส่งภัตตาคารแถมยังได้อยู่กับครอบครัวยังมีความสุขเรียกได้ว่าพี่เจอทางที่ชอบแล้วหรือเปล่าครับ
3: ชอบนะครับรักบ้านเกิดครับก็เราเป็นนายของตัวเองน่ะไม่ต้องมีใครมาบังคับอะไรมีความสุข
1: แม่ก็ภูมิใจนะลูกมันรู้จักทำมาหากินของเขาสร้างครอบครัวของเขาเองไม่ห่วงละโตละหาเงินเป็นละห่วงแต่คนแก่สองคนนี่แหละ
0: คือเรื่องราวของพี่ทศพลหนึ่งในเกษตรกรยุคใหม่ที่ทำให้ปลาพวงชมพูที่เคยเกือบสูญพันธุ์ไปแล้วกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งพร้อมยกระดับมูลค่าจากปลาท้องถิ่นในลำธารสู่อาหารระดับภัตตาคารที่ขึ้นชื่อประจำอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและความพิเศษของปลาพวงชมพูไม่ได้หยุดแค่ในท้องถิ่นแต่ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางข้ามแดนมาสัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยตัวเองจนได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งปลาน้ำจืดก่อนจากกันนะพ่อชักผ้าเป็นที่ระลึกสักหน่อยอายิ้มหวานอ้าวเมมเต็มพอดีโอ้ยงั้นขอรูปนี้เลยแล้วกัน

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Doc สัปดาห์นี้พบหนังสั้นแนว Docu Fiction เล่าผ่านเด็กชายชื่อคาลีที่กำลังเดินตามหาสุนัขของเขาชื่อเมกุยอและเชื่อว่ามันถูกขโมยไปเป็นหนังเรื่องแรกที่ถ่ายทำในกรีนแลนด์ตะวันออก
1: พระเยซูขอพระองค์ประทานพลังให้ลูกทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อตัวลูกและหมาของลูกลูกแค่ไม่อยากอยู่คนเดียวว
0: ันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งและครูพี่เล็กจะพาทุกคนเปิดโลกกีฬาโอลิมปิกผ่านสารคดีจากเยอรมนี
3: Auf jeden Fall ist Rudern sehr viel schwieriger. Dabei ist ganz wichtig Körperspannung und Konzentration. Tobias beherrscht beides.
2: และสร้างเกมโต๊ะฟุตบอลไปด้วยกัน One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นทางไทย PBS
4: ศึกสุดท้ายของโปรแกรมเมอร์เจ้าเวหากับบทสรุปของแชมป์ประเทศไทยทุกโค้ชคำสั่งทุกวินาทีคือการชี้ชะตาครั้งสำคัญทีมใดจะทะยานสู่ชัยชนะและคว้าถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติไปครองหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBSโดรนมิชชั่นสนามที่5รอบชิงแชมป์ประเทศไทยถ่ายทอดสดจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่13กันยายนตั้งแต่เวลา 15:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live ไทย PBS YouTube Live ไทย PBS TikTok Live ไทย PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
5: หนูอยากรวยค่ะ
6: พี่ก็อยากรวย
7: ตื่นเต้นกับการอ่านและสนุกกับการเงินไปกับนิทานการเงินและพี่ซอฟปอม
6: ขอ3คําให้กับหนังสือเล่มนี้หน่อย
8: อ่านแล้วเพลินครับ
6: เพลินจนอ่านไปกี่รอบลูก
8: 5-7รอบคร
6: ับโอ้โห5-7รอบมีใครอยากตอบไหมฮะ5แต้ม
9: อาจจะยังนะ
6: อาจจะยังนะ
7: ท้าให้อ่านบุ๊คแบทเทิลวันอาทิตย์นี้ 17:05 ทางไทย PBS
10: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
11: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
12: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
13: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
12: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
14: เรียนรู้ได้ทุกวัน
11: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
15: สารนัทเคยทานปลาหมอทองดำไหม
16: เคยทานเพียงแต่เราก็เคยได้ยินว่ามันไม่อร่อยไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอชิมก็โอเครสชาติก็ดีย
17: ังไม่ออกเลยอ่ะ
18: เมนูวันนี้มีแต่ปลาหมอคางดำ
19: เราจะมีปลาคางดำกินอย่างเดียวไม่ได้
15: อ
19: ัน
15: นี้มันเป็นภาพฝันเกินไปหรือเปล่าที่จะให้มันหมดไปเลย
16: ฝันครับมันไม่มีทางหมดแต่ว่าต้องกำจัด
19: ที่ผ่านมาเราทำด้วยความรู้สึกเรายังไม่ได้กำจัดเลย
8: พี่ปัญญาพูดอ่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกมันคือสมมติฐานที่ต้องได้รับการพิสูจน์ต่อไปครับสมมติฐานที่ผมทำมานะอิงงานวิจัยที่ดีสุดในประเทศในโลกเนี่ยที่เคยทำกินแล้วสำเร็จเนี่ยลงได้แค่50%
18: ปัญหานี้จะจบอย่างไร
15: ปัญญาโมเดลเฮ้ยนี่รัฐบาลดูอยู่ต้องไปใช้แล้วนะ
18: ติดตามในฟังเสียงประเทศไทย Table Talk วันอาทิตย์นี้11:30 นะคะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: สนุกมากเลยดูนี่โ
2: วันนี้ผมกำลังมาเดินหาบ้านพักคนชราเพื่ออนาคตของผมเองใช่ครับคนที่ยังไม่แต่งงานอนาคตเราจะไม่มีญาติพี่น้องแล้วจะมีสถานที่ไหนจะรับผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติที่นี่เป็นที่ที่เขารับผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติช่วยนะฮะให้เล่นเกมทำกับข้าวทำอาหารดูแลสนุกกว่าการอยู่คนเดียวเพราะมีความผูกพันต่างๆมากมายวันนี้เราจะมาถ่ายทำเรื่องนี้มันสำคัญกับชีวิตคุณพ่อคุณแม่เราและตัวเราเองด้วยเป็นยังไงไปดูกัน
3: เซนเซบอกว่ามาเตรียมตัวหาบ้านหลังสุดท้ายในชีวิตก็รู้สึกได้ทันทีค่ะว่านี่มันเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวแล้วจริงๆค่ะโดยเฉพาะกับคนที่โซสนิทไม่ค่อยมีญาติพี่น้องจะอยู่คนเดียวก็คงจะเหงาหน้าดูบ้านหลังสุดท้ายที่ควรจะเลือกหน้าตาเป็นแบบไหนอยู่แล้วเป็นยังไงตามมาดูแล้วเช็คลิสต์ไปด้วยกันค่ะ
2: นี่ครับเรากำลังตามคุณหมอไปครับคุณหมอกำลังจะไปดูผู้สูงอายุที่พักอยู่ที่นี่จะมาเดือนละ2ครั้งนะครับทำไมต้องเป็นคุณหมอไม่ต้องเป็นพยาบาลนะครับบอกว่าต้องเป็นคุณหมอในบางครั้งต้องมีการดูเรื่องอัลไซเมอร์ดูเรื่องยาเรื่องต่างๆครับเดี๋ยวตามไปดูกันเส้นกระท้องก็คือว่าตอนนี้คุณหมอจะมาตรวจแล้วนะร่างกายมีอะไรที่เหมือนเดิมไหมดีขึ้นไหมสบายดีไหมอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราคุยกับผู้สูงอายุนะครับท่านก็ออกมาคุยนะครับไม่บายกับเราบอกอะไร

0: ครับก็นะแกไม่มีครอบครัวนะฮะไม่ได้แต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกมีพี่สาวอยู่นะตอนนี้ท่านอาศัยอยู่คนเดียวแล้วก็มาใช้ชีวิตที่บ้านพักคนชราแบบนี้นะลองคิดดูว่าห้องข้างๆก็มีผู้สูงอายุเป็นเพื่อนบ้านกันใช้ชีวิตแบบนี้น่าสนุกเลยผมว่าผมชอบเลยผมก็เหมือนกันถ้าตัวเองสูงอายุนะฮะก็อยากจะอยู่บ้านพักคนชราแบบนี้ดีมากๆเลยผมอยากอยู่ครับถ้าเป็นแบบนี้ก็จะมีคนช่วยดูแลให้จะดีมากเลยครับบ๊ายบาย
1: จุดเด่นหนึ่งของบ้านพักคนชราแห่งนี้คือเขารับผู้สูงอายุที่ไม่ได้แต่งงานไม่มีญาติมาอยู่เยอะเลยค่ะดังนั้นแปลว่าอะไรก็แปลว่าคุณตาคุณยายน่าจะไม่มีลูกหลานมาเยี่ยมทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะดูแลท่านเหล่านี้อย่างไรไม่ให้เหงาโดดเดี่ยววันนี้เราจะได้เห็นค่ะ
0: ตอนนี้ฮะก็เป็นบรรยากาศของฮะคุณหมอกับพยาบาลเนี่ยกำลังเดินไปตามห้องไปถามทุกสุขของคนไข้คุณหมอเนี่ยจะมาตรวจคนไข้เนี่ยเดือนละ2ครั้งนะฮะ2อาทิตย์1ครั้งก็จะมาถามนะก็คือจะมาร่วมมือกับทางพยาบาลคือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องยาเพราะว่ายาบางอย่างจะเป็นยาที่ทางพยาบาลไม่สามารถออกได้แต่ที่เนี่ยจะสามารถจัดยาได้โดยการให้คุณหมอมาดูว่านะฮะพวกคอเลสเตอรอลสูงควรจะเพิ่มยาไหมเบาหวานควรจะเพิ่มหรือลดยาเพราะว่าผู้สูงอายุที่อยู่ที่นี่ไม่สามารถออกไปไหนได้มากเท่าไหร่นักจะให้คุณหมอมาดูแลครับ2อาทิตย์มาครั้งนะครับ
2: ครู
0: เลยอ๋อいいですね毎日運動とかそういう จินตนาการนะครับว่าสักวันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุแบบนี้เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเนาะเราอย่าคิดว่าเราจะเป็นวัยรุ่นอยู่ตลอดเวลานะผู้สูงอายุท่านนี้บอกว่าสมัยก่อนนะทำเกี่ยวกับเรื่องคลีนนิ่งนะทำเกี่ยวกับเรื่องซักอบรีดนะตอนนี้ก็สูงอายุแล้วก็มาใช้ชีวิตนะคือน่าจะนะทางคุณครอบครัวนะฮะอาจจะดูแลลำบากนะแล้วท่านก็เป็นคนที่ไม่ได้แต่งงานนะครับไม่มีลูกไม่มีภรรยาครับก็แกบอกมีความสุขครับอยู่ที่นี่มีความสุขครับแล้วก็บอกว่ามีพี่น้องไหมก็บอกว่ามีพี่สาวอยู่คนหนึ่งครับซึ่งอยู่ที่อยู่อาศัยคนละที่กันครับก็ดีเหมือนกันนะถ้ามีสถานที่ที่รับดูแลผู้สูงอายุแบบนี้แล้วไม่มีญาติอ่ะแล้วอยู่แบบนี้จะมีความสุขขนาดไหนเนาะดีมากๆเลยอ่ะคือรู้สึกว่าถ้าตัวเองเป็นผู้สูงอายุอยากอยู่แบบนี้อยากอยู่แบบนี้ดีจังแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้คุยกันได้ครับ
1: บ้างนะคะเนื่องจากผู้สูงอายุมีปัจจัยเงื่อนไขของร่างกายไม่เหมือนกันอาหารก็จะมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการค่ะ
0: อาหารที่เขาเตรียมนะครับก็จะมีอยู่3อย่างครับหนึ่งในนั้นก็คือนะฮะอาหารธรรมดาที่ผู้สูงอายุทานได้และถ้านะฮะเคี้ยวไม่ได้จะเป็นไงครับก็คือนะจะต้องนิ่มกว่านี้ก็คืออาหารที่พอเคี้ยวได้และอีกอันนึงคืออาหารที่ผู้สูงอายุที่เคี้ยวไม่ได้เลยก็คือกลืนอย่างเดียวก็คืออาหารทางด้านนู้นครับดูเหมือนจะเป็นรูปร่างแต่จริงๆแล้วกลืนได้เลยครับเพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่ากินแล้วมันอร่อยครับดูสีสันน่ากินเลยถามว่านะครับรสชาติจะเป็นไงนะครับหวานไหมเค็มไหมท่านบอกว่านะครับเตรียมไว้สำหรับอาหารไม่หวานเกินไปไม่เค็มเกินไปถูกกำหนดไว้แล้วเป็นมาตรฐานคนกินทุกคนเลยครับดูนะฮะนี่ดูสังเกตนะนี่เขียนว่าคนนี้มีข้าว120กรัมคนนี้มีข้าว150กรัมแต่ละคนก็จะมีการนะคำนวณอาหารไม่เหมือนกันน่าจะอยู่ที่น้ำหนักอยู่ที่การกินของแต่ละคนด้วยนะฮะมีการกินแบบธรรมดามีการกินแบบข้าวเยอะข้าวน้อยด้วยนะฮะแล้วการนี้ก็คือสำหรับเขียนว่าเป็นข้าวที่จะต้องกินแบบนิ่มต้องการความนิ่มอันนี้กินข้าว80กรัม80กรัม100กรัม150กรัมแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: มีอาหารก็ต้องมีหย่าแน่นอนค่ะรุ่นนี้แล้วคนเยอะหย่าเยอะเขาจัดการอย่างไรมาดูกันค่ะ
0: วิธีการนะครับก็คือการครับให้ผู้สูงอายุได้ทานยาโดยไม่พลาดทำยังไงท่านบอกว่านะฮะจะเอายาเนี่ยไปให้ผู้สูงอายุแล้วถามว่าคุณชื่ออะไรชื่อมันตรงกันไหมพอชื่อตรงก็จะให้เขากินก็ทำให้ไม่พลาดครับนะครับหลังอาหารเดี๋ยวก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้ยานะครับนี่คือเจ้าหน้าที่คนต่างประเทศนะเป็นคนเมียนมาครับต้องมีความละเอียดแล้วก็รักผู้สูงอายุพอสมควรเลยครับในมุมของผมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นะตรงเนี้ยผมรู้สึกยังไงคำตอบคือผู้สูงอายุดูเป็นคนปกติแต่ไม่ปกติเพราะเขาเป็นอัลไซเมอร์แล้วเมื่อสักครู่นี้เขาใส่ซีอิ๊วกันแบบเทแบบนี้เลยนะฮะแล้วถ้าเราไม่คอยดูแลเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่พอได้กลิ่นอาหารไปด้วยและได้กลิ่นอุจจาระไปด้วยผมพูดตรงเลยฮะเพราะอะไรบางทีเนี่ยเขาอาจจะอุจจาระออกมาไม่รู้

0: ตัวแต่เราไปดูภายนอกเราก็ดูไม่ออกนะจะมีกลิ่นปัสสาวะกลิ่นอุจจาระมันดูสะอาดแต่ว่านะฮะมันเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีการดูแลแบบนี้มันช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ของเราและช่วยเหลือคนที่ต้องดูแลตลอดอย่างเงี้ยสถานที่แบบนี้เป็นที่ที่สำคัญมากๆเลยเขาต้องใส่ใจดูแลแทนพวกเรา
1: ที่นี่เขาให้คำจำกัดความของบริการว่าเป็นบ้านพักคนชราขนาดเล็กที่เน้นความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงอาหารดีกิจกรรมเด่นเน้นสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรวันนี้เราก็เลยมีภารกิจให้ฟูจิเซนเซได้ประลองฝีมือกับคุณตาคุณยายสักหน่อยเกมเหล่านี้เล่นแล้วมีความสุขยังไงเริ่มเลยค่ะ
0: จะให้แข่งกับผู้สูงอายุมันง่ายอยู่แล้ว1 2 3เห็นป่ะมันง่ายมันง่ายเล่นมือให้เจ็ดทำไมใส่หมดไม่ได้เล่นมือให้เจ็ดทำไม
2: ย่อยย่อยให้ให
0: ้โอ้คาทิแพ้ท่านชนะแล้วผมแพ้
1: นอกจากเกมสนุกๆแล้วในทุกเดือนจะมีวันที่คุณตาคุณยายจะได้รอขลาวเกตด้วยนะคะซึ่งก็คือวันนี้นี่เอง
0: ตอนนี้ก็ยัง
1: อายุเล่นอยู่นี้ทางบ้านพักคนชราเรียกว่ากิจกรรม Free Creation ค่ะคือกิจกรรมสันทนาการที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุขและกระตุ้นร่างกายรวมทั้งสมองไปพร้อมๆกันซึ่งไม่ใช่การรักษาไม่ใช่กายภาพบำบัดแต่เป็นกิจกรรมที่ทำให้ชีวิตมีสีสันขึ้นในทุกๆวันค่ะบอกไปตั้งแต่แรกนะคะว่าที่นี่มีจุดเด่นคือการรับผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติและให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษในหลายๆด้านคนโสดไม่ต้องกลัวแล้วล่ะค่ะว่าพอแก่ไปจะไม่มีใครดูแลบ้านพักคนชราแบบนี้ช่วยได้ค่ะ
3: ดูให้รู
0: ้宮本社長ですか啊お会いできてよろしいです。お願いします。
4: 元々いた社員が全部こう入れ替わる形で新しい社員ばっかりになって、もともとうちで雇った採用した社員ばっかりになりました。それからだんだん軌道に乗って、3年目にようやく。
0: นี่ก็คือท่านประธานที่ดูแลนะครับบ้านพักผู้สูงอายุครับมีอยู่11ที่เริ่มต้นยังไงท่านบอกว่าครับเริ่มต้นก็คือเมื่อ10ปีก่อนนะครับก็คือท่านเป็นบริษัทก่อสร้างเสร็จแล้วบริษัทก่อสร้างนี้นะฮะก่อสร้างอย่างเดียวแล้วก็มีบริษัทมาจ้างให้ก่อสร้างแต่พอบริษัทที่จ้างเนี่ยมันล้มละลายไปจากการที่นะครับไม่ได้พัฒนาบุคลากรก็เลยทำให้นะฮะล้มละลายแล้วท่านก็เลยต้องดูแลแทนเกือบจะไม่รอดนะฮะเพราะว่าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้สูงอายุเลยนะฮะแต่ว่าพัฒนา3ปีจนกลับมาสำเร็จได้ตอนนั้นมีผู้สูงอายุที่นะครับบริษัทเก่าเนี่ยเขาดูแลอยู่200คนก็คือเขาเรื่องใหญ่เลยก็คือท่านต้องมาสร้างขึ้นมาใหม่ออกมาเป็นปัจจุบันนี้ครับ
4: ここに老人ホームを紹介する専門の会社がありますのでそこからの紹介大体その3
0: จุดเด่นของที่นี่บอกว่าเป็นยังไงครับบอกว่าจุดเด่นก็คือการครับดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยหนักระดับของไคโกะก็คือครับการดูแลเกินระดับ3ก็จะมีครับเชียนจะมีระดับ1ระดับ2แต่ว่าถ้าต้องการดูแลระดับที่มันป่วยหนักก็คือเขาเรียกว่าไคโกะไคโกะก็จะมีอยู่5ระดับเหมือนกันก็คือแต่ท่านจะดูแลระดับ3เป็นต้นไปก็คือหลายท่านจะใช้บริการที่นี่และเสียชีวิตที่นี
4: ่で向こうでお風呂にも介助していただいてお風呂に入るのもほとんど向こうでやるような形になります。
0: でここはもう住まい。
4: そうですね、住まいです
0: ね。でご飯食べると。
4: そうですね。
0: การดูแลเป็นยังไงบ้างครับนะฮะที่นี่จะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเวลาจะได้รับการอาบน้ำหรือได้รับการดูแลจะถูกย้าย สถานที่เขาเรียกว่าเป็นเดย์เซอร์วิสย้ายไปอีกตึกหนึ่งมีการเต้นมีการฟังเพลงมีกิจกรรม

0: 回でいいティーネンカップ。
1: でもあんまりこもると良くないんで、できるだけね、あのいろんな仕方とこう一生懸命おすすめはしてます。
0: แล้วก็พอตื่นเช้ามาก็แปรงฟันเสร็จนะแล้วก็จะมีบางคนที่ไม่อยากจะออกจากห้องนะก็มีแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้จะพยายามให้เขามีกิจกรรมไปเจอคนนู้นคนนี้จะได้มีชีวิตที่ยืนยาวมียาวนานแต่บางคนก็ไม่ไปก็มีแต่พยายามอยากจะให้ไปแต่ก็ไม่อยากจะฝืนครับ
2: นี่คือจุดที่เขาเน้นเลยนะคะว่าให้อยู่แล้วรู้สึกผ่อนคลายคล้ายกับการอยู่บ้านให้มากที่สุดค่ะแม้จะพยายามกระตุ้นให้ออกมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นแต่ถ้ามีคนไม่สะดวกไม่อยากก็ไม่ถึงกับต้องบังคับกันค่ะ
0: คนที่ไม่มีญาติเยอะไหมคำตอบก็คือว่าคนที่ไม่มีญาติเนี่ยประมาณเกิน 30% เลยนะก็คือคนที่อาจจะจบชีวิตที่นี่หรืออาจจะมีการถามนะว่ามันจะมีบริษัทรับประกันดูแลแล้วมีการมาจ้างบริษัทนั้นให้รับประกันดูแลเราอีกทีนึงนะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือคนที่ไม่มีญาติพี่น้องเลยก็อาจจะต้องมาปรึกษาที่นี่ตอนที่เข้ามาก็มีการประชุมกันก่อนว่าจะมีเข้าของยังไงแบบไหนเสียชีวิตแล้วจะมีการไปทิ้งหน้ายังไงแบบไหนก็มีการคุยกันก่อนครับมีการปรึกษากันที่นี่ครับดูแลตั้งแต่ต้นจบเลย
2: ลองนึกภาพดูนะคะถ้าเราอายุยืนไปจนถึงวัยชราแต่เรารักชีวิตโสดหรือไม่เหลือญาติใดๆแล้วเราจะจัดสรรชีวิตตัวเองก่อนถึงวันสุดท้ายอย่างไรนี่คือสิ่งที่บ้านพักคนชราแห่งนี้มองเห็นเขาก็เลยมีบริการที่เรียกว่าผู้รับรองตัวบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนหรือผู้รับรองในสถานการณ์ที่ผู้สูงอายุต้องมีคนช่วยยืนยันหรือรับผิดชอบบางเรื่องเช่นการรับรองตัวตนว่าคนนี้เป็นใครติดต่อใครได้ในกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อต้องเข้าโรงพยาบาลต้องการคนดูแลจัดการกับทางโรงพยาบาลไปจนถึงเรื่องการดูแลบริหารการเงินโดยมีบริษัทบัญชีควบคุมอีกชั้นหนึ่งและที่แน่ๆเมื่อวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงก็จะมีคนจัดงานให้ค่ะซึ่งบริการผู้รับรองตัวบุคคลนี้มีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนละ 1,400 เยนส่วนค่าพักอาศัยในบ้านพักคนชราอันนี้จะคิดต่างหากค่ะอยู่ที่ประมาณ 100,000 เยนขึ้นไปแล้วแต่สาขาและมีค่าแรกเข้าอีกประมาณ 132,000 ถึง 177,000 เยนค่ะ
1: あんまりそこやってるらっしゃる施設さん少ないと思うんですよね。だからそこは積極的にもうご家族に安心していただけるっていうことも含めて発信させてもらってるんです。
0: มีคนที่ไม่มีญาติบ้างไหมแล้วคนที่มีญาติเป็นยังไงบ้างท่านบอกว่านะครับคนที่มีญาตินะฮะตอนแรกอาจจะมาพอหลังๆเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมาเลยนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงชินกับการเอาคุณพ่อคุณแม่มาฝากนะแล้วก็มีการแจ้งลูกหลานว่ามีการดูแลแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วทุกคนก็เห็นก็จะชินในตอนแรกอาจจะมาเยี่ยมบ่อยๆแต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วชินแล้วเนี่ยนานๆครึ่งปีจะมาครั้งนึง3เดือนจะมาครั้งนึง
1: มาสถานที่移るだけの話ですからそんなに変わらないと思いますよある意味で環境が似てる方が集まっていますので
0: นี่คือคำตอบเลยนะผมฟังแล้วที่บอกว่าคนที่ไม่มีญาติดูเหมือนเหงาใช่ไหมคำตอบคือคนที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวตั้งแต่ต้นแล้วย้ายมาอยู่ที่นี่จะมีความสุขมากกว่าเพราะมีคนดูแลและคนที่มีญาติจะรู้สึกขาดความอบอุ่นมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าญาติทำไมไม่มาเยี่ยมทั้งทีทั้งนั้นที่มีญาติแล้วมาอยู่ที่นี่จะรู้สึกขาดความอบอุ่นมากกว่าคนที่ไม่มีญาติครับคุณลองคิดดูนะใครที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอยู่เนี่ยต้นนะคุณต้องทำกับข้าวเองคุณต้องไปจ่ายค่าไฟเองคุณต้องทำอะไรเองแต่พอย้ายมาที่นี่มีคนช่วยดูแลจะสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมด้วยและไม่พอนะครับก็คืออย่างนี้ถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วพอถึงเวลาเราป่วยแล้วเนี่ยมีปัญหามากขึ้นคืออาจจะตกกระไดหรืออาจจะล้มแล้วอาจจะอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นบอกว่าควรจะต้องย้ายมาอยู่สถานที่แบบนี้ไม่ใช่ว่าจะอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นบอกเลยว่าจะต้องย้ายมาอยู่แบบนี้ให้ได้ไม่งั้นอยู่คนเดียวอันตรายมากครับปัจจุบันนี้ถามว่าที่นี่มีคนอยากจะมาอยู่เยอะไหมก็คือต้องเข้าคิวนะเพราะว่าคนจากโตเกียวเนี่ยตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอิบารากินะฮะคนจากโตเกียวเนี่ยต้องนะฮะมีคนที่อาศัยอยู่คนเดียวแล้วป่วยเยอะมากนะต้องการสถานที่แบบนี้ผมก็คิดว่าการที่มาที่นี่มันดีมากเลยนะเพราะว่าอยู่ที่โตเกียวมันคับแคบไงแล้วนี่มันสบายด้วยกว้างขวางด้วยแล้วก็มีคนดูแลด้วย
2: หลายเรื่องฟังแล้วคิดตามก็เป็นเรื่องที่ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าจริงๆนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีญาติหรือไม่มีญาติก็ตามค่ะ
0: มีการแก้เหงายังไงนะคำตอบก็คือว่าที่นี่มีผู้สูงอายุอยู่ห้องข้างๆกันอยู่แล้วและไม่พอมีแอคทิวิตี้มีอีเวนต์มีการออกกำลังกายมีคาราโอเกะอยู่แล้วก็แก้เหงาได้มากกว่ามันเป็นสถานที่ที่เตรียมไว้สำหรับผู้สูงอายุอยู่แล้วครับเช่นเวลากิน

0: ข้าวมากินข้าวด้วยกันแล้วก็จะมีเพื่อนห้องนี้กับห้องนี้เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวก็จะไปกินน้ำชาด้วยกันไปนั่งคุยด้วยกันก็เหมือนเป็นบ้านใหญ่ๆครอบครัวใหญ่ๆเลยแล้วก็มาเยี่ยมกันได้เคยนะครับอ่านข้อมูลว่าคนที่อยู่คนเดียวเนี่ยจะใช้ชีวิตคนเดียวและจะทำให้อายุสั้นนะการที่อยู่ร่วมกันจะทำให้อายุยืนนะมีความคิดมีความสร้างสรรค์มีการใช้สมองนะครับเขาบอกว่าคนที่มาที่นี่ครั้งแรกคนที่อยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวจะโดดเดี่ยวแต่พอมาอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งอ่ะจะเริ่มชินและจะเริ่มอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้นเรื่อยๆจะมีความร่าเริงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจากสังคมที่การกินข้าวด้วยกันแล้วก็มีการอยู่ด้วยกันจึงมีความผูกพันมากขึ้นครับตามธรรมชาติไปเลย
1: จริงๆแล้วบ้านพักคนชราทั่วไปก็จะให้คุณตาคุณยายมานั่งกินข้าวด้วยกันอยู่แล้วนะคะแต่ที่นี่เขาเน้นเรื่องกิจกรรม recreation เพิ่มเข้าไปอีกบันเทิงมากอย่างที่เราเห็นภาพไปนะคะ
0: โอ้เย
2: ่ Deshabisun ho mai อีเวนต์ตัวอีกน่าอีเวนต์ตัวอย่าง
0: น
2: ี
0: ้โอ้ที่นี่ครับมีการนะฮะอีเวนต์ก็คือครับเดือนนึงจะมีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทางอีกตึกนึงอ่ะจะเป็นแอคทิวิตี้ทุกวันเลยนะจะมีแอคทิวิตี้ทุกวันどんなイベントをやったりするか
2: 給食で出ないようなまあカレーライスとかそういうのが人気であ
0: みんな好きなんです
2: そう好きですね
0: ที่นี่ครับจะมีอีเวนต์อย่างใดอย่างหนึ่งครับบอกว่าต้องการอะไรบอกว่าอยากกินแกงทุกคนจะเป็นวันที่กินแกงทั้งวันนั่นก็มีครับเป็นอีเวนต์แบบนี้ก็มีครับあと質のいい生き方っていうのは何かと教えてほしい
2: 人とのつながりが一番難しいのかなと私なんか思いますね
0: คุณภาพชีวิตที่ดีคืออะไรนะคำตอบท่านบอกว่าโอ้ดีมากบอกว่าก็คือการนะมีความผูกพันระหว่างคนกับคนถ้าอยู่โดดเดี่ยวเนี่ยนะจะทำให้มีความเหงาแล้วความคุณภาพชีวิตจะตกต่ำมากเลยนะครับสิ่งที่ดีก็คือมีความผูกพันที่ดีครับ
2: していただいた方が質のやっぱり先ほど申し上げた方につながっていくんじゃないかなと思います。
0: ท่านแนะนำว่าสำหรับผู้สูงอายุครับเราจะมีชีวิตที่ดีหรือจะมีชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแรงทำยังไงควรที่จะนะฮะออกมาอยู่ข้างนอกบ้างออกไปเดินเล่นบ้างออกไปมีความผูกพันระหว่างผู้คนบ้างไปคุยกับคนรอบข้างบ้างก็จะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็แข็งแรงนะครับใส่ใจอีกเรื่องของที่นี่ก็คือการนะทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีความสุขก็คืออาหารถ้าอาหารดีกินแล้วอร่อยก็ทำให้กินเยอะแล้วก็แข็งแรงนะบอกว่าข้าวจะเลือกข้าวที่เป็นข้าวสวยที่นุ่มแล้วอร่อยทำให้ผู้คนกินแล้วอยากกินต่อแล้วไม่อยากเลิกนะก็คือวิธีการทำให้คนสนุกกับการกินข้าว
1: สุดท้ายท่านก็ฝากไว้สำหรับวัยที่กำลังเดินทางไปสู่คำว่าผู้สูงอายุว่าควรจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรไว้บ้างค่ะ
2: まあ、体は基本的に動かさないといけないと思いますし、はい、あと積極的に、ね、部屋に閉じこもるんではなくてこういう食堂に出てきていただいたりデイサービス行ったり職員の方とか同じ利用者さんの方と積極的に交流をしていただいた方が質のやっぱり先ほど申し上げたように質の高い生き方につながっていくんじゃないかなと思います。
1: อย่างที่คนไทยมักจะพูดกันนะคะถ้าผู้สูงอายุที่อยู่บ้านยังอยากทำงานอยากเคลื่อนไหวอย่าไปห้ามค่ะเพราะถ้าอยู่เฉยๆขึ้นมาจริงๆโรคอาจจะรุมเร้าทั้งร่างกายและจิตใจก็เป็นไปได้นะคะตอนนี้มาฟังคุณตาที่อยู่ที่นี่บ้างค่ะบ้านหลังสุดท้ายที่เลือกสุขสมใจที่เลือกมาอยู่ไหมคะ
0: ที่ที่การ変わったことありました前は暗かったことと
3: か昔暗かったんだでこういうあれ人だったからこういう人間だったから
0: どういう人間ですか
3: こういうところに来てやっぱり明るくなりすぎてんのなんていうのあんまりなんていうのこうふざけたりなんかしちゃってもあれだけど、うん、ふざけないようにあれしてるけどやっぱり人柄がいいと違うんですよやっぱり人柄がいい人がいると、
0: はい、みんな
3: そうインタビューしてくれる人も人柄がいいからみんなあれしてくれるからさ、はいはい、幸せですよ、うん、こういうのに出られると思わなかったし
0: ก็แกบอกว่าถ้าแกดีใจที่ได้นะครับได้รับการสัมภาษณ์จากพวกเรานะครับบอกว่ามาอยู่ที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้เป็นคนที่เงียบเหงาแต่ตอนนี้ล่าเริงแจ่มใสมากนะครับที่ผ่านมาอาศัยอยู่คนเดียวแล้วซักผ้าเองทำกับข้าวเองต้องทำอะไรเองแต่ที่นี่สนุกอย่างเดียวเพราะอะไรมีคนซักผ้าให้มีคนทำกับข้าวให้มีคนล้างจานให้มีแต่กินนอนเที่ยวเล่นร้องเพลงอย่างเดียวจะดีแบบนี้หาได้ยากนะครับหาไม่ได้ไม่อยากจะย้ายออกจากที่ไหนแล้วครับอยากอยู่ที่นี่ตลอดครับ
1: ฟังแล้วดีใจด้วยมากๆเลยนะคะความสุขในบ้านปลายจริงๆเลยค่ะ
4: โมจิโร่จิจิโก้โรโก้ 86.
0: あ、そうですか。全然あのシワがなくて。タンチュー君、ツシマナプスズコさん、อายุ85。ย้ายมาที่นี่เนื่องจากนะครับก่อนหน้านี้อยู่จังหวัดนางาโนแล้วทางสามีของท่านเสียชีวิตแล้วก็เลยย้ายมาอยู่ที่โตเกียวมาอยู่กับลูกชายแต่ว่าพอมาอยู่แล้วเกิดการหกล้มเพราะลูกชายคงจะต้องไปทำงานอยู่ที่นี่จะมีคนดูแลมากกว่าเพิ่งมาไม่กี่เดือนนี้ครับ
4: เออมิสคุตัสเดย์ซาร์วิสอิเตตันโอ้คัตชิกาโ
0: นเดย์ซาร์วิสตุอิต毎日ですか
4: 週2回土曜日とも
0: าอยู่ที่นี่แล้วนะครับมีคนทำกับข้าวให้มีการซักผ้าให้แล้วดีไหมท่านบอกว่าอยากทำเองแต่ว่าพอดีขาเจ็บขานะคร
4: ับ ここの方がちょっと正しい生活はできますよね
0: はい
4: 別にここには話はしないで
0: คือนะความแตกต่างของที่นี่เป็นยังไงบ้างกับการที่อยู่กับลูกชายท่านบอกว่านะครับอยู่ที่นี่เป็นสเต็ปก็คือเช้ากลางวันเย็นกินข้าว3มื้อแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้กินตามเวลานะครับก็คือมีการกำหนดตารางก็ทำให้มีการใช้ชีวิตแบบตรงเวลาไม่ได้คิดว่าอะไรสนุกไม่ได้คิดว่าอะไรเบื่อนะใช้ชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆครับ
1: ส่วนตัวฟูจิเซนเซล่ะดูมาจนครบตกลงใจว่ายังไงบ้างคะ
0: การมาดูบ้านพักคนชราแล้วได้อะไรคำตอบคือผมเจออนาคตที่อยู่ใหม่ของผมและเพื่อนๆคนที่ไม่ได้แต่งงานเราได้มาอยู่ครอบครัวใหญ่ได้อยู่กับผู้สูงอายุด้วยกันแล้วอายุไล่เลี่ยกันแล้วมีคนมาช่วยดูแลเราไม่ต้องไปซักผ้าไม่ต้องมาทำกับข้าวแต่มีคนทำกับข้าวที่มีประโยชน์ให้กับเรามีแต่การชวนเราไปเล่นคาราโอเกะแล้วมีการกายภาพบำบัดออกกำลังกายตอนเย็นเราก็นอนหลับฝันดีตื่นมามีคนทำกับข้าวมาให้เรากินและกลางวันก็มีอีเวนต์มีแอคทิวิตี้ให้เราทำต่อดูซิว่ามันสนุกขนาดไหนไม่พอในเวลาที่เราจะเสียชีวิตวินาทีสุดท้ายก็ยังมีคนดูแลเราตลอดชีวิตแบบนี้ได้ดีไหมครับซึ่งครอบครัวหรือลูกๆอาจจะทำแบบนี้ไม่ได้เพราะลูกๆครอบครัวเขาต้องทำงานตอนนี้สมมติว่าเราเป็นผู้สูงอายุลูกเราก็มีหลานก็ต้องดูแลหลานลูกก็ต้องไปทำงานเราไม่อยากพึ่งลูกเราแต่สถานที่นี้เขาช่วยดูแลเราถึงวินาทีสุดท้ายก่อนที่เราจะจากไปจากโลกนี้เขายังมีให้เราเลือกอีกว่าจะจากไปจากที่บ้านนี้หรือที่โรงพยาบาลเขาดูแลถึงวินาทีสุดท้ายสรุปก็คือเป็นครอบครัวใหญ่เป็นสถานที่ที่มีความสุขไม่กลัวที่จะโดดเดี่ยวต่อไปแล้วครับ
1: จากเช็คลิสต์ที่เราได้มาคิดว่าบ้านพักคนชราแห่งนี้เหมาะจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายในวัยชราไหมคะคุณผู้ชมก็อาจจะมีเช็คลิสต์ในใจของตัวเองได้ว่าอยากให้บ้านหลังสุดท้ายของคุณมีบริการอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆดูแลตัวเองเพื่อให้แข็งแรงไปจนถึงวันนั้นกันจะดีที่สุดนะคะพบกับดูที่รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นดูที่รู้

0: เขายังมองว่าเราผิดประเพณีวิปริตผิดเพศ
1: เมื่อความรักความผูกพันและความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ
2: มันทั้งสองเป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
3: บักสีที่สุด
4: อุ้มปากมันไปเลยออกไป
1: เมื่อหัวใจต้องอยู่ภายใต้กรอบของยุคสมัย
0: ความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได
5: ้ข้าทำทุกอย่างให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็น
0: เหตุใดแม่คำถึงลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับข้า
1: ความรักที่เคยสร้างความประทับใจกลับมาให้คุณได้ชมกันอีกครั้งมัมเป็ดสวรรค์บทพิสูจน์ของความรักท่ามกลางบรรทัดฐานและความไม่เท่าเทียมเริ่มตอนแรก16กันยายนนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9นาฬิกาทางไทย PBS ชมสดกดหมายเลข3ชมออนไลน์ทาง www.vipha.me และ Vipha Application
6: พลังอำนาจการทำลายล้างภัยธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวยากที่จะหยุดยั้งลีฟชไรเบอร์จะพาไปสัมผัสช่วงเวลาแห่งความพิโรธของสภาพอากาศและเรื่องราวจากปากผู้ประสบภัย
7: ผมเห็นคนแก่คู่หนึ่งผมจะเดินไปหาพวกเขาที่อยู่ห่างไป2เมตรเพื่อช่วยเหลือผมได้ยินเสียงตะโกนลั่น
8: มันมาอีกแล้ว
9: มาอีกเหรอ
8: ใช่มาอีกแล้ว

0: และพวกเราจะเอาตัวรอดจากหายนะนี้ได้อย่างไรในสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม13กันยายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
1: ธรรมชาติคือลมหายใจหล่อเลี้ยงชีวิตท้องโลกกว้าง 14-16 กันยายนอะไรคือความน่าทึ่งของชาวเมืองต่อการปกป้องสัตว์ป่าจากโลกสมัยใหม่อัศจรรย์ธรรมชาติกวางตุ้ง17กันยายนทุกการเดินทางของร็อบสันกรีนมีเรื่องราวมีความหมายและมีคุณค่าน่าประทับใจตระการตาเส้นทางเดินเท้าโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: ความขัดแย้งระหว่างคนและนาคสะสมและก่อตัวขึ้นมายาวนานทุกสถานการณ์ที่อยู่ร่วมในเรื่องราวเดียวกันมักเกี่ยวข้องกับน้ำเสียและส่งผลมากมายต่อการดำรงชีวิตทั้งคนและนาคสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนากันหนาทางไทย PBS
3: เองจะส่งต่อสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
4: ไทย PBS เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤต
5: ต้องการต่อ
6: ที่การทำรู้ใหม่ครับนี้แต่ไม่ทันจะเปิดที่

0: ปลา4-5 ปีก็ใหญ่ตัวเป็นโลเลย
1: คือวันนี้จะได้กินตัวโลกว่า
0: ใช่เกิดง่ายมากกับโตช้าปลาอื่นเกิดตามฤดูกาลนี่เกิดทุก22 วัน
1: อ
0: ่ะมันไม่ทันเนี่ยคนอีสานบอกว่าอีสานจะกินให้เกลี้ยงไม่มีทาง
1: ไม่มีตัวนึงออกลูกได้กี่ตัวนะ
2: 100-400อ่ะ
1: 300-400
0: ที่ผ่านมาเนี่ยจะบอกว่าใครก็แล้วแต่ใช้ความรู้สึกที่ใช้งบประมาณลงไปเนี่ย มันเป็นความรู้สึก
3: ใช่
0: มันไม่ได้เป็นวิชาการเลย
3: จริงมันสามารถออกแบบได้ตั้งแต่ในกระดาษในคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะไปทำแซนด์บ็อกซ์นะทดลองด้วยงบประมาณจริงๆว่ามันได้หรือเปล่าม
2: ันจำได้ไม่หมดทุกตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวใหญ่ไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยมันหลุดรอดแน
1: ่
2: มันเราจะต้องจับก่อนที่มันจะถึงช่วงที่มันผสม
0: คือของผมแล้วผมอยากจะ
2: นี่คือช่วงเวลาที่สำคัญมาก
1: เดี๋ยวเราคุยต่อได้ไหมเรานั่งโต๊ะ
0: เลยเราอยากผมอยากจะคิดเครื่องมือที่จะกำจัดตัวเล็กได้ด้วยเพราะเป็นงานวิจัยอ่ะ
1: อาจารย์มองฝั่งนู้นได้เลยค่ะ
0: เป็นมีงานวิจัยเราต้องศึกษาวิจัยว่าตัวเล็กจะกำจัดยังไง
4: ต้นเดือนกันยายนกระแสหวาดผวาปลาหมอคางดำในสังคมไทยกลับมาอีกครั้งเมื่อมีการเผยแพร่คลิปชาวประมงจับปลาที่ระบุว่าเป็นปลาหมอคางดำที่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์แม้ว่าช่วงแรกประมงจังหวัดกาฬสินธุ์จะไม่ยืนยันแต่ว่าล่าสุดผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นยืนยันแล้วว่าปลาต้องสงสัยที่จับได้ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวเป็นปลาหมอคางดำจริงและทำให้หน่วยงานต่างๆเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งเพราะจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นศูนย์กลางสัตว์น้ำเศรษฐกิจของภาคอีสานซีไซด์ไทย PBS จึงชวนประชาชนปักหมุดสำรวจรายงานพิกัดปลาหมอคางดำในพื้นที่ต่างๆอีกครั้งเพื่อเฝ้าระวังติดตามและเร่งแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบก่อนที่ระบบนิเวศสัตว์น้ำไทยจะพินาศและก่อนหน้านี้ฟังเสียงประเทศไทย For Size For Locals สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะไทย PBSก็ได้เปิดพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลรับฟังข้อเท็จจริงจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบภาคประชาสังคมและผู้เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเสียงจากในวงระบุว่ารัฐขาดเจตจำนงในการจัดการปัญหาอย่างเด็ดขาดและไม่มีข้อมูลที่รอบด้านมากพอที่จะส่งผลต่อการสร้างความตระหนักของประชาชนปลาหมอคางดำไม่ใช่เพียงปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่กำลังกลายเป็นวิกฤตที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างฉากกระทัดที่เลวร้ายที่สุดหรือภาพที่พวกเขาไม่อยากเห็นก็คือทุกอย่างล้มแบบโดมิโน

ผลกระทบเกิดขึ้นกันเป็นทอดๆดังเสียงของคนในวงที่สะท้อนออกมาว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้ปลาหมอคางดำอยู่แบบนี้อีก3ปีข้างหน้าครอบครัวเกษตรกรจำนวนมากอาจเผชิญภาวะหนี้สินสูญเสียอาชีพและมีกลุ่มเปราะบางเพิ่มขึ้นในสังคม14ปีกับการอยู่กับปัญหาปลาหมอคางดำพื้นที่ระบาด

0: วินิจฉัยว่ากรมประมงละเลยหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบภายหลังอนุญาตนำเข้าปลาสั่งให้กรมประมงดำเนินการควบคุมและระงับการระบาดตามแผนปฏิบัติการพ.ศ. 2567ถึง 2570และสำหรับการช่วยเหลือประชาชนศาลเห็นว่าการระบาดในสมุทรสงครามเป็นภัยพิบัติที่มีความฉุกเฉินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ฟ้องที่ได้รับความเสียหายตามหลักเกณฑ์ถ้าเปรียบเป็นอาหารสิ่งที่ชาวบ้านภาคประชาชนกำลังต่อสู้นี้ก็เพื่อความหลากหลายของระบบนิเวศเพื่อไม่ให้อาหารบนโต๊ะของเราจะไม่ได้มีแต่เมนูที่ทำจากปลาหมอคางดำปลาหมอคางดำและปลาหมอคางดำ
1: ปรุงประเด็นให้เป็นอาหารกับฟังเสียงประเทศไทย Table Talk นะคะและวันนี้เมนูโคตรเด็ดเพราะว่าเจ้าของเมนูเจ้าของร้านมาอยู่ตรงนี้แล้วพี่ปัญญานะคะมากับเมนูปลาหมอคางดำปลาหมอคางดำวันนี้เอาเมนูอะไรมาบ้าง
2: ก็เอาเมนูปลาหมอคางดำทอดแล้วก็ปลาหมอคางดำต้มยำมาร้านอาหารฟังเสียงประเทศไทย
1: เอาเลยไหมคะ
2: ปลาทอดมาก่อน
1: ปลาทอดปลาทอดสดสดใหม่ๆจากสมุทรสงครามสามตัวเลยเหรอคะน้ำจิ้มด้วยน้องแป้ง
2: ปลาเข้ามา3ตัวเหมือนกันหมดแต่ตัวนี้มันใหญ่ตัวนี้เล็กหน่อย
3: น่าทาน
1: อาจารย์สรณัฐนิ่งมากค่ะคือกำลังวิเคราะห์อยู่ในฐานะนักวิชาการด้านประมงว่าอันไหนปลาหมอคางดำอันไหนปลานิลใช่ไหม
4: คือผมว่าไม่ใช่เชี่ยวคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการแยกชนิดปลา
1: ค่ะ
4: แต่ถ้าเป็นคนที่เขาเชี่ยวชาญเนี่ยเขามองปุ๊บเขาก็รู้ให้ผมเดาให้เนี่ยคางดำนี่คือปลานิลลักษณะเกล็ดใหญ่อะไรเงี้ยนะผมคิดว่า
1: อาจารย์ปอมคิดว่าอันไหนปลาหมอคางดำคะ
3: ถ้าดูจากที่เคยทอดมาคิดว่าตัวนี้เหมือนที่อาจารย์ว่าเลยคือมันมีความเกล็ดห่างปลานิลมันจะแบบเนี้ยแต่อันนี้มันก็ยูใหญ่ใหญ่น่ากินมากเลยอ่ะ
4: ผมไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาด
2: ไม่เคยเห็นใช่ไหม
3: ใช่ลังเล
2: ผมเคยได้ตัวโลครึ่ง
4: เพราะที่เราขังไว้ปีนึงก็น่าจะไซเนี้ยที่เราขังไว้แบบไม่ให้อาหารไม่ให้น้ำเข้าน้ำออก
1: ขออนุญาตให้ชิมรสชาติเนื้อสัมผัสอาจารย์รับเข้าไหมคะ
3: ปลาหมอไม่ออกเลยอ่ะ
2: ใกล้เคียงกันมาก
4: คือถ้าถามเนี่ยผมชอบตัวนี้มากกว่า
3: อร่อยทุกตัว
1: อันนี้ขอเบรกอย่าเพิ่งกินต่อนะคะให้ถ่ายว่าพอกินแล้วเทคเจอร์การกินเนี่ยค่ะพี่บรรยายอย่าเพิ่งเฉลยนะจ๊ะ
2: ไม่เฉลย
1: อาจารย์สรณัฐยังย้ำว่าอันนู้นเป็นคางดำอยู่ไหมคะ
4: คือผมคิดว่าใช่ผมยังคิดว่าใช่
1: อาจารย์ปอมมา
2: เนื
3: ้อคิดว่าอันนี้คางดำอันนี้ปลาหนิ่นเนื้อแน่น
1: และเ
2: นื้อหนา
1: คำตอบจากคุณปัญญาตกทอง
2: นี่ปลานิลครับอันนี้ปลาคางดำมาดูที่ผมบอกว่ามันร่อนมันไม่ติดใช่ไหมไอ้นี่มันติดน้ำหนังเนี่ยหนังเขาเหนียวเนี่ยหนังเนี่ย
1: ใช่
2: เนี่ยหนังเหนียวเห็นไหมไอ้ปลานี่หนังมันไม่นาน
1: ค่ะ
2: นี่เหนียวกว่าหนังหนากว่า
4: คือที่มันหวานหวานเนี่ยคือเวลาปลาที่ไปอยู่ในน้ำเค็มเนี่ย
2: มันสด
4: มันจะสร้างกรดอะมิโนบางตัวซึ่งมันทำให้รสชาติดี
2: ช่วยกว่านะ
4: พวกอะลานีนกรดซัมิกแอซิดอะไรพวกนี้อ
2: าจารย์ปลานิลเนี่ยมันอยู่น้ำจืดแต่อันนี้มันอยู่น้ำก่อยปลาน้ำก่อยมันกินอร่อยกว่าปลาน้ำจืด
1: มันอยู่ที่สภาพน้ำด้วย
4: ใช
2: ่แต่ถ้ามันอยู่น้ำหนักมันก็ไม่ไม่จืด
1: เนี่ยอันนี้ค่ะคือปัญหาคือเรารู้สึกว่าเราจะกินได้หรอเพราะว่ามันอยู่ในน้ำเน่า
2: ใช่ทีนี้ถามว่ามันต้องรู้ว่าปลาชนิดเนี้ยไปทำอาหารสัตว
1: ์
2: หรือชนิดนี้ไม่ควรทำอาหารสัตว์ฝังกบก็ว่าไปก็ถึงได้บอกว่าใช้ความรู้สึกไม่ได้ใช้งานวิจัยอ่ะ
4: คืออันนี้ผมเคยเก็บพวกตัวอย่างดินอะไรพวกนี้แถวๆบริเวณปากแม่น้ำซึ่งมันก็จะมีสารมลพิษหลายอย่างเนี่ยตอนนี้มันเป็นคำถามอยู่ในใจคือปลาพวกนี้มันกินดินตะกอนเป็นหลักมากกว่าปลาชนิดอื่นทีนี้เราไม่ทราบว่าสารพิษพวกนี้มันสะสมมากน้อยขนาดไหน
2: เนี่ย
4: แหละเพียงแต่ว่าโดยความรู้สึกเนี่ยเนื่องจากมันเป็นปลาที่อายุไม่ได้นานมากมันก็อาจจะไม่มีผลแต่จริงๆคือมันต้องเอาไปพิสูจน
2: ์มันใช่ว่ารู้สึกไม่ได้ใช่งานวิจัย
1: ต้องมีงานวิจัยสกสว
3: ครับผมว่าลักษณะเดียวกับที่เราพูดถึงปลาที่เราสงสัยเรื่องของการปนเปื้อนมลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนนะลักษณะเดียวกันก็คือมันจะไปอยู่ที่ตะกอนก่อนเป็นหลักทีนี้พอจุดเหล่านั้นเนี่ยเรารู้ว่ามันมีแหล่งกำเนิดมลพิษต้องสงสัยเราก็เฝ้าระวังเป็นอย่างดีเลยนะครับเก็บตัวอย่างถี่มากแต่ว่าคล้ายๆกันที่อาจารย์ว่าคือที่เนี่ยผมว่าถ้าจะมีการกินอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเก็บตัวอย่างทางสถิติเพื่อยืนยันเหมือนกันว่าปลอดภัยก็คงไม่แตกต่างจากจุดบริเวณอื่น
4: คือที่เราเคยทำเนี่ยเราก็จำลองเก็บจากสัตว์ตัวเล็กๆแล้วเป็นเข้าโปรแกรมจำลองเนี่ยมันปลอดภัยแต่ว่าตัวเนี้ยมันกินดินหนักกว่าตัวอื่นไงมันก็เลยเราก็อยากจะทำงานวิจัยพวกนี้แหละ
3: วิจัยที่ดี
4: ครับ
1: งบวิจัยเขายังไม่มีหรือมีน้อยเกินไปหรือปีนี้มีงบไหมเอา90กว่า

0: นี่จะได้
1: ผมไม่ใช่รัฐบาลแหมจะทำเนี่ยผมเป็นรัฐมนตรีก็มีสวกของเสียงของสวกก็คือมีของอวอะไรเนี่ย
2: ตัวนี้จะเข้าเรื่องของโปรแกรมที่เรียกว่า P24
0: คืออะไร
2: เรียกว่าภัยพิบัติเร่งด่วนเพราะมันจะไม่ใช่โปรแกรมวิจัยตามปกติละว่าเรื่องประมงข้างดำเป็นเรียกว่าเป็นวิกฤตเร่งด่วนใช่ๆครับที่กระทรวงที่ทางกองทุนทางบวนวางไว้ก็จะน่าจะเข้าโปรแกรมนั้นแล้วก็น่าจะผ่านสวกที่พี่ปัญญาว่าครับก็คงจะเน้นประเด็นเลยจริงๆประเด็นที่เราคุยกันทางวิจัยน่าจะเป็นประเด็นเรื่องการกำจัดการจัดการการประเมินผลการกำจัดแต่เมื่อกี้ประเด็นเรื่องว่าติดตามว่าเอ๊ะเนื้อมันถ้าจะต้องกินปุ๊บมันมีการปนเปื้อนมากน้อยแค่ไหนผมว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ใส่เข้าไปในการวิจัยได้เช่นเดียวกัน
0: งั้นหนูขยับเมนูถัดไปมานิดนึงนะคะคือจริงๆชาวบ้านเขาก็กินกันอยู่แล้วแหละไม่ต้องไปส่งเสริมใช่ไหมพี่ปัญญา
1: เขากินอยู่แล้ว
3: เดี๋ยวนี้ผมไม่รู้แล้วรสชาติโอเคนะ
0: ตอนนี้เขาพูดเรื่องการแบบส่งเสริมอยู่ร่วมเขาว่ามาเลยเราจะอยู่กันมายังไงหรือว่า
1: ชาวบ้านเขาไม่อยากอยู่ร่วมเขาอยากอยู่รอดอยู่ได
0: ้เอาไปทำน้ำปลาอะไรอย่างงี้ไม่รอดพี่ปัญญามองยังไงครับที่เขาบอกให้ไปทำ
1: ก็ไปทำได้แต่ควรส่งเสริมระดับอุตสาหกรรมไม่ใช่มาส่งเสริมครัวเรือน
0: ไม่เข้าใจคำว่าส่งเสริมแบบอุตสาหกรรมความหมายคืออะไร
1: ก็อุตสาหกรรมเขามีอยู่แล้วทุกวันนี้ปลาป่นเขาก็มีอยู่แล้วลูกชิ้นก็มีอยู่แล้วไอ้ลงปลาก็มีอยู่แล้วเฮ้ยรัฐไปเชิญชวนเขามาได้ไหมพวกเนี้ยแก้เชิงคิดเชิงระบบหน่อยอย่าคิดเชิงความรู้สึกถูกไหมเฮ้ยถ้าไปส่งเสริมให้ชาวบ้านทำโอท็อปอะถามว่ารอบอ่าวไทยอ่ะทุกบ้านทำเลยทุกตำบลทำน้ำปลาเหมือนกันนะทำปลาร้าเหมือนกันไปขายใครครับอย.ก็ไม่มีที่ผมพูดตรงนี้ที่เห็นอยู่ทุกวันเนี้ยเขาให้ทำแบบนั้นอยู
0: ่ทีมงานยกลูกชิ้นมาให้ด้วยเพราะว่าอยากจะให้เราดูว่าพอยิ่งแปรรูปอ่ะเรากังวลไหมแฟง
1: กินได้
0: แฟงเดี๋ยวนี้แฟงไม่กล้ากินปลากระป๋อง
1: กินเถอะกินได้
0: กินได้แต่
1: เราจะมีปลาคางดำกินอย่างเดียวไม่ได้ตรงนี้เอง
0: อาจารย์สรณะมันกำจัด
1: เพราะมนุษย์เรามันสร้างความต้องกินความหลากหลาย
0: อันนี้มันเป็นภาพฝันเกินไปหรือเปล่าที่จะให้มันหมดไปเลย
3: ฝันครับมันไม่มีทางหมดแต่ว่าต้องกำจัดแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์เอาไปใช้ประโยชน์ก็อย่างที่คุณปัญญาบอกนี่แหละดีที่สุดก็คือโรงงานปลาปนแล้วเขาก็รับซื้อเขายินดีที่จะรับซื้อเพราะฉะนั้นหน่วยงานรัฐบาลก็คือไปช่วยกันจับมาชาวบ้านอยู่ในบ่อก็ช่วยกันจับมาแล้วก็มาขายให้เขา
0: ไอ้ล็อต2ล็อตก่อนก็จับมาแล้วก็ให้โรงงานปลาป่นแต่มันไม่กี่โรงงาน
1: โรงงานที่ผมเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตมันมี80กว่าโรงงานรอบอ่าวไทยอ่ะ
3: คือตอนนี้ที่เขารับซื้อคือเขาเต็มใจที่จะช่วยแต่โรงงานอื่นเนี่ยเราก็ไม่ทราบ
1: มันใช่งานรัฐต้องเจรจาไง
3: เออรัฐต้องไปเจรจา
1: เจรจากับโรงงานอื่นๆว่าคือปลาเนี่ยไม่ต้องขนไกลถ้าโรงงานอยู่ไหนก็ซื้อตรงนั้นขนไปไกลเนี่ย
0: ปัญหาคือค่าขนส่ง
2: ภาครัฐต้องช่วยเรื่องการบริหารโลจิสติก
0: เอามาถึงตรงนี้เราไปเรื่องกําจัดเลยว่ายังไงเมื่อกี้อาจารย์ปอมบอกมานิดนึงละอาจารย์สรณัฐบอกว่ากำจัดได้แต่มันไม่เป็นศูนย์แต่มันต้องน้อยลงที่สุด
3: ใช่ใช่
0: พี่ปัญญาคะโชว์โมเดลค่ะ
1: ครับ
0: ปัญญาโมเดลเอ้ยนี่รัฐบาลดูอยู่ต้องไปใช้แล้วนะเอาวาดน้ำให้หนูก่อนปึ้ง
1: ผมก็คิดว่าคลองมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ค่อยฟางฟางขึ้นอันนี้ก็จะเป็นทะเลนะทีนี้มันก็จะมีใส่พงพาง
0: พงพางหน้าตาเป็นไงอ่ะ
1: พงพางก็ตูดแหลมสามเหลี่ยมพงพางเนี่ยจริงๆแล้วพงพางเนี่ยควรระยะทีห่างกว้างแคบใช่มั้ยควรมีไม่เก็บขยะได้ส่วนว่าพงพางเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ย
0: หนูก็วาดเหมือนเนี่ย
1: มันเป็นฝั่ง
3: ของมันต้องข้ามคลอง
1: มันต้องตามน้ำใช่ไหมวาดเรือวาดปลาเรือเนี่ยมีแบตเตอรี่12โวลต์24โวลต์เพราะว่าในคลองจะไปไฟไหนอ่ะมันก็ต้องใช้แบตเตอรี
0: ่
1: ใส่เรือปลาก็เข้าอวนใช่ไหมก็เป็นช่วงช่วงคอมันยาวนี่เราต้องดูกะระยะว่าแค่ไหนแล้วก็กงขึ้นเนี่ยต้องมีรถใกล้รถถ้ามีไปพงพางไม่มีถนนรถคนบ้าไงเพราะมันต้องมีการวางแผนทีนี้เรามองว่าเอ๊ะมันควรจะมีพงพางหรือเป็นอวนปูก็ได้เป็นอวนปูท้องก็ได้แล้วตรงนี้มีเรือลำนึงแล้วค่อยไล่มันเข้าไปหรือไปเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงที่เปิดลำโพงในน้ำตุ้มตุ้มตุ้มให้มันหนีไปเข้าอวน
0: อ่ะไปกับเรือเลยใช่ไหมเครื่องเสียงหรือว่าเครื่องไฟฟ้าเนี่ยไปกับเรือ
1: ใช่ต้องไปกับเรือ
3: ก็คือต้นน้ำไล่ต้นปลาไป
1: ไอ้นี่ตามไหลน้ำน้ำไหลลงทะเลนะทีนี้ถามว่าถ้าเราลงแข่งลงคลองอ่ะเฮ้ยไปมันไปไหมไม่ไปอ่ะมันคุดดินอ่ะมันก็ขุดดินหนีนู่นหนีนี่แต่ถ้าเป็นพวกนี้มันไปมันจะไปเข้าอวนวันถามว่าผมบอกว่าวันนี้รัฐบาลต้องศึกษา3เรื่อง1ศึกษาเรื่องระบบนิเวศเลยว่าระบบนิเวศเราเนี่ย

0: ียหายอะไรไปบ้างเท่าไหร่เป็นมูลค่าเท่าไหร่ด้วยเป็นตัวเลขด้วยนะสองสังคมเราเนี่ยชาวบ้านเนี่ยสังคมเป็นยังไงเกิดกลุ่มเปราะบางคนยากคนจนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ดังนั้นรัฐต้องทำสองอ่ะสามต้องไปคิดค้นเครื่องมืออันเนี้ยสามเรื่องเนี่ยที่ผมพูดมาตลอดเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราทำด้วยความรู้สึกเรายังไม่ได้กำจัดเลยเราพอลงแข่งลงคอปลาได้หน่อยเนี่ยเราปล่อยปลานักล่าถูกไหมฮะแต่วันนี้ถ้าเราดมปูพรมมาเนี่ยก่อนเอาขึ้นก่อนแล้วเรามั่นใจว่ามันน้อยแล้วเรามาประเมินกันประเมินก่อนเราถึงปล่อยปลานักล่าปล่อยขนาดไหน
1: โอเคอาจารย์สองท่านลองครอสความเห็นว่ามองยังไง
2: ที่พี่ปัญญาพูดอ่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกมันคือสมมติฐาน
0: ใช่
2: มันคือไฮโปทีซิสสมมติฐานที่ต้องได้รับการพิสูจน์ต่อไปครับผมว่าเป็นคือผมด้วยกับที่พี่ว่าหลายอย่างคือประเด็นแรกคือเราทำอะฮะเรามีกิจกรรมเนาะแต่เรายังไม่ได้มีการประเมินผลจริงๆว่ามาตรการมันใช่ไม่ใช่ยังไงบ้างมันเหมือนลงแซนด์บ็อกซ์ไปนะแต่ว่าไม่ได้ประเมินและลงปลานักล่าเพิ่มปุ๊บเวลาถ้ามันไม่ได้ผลจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ไม่ได้ผลเพราะเทคโนโลยีหรือวิธีมันนะไม่ได้ผลเพราะเราใส่สัดส่วนที่ไม่พอจำนวนที่ไม่พอเป็นต้นแปลว่าเรายังไม่ได้ทำการเรียกว่า optimization สูตรให้เหมาะสมจริงๆครับอันนี้ต้องมีการทำวิจัยอย่างเป็นระบบคล้ายๆที่ผมทำแบบจำลองขึ้นมาเนาะแบบจำลองที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยมันมาเพื่อเทสแต่ละสมมติฐานว่าเป็นยังไงบ้างคือการจะเรียกว่ากินอย่างเดียวเนี่ยสมมติฐานที่ผมทำมานะอิงงานวิจัยที่ดีที่สุดในประเทศในโลกเนี่ยที่เคยทำกินแล้วสำเร็จเนี่ยลงได้แค่ 50% แล้วก็จริงๆ 50% นั้นน่ะเป็นเรียกว่าสเกลอุตสาหกรรมมาด้วยนะตอนนี้ประเด็นสำคัญอันนึงก็คือเราไม่รู้ว่าตกลงจุดไหนมีมากน้อยเท่าไหร่และเวลาที่ใช่ที่อาจารย์บอกคือเวลาที่มันยังตัวเล็กๆยังไม่ได้แพร่พันธุ์อ่ะเราควรจะต้องรู้เรียกว่ามี early warning ตั้งแต่อันนั้นนะฮะอันหนึ่งในงานวิจัยที่เราทำการประเมินมาว่าจำเป็นสำหรับประเทศเราอันนึงก็คือเรื่องของ eDNA สามารถเก็บน้ำมาดูและดูได้ว่ามันมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนและจะลงปลาประมาณเท่าไหร่หรือแม้แต่ตอนนี้ผมว่า AI ดีขึ้นนอกจาก eDNA อีกหนึ่งเทคนิคอาจจะเป็นเทคนิคของการใช้AI นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซน่าหรือแม้แต่กล้องก็แล้วแต่ในการให้รู้ว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนในการลงมาตรการที่เหมาะสมและต้องใช้หลายมาตรการร่วมกันในการจัดการเพราะว่าเราลองเบสเคสแล้วฮะยังไงก็ไม่หมดคือผมลองแบบใส่ทุกอย่างแม็กที่ในโลกนี้เคยปรากฏมาเลยนะครับเข้าไปในแบบจำลองในคอมพิวเตอร์เลยนะก็ไม่จบครับยังไงก็ได้ประมาณ 96% คือยังเหลือหลายจำนวนเยอะอยู่ดีคือเรายังต้องอยู่กับมันอีกอยู่ดีแต่ว่ามาตรการพวกนี้จะช่วยลดปริมาณได้ซึ่งอันนี้มันเป็นการทำทั้งหมดในคอมพิวเตอร
1: ์
2: มันต้องมาแบบพี่ๆว่าละพอเราได้สูตรที่น่าจะใช่ปุ๊บต้องมาปฏิบัติเสร็จเก็บผลว่ามันจริงเปล่าถ้าไม่จริงปรับยังไงบ้างผมว่าเนี่ยที่พี่วาดมาเนี่ยมันคือแซนด์บ็อกซ์ซึ่งหลายอันก็สอดคล้องกับทางเทคโนโลยีต่างๆที่มีต่างประเทศที่ทำและแม้แต่ไฟฟ้าเครื่องเสียงเนี่ยผมมองว่าจริงเป็นระบบที่เป็นเรือออโตเมชันบวก AI ยังได้เลยน่าจะช่วยเดินในเวลาที่กลางคืนไม่มีใครมาทำ
0: เป็นต้นใช่ไหมใช้เรือสำรวจได้เลย
2: ผมว่ามันผนวกได้ทั้งหมดแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยครับต้องถูกชนะในคอมพิวเตอร์ชนะในการคำนวณให้ได้ก่อนแล้วเอามาออพติไมซ์จริ
1: งๆ
2: ซึ่งอวทำมันนี้แต่ว่าในการใช้งานจริงสุดท้ายครับเกษตรกรราชการต้องเป็นคนทำคือนักวิจัยทำเดียวไม่ไหวหรอก
1: หนูจับประเด็นได้อย่างสองอย่างก็คืออย่างแรกมันต้องมีข้อมูลมีงานวิจัยก่อน
2: ครับ
1: อันนี้เป็นเบสเพื่อปักธงให้ถูกอันที่สองก็คือกินอย่างเดียวหรือว่าเอามาตรการการกินชูขึ้นมาเป็นธงหลักอันนี้ไม่ถูก
2: มันไม่ใช่ไม่ถูกมันแค่จะไม่ใช่ silver bullet หรือ solution เดียวที่จะไปต่อได้คือผมว่าเอางี้นะที่ผมทำการจำลองมาเนาะถ้าไม่มีการจัดการเลยอะประมาณปีนี้เราน่าจะมีการระบาดประมาณ19จังหวัด
1: เกินไปแล้ว
0: ตอนนี้20จังหวัดแล
2: ้
0: ว
2: แต่ว่ามาตรการที่ผ่านมาที่เราทำทั้งหมดอ่ะมันไม่ต่างกับที่ผมซิมูเลตสำหรับการไม่ได้จัดการเลยแปลว่ามันก็จัดการแหละแต่ว่าประสิทธิภาพมันอาจจะยังไม่ได้เต็มที่เพราะมันยังไม่ได้เรียกว่าครบเชนครบทั้งหมดตามที่มันควรจะเป็น
0: คือผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ว่าใครนะผมพูดข้อเท็จจริงคือเรายังไม่รู้เลยว่าปลามีเท่าไหร่เราปล่อยปลานักล่าลงไปเนี่ยมันปริมาณไม่พอเพราะไม่พอแล้วมันเสียเปล่
2: า
0: เพราะฉะนั้นผมไอ้ประเด็นผมเนี่ยผมพูดมาตลอดพยายามผลักดันให้ใช้งานวิจัยงบวิจัยก็เป็นของอว.ไง
1: มีงบอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้เป็นปัญหา
0: ไม่รู้แหละ
1: ครับก็เป็นปัญหาก
2: องทุนมีงบอยู่แล้วแล้วก็เนี้ยน่าจะอยู่ใน
0: ของสอง
2: แกมที่เรียกว่าของอว.
0: ผมว่ามันต้องมีนักวิชาการที่มารับใช้สังคมทำเรื่องพวกเนี้ย
3: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราพอเห็นประสิทธิภาพของเครื่องมือวนรุ่นเนี่ยประสิทธิภาพสูงใช้คนน้อยนะแต่ว่าทำไม่ต่อเนื่องพงพางเนี่ย ก็คิดเหมือนกับคุณปัญญาผมก็คิดมาเหมือนกันแต่มันเป็นเครื่องมือไม่ถูกต้องต้องรออนุมัติอันนี้ใช้คนน้อยแล้วก็คิดจากที่เราเคยทำมันประสิทธิภาพมันสูงแล้วก็มันสามารถที่จะทำได้อย่างต่อเนื่องแต่ที่สำคัญคือคุณก็จะต้องเก็บ เนี่ยเราก็สามารถที่จะเช็คได้เลยว่ามีปลาอะไรมาติดบ้างแล้วก็สามารถประเมินลักษณะของสิ่งแวดล้อมได้เลยนะเพียงแต่ว่าเนี่ยมันจะต้องเก็บข้อมูลจริงๆจัง
0: ๆทีนี้ผมเสริมอาจารย์นิดนึงกรณีอวนลุนเนี่ยมันใช้ได้แต่ปลามะปลาจำนวนมากเนี่ยพอปลาน้อยเขาไม่ทำแล้ว
3: ไม่คุ้ม
1: ไม่คุ้ม
0: ถูกไหมแต่เราจะมามองตรงนั้นว่าคุ้มหรือไม่คุ้มไม่ได
1: ้
0: ต้องมองเป็นการกำจัดเพราะนั้นปลาเยอะๆเนี่ยใช้อวนลุนไปพอปลาน้อยก็มาเก็บตรงนี
1: ้
0: มาต้องทำหลายระดับไม่ใช่ไม่เห็นด้วยเห็นด้วยทุกเครื่องมือไอ้เรือลุนเนี่ยประสิทธิภาพสูงมากแต่มันใช้ได้แต่ปลาเยอะถูกไหมเพราะมันต้องไปไล่ล่าแต่พงพางนี่ไม่ได้ไล่ล่าผิดเครื่องมืออยู่กับที
1: ่
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าพงพางผิดกฎหมายเรือลุนก็ผิดกฎหมายอาพูดจริงๆครับเพราะเป็นไล่ล่ายิ่งหนักกว่าอี
1: ก
0: ถูกไหมอันนี้ประเด็นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าถ้าพื้นที่ตรงนี้มีแต่ขังดำอย่างเดียวเนี่ยเครื่องมืออะไรก็ได้
2: ใช
1: ่
0: มันต้องเอามาใช้เรือวิ่งสำรวจได้เลย AI สำรวจเลยวิ่งเรือจากต้นน้ำมาปลายน้ำรู้เลยว่ามีปลาเท่าไหร่
2: กับ eDNA อย่างหนึ่งผมว่าคอนเฟิร์ม2หลักฐานช่วยกัน
1: เครื่องมือที่เราคุยทั้งหมดนี้มีอยู่ในประเทศนี้ใช่ไหมอาจารย
2: ์อย่าง eDNA เป็นเทคนิคที่ต่างประเทศใช้อยู่แล้วทีนี้เรากำลังจะทำให้มันเป็นรูปแบบที่ง่ายขึ้นที่ชาวบ้านสามารถใช้ได้เช่นในรูปแบบกระดาษเป็นแล็บออนอาชีพเป็นต้น
1: แล้วอย่างเรือที่จะมาสกงสแกนมัน
0: เรือชาวบ้าน
2: ม
0: ูแล้ว
2: อันนี้ AI แค่เทรนมันแต่แค่ว่าอาจต้องใช้แหล่งเซนเซอร์หน่อยเพราะว่าน้ำบางทีมันมองไม่เห็นนะครับเนาะอาจจะต้องใช้โซน่าด้วยบวกกับเซนบวกกับซิกแนล
3: คือการประเมินเนี่ยมันมีหลักในการประเมินอยู่แล้วในการสุ่มประเมินว่ามันมีความหลากหลายมากน้อยขนาดไหนต่อพื้นที่อะไรอย่างเงี้ย มันทำได้แล้วก็มาประกอบ
1: แล้วมันติดอะไร
3: งานติดที
0: ่เขาใจ
3: เขาตังมาทำให้ครับมีตัง
0: อน
3: ุ
0: ม
3: ัติ
0: งบไม่เขาอนุมัติงบไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรื่องประมงคลังดำอ่ะตั้งแต่เราคุยกันมาเขาใช้งบจัดการไปแล้วเท่าไหร่
0: ผมจำได้หมดครั้งแรกเลยปี61 11ล้านแล้วก็มาธรรมนัสเนี่ย50ล้านการยางแล้วมาอุ้งอิงเนี่ย98ล้านเท่านั้น
1: 8ปีไม่ถึง160ล้านแต่อาจารย์บอกว่าถ้ามีเงินก็ทำได้เลยไอ้สิ่งที่เราคุย
3: สำหรับงานวิจัยเนี่ยมันต้องใช้เงินในการออกพื้นที่ในอะไรอย่างเงี้ยครับในการวิเคราะห์ eDNA นี่ยิ่งหนักแพง
2: แต่ว่าวิจัยก็ไม่พอนะครับผมว่าวิจัยอ่ะได้เครื่องมือได้รู้ว่าอะไรประสิทธิภาพเท่าไหร่แต่การขยายผลจริงอ่ะมันต้องอาศัยประชาชนกับราชการและเอกชนด้วยคือ มันมากกว่านั้น
0: มันต้องทำไปพร้อมกันนะวันนี้ถ้าจะเอาจริงเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าคนที่รัฐบาลยังไม่เข้าใจปัญหาแล้วผู้ถือมติบอกว่าเวลาคิดเนี่ยส่วนมากเราคิดแทนมันต้องเอาผู้เดือดร้อนมาคิดมันจะเห็นเครื่องมือเครื่องมือไปทำอะไรมันต้องเอาผู้เดือดร้อนมันมีผู้รู้อย่างเดียวไม่พออยากจะมีผู้รู้จริงแต่ถ้ามีผู้เดือดร้อนมาคุยกันเนี่ย
1: ม
0: ัน
1: จะต้องครบ
0: มันต้องครบทุกฝ่ายทุกส่วนถูกไหมฮะ
1: หลายคนเผชิญเ
0: หตุแล้วถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างทะเลเนี่ยออกฟางเลยเขารู้ได้ไงว่ามีปลาอยู่ไหนชาวประมงอ่ะ
2: อ
0: ันนี้เราก็เอามาใช้หลักการเดียวกัน
1: ตอนนี้ชาวบ้านอยู่ตรงไหนของการจัดการ
0: ใช่
1: อยู่ตรงไหนของการจัดการ
0: ก็คือทำตามยถากรรมไงอยู่หากินไม่เป็นวัน
1: พี่ประหยัดเคยประเมินไหมว่าถ้าจะต้องจัดการตามสูตรที่เราคุยกันนะคะให้มันน้อยที่สุดงบเท่าไหร
0: ่ผมประเมินช่วงปี61เนี่ยมันระบาดอยู่แค่6ตำบล4อำเภอ2จังหวัดผมว่าตอนนั้นน่ะคือผมจบป.4จะประเมินรายได้คือมันน้อยผมก็บอกว่า100ล้านหมดมาวันนี้ผมคิดว่าเป็นก็เป็นพันล้านอะแล้วอย่างน้อย4ปีปลาจะลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได
1: ้พันล้านอย่างน้อย4ปีอาจารย์สรณัฐคิดว่าเราใช้งบเท่าไหร่คะ
3: ผมไม่ทราบแต่ว่าผมไปเก็บตัวอย่างมาทั่วประเทศ อันนี้แค่คลองเดียวนะมันมหาศาลมากมันประเมินไม่ถูกหรอกบางคลองมากบางคลองน้อยแต่มันเต็มไปหมดเลย
1: แต่ยังไงก็ต้องมีข้อมูลก่อนจะจัดการอะไรแบบน
3: ี้ใช่บางพื้นที่ที่มันระบาดน้อยเนี่ยมันก็อาจจะใช้กากชาปุ๊บมันก็หมดแล้วก็แล้วแต่คุณจะเอาอะไรจัดการพื้นที่มากหรือจะค่อยๆไล่มาจากน้อยๆแต่ตรงนี้มันกระทบคนเยอะ
1: แต่จนถึงวันนี้มันล่วงเลยมานานนะอาจารย์มันอยู่ในเฟสที่ยิ่งจัดการยากเพราะปลามันยิ่งตัวโตขึ้นนะเหมือนที่เรากินเมื่อกี้
2: เพิ่มมากขึ้น
1: ใช่ไหมคะ
2: แบบจำลองผมก็ทำมา2ปีที่แล้วปีละพันล้านเหมือนกันครับแต่ว่าทำต่อเนื่องนะใช่
1: อย่างต่ำกี่ปีอาจารย์คิดว่าเอาแบบสำรองที่อาจารย์สำรอง
2: คือสุดท้ายอะฮะมันไม่หมดมันก็ขยายพันธุ์อยู่ดีเพียงแต่ว่าเราจะเรียกว่ากดพีคมาเหมือนโควิดเป๊ะเลยฮะคือกดพีคมันลงมาแล้วมันก็จะเสถียรมันไม่ได้หายไปไหนเพราะนั้นแปลว่าจริงอะที่ผมคำนวณเราจะทำหนักๆเลยประมาณ14ปีพันล้านต่อเนื่อง14ปีแล้วมันจะเริ่มลงเราจะเริ่มลงน้อยลงได้อันนี้โดยเฉลี่ยนะครับคงมีช่วงพีคที่เยอะหน่อยอีกเหมือนกันแต่ว่าความเสียหายที่เราจะลดได้จะเยอะกว่าเยอะมากเพราะว่าเรียกว่าความเสียหายสะสมที่ประเมินไว้จากตามแบบจำลองนะ กือบสามแสนล้าน200,000กว่าล้านตอนถึงปี80นะครับสะสมไปเรื่อยๆนะมัน200,000ล้านได้ครับ
1: หนูเครียดเลยพี่ปัญญาม ันงบมหาศาลแล้วหนูไม่อยากกินแบบนี้ทุกมื้ออ่ะความหมองดำไม่ได้อยากกินอย่างอื่นให้มันหลากหลายอ่ะ
0: คือผมในฐานะว่าจริงๆผมเป็นชาวบ้านนะปลาหมอกหางดำไม่ได้กินยาทะเลไม่ได้กินปลาการังแต่มันกินลูกตัวลูกปูออกมาเล็กๆลูกกุ้งออกมาเล็กๆเพราะอันเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยมันต้องตระหนักเลยว่าเฮ้ยมันอันตรายผมถึงได้ออกมาพูดมีโอกาสที่ไหนเราก็จะพูดอย่างเงี้ยให้ทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยปลามันกินได้ไม่ใช่กินไม่ได้
1: แต่
0: เราจะมีมันกินเพียงอย่างเดียว
1: ไม่ได้มีมันกินเพียงอย่างเดียวไม่ได้ไม่ยอม
0: มนุษย์เราต้องกินความหลากหลายอ่ะ
1: งั้นขอเปลี่ยนเมนูทีมงานขออนุญาตได้ไหมคะช่วยเอาคางดำออกไปแล้วเอาเมนูใหม่มาให้เราอยากเห็นความหลากหลายบนโต๊ะอาหารบ้างอ่ะนั่งคุยกันจนไม่ไหวละอร่อยทุกเมนูวันนี้เป็นคางดำก็อร่อยนะคะด้วยความที่รสมือแม่ครัวอร่
2: อ
1: ยแต่ว่าเราไม่ได้อยากกินมันอย่างเดียวอ่ะเราอยากกินที่มันหลากหลายบ้าง
0: อันนี้ปลาดิน
1: ปลาดิน
0: หาเลยอาจารย์หาเลย
1: หนูทิ้งท้ายรายการด้วยภาพความหลากหลายเลยนะคะแจกข้าวกันกิน
0: บุคคลได้ไหม
1: พี่พยาก่อนเลยพี่พยาก่อนเลย
0: ใช่ไหมไม่ทานหรืออ
1: ๋อนับตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคมปี2569นะคะเรามีตัวเลขคนหายจากศูนย์คนหายมูลนิธิกระจกเงารวมทั้งคนนิรนามและศพนิรนามมากกว่า 2,500 คนค่ะหลายคนอาจจะโชคดีได้กลับบ้านแต่หลายคนก็ยังสูญหายและไม่ทราบชะตากรรมนะคะนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องติดตามคนหายให้เจอให้เร็วที่สุดภายใน24ชั่วโมงแรกค่ะ
4: อาทิตย์แรกเนี่ยเป็นข่าวหรือเป็นกระแสในโซเชียลเนี่ยควรจะถูกติดตามแต่พอมันไม่เจอเคสนั้นมันจะถูกหายไปจากสารระบบเลย
5: ให้ทุกหน่วยต้องดำเนินการโดยเคร่งครัดห้ามอ้างว่ายังไม่ครบ24ชั่วโมง
1: แปลว่าตอนนี้ประเทศไทยจะมีระบบการติดตามคนหายที่ดีมากขึ้นแต่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่ไม่น้อยค่ะ
6: ตอนนี้เราอยู่ในภาวะสังคมผู้สูงวัยอาจจะเป็นกลุ่มคนนิรนามต่อไปอาจจะกลายเป็นศพนิรนามได้ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือตัวระบบ
1: จะทำยังไงให้การติดตามคนหายในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลา14:05 น.เรามีนัดกันนะคะ
7: เมื่อตัวเลขกลายเป็นความตื่นกลัวภาพจำในอดีตก็วนกลับมา
8: ซึ่งจริงๆมันไม่ได้พุ่งมันกำลังค่อยๆลดลงไป
7: วันนี้การแพทย์ยืนยันตรวจไม่พบเชื้อเท่ากับไม่แพร่เชื้อ
9: สิ่งสำคัญของการดูแลทั้งหมดองค์รวมคือสุขภาพใจ
7: ยารักษาโรคได้แต่สังคมรับรู้ความจริงแค่ไหน Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS HIV 2026หยุดความกลัวด้วยความจริงวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 22:30 น.ทางไทย PBS
10: การแข่งขันด้านทักษะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก World Skill เซี่ยงไฮ้2026ส่งใจเชียร์เยาวชนทีมชาติไทย27คน22สาขาอาชีพจับใกล้ชิดกับทีมข่าวไทย PBS ส่งตรงจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเดี๋ยวเราพามาดูผลงานของน้อง22-27 กันยายนทางไทย PBS และทุกช่องทางออนไลน์ที่นี่ที่เดียว

หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: โรงพยาบาลพระยุพราชรับเสียใจพร้อมเร่งเยียวยาเหตุผู้ช่วยพยาบาลทำพลาดตัดนิ้วเด็ก1ขวบขาด
1: เจ้าหน้าที่ขอขยายเวลาย้าย4ศพชาวต่างชาติออกจากสุสานบางคล้าอ้างต้องใช้เวลาจัดเตรียมสถานที
0: ่คลังรับลูกนายกเดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสต่ออีก2เดือนชี้ยังมีงบเหลือ 4-5 หมื่นล้านบาท
1: ไอลอนัดมวลชนเดินขบวนจากลาดพร้าวไปหอศิลป์กทม.ที่กกต.สั่งฟ้องคั้วสว229คนนัดแถลงวันพรุ่งนี้บ่าย3
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณปวีณาฟักทองและผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้เริ่มกันที่เรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบนท้องถนนชวนคุณผู้ชมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกันนะคะถ้าเวลาถูกตำรวจเรียกคุณภัทรชัยถ้าคุณขับรถไปตำรวจเรียกคุณให้จอดคุณจะทำยังไง
0: ส่วนตัวยังไม่เคยเจอแต่แค่คิดว่าถ้าเจอกับตัวเราก็ต้องจอดเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเราทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่าตำรวจอาจจะเรียกเพื่อจะตรวจสอบนะ
1: ใช่ดังนั้นเราควรจะจอดเพื่อที่จะพูดคุยกับตำรวจว่าเราทำอะไรผิดกฎหมายบ้างแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคือมีตำรวจเนี่ยเขาไปเจอชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์กำลังซิ่งอยู่บนท้องถนนทีนี้เขาก็เลยเข้าไปเรียกปรากฏว่าคนขับรถมอเตอร์ไซคันนี้ไม่จอดขับหนีจนกระทั่งยางล้อหลังหลุดไปเลยค่ะบดไปทั้งวงล้อเปล่าๆแบบนั้นพาคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
2: เร็วสุดอยู่นะครับมาติน 1315 ครับผู้นำ
1: หลายคนถามว่าขับไปได้ยังไงนะคะล้อเป็นแบบนี้นี่เป็นคลิปในเพจ Facebook จ่าหน้าแมวโพสต์คลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสพ.เมืองอำนาจเจริญไล่จับวัยรุ่นซิ่งรถจักรยานยนต์หนีจนยางหลังหลุดค่ะแต่ว่ายังฝืนบิดหนีต่อโดยระบุว่าเวฟปีศาจของแท้หลายคนก็กระหน่ำแสดงความคิดเห็นเลยค่ะถ้าจะขี่ขนาดนี้ก็ปล่อยไปเถอะต้องยกให้ความพยายามของชายคนนี้นะคะที่พยายามขี่รถจักรยานยนต์บิดหนีจนยางหลังหลุดออกมาจากขอบแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดยังซิ่งต่อไปอย่างแน่วแน่ขับไปล้อสายไปไม่ล้มอีกด้วยที่สำคัญไม่มีสะดุดเลยค่ะตำรวจก็พยายามไล่ตามจริงๆแล้วรถตำรวจเนี่ยเป็นปกตินะก็ขับไล่ตามไปด้วยความระมัดระวังเพราะว่ากลัวเขาเนี่ยจะประสบอุบัติเหตุก็เลยต้องทิ้งระยะไม่เข้าใกล้มากค่ะพยายามตะโกนบอกให้หยุดหันมาดูล้อตัวเองด้วยกลัวที่จะถูกจับอย่างเดียวไม่กลัวว่าจะอันตรายเลยนะคะ

0: มันก็เลยกลายเป็นภาพออกมาแบบนี้ล่าสุดทีมข่าวไทย PBS สอบถามจ่าแมวค่ะบอกว่าสุดท้ายชายคนนี้ถูกจับนะคะในข้อหาท่อดังคุณผู้ชมได้ยินเสียงหรือเปล่าและที่สำคัญไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลังการโพสต์นี้เผยแพร่ไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่บอกเลยว่ายกนิ้วให้ความมุมานะของชายคนนี้ซิ่งหนีได้ทั้งที่ไม่มียางบางคนก็ถามไทยกันว่าเขาใช้ล้อยี่ห้ออะไรคะทำไมแข็งแรงทนทานขนาดนี้ขี่บดได้ไกลแถมยังไม่มีทีท่าว่าล้อจะบิดงออีกด้วยค่ะ
1: ครับขี่เร็วมากนะคุณผู้ชมแล้วที่หลายๆคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะเขารู้หรือเปล่าว่ายางล้อเนี่ยมันหลุดออกมาจากล้อแล้วภาพเมื่อสักครู่ที่ทีมงานเราเพลเนี่ยคือจะเห็นเลยว่าเขาหันหลังมาดูนะหันหลังมาดูแล้วก็เห็นแล้วว่าล้อรถของตัวเองเนี่ยมันหลุดออกจากวงล้อแล้วอ่
0: ะ
1: แต่ก็ยังไปต่อยังไม่ยอมหยุดและยังไปต่อสุดท้ายสาเหตุที่หนีก็คือท่อดังนะครับ
0: ล้อไม่หลุดล้อหลุดก็ยังต้องไปนะคะแบบนี้ปรับเปลี่ยนอารมณ์คุณผู้ชมมาดูหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความคืบหน้าของผู้ปกครองที่พาเด็กนักเรียนชั้นป.5ใช่ไหมคะที่มีการไปร้องเรียนเพราะว่าถูกคุณครูเนี่ยทำโทษนะคะ
1: ใช่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่คุณผู้ชมเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับสำหรับคนที่มีลูกมีหลานส่งไปที่เรียนที่โรงเรียนต่างๆแต่ปรากฏว่ามันมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นพ่อแม่เนี่ยพาเด็กชั้นป.5กับป.6เนี่ยไปร้องเรียนนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีกับครูสอนวิชาดนตรีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากอ้างบอกว่าลูกเนี่ยถูกครูทำโทษครับนายทรงพลสุขสมบูรณ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาเขต1พรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยนายฉัตรชัยกิติชัยนำกลุ่มผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนชั้นป.5และป.6 4คนนะครับ4คนนี้เป็นผู้เสียหายครับไปแจ้งความที่สภ.พระนครศรีอยุธยาหลังจากนักเรียนทั้งหมดถูกคุณครูสอนวิชาดนตรีโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำร้ายร่างกายและใช้อาวุธข่มขู่เด็กด้วยนะครับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากนักเรียนทั้ง4คนไม่ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีตามที่ครูเนี่ยมอบหมายเนื่องจากเด็กอ้างแบบนี้บอกว่าเด็กเนี่ยมีอาการป่วยแล้วก็บางรายเนี่ยไม่ทราบว่าตนเองเนี่ยมีชื่อถือป้ายด้วยก็เลยทำให้ไม่ได้เดินทางไปร่วมงานกีฬาสีตามที่ครูเนี่ยแจ้งเอาไว้นะครับทีนี้พอเด็กทั้ง4คนกลับมาเรียนตามปกติในวันถัดมาปรากฏว่าครูดนตรีเรียกตัวไปลงโทษที่ใต้ถุนอาคารและก็รวมไปถึงในห้องซ้อมดนตรีด้วยนักเรียนผู้เสียหายเนี่ยเล่าตรงกันบอกว่าถูกครูเนี่ยใช้เท้าเตะเข้าที่หลังแล้วก็หน้าท้องบางคนบอกแบบนี้บอกว่าถูกใช้มีดจี้ที่หน้าอกพร้อมกับข่มขู่ด้วยคำพูดให้ย้ายโรงเรียนไปก็เลยทำให้เด็กหลายคนเนี่ยที่โดนครูทำโทษเกิดความหวาดกลัวเลยนะครับ
0: ค่ะแม่ของเด็กคนหนึ่งนะคะก็เล่าว่าครูที่ก่อเหตุเดินทางมาขอโทษที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็ยอมรับว่าที่คุณครูเขาทำไปเพราะว่าความเครียดเนื่องจากว่าใกล้ถึงวันงานแล้วแต่ว่าไม่มีคนถือป้ายแต่กลุ่มผู้ปกครองก็ยังติดใจค่ะจึงไม่ขอรับคำขอโทษแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
2: เพิ่งมาขอโทษเข้ามาขอโทษที่บ้านเข้ามาพูดคุยแต่เราก็ยังแบบว่าก็คือยังไม่อะไรค่ะถึงว่าเราก็คุยไปงั้นคุยเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็คือรับฟัง
2: ใช่รับฟัง
3: แล้วเขาให้เหตุผลว่าไงเบื้องต้นที่คุย
2: เขาให้เหมือนเขาไม่ให้เหตุผลเขาพูดคำว่าขอโทษเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขาให้เหตุผลหรือว่าอะไรเขาก็ไม่ให้เหตุผลเขาก็ขอโทษ
3: เราคุยไม่ถามทำไมถึงทำอะไรอย่างเงี้ย
2: ถามนะว่าทำไมถึงทำเขาบอกว่าวันนั้นมาเป็นวันที่ลูกต้องถือป้ายแต่ลูกไม่ไปมันจวนตัวแล้วไงเขาก็เลยต้องหาคนมาแทนก็เหมือนเขาโดนแบบกดมาอย่างเงี้ย
3: ครับ
2: ใช่เขาก็เลยแบบเครียดอะไรประมาณนี้แหละมั้ง
1: ด้านนายทรงพลระบุเพิ่มเติมแบบนี้นะครับบอกว่าเบื้องต้นได้ประสานไปยังเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในวันพรุ่งนี้โดยจะมีการผลักดันให้มีโทษให้ออกจากราชการพร้อมกับส่งทีมทนายความเข้าไปดูแลคดีแล้วก็จะนำนักเรียนทั้ง4คนไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไปขณะที่พนักงานสอบสวนสภ.พระนครศรีอยุธยาได้มีการลงบันทึกประจำวันและก็เตรียมประสานทีมสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำนักเรียนทั้ง4คนก่อนจะเรียกตัวครูผู้ถูกกล่าวหามาสอบสวนตามกฎหมายต่อไป ทางนี้บอกว่ายังคงต้องรอดูท่าทีของโรงเรียนต้นสังกัดของครูผู้ก่อเหตุด้วยนะครับว่าทางโรงเรียนจะมีบทลงโทษเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าในวันพรุ่งนี้นะครับยังอยู่ที่เรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่โลกออนไลน์ให้ความสนใจเด็กคนหนึ่งคุณผู้ชมเขาป่วยนะครับไปที่โรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าพออาการป่วยหายแล้วกำลังจะเดินทางกลับบ้านปรากฏว่าผู้ช่วยพยาบาลครับใช้กรรไกรไปตัดสายน้ำเกลือแต่ปรากฏว่าไปถูกนิ้วของเด็กเนี่ยขาดเลยแม่ก็เลยนำเรื่องนี้มาร้องเรียนนะครับเพื่อขอความเป็นธรรมล่าสุดเนี่ยคืออาการของเด็กตอนนี้ทางแพทย์ได้มีการต่อนิ้วของเด็กแล้วแต่สิ่งที่ต้องตามกันต่อก็คือนิ้วของเด็กเนี่ยจะสามารถกลับมาใช้งานได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
0: แน่นอนเรื่องนี้ทำให้พ่อแม่เสียใจเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยที่ตัวเองดูแลมาอย่างใกล้ชิดก็ดูแลเนื่องจากว่าเขามีอวัยวะครบทั้ง32ส่วนแต่ต้องมาประสบเหตุครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของเด็กหรือไม่ทางโรงพยาบาลเองค่ะซึ่งเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาและทางสสจ.จังหวัดยโสธรก็ออกแถลงการนะคะยืนยันว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมเยียวยาตามสิทธิ์เพื่อเป็นการชดเชยและให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่โดยจะมีการปรับปรุงกระบวนการการทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกค่ะแม่ของเด็กคนหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความระบุนะคะว่าพาลูกชายอายุ1ขวบชื่อว่าน้องยูฟ่าค่ะไปหาหมอด้วยอาการไข้หวัดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดยโสธรหลังจากนอนรักษาตัว10คืนหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่11กันยายนค่ะระหว่างที่ผู้ช่วยพยาบาลเอากรรไกรสอดเข้าไปเพื่อที่จะตัดเทปที่ติดเข็มน้ำเกลือกลับไปโดนนิ้วชี้ของลูกชายทำให้นิ้วเนี่ยขาดออกมาเลยค่ะหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแม่ก็ระบุเพิ่มเติมนะคะว่าแม่รอน้องอยู่หน้าห้องนะครับขอให้หนูปลอดภัยขอให้คุณหมอต่อได้สำเร็จเกิดมาครบ32ส่วนแต่ผู้ช่วยพยาบาลมาทำให้นิ้วหนูขาดจะกลับบ้านได้อยู่แล้วแม่จะขาดใจอยู่แล้วลูกค่ะ
4: ครับใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็น
1: คือพอแม่เขาไปเห็นภาพนี้หัวอกคนเป็นแม่รับไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆลูกกำลังจะออกจากโรงพยาบาลอยู่แล้วแม่ตั้งข้อสังเกตแบบนี้บอกว่าผู้ช่วยพยาบาลไม่ระมัดระวังเลยเพราะขนาดที่ถอดสายน้ำเกลือเนี่ยแม่เห็นว่าผู้ช่วยคนดังกล่าวคือไม่พยายามที่จะคลี่เทปครับแล้วผ้าก๊อซออกก่อนด้วยแต่ปรากฏว่าผู้ช่วยพยาบาลคนนี้เนี่ยกลับใช้กรรไกรครับสอดเข้าไปแล้วตัดทันทีเลยพอจังหวะที่ใช้กรรไกรสอดเข้าไปแล้วตัดทันทีเนี่ยก็เลยส่งผลทำให้กรรไกรเนี่ยไปโดนนิ้วของลูกจนสุดท้ายนิ้วของลูกขาดเลยครับ
5: โดยตัดเข้าไปที่โซ่ทางนิ้วชี้ข้างขวาน้องค่ะโดยที่ไม่ได้แกะดูหรือว่าขี้ดูนิ้วมือเด็กเลยคือเรื่องที่จะแย่เข้าไปแล้วก็ตัดเลยคือตอนนั้นก็ตัดไปได้สักพักค่ะเหมือนมันไม่ขาดสักทีน้องก็มีการร้องแล้วก็ดิ้นคุณแม่ก็จับน้องไว้แล้วก็แม่ก็ได้ดูที่มือน้องที่คุณหมอที่ผู้ช่วยพยาบาลกำลังทำค่ะก็ได้ถามผู้ช่วยพยาบาลว่าตัดโดนนิ้วมือน้องหรือเปล่าคะคือตอนที่พูดจบก็คือผู้ช่วยพยาบาลได้ตัดนิ้วน้องขาดไปแล้วค่ะ
0: เหตุการณ์นี้เนี่ยพอผู้สื่อข่าวไปพูดคุยทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต่างร้องไห้เสียใจนะคะเพราะว่าบอกว่าในฐานะที่คนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นลูกเจ็บขนาดนี้เนี่ยเหมือนใจจะขาดอะค่ะทีนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทามีการออกแถลงการในช่วงเวลาไร่เรียกันค่ะเป็นการไร่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าเด็กชายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาตั้งแต่วันที่2กันยายนด้วยภาวะติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารได้รับการดูแลรักษาจนอาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับกุมารแพทย์ให้กลับบ้านได้ในวันที่11กันยายนแต่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วยกลับบ้านและการถอดสายให้สารน้ำเกิดอุบัติเหตุก็คือทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณนิ้วชี้ข้างขวาแพทย์ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยทันทีประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ พสิทธิประสงค์จนผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลัง

0: ากผ่าตัดทีมแพทย์และพยาบาลได้ติดตามดูแลอาการอย่างใกล้ชิดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนด้านการรักษาพยาบาลยืนยันว่าจะดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทั้งในขณะที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลและหลังจากที่กลับไปอยู่กับครอบครัวรวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายการชดเชยการเยียวยาตามสิทธิ์อย่างเต็มที่และเป็นธรรมนอกจากนี้โรงพยาบาลจะดำเนินการทบทวนให้บริการและระบบความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยอย่างรอบด้านกำหนดแนวทางป้องกันปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกค่ะ
1: ครับและแม้ว่าเราจะได้เห็นแถลงการจากทางโรงพยาบาลแล้วก็รวมไปถึงสสจยโสธรจะออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่ผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยใช้กรรไกรไปตัดโดนนิ้วของเด็ก1ขวบแต่ถ้าไปฟังมุมมองของครอบครัวครับครอบครัวบอกว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรร
0: ม
1: เพราะไม่แน่ใจเหมือนกันว่านิ้วที่ถูกต่อไปเนี่ยจะใช้การได้กี่เปอร์เซ็นต์ล่าสุดก็เลยเดินทางเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมกับสายไหมต้องรอดนะครับหวั่นว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับวันนี้ครอบครัวของเด็กชายผู้บาดเจ็บได้เข้าไปร้องทุกข์ต่อสายไหมต้องรอดเนื่องจากหวั่นใจว่าจะไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาอย่างเหมาะสมพร้อมกับเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยสอดสายน้ำเกลือแล้วก็ใช้กรรไกรสอดตัดเทปติดผ้าก๊อตไปรัดสายน้ำเกลือที่บริเวณมือของลูกชายแต่ผิดพลาดตัดโดนนิ้วของลูกชายหลังจากเกิดเหตุเนี่ยโรงพยาบาลได้ส่งตัวลูกชายไปยังโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อผ่าตัดต่อนิ้วซึ่งทีมแพทย์เนี่ยผ่าตัดต่อนิ้ว2รอบจนสำเร็จด้วยดีแต่ยังคงต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะมีการประเมินการใช้งานของนิ้วในระยะยาวเนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันได้ว่านิ้วของเด็กจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ครับ
2: อยากให้ผมสำหรับผมนะเป็นพ่อเด็กนะครับสำหรับเด็กผมเนี่ยอยากให้มากกว่านี้เลยครับสำหรับเด็กเนี่ยคือต้องดูแบบไม่น่าแบบทำมันง่ายเกินขนาดนั้นนะครับสำหรับเด็กเนาะผมว่ามันคือเด็กน้องก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรแบบยังพูดไม่ได้นะครับน้องเพิ่งตัวนิดเดียวแต่ก็ทำไมต้องแบบทำแบบมักง่ายเกินนะครับมันไม่น่าพลาดได้แค่นี้พูดถึงถ้าแบบอยากให้ระมัดระวังมากกว่านี้ครับก็คือโรงพยาบาลก็ไม่ใช่โรงพยาบาลเล็กๆนะครับที่อำเภอก็ถือว่าโอเคครับ
1: และแม้ว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรจะออกเอกสารยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ผู้ช่วยพยาบาลรักษาผิดพลาดนะครับแต่ทางครอบครัวก็ยังคงเดินหน้าร้องขอความเป็นธรรมกับทางสายไหมต้องรอดเพราะครอบครัวบอกแบบนี้บอกว่าหลังจากนี้กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ
0: มาดูความคืบหน้าการตรวจสอบการใช้เงินวัดและการบริหารจัดการเงินวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะเมื่อวานคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพในโลกออนไลน์ที่ผู้สื่อข่าวไปปักหลักทำข่าวติดตามบรรยากาศและความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานี้ปรากฏว่ามีภาพของคนที่เข้ามาข่มขู่คุกคามทำให้สื่อมวลชนเนี่ยอาจจะเกิดความไม่สบายใจในการปฏิบัติหน้าที่และอาจจะทำให้การทำหน้าที่ครั้งนี้ได้รับผลกระทบนะคะล่าสุดสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้มีการออกแถลงการโดยเป็นการขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและก็เคารพถึงสิทธิของสื่อมวลชนหลังจากที่ถูกคุกคามขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ส่วนบรรยากาศภายในวัดวันนี้พบว่ายังคงมีพุทธศาสนิกชนเข้าไปกราบไหว้พระทำบุญและเข้าชมวัดค่ะถึงแม้ว่าจะมีการดำเนินคดีกับอดีตเจ้าอาวาสก็ตามค่ะบรรยากาศที่วัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยี่ยมชมโบราณสถานภายในวัดอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการดำเนินคดีกับนายโชติอดีตเจ้าอาวาสและศิกาเอกคนสนิทในข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์ของวัดและการฟอกเงินพ่อค้าแม่ค้าภายในวัดระบุว่าหลังจากอดีตเจ้าอาวาสได้ลาสิกขาและมีการตรวจสอบการเงินของวัดก็ยังมีประชาชนเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะบางส่วนก็มองว่ามีคนเดินทางมาที่วัดมากกว่าที่คาดไว้อีกด้วยแต่ระหว่างที่ทีมข่าวลงพื้นที่กลับเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นค่ะเมื่อชายคนหนึ่งขี่

0: รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในวัดผู้สื่อข่าวก็พยายามเข้าไปสอบถามนะคะแต่ว่าลูกศิษย์ของนายโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ก็มีการขี่รถแล้วก็ยังถือมีดปลายแหลมเนี่ยเข้ามาต่อว่าผู้สื่อข่าวแล้วก็ทำให้มีปากเสียงกันเกิดขึ้นค่ะระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ประชาชนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามเข้ามาห้ามปรามเหตุการณ์ค่ะ
1: ป้าวุ่นวายอะไรอ่ะป้าแล้วป้าปวดอะไรอ่ะป้าวุ่นวายอะไรฮะ
2: ฮะเอาไม่อ่ะไป
3: กดอย่านะอย่าแนะเรียกตำรวจมาเลย
4: ป้าตำรวจตำรวจขาข
1: ามีแทงเออแจ้งความ
5: เป็นภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี
0: ้
5: น
0: ัก
5: ข่าวก็งงว่าเป็นใคร มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสร้างความหวาดกลัวนะครับและหลังจากเกิดเหตุครับล่าสุดสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยออกแถลงการขอให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงความปลอดภัยและก็เคารพสิทธิของสื่อมวลชนในการปฏิบัติหน้าที่โดยย้ำว่าการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนโดยสุจริตไม่ควรต้องเผชิญกับการข่มขู่คุกคามหรือการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบพร้อมกับระบุว่าหากบุคคลใดเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อไม่เหมาะสมสามารถร้องเรียนหรือว่าดำเนินการผ่านช่องทางตามกฎหมายและรวมไปถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องได้แต่ไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุผลรองรับการข่มขู่หรือว่าใช้ความรุนแรงต่อผู้ปฏิบัติงานสื่อนะครับ
0: ส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดีค่ะนายโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และศรีกาเอผู้ต้องหาทั้ง2คนนะคะตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำสระบุรีค่ะนายยุทธนาปรึงศรีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ให้ข้อมูลว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนมีร่างกายแข็งแรงไม่พบความผิดปกติและไม่มีโรคประจำตัวส่วนสภาพจิตใจมีความกังวลอยู่บ้างจากการเปลี่ยนสถานที่และต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจำโดยภาพรวมยังสามารถปรับตัวได้ดีค่ะสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติมื้อเย็นเป็นแกงมะเขือไก่ส่วนมื้อเช้าเป็นแกงลูกชิ้นหมูนะคะซึ่งทั้งคู่ก็สามารถนอนหลับได้ตามปกติไม่มีการร้องขอสิ่งอำนวยความสะดวกหรือการดูแลเป็นพิเศษค่ะ
5: ดูความคืบหน้าทางคดีกันหน่อยนะครับมีข้อมูลจากพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์อุหาสวรรค์ผู้บังคับการกองปราบปรามให้ข้อมูลบอกว่าขณะนี้ตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งตำรวจแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือการตรวจสอบกรณีที่มีการกล่าวหาว่าอดีตเจ้าอาวาสนำเงินวัดเข้าไปยังบัญชีส่วนตัวขณะที่มีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดส่วนที่2ก็คือการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยถูกโอนไปยังบุคคลใดและมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าร่วมการกระทำความผิดเพิ่มเติมหรือไม่เบื้องต้นตำรวจคาดว่าคดีนี้อาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มเติมประมาณ 1-2 คนแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นบุคคลใดหรือเป็นคฤหัสถ์หรือพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินบอกว่าขณะนี้กองบังคับการปราบปรามได้มีการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.แล้วเพื่อร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงินและก็ความเชื่อมโยงของเงินที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตรวมถึงบุคคลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดด้วยส่วนเรื่องของกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถระบุได้แต่ก็ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดก่อนจะมีการแถลงความคืบหน้าให้สื่อมวลชนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: และไม่ใช่เพียงวัดพุทธไทยสวรรค์เท่านั้นนะคะที่เป็นวัดขนาดใหญ่ที่พบปัญหาเกี่ยวกับการเงินภายในวัดเพราะว่าวัดขนาดเล็กก็มีการพบกรณีเงินบริจาคสูญหายเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นที่วัดโคกอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชาวบ้านไปพบว่าเงินในตู้บริจาคซึ่งเป็นเงินสำหรับชำระหนี้ค่าน้ำค่าไฟของทางวัดเนี่ยหายไปหลายครั้งค่ะทีนี้เขาก็เลยมีการแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ด้านหลังพระประธานเพื่อที่จะหาตัวคนที่นำเงินออกจากตู้ไปจนกระทั่งที่ปรากฏ ก็คือภาพของพระลูกวัดเนี่ยแหละค่ะรูปหนึ่งใช้ลวดสอดผ่านช่องตู้แล้วเกี่ยวธนบัตรออกมาชาวบ้านก็เลยนำหลักฐานนี้ไปแจ้งความกับตำรวจสภ.บางปะหันค่ะก่อนที่จะควบคุมตัวพระรูปดังกล่าวให้ลาสิกขาและเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ

0: ดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่เป็นความกังวลของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับกรณีของสุสานที่มาตั้งอยู่ในพื้นที่ของชุมชนล่าสุดความคืบหน้าเรื่องนี้คือผู้แทนบริษัทที่ดูแลสุสานที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรามีการประสานฝ่ายปกครองครับจะขอขยายระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างโดยอ้างแบบนี้บอกว่าต้องการใช้เวลาในการจัดเตรียมสถานที่เราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะครับกับคุณรัตนกรโตหมัดครับรายงานสดมาจากอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราคุณรัตนกรเชิญครับ
1: คุณพัทรชัยคุณปวีณาคุณผู้ชมครับเดิมเนี่ยทางด้านของผู้แทนบริษัทบอกว่าจะเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง4ศพเนี่ยออกจากสุสานภายในวันนี้คือ2วันหลังจากที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ครับแต่สุดท้ายวันนี้ก็ไม่ได้มีการดําเนินการครับเพราะว่าให้ผลว่าต้องเตรียมสถานที่และก็มีวิธีการดําเนินการที่ต้องใช้เวลาจึงต้องขยายกรอบออกไปก่อนครับคุณผู้ชมครับวันนี้เดิมเป็นวันที่ครบกำหนด2วันนะครับตามกรอบระยะเวลาที่ผู้ดำเนินการแทนบริษัทกาชาบาดจำกัดระบุว่าจะเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกจากสุสานในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับจากกรอบระยะเวลาเดิมคุณผู้ชมก็คือมีการกำหนดไว้เนี่ยทางด้านของฝ่ายปกครองในพื้นที่นะครับบอกว่าต้อง7วันที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จซึ่งจะครบกำหนดนะครับในวันพุธที่16กันยายนนี้แล้วก็ผู้แทนบริษัทเนี่ยก็ได้รับปากคุณผู้ชมว่าจะเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่นะครับซึ่งขณะที่ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาทางด้านของผู้แทนก็มาบอกนะครับว่าจะย้ายให้เรียบร้อยภายในวันนี้ครับแต่จนถึงขณะนี้คุณผู้ชมยังไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับที่จะย้ายร่างของผู้เสียชีวิตออกจากสุสานโดยฝ่ายปกครองนะครับอยู่ระหว่างการประสานบริษัทผู้ดูแลพื้นที่และก็รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อกำหนดทั้งสถานที่รองรับและขั้นตอนการนำร่างออกจากสุสานให้เป็นไปตามกฎหมายและที่สำคัญต้องเป็นไปตามหลักศาสนาด้วยครับคุณผู้ชมมีรายงานนะครับว่าญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง2ร่างได้เข้ามาแสดงตัวแล้วนะครับและก็เตรียมเอกสารเพื่อยืนยันความสัมพันธ์และก็ขอรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแต่ขณะอีก2ร่างนะครับยังไม่มีญาติติดต่อเข้ามาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ครับภรรยาของชายชาวอิสราเอลที่ถูกฝังอยู่ในสุสานบอกว่าก่อนเสียชีวิตสามีเคยแสดงเจตจำนงคุณผู้ชมครับว่าต้องการนำร่างไปประกอบพิธีชาปนกิจและก็ครอบครัวเนี่ยก็พร้อมดำเนินการนะครับหากสามารถนำร่างออกจากพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับโดยยืนยันนะครับว่ามีเอกสารจากโรงพยาบาลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตพร้อมจะนำเอกสารเนี่ยมาแสดงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันตัวบุคคลและดำเนินการรับร่างกลับไปครับก่อนหน้านี้บอกว่าเคยพยายามติดต่อบริษัทผู้ดูแลสุสานเพื่อขอให้ช่วยดำเนินการแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับเพราะว่าบริษัทอ้างว่าต้องประสานเรื่องสถานที่แห่งใหม่ก่อนรวมถึงขั้นตอนการเคลื่อนย้ายที่ต้องสอดคล้องกับหลักศาสนาด้วยครับคุณผู้ชมครับผมถามไปยังทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราบอกว่าล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับผู้แทนบริษัทได้มีการติดต่อมายังฝ่ายปกครองท้องถิ่นนะครับบอกว่าขอขยายกรอบระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายศพออกไปก่อนโดยให้เหตุผลครับว่าต้องเตรียมสถานที่และวิธีการเคลื่อนย้ายศพแต่จะขยายเวลาดังกล่าวกี่วันนั้นยังไม่มีการระบุออกมาอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งการประสานมาของบริษัทผู้แทนเนี่ยผู้ว่าบอกว่าเป็นการประสานมาแบบปากเปล่านะครับต้องรอเอกสารอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับส่วนแนวทางการเคลื่อนย้ายที่บริษัทเสนอคุณผู้ชมครับมีรายงานว่าจะย้ายไปที่สุสานย่านเจริญกรุงกรุงเทพมหานครครับซึ่งบริษัทเนี่ยได้เช่าพื้นที่ไว้และก็มีหลุมฝังศพชาวอิสราเอลอยู่ที่นั่นนะครับประมาณ49หลุมครับอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับการย้ายร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันทีครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนครับว่าการยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตเนี่ยใครที่เสียชีวิตและถูกนำมาฝังไว้ที่นี่ชื่อว่าอะไรสัญชาติอะไรสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรต้องมีข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้ต้องรอดูนะครับเพราะว่าช่วงประมาณ4โมงเย็นของวันนี้จะมีการประชุมนะครับสำหรับทางด้านของนายพลพีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับพูดคุยกับฝ่ายปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อที่จะระบุแนวทางและก็การบ้านที่มอบไว้นะครับว่าต้องไปตรวจสอบมาให้ครบทั้ง

0: ศพนะครับว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรและก็รวมไปถึงไปตรวจสอบด้วยว่าที่มาของการอนุญาตให้มีการจัดตั้งสุสานนั้นชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ต้นหรือไม่ครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนกรครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงการเข้ามาของชาวอิสราเอลบางกลุ่มที่ไม่เคารพกฎหมายมีพฤติกรรมที่ให้คนไทยเป็นนอมินีการครอบครองที่ดินการทำธุรกิจล่าสุดก็เลยมีการไปสำรวจจากนิดาโพค่ะจากกลุ่มตัวอย่างนะคะพบว่าประมาณร้อยละ 77.49 เนี่ยเขาอยากให้รัฐบาลช่วยบังคับใช้กฎหมายในการจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพเผยผลสำรวจเรื่องชาวยิวโดยสำรวจประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปรวมกลุ่มตัวอย่าง 1,410 ตัวอย่างถามถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยพอถามถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและการกระทำที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยค่ะพบว่าร้อยละ 71.22 ระบุว่าไม่เคารพกฎหมายรองลงมาร้อยละ 46.39 ระบุว่าพูดจาไม่สุภาพแสดงอาการดูถูกคนไทยขณะที่ร้อยละ 45.96 ระบุว่าไม่เคารพวัฒนธรรมไทยและร้อยละ 40.03 ระบุว่าไม่เคารพวิถีชุมชนค่ะ
1: นอกจากนี้ยังไปสำรวจเรื่องของการที่ชาวอิสราเอลที่เข้ามาทำผิดกฎหมายในบ้านเราเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างนะครับจากการสำรวจพบว่าผลสำรวจ 31.44% ระบุว่าใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อถือครองที่ดินขณะที่ร้อยละ 29.04 ครับระบุว่าใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อถือครองธุรกิจส่วนลำดับถัดมาครับร้อยละ 20.08 ระบุบอกว่าแสดงอาการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางเชื้อชาติเผ่าพันธุ์และก็รวมไปถึงศาสนาและลำดับถัดมาร้อยละ 19.93 ระบุบอกว่าไปพบข้อมูลว่ามีการตั้งสุสานของชาวอิสราเอลในไทยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างบอกว่าค่อนข้างกังวลเลยนะครับ
2: ทีนี้ไปถามกลุ่มตัวอย่าง 1,164 เกี่ยวกับมาตรการของประเทศไทยนะคะในการจัดการการทำผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยร้อยละ 77.49 ค่ะระบุว่าเจ้าหน้าที่ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดรองลงมาค่ะ 45.45 ระบุว่ารัฐควรลดระยะเวลาอนุญาตการพำนักอาศัยของชาวอิสราเอลในประเทศไทยและร้อยละ 38.49 ระบุว่าการดำเนินการให้สถานทูตอิสราเอลกำกับพฤติกรรมของชาวอิสราเอลในประเทศไทยอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีความเห็นนะคะว่าคนไทยควรร่วมมือต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและรัฐควรพิจารณาเรื่องประเด็นความมั่นคงของชาติจากการขยายตัวของชุมชนชาวอิสราเอลในประเทศไทยและให้มีการเนรเทศผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายออกจากราชอาณาจักรค่ะ
1: พรุ่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญหน้าการเมืองนะครับกับกรณีที่กกต.จะมีการลงมติคดีหัวเลือกสว.เป็นรายบุคคลก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็มีกิจกรรมสำคัญคือการเดินรณรงค์ระยะทาง12กิโลเมตรของเครือข่ายภาคประชาชนนำโดยสำนักงานไอลอหรือว่าไอลอเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการเรียกร้องให้กกต.มีมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวเลือกสว.ทั้ง229คนโดยขบวนเนี่ยจะเริ่มออกเดินทางจากหน้าสำนักงานไอลอมุ่งหน้าสู่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแยกปทุมวันซึ่งวันนี้จากการสำรวจก็มีนักเคลื่อนไหวและก็นักการเมืองจากพรรคประชาชนเข้าร่วมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณยานีไหว้ครูนะครับรายงานสดมาจากซอยอารีถนนพหลโยธินเชิญครับ
3: เป็นกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของภาคประชาชนที่ส่งข้อเรียกร้องไปยังกกต.ให้ส่งฟ้องคดีหัวสว.ไปยังศาลฎีกาค่ะผ่านมากว่า2ชั่วโมงแล้วค่ะสำหรับการเดินเท้าระยะทาง12กิโลเมตรกับขบวนประชาชนจุดมุ่งหมายเรียกร้องให้กกต.มีมติสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.ทั้ง229คนค่ะเริ่มต้นการเดินจากหน้าสำนักงานไอลอค่ะที่ลาดพร้าว25ปลายทางที่หอศิลป์แยกปทุมวันซึ่งขบวนมีทั้งประชาชนนักการเมืองอย่างนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.กทม.ของพรรคประชาชนรวมถึงนักวิชาการอย่างรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรค่ะก็มาร่วมปั่นจักรยานรณรงค์ด้วยค่ะ
4: ก็เราชัดเจนนะครับเรามีเอกสารหลักฐานการโกงในคดีนี้จำนวนมากนะครับถ้าสั่งไม่ฟ้องส่วนของคนไหนเราก็จะเอาหลักฐานส่วนของคนนั้นมาเปิดเผยถ้าสั่งไม่ฟ้องทั้งหมดเปิดเผยทั้งหมดนะครับ แต่ยืนยันครับนั่นไม่ใช่

ที่เราอยากทำเลยนะครับสิ่งที่เราอยากทำคือพรุ่งนี้มะรืนนี้เราอยากนอนเฉยๆนะครับแล้วให้กกต.สั่งฟ้องไปทั้งหมดแล้วเอาเอกสารทั้งหมดไปนำเสนอตามกระบวนการของศาลเราไม่อยากเป็นคนเปิดเผยเองนะครับแต่ถ้าจำเป็นถ้าสั่งยุติคดีไปแล้วเราไม่เหลืออะไรแล้ว

0: ะเพราะนั้นเรื่องนี้ผมว่าถึงณจุดนี้ก่อนเนี่ยก่อนที่กกต.วันพรุ่งนี้จะมีมติเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของพวกเราในฐานะประชาชนทุกๆคนนะครับก็คือการออกมาส่งเสียงเรียกร้องว่าอยากจะให้กกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ให้กำลังใจกกต.ทุกคนครับ
1: โดยขบวนผู้ชุมนุมค่ะยาวเกือบ500เมตรค่ะเดินบนฟุตบาททางเท้าภายใต้การดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่และระหว่างเดินทางนั้นก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่อยู่ข้างทางแล้วก็มีบางส่วนค่ะมาร่วมขบวนระหว่างทางด้วยทั้งใส่ชุดนักวิ่งบ้างก็ปั่นจักรยานมาร่วมค่ะซึ่งขบวนก็แวะทำกิจกรรมในบางช่วงค่ะในการกางป้ายผ้าข้อความนะผ้าข้อความค่ะว่ากกต.ต้องมีมติฟ้องสว.หรือแวะทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในจุดที่มีบุคคลสัญจรผ่านเช่น5แยกลาดพร้าวบิ๊กซีสะพานควายก่อนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางแยกปทุมวันหอศิลป์ในช่วงเวลา 16:00 น.ค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้ไอลอว์ก็บอกแล้วนะคะว่าไม่ได้ไปทำกิจกรรมที่สำนักงานกกต.ค่ะขณะที่พรรคประชาชนค่ะก็จะมีการแถลงท่าทีหลังจากที่ทางกกต.มีมติออกมาในช่วงเย็นค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีครับนอกจากวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ก็น่าจับตามองนะครับว่าจะมีมวลชนออกมามากน้อยแค่ไหนครับฝั่งของกกต.เองเขาก็คาดการแบบนี้ว่าน่าจะมีมวลชนเดินทางเข้ามาติดตามสถานการณ์การลงมติคดีหัวสว.วันพรุ่งนี้ก็เลยมีการประสานกองบังคับการตำรวจนครบาล2แล้วก็สน.ในพื้นที่จัดกำลัง1กองร้อยครับเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดทั้งวันเลยนะครับ
3: แน่นอนการประชุมของกกต.จะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะหลายคนก็จับตาว่าผลจะออกมาเมื่อไหร่ช่วงแรกเนี่ยมีการบอกว่าจะมีการเผยแพร่ผลการลงมติเป็นเอกสารข่าวกระทั่งล่าสุดได้มีการชี้แจงใหม่ค่ะกกต.ยืนยันว่าจะมีการเปิดการแถลงข่าวนะคะแต่จะเป็นการสงวนสิทธิ์เฉพาะสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเท่านั้นค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานกกต.ได้มีการแจ้งสื่อมวลชนที่ต้องการเข้าฟังการแถลงข่าวผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันพรุ่งนี้โดยระบุเวลาว่าเป็นเวลา 15:00 น.ค่ะที่หอประชุม201ชั้น2ให้ลงทะเบียนภายในวันนี้นะคะในเวลา 16:30 น.โดยย้ำว่าถ้าลงทะเบียนหลังเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมแถลงข่าวนอกจากนี้ยังกำหนดมาตรการการฟังแถลงข่าวก็คือสงวนสิทธิ์เฉพาะสื่อที่ลงทะเบียนเท่านั้นโดยแต่ละสำนักข่าวสามารถส่งผู้แทนร่วมได้ไม่เกิน3คนทั้งนี้สื่อที่ลงทะเบียนสามารถรับบัตรสื่อมวลชนที่ห้องประชุม201ตั้งแต่เวลา 13:30 น.เป็นต้นไปบริเวณประตูทางเข้าสำนักงานกกต.ค่ะส่วนสื่อมวลชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้สังเกตการบุคคลภายนอกจะไม่สามารถร่วมฟังการแถลงข่าวในห้องได้นะคะแต่ติดตามการแถลงข่าวผ่านโทรทัศน์วงจรปิดที่จัดไว้ให้นอกสำนักงานกกต.การแถลงข่าวจะมีขึ้นหลังการประชุมค่ะเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยกำหนดว่าการประชุมพิจารณาคดีจะเริ่มในเวลา 10:00 น.ซึ่งก็ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะและตลอดทั้งวันก็มีกระแสข่าวค่ะว่ากกต.จะยกเลิกการแถลงข่าวตามกำหนดการเดิมหรือไม่ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะต้องมีการแถลงแน่นอนเพราะว่าเปิดให้สื่อมวลชนนั้นลงทะเบียนแล้วค่ะ
2: ครับส่วนขั้นตอนในการลงมตินะครับมีรายงานบอกว่ากกต.แต่ละคนเขาจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการรวบรวมความเห็นของคณะกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือเป็นมติเอกฉันท์มาจัดทำเป็นคำวินิจฉัยครับแล้วก็เป็นไปได้สูงที่การแถลงจะไม่มีการระบุจำนวนเสียงกกต.ที่ลงมติว่าเป็นเท่าใดใครเป็นเสียงข้างมากใครเป็นเสียงข้างน้อยรวมถึงไม่มีการระบุรายชื่อผู้ถูกกล่าวหากรณีที่กกต.มีมติให้ส่งสารฎีกาพิจารณาแต่จะเป็นการระบุจำนวนคนเท่านั้นโดยความชัดเจนบอกว่าจะให้รอคำวินิจฉัยและคำสั่งรับฟ้องของศาลฎีกาเป็นหลักนะครับ
3: สำนักงานกกต.ประเมินว่าอาจมีกลุ่มมวลชนมาเกาะติดการลงมติและทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ค่ะจึงมีการเตรียมเรื่องมาตรการความปลอดภัยประสานกับกองบังคับการตำรวจนครบาล2ตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องและขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความสงบเรียบร้อยจำนวน1กองร้อยรวมทั้งมีการกั้นพื้นที่ให้สื่อมวลชนประชาชนอยู่บริเวณภายนอกสำนักงานจนกว่าจะถึงช่วงใกล้แถลงข่าวจึงเปิดให้สื่อมวลชนเข้ามาในพื้นที่เพื่อฟังการแถลงข่าวได้ค่ะ
2: เปลี่ยนอารมณ์มาดูกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับใกล้จะช่วงสิ้นปีหลายคนก็วางแผนการท่องเที่ยวเพราะถ้าไปถามผู้ประกอบการหลายคนสะท้อนบอกว่าช่วงนี้มันชะลอตัวเหลือเกินดูจะเงียบๆนะครับ

0: แต่ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มที่ดีเพิ่มมากขึ้นครับหลังจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาเตรียมเสนอโครงการไทยเที่ยวไทย plusเตรียมเข้าครม. 22 กันยายนนี้ส่วนโครงการไทยช่วยไทย plus ก็มีแนวโน้มได้ไปต่อหลังจากนายกรัฐมนตรีสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาขยายระยะเวลาใช้สิทธิ์อีก 1-2 เดือนครับโครงการไทยช่วยไทย plus อยู่ในช่วงเดือนสุดท้ายนะครับแต่ยังมีงบประมาณเหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ออกไป 1-2 เดือนภายใต้กรอบวงเงินที่ยังเหลืออยู่ครับ
1: ประมาณในส่วนที่เหลืออยู่กับการที่พี่น้องแต่หลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เลยอยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ท่านวิศวกรมศรีกลางท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไม่ก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามี
2: ขณะที่โครงการไทยเที่ยวไทย plus นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็บอกว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่22กันยายนนี้ค่ะโดยใช้งบประมาณจากเงินกู้วงเงิน 4,000 ล้านบาทก่อนจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนตุลาคมและเริ่มท่องเที่ยวได้เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ค่ะนางละเอียดบุ้งสีทองที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมโรงแรมไทยระบุว่าไทยเที่ยวไทย plus จะช่วยกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศหลังเศรษฐกิจชะลอตัวและกำลังซื้อแผ่วส่วนการปรับรูปแบบจากรัฐร่วมจ่ายคนละครึ่งเป็นอุดหนุนแบบเหมาจ่ายตามจริงสูงสุด 1,500 บาทแม้สิทธิประโยชน์จะน้อยกว่าโครงการไทยเที่ยวไทยคนละครึ่งที่ผ่านมานะคะแต่ว่าก็มีการช่วยเหลือได้ในส่วนหนึ่งค่ะถือว่าดีกว่าไม่มีมาตรการมากระตุ้นเลยนะคะขณะที่การเพิ่มสิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์จากเดิม 500,000 สิทธิ์ก็น่าจะช่วยสร้างความคึกคักได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับนอกจากเรื่องของการช่วยเรื่องของที่พักแล้วยังมีการช่วยการบริการอื่นๆด้วยกรณีที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับโครงการนี้เขาบอกว่าจะเพิ่มวงเงิน e-voucher คูปองส่วนลดสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหารสปาแพ็กเกจทัวร์ร้านของฝากแล้วก็บริการการท่องเที่ยวอื่นๆจากเดิมโครงการก่อนหน้านี้500บาทส่วนรอบนี้เขาจะเพิ่มเป็น 1,500 บาทครับสำหรับเมืองหลักคือ 1,500 บาทครับส่วนเมืองรองเขาจะเพิ่มให้เป็น 2,000 บาทก็จะเป็นการช่วยกระจายรายได้ถึงผู้ประกอบการการท่องเที่ยวด้านอื่นๆมากขึ้นนอกเหนือจากที่พักโรงแรมรวมถึงกระจายรายได้สู่เมืองรองเพิ่มมากขึ้นด้วยครับสำหรับเงื่อนไขที่กำหนดให้โรงแรมต้องระบุราคาห้องพักหากปรับขึ้นเกินร้อยละ10จากปีก่อนก็จะถูกตัดสิทธิ์ครับไม่ให้เข้าร่วมโครงการนั้นก็มองว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการเพราะว่าช่วงไฮซีซั่นโรงแรมทั่วไปเนี่ยปรับราคาเพิ่มราวๆร้อยละ3ถึง8และโรงแรมที่เพิ่งพาตลาดในประเทศก็ยังมีแรงจูงใจในการที่ต้องเข้าร่วมโครงการอยู่ครับ
2: วันนี้มีการเคลื่อนไหวจากภาคประชาชนซึ่งก็คือกลุ่มคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจากหลายจังหวัดนะคะที่เขาไปรวมตัวกันที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเพื่อจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับโครงการนะคะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณกว่า 7,200 ล้านบาทเนื่องจากว่าภาคประชาชนมีความกังวลถึงผลกระทบต่อผืนป่าสัตว์ป่าแล้วก็มีการตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าในการบริหารจัดการน้ำติดตามความคืบหน้าล่าสุดนะคะกับคุณสุพัชชาอินทราลิศรายงานสดจากจังหวัดจันทบุรีค่ะคุณสุพัชชาค่ะ
3: ค่ะทั้งสองท่านค่ะกลุ่มคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดนะคะออกมารวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีค่ะเพื่อส่งเสียงเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะคะขอให้ทบทวนการก่อสร้างโครงการแห่งนี้พร้อมกับแสดงจุดยืน4ข้อหลักค่ะโดยเฉพาะการตั้งคำถามถึงรายงาน EHIA นะคะที่ชาวบ้านระบุว่าข้อมูลในรายงานฉบับนี้ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงค่ะ การเคลื่อนไหวครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นชอบงบประมาณดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะวงเงินกว่า 7,200 ล้านบาท

0: ึ่งมีความจุอ่างประมาณ99ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะโดยภาครัฐให้เหตุผลถึงความจำเป็นในการเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรบรรเทาปัญหาอุทกภัยและรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคตแต่ฝ่ายคัดค้านก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันค่ะถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าโดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติหนึ่งในข้อกังวลสำคัญก็คือพื้นที่ป่านะคะที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการกว่า 11,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นซึ่งกลุ่มคัดค้านระบุว่าจะถูกใช้เป็นพื้นที่สร้างอ่างประมาณ 6,000 ไร่นอกจากนี้ยังกังวลผลกระทบต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าซึ่งอาจทำให้สัตว์ป่าเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ป่าและเพิ่มโอกาสเกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างค่ะ
1: ก็เพราะว่าไม่มีใครสนใจไงสส500คนในสภาไม่มีใครสนใจสักคนที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่ผิดหวังคือสสที่พรรคภูมิใจไทยเป็นตัวแทนจังหวัดจันทบุรีก็ไม่ออกมาคัดค้านอะไรทั้งสิ้นแสดงว่าลึกๆแล้วเห็นด้วยหรือมีส่วนร่วมในผลประโยชน์อันนี้ด้วย
0: กลุ่มคัดค้านยังแสดงจุดยืน4ข้อหลักนะคะก็คือการตั้งข้อสังเกตรายงาน ESIA ทางกลุ่มเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและก็ผลกระทบต่อพื้นที่ป่าเขา15ชั้นกังวลการสูญเสียพื้นที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าและมีความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมกับตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะพื้นที่แก่งหางแมวค่ะซึ่งมีอ่างเก็บน้ำเดิมถึง3แห่งความจุรวมกว่า200ล้านบาทลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งชาวบ้านบางส่วนก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างเต็มศักยภาพแล้วก็รวมถึงความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าหากพื้นที่ป่าถูกลดลงสัตว์ป่าก็จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่พื้นที่การเกษตรและชุมชนค่ะ
2: คือเขาจะเอาอย่างเดียวเหตุผลของเขาเอาอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าคุณอย่าลืมนะเราค้านเรื่องของ ESA มาตั้งแต่แรกแล้วในการประกอบรายงานเนี่ย ESA เนี่ยไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามข้อเท็จจริงแต่คุณก็ยืนยันจะเอาแบบนี้เพราะฉะนั้นช้างป่าที่คุณสำรวจ20ถึง30ตัวมันมีชื่อมีเสียงมีเลียงมีนามอยู่เนี่ยเขามีชื่อประกอบมีรูปประกอบทั้งหมดเนี่ยเราจะบอกว่ามันไม่มีชื่อมีนามได้ไงเนี่ยเขาสำรวจมามีตำหนิมีชื่อมีอะไรหมดนะครับ15ชั้น1 2 3 4จนถึง71เขามีชื่อมีตำหนิมีตัวอยู่ในตำแหน่งแต่คุณบอกก็มีแค่30ตัวอย่างเงี้ยเราจะบอกได้ไหมว่าคุณสำรวจจริงคุณเข้าไปเซอร์เวย์จริงคุณวางพอร์ตจริงเพราะถ้าคุณวางพอร์ตจริงคุณต้องเจอช้างพวกนี้
0: สำหรับกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์วันนี้นะคะผู้ร่วมกิจกรรมก็มาจากหลายจังหวัดค่ะและได้ร่วมลงรายชื่อเพื่อส่งข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลขอให้ทบทวนและเพิกถอนการก่อสร้างโครงการออกจากพื้นที่ดังกล่าวค่ะซึ่งฝ่ายคัดค้านนะคะก็ยังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างในมิติของการจัดการน้ำทรัพยากรรวมไปถึงสัตว์ป่าด้วยนะคะหลังจากนี้ยังคงต้องติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะว่าจะมีคำชี้แจงเพื่อคลายความกังวลของชาวบ้านที่นี่อย่างไรบ้างนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีค่ะ
3: ขอบคุณคุณสุภชาค่ะ
4: ขอบคุณครับคุณผู้ชมมาดูกันที่เรื่องของการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายกันหน่อยนะครับมีความเคลื่อนไหวจากศุลกากรประจวบคีรีขันธ์บูรณาการหน่วยงานความมั่นคงเร่งไปกวาดล้างขบวนการค้าของเถื่อนโดยมีการสกัดจับบุหรี่นอกล็อตใหญ่กว่า2ล้านมวนรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ยาสมุนไพรคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย25ล้านบาทครับศุลกากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการพิทักษ์คีรีขันธ์นำกำลังเข้าไปตรวจค้นขบวนรถไฟโดยสารสายใต้ที่สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ควบคู่ไปกับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดรถยนต์ขนส่งสินค้าบนเส้นทางยุทธศาสตร์ถนนเพชรเกษมและก็บริษัทขนส่งในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากเจ้าหน้าที่เขาไปสืบทราบข้อมูลเชิงลึกบอกว่าจะมีการลักลอบลำเลียงสินค้าหนีภาษีจากพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครนายทิติพงศ์คำผุยนายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ระบุว่าเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการสนที่กำลังตั้งจุดตรวจสกัดบนถนนเพชรเกษมบริเวณด่านตรวจห้วยยางอำเภอทับสะแกไปตรวจค้นยานพาหนะขนส่งเป้าหมายสามารถสกัดจับสินค้าลักลอบหนีศุลกากรได้ล็อตใหญ่ไร้หลักฐานการผ่านพิธีการหรือว่าชำระภาษีอากรจากการตรวจสอบสินค้ามีบุหรี่ต่างประเทศบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่าและภาษีมากกว่า8ล้าน7แสนบาทนอกจากนี้ยังมียาสมุนไพรจากต่างประเทศด้วยครับ

0: และจากการเข้าไปตรวจค้นตั้งแต่วันที่1ถึง10กันยายนเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางสะสมแยกเป็นบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษีตรวจยึดได้สูงถึงกว่า2ล้าน2แสนมวนมูลค่ารวมภาษีกว่า25ล้านบาทมีบุหรี่ไฟฟ้าและก็หัวน้ำยารวมทั้งหมด439ชิ้นมูลค่ารวมภาษี 200,000 บาทนอกจากนี้ยังไปพบกระเป๋าแบรนด์เนมน้ำหอมต่างประเทศแล้วก็น้ำอัดลมลักลอบนำเข้าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าจะมีการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงแล้วก็เส้นทางลำเลียงต่างๆทั้งทางบกทางรางแล้วก็ระบบโลจิสติกขนส่งเพื่อเป็นการสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายให้เพิ่มมากขึ้นครับ
1: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศอิหร่านเตรียมจัดการประชุมกับชาติอาหรับในวันจันทร์นี้ค่ะเพื่อเป็นการหารือประเด็นการเดินทางทางเรือผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซนะคะท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่จนถึงตอนนี้ยังร้อนระอุทีเดียวขณะเดียวกันอิหร่านก็ได้มีการเปิดการหารือระดับสูงกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นค่ะมาซูดเปเซสเคียมประธานาธิบดีอิหร่านได้ร่วมหารือนอกรอบกับเชคคาเลตบินโมฮัมเหม็ดบินชายเยชอัลนายานมกุราชกุมารแห่งอาบูดาบีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ระหว่างที่ทั้งสองเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบริกส์ที่กรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้นำระดับสูงของอิหร่านใน UAE ได้หารือร่วมกันนับตั้งแต่สงครามระหว่างอิหร่านและสหรัฐปะทุขึ้นหน่วยงานสื่อของทางการอาบูดาบีระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือทั้งประเด็นในระดับภูมิภาคและนานาชาติซึ่งรวมถึงการเดินหน้าลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในตะวันออกกลางนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้ลงนามในแถลงการร่วมของกลุ่มประเทศบริกส์ที่เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางด้วยด้านประธานาธิบดีอิหร่านระบุกับสื่ออินเดียว่าอิหร่านและบรรดาชาติอาหรับเตรียมจัดการประชุมที่โอมานในวันจันทร์นี้เพื่อหารือในประเด็นการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมทั้งเสริมว่าที่ประชุมอาจแจ้งสถานะของเส้นทางเดินเรือดังกล่าวให้กับหน่วยงานทางทะเลระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วยสอดคล้องกับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านค่ะที่ระบุว่าการประชุมดังกล่าวจะมุ่งเน้นหารือเกี่ยวกับอนาคตของช่องแคบฮอร์มุซแต่หนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านระบุกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าการประชุมครั้งนี้อาจไม่ได้นำไปสู่การจัดทำข้อตกลงใดๆขณะที่โอมานและชาติอาหรับอื่นๆยังไม่ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนี้ของอิหร่านยกเว้นบาเรนที่ยืนยันแล้วว่าจะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
0: มีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่เยอรมนีนะครับมีภาพของประชาชนรวมตัวกันแสดงพลังต่อต้านกระแสแนวคิดขวาจัดที่กำลังเติบโตในประเทศหลังจากพรรคนิยมแนวติดขวาจัดเนี่ยแนวคิดขวาจัดเขาเพิ่งจะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งระดับรัฐได้เป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผู้ประท้วงหลายพันคนรวมตัวชุมนุมกันด้านหน้าอาคารที่ทำการนายกเทศมนตรีกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวานนี้เพื่อแสดงพลังต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์และก็แนวคิดขวาจัดที่กำลังเติบโตในประเทศผู้จัดงานระบุบอกว่าการชุมนุมครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยหลากหลายและก็มีจุดประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุนสังคมเยอรมันที่เปิดกว้างและก็ยอมรับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมพร้อมทั้งอ้างบอกว่ามีผู้เดินทางมาร่วมชุมนุมมากถึง 35,000 คนขณะที่ตำรวจกรุงเบอร์ลินออกมาประเมินยอดผู้ชุมนุมอยู่ที่ประมาณ 19,000 คนครับการชุมนุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพรรค AFD ซึ่งเป็นพรรคการเมืองนิยมแนวคิดขวาจัดที่เพิ่งจะคว้าชัยชนะเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งนะครับโดยสามารถกวาดคะแนนเสียงได้มากถึงร้อยละ43ของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะได้เป็นแกนพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลระดับรัฐเป็นครั้งแรกด้วยขณะที่ในช่วงปลายเดือนนี้ที่กำลังจะถึงก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเบอร์ลินซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผลการเลือกตั้งจะสามารถสะท้อนถึงกระแสนิยมของพรรค AFD ในหมู่ชาวเยอรมันได้ครับ
1: และช่วงนี้ไปติดตามไทยบันเทิงกับคุณกฤษฐาดีมีปฏิรบค่ะ

0: สวัสดีค่ะจากที่เคยประกาศเอาไว้นะคะว่าจะไม่มีวันเล่นโซเชียลมีเดียวันนี้เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์มาแล้วค่ะเธอมี Instagram เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เธอคนนี้ค่ะไม่ใช่ดาราระดับฮอลลีวูดคนแรกที่เคยบอกว่าโนโซเชียลแล้วเพิ่งเปลี่ยนใจรายงานบันเทิงเทศวันนี้นะคะเลยอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะว่าแล้วในยุคนี้ที่โซเชียลมีเดียยอดฟอลต่างๆมีผลอย่างมากต่อการรับงานและการสร้างภาพลักษณ์ของดาราการที่จะไม่อยู่ในพื้นที่นี้มันยังเหมือนเมื่อ10กว่าปีก่อนหรือเปล่าค่ะ
1: I will never get Twitter. I'm not very good on phones or technology. I can not really keep up with email, so the idea of Twitter is so unthinkable to me. And if you ever see a Facebook, Instagram, or Twitter that says it's me, it most certainly is not.
2: เป็น12ปีก่อนแล้วเจอบัญชี Instagram ชื่อ Jennifer Lawrence เจ้าตัวเคยบอกไว้เลยค่ะว่าไม่ใช่ฉันตัวจริงแน่นอนเพราะทั้ง Twitter, Facebook หรือ Instagram ไม่คิดจะเล่นสักอย่าง
3: So yeah, I'm giving it a shot and if anyone says anything negative I will quit
2: แต่คำว่าไม่มีวันก็มาถึงวันหมดอายุค่ะเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เปิด Instagram อย่างเป็นทางการแล้วในชื่อเจลอและใช้เวลาไม่ถึง2วันก็มีคนตามเกือบ3ล้านคนและที่ยังเป็นเจนนิเฟอร์คนเดิมอยู่หน่อยคือเพิ่งเข้ามาก็ประกาศกติกาก่อนเลยว่าถ้ามีใครใจร้ายหรือคอมเมนต์อะไรแย่ๆเธอพร้อมเลิกเล่นทันที
1: My name is Jennifer Lawrence and I'm going undercover on the internet
2: จริงๆระหว่าง12ปีที่ไม่มีบัญชีสาธารณะเจนลอก็ไม่ได้หายจากโลกออนไลน์ไปไหนค่ะเพราะถึงจะไม่มีบัญชีให้ใครตามแต่เรื่องชาวบ้านก็ตามครบสมเป็นปลาข้างบ้าน
1: I have like a secret life on TikTok
4: You do?
1: I do
4: With its own fans
1: Well, I wouldn't say fans I get in fights on TikTok
2: ทั้งเคยยอมรับว่ามีแอคหลุมเอาไว้แอบส่องโซเชียลมีเดียมาตลอดแถมมี TikTok ลับที่เอาไว้ใช้เถียงกับชาวเน็ตกันเกรียนในคอมเมนต์ด้วยจะใช้คําว่าเพิ่งมาเล่นก็คงไม่ถูกทีเดียวเพียงแต่ที่ผ่านมาเลือกส่องคนอื่นแบบเงียบๆแอบ
5: ๆ Why does Sandra Bullock not have Instagram because she's the only smart one here
1: Because she's too scared I'm just too scared
2: เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ไม่ใช่ดาราฮอลลีวูดสายโนโซเชียลคนเดียวที่เพิ่งเปลี่ยนใจค่ะย้อนไปเมื่อเดือนเมษายนซันดราบุลล็อกก็เพิ่งเปิด Instagram ในวัย61ปีหลังปฏิเสธโซเชียลมีเดียมานานเหมือนกันแต่เหตุผลของนักแสดงหญิงรุ่นใหญ่ไม่ได้มาจากการอยากลองเล่นดูเพราะก่อนหน้านี้มีมิจฉาชีพสร้างบัญชีปลอมใช้ทั้งชื่อและภาพของเธอไปหลอกเงินแฟนๆจนตัวจริงต้องออกมายืนยันว่าเธอไม่มีบัญชีโซเชียลมีเดียและสุดท้ายก็ตัดสินใจเปิด Instagram เป็นของตัวเองเพื่อให้คนรู้ว่าอันไหนคือตัวจริง
3: No magic is stronger than some
1: What is wrong with you? Are you like six? Are you six? Yeah.
2: Okay. แต่พอมี Instagram แล้วจะไม่พูดเรื่องงานเลยก็คงไม่ได้โดยเฉพาะช่วงที่ซันดราบุลล็อกกำลังกลับมารับบทเดิมใน Practical Magic 2หนังภาคต่อที่ทิ้งห่างจากภาคแรกเกือบ30ปีเพราะถึง Practical Magic เมื่อปี1998จะไม่ได้ประสบความสำเร็จนักตอนออกฉายแต่หนังก็ไม่ได้หายไปซะทีเดียวยังคงถูกพูดถึงบนโซเชียลมีเดียจนค่อยๆมีฐานแฟนรุ่นใหม่และกลายเป็นคัลต์คลาสสิกในเวลาต่อมาซึ่งนักแสดงหญิงเป็นคนบอกเองว่าโซเชียลมีเดียทำให้เห็นว่าคนยังรักหนังเรื่องนี้มากแค่ไหนและถ้าไม่มีพื้นที่เหล่านี้ก็อาจไม่มีภาคต่อออกมาเลยเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์และแซนดราบูลล็อกต่างก็ดังมาตั้งแต่ยุคที่การเป็นมูฟวี่สตาร์ยังไม่ต้องพ่วงตำแหน่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนดูรู้จักพวกเธอผ่านหนังบทสัมภาษณ์หรือภาพบนพรมแดงโดยที่เจ้าตัวไม่ต้องมีพื้นที่ออนไลน์ของตัวเองเลยก็ได้แต่วันนี้ต่อให้ไม่โพสต์คนก็ยังพูดถึงผลงานเก่ายังถูกหยิบมารีรันหรือหนักกว่านั้นคนอื่นอาจเปิดบัญชีแล้วสวมรอยเป็นดาราตัวจริงดารารุ่นใหญ่ที่ไม่เล่นโซเชียลมีเดียก็ยังมีค่ะเพียงแต่2เคสล่าสุดทำให้เห็นว่าการเลือกไม่อยู่อาจไม่ง่ายเหมือนเมื่อ10กว่าปีก่อนส่วนเข้ามาแล้วจะยอมให้คนดูเห็นแค่ไหนก็อีกเรื่องอย่างเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ที่ขอตั้งกติกาตั้งแต่วันแรกว่าถ้าพื้นที่นี้เริ่มใจร้ายกับเธอเมื่อไหร่เธอก็พร้อมจะออกเหมือนกัน
0: สำหรับการเล่นเพื่อความเพลิดเพลินอาจจะไม่จำเป็นนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีดาราฮอลลีวูดออกมาเปิดเผยค่ะว่าโอกาสในการได้รับบทนำในซีรีส์ดังๆหรือว่าหนังดังๆสักเรื่องทางผู้สร้างเองนะคะก็มีส่วนเหมือนกันที่ไปดูยอด follower ใน Instagram ค่ะ
6: ขอบคุณคุณกฤตถาค่ะ
7: ขอบคุณครับไปตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะครับพบกับคุณนิตยากิรติเสริมสินครับ
8: สวัสดีค่ะวันนี้ฝนส่วนใหญ่ลดลงแต่ยังคงตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นช่วง 14-16 กันยายนนี้จะมีแนวโน้มฝนตกต่อเนื่องและตกหนักมากได้บางพื้นที่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในระยะนี้ร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านพื้นที่ทางภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะบริเวณทะเลจีนใต้จึงทำให้หลายพื้นที่บริเวณทางด้านของภาคกลางค่ะระยะนี้มีฝนมากประกอบกับระยะนี้มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางด้านของทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงทำให้เกิดแนวโน้มของฝนตกค่ะ
9: เตือนภัยค่ะช่วงวันที่13-18กันยายนนี้มีจังหวัดฝนตกหนักเสียงท่วมนะคะได้แก่ประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอเมืองอำเภอทับสะแกอำเภอบางสะพานอำเภอสะพานน้อยนะคะนอกจากนี้ยังมีที่ชุมพรระนองและจังหวัดพังงาเพราะหากมาดูแผนที่ฝนสะสมของกรมอุตุนิยมวิทยาจะพบว่าวันที่16กันยายนพบฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาทางนครพนมหนองคายส่วนภาคใต้ประจวบคีรีขันธ์ถัดมาวันที่17กันยายนฝนสะสมยังมากที่ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดทางใต้แต่พอขยับมาดูวันที่18กันยายน2569นะคะฝนยังคงตกหนักมากแช่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอทับสะแกอำเภอบางสะพานอำเภอสะพานน้อยเหมือนเดิมถัดมาวันที่19ยังมีสีแดงสีม่วงซึ่งหมายถึงตกหนักถึงหนักมากที่ประจวบคีรีขันธ์ช่วงนี้เตือนคนประจวบรับมือเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลักเอาไว้ด้วยแต่หากดูฝนรายวันวันนี้จะพบว่าทางภาคเหนือมีเพียงฝนฟ้าคะนองที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรส่วนภาคอีสานมีฝนตกหนักนะคะที่ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีที่อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดที่ตกหนักคือนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคใต้ได้แก่เพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลานราธิวาสประจวบคีรีขันธ์และชุมพร
8: คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: ทั้งหมดนี้คือข่าวเที่ยงวันนี้นะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ไปนะสารคดี
1: เด็กชายเดินเข้าไปถามชายคนหนึ่งกลางเมืองตรงๆว่าคุณยิงหมาของผมหรือเปล่าชายคนนั้นตอบว่าไม่รู้เรื่องไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะต้องมาคอยตามดูหมาของใครก่อนที่จะชี้มือไปยังกองขยะบนเนินแล้วบอกเด็กชายว่าให้ไปหาเอาเองที่ทาสีลักเมืองประชากรราว 1,800 คนบนชายฝั่งตอนออกของกรีนแลนด์เหตุการณ์แบบที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเพราะว่าหมาลากเลื่อนที่หลุดออกจากโซ่นั้นถือเป็นสัตว์อันตรายและอาจจะมีใครรวมทั้งเจ้าหน้าที่มาคอยยิงหมาที่หลุดนั้นจริงๆเด็กชายคนที่ว่านี้ชื่อคาลีหมาของเขาชื่อเมกุยอและนี่คือฉากเปิดของ The Thief หนังสั้น20นาทีที่ไปเปิดตัวในเทศกาลหนังเบอร์ลินครั้งที่75เมื่อปี2025หนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกที่ถ่ายทำในกรีนแลนด์ตะวันออกและใช้ภาษาตูนูมีซุตตลอดทั้งเรื่องมันเป็นภาษาถิ่นที่ปัจจุบันเหลือผู้พูดอยู่เพียงราว 3,000 คนเท่านั้นคริสโตเฟอร์ลิสวานอวิชสเตนบัคเคนผู้กำกับเกิดและโตที่ทาสิลักก่อนที่จะย้ายไปทำหนังและโทรทัศน์ในโคเปนเฮเกนจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่เขากลับบ้านไปทำเวิร์กช็อปกับวัยรุ่นในเมืองนาน7สัปดาห์แล้วเด็กชายชื่อคามิโลอิกนาทิอุสเซนซึ่งเข้ามาร่วมเวิร์กช็อปด้วยเป็นคนที่เล่าเรื่องหมาลากเลื่อนของตัวเองให้เขาฟังเซนบักเคนได้ยินแล้วสนใจทันทีเขาคิดว่ามีคนที่เล่าเรื่องกรีนแลนด์ในแง่ของการเป็นดินแดนน้ำแข็งและการเดินทางสำรวจมาเยอะมากพอแล้วแต่เรื่องราวของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจริงๆต่างหากล่ะที่ยังไม่เคยมีใครสนใจจะเล่าเขาจึงตัดสินใจนำเรื่องที่คามิโลเล่านั้นมาเขียนเป็นบทหนังสั้นในแบบด็อกคิวฟิคชั่นโดยเปลี่ยนรายละเอียดบางอย่างเพื่อไม่ให้มีใครในเมืองถูกชี้ตัวจากนั้นก็ให้คามิโลมารับบทเป็นคาลีซะเองส่วนทีมงานทั้งหน้ากล้องและหลังกล้องคือวัยรุ่นชาวทาสิลักที่ไม่เคยเรียนหรือทำงานหนังมาก่อนเลยหลังจากเทศกาลหนังเบอร์ลิน The Thief มีโอกาสได้เดินสายต่อไปยังอีกกว่า40เทศกาลและคว้ารางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยมจากเทศกาลเทรนโตครั้งที่73ตามด้วยรางวัลหนังเล่าเรื่องเดนมาร์กยอดเยี่ยมจากเทศกาลโอเดนเซ่ครั้งที่50แต่แม้จะคว้ามาได้หลายรางวัลสิ่งที่ผู้กำกับสเตนบัคเคนพูดซ้ำๆแทบทุกเวทีก็คือคนที่ควรได้รับเครดิตแท้จริงต้องเป็นเด็กๆได้ทาสิลักไม่ใช่เขาเพราะคนที่ทำให้หนังเรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้ก็คือเด็กที่นั่นนี่จึงเป็นเหตุผลที่เราจะได้เห็นประโยคสุดท้ายบนจอของหนังเรื่องนี้ว่านี่คืองานสร้างร่วมกับวัยรุ่นแห่งทาสิลักผู้เป็นอนาคตของเมืองนี้

그럼 이따만 인사.

0: เกือบตัว
1: ก็ไม่เอิ่มงานเกมมิ่งกัน
0: ตัวที่สนาเ
1: วอ่ะค่ะ
2: มาคุยโ
0: อ้โหตัวนั้นพิเศษปุ๊บทำไมถึงไม่นักก็จะตัวนั้นนะคะ
2: ตามาปุ๊บที่รู้ว่าวันนี้เราอย่างนี้ดูนิดหน่อย
0: เอ้ยกาเลยกาอีช่วย
3: ทำไมกันปุ๊บ
2: ช่วงนี้ร้าน
0: จะมีดีกันสิลูกพี
2: ่เอ๋จะมีแต่งงาน
0: จะมีแต่ชุดรับที่สี่นะ
2: จะมีพี่อาตันเช่นนะคุณชิตรันเช่นนะ
0: เป็นวิดีโอการีตอกสิอ่ะ
4: ป่ะเป็นวิดีโอการีตอกเอดีมันวิดีโ
0: อการีตอกเอดีมันเอ็ดจังพิ
4: ชกันยี่ปีการีกีตาว
0: การรักจะมาอู
4: ้นินยา

Yo no coyo. Y si pan, esto jururé. Y acá, chauré. Hasta luego.

0: 오빠 조심하자 걷어. 나 가만히 또 걷어. 누기 누이시. 다디. 으라케 으라케.
1: 가리게! 야, 이치! 와, 다 나갑니다!

0: จุ๋ย
1: เรื่องปรับกันเอง
0: ตี
1: โชว
0: ์นักศึกษาหน้าก็จังนี่รู้คุณนี่เรื่องจะกิจการ
1: อยู่คุณมีที่ชุดจังนี่ละ
0: ทำคนละตัวกี่วันอาปฏิสินาวะยันนี่กิมินาว
1: เจ้าตกตัวเลย

นวลนกตัวจริงนักเสียสุดาอินสันมาสุสุดันชิยนิสันอัศนุจิปันกินาสุสุปุนตมรุปุนมาสุสุดา

0: การกำกับดูแลคนในสังคมให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามผ่านผีเปรตและยินเรามาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับว่าผีเปรตและยินมีความแตกต่างกันอย่างไร
1: พบกับรายการพูดผีวิถีคนวันจันทร์นี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
2: ในวันที่กรุงเทพเป็นเมืองที่ผูกขาดคำว่าโอกาส
3: กรุงเทพมหานครมันใหญ่กว่าเขตการปกครองไปเยอะมากแล้วมันไม่ได้ทำการกระจายแบบทั่วถึงและเท่าเทียม
2: แต่ก็ยังมีสามัญชนคนไทยอีกหลายคนเลือกที่จะกลับบ้านเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม
4: ่ตอนนี้เป็นเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่กลับบ้านมาทำสวนต่อจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
5: กลับมาอยู่บ้าน4 ปีแล้วตอนนี้ขายก๋วยเตี๋ยวไก่มาละ
6: กลับมาอยู่บ้านเข้าปีที่6ผมเปิด

0: ขณะที่อดีตกกต.ที่ร่วมเดินขบวนในครั้งนี้มองว่าถึงเวลาที่กกต.ต้องมีมติสั่งฟ้องสว.ก่อนปัญหานี้จะบานปลายครับติดตามรายละเอียดสดๆครับกับคุณสุชาดาแก้วนางรายงานสดจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับ
1: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะขบวนเรียกร้องให้กกต.ค่ะส่งฟ้อง229สว.ต่อศาลฎีกาค่ะเพิ่งเคลื่อนขบวนออกจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกจุดสำคัญค่ะที่มีประชาชนจำนวนหนึ่งมาร่วมให้กำลังใจและส่งเสียงสนับสนุนนะคะซึ่งเบื้องต้นค่ะทางตำรวจได้มาเข้าเจรจาค่ะขอให้ทางขบวนค่ะเปลี่ยนเส้นทางนะคะจากเดิมที่จะมีการเดินเท้าตรงอย่างเดียวนะคะก็จะมีการเปลี่ยนมาขึ้นรถไฟฟ้าที่บริเวณสถานีพญาไทค่ะไปลงที่สถานีสยามก่อนที่จะเดินเท้าอีกครั้งไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครค่ะตลอดป้ายรถเมล์ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะมีประชาชนรอให้กำลังใจการเดินขบวนของกลุ่มไอลอว์และตัวแทนพรรคประชาชนและภาคีเครือข่ายค่ะพร้อมร่วมส่งเสียงสนับสนุนข้อเรียกร้องให้กกต.ส่งฟ้อง229สว.ต่อศาลฎีกาในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก่อนเดินขบวนเองนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการบริหารไอลอว์นะคะได้เปิดเผยค่ะว่าพรุ่งนี้หากกกต.ไม่ลงมติส่งฟ้องใครตนเองก็จะนำหลักฐานที่มีออกมาเผยแพร่ให้สาธารณะได้รับรู้ค่ะด้านรองศาสตราจารย์สมชายศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ค่ะก็ร่วมนำขยะจักรยานนะคะมาปั่นร่วมขบวนในวันนี้ด้วยค่ะโดยแม้ว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่กกต.ต้องตัดสินใจมีมติส่งฟ้องสว.ทั้ง229คนค่ะเพราะหากไม่ส่งฟ้องคาดว่าอาจทำให้เกิดสถานการณ์บานปลายได้ค่ะส่วนกรณีที่ในวันพรุ่งนี้นะคะกกต.เตรียมแถลงผลในเวลา 15:00 นค่ะก็คาดว่าในช่วงเช้าก็จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
2: แต่ก็ถือว่าเป็นการรวมพลังของประชาชนเพื่อที่จะส่งสัญญาณไปให้กกต.ได้รับรู้นะครับว่าสิ่งที่กกต.จะต้องพิจารณาลงมติวินิจฉัยพรุ่งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศทิศทางการเมืองของประเทศว่าประเทศจะเดินกันต่อไปอย่างไรเราพอใจกับการทุจริตในการเลือกสว.ที่เกิดขึ้นหรือไม่
1: ซึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะนายยิ่งชีพและรองศาสตราจารย์สมชัยนะคะก็ยืนยันว่าจะไม่มีการเดินทางไปติดตามข้อสรุปที่กกต.อย่างแน่นอนค่ะแต่จะติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับขบวนในวันนี้นะคะคาดว่าจะเดินทางไปถึงหอศิลปะกรุงเทพมหานครนะคะในช่วงเวลาประมาณ 15:00 นถึงเวลา 16:00 นนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะคะเพื่อเรียกร้องไปถึงกกต.ค่ะให้วันพรุ่งนี้นะคะมีการส่งฟ้อง229สว.ค่ะซึ่งต้องติดตามดูนะคะว่าพรุ่งนี้จะมีการพิจารณาอย่างไรค่ะซึ่งในวันนี้เองทางกกต.ก็ได้มีให้นักข่าวนะคะลงทะเบียนเพื่อติดตามทำข่าวในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะคุณอัฟนันค่ะ
0: ขอบคุณคุณสุชาดาครับวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินทำบุญวันเกิดครบ60ปีครับภายในครอบครัวที่บ้านพักส่วนตัวมีรัฐมนตรีและข้าราชการมหาดไทยรวมถึงตำรวจนะครับทยอยเข้าร่วมอวยพรครับบรรยากาศที่บ้านพักส่วนตัวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจัดทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีเป็นการภายในกับครอบครัวครับมีรัฐมนตรีบางส่วนทยอยเข้าอวยพรอธิบดีนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองส่งแจกันดอกไม้และการอวยพรมาให้โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีและคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ร่วมส่งคำอวยพรครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเปิดอ่านข้อความของพลเอกประยุทธ์ก่อนนำแจกันดอกไม้ไปเก็บไว้ภายในบ้านส่วนกระทรวงมหาดไทยนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมอธิบดีกรมนำคณะเข้าร่วมอวยพรและมอบแผ่นป้ายข้อความข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเป็นของที่ระลึกระบุว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะข้าราชการตำรวจเข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายกรัฐมนตรีด้วย

การฮอนดูรัสตรวจยึดโคเคนปริมาณกว่า 1.6 ตันจากเรือประมงกลางทะเลแคริบเบียนครับพร้อมทั้งจับกลุ่มลูกเรือไว้ได้4คนกองทัพฮอนดูรัสเผยภาพถุงบรรจุโคเคนหลาย10ห่อวางเรียงรายภายในฐานทัพอากาศที่กรุงเตกูซีกัลปาเมืองหลวงของประเทศครับซึ่งยึดได้จากเรือประมงลำหนึ่งที่ถูกสกัดภายในด้านน้ำแถบทะเลแคริบเบียนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับพร้อมจับกลุ่มลูกเรือชาวฮอนดูรัสไว้ได้4คนสำนักงานอัยการสูงสุดของฮอนดูรัสออกแถลงการระบุว่ายาเสพติดที่ยึดได้ในครั้งนี้มีน้ำหนักรวมมากถึง 1,061 กิโลกรัมโดยฮอนดูรัสและหลายประเทศในภูมิภาคอเมริกากลางมักถูกขบวนการค้ายาเสพติดใช้เป็นทางผ่านสำหรับนำโคเคนที่ผลิตจากประเทศในทวีปอเมริกาใต้ลักลอบส่งต่อไปยังตลาดในสหรัฐซึ่งมีความต้องการสูงครับหมดเวลาทันข่าว 14:00 นแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวได้อีกครั้ง 15:00 นครับสวัสดีครับ

0: นับตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคมปี2569นะคะเรามีตัวเลขคนหายจากศูนย์คนหายมูลนิธิกระจกเงารวมทั้งคนนิรนามและศพนิรนามมากกว่า 2,500 คนค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะคะเพราะตัวเลขนี้มากกว่า 50% ของปีที่แล้วเลยค่ะหลายคนอาจจะโชคดีได้กลับบ้านแต่หลายคนก็ยังสูญหายและไม่ทราบชะตากรรมนะคะนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องติดตามคนหายให้เจอให้เร็วที่สุดภายใน24ชั่วโมงแรกค่ะ
1: ตอนนี้สังคมเราอ่ะมันมีช่วงพรามไทม์ของมันอยู่สมมติคุณเพิ่งหายไปใหม่ๆเนี่ยอาทิตย์แรกเนี่ยเป็นข่าวหรือเป็นกระแสในโซเชียลเนี่ยคุณจะถูกติดตามแต่พอมันไม่เจอเคสนั้นมันจะถูกหายไปจากสารระบบเลย
2: ในปัจจุบันท่านผบ.ตร.ได้ย้ำว่าให้ทุกหน่วยต้องดำเนินการโดยเคร่งครัดห้ามอ้างว่ายังไม่ครบ24ชั่วโมง
0: คนหายใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนะคะแม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยจะมีระบบการติดตามคนหายที่ดีมากขึ้นแต่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่ไม่น้อยค่ะ
3: จริงๆอนาคตคนหายจะเพิ่มมากขึ้นเนาะตอนนี้เราอยู่ในภาวะสังคมผู้สูงวัยมีโอกาสที่คนจะอยู่บ้านลำพังเยอะมากขึ้นดังนั้นกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มคนนิรนามในอนาคตต่อไปอาจจะกลายเป็นศพนิรนามได้ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือตัวระบบ
0: เราจะมีระบบการติดตามคนหายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้ได้อย่างไรนุ่นจะเล่าให้ฟังใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้ค่ะคุณผู้ชมยังจำได้ไหมคะคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียรวมถึงครอบครัวชาวไทยในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเรื่องนี้ล่ะค่ะได้จุดประเด็นกระแสเรื่องของคนหายให้ถูกกลับมาพูดคุยในสังคมมากขึ้นค่ะมีรายงานนะคะว่าก่อนหน้านี้ญาติของครอบครัวชาวไทยได้เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจค่ะแต่ก็ไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าใดๆกลับมาเลยนะคะกระทั่งว่าไปพบศพของทั้งสองครอบครัวจนกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศค่ะญาติของผู้เสียชีวิตก็ออกมาตั้งคำถามผ่านสื่อว่าถ้าตำรวจเร่งติดตามตัวคนหายให้เร็วกว่านี้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้คงจะไม่เกิดขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเบื้องหลังที่ทำให้การทำงานของตำรวจล่าช้าเป็นเพราะผลจากการประชุมของครม.เมื่อวันที่5พฤษภาคม2569นะคะมีมติให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและการพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนามพ.ศ. 2564ซึ่งระเบียบนี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อการทำงานในคดีคนหายของไทยค่ะที่ผ่านมาเรื่องของคนหายไม่ได้มีกฎหมายใดรองรับเลยนะคะสิ่งนี้เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้หลายหน่วยงานก็ไม่ได้บูรณาการกันต่างคนต่างทำและที่สำคัญข้อมูลก็ไม่ได้เชื่อมกันทำให้การตามหาคนหายนั้นล่าช้าด้วยแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพด้วยค่ะการทำงานติดตามคนหายถูกจัดระเบียบให้เป็นระบบมากขึ้นนะคะเกิดขึ้นในสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและการพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนามพ.ศ. 2564โดยมอบอำนาจให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลรับผิดชอบค่ะสาระสำคัญของระเบียบฉบับนี้ก็คือการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนามโดยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุการตรวจพิสูจน์การประสานงานกรณีคนหายคนนิรนามและศพ

0: นิรนามให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศเลยนะคะและขณะเดียวกันก็มีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆจนกลายเป็นที่มาของเว็บไซต์ thaimissing.go.th ค่ะเว็บไซต์นี้นะคะเป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ใช้แจ้งเบาะแสค้นหาข้อมูลคนหายคนนิรนามและศพนิรนามเพื่อให้สามารถตามหาบุคคลสูญหายได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: การที่มีระเบียบสำนักนายกค่ะซึ่งขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการที่เรียกว่าคปส.นะคะก็จะมีหลายหน่วยงานนะคะจริงเป็นลักษณะของการบูรณาการการทำงานแต่มันมีกระบวนการติดตามการทำงานอย่างเช่นพอมีการประชุมหรือการขับเคลื่อนอะไรเกิดขึ้นก็จะต้องมีทุกหน่วยเข้ามาร่วมประชุมร่วมกันคืออย่างน้อยมันทำให้มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกันหาทางออกของปัญหานั้นๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากที่มีการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะถามว่าจริงๆหลายหน่วยงานก็ยังคงดำเนินการในสิ่งที่เขาเคยทำมาก็ยังมีการส่งข้อมูลเข้ามาอยู่นะคะแต่กลไกในการขับเคลื่อนจริงๆแล้วมันก็หยุดชะงักลงเนาะเพราะมันจะไม่มีในเรื่องของการติดตามการดำเนินงานหรือการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะ
0: ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานเลยนะคะที่ติดตามปัญหาคนหายคนนิรนามและศพนิรนามทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมค่ะอย่างภาคประชาสังคมก็คือศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาที่ติดตามปัญหานี้มาอย่างยาวนานแล้วนะคะ
2: ทุกคนคิดว่าการที่คนคนนึงหายเนี่ยเราจะตามเขาเจอจริงไหมคะถ้าเราต้องตามเขาเจอเราจะต้องตามเขาเจอด้วยวิธีการใดเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่ากว่ามูลนิธิกระจกเงาจะตามหาคนคนนึงที่หายเจอเนี่ยพี่ๆเขามีวิธีการตามยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะ
3: ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำงานของที่นี่เดี๋ยวเรามาคุยกับพี่เอกกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอกค่ะก่อนอื่นเลยค่ะหนูอยากจะขอเป็นข้อมูลเบื้องต้นของตัวเองแล้วกันว่าเวลาเราพูดถึงคนหายค่ะเราแบ่งกันยังไงแบ่งออกเป็นกี่อย่าง
4: จริงๆแล้วเวลาคนหายเนี่ยคนอาจจะคิดว่าเป็นเด็กอย่างเดียวที่หายไปแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการรับแจ้งเหตุคนหายของมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยมีคนหายตั้งแต่เด็กคนเป็นวัยรุ่นวัยทำงานจนถึงผู้สูงอายุเลยนะครับตอนนี้สาเหตุหลักสุดๆเลยก็คือกลุ่มที่สมัครใจหนีออกจากบ้านนะครับทั้งเด็กสมัครใจหนีออกจากบ้านแล้วก็กลุ่มคนวัยทำงานที่หนีออกจากบ้านจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจากปัญหาที่ตัวเองไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่ถูกแบ่งแล้วก็มีลักษณะปัญหาที่รุนแรงก็จะเป็นกลุ่มคนที่ออกจากบ้านจากอาการพัดหลงไม่ว่าจะเป็นพัดหลงด้วยโรคสมองเสื่อมพัดหลงด้วยอาการป่วยทางจิตเวชหรือว่าเป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางสมองช้าอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่ในลักษณะของการพัดหลงแล้วไปเดินเร่ร่อนในที่สาธารณะนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ไม่นานนี้ก็จะเป็นกลุ่มของประเภทถูกล่อลวงหรือชักชวนไปเป็นสแกมเมอร
3: ์อะไรที่จะทำให้เราตามหาเขาคนนั้นเจอได้เร็วที่สุดอะคะ
4: ก็เวลาถ้าหากว่ามีคนหายออกจากบ้านไปเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราพบเจอคนหายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยที่สุดก็คือการแจ้งเรื่องอย่างรวดเร็วแล้วก็การตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านนะครับไม่ได้หมายความว่าเวลารู้ว่าเอ้ยมองหาแล้วไม่เจอปุ๊บไปแจ้งได้ทันทีนะแต่ว่าควรจะตรวจสอบบริเวณโดยรอบบ้านก่อนนะครับตรวจสอบข้อมูลต่างๆก่อนสถานที่ที่คนหายเคยไปเขาอาจจะติดธุระไปทำงานแล้วยังไม่กลับมีการโทรตรวจสอบแล้วบริเวณบ้านมีกล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้านมีกล้องวงจรปิดไปขอดูก่อนเบื้องต้นเพื่อให้เห็นว่ามันมีการออกจากบ้านไปแล้วอะไรเงี้ยการดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อไปแจ้งความไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถทำการสืบสวนติดตามได้อย่างรวดเร็วขึ้น
3: ถ้าอย่างนั้นวันนี้หนูจะขออนุญาตมาดูวิธีการตามหาคนหายของที่นี่นะคะขออนุญาตพี่เอกนะคะโอเคค่ะซึ่งอีกหนึ่งคนที่เราจะมาคุยนะคะก็คือพี่กันหัวหน้าฝ่ายรับแจ้งของศูนย์คนหายโอเคอยากรู้ว่าวิธีการรับแจ้งต่อหนึ่งเคสแต่ละเคสนะคะมันเริ่มต้นจากอะไรคะเวลาเราทำงาน ของทีมส่วนข้อมูลคนหายเองอะค่ะเราค่อนข้างเปิดช่องทางการรับแจ้งหรือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนคนทั่วไปหรือคนที่ประสบปัญหาครอบครัวมีบุคคลสูญหายไปอะค่ะหลากหลายช่องทางทั้งเพจส่วนกลางเพจส่วนตัวหรือกระทั่งกลุ่ม Facebook ที่เราเปิดเป็นกลุ่มสาธารณะให้ญาติหรือผู้ประสบปัญหาเนี่ยสามารถเข้ามาโพสต์ปัญหาติดตามคนหายด้วยตนเองได้เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการซักถามข้อมูลด้วยนะคะคิดว่าควรจะต้องได้คุยกับคนที่เป็นคนใกล้ชิดคนหายจริงๆแล้วเราก็ต้องได้รับการยืนยันข้อมูลของคนหายชื่อสกุลภาพถ่ายอินันรูปพรรณนะคะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการติดตามได้ต่อไปก็จะเป็นการประเมินถึงสาเหตุการหายของคนนั้นๆการตามหาคนหายรายนึงไม่ได้สามารถทำได้โดยทีมส่วนข้อมูลคนหายเพียงที่เดียวนะคะที่พบเจอได้เนี่ยก็จะเกิดจากการที่มีพลเมืองดีเขาประสานแจ้งเบาะแสเข้ามานี่ก็ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันค่ะไม่ใช่การทำงานของเราเพียงฝ่ายเดียวหรือกระทั่งในข้อมูลทางการสืบสวนบางอย่างเนี่ยก็ต้องมีการประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลบางอย่าง
5: คนในประเทศไทยรู้สึกว่ามีข้อมูลหายเยอะมากไม่รู้ว่าที่นี่จัดการข้อมูลตรงนี้ยังไงอยากให้พี่กันช่วยอธิบายค่ะ
3: ถ้าเป็นในกรณีของการเก็บอัตลักษณ์อะค่ะเคสที่เรามีการประเมินเก็บอัตลักษณ์ของครอบครัวคนหายเนี่ยจะเป็นเคสที่มีการหายไปนานแล้วก็ไม่มีความเคลื่อนไหวในระบบใดๆเลยประเมินเหตุการณ์การหายประเมินข้อมูลทางการสืบสวนร่วมกับทางตำรวจแล้วไม่มีความเคลื่อนไหวก็แสดงว่าจะมีแนวโน้มที่เขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะเราก็จะมีการประสานตำรวจท้องที่ที่มีการรับแจ้งประสานกับญาติเพื่อนัดหมายมาเจอกันที่สถานีตำรวจกระบวนการเก็บอัตลักษณ์ก็จะเป็นการเก็บเนื้อเยื่อจากกระพุ้งแก้มค่ะกระบวนการนี้จะทำโดยผู้เชี่ยวชาญจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วทางกระจกเงาก็จะช่วยนำส่งตัวอย่างสารพันธุกรรมตรงนี้ค่ะไปตรวจกับทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์หรืออีกหน่วยงานนึงก็จะเป็นนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก็จะเพิ่มโอกาสในการพบตัวเคสคนหายที่หายไปนานได้ซึ่งที่ผ่านมากระบวนการนี้ก็ทำให้เราพาคนหายกลับบ้านได้หลายรายแล้วเช่นเดียวกันค่ะ
2: จากที่เราไปคุยกับมูลนิธิกระจกเงามาเรื่องเคสคนหายนะคะซึ่งตอนนี้เราก็เดินทางมาเพื่อที่จะคุยกับหนึ่งในญาติของเคสที่ไปแจ้งความกับกระจกเงา
6: พี่ชายเนี่ยหายไปตั้งแต่เดือนเมษาใช่ไหมคือเขาจะเดินทางกลับบ้านแต่เขามีโรคประจำตัว
7: ไปรักษาตัวที่บ้านเพราะว่าอยู่ที่นี้เขาอยู่คนเดียว
6: พอกลับบ้านไปที่บ้านเขาก็ติดต่อมาว่ายังไม่ถึงมันเลยเวลาไปเป็นอาทิตย์น่ะเป็นอาทิตย
7: ์กว่า
6: จะมารู้ตัวกันว่าทางนี้ก็บอกเอาไม่อยู่กลับไปแล้วนะเอาทางนู้นบอกอ้าวทำไมยังไม่ถึงเราก็เริ่มออกตามหา
7: เราเลยไปสน.ลาดพร้าวลาดพร้าวบอกว่าไปแจ้งในพื้นที่ไหมเพราะว่าเขาอยู่ตรงนั้นมันติดสน.พหลโยธินแจ้งความว่าคนหายใช่ไหม
8: เราก็ไปหาทุกที่แหละไปดูกล้องดูกล้องหาจนแบบหมด
6: ใช่จนหมดความหวังแล้วพูดง่าย
8: ๆในบริเวณตรงนั้นอ่ะโรงพยาบาลอ่ะเราที่คิดว่าถ้าเขาป่วยเขาเป็นนู่นเป็นนี่อ่ะนะต้องอยู่โรงพยาบาลนู่นโรงพยาบาลนี้แฟนก็
6: โทรติดต่อที่หาศพไร้ญาติเนี้ยว่ามีไหมมีคนชื่อนี้ไหมนามสกุลนี้ไหมศพไร้ญาติใช้เวลาประมาณ6เดือนจนถึงเดือนตุลาจนเราหมดหวังแล้ว
8: เรา
6: คิดว่าคงไม่เจอแล้วแล้วคราวนี้ก็เลยเดือนตุลามูลนิธิกระจกเอาโทรมาบอกว่าเจอศพแล้วนะคะ
7: เจอแล้ว
6: เขาก็บอกว่าศพอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช
8: วันนั้นอ่ะเป็นวันที่เราดีใจในความเสียใจนะแต่ก็ดีใจมากที่เราได้นำร่างนำศพของพี่ชายเรากลับไปดำเนินตามพิธีกรรมทางศาสนาน้ำตาไหลว่าเจอแล้วเหรอเนี่ย
2: ก็ต้องบอกว่าวันนี้เราไม่ได้มาตอกย้ำถึงความสูญเสียของครอบครัวคนที่หายเนาะแต่ว่าเรากำลังจะทำให้เห็นว่ากระบวนการในการตามหาคนหายหนึ่งคนเนี่ยจะให้แค่ครอบครัวของเขาตามหาเพียงลำพังก็ไม่ได้นะคะอาจจะต้องอาศัยในหลายๆภาคส่วนทั้งภาครัฐไม่ว่าจะเป็นตำรวจโรงพยาบาลหรือว่าเอกชนอย่างมูลนิธิกระจกเงารวมไปถึงเครือข่ายอื่นๆร่วมด้วยเนาะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่มากกว่าการตามหาคือครอบครัวหรือว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาได้รู้ว่าคนที่เขารักสุดท้ายแล้วเป็นยังไงไม่ว่าเขาคนนั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตามค่ะ
0: คุณผู้ชมคะจากการที่มูลนิธิกระจกเงาสามารถติดตามหาคนหายจนเจอแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามนะคะตัวแปรสำคัญมากๆเลยคือการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่มาจากกระบวนการของนิติวิทยาศาสตร์ค่ะในกระบวนการการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนามนั้นมีความเชื่อมโยงถึงกันอย่างแยกไม่ออกเลยนะคะ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมจึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการตามหาคนหายผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะคนหายที่เสียชีวิตแล้วและกลายเป็นศพนิรนามค่ะนับตั้งแต่กระบวนการตรวจเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ตัวอย่าง DNA ของศพนิรนามรวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลกลางของสารพันธุกรรมหรือ DNA database เพื่อนำมาเทียบเคียงกับญาติของบุคคลสูญหายนะคะนอกจากนี้ยัง

0: รณาการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามพื้นที่ไปยังหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นโรงพยาบาลและสถาบันนิติเวชที่มีอยู่ทั่วประเทศค่ะโดยจะนำข้อมูลของศพนิรนามที่ถูกฝังตามสุสานหรือมูลนิธิกู้ภัยต่างๆมาตรวจสอบย้อนหลังและเทียบเคียงกับข้อมูลผู้แจ้งหายนั่นเอง
1: ตัวระบบฐานข้อมูลน่ะมีความสำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ใช้งานระบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจปัจจุบันก็ยังใช้งานอยู่นะคะ 1,484 สถานีก็คือลงทะเบียนการใช้งานครบหมดแล้วทั้งพม.นะคะแล้วก็สาธารณสุขทั้งในส่วนนิติเวชแล้วก็สังคมสงเคราะห์ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือประชาชนที่ญาติสูญหายก็สามารถเบื้องต้นอย่างน้อยเขาเข้าไปค้นได้ไม่ต้องเดินทางไปตามหาซึ่งบางทีมันไม่รู้จุดหมายปลายทางเนาะว่าจะไปหาที่ไหนแต่ถ้าเขาไปค้นอะบางทีคนหายจะไม่ตายแต่กลายเป็นคนนิรนามไปอยู่พม.ที่ใดที่หนึ่งหรือถึงแม้ว่าเสียชีวิตอย่างน้อยเขาก็ตามเจอไงคะว่าเสียชีวิตแล้วเป็นศพอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อีกหน่วยงานหนึ่งคือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะต้องใช้คำว่านี่เป็นประตูด่านแรกเป็นฟันเฟืองที่สำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่ใช้ในการติดตามค้นหาคนหายในระดับปฏิบัติการเลยค่ะเริ่มตั้งแต่กระบวนการรับแจ้งความใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนลงพื้นที่ไปสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานและดำเนินคดีตามกฎหมายโดยยึดตามแนวทางปฏิบัติภายใต้ระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะที่15ว่าด้วยคนหายและพลัดหลงบังคับใช้กันมาตั้งแต่ปี2489แต่มีการปรับปรุงแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีข้อกำหนดค่ะว่าเมื่อมีเหตุของคนหายต้องดำเนินการรับแจ้งความในทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงค่ะคราวนี้เมื่อรับแจ้งแล้วนะคะต้องรีบสอบถามรูปพรรณสันฐานและรายละเอียดจากนั้นก็จะวิทยุสื่อสารแจ้งฝ่ายสืบสวนและสายตรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในสถานที่เกิดเหตุเพื่อแกะรอยกล้องวงจรปิดหรือหาเบาะแสค่ะขณะเดียวกันสถานีตำรวจแต่ละท้องที่ก็ต้องจัดส่งข้อมูลการรับแจ้งไปยังหน่วยงานกลางค่ะอย่างเช่นกองทะเบียนประวัติอาชญากรหรือระบบสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงต้องประสานส่งข้อมูลไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลศพนิรนามด้วยค่ะ
2: อุปสรรคใหญ่เนื่องจากว่ากรณีของคนหายเนี่ยเรายังไม่แน่ชัดว่าเป็นกรณีคดีอาญาหรือไม่นะครับการตรวจสอบข้อมูลในหลายเรื่องเนี่ยจำเป็นต้องใช้เลขคดีอาญาหรือมีต้องเขาเรียกว่าต้องมีมูลเหตุที่เป็นคดีอาญาก่อนจึงจะสามารถตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกในหลายเรื่องได้อย่างเช่นข้อมูลการเงินการธนาคารอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทำให้การขอข้อมูลในกรณีคนหายเนี่ยจะขอข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยเฉพาะภาคเอกชนเนี่ยอาจจะราช้าไม่ได้เร็วเหมือนคดีอาญาแต่เราก็มีการประสานไปนะครับอันนี้คือข้อจำกัดและก็มีความเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องบูรณาการกันในเรื่องนี้นะครับ
0: และอย่างที่นุ่นเล่าไปในช่วงต้นนะคะการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ว่าด้วยเรื่องของคนหายปี2564ยกเลิกไปตอนช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ทำให้หลายคดีที่เกี่ยวกับคนหายเกิดภาวะสุญญากาศขึ้นค่ะปัญหาก็คือตำรวจก็ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนนะคะทำให้การทำงานแบบบูรณาการต้องสะดุดหยุดลงไปแต่ละหน่วยงานก็กลับมาทำงานแบบต่างคนต่างทำเหมือนเดิมค่ะและที่สำคัญระบบฐานข้อมูลกลางที่สั่งให้ทุกหน่วยงานต้องส่งข้อมูลมาเก็บรวบรวมไว้ที่นี่ก็อาจจะต้องหยุดชะงักไปค่ะตรงนี้เองค่ะที่ทำให้ระบบการติดตามค้นหาคนหายแบบบูรณาการที่กำลังเริ่มตั้งไข่ต้องถอยหลังกลับไปอีกครั้งนึงค่ะ
3: ขณะที่ตำรวจเองเนี่ยก็อาจจะเป็นวิกฤตเป็นโอกาสนะที่จะได้กลับมาทำฐานข้อมูลคนหายของตัวเองรวบรวมข้อมูลคนหายของตัวเองไว้หรือแม้กระทั่งกลับมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลนี้ร่วมกันอีกระหว่าง2หน่วยงานซึ่งผมมองว่าท้ายสุดเนี่ยตำรวจจำเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลเนี่ยแต่มันอยู่ที่ว่าคุณไม่มีคนกลางเลยในการที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาเชื่อมโยงมาวิเคราะห์มันควรเป็นหน้าที่ของตำรวจที่เวลาโรงพักหนึ่งรับแจ้งคนหายอีกโรงพักหนึ่งไปเจอศพเนี่ยหน่วยงานกลางตำรวจจะต้องนำมาวิเคราะห์ได้แล้วมันตรงกันไหม
0: แต่ต้องยอมรับนะคะว่าถ้ามองกันในมิติของสังคมสนใจเรื่องของคนหายคนนิรนามและศพนิรนามกันมากขึ้นเรื่อยๆเทคโนโลยีเราก็พัฒนาขึ้นนะคะอย่างเช่นมีกล้องวงจรปิดที่สามารถตรวจจับใบหน้าและตรวจจับทะเบียนรถได้อย่างแม่นยำด้วยนะคะรวมถึงพลังของโซเชียลมีเดียค่ะที่สามารถกระจายข้อมูลกันได้อย่างทั่วถึงนะคะทำให้เรื่องของการตามหาคนหายนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะในขณะที่สำนักงานตำรวจ

0: ตำรวจแห่งชาติก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการติดตามคนหายมากขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลทั้งระบบ DNA ลายพิมพ์นิ้วมือและระบบการจดจำใบหน้าเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเพิ่มช่องทางและมิติการตรวจสอบให้หลากหลายและแม่นยำขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีแอปพลิเคชัน One Policeสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งรวบรวมข้อมูลคนหายพลัดหลงเอาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันค่ะ
1: ในปัจจุบันถ้ามีสถานการณ์คนหายพลัดหลงเพิ่มมากขึ้นหรืออะไรก็ตามไปตามบริบทสังคมเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเราก็ยังต้องทำต่อไปแต่สิ่งที่เราอยากจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือรัฐบาลก็คือเครื่องมือเครื่องใช้นะครับแล้วก็ระบบดัตต้าเบสที่ทันสมัยเชื่อมโยงได้นะครับก็อาจจำเป็นจะต้องได้รับงบประมาณหรือการพัฒนาในส่วนนี้เพื่อให้การทำงานเรื่องนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
0: นอกจากภาครัฐและภาคประชาสังคมแล้วนะคะยังมีสื่อมวลชนที่ได้เข้ามาเป็นสื่อกลางช่วยกระจายข่าวสู่สังคมเป็นวงกว้างมากขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์คนหายไทย PBS จอสอร้อยหรือสวพ91อย่างศูนย์คนหายไทย PBS ค่ะเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่าคนหายไม่ควรเป็นเพียงข่าว1ชิ้นแต่เป็นปัญหาที่สังคมต้องช่วยกันหาทางออกนะคะด้วยเหตุผลนี้ค่ะจึงทำให้บทบาทของความเป็นสื่อสาธารณะนำมาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างครอบครัวคนหายประชาชนหน่วยงานรัฐและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นหาคนหายและพาพวกเขากลับคืนสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะ
2: จุดแข็งของศูนย์คนหายไทย PBS เราจะมีความรวดเร็วในการประชาสัมพันธ์ประกาศออกสื่อได้เลยอันนี้คือข้อดีของการที่เรามีการประชาสัมพันธ์โดยที่ไม่ต้องรอ24ชั่วโมงอย่างเช่นถ้าเขาแจ้งว่าเขาเป็นป่วยอัลไซเมอร์เขาเพิ่งหายไปเมื่อกี้เลยชั่วโมงนึงอย่างแรกเลยเราจะสอบซักประวัติอย่างที่บอกอะค่ะว่ามีรูปภาพไหมเขามีอาการมีต้องทานยาซักถามรายละเอียดแล้วสุดท้ายเราว่าไปแจ้งความลงบันทึกวันประจำวันก่อนนะคะแต่ระหว่างนั้นเราจะขึ้นภาพก่อนเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มช่องทางการพบเห็นของบุคคลสูญหายที่อาจจะเสี่ยงอะค่ะเป็นอันตรายพอเราแชร์ไปปุ๊บเราก็จะมีการส่งต่อไปยังเครือข่ายของเราไม่ว่าจะเป็นจอสอร้อยหรือว่าในส่วนของสื่อออนไลน์ต่างๆที่เป็นพันธมิตรของเรานอกจากสื่อทีวีของเราค่ะ
0: แต่อย่างไรก็ตามค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของระบบการติดตามคนหายก็คือระบบการฟื้นฟูเยียวยาหลังจากกลับบ้านไปแล้วค่ะทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมก็ยังติดข้อจำกัดเรื่องของบุคลากรไม่เพียงพอนะคะทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ไปติดตามดูแลจิตใจหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยจิตเวชหรือกลุ่มเสี่ยงขาดการดูแลและมีโอกาสที่จะสูญหายซ้ำได้ด้วยค่ะปัญหาคนหายมีแนวโน้มที่จะยกระดับความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตนะคะเมื่อวัดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่สุดก็คือการกำหนดทิศทางการทำงานติดตามค้นหาคนหายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการแต่งตั้งเจ้าภาพหลักให้เข้ามามีบทบาทในการกำหนดแนวทางติดตามค้นหาคนหายและจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันมากกว่าจะเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าไทยจะมีความหวังกับเรื่องนี้มากขึ้นนะคะเพราะเรากำลังจะมีกฎหมายเข้ามารองรับเรื่องของการค้นหาคนหายคนนิรนามและศพนิรนามโดยตรงแล้วค่ะ
3: ต้องบอกก่อนว่าตัวระเบียบสำนักนายกไม่มีสภาพบังคับเนาะแต่พ.ร.บ.นี่ก็อาจจะทำให้เห็นภาพการทำงานของหน่วยงานต่างๆมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของเจ้าภาพมีเจ้าภาพที่ชัดเจนในเรื่องนี้นะคะมีแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเนาะและภาคประชาสังคมอย่างเช่นมูลนิธิต่างๆในเรื่องของกระบวนการจัดการศพนิรนามภายหลังการชันสูตรที่ศพเหล่านี้ยังพิสูจน์ไม่ได้จะต้องฝังมีกระบวนการวิธีการทำงานยังไงนะคะแล้วก็มาตรฐานการปฏิบัติงานเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะเราไม่ได้ติดตามคนหายเฉพาะคนไทยอาจจะมีต่างชาติดังนั้นถ้ามีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนก็คือทำสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนนะคะที่เข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์เหล่านี้นะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็อาจจะต้องมีการกำหนดในเรื่องของการติดตามคนหายว่าเราควรจะแบ่งเป็นกลุ่มความเสี่ยงไหมอย่างเช่นกลุ่มเด็กหรือกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่ามีเหตุสงสัยว่าอาจจะถูกลักพาตัวไปหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมซึ่งอาจจะทำให้เขาอยู่ในภาวะวิกฤตที่อาจจะเสียชีวิตได้เร็วอันนี้อาจจะต้องมีกระบวนการเร่งในเรื่องของการติดตามคนหาย
0: หัวใจสำคัญของการพาคนหายกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยคือการสร้างระบบที่ดีและเชื่อมโยงกันค่ะ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการเยียวยาฟื้นฟูจิตใจทั้งคนหายครอบครัวและชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงการกลับมาหายซ้ำและคงไว้เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะนี่คงถึงเวลาแล้วนะคะที่ภาครัฐจะต้องยกเครื่องกันใหม่นะคะหรือระบบยกระดับการทำงานด้านการหาคนหายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งหมดนี้คือ Policy ที่นโยบายเข้าใจได้สัปดาห์นี้วันนี้นุ่นลาไปก่อนนะคะ

0: ัตตานีบุกชนะอุทัยธานีสร้างประวัติศาสตร์คว้าชัยเกมแรกในฟุตบอลลีกสูงสุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพลาดท่าอุ่นเครื่องแพ้สโมสรซากะที่ทำมิสซิสสปริงแชมป์ลีกญี่ปุ่นก่อนลุ้นแชมป์เอเชียนเกมที่นาโกย่ามัสยาดวงศรีลุ้นทำสถิติเป็นนักกีฬาหญิงของไทยที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมากที่สุดในประวัติศาสตร์หลังทำไปแล้วเหรียญทองจาก4สมัยสวัสดีครับผมอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ
1: สวัสดีครับผมไพฑูรย์ณัฐติวิริยะพงษ์ครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สุดสัปดาห์กีฬามันอย่างที่เห็นในไฮไลท์ครับปัตตานี FC
1: ครับ
0: น้องใหม่จากจังหวัดชายแดนใต้โชว์ฟอร์มเทพนะคร
1: ับ
0: บุกมาเยือนอุทัยธานีคว้าชัยได้
1: ตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าเอ๊ะก่อนจะเป็นชัยชนะนัดแรกเนี่ยในบ้านตัวเองหรือเปล่านัดที่2ทีมเยือนก็ได้แล้ว
0: ใช่ครับแล้วไม่ธรรมดาครับปัตตานี FC ทีมนี้นอกจากนั้นยังมีเรื่องของเอเชียนเกม
1: ครับ
0: มัสยาดวงศรีลุ้นเป็นนักกีฬาหญิงที่คว้าเหรียญทองมากที่สุด
1: ใช่นะทำไปเล่นไปอีกไม่กี่วันแล้วนะเอเชียนเกมก็จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็เป็นมหากรรมกีฬาที่ให้คนไทยได้ลุ้นสร้างผลงานกันอีกครั้งหนึ่ง
0: ส่วนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับแม้ว่าจะอุ่นเครื่องแพ้จะถือว่าไปเก็บอุ่นเครื่
1: อง
0: เพราะสิ่งสำคัญคือในการคว้าชัยในศึกนาโกย่าที่ญี่ปุ่นเหมือนก
1: ัน ครับผมหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นการกักฝีมือไว้หรือเปล่าเพราะเล่นหมดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสเกาแมวมองทีมคู่แข่งเข้ามาดูเกมนี้ก็เลยเก็บฝีมือเอาไว้บ้าง
0: เป็นไปได้นะหวังว่าจะเป็นแบบนั้น
1: ครับผม
0: เริ่มกันที่ข่าวแรกครับน้องใหม่ปัตตานี FC โชว์ฟอร์มสุดยอดครับคว้าชัยเกมแรกหลังจากบุกชนะอุทัยธานี FC ครับ
2: นะครับวันนี้พามาที่สนามกีฬา
0: ฟุตบอลไทยลีก1นัดที่2ครับอุทัยธานี FC เปิดบ้านพบน้องใหม่ปัตตานีครับเริ่มเกมได้14นาทีอุทัยนำก่อน 1-0 จากลูกยิงของเบนเดวิสอดีตแนวรุกทีมชาติไทยนะครับ
3: นี่เขาพยายามแสดง
0: ก็ยังมีชื่อติดทีมชาติอยู่เป็นประจำนะนาที32ครับปัตตานี FC ตามตีเสมอ 1-1 จากจังหวะที่เอกชัยสำเร็จเปิดบอลเข้าเขตโทษและเป็นณัฐนันท์เบี้ยสำริดที่ยิงเข้าไปครับเป็นประตูแรกของปัตตานีบนลีกสูงสุดครับนาที51ครับปัตตานีพลิกแซง 2-1 จากจังหวะลูกสูดเตะมุมและเป็นอีกอร์นิเวสยิงเข้าไปไม่เหลือครับไม่ธรรมดานะปัตตานีมีลูกสูดด้วย
1: ครับ
0: นาที73ครับอุทัยธานีสถานการณ์ย่ำแย่เมื่อวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ตัวสำรองถูกใบแดงครับหลังเล่นนอกเกมใส่ผู้เล่นปัตตานีหลังจากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมปัตตานีบุกชนะอุทัย 2-1 เก็บชัยชนะบนลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกมีเพิ่ม4คะแนนอยู่ที่6ส่วนอุทัยธานีครับมี3คะแนนอยู่ที่7ครับอีกคู่ BG ปทุมเปิดบ้านพบน้องใหม่ราศีสลายยูไนเต็ดครับเกมนี้ BG ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมนำก่อนถึง2ลูกจากการเหมาคนเดียวของอรันยูซานตานานาทีที่2กับนาที12ครับจากนั้นครับราศีสลายทีมเยือนตั้งเกมได้ยิงตีเสมอ2ลูกรวดครับจากผลงานของกิลเบโต้มาเชน่ากองหน้าวัย42ปีนาทีที่17กับนาที36เกมทำท่าจะจบลงด้วยผลเสมอครับแต่ว่าก่อนหมดเวลา2นาที BG ได้ประตูแซงนำ 3-2 จากลูกยิงสุดสวยของเจ้ามักโน่กองหน้าชาวบราซิเลียนครับนี่แหละครับยิงเข้าไปไม่เหลือครับท้ายเกมครับราศีสลายต้องเหลือผู้เล่น10คนเมื่อสักก้องพบสุประเสริฐผู้รักษาประตูของทีมครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะผู้สาประตูของทีมราศีสลายออกมาซักเกือบครึ่งสนาม
1: ออกมาทำอะไรครับ
0: ใช้มือปั่นบอลครับเรียบร้อยฮะใบแดงเหลือ10คน BG เปิดบ้านชนะราศีสลาย 3-2 มีเพิ่มเป็น4คะแนนอยู่ที่4ส่วนราศีสลายครับแพ้2เกมรวดอยู่ที่13
3: เรียกแขกเพื่อนแล้วครับมาส
0: ู่อีกคู่ครับศรีสะเกษยูไนเต็ดครับเปิดบ้านแพ้อยุธยา 0-1 ทีมเยือนได้ประตูชัยจากลูคัสดิอาสนาที64ท่ามกลางแฟนบอลศรีสะเกษที่เข้ามาชมเกมกว่า 8,100 คน

0: นะเพราะว่าอย่างฤดูกาลที่ผ่านมาบุรีรัมย์ต้องบอกว่าโอ้โหไล่ยากจริงแต่ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยนัดที่2ก็มีหลุดเสมอไปแล้ว
1: เท่ากับว่า3ทีมน้องใหม่ปัตตานี FC ฟอร์มเยี่ยมสุด2เกมเก็บได้4แต้
0: ม
1: เกมแรกเสมอกับ BG 00เกมที่2บุกมาชนะอุทัยส่วน2ทีมจากศรีสะเกษตอนนี้ต้องให้กำลังใจเยอะ
0: ๆครับผม
1: เดี๋ยวก็มีโอกาสนะฮะ
0: พอแต้มแรกมาเมื่อไหร่เชื่อว่าน่าจะมาอีกเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: ครับอ่ะนอกจากเรื่องของฟุตบอลไทยลีกครับไปดูเรื่องของฟุตบอลทีมชาติกันบ้างนะครับล่าสุดทัพนักเตะทีมชาติไทยออกเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วครับเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยโค้ชวังธรรมชัยดำรงอ่องตระกูลครับตั้งเป้าพาทีมทำผลงานให้ดีที่สุดโดยเฉพาะการปล่อยให้ไกลกว่าการคว้าอันดับ4ที่เคยทำได้ในอดีตครับโค้ชวังธวัชชัยนำนักเตะทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมออกเดินทางไปเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นแต่ก็ยังมีนักฟุตบอลบางส่วนครับที่จะตามไปสมทบในภายหลังจากจบโปรแกรมไทยลีกกับต้นสังกัดในสุดสัปดาห์นี้นำโดยยศกรบุรพาศูนย์หน้าคนสำคัญจากชลบุรี FC โดยการซ้อมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโค้ชวังได้ติวเข้มเรื่องของแท็กติกและความเข้าใจในเรื่องของวิธีการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับโดยมีการลงอุ่นเครื่องครับกับแบงคอกยูไนเต็ดชุดอายุไม่เกิน21ปีรวมไปถึงมีการเรียกเยาวชนจากปีจีปทุมมาเป็นคู่ต่อสู้ในการฝึกซ้อมให้โดยโค้ชวังธวัชชัยยอมรับว่าตอนนี้ครับทีมไทยมีความพร้อมเต็มที่ทั้งเรื่องของร่างกายและความมั่นใจซึ่งตั้งเป้าอยากจะพาทีมทำผลงานให้ดีที่สุดและไปให้ไกลกว่าการคว้าอันดับ4ที่โค้ชวังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี1998ที่กรุงเทพมหานครซึ่งทีมชาติไทยครับจะประเดิมสนามนัดแรกพบกับคีร์กีซสถานวันที่16กันยายนเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับ
2: แน่นอนก็อยากทำผลงานอยากทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับผมเชื่อว่าถ้าทะลุเข้าไปถึงรอบลึกๆให้ได้มากที่สุดเลยว่าถ้าเราสามารถที่จะเข้าไปถึงนำเหรียญกลับมานะครับก็พยายามจะทำพยายามบอกน้องๆแล้วว่าก็อยากให้น้องๆทุกคน อยากจะทำผลงานให้ดีกว่าตอนที่ผมเป็นนักเตะนะครับ
3: ก็ชุดนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่ได้แตกต่างครับก็แต่ละคนก็ผ่านกันมาหลายแคมป์แล้วครับก็ไม่มีความแตกต่างก็เป้าหมายก็อยากพาทีมไปรอบลึกๆครับก็อยากชนะทุกนัดครับก็อยากเก็บให้ได้9แต้มครับก็ฝากแฟนบอลช่วยเชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะครับ
1: 9แต้มนี่ไม่ธรรมดานะพี่กิมเกมแรกคีร์กีซสถานเกม2เจอฮ่องกงเกม3เจอเจ้าภาพญี่ปุ่นนะ
0: ก็ตั้งเป้าไว้ก่อนไงทำได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงกันบ้างครับล่าสุดลงฝึกซ้อมที่เมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นโดยโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นให้ลูกทีมฟื้นฟูร่างกายครับและปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิ26องศาซึ่งวิวพรพิรุณพิลาวันกองหลังจาก BGC บัณฑิตเอเชียชี้ว่าการต้องพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นตั้งแต่เกมแรกเนี่ยถือเป็นงานที่ยากมากๆครับแต่ว่านักเตะทุกคนในทีมมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและหวังจะรวมใจทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับ
4: ทีมก็ค่อยๆปรับตัวได้ค่ะทุกคนเพราะว่าที่จังหวะที่เราอยู่ตอนนี้คือมันอยู่สูงกว่าน้ำทะเลพอสมควรแล้วยังไม่ได้ซ้อมวันนี้ซ้อมวันแรกก็น่าจะค่อยๆปรับตัวกันนะคิดว่าทีมตอนนี้มีความบาลานซ์กันพอสมควรค่ะก็มีพี่ใหญ่แล้วก็มีรุ่นกลางๆที่เคยเล่นมาแล้วก็มีรุ่นน้องจากยูยูสิบขึ้นมาช่วยด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะตอนนี้ทีมตอนนี้โอเคมากค่ะสำหรับทีมชาติไทยก็ตื่นเต้นและดีใจเป็นเกียรติเสมอค่ะที่ได้กลับมาติดทีมชาติอะไรเงี้ยค่ะเอเชียนเกมเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ก็อยากจะทำให้ดีที่สุดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้กลับมาก็ญี่ปุ่นก็เป็นทีมที่ดีอยู่แล้วค่ะเราก็รู้กันอยู่แล้วก็เป็นทีมท็อประดับโลกอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเก็บประสบการณ์แล้วก็เล่นกับเขาให้ได้ดีที่สุดค่ะ
0: สำหรับผลงานการเจอกันครับของฟุตบอลหญิงไทยเป็นฝ่ายแพ้รวดให้กับญี่ปุ่นตลอดการเจอกันทั้งหมด4ครั้งโดยนอกจากญี่ปุ่นแล้วครับไทยยังอยู่ร่วมกับไต้หวันและเวียดนามเป็นคู่แข่งร่วมสายซึ่งเกมรอบแรกจะแข่งแบบพบกันหมดครับเอาแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มแล้วก็ทีมอันดับ3ดีที่สุด2ทีมจาก3กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายครับ
1: ญี่ปุ่นปัจจุบันเนี่ยเป็นทีมเบอร์5ของโลกและเป็นอดีตแชมป์โลกปี2011
0: ครับผม
1: ถือว่างานที่เจอที่เหนื่อยใจแทนแต่สู้ได้ผมว่าสู้ได้
0: ดวงสมพงษ์ด้วยนะของไทยอ่ะบอลชายก็เจอญี่ปุ่นบอลหญิงก็เจอญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าเวลาไปแข่งแบบเนี้ยต้องเจอทีมแบบแข็งๆไปเลยเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปด้วย
1: ใช่ครับก็เอาใจช่วยนะครับเจอญี่ปุ่นมีลุ้นครับเกมแรกขอสัก1แต้มก่อนยันให้ได้นะครับถ้าพลิกล็อกก็ขอชนะไปเลย
0: ใช่นะ
1: ครับแล้วเป็นกีฬาชนิดแรกของไทยในศึกนาโกย่าด้วย
0: ครับ
1: คือเป็นญี่ปุ่นเจอไทยเนี่ย

0: จะได้เจอผลงานของทีมชาติไทยก่อนว่าจะสร้างขวัญกำลังใจกับนักกีฬาชนิดอื่นหรือไม
1: ่ครับผม
0: หรือต้องช่วย
1: เอาใจช่วยกันเยอะๆ
0: นั่นแหละครับสำคัญครับยังอยู่ที่เอเชียนเกมครับคราวนี้เป็นความหวังของมัสยาดวงศรีครับที่ต้องการกลายเป็นนักกีฬาคนไทยครับเป็นผู้หญิงที่สร้างผลงานคว้าเหรียญทองมากที่สุดในเอเชียนเกมครับตะกร้อถือว่าเป็นกีฬาความหวังเหรียญทองในทัพนักกีฬาไทยครับเอเชียนเกมผลนี้ครับชิงชาย4เหรียญทองจากทีมชุดชายและหญิงทีมเดี่ยวชายและทีม4คนหญิงคือไทยส่งได้เต็มโควต้า4ประเภทนะครับครั้งล่าสุดที่หางโจไทยก็ได้ครบ4ประเภทที่ลงชิงชัยนักตะกร้อหญิงชุดนี้ครับนำทีมโดยว่านเรืออากาศเอกหญิงมัสยาดวงศรีครับตัวชงวัย36ปีเจ้าของ6เหรียญทองจากเอเชียนเกม4สมัยซึ่งปัจจุบันครับเป็นนักกีฬาหญิงไทยที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมากที่สุดเทียบเท่ากับพยอมศรีหงษานักกีฬาตะกร้อรุ่นพี่ทำให้ทางด้านว่านครับมุ่งมั่นกับการคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้มากเป็นพิเศษเพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับตัวเองด้วยการคว้าเหรียญทองแซงพี่พยอมให้ได้นั่นเองครับ
2: ที่ผ่านมา4เอเชียนเกมได้6เหรียญทองแล้วค่ะครั้งนี้เป็นเอเชียนเกมครั้งที่5ค่ะก็คาดหวังไว้ว่าอยากจะได้เพิ่มอีก2เหรียญทองจะได้เป็น8เหรียญทองค่ะในวัย36ค่ะตอนนี้ก็ยังเชื่อในสมรรถภาพหรือศักยภาพของตัวเองอยู่ว่าตัวเองทำได้ค่ะว่าช่วยน้องได้ช่วยทีมได้คือจากที่เราซ้อมกันมารูปแบบการซ้อมหรือการเล่นที่ผ่านมาคือเชื่อมั่นค่ะว่า2เหรียญทองต้องเป็นของเราค่ะจริงๆไม่กดดันค่ะแล้วก็เชื่อว่ามันจะเอามาเป็นแรงผลักดันให้เราค่ะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตว่าเราได้สร้างประวัติศาสตร์ว่าเราเป็นนักกีฬาหญิงคนแรกของประเทศไทยที่ได้ทำชื่อเสียงแล้วก็ได้เหรียญทองเอเชียนเกมมากที่สุดของผู้หญิงค่ะ
0: มัสยาอายุ36ปีแล้วก็ยังมีความหวังเนี่ยเบอร์36ด้วย
1: ครับผม
0: ลัคกี้นัมเบอร์นะครับเอาใจช่วยครับเพราะว่าเรืออากาศเอกหญิงมัสยาลงแข่งตะกร้อทั้ง2อีเวนต์ของประเภทหญิงในปีนี้นะครับขณะที่สถิตินักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญมากที่สุดในเอเชียนเกมเป็นของร้อยโทพรชัยเขาแก้วครับอีกหนึ่งตำนานตะกร้อไทยที่ทำไปทั้งหมด10เหรียญจากการลงแข่งขัน5สมัยตั้งแต่ปี2002ถึง2018โอ้โห10เหรียญทองหาตัวจับได้ยากมากๆนะครับพี่ปุ้ยครับครั้งนี้ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนตะกร้อทีมชาย
1: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดทีมชายได้แชมป์ปุ๊บเนี่ยเหรียญทองของพี่ปุ้ยนี่จะนับเพิ่มด้วยไหม
0: ไม่นับ
1: เฉพาะเป็นนักกีฬาอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: เฉพาะนักกีฬาครับพี่ปุ้ยนี่ผลงานพอกลับมาเป็นโค้ชให้กับทีมชายเนี่ยตะกร้อคิงส์ครับก็คว้าเหรียญทองนะ
1: ครับผม
0: ผลงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าในช่วงเอซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผลงานทีมชายอาจจะตกลงไป
1: ครับ
0: แล้วชิงแชมป์โลกที่มาเลเซียก็ไปแพ้เจ้าภาพแล้วมีเหตุการณ์วอล์กเอาท์มีนู่นมีนั่นสุดท้ายแล้วนักกีฬาที่ถูกแบนก่อนหน้านี้พอไทยจ่ายข้อปรับก็สามารถลงแข่งขันได้ครบทุกคน
1: ครับผมนะฮะก็ถือว่าถ้ามองในแง่ดีนะแต่ก็ยุคนี้ก็ดูสนุกขึ้นกว่าเดิมสมัยก่อนเนี่ยดูยังไงไทยก็ชนะครั้งนี้มันก็ได้ลุ้นกันมากขึ้น
0: จะดีฮะ
1: แต่ขอให้ตอนจบไทยชนะเหมือนเดิมดีแล้ว
0: แฟนกีฬาชาวไทยบอกไม่เป็นไร
1: ไม่ลุ้นก็ได้
0: ไม่ต้องสนุกก็ได้แต่ขอให้ไทยชนะตลอด
1: ครับผม
0: แต่ความจริงเป็นไปได้ยากที่จะชนะตลอดการนะต้องมีคู่แข่งอย่างนี้แหละ
1: ใช่แล้วพอมันแข่งขันกันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่ตะกร้อจะได้รับความนิยมไปที่ชาติอื่นๆแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกบรรจุไว้ในมหกรรมกีฬาอื่นๆด้วย
0: เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าในตะกร้อคิงส์ครับที่ผ่านมาเนี่ยชาติจากยุโรปเนี่ยมาแข่งขันค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะมีจากชาติจากเอเชียอันนี้ก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ผลักดันเข้าสู่อย่างมหกรรมกีฬาใหญ่ที่สุดของโลกคือมหกรรมกีฬาโอลิมปิกอ่ะก็เป็นไปได้ยาก
1: ใช่
0: เพราะว่าต้องให้ชาติชั้นนำอย่างสหรัฐอเมริกาหรือชั้นนำจากยุโรปลงชิงชัยด้วย
1: ครับผมนะครับอ่ะไปพูดถึงเรื่องของตะกร้อแล้วไปดูอีกหนึ่งกีฬายอดฮิตของบ้านเรากันบ้างนะครับกับทีมวอลเลย์บอลซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแพ้กับสโมสรจากญี่ปุ่นในเกมอุ่นเครื่องนัดพิเศษก่อนเดินทางไปแข่งขันในเอเชียนเกมครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชุดเอเชียนเกมครับลงแข่งเกมกระชับมิตรนัดพิเศษพบกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงแชมป์ลีกญี่ปุ่นทีมล่าสุดซึ่งนัดนี้ครับได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นจำนวนมากเข้าชมเกมเต็มความจุของสนามแม้ว่าจะมีการจำหน่ายบัตรก็ตามโดยโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยเน้นการลองทีมและทดสอบระบบครับโดยจัดนักกีฬาชุดผสมลงสนามเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสเกมและแสดงฝีมือกับทีมระดับแชมป์ลีกของญี่ปุ่นก่อนที่สุดท้ายครับทีมไทยจะเป็นฝ่ายแพ้ไปอย่างสนุก1ต่อ3เซตคะแนน18ต่อ25 22ต่อ25 25ต่อ18และ16ต่อ25 ซึ่งหลังจบเกมครับโค้ชออสได้ขอบคุณสโมสรที่ซันมิสุสปริงรวมไปถึงชาวเมืองซากะที่ให้การต้อนรับทีมไทยอย่าง

0: อบอุ่นตลอดการเดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนที่ทีมไทยจะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าโดยมีโปรแกรมลงแข่งขันเอเชียนเกมนัดแรกพบกับมองโกเลียครับวันที่16กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาครับ
1: วอลเลย์บอลหญิงมีผลงานที่คิดว่าจะมีผลต่อเอเชียนเกมไหมครับผลงานนั้นนี่ในการแพ้กับอิซามิสึนะ
0: คิดว่าอันนี้ไม่น่ามีผลเท่าไหร่ก็อย่างที่บทได้บอกไปว่าคือการลองทีมนะครับแล้วโอกาสการคว้าเหรียญทองครั้งนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันเพราะว่าแชมป์เอเชียเราก็ได้มาแล้วอย่างชุดนี้นะครับอย่างนักกีฬาจากจีนจากญี่ปุ่นเขาก็มาแบบไม่ฟูลทีมด้วย
1: เพราะบางส่วนเขาต้องเก็บตัวไปแข่งขันชิงแชมป์โลกด้วย
0: ครับผม
1: คือไทยเนี่ยได้ตั๋วไปโอลิมปิกแล้วที่ LA เนี่ยทำให้การแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยเป็นการคลายความกดดัน
0: ครับ
1: แต่เป็นเป้าหมายสูงสุดของทีมไทยคือการคว้าเหรียญทองผลงานล่าสุดที่หางโจวเนี่ยเหรียญทองแดงย้อนไปอีกหน่อยนึง2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินนะ
0: ครับผม
1: ถือว่าอีกแค่9เดียวเหรียญทองเอเชียนเกมถ้าได้เหรียญทองเอเชียนเกมอีกผมว่าแฟนกีฬาชาวไทยเนี่ยหวังถึง LA เนี่ยผมว่าอย่างน้อยต้องติด1ใน3
0: นะฮะก็เป็นความ
1: หวังอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างน้อยเราคนไทยไง
0: ครับผม
1: เราอาจจะมีอินเนอร์
0: ไม่มีใครว่านะฮะแล้วก็ไปลุ้นผลงานกันในสนามอีกทีนึงนะคร
1: ับตอนนี้รัศมีแขวิ่งแก้บนจบยังฮะ
0: น่าจะได้ประมาณ10กว่ารอบได้ละเหลืออีกหลายวันนะฮะ
1: ก็ยังไม่จบนะ
0: ลุ้นเธอกันด้วยนะคร
1: ับ วอลเลย์บอลถือว่าเป็นการสร้างกระแสเพราะว่านอกเหนือจากผลงานยอดเยี่ยมในชิงแชมป์เอเชียแล้วพวกเธอเนี่ยผลงานไร้เทียมทานในอาเซียนมาอย่างยาวนานอาจจะมีพลิกแพ้บ้างกับเวียดนามแค่นั้นที่เหลือก็ครองความเป็นเบอร์1ของอาเซียนหลายคนไปเปรียบเทียบกับฟุตบอลไทยเมื่อไหร่จะไปบอลโลกบ้างจะไปโอลิมปิกไหมการที่จะไปได้แบบนั้นอ่ะต้องทำแบบวอลเลย์บอลหญิงคือคุณต้องครองความเป็นเจ้าอาเซียนก่อน
0: ครับ
1: เป็นท็อปเป็นเต้ยของเอเชียได้ก่อนแล้วไปแข่งขันมากับระดับโลกบ่อยๆก่อนอันนี้มีโอกาสมีลุ้นแต่ถ้าปัจจุบันเนี้ยอาเซียนยังเหนื่อยเลยเจอเวียดนามเจออินโดนีเซียเนี่ย
0: คือก็ต้องบอกว่าชาติบ้านเราเนี่ยในวงการฟุตบอลนะเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเยอะนะครับทั้งวิธีการที่แบบว่าตามพื้นฐานนะฮะพัฒนาเด็กกับอีกวิธีการนึงก็คือใช้ทางลัดที่แบบไปดึงบรรดาตัวโอสัญชาติเข้ามาก็ต้องก้าวผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะครับถ้าจะเป็นแชมป์ของอาเซียน
1: ก้าวข้ามไม่ได้เพราะว่าวอลเลย์บอลไปแล้วหลายคนก็หวังกับฟุตบอลถ้าฟุตบอลได้ไปอีกหนึ่งประเภททีมเนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆ
0: ใช่นะฮะนอกเหนือจากเรื่องของวอลเลย์บอลครับไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดท่ารำครับที่ล่าสุดออกเดินทางสู่เมืองชุนชอนเกาหลีใต้เพื่อร่วมการแข่งขันเทควันโดพุมเซ่ชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้โดยนายธนดิษฐ์รักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยที่เดินทางไปส่งและให้กำลังใจนักกีฬาตั้งเป้าเอาไว้ว่าจอมเตะไทยจะคว้ามาได้อย่างน้อย1เหรียญทองขณะที่น้องใบปอธิตารีแก้วโอรานวสุและน้องหมูปิ้งครับนาวินปินทสูตร2นักกีฬาชุดเอเชียนเกมที่ร่วมเดินทางไปแข่งขันในรายการนี้หวังใช้เวทีชิงแชมป์โลกเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปโชว์ฝีมือที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปครับ
2: แมตช์นี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าทำได้ตามที่ซ้อมก็มีโอกาสติดเหรียญสูงค่ะ
3: รายการนี้ก็จริงจังครับแล้วก็ต้องติดสักเหรียญครับ
2: ก็ฝากเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจทีมชาติเทควันโดทุกคนด้วยนะคะไงก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยนะคะจะทำให้เต็มที่ค่ะขอบค
4: ุ
2: ณค่ะ
4: จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราไม่มีทองเลยนะครับครั้งนี้เราก็อยากได้1ทองแต่เหรียญอื่นเนี่ยคิดว่าต้องได้แหละนะครับแต่ว่าเหรียญทองเนี่ยเราอยากได้นะครับเพราะนอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วนะครับก็จะเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาภูมิเซ่ของเราด้วยถ้าเรามีทองกลับมา
0: ไปดูความเคลื่อนไหวของอดีตนักกีฬาเทควันโดของทีมชาติไทยครับอย่างวิวเยาวภาบุรพลชัยที่ร่วมงานกับทีมงานผู้ฝึกสอนเปิด The Legend Arena หัวหินต้อนรับ27ผู้เข้าประกวด Miss International Queen 2026ที่เดินทางมาทำเวิร์กช็อปสัมผัสมวยไทยหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศอย่างใกล้ชิดด้วยการทำกิจกรรมออกกำลังกายเป็นเวลา3วัน2คืนสำหรับกิจกรรมนี้ครับเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างกองประกวดกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายใต้แนวคิดNature, Culture, Wellness, Tourism เพื่อเผยแพร่เสน่ห์ของเมืองหัวหินสู่สายตาของนานาชาติครับส่วนงานประกวด Miss International Queen จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการครับในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้ครับ
1: ส่งเสริมความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมนะโดยใช้กีฬาตัวเชื่อมคือวิวยวภาเนี่ยอดีตฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกที่เอเธนตอนนี้มวยก็จัด
0: ครับ
1: เทควันโดยังจัดอยู่บ้างนะคือเธอก็มีความหลากหลายทั้งนักกีฬาเหมือนกัน
0: ก็ผันตัวจากนักกีฬาเป็นเขาเรียกว่าโปรโมเตอร์แล้ว
1: ครับผมจากนั้นครับไปดูกันที่ทีมหนูน้อยเจ้าเวหา78ทีมทั่วเมืองไทยครับร่วมชิงชัยในศึกหนูน้อยเจ้าเวหาโดรนมิชชั่นครับเพื่อเฟ้นหาแชมป์ตัวจริงในวันนี้ครับ การแข่งขันโดรนมิชชั่นหนูน้อยเจ้าวิหารชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนามสุดท้ายครับที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติโดยมีตัวแทน78ทีมที่ผ่านการคัดเลือก5สนามทั่วประเทศไทยโชว์ทักษะชิงชัยใน3ประเภททั้งบินทำลายลูกโป่งบินยิงลูกดอกและบินทิ้งสัมภาระซึ่งการแข่งขันรอบนี้ครับเป็นการเฟ้นหาตัวแทน15ทีมผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศโดยประเภทบินทำลายลูกโป่งครับทีมพระปฐมวิทยาลัยดีโชว์ฟอร์มเก่งเก็บแต้มได้100เต็มครับด้วยเวลา2นาที 7.36 วินาทีซึ่งน้องๆในทีมเผยว่าผลงานที่ได้ตามแผนมาจากความสามัคคีในการฝึกซ้อมอย่างหนักร่วมกับอาจารย์และรุ่นพี่ครับขณะที่เลขาธิการสมาคมเผยว่าสนามนี้เด็กๆมีพัฒนาการก้าวหน้าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะนักกีฬารุ่นจิ๋วและนักกีฬาหญิงพร้อมกับเชื่อมั่นว่าทักษะโดรนจะถูกไปต่อยอดเพื่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตแน่นอนครับ
5: รู้สึกว่าไม่ยากมากค่ะแค่เราจัดวางให้ตรงกับที่เราคุยกันไว้ตามแผนที่เราแบบวางเป้าหมายกันไว้แล้วก็คอยเล็งคอยช่วยกันไม่ค่อยยากมากค่ะ
6: เราก็ทำตามแผนที่เราคิดไว้ค่ะแล้วก็มีการคุยกันตลอดว่าเราจะเปลี่ยนแผนยังไงไหมแล้วก็ดูสถานการณ์ด้วยค่ะว่าถ้าสถานการณ์ในสนามเป็นยังไงแล้วก็ทำตาม
7: ส่วนมากก็คือมาจากความสามัคคีเลยค่ะแล้วก็ไว้ใจกันเสมอจะบอกตัวเองแล้วก็บอกทุกคนตลอดว่าให้ไว้ใจกันแล้วก็ทำตามใจที่ตัวเองทำที่เราวางแผนกันเอาไว้เลย
5: เด็กๆเก่งกันมากค่ะมาจากทั่วทุกสารทิศนะคะเหนือใต้ออกตกเด็กพัฒนาขึ้นไปเยอะเลยค่ะเป็นนักบินน้อยซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงมากเลยค่ะสนามนี้เด็กๆที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมาร่วมแข่งแล้วก็สร้างความฮือฮานะคะมีเสียงกรี๊ดตลอดแล้วก็คะแนนก็สูสีกันมากเลยค่ะชิงชนะเลิศต้องมันแน่ๆเลยค่ะเด็กๆซ้อมกันมาอย่างดีแล้วก็ตั้งใจอย่างมากในสนามนี้นะคะเป็นสนามชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งหลายๆคนก็ให้ความมุ่งมั่นแล้วก็อยากจะได้ถ้วยพระราชทานไปครอบครองค่ะ
1: ส่วนประเภทบินยิงลูกดอกครับทีมพระปฐมวิทยาลัย A ท็อปฟอร์มครับคว้าอันดับที่1คะแนนเต็ม100คะแนนทําเวลาไปเพียง 54.59 วินาทีขณะที่ประเภทบินทิ้งสัมภาระทีม LW Roboticจากโรงเรียนลือคำหันวารินชำราบทำผลงานยอดเยี่ยมครับเก็บไปได้98คะแนนสำหรับรอบชิงชนะเลิศครับ15ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในเวลา 15:05 นาทีเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางไทย PBS หมายเลข3และทุกช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ครับ
8: ก็งานนี้เนี่ยคุณวิริยะนะครับก็ไปติดตามข่าวด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ามารายงานกันในช่วงข่าวกีฬาไทยเบสในช่วงข่าวค่ำ
1: คือเป็นกีฬาที่ส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วต่อยอดสู่อาชีพได้นะ
8: ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้โดรนเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยด้วย
8: เอาไปต่อได้เขาเรียกว่าหลายทางมากนะครับทั้งเอาไปช่วยกับช่วยเหลือการกู้ภัยขนส่งสิ่งของอะไรแบบนั้นได้หมด
1: เกษตรก็ได้
8: ใช่ครับนอกจากนี้ครับไปดูเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างครับคิเลนเอ็มบัปเป้โชว์ฟอร์มพระเอกยิง2จ่าย1พาเรอัลมาดริดเปิดบ้านถล่มรายโยขึ้นไปนั่งตำแหน่งรองจ่าฝูงมีคะแนนเท่าบาร์เซโลนาแต่ลงแข่งมากกว่าอยู่1นัดครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนไฮไลท์อยู่ที่เรอัลมาดริดครับเปิดรังสติอาโกเบนาบิลรับมือรายโยบาเยกาโนทีมอันดับ14ของตารางเกมนี้เริ่มมาได้เพียง13นาทีเท่านั้นครับเรอัลมาดริดเจ้าถิ่นมาได้จุดโทษและเป็นคิเลนเอ็มบัปเป้ครับรับบทมือสังหารยิงเข้าไปไม่พลาดจากนั้นนาที17ครับเอ็มบัปเป้คนเดิมคราวนี้ทำแอสซิสต์ครับทำชิง 1-2 จ่ายให้กับอาบาโรกาเรรัสหลุดเข้าไปยิงให้มาดริดนำห่างเป็น2ลูก
1: โอ้โหเหมือนเล่นเกม PlayStation เลยนะวันทูเลยนะ
8: ครับผมก่อนที่จูดเบดดิงแฮมครับจะมาโบกสกอร์ที่3ให้มาดริดขยับนำห่างไป3ลูกนาที34แม้ว่าครึ่งหลังครับรายโยจะมีฮึดได้ประตูตีตื้นจากเซกิโอกาเมโยนาที51แต่สุดท้ายแล้วก็มาโดนเอ็มบัปเป้คนเดิมทำประตูที่2ของตัวเองช่วงทดเวลาบาดเจ็บให้เรอัลมาดริดครับเปิดบ้านถล่มรายโยไปขาด104ประตูต่อ1เก็บเพิ่มไป12คะแนนจาก5นัดมีแต้มเท่ากับบาร์เซโลนาจ่าฝูงครับแต่ว่าแข่งมากกว่า1นัดซึ่งบาร์ซ่าครับคืนวันนี้ก็จะมีโปรแกรมบุกไปเยือนเลบันเต้ในเวลา 21:15 นาทีตามเวลาประเทศไทยด้วยครับ
1: เดี๋ยวเป็นคู่เดิมนะบาร์ซ่ากับมาดริดที่เบียดแย่งแชมป
8: ์ครับผมส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับอาร์เซนอลแชมป์เก่ายังฟอร์มแรงบุกไปเอาชนะซันเดอร์แลนด์2-0คว้าชัยชนะ4นัดรวดรั้งตำแหน่งจ่าฝูงขณะที่ลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านเสมอฟูลแลม0-0เช่นเดียวกับเชลซีที่เปิดบ้านไล่ตีเสมอฮัลล์ซิตี้ทีมน้องใหม่2-2ขณะที่สเปอร์อาการหนักแล้วครับเพราะว่าเสมอกับเอเวอร์ตัน0-0 ยิงประตูคู่แข่งไม่ได้4นัดติด

0: เก็บได้เพียง2คะแนนเท่านั้นนอกจากนี้ครับยังมีวิลล่าที่แพ้ฟอร์เรสต์1-2บอร์นมัธเสมอเบรนท์ฟอร์ด2-2และก็คริสตัลพาเลซแพ้อิปสวิชทาวน์ไป2-3ครับ
1: โดยแชร์บี้กุนซือสเปอร์ผมว่าอนาคตอาจจะไม่ค่อยสดใสนะฮะ
0: ครับ
1: 4นัดนี่ย่ำแย่จริงแล้วผลงานท้ายฤดูกาลก็แย่
0: ท้ายฤดูกาลก่อนเนี่ยเป็นฮีโร่พาสเปอร์รอดตกชั
1: ้
0: นแต่มาปีนี้4นัดแรกยังไม่ยิงใครไม่ได้เลยนะ2แต้มก็ต้องบอกว่าลุ้นกันเหนื่อยนะครับแล้วคืนนี้อย่าลืมนะฮะมีฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจ2คู่ด้วยกันแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนยูเปิดบ้านพบแมนซิตี้ในเวลา16:30ส่วนที่บอลเยอรมันก็มีลุ้นเหมือนกันเอเวอร์แบกนะครับทีมน้องใหม่เปิดบ้านพบกับไบเยอร์มิวนิกซึ่งเอเวอร์แบกเนี่ยก็เป็นต้นสังกัดของนิโคลัสมิเกลสันลุ้นได้เห็นนักเตะไทยดวลกับนักเตะบาเยิร์น
1: ลุ้นนะว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองขอลงสนามแค่นั้นก็ภูมิใจนะ
0: ครับผม
1: ไปกันที่เทนนิส US Open ครับล่าสุดริบาคิน่าครับโชว์ฟอร์มสมราคาว่าที่มือหนึ่งของโลกคนใหม่ครับหลังเฉือนชนะซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนไปได้อย่างยอดเยี่ยมในศึก US Open ในรอบชิงครับเทนนิส US Open ครับแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบชิงครับประเภทหญิงเดี่ยวอารีนาซาบาเลนกามือหนึ่งคนปัจจุบันจากเบลารุสแชมป์เก่า2สมัยซ้อนพบเอเลนาริบาคิน่าจากคาซัคสถานที่กำลังก้าวขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกคนใหม่ในการประกาศอันดับโลกในวันจันทร์นี้ครับการแข่งรอบนี้ทั้ง2คนเล่นกันได้สูสีก่อนที่สุดท้ายเป็นริบาคิน่าครับชนะไป2-1เซต6-4 5-7และ6-2คว้าแชมป์หญิงเดี่ยว US Open เป็นครั้งแรกในชีวิตและเป็นแกรนด์สแลมใบที่2ในรอบปีต่อจากออสเตรเลียนโอเพ่นขณะที่ซาบาเลนกาครับต้องเจ็บซ้ำ2ครับเพราะนอกจากจะเสียมือหนึ่งของโลกให้กับริบาคิน่าหลังครองตำแหน่งมายาวนานถึง99สัปดาห์แล้วยังเป็นการแพ้ริบาคิน่านัดชิงแกรนด์สแลมคนที่2ในรอบปีต่อจากศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับโอ้โหเจ็บใจนะ
0: ครับผม
1: กีฬาอย่างเงี้ยแหละครับอยู่มานานเกินไปแล้ว99สัปดาห์
0: มีขึ้นลูกเก่ากับขึ้นลูกใหม่จะขึ้นลูกเก่าก็อาจจะกลับมาได้อีกรอบนึง
1: ไม่มีอะไรแน่นอน
0: ใช่
1: ใช่ครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง2คนครับทั้งคนใหม่และคนเก่า
0: ครับผม
1: ส่วนรอบชิงประเภทชายเดี่ยวคืนนี้ครับเบนเชลตันครับนักเทนนิสเจ้าถิ่นมือ9ของโลกที่เข้าชิงแกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกในชีวิตและมีลุ้นทำสถิติเป็นนักขวดชาวอเมริกันคนแรกในรอบ23ปีที่คว้าแชมป์ชายเดี่ยวต่อจากแอนดี้โรดดิกที่เคยทำเอาไว้เมื่อปี2003แอนดี้โรดดิกนี่รุ่นเดียวกับพาราดอนศรีชาพันธ์นะ
0: ครับผม
1: ตอนที่พาราดอนลุ่งเคยเป็นท็อป9ของโลกด้วย
0: ใช่นะฮะก็เชลตันนะครับจะเข้าไปพบกับอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟ
1: มือ2ของโลกจากเยอรมนีครับดีกรีแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดครับที่หวังจะได้ชูถ้วย US Open ครั้งแรกในชีวิตเช่นกันคู่ชิงคู่นี้ครับจะแข่งขันในคืนนี้เวลา 01:00 ตามเวลาประเทศไทยผมว่าถ้าสูสีเนี่ยจบช่วงเช้ามืด
0: ก็จะมีแชมป์หน้าใหม่แน่นอนแล้วเพราะว่าทั้ง2คนนี้ก็ยังไม่เคยได้แชมป์มาทั้งคู่
1: ใช่ครับ
0: นะครับใน US Open นะฮะอ่ะปิดท้ายรายการวันนี้ครับกับภาพบรรยากาศงานต้อนรับไฟโอลิมปิกครับของประเทศเซเนกัลที่จะนำมาจุดในพิธีเปิดยุทธโอลิมปิกเกมส์ซึ่งจัดแข่งกันที่กรุงดาการะหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนนี้และนี่ครับถือเป็นครั้งแรกที่ชาติจากทวีปแอฟริกาได้เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกครับ
1: วันนี้ผมอินทัศน์คุณเมทูลและทีมงานไทย PBS ทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

วัสดีครับติดตามทันข่าว 15 นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับเทศบาลนครเชียงรายเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสาเหตุหลุมยุบบริเวณหน้ากองกำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายครับหลุมยุบขนาดกว้าง 3-4 เมตรและยาว 5-6 เมตรบริเวณหน้ากองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายถูกปิดกั้นไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องผ่านครับจากการตรวจสอบพบว่าใต้ผิวคอนกรีตเกิดการทรุดตัวจนกลายเป็นโพรงอุโมงค์ขนาดใหญ่ลึก 1.5 ถึง 2 เมตรเจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่ติดป้ายสัญลักษณ์และสัญญาณไฟเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ระมัดระวังโดยยานพาหนะทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ยังสามารถจอดรอสัญญาณไฟและขับขี่ผ่านแยกดังกล่าวได้ตามปกติล่าสุดเทศบาลเมืองนครเชียงรายประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงพื้นที่

0: จสอบระบบท่อส่งน้ำและสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากกระแสน้ำใต้ดินกัดเซาะท่อประปารั่วซึมหรือโครงสร้างชั้นใต้ดินทรุดตัวก่อนจะวางแนวทางบดอัดชั้นดินและเทคอนกรีตคืนสภาพผิวอย่างถาวรต่อไปครับกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีพบร่างพลทหารวัย20ปีเสียชีวิตในพื้นที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาหลังขาดการติดต่อและรายงานตัวกลับเข้าหน่วยอยู่ระหว่างการชันสูตรและสอบสวนนะครับยังไม่พบข้อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตกำลังพลที่เสียชีวิตภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาคือพลทหารทิติกรป้องวันคำอายุ20ปีทหารกองประจำการผลัดที่2ทัพ69สังกัดกองร้อยเสนารักษ์กองพันเสนารักษ์ที่3เหตุเกิดเมื่อกำลังพลจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่23เข้าไปหาของป่าบริเวณด้านหลังร้านสวัสดิการกาแฟของกองพันเสนารักษ์ที่3และพบร่างพลทหารทิติกรในลักษณะผูกคอกับต้นไม้จึงแจ้งผู้บังคับบัญชาและประสานงานตำรวจเข้าตรวจสอบตามขั้นตอนครับเบื้องต้นพบว่าพลทหารทิติกรได้รับอนุมัติให้ลากิจกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่1ถึง10กันยายนแต่เมื่อครบกำหนดลาไม่ได้กลับเข้าหน่วยตามเวลาที่กำหนดหน่วยต้นสังกัดจึงติดตามและประสานกับครอบครัวซึ่งได้รับแจ้งว่าเจ้าตัวเดินทางกลับเข้าหน่วยแล้วขณะที่ครอบครัวพยายามติดต่อทั้งทางโทรศัพท์และบุคคลใกล้ชิดแต่ไม่สามารถติดต่อได้จนกระทั่งพบร่างในวันที่12กันยายนทั้งนี้กองทัพภาคที่2ระบุว่าจากการสอบถามผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเบื้องต้นยังไม่พบข้อบ่งชี้เรื่องความขัดแย้งความรุนแรงหรือการถูกทำร้ายร่างกายครับขณะนี้ได้นำร่างส่งชันสูตรที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบลำดับเหตุการณ์จึงยังไม่มีข้อสรุปถึงสาเหตุและพฤติการการเสียชีวิตที่แน่ชัดชิลีสอบสวนเหตุเพลิงไหม้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง16คนภาพมุมสูงเผยให้เห็นสภาพความเสียหายของอาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเมืองปีตรุฟเคนภูมิภาคอาราอูกาเนียทางตอนใต้ของชิลีหลังเผชิญเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16คนขณะที่ผู้สูงอายุอีก10คนรอดชีวิตออกมาได้และถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแล้วเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้แต่พบข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขประจำภูมิภาคว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้เคยถูกดำเนินคดีและลงโทษปรับมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับรวมถึงกำลังถูกตรวจสอบการดำเนินงานด้านสุขอนามัยด้วยขณะที่ประธานาธิบดีชิลีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสภาพศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายกฤติชัยตั้งยิ่งยงอายุ19ปีสูงประมาณ180ซมรูปร่างสมส่วนผมสั้นรองทรงหายจากบ้านเลขที่9ทับ59หมู่ที่23ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: เปิดกระดานการเมืองหลังกกต.เคาะคดีหัวสว.ฉากทัศน์ชี้ชะตารัฐบาลจับตาไทยมาเลเซียถกความมั่นคงร่วมเฝ้าระวังกลุ่มเคลื่อนไหวข้ามแดนหลังไฟใต้ระอุรอบล่าสุดถอดนัยยะคำสั่งศาลปกครองกลางคดีปลาหมอคางดำติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์

0: ดีครับ
1: เดียวอติชาติพงไพรครับ
2: พิสิทธิ์นิกเกอร์กูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
3: ผมป้องวิริยะตันนุกุลกิจครับ
4: และผมป๊อปปัจจรงเดชชัยศักดิ์ครับ
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการหนูน้อยเจ้าเอหาไทย PBS Drone Mission
4: สนามนี้สนามสุดท้ายแล้วด้วยนะครับเราจะมาหาแชมป์ประเทศไทยกันนะครับวันนี้เราทำการแข่งขันกันที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับ
3: ใช่ครับแล้วก็15ทีมที่มาณตอนนี้นะครับเป็นการควอลิฟายจากทั้งหมด78ทีมจากทั่วประเทศทั้ง5สนามนะครับต้องบอกว่าทุกทีมเนี่ยสู้กันแบบวินาทีต่อวินาทีและ2ชั่วโมงจากนี้ครับเราจะประกาศให้รู้ว่าเด็กใครนั้นเก่งขนาดไหนครับดูหน้าอาจารย์ไปถึงก็ได้ยิ้มแย้มกับรอบคัดเลือกแต่เมื่อวานเลยมันเร็วทุกอย่าง
1: ครับใช่ครับอาจารย์วันนี้เราได้เห็นเกิดขึ้นแล้ว100คะแนนไม่ได้เข้ารอบครับ
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งนั่งดูอยู่นะครับแบบมีความรู้สึกภูมิใจนะครับที่เด็กไทยมีความสามารถทางด้านการควบคุมโดยเฉพาะการใช้โปรแกรม100คะแนนอย่างเดียวเข้ารอบไม่ได้ครับต้องเอาเวลามาวัดกัน
1: ครับผมก็เดี๋ยวได้รู้แน่นอนครับว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ที่ครองถ้วยพระราชทานทั้ง3ใบนะครับใน3ประเภทการแข่งขันครับผมเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเชิญครับ2ท่านก่อนครับพี่ป๊อปแล้วก็พี่ต้องนะครับประจำที่จุดบรรยายครับแล้วก็อาจารย์พิสิทธิ์ครับนั่งให้กำลังใจน้องติดขอบสนามเลยครับบนเวทีครับตื่นเต้นแทนครับเพราะว่าอย่างที่บอกการแข่งขันมีกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับในรอบคัดเลือกของทั้ง3ประเภทนะครับตัวแทนจากทั้ง4สนามนะครับมาประชันกันครับแล้ววันนี้เหลือเพียง15ทีมที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะมาชิงชัยถ้วยพระราชทานกันครับเอาละครับตอนนี้ครับผู้ใหญ่ใจดีทั้ง12ท่านบนเวทีครับมานั่งให้กำลังใจน้องๆแบบติดขอบสนามครับพร้อมอยู่แล้วท่านแรกครับดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับท่านถัดมาครับคุณสาวนีมุ่งสุจริตการรองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับท่านถัดมาครับอีกหนึ่งครั้งครับอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนายกสมาคมเครื่องกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับครับท่านถัดมาครับพลเอกกนกผู้ม่วงผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับท่านถัดมาครับพลเอกวินัทอินทรสุวรรณครับผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับท่านถัดมาครับรองศาสตราจารย์ก่อโชคจันทราวาลังกูลครับผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับท่านถัดมาครับรองศาสตราจารย์ณัฐวุฒิเดชไปวาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับท่านถัดมาครับคุณชาญรงค์มณีรัตน์เลขานุการกรมสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับท่านถัดมาครับคุณสุกัญญาอามีนผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนนโยบายโดยการวิจัยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับท่านถัดมาครับอาจารย์วัฒนีเหลืองวิสุทธิ์สิรินายกสมาคมเยาวชนนักประดิษฐ์ประเทศไทยครับท่านถัดมาครับคุณเกตวรีสิริดลนายกสมาคมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยครับและอีกหนึ่งท่านครับอาจารย์อาทิตย์กริมทุมผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับเอาละครับนอกจากผู้ใหญ่ใจดีทั้ง12ท่านแล้วครับแน่นอนครับกรรมการตัดสินชี้ขาดในสนามทั้ง3ท่านพร้อมอยู่แล้วครับเริ่มที่อาจารย์ธีรวัฒน์ศรีประโชดอาจารย์ธนกนกหงประสงค์และอาจารย์ประสงค์นามวงเอาละครับนี่จะเป็นการตัดสินชี้ขาดครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วครับ

0: 3ทีมเท่านั้นครับที่จะได้ครองถ้วยพระราชทานในวันนี้ครับแต่ว่าก่อนที่จะรับชมการแข่งขันกันเมื่อช่วงเช้านี้ครับมีพิธีการอัญเชิญถ้วยพระราชทานครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโดยมีท่านดร.วิภารัตน์ดีอ่องครับเดินทางมาพร้อมกับขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานครับเป็นถ้วยพระราชทานทั้ง3ประเภทเลยนะครับถือว่าเป็นเกียรติประวัตินะครับแก่น้องๆแล้วก็โรงเรียนด้วยครับ
2: วันนี้นะครับจะได้รู้แล้วนะฮะแข่งกันมาตั้งแต่ต้นปีครับถ้วยใบนี้จะไปอยู่ที่จังหวัดไหน
1: ครับ
2: และจะเป็นเกียรติประวัติที่อยู่ในตู้โชว์ของโรงเรียนให้ผู้บริหารรุ่นพี่รุ่นน้องได้กล่าวถึงครับว่ากว่าจะได้ถ้วยใบนี้กลับไปเนี่ยไม่ใช่งานง่ายครับและเป็นการแข่งขันที่มาจากหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจอย่างแท้จริงครับ
1: อีกสักครู่เราจะได้รู้แล้วนะครับว่าใครจะได้ถ้วยพระราชทานไปนะครับแต
2: ่
1: ในแต่ละประเภทครับ
2: ของรางวัลนอกจากถ้วยรางวัลพระราชทานก็จัดเต็มด้วยเหมือนกันครับเดี๋ยวมาไล่เลียงกันครับว่าผู้ชนะในวันนี้จะได้อะไรกลับบ้านกันบ้างครับ
1: นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับของการแข่งขันในวันนี้ครับเราไปดูกันการแข่งขันนะครับในประเภทแรกกันนะครับกับประเภทปีกหมุนประลองปัญญาครับ

0: กติกาการแข่งขันประเภทปีกหมุนประลองปัญญาหรือทิ้งสัมภาระระยะเวลาในการแข่งขัน2นาที30วินาทีคะแนนการแข่งขันทั้งหมด100คะแนนผู้เข้าแข่งขันบรรจุสัมภาระให้เรียบร้อยสั่งให้โดรนบินขึ้นจากจุดเทคออฟโดยลอดห่วงที่ครอบจุดเทคออฟออกไปเท่านั้นถือเป็นการเช็คพอยต์จากนั้นสั่งให้โดรนบินไปทิ้งสัมภาระในแท่นที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้โดยเริ่มจากแท่นใดก่อนก็ได้แต่ละแท่นสามารถทิ้งสัมภาระได้สูงสุด20ลูกโดยสัมภาระแต่ละลูกมีคะแนนลูกละ1คะแนนรวมจุดทิ้งสัมภาระทั้งหมด4จุดมีคะแนนสูงสุดที่80คะแนนเมื่อทำภารกิจครบทั้ง4จุดเรียบร้อยแล้วต้องสั่งการให้โดรนกลับมาจอดที่แท่นเช็คพอยต์เพื่อหยุดเวลาเมื่อโดรนบินลอดห่วงและลงจอดบนแท่นได้จะได้รับอีก20คะแนนในกรณีโดรนลงจอดบนแท่นแต่ไม่ได้ลอดห่วงจะได้เพียง10คะแนนทีมใดทำคะแนนได้สูงที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
1: ครับในประเภทปีกหมุนประลองปัญญานะครับหรือว่าการทิ้งสัมภาระครับนี่ก็เป็นรายชื่อนะครับ5ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ นะครับ3ทีมจากอุบลครับ1ทีมจากยะโสธรและอีก1ทีมจากนครปฐมครับ
2: โหสุดยอดจริงๆนะครับมาดูฮะถ้วยจะอยู่ที่ไหนนะครับทีมแรกที่จะออกมาเล่นเนี่ยจะเป็นทีมที่ควอลิฟายเข้ามาเป็นอันดับที่5นะครับแล้วก็จะไล่เลียง5 4 3 2 1แบบนี้บางครั้งความกดดันมันก็อยู่จากอันดับท้ายๆนะ
3: เอาละครับและทีมแรกที่จะทำการแข่งขันครับพร้อมอยู่แล้วครับน้องเควินและน้องวาวามิชชั่นอุบล
1: นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นขาประจำการแข่งขันเลยนะครับก็ทำคะแนนเข้ามานะครับ96คะแนนนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการปฏิบัติภารกิจไป2นาที20วินาทีครับ
2: ใช้เวลาไม่เต็มด้วยนะครับเหลืออีก10วิครับมีรุทธิศักดิ์พิจารณ์ครับเด็กหญิงประภากิจพลศักดิ์เด็กชายกวินกามตินันครับมาดูครับผู้คุมทีมก็คือพี่รุทธิศักดิ์พี่เทนนิสนะครับเรามีเวลา30วินะครับในการปรับจูนเครื่องใส่กระสุนใส่อะไรให้เต็มที่ใส่ไปได้เลยครับแล้วหลังจากนั้น30วินาทีก็จะเริ่มสตาร์ทคิกออฟเลยครับ
1: โอ้แต่จริงๆประเภทนี้เนี่ยสนามนี้ถือว่าคะแนนสูงมากนะครับกว่ารอบที่สนามอื่นๆอีกนะครับที่เห็นมาเนี่ยตกใจกับคะแนนมากเลยครับ
2: เราแข่งรูปแบบนี้ครั้งแรกอ่ะช่วงเดือนมกราคมที่ไปเด็กบางนาครับตอนนั้นไม่มีใครได้ถึงเลข7ยังยากเลยฮะ
1: ช่วงที่ไปเทคตอนนั้นผมว่าทุกคนท้อ
2: ล่วงครับ
1: เราสองคนยังท้อเลยฮะ
2: ท้อว่าเอ๊ะมีคะแนนติดลบด้วยนะตอนนั้นอ่ะโอ้คิดแล้วงงมากเลยนะครับ
3: พี่เทนนิสวันนี้หลังจากที่เขาเคยเป็นแชมป์เก่านะครับวันนี้มาในหน้าที่ของเมนเทอร์แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปเป็นเมนเทอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย
2: สุดยอดครับบินแล้วครับออกตัวเรียบร้อยถุงมือพร้อมครับพร้อมคว้านะครับแต่มองว่าอาจจะไม่ต้องคาลิเบตนะ
4: ที่หนึ่ง
2: โดนไปแล้วครับหนึ่ง
1: มาเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องรอกรรมการนับก่อนนะครับบอร์ดที่หนึ่งได้ไปกี่คะแนนครับ
4: 8คะแนนครับ
2: โอเคครับ18นะอันแรกไปแล้วครับอันนี้ทิ้งโอ้โหทิ้งน่าจะลงหมดนะฮะอันนี
4: ้ตอนที่2ครับ
2: เลือก
1: ไป
2: ต่อครับ
1: กลับมาก่อนนะครับ
2: กลับมาก่อนครับกลับมาหลวงกระสุนตรงกลาง
1: ตอนนี้37คะแนนนะครับ
2: 37คะแนนแล้วครับตอนนี้แม่ดูที
1: ดูใจเย็นขึ้นนะผมว่าใจเย็นขึ้นนะ
2: ใช่ครับพอถึงรอบชิงกับมันนี่คำว่าล้นแล้วครับแต่ละทีมที่มาเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมดแล้วครับเอาครับมีหลุดนิดนึงฮะแต่บินนี่นิ่งเลยนะเมื่อกี้ไม่ได้มีแบบต้องคาลิเบตเครื่องอะไรกันเลยครับดูครับนี่มันมาจากประสบการณ์ล้วนๆครับทีมนี้ครับเดี๋ยวไปต่ออีก2บ่อครับถ้าดูจากทรงนี้น่าจะเป็นซ้ายล่างก่อน
4: ครับใต้รีโมทครับ
2: ดูซ้ายล่างของคุณผู้ชมนะครับน่าจะไปทิ้งนั้นเอ้าเลือกขวาก่อนครับเขียนโค้ดไปทางขวาครับขวาล่างเอ้ามีฟ้าแล้วครับเดี๋ยวใหม่ครับต่อข้างหลังก็ต้องเคลียร์กันแล้วครับตอนนี้เพราะว่าใส่ถุงมือมาพร้อมคาลิเบตเครื่องอยู่แล้วครับพร้อมมารีเซ็ตครับพอก็กลับมาใหม่
5: ตอนนี้เวลาบีบหน่อยครับ
1: จะ2นาทีเปล่าครับ
5: เลือกวางตรงนั้นครับเอาแต้มให้ได้ก่อนครับตอนนี้37แล้วครับ
3: ไม่ถึง30วิแล้วครับต้องเร่งแล้วครับหนุ่ม
5: ๆกดเหมือนบินขึ้นแล้วครับไปน้องเข้าไปครับ
6: โอ้โหแล้ว
5: กระปุก
1: อย่าเข้ามาพักขอสักเบาะหมอน
5: ลงมาครับกดแล้วครับ
1: ลง
5: นี่ได้แล้ว
1: ไปชื้นมาหน่อยครับ
5: ถ้ามี20แต้มก็57ละแล้วไปอันนึงอีก2วิพอได้ไหมฮะ
3: โอ้
4: 18คะแนนครับกล่องที่3 18คะแนน
5: เป็นเดี๋ยวรอคะแนนอย่างเป็นทางการมาดูคะแนนอย่างเป็นทางการกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อ
4: ทีมน้องเควินน้องวาวาได้55คะแนนครับ
1: ได้ไป55
4: เช
1: ิญนั่งฮอตซีทครับแต่ว่าแน่นอนครับแข่งเป็นทีมแรกก็ไปนั่งรอที่ฮอตซีทก่อนเลยครับ
5: โอ้55คะแนนก็บีบดี
3: ใช่ก็ทีม
1: กดดันอยู่เหมือนกัน
5: ได้ครับบีบดี
1: อย่างเงี้ยแสดงให้เห็นว่าทีมอื่นก็อาจจะเจอปัญหาแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับ
3: คือทีมแรกเนี่ยบางทีคะแนนน้อยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าหลายๆสนามเราเห็นมาแล้วพอถึงรอบจริงเนี่ยเขาอาจจะเกิดความโลนลานหรือเกิดความแบบว่าผิดพลาดที่มากกว่าในรอบคัดเลือกเพราะรอบคัดเลือกมันไม่เครียดฮะมันมีโอกาสให้ทำทั้งสองครั้ง
5: ใช
3: ่แก้ตัว
5: และคัดเลือกแบบนี้ระบบใหม่ด้วยนะคือเมื่อวานแข่งรอบคัดเลือกไปหนึ่งรอบแล้วก็มาแก้ตัวตอนเมื่อเช้านี่แหละ
3: ครับ
5: แล้วก็มาเข้ารอบไฟนอลเลยอันนี้ก็เป็นระบบการแข่งขันที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับไม่งั้นถ้าแข่งเมื่อวาน2รอบปั๊บโอ้โหวันนี้รอบชิงเงียบเหงาแน่นอน
3: หงอยแน่นอน
5: หงอยแน่นอนฮะจองที่พักมาก็โอ้โหวันเดียวไม่คุ้มฮะ2วันดีกว่า
3: คือบางทีก็เผื่อมาแล้วนะบางทีก็เผื่อวันพักมาแล้วครับวันนี้ตกรอบไปแต่ไม่เป็นไรอยู่เที่ยวต่อก็ม
5: ีใช่ต้องเป็นอย่างนั้นนะระบบสมาคมจะควอลิฟาย3รอบมันก็ไม่ไหวเวลาที่เรา
3: ใช
5: ่เอา2รอบฮะกำลังวัดระบบได้ดี
3: เอาละครับทีมถัดไปที่จะทำการแข่งขันครับพร้อมอยู่แล้วครับพวกเธอคือพระประชมวิทยาลัยทีมแมปจากโรงเรียนพระประชมวิทยาลัย
5: มาแล้วครับเป็นนักบินหญิงล้วนนะครับก็จะเป็นพัทรวดีกอชัยสิสริญญาเกิดสมบูรณ์แล้วก็ปาริตาแซ่ลิ้มนะครับเมื่อวานทำมา96คะแนนด้วยเวลาเพียง1นาที 11.28 วินาทีเท่านั้นครับ
1: ทำยังไงให้เร็วขนาดนี้ถือว่าเร็วมากนะครับ1นาที 11 วิอ่ะฮะ
5: คือตอนนี้นักบินที่กำลังมาแรงก็จะเป็นนักบินรุ่นจิ๋วกับนักบินนักบินหญิงนี่แหละครับ
4: จับเวลาเซตอุปกรณ์ครับ
3: อ๋อจับเวลา30วินาทีในการเซตอุปกรณ์ครับ
1: พระปฐมนี่เป็นทีมที่แบบว่าเข้ารอบชิง3ประเภทเลยนะ
5: ใช่ครับเวลามาทีนะครับไม่ได้มารถตู้ครับมารถทัวร์ครับ
1: ครับผม
5: มารถทัวร์เลยนะครับรถทัวร์คันใหญ่เลยครับแล้วเดี๋ยววันนี้ไม่รู้ผลการแข่งขันเป็นยังไงครับกินสุกี้ยกทีมครับ

0: พี่ต้องไหนนี้ที่บรรจุกระสุนเขาไม่เหมือนทีมอื่นนะจะพระแตกตาไปนะ
1: ไม่ก่อนหน้านั้นมันเป็นจำได้ว่าเป็นแท่งแต่เดี๋ยวนี้เป็นนี่แหละเป็นกล่องเลย
0: แล้วก็บรรจุได้เยอะด้วยแล้วก็ดูแล้วเบา
2: พร้อมแข่งครับ
0: น่าจะทีเดียวแล้วไปได้หมด
2: กรรมการพร้อม
1: พลาสติกครับ
2: นบิมพร้อม
1: เป็นพลาสติกเบาแล้วดูตัวโค้ชครับตัวโค้ชเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์ชนินดีอยู่แล้วครับคือเป็นทีมที่แข่งขันโดนตั้งแต่
2: มือลองว่า
1: ครั้งแรกเลยครับ
2: มือลองว่าใต้หรือ
1: บอลไปเร็วด้วยดิครับเนี่ยโอ้โหมาเลือกบ่อซ้ายล่างครับแล้ววงกลางแฟร์เวย
0: ์ลงด้วย
1: ยังไงครับบ่อมันไม่ได้ปล่อยลงครับมันจะลงเอาเลือกอันนี้มาก่อนครับ
0: แต่ถือว่าแก้ไขได้ไวนะครับแบบนี้ครับ
1: ใช่มองอาการออกครับลุยต่อครับถ้าดูอย่างนี้แล้วไม่น่าจะพลาดนะครับลงแน่นอนครับ
2: สัมภาระกล่องที่หนึ่ง
1: โอ้โหลงเป็นกล่องครับ
0: และทิ้งไม่สูงด้วยนะเปอร์เซ็นต์ที่ลูกจะกระเด็นออกน้อยมากนะครับ
1: ใส่มาอย่างกับแม็กปืน M16 ครับ
0: คิดดูแล้วเนี่ยปีนรอดได้เลย
2: สัมภาระกล่องที่2ยิงไม่ลงครับ
0: ระยะขาดไปครับ
2: 20คะแนนครับกล่องที่1
1: โอ้โหโหกล่องที่1ระยะ
0: 20คะแนนเลยครับ
1: แล้วไปแบบปิดจังหวะเลยครับเอาอย่างงี้ครับอย่างงี้ก็เอ้ยเลยครับ
2: โอ้กล่องที่3ทิ้งไม่ลงครับ
0: เกิดอะไรขึ้นครับ
1: เอายังไงต่อครับแล้วมาบ่อ4ข้างล่างเลยครับบ่อ4นี่ผมขอ
0: ระยะขาดมั้ยเพราะขาดไปแล้ว2บ่อแล้วก็
2: กล่องที่4ทิ้งไม่ลงครับ
0: เป็นเลือกครับแบบนี้ครับพระปฐมครับ
1: นี่เขาเรียกว่าวัดดวงนะครับถ้าเมื่อกี้ระยะไม่ขาดนะครับเต็มร้อยครบเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหนี่ก็เรียกว่าวัดดวงเอาไม่เป็นไรครับเวลาเหลือบานไทยครับ1นาที15วิเพิ่งผ่านไปเองฮะ
3: นี่คือที่มาว่าทำไมเมื่อวานเขาถึงรอบคัดเลือกถึงทำได้แค่นาทีกว่าเท่านั้น
2: จอด
3: 20
2: คะแนน
3: ครับครั้งเดียวทิ้ง4กล่องเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือผิด1ผิดหมดที่เหลือ
1: ใช่เหมือนติดกระดุมเม็ดแรกผิดทุกผิดหมดเลยแต่ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกถูกปั๊บเลี้ยงไปเลยฮะร้อยแต้ม
3: รัดผมติดกระดุมเม็ดแรกเสร็จผมออกถ้าผมผิดผมก็ออกนะออกผมก็เบี้ยว
0: ทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้อยู่ครับ
3: ทุกวันนี้ก็เป็น
0: แรกผิดก็ยังผิดอยู่อย่างนั้นนะ
3: ครับผมไม่แก้ไขครับมั่นใจเลยครับ
1: เอาละครับ40นะคะแนนครับได้คะแนนจากบ่อแรกกับลงจอดครับตอนนี
0: ้
1: อยู่สถานการณ์แก้ไขครับมีเวลาอีกประมาณ35วินาทีเลือกอันไหนครับเลือกขวาบนก่อนครับขวาบนน่าจะกลางแซวีครับ
0: เอา
1: ละ
0: ครับเอา
1: 560ปั๊บคราวนี้นำนะครับนำทางด้านของแอดมิทสมิชชั่นอุบลนะครับ
2: ทิ้งไม่ลงครับ
1: ทิ้งไม่ลงครับไม่ได้ด้วยครับเอาครับตอนนี
2: ้19คะแนนครับ
1: 19คะแนนเป็น59ครับตอนนี้ไปว่ากันต่อครับ59เหลืออีกประมาณ8วินาทีเท่านั้นนะครับ
0: ทันไหมครับเวลาบีบมาเรื่อยๆครับหมดเวลาครับ
3: โอ้โ
1: หคือไม่ทันก็จริงแต่ว่าดีพอที่จะไปนั่งฮอตซีทอยู่แล้วนะครับ
0: แล้วพอ2ทีมเปิดด้วยแบบนี้ผมว่า3ทีมที่เหลือกลายเป็นว่ากดดันเลยนะถึงแม้ว่าคะแนนอาจจะดูไม่สูงแล้วที่เขาเคยทำได้นะครับแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้ว2ทีม
1: ใช่ครับชัดเจนฮะระยะมันขาดเดี๋ยวมาดูสโลหน่อยว่าอะไรเกิดข
2: ึ้
1: นมันเลยไปแค่ไหน
2: ผมว่าทีม F นะครับได้59คะแนนครับฮอตซีทเปลี่ยนครับ
0: โอเคครับ59คะแนนครับสำหรับพระพรหมวิทยาลัยทีม F นะครับก็แน่นอนครับว่าไปนั่งที่ฮอตซีทแล้วครับ
1: มิชชั่นอุบลก็เข้าไปพักก่อนครับเรามารอลุ้นว่าอาจจะติดโพเดียมได้อยู่แล้วไปดูสโลฮะ
0: แต่ผมว่าพอเป็นวิธีนี้เนี่ยเดี๋ยวปีต่อไปหลายๆทีมน่าจะเริ่มปรับมาใช้แบบนี้นะไม่ต้องกลับมาโหลดกระสุนต้องการ
3: ใช่
0: ไหมประหยัดเวลาไปเยอะเลยครับแต่แค่ต้องวัดระยะให้ดีเท่านั้นแหละ
1: ใช
0: ่ไม่ก็บางคนอาจจะเจอพอบอร์ดที่2เนี่ยระยะขาดเนี่ยอาจจะแก้ไขเลยก็ได้นะ
1: ใช่ครับอันเนี้ยมันไม่ใช่วัดใจว่าปีหน้าจะเล่นยังไงหรอกวัดใจว่าเขาจะเปลี่ยนกติกาอะไรหรือเปล่าสมาคมยังไม่รู้เลย
0: ไม่ก็โหก็เล่นทำได้ร้อยสมาคมบอกว่าแบบนี้อยู่ไม่ได้แล้ว
1: ไม่รู้จะให้เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์อ
0: าจจะบอร์ดเล็กลงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่อาจจะบอร์ดเล็กลงหรือว่าใช้วิธีแบบสวบเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: น้องไปแก้ไขมาอย่างดีสรุปสุดท้าย
0: สมาคมแบบ
3: เปลี่ยนโจทย์
1: เปลี่ยนโจทย์สนามแรกก็อาจจะอะไรครับไม่ตามเป้าพอสนาม2กลับมาเฮ้ยโห
0: อาจจะถือว่าน้องๆพัฒนาการกันได้ไวมากนะ
1: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: เข้าใจครับคุณครูผู้ฝึกสอนก็ลุ้นครับแต่ตอนนี้สถานการณ์นับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับทีมนี้คือที่1อยู่นะครับพระปฐมวิทยาลัยทีม F ครับ
3: เอาละครับเปลี่ยนฮอตซีทเปลี่ยนแล้วตอนนี้ครับและทีมถัดไปครับจากอุบลราชธานีครับทีมที่3ของการแข่งขันครับลือคำหานวารินชำราบเย้
1: มาว่ากันนะครับสุภกฤตจันทราเทิดศักดิ์เนียมพันธ์เด็กหญิงศิรัญญาศรีหา

0: ทีมนี้นะครับทำคะแนนเข้ามาเนี่ย97คะแนนครับแล้วก็ใช้เวลาไป2นาที23วินาทีครับ
1: มาดูครับว่าจะยังไงครับสำหรับทีมนี้
2: จับเวลาเสียก่อนครับ
1: เห็น2ทีมที่ผ่านมาเราเห็นแล้วนะครับว่ามีความผิดพลาด
3: ครับ
1: แต่อาจจะเปิดไลน์ให้กับคนอื่นเห็นด้วยว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้สัญญาณมันอย่างนี้
0: บางคนอาจจะแบบว่าเตรียมตัวรอรับไปเลยไง
1: ใช่ครับดูครับใส่เราให้มันโหลดกันตรงนี้เลย อันนี้เป็นแท่งครับ
3: เป็นแท่งแล้วมีที่ปิด
1: มีที่ปิด
3: มีที่ปิดด้วยด้านบนครับน่าสนใจ
1: อ
3: ัน
1: นี้ดูทรงแล้วต้องกลับมาโหลดกระสุนตอนผ่านสองบ่อแรก
0: ใช่
1: ใช่ครับผ่านสองบ่อแรกต้องกลับมาโหลดต่อครับ
3: ครับ
2: พร้อมแข่งครับ
0: เอาแล้ว
2: กรรมการพร้อม
0: เป็นล
2: านักบินพร้อม
0: เตรียมอุปกรณ์แล้วครับเริ่มการแข่งขันครับโอ้สตาร์ทเครื่องไวมากเลย
1: ท่านอาจารย์ก็เคยได้รางวัลศึกษาดูงานที่เซี่ยงไฮ้มาแล้วครับ
3: อาจารย์เอ
1: ก
3: เขาไปเซี่ยงไฮ้ไปจีนมาแล้ว
1: ไปมาแล้วครับดูครับบ่อแรกโอ้โหลงเร็วครับ
2: โอ
1: ้นี่แล้วลงจอดด้วยโอ้ยเจ๋งครับ
0: โอ้โหน่าจะไม่ค่อยไป
1: เอาชัวร์ครับ
0: อันนี้เรียกว่าเอาชัวร
1: ์เอาชัวร์ครับนี่ไปซ้ายบนครับเดี๋ยวจะไปขวาบนไปแล้วครับบินแล้วไม่รอแล้วครับไปแล้วไปขวาบนระยะตรงกลางเทคล้อปึ้ง
0: สำลักของที่สองเต็มครับบ่อแรกเนี่ย18คะแนนนะครับ
2: 7คะแนนครับ
1: 7คะแนนเป็น10 18กับ7เป็น32คาลิเบตเลยครับไม่เป็นไรครับแล้วเดี๋ยวค่อยโดดเข้าไปในแท่นก่อนถึงจะสามารถโหลดกระสุนได้ครับสวิตช์โค้ดใหม่ครับ
3: นี่ฮะอาจารย์รอบรรจุกระสุนอยู่แล้วครับขอแค่เข้ามาเท่านั้นเข้ามานี่มาลุกมาลงมาลุกลงมา
1: ใช่ครับ
2: ผ่านครับ
1: นี่ครับ
0: อ๋อเป็น15 18กับ7ครับเป็น25คะแนนครับ
1: เป็น25นะครับ
0: ครับผม
1: นี่ครับตอนเรียนคณิตไม่ได้เรียน
3: ค
1: ิดเลขเร็วก็อย่างงี้ล่ะ
3: เอา7ทดไว้ในใจแล้วยกนิ้วมา18นะครับ
1: โอ้นับดัดนับยันเล็บเท้าครับสมัยก่อนนับยันเล็บเท้าครับอาจารย์ก็ใส่ใหม่ครับไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมมั่นใจว่าไป
0: อาจารย์ก็นั่งใส่อย่างเดียวเลย
3: นี่แหละ
0: ฮะเด็กๆแก้ปัญหาไปเลยอาจารย์
3: ที่มาของคำว่าครูคือเรือจ้างนะครับ
1: อันนี้ใช่ครับ
2: กองที่3ครับ
1: เป็นบันไดเป็นเรือจ้างครับส่วนเด็กเป็นสะพานครับไปครับบอสุดท้ายครับคุณเอาคะแนนไว้ก่อนครับ
2: ที่4ครับ
0: เดี๋ยวอยู่นะ
1: มั่นใจฮอต
2: ทีมที่38คะแนนครับ
0: แล้วลงจอดได้20คะแนน
1: ได้20เอาแล้วครับเอาคะแนนส่วนมากไว้ก่อนเดี๋ยวคะแนนส่วนน้อยว่ากันอย่าเพิ่งไปจับก่อนนะครับจับก่อนเดี๋ยวฟาวล์ครับเป็นเรื่อง
2: จอด20คะแนนครับ
0: โอ้เป็นเรื่องที่จับแก้
2: กองที่4 20คะแนนครับ
1: คราวนี้เลยครับบวกกันไม่ทันแล้วครับอันนี
0: ้ครับผมอย่าว่าแต่เราเลยกรรมการยังบวกไม่ทันเลยครับผมรอดูคะแนนอยู
1: ่เรามีคะแนนแบบเรียลไทม์อยู่
0: ครับผม
1: เอาส่วนทางด้านของคุณผู้ชมวิทยาลัยทีม F เนี่ยโอเคครับก็ดูแล้วก็เหมือนกับว่าเข้าใจครับเข้าใจสถานการณ
3: ์อัปเดตขึ้นมาเป็น63
1: อันนี้มาซ่อมครับมาซ่อมบ่อขวาบน
0: เพราะว่าบ่อเนี้ยเขาได้ไปแค่7คะแนนเท่านั้นครับเดี๋ยวต้องรอคะแนนอีกครั้งนึงนะครับ
1: โอเคครับจะเลิกเลยมั้ยครับ
0: เอายังไง
1: ครับเลิกครับ
2: เลิกจะกดหยุดเวลาครับ
1: โอ้โหทําคะแนนแบบนี้โคตรบีบครับบีบทั้งเวลาบ
2: ี
1: บท
2: ั้
1: งคะแนนแต้มครับ
2: คุณต้องมาขึ้นตรงนี้
1: โอเคก็พอใจครับไม่ร้อยเต็มแหละแต่ผมว่าน่าจะมี70 80
0: มี
2: โอกาสครับ16คะแนน
0: มีโอกาสที่ได้เปลี่ยนฮอสซีแน่นอนแหละดูจากสถานการณ์แล้วนะครับ
1: เปลี่ยนฮอสซี 100% ครับแต่เพียงแต่ว่าจะกดดันอีก2ทีมที่เหลือได้หรือเปล่า
2: ทีมลือคำหารวารินชำราบได้83คะแนนครับ
0: โอ้โห83คะแนน
2: เปลี่ยนครับ
1: 83คะแนนแล้วเวลาไม่เต็มด้วยนะครับอ๋อใช้เวลาเต็มใช่ไหมฮะ2นาทีครึ่ง
0: ขาดไปเราเรียกว่าเหลือ2วิ
3: 28 2นาที28
1: 2นาที28นะครับมาดูสโลครับว่าทีมนี้เล่นยังไงครับเล่นยังไงโอ้โหใส่กันจะบอกว่าไม่สั่นก็ไม่ใช่นะเห็นชัดๆนะมือสั่น
0: หลดทุกคนผมว่าพอมาถึงรอบชิงอ่ะหลดทุกคน
1: เราภาคนี้ผมยังตื่นเต้นเลยอยากจะรู้ว่าฟินิชวันนี้มันจะเป็นยังไงผมเก่งคนไงเนี่ยพอทิ้งไปลูกมันกระดอนไงนะฮะสัมภาระเราก็ไม่ได้เป็นของกองกลาง
3: คือดู
1: เอาเลย
3: ดูจากภาพรวมวันนี้พี่คิดว่าใครที่ทำได้ฟอร์มตัวเองอ่ะเข้าใกล้รอบคัดเลือกมากที่สุดอ่ะ
1: ใช่
3: เป็นแชมป์ได้เลย
1: ใช่อย่าไปหวังร้อยแต้มดีกว่า
3: เพราะว่าถึงรอบชิงเนี่ยทุกคนดูล้นหมดดูมีความผิดพลาดมากขึ้นกว่ารอบคัดเลือกหมดเพราะฉะนั้นใครทำผลงานได้ใกล้เคียงรอบคัดเลือกที่สุดเนี่ยมีโอกาสเป็นแชมป์ครับ
1: ใช่ครับผมเรามาดูกันครับ
0: เอาละครับล่าสุดมีคะแนนอัปเดตมาใหม่นะครับสำหรับลือคำหารนะครับทำไปทั้งหมด92คะแนนครับ
3: โอ้
0: เพราะว่าบอร์ดที่2ที่เขาแก้ไขอ่ะได้ไป16คะแนนใช่ครับ
1: อ๋อโอเคแสดงว่าทำพลาดไปแค่8แต้มเองครับ
3: ใช่ครับ
1: โอ้โหปาดเหงื่อเลยครับทีมพี่อยู่ข้างล่างอีก2ทีก็ปาดเหงื่อเลยครับ
0: 92คะแนนครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับลือคำหารวาลินชำราบครับ
1: เอครับ
0: โอ้ย
1: ท่านอาจารย์นี่เวลาทำท่าน่ารักก็ดูดีนะครับ
0: ใช่ครับ
3: แต่ไม่เยี่ยแต่ก็กอกลูกกระสุนอย่างเดียวไม่สนเด็กเลยนะ
1: อย่างที่เดียวบอกเป็นเรือจ้างไงเด็กเป็นสะพานไง
3: บอลถูกเอาเลยเอาละครับแล้วทีมถัดไปดูไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่เพราะว่ามาจากที่เดียวกันครับเพราะว่าทำคะแนนมาได้เป็นอันดับที่2ของรอบคัดเลือกนะครับพร้อมอยู่แล้ว LW โรบอติกจากลือคำหารวาเรียนชำราบ
1: ครับเด็กหญิงภูมิรินรัตน์เพชรรักษานะครับศิรายุทธแน่นสิงห์แล้วก็วาสนาเกษียรครับมาดูกันครับว่าทีมนี้จะเอาชนะทีมพี่หรือว่าทีมน้องตัวเองได้หรือเปล่า
0: โอ้ทำคะแนนเข้ามาเนี่ย98คะแนนนะคร
2: ับ ใช่จับที่ครับ
1: บินให้ได้แบบเดิมครับให้ได้เท่าเดิมให้ได้ก็จบเหมือนกัน
0: มาจากโรงเรียนเดียวกันแต่ว่าเวลาไปดูงานเนี่ยอาจารย์ให้เป็นทีมนะครับ
1: ก็
0: ไม่ให้ไปโรงเรียนนะ
1: ก็แค่3คนครับเนี่ยที่ประกาศที่สมมติใครไปก็3คนเนี่ย
0: ครับไม่ค่อยรีบเลยครับตอนนี้มาดูกระสุนนะดูไม่ค่อยรีบเลย
3: มือไม้สั่นเลิกลากเลิกลากไปหมดแล้ว
1: บอกแล้ว
0: ไอ้ชายแล้วเหมือนสูตรเดิมเลยครับอาจารย์นั่งกอกอย่างเดียวเหมือนกันเลยครับ
1: เดี๋ยวดูนะผมว่าระบบเล่นอันเดียวกันน่าจะเป็นสายบนอ่ะพอสายบนแล้วไปขวาบนนะฮะแล้วกลับมาหลบกระสุนแล้วก็ไปใหม
2: ่พร้อมแข่งครับ
1: วงจรลูกเต๋าเลข5ครับจะลองดูครับ
2: ด้วยบีมพร้อม
1: ไปดูลุยครับดูทรงแล้วน่าจะดีครับวงจรลูกเต๋าเลข5ครับ
2: ผ่านครับ
1: นั่นแหละมาจากทีมเดียวกันก็ไปทีมเดียวกันแล้วครับแน่นอนครับสายบนแล้วก็ดรอปแล้วก็เทคแล้วก็ดรอปลงมานิดนึงโหไว้ทิ้ง
0: โอ้โหแบบนี้ไปต่อเลย
1: ใช่ครับ
2: ที่1
1: คือทีมนี้คิดมาดีนะคือพอไปถึงแล้วเนี่ยเขาหย่อนตัวลงมานิดหน่อยให้มันไม่กระดอนเนี่ยดูนะหย่อนตัวมาหน่อยมาฮะแล้วก็
2: 17คะแนนครับรอบที่2ครับ
1: เพราะฉะนั้นโอกาสกระเด้งออกจากนอกบ่อมันก็น้อยไง
0: ใช่ครับเก็บโปรแกรมมาดีนะครับ
1: เก็บโปรแกรมมาดีครับ
2: อย่าเพิ่งจับ
1: อย่าจับนะฮะจับเป็นเรื่องเลยนะครับ
0: ต้องให้ตัวขาก่อนนะ
1: โอ้ยอย่าจับนะครับคือไม่อยากให้พลาดจุดเล็กจุดน้อยกันนะครับพอเสียคะแนนตอนนี้เริ่มไปสั่นแล้วเห็นไหมฮะ
0: ได้นิ่งขึ้น
1: ใช่จะไปแน่นอนล่ะดูฮะไปถ้าจำไม่ผิดน่าจะขวาล่างฮะ
2: 17คะแนนครับกล่องที่2
1: กล่องที่2ที่17คะแนน
0: บอร์ดที่1ก็17คะแนนครับ
1: นี่ครับขวา5ขวาล่างครับแล้วก็ดรอปลงมาหน่อยแล้วก็ทิ้งปิ้ง
0: โอ้โหมาดีครับ
1: แจ๋วไหม
2: กล่องที่3ครับ
1: เนี่ยระบบทีมเนี่ยเขาเขียนโค้ดมาแบบนี้พอไปถึงนี่ปั๊บแล้วก็ทิ้งเอ้า
0: เรื่องความก่อนครับถือว่าไวมากนะแก้ไขปัญหา
2: ตรงนู้นนะคร
1: ับ ใช่ครับ
2: ตรงนู้น
1: ไวมากนะครับ
2: 18คะแนนครับกล่องที่3
1: ขวาไวมากครับ
0: ตอนนี้คะแนนอยู่ที่52คะแนนครับ
1: 52เหลือให้เก็บอีก40แต้มเฮ้ย
2: ครับ
1: ตอนที่4ทำได้เต็มก็โอ้ยจะบอกน้องเขาดีไหมเนี่ยอย่าดีกว่านะครับเอาปล่อยให้สถานการณ์พาไป
3: ใช
1: ่รอดูครับเราก็เงียบเหมือนกัน
3: เดี๋ยวจะ
1: เ
3: ป็น11
2: คะแนนครับ
3: เดี๋ยวน้องจะกดดัน
2: 11คะแนน
1: เอาละครับคราวนี้คะแนนใหญ่ได้แล้วครับครบ20จบภารกิจ
2: 20คะแนนครับ
1: เหลืออีก30นาทีครับเลือกเอาครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี
0: ้ยังไม่พอครับคะแนนตอนนี้ยังไม่พอต้องแก้ครับต้องไปแก้ในบอร์ดที่4ที่ได้11คะแนนนะครับ
1: ดูครับจะไปยังไงครับจะไปยังไงบอร์ดที่4ครับตอนนี้83นะครับบวกลบกบหนี้กันห่างกัน9แต้มครับ
0: โอ้ย
1: แต่อย่าลืมว่าทีมลือคำหารทีมที่แล้วดันกดก่อนไม่หมดตรงเวลาเอาแล้วเซตันเดสครับเซตันเดสครับอันนี้ครับเซตันเดสจะอยู่หรือไม่อยู่หุยดูครับ
3: กดไม่กดแล้วกดไม่กด
0: ยังครับโอ้โหใจแข็ง
3: ไม่กดด้วย
1: ครับเอาเวลาเต็มครับเอาเวลาเต็ม
0: เราอุตส่าห์ตะโกนเรียกกันนะ
1: เอาแล้วครับตอนนี้วัดว่าไอ้บ่อนั้นอ่ะบ่อสุดท้ายอ่ะมีกี่ลูกครับอยู่ข้างในครับโอ้โห
2: 20คะแนนครับ
1: โอ้20คะแนนคราวนี้บวกดีกว่าครับบวกเป็นทางการดีกว่าเดาไม่ออกครับว่าสิ่งที่ทำมาดีขนาดไหนครับจะได้รู้ว่าทีเดียวอ่ะได้เท่าไหร
0: ่โอ้ยเมื่อกี้ถ้าวิ่งไปกดแป๊บนึงเน
3: ี่
0: ยนะ
3: ใช่อาจจะถ้าทำเวลาได้เหลือมากกว่า2วินาทีอ่ะ
0: ครับ
3: มีสิทธิ์ได้นั่งออฟฟิศเลย
4: คือถ้าเท่ากันใช่ไหมคะแนนถ้าคะแนนเท่ากันเดี๋ยวดูก่อนขอดูก่อนว่าคะแนน

0: มั้ยเอาแล้วครับเลขที่ออกครับมาแล้วครับเลขที่ออก
1: ทีม LW Robotic ได้85คะแนนครับฮอตซีทไม่เปลี่ยนครับ
2: ฮอตซีทไม่เปลี่ยนครับเพราะว่าเหตุผลที่คะแนนเพิ่มไม่เยอะอ่ะ

0: โอเคมีคนขำสองคนถือว่าโอเคอยู่
1: โอเคแล้วโอเคแล้ว
2: การสื่อสารการสื่อสารที่สำคัญนะคร
1: ับ ใช่ฮะไปสื่อสารพลาดกันนะครับ
2: อ๋อผิดบ่อใช่ไหม
1: ใช่อาจารย์บอกบ่อถูกบ่อถูกน้องก็เลยปล่อยเลยแม่อาจารย์บอกบ่อถูกอันนี้ถูกอันนี้อันนี้น้องจะรู้แล้ว
2: ดีดีมากฮะการสื่อสารสำคัญเนี่ย
0: ครับเวลาแซวเดียวแซวคนเดียวนะฮะผมก็ไม่ต้องไม่ได้แซวนะครับแล้วก็ไม่ดูด้วยว่ารอบข้างคืออะไร
1: ฮะก็ต้องโทษการสื่อสาร
0: ครับผม
2: อยู่ตรงนี้ก็พยายามแบบอ้าวมาดูครับดูภาพช้าผมชอบเทคนิคทีมนี้เพราะว่าพอไปอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยเขาลดตัวลงมานิดหนึ่งเพื่อทิ้งแล้วมันก็ทำให้ลูกไม่กระดอนเยอะไงโอ้คะแนนบอกว่าเราเนี่ยอย่างที่ทีเดียวบอกว่ามันผิดบอลไง
1: ใช่ครับโอเคตัดตัดมารอบเป้าเล
2: ย
1: ให้รู้เลยว่าโดนแน
2: ่ให้รู้ว่าชี้เป้าถูกคนใช่ไหม
1: เอาแหละทีมสุดท้ายของการแข่งขันประเภทนี้ครับทำคะแนนมาในรอบคัดเลือกได้สูงที่สุด99คะแนนครับพร้อมอยู่แล้วกับGifted KC Gipen B1 จากยโสธร
0: โอ้โหแล้วไม่ใช่แค่99คะแนนนะครับเวลาที่เขาจบภารกิจคือ1นาที45วินาทีครับ
2: พระยะพีระสิทธิ์เสริมพงครับน้องวรรณการละอองแก้วแล้วก็วิสรุตห้องแสงครับ
1: ครับผม
2: 99คะแนนเมื่อวานนะครับ
3: ครับ
2: 1นาที 45.20 วินาท
3: ีจับเวลาเซฟก่อนครับ
4: มารอลุ้นนะครับว่าถ้วยพระราชทานนะครับในประเภทนี้เนี่ยจะอยู่ที่ยะโสหรือว่าจะอยู่ที่อุบลครับ
1: ครับผมนี่เฮดโค้ชก็นั่งอยู่ข้างผม
2: ใช
1: ่เฮดโค้ชนั่งอยู่ข้างผม
2: ทีมนี้จำได้นะว่าปีที่แล้วที่แข่งขันกันเป็นทีมที่แบบใช้เทคนิคปูกระเบื้องจำได้ไหมมาเป็นแผงเลยครับ
1: ลาดนี่เลย
2: ลาดมาแบบโอ้ยไม่เขาเรียกอะไรถ้าไปไม่ถูกให้มันรู้ไปอ่ะฮะคนตาบอดมาเดินยังเดินถูกอ่ะเพราะว่าเป็นชั้นเป็นตอน
1: เป็นทาง
2: เป็นทางไปเลยครับ
3: พร้อมแข่งครับ
2: พร้อมแข่ง
3: กรรมการพร้อมนวินพร้อม
2: นิ่งนะครับน้องวรรณการนี่นิ่งมากครับป่ะคราวเนี้ย
3: ผ่านครับ
2: จะเป็นวิกตอรี่เลนหรือเปล่าครับเล่นให้เด็กมันดูครับ
4: คะแนนที่ทำการตอนนี้คือ93ก็เพียงพอแล้วที่จะคว้าแชมป์
2: นิ่งด้วยเห็นไหมครับ
4: มีฮอปลง
2: โอ้เอาละครับเริ่มได้ดีครับ
4: มาดีครับมาดีครับ
2: เหมือนจะหลุดไปหนึ่งลูกไหมฮะไม่รู้อะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีมาดูบ่อสองดีกว่าบ่อสองอ้าวนี่ครับคุณภาพทางกีดครับมีเรียกโดนได
3: ้19คะแนนครับกองที่หนึ่งกองที่สองครับกองที่หนึ่ง19
2: แล้วเข้าไปดอบตรงกลางป่ะครับ
0: โอ้โหนี่ขนาดเขาแบบว่า
3: เอาที่2 20คะแนนครับ
4: ตรงกลางเอาเวลาตอนที่แบบทำเข้ามายังถือว่าเวลาดีมากเลยนะครับ
2: ใช่ครับ20คะแนน
4: ก่อนเนี้ยครับ39คะแนนครับบอร์ดที่1
2: บอร์ดที่1พลาดไป
4: 19คะแนนบอร์ดที่2 20คะแนนครับ
2: ครับผมไปลุยต่อครับตอนนี้เหมือนจะติดปัญหานิดนึงครับใส่ไมค์ครับใส่แล้วเลือกใส่ในการที่จะโหลด
4: เอาแล้วครับเวลายังถือว่าเหลือเฟืออยู่นะครับ
2: มารอดูว่ายังไงครับตอนนี้เหลือเวลาอีกพอสมควรนะครับ1นาทีกับอีก15วิครับแล้วก็เลือกไปต่อเลยครับ
3: มือไว้ใต้รีโมทเลยครับ
2: มือไว้ใต้รีโมทนะครับเลือกไปทางไหนครับ
4: ขวาแล้ว
2: ซ้ายท่านผู้ชมครับไปปึ๊บดับลงแล้วก็ทิ้ง
4: เอาหัว
2: เอาครับ
4: มีหลุดบ้างแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าหลุดกี่
2: ไม่รู้หลุดเท่าไหร่
4: ต่อครับ
2: แล้วไปต่อแล้วครับเดินตามไปแล้วนะครับทางด้านของชัยยะเทวสิทธิ์เดินตาม
4: โอ้โหแล้วก็ที่4เยอะครับ
3: 18คะแนนครับกองที่3 18
2: รอเลือกก่อนครับ
3: กองที่4
4: เหลือลงจอดอีก20คะแนนครับ
2: ลงจอดอีก20แล้วจะหยุดเวลาเลยป่ะครับหยุดเวลาจะหยุดเวลารอนะครับต้องรอก่อนนะครับ
3: ลงจอด20คะแนน
2: โอ้ยเด็ดขาดครับแล้วเฉียบขาดครับคะแนนน่าจะชนะอันดับ1ครับเดี๋ยวรอดู
3: กองที่4 20คะแนนครับ
2: โอ้โหรอดูครับคะแนนอย่างเป็นทางการครับต้องดีกว่า92คะแนนครับ
4: โอ้โห
2: ต้องดีกว่านะคร
4: ับต้องดีกว่าแน่นอนครับเพราะว่าหลุดออกไปแค่ไม่กี่ลูกเท่านั้นเดี๋ยวรออาตูแบบประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ
2: รอคะแนนเป็นทางการครับคุณไม่นั่งฮอตซีทรอก่อนดีกว่า
4: แต่ว่ายังไงอ่ะเวลาดีกว่าแน่นอนเลยเพราะว่าจบภารกิจแค่1นาที 56.90 วินาทีครับ
3: ทีมกิฟเซต KC กิเพน V1 ครับ
4: ทำไปได้
3: ได้97คะแนนคร
4: ับ พอเซ็ตเปลี่ยนครับเอาแล้วครับ
2: โอ้
4: โหทำสำเร็จครับ
2: ปิดฉากครับถ้วยใบแรกอยู่ที่ยโสธรครับ
4: โอ้โหทำสำเร็จ
2: ทำสำเร็จครับ
4: ถือว่าเครื่องนิ่งมากเจอปัญหาแค่นิดเดียว

0: นั่นเองนะครับ
1: น้องวรรณการนี่หน้าก็นิ่งอยู่แล้วนะครับตอนนี้ไม่แสดงการแสดงความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงครับหรือว่าดีใจอยู่ภายในไม่แน่ใจนะครับ
2: ยังเก็บอาการอยู
1: ่เก็บอาการอยู่ครับ
3: กรรมการไม่ได้เสียฐานเลย
1: นี่ครับมาดูก่อนครับนี่ครับวิธีตอนแรกก็ไม่สั่นเลยนะครับ
2: ใส
1: ่ลูกกระสุนรอพร้อมไปก่อนแล้วดูพอบินปั๊บอาการไปนิ่งมากแล้วก็เลือกด้านล่างก่อนครับ
2: ดอกดูเขียนโปรแกรมมาดีมากเลยเนี่ย
1: ดีมากแล้วมันนิ่งมากครับ
2: ทำให้เครื่องมันต่ำลงเนี่ยบอลมันไม่ค่อยกระเด็นออก
1: ใช่แล้วลูกกระสุนใส่มาครบเรียบร้อยแล้วนะไม่ได้มีโหลดเพิ่มนะหรือว่ามีโหลดเพิ่มไปขอดู
2: ไปโหลดเพิ่ม
1: ไปโหลดเพิ่มครับ
2: ใช่ครับเพราะเจอปัญหาก่อนที่จะกลับเข้าไปโหลดนิดนึงแต่ถือว่าแก้ไขได้ไว
1: โอ้แล้วดูฮะวิธีโหลดคือดึงสลักครับแล้วก็ไหลลงไปเลย
2: มากเลยอ่ะ
1: โอ้โหนี่คือคิดมานานแล้วนะครับคิดระบบมาดีมากครับระบบของวิสรุตครับบอกเลยครับระบบของอาจารย์สุดยอดครับคิดมาแล้วว่าแบบนี้แน่แน่นอน
2: ได้ไว
1: ใช
2: ่ไวด้วยนะครับ
1: แล้วก็ปิดข้อผิดพลาดตรงนี้ผมชอบจริงการลนในการกดเวลาคือให้ลูกมันลงก่อน
2: ให
1: ้โดนมันลงก่อนแล้วให้กดมันจบไม่ต้องการการฟาวครับ
2: นี่ถูกใจกองเชียร์เลยครับ
1: นี
2: ่โอ้ย
1: สุดยอด
2: เลย
1: นี่เลยครับต้องอย่างนี้ครับนี่คือการแข่งขันครับไม่ได้มาแบบเล่นแก้บนกันครับนี่คือการแข่งขันครับเอ้าได้เห็นน้องวรรณการยิ้มแล้วครับว่ากันต่อครับเดี๋ยวมาดูรีซอสครับว่าแต่ละทีมได้ยังไงบ้าง
2: ผลการแข่งขันนะครับในประเภทปีกหมุนประลองปัญญาครับรองชนะเลิศอันดับที่2ครับทีม LW Robotics ครับจากโรงเรียนลือกำหารบดินทร์ชำราบครับทำไปได้85คะแนนครับรองแชมป์นะครับลือกำหารบดินทร์ชำราบ92คะแนนครับแล้วก็แชมป์ในประเภทนี้ครับ Gifted KC Gifted B1 นะครับจากโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์97คะแนนครับตอนนี้เราไปพูดคุยกับแชมป์ในประเภทนี้กันเลยครับ
4: นี่ผมอยู่กับแชมป์ในประเภทแรกของการแข่งขันครับ Gifted KC Gripen Winner เย้ออโต้โบยิงอาจารย์ต้าครับ3คนแข่งเป็นทีมสุดท้ายแล้วก็ปาดหน้าเค้กคว้าถ้วยพระราชทานคว้าแชมป์ในรายการแรกไปครองเลยนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ถือว่าผลงานใกล้เคียงกับรอบคัดเลือกเลยห่างกัน2คะแนนแต่ก็เพียงพอให้เราคว้าแชมป์วันนี้ครับซ้อมกันหนักแค่ไหน
5: ก็อยู่โรงเรียนก็ซ้อมกันหนักอยู่นะครับผมก็เราก็ซ้อมทุกทางที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อเตรียมงานสำหรับงานนี้เพราะว่ามันเป็นงานสุดท้ายของปีนี้นะครับแล้วก็เป็นรางวัลใหญ่ด้วยครับผมก
4: ็5คะแนนครับยังมาซ้อมแทนอตุไม่เป็นไรต่อ
5: ก็
4: ทีนี้ลืม
5: ในการแข่งวันนี้นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะครับผมก็แล้วก็ดีใจนะครับก็พูดไม่ออกเลยครับผม
4: ใช่
5: ครับ
4: โบอิงหน่อยโบอิงถือฝั่งนี้ก็ได้ลูกโอเคโบอิงเป็นไงบ้างตอนวินาทีที่ทำการแข่งขันอยู่พอเห็นบรรยากาศมันเริ่มดีขึ้นแล้วบ่อแรกทิ้งนิ่มมากบ่อที่สองทิ้งนิ่มมากอารมณ์เราเป็นยังไงบ้างรู้สึกมั่นใจแค่ไหนบ้าง
6: มั่นใจมากค่ะแล้วก็ดีใจมาก
4: ครับแล้วเป็นไงก็แชมป์ถ้วยพระราชทานปีนี้เรายกเครดิตให้กับใครบ้าง
6: พี่โตแล้วก็คุต้าค่ะ
4: บอกคุต้าหน่อยคุต้าขออนุญาตสักนิดนึงครับเป็นไงบ้างครับฝึกซ้อมน้องๆบอกว่าซ้อมทุกวิถีทางเลยคุต้าทำวันหนึ่งซ้อมหนักกันแค่ไหนหลังเลิกเรียน
7: ก็มีเวลาสมมติโรงเรียนจะมีคาบว่างนะครับน้องๆก็จะมาขอซ้อมเองเลยครับก็จะมาขอคุณครูครับซ้อมได้ไหมก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเด็กๆครับที่พยายามจนมาถึงจุดนี้ครับ
4: ครับผมปีนี้โจทย์ง่ายไปหรือยังปีหน้าขอยากกว่านี้หรือเปล่าครับอาจารย์ต้า
7: ก็ปีนี้ก็โจทย์ก็ยากแล้วก็กดดันมากครับปีหน้าจะเป็นยังไงก็พร้อมสู้เต็มที่ครับ
4: พร้อมสู้เต็มที่ครับก็ขอแสดงความยินดีอีก1รอบนะครับและนี่คือแชมป์ในประเภทร่างการแข่งขันครับ Gifted KC Gifted Winner เย้เอาละครับการแข่งขันประเภทถัดไปพร้อมอยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงลูกโป่งแตกแว่วๆมาแล้วครับเดี๋ยวไปดูกติกาการแข่งขันกันก่อนครับกับประเภทยุทธวิธีครับ
8: การแข่งขันประเภทยุทธวิธีหรือทำลายลูกโป่งระยะเวลาการแข่งขัน2นาที30วินาทีคะแนนการแข่งขันทั้งหมด100คะแนนผู้เข้าแข่งขันสั่งให้โดรนบินขึ้นจากจุดเทคออฟโดยลอดห่วงที่ครอบจุดเทคออฟออกไปเท่านั้นถือเป็นการเช็คพอยต์ สั่งให้โดรนบินไปทำลายลูกโป่งโดยเริ่มจากจุดใดก่อนก็ได้ลูกโป่งแต่ละลูกมีคะแนนลูกละ5คะแนนในแต่ละมุมสนามทั้ง4มุมจะมีลูกโป่งจุดละ3ลูกเมื่อทำลายลูกโป่งแต่ละมุมแล้วต้องสั่งให้โดรนบินไปลงจอดบริเวณแท่นเช็คพอยต์วงกลมจะได้คะแนนแท่นละ5คะแนนเมื่อปฏิบัติภารกิจครบทั้ง4จุดเรียบร้อยแล้วจะมีคะแนนรวมที่80คะแนนและต้องสั่งการให้โดรนกลับมาลงจอดที่แท่นเช็คพอยต์เพื่อหยุดเวลาเมื่อโดรนบินลอดห่วงและลงจอดบนแท่นได้จะได้รับอีก20คะแนนในกรณีลงจอดบนแท่นแต่ไม่ได้ลอดห่วงจะได้เพียง10คะแนนทีมใดทำคะแนนได้สูงสุดและใช้เวลาน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
2: นี่ก็เป็นกติกานะครับในประเภทยุทธวิธีครับหรือว่ายิงลูกโป่งนั่นเองนะครับเรามาดูครับรายชื่อ5ทีมครับที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ4ทีม100คะแนนเต็มครับ
1: ใช่ครับ
2: โอ้สนุกแน่นอนครับในประเภทนี้ครับ
1: อันดับสุดท้ายอ่ะ80แต้มอ่ะนอกนั้น100หมดนะฮะมี DW2 ที่จะออกมาทีมแรกนี่แหละจากกรุงเทพฯหารที่ได้80นอกนั้นอัสสัมชัญโคราชคำเขื่อนแก้วพระปฐมดงหลวง100แต้มมาหมดครับประเภทนี้แหละครับเป็นประเภทที่เล้าใจที่สุดนะครับ
4: เอาละครับและทีมแรกพร้อมที่จะทำการแข่งขันแล้วครับทำคะแนนมาเป็น80คะแนนที่ดีที่สุดของรอบคัดเลือกครับพร้อมอยู่แล้วกับ DW2 จากดงหลวงเวทยาม
2: าจากมุกทหารนะครับสำหรับดงหลวงวิทยาครับ
1: โอ้โหเปิดตัวโคตรเท่เลยนะครับอานุวัฒน์เมืองสุวรรณน้องปฐมาวดีรอบครอบวุฒิพงศ์สมรัตน์ครับมาครับลุยครับเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับว่าทุกคนเนี่ยออกมาเก่งขนาดไหนลุยต่อโอ้โหเข็มรอบกายเลยครับโอ้โหตายแล้วครับการน
2: ี้เข็มเป็นหอยเม่นเลยครับทีมนี้เยอะมากเลยครับ
1: ท่านประธาน
0: ลูกโป่ง
1: อะไรกลุ่มท่านผู้ทรงอะไรที่อยู่ข้างบนนี่ก้มหน้าไม่ได้นะครับโดนไปหาท่านปักแน่นอนครับโอ้โหเข็มรอบทิศเลยครับอย่างกับเม่นเลยครับ
2: เนี่ยครับในกติกาเองเนี่ยแต่ละทีมครับก็สามารถมาเช็คลูกโป่งได้ด้วยว่าอยากจะให้เปลี่ยนลูกไหนก็บอกทางกรรมการได้เลยครับ
1: เอาซิมีอย่างนี้ด้วยฮะมีเช็คลูกโป่งด้วยครับสุดยอด
2: จะได้เคลียร์กันไปเลยครับเผื่อคิดว่าลูกนี้มันดิ้นหรือว่ามันเหนียวลูกอื่นอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับคราวนี้คนที่สั่นก็คือเจ้าหน้าที่สมาคมนะครับ เจอของจริงครับบอกแล้วครับ
2: โอ้โหห้อยอะไรมาก่อน
1: มาแล้วครับเป็นจ่าภาคีครับมาแล้วครับเป็นจ่าภาคีมาแล้ว
0: กรรมการพร้อมนักบินพร้อม
2: สุดยอดครับดูครับสำหรับ DW2 ครับจากกรมหลวงวิทยา
0: ครับ
2: เพิ่มครับลูกโป่งลูกละ5คะแนนครับ
1: เลือกอะไรก่อนครับเลือกลงบอก่อนหรือเปล่าหรือชนเลยครับเลือกลงบอก่อนมั้ยไม่ได
2: ้แต่ไม่ลงครับ
1: ไม่ได้จ้านะฮะเอาว่ากันต่อครับมุกดาหารดงหลวงวิทยาครับคือประเภทนี้บทได้มันก็เหมือนกับทางด้านของทิ้งสัมภาระถ
2: ้
1: าเข้าลูปได้ปั๊บๆๆจบเลิก
0: ข้อที่1ครับ5คะแนนครับ
1: 5แต้มก่อนครับโอเคครับแล้วขอบคุณมากครับระหว่างภาคอยู่ว่ามีขนมนมเนยแก้วกุ้งแก้วมังกรครับ
2: แล้วก็มาให้ตอนผมต้องพูดด้วยครับผมจะกินยังไงครับ
1: แล้วนี่ก็ทางก็มาครับคำเขื่อนแก้วยินดีด้วยครับโอ้ยมาแล้วมาไหวมาแล้วครับนี่ฮะ
2: เท่ากับว่าตอนนี้20คะแนนท่านลงตรงนี้ได้ค่ะ
1: ไม่ได้ครับโอ้โหนี่ครับดูครับทักเท้าทันครับไม่งั้นเข็มปักเท้าครับเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยปฐมาวดีเนี่ย
2: ไวน้องบอกว่าเจ็บมาเยอะ
1: ใช่ครับปักทันเอาคราวนี้ไปตรงนู้น
2: อุ้ยเลยอีกครับนี่ครับถอยเผื่อไปนิดนึงคร
1: ับอ๋อรู้แล้วที่ใส่พระมาเพราะเหนียวไงเวลาจับก็ได้ไม่โดนไงฮะเข็มล้อมกายเลยครับเนี่ยไม่ใช่ดาวล้อมเดือนนะครับนี่เข็มล้อม
2: เอาไม่ได้ไม่ลงอีกครับเอาแล้ว
1: ไม่ลง
2: เอ
1: คราวนี้โดดกันไปโดดกันมาอยู่ตรงนี้เลยครับบากันต่อครับกดใหม่ครับ
2: เจอปัญหาแล้วครับวันนี้ครับโอ้โห
0: ลงเพื่อกับลงจอดคร
1: ับ อ้าวได้แล้วครับไปต่อครับเป็น25แล้วแล้วเดี๋ยวไปต่ออีก1ชุดถ้าทำได้ตามลูกก็ได้20
2: ครับ
1: นะครับเวลาเหลือนะเพราะว่าเหลือนาทีนึงอ่ะ1นาที
2: เนี่ยคิดคะแนนง่ายมากเลยนะ
1: ง่ายคร
2: ับง่ายๆไม่ต้องมาบวกครับ
1: โอ้ยรอบที่แล้วนี่โอ้ยมีคะแนนติดลบด้วยก่อนนะจะยกเลิกไปแล้วไปปึ้ง
0: คะแนน
1: เป็นไงสะใจครับสนั่นหวั่นไหวครับ
2: แต่ว่าพอชนลูกโป่งแล้วเครื่องนิ่งมากนะครับทีมนี้ครับ
1: ไม่ได้ไม่เกี่ยวถ้าเกี่ยวนิดนึงแล้วตกลงไปก็ยังโอเคครับ
2: เอาแล้วครับขาหลุดแล้วครับ
1: ขาหลุดเข็มกระจาย

0: ครับไม่เป็นไรครับอ้าวเลือกไม่เอาเลยดีกว่าครับไปเอาต้องถ้าตามกฎต้องอยู่จุดไหนไปจุดนั้นครับแล้วรู้สึกโดนจะช้ำแล้วนะครับเริ่มโดนเริ่มจะช้ำแล้วครับในการกระโดด
1: ถอยจาก5คะแนนก็นะ
2: ลงจอ3ครับ5คะแนนครับ
1: วิทันมั้ยครับ
0: เป็น45ครับจะทันมั้ยฮะเพราะว่าเหลือแค่10วินาทีลองดูฮะเอาไปปั๊บเอาชุดเนี้ยผมว่าถ้าได้อีก15แต้ม
1: ไปเลย
0: ไปดิเออ
1: ปลาย
0: เ
1: ลย
0: ครับคะแนนโอ้โหปาฏิหาริย์ครับ
2: หมดเวลาครับหมดเวลา
0: ตัดเพื่อนทิ้งลงบ่อไปเลยครับจบไม่ได้ครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดังได้เพิ่มน่าจะได้เพิ่มอีก15นะถ้าบวกเลขไม่ผิด
2: ทีม DW 2ได้60คะแนนครับ
1: 60คะแนนครับ
0: โอเคครับ
2: พอซีด
0: พอซีด
2: ก็พอซีดเลยคร
0: ับนั่งไปก่อนสิไม่มีฮะ
3: อย่างไรก็ตามนั่งพอซีดก่อนเสมอครับทีมแรกครับ
0: คราวนี้ครับทีมนี้ต้องอาศัยคุณภาพทางจิตครับในการแช่งเพื่อนแล้วครับพูดตรงๆครับ
3: ใครมีห้อยอะไรมา
0: ห้อยอะไรมา
1: ต้องไปดูก่อนว่าห้อยพา
0: ได้อัญเชิญทุกอย่างแล้วครับตอนนี้ฮะความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับคุณภาพทางจิตไปต่อครับดูหกเข็มเป็นโพไซดอนเลยฮะดูงามโอ้ย
3: ห้อยพามาถูกองค์บ้าองค์ที่ดังๆอยู่บ้า
1: ไปองค์ที่ดังๆข้างผมห้อยอยู่นี่
3: ไ
0: ม่รุ่นแคล้วคลาดใช่ไหมแคล้วคลาด
3: คุณหมีคุณห้อยพระองค์เหนือ
0: รายการยังดังไม่พอใช่ไหมครับอยากหาทัวร์ลงจะได้จดจำใช่ไหมฮะอยากจดจำในทางที่ดีฮะจะเล่นเรื่องพักแล้วไปฮะดูต่อชนปังฮะ
1: แต่ทีมเนี้ยเครื่องนิ่งมากนะพี่ต้องไม่เหมือนสนามก่อนที่เราเห็นนะเพราะว่าชนลูกแรกลูกสองเนี่ยเครื่องมันฮอปขึ้น
0: อันนี้ก็ต้องขึ้นชมจุดหนึ่งนะ
1: ครับ
0: เนี่ยน้องทางด้านของอนุวัฒน์เนี่ยคืออนุวัฒน์เนี่ยเขาไปตรวจไอ้ลูกโป่งก่อนไงอ
1: ัน
0: ไหนที่มันไม่ดีอ่ะไม่เอาครับโอ้แต่พอยิ้มก็น่ารักนะครับ
3: อยากรู้ว่าห้อยอะไรบ้าง
0: ไม่รู้แล้วห้อยอะไรแต่ตอนนี้ไปนั่งก่อน
3: มาดูทีมถัดไปครับทีมที่กำลังทำการแข่งขันครับทำคะแนน100คะแนนเต็มครับในรอบคัดเลือกพร้อมอยู่แล้วกับอัสสัมชัญโครา
1: เอาเป็นว่า4ทีมที่เหลือเนี่ยทำมา100คะแนนเต็มหมดเลยครับแล้วเขาไปเฉือนกันที่เวลาจบภารกิจเท่านั้นครับ
0: อ้าวลูกโป่งแตกครับเอาให้เพิ่มครับถ้าได้อีกก็ได้105แต้มไปเลยแล้วกันครับเทพรัตน์เจียมอนุรักษ์นะครับจิราภัทรการวณิชยกุลครับแล้วก็ชาญวิทย์ทับแก้วครับ
1: ทีมที่แล้วว่าเล่นของทีมนี้ก็เล่นของเหมือนกัน
0: ครับมีครับเบอร์44ครับใส่เบอร์44มาแล้วครับน่าจะรุ่นครับรุ่นของอัสสัมชัญมาดูกันครับ
3: แน่นอนอยู่แล้วทีมงานนครราชสีมานี่เขาต้องมาพร้อมกับ
1: ผ
3: ้ายันของเขาอยู่แล้ว
0: เห็นไหมเนี่ยเป็นการแข่งขันระดับโลกที่อื่นไม่มีไงคุณเคยเห็นขันการแข่งขันรถ Ferrari ห้อยตะกรุดไปไหมล่ะไม่มีหรอก
3: จะมีงานแข่งนวัตกรรม AI อะไรที่ไหนที่ยังห้อยผ้ายันแขวนพระเครื่อง
0: เชื่อไหมต่อไป
3: ตะกรุดกันอยู
0: ่ต่อไปถ้ามีแข่งหุ่นยนต์ต่อยกันก็ผ้ายันถูกกันนะเชื่อไหม
2: กรรมการ
0: นี่แหละ
3: ทีมงาน
0: ซอฟต์พาวเวอร์ครับมาดูฮะการแข่งขันเริ่มแล้วครับเอาเลือกอะไรก่อนครับโอ้โหนี่อันนี้รวดนำความร้อนนะครับ
2: ครับ
0: แกะเตารีดที่บ้านมาใช้ครับมารวดนำความร้อนอันนี้บอกเลยโอ้โหแค่เฉียวก็เรียบร้อยแล้วแดงปั๊บเลยโอ้โหรวดแดงปั๊บเลยครับ
1: นี่ถ้าโดนมากครับ
0: นี่ถ้าโดนไปเนี่ยไหม้เป็นเส้นตรงนะครับโอ้โหและตะข่ายของเรานี่เป็นพลาสติกด้วยเผิกป่าตะข่ายได้ครับ
3: ตอนไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาใช้วิธีเอาลวดไปดาด
0: ลวดไปดาด
3: ผมนึกว่าเป็นศัพท์เทคนิคเอาลวดไปดาดเอาลวดไปดาดภาษาโคราช
2: ไปดาด
3: ที่โคราชดาดคือเหมือนการเอาไปแนบเอาไปชิดเอาไปชนเอาลวดไปชนผมนึกว่าแบบเป็นแบบแซนดาดหรือว่าเป็นแบบอะไรเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิคไม่ใช่
0: อ๋อดาดแปลว่าอย่างไร
3: ภาษาถิ่นครับภาษาดาดเอาลวดไปดาด
1: เก่งในเรื่องภาษาถิ่นเน
3: ี่
1: ย
3: ป้า
0: ป้าป้าป้า
1: แต่ทีมจากโคราชเนี่ยจะเป็นทีมที่แบบว่าใช้วิธีการชนลูกโป่งไม่เหมือนใครไงคนอื่นจะใช้เข็มหมดเลย
0: ลงไหมลงกลางไหม
2: ลงกลางด้วย
0: นะ
2: ครับ
0: เวลาเหลือบาสไทยใหม่สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาดูครับเห็นแล้วก็ลุ้นแทนลุ้นทั้งนักแข่งด้วยเพราะว่ามันรวดนำความร้อนถ้าไปจับเรียบร้อยอะอย่าว่าแต่ลูกโป่งแตกนะถ้าปาดก้านก็แตกครับปาดก้านก็ขาด
3: มีหลอกเมื่อกี้
0: เอาแล้วครับจะแหม
1: ลงไม้ตรงไหม
0: ตรงจะผ่านตรงครับโอ้สายตา
1: เดียวครับ
3: เหลืออีกประมาณ1

0: นาทีเท่านั้นครับ
1: 1นาทีก็มีเวลาอยู่พอสมควร
2: ไฟหายไปไหนแล้วครับ
1: ไฟไหม้แล้วเพื่อ2ทาง
0: ครับ
3: ประหยัดแบตหมดประหยัดแบต
1: แสงไฟ2ทางเอายังไงครับลง
0: มาจอด3ครับ5คะแนน
1: ปรับระบบหน่อยครับตอนนี้เหลือประมาณ40วินาที40วินาทีเท่านั้นครับตอนนี้
2: เวลาก็ยังเหลือนะยังพออยู่นะฮะ
1: เพราะตอนนี้คะแนน60คะแนนเท่ากับโรงหนูวิทยาอยู่นะครับเนี่ยไงครับบินขึ้นมาดิ
2: โอ้นี่ครับเทียบเป็นรอหยุดไปนานแล้ว
1: น
2: ะ
1: ครับแล้วไงครับแล้วไงครับจะยังไงต่อครับ
2: ลงไหม
0: ลงจอดสี่ครับ
2: ลงจอดแล้วครับเหลือสุดท้ายเนี่ยแหละ
1: เหลือลงจอดสุดท้ายครับ9วินาทีนะ8 7 6 54 3 2 1 0เอ้ย
2: ตัดสินใจดีถือว่าเพราะดูแล้วเนี่ยยังไงโดนก็ไม่ทัน
1: ใช่โดนไม่ทันเอาเวลาไว้ดีกว่าแต่ไม่รู้เมื่อกี้กดไปเมื่อไหร่
3: จะทันหรือเปล่าเพราะว่าจังหวะกดหยุดเวลานี่ก็ดูเฉียดฉิวเหมือนกันครับ
1: ใช่ครับ
0: ทีมอัสสัมชัญโคราชได้80คะแนนครับฮอตซิตเปลี่ยนครับ
2: คะแนนครับ
1: 80ฮอตซิตเปลี่ยนนะครับ2นาที30วิเดี๋ยวมาดูเวลาอย่างเป็นทางการอีกทีนะว่ากดตอนเท่าไหร่กดตอนเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องไปวัดกันจนถึงนั้นถ้าคะแนนอื่นของทีมอื่นเขา80เหมือนกันนะครับนั่งไปก่อนครับ3ท่านนี้ครับว่าที่ไว้ก่อนว่าที่ไว้ก่อนว่าที่แชมป์นะว่าที่ไว้ก่อนนั่งนั่งก็ถือว่าว่าที่ไว้ก่อน
3: กับตันตังกับตันตัง
1: กับตันตังนะมาดูฮะไปดูภาพช้ากันนี่ลวดนำความร้อนครึ่งวงกลมเลยครับเฉียวนิดเดียวก็แตกแล้วครับอย่าว่าแต่เฉียวลูกโป่งเลยเฉียวก้านก็ขาดครับ
3: โดนเนื้อก็ไม่ทองแน่นอนครับ
1: วันนี้ใครจะได้ของฝากกลับบ้านนะครับเป็นเข็มบ้างเป็นรอยไหม้บ้างเดี๋ยวดูครับดูไม่ดีนี่วิ่งเข้าไปหาหมดนะครับโดนฮะโดนอันนี้เป็นโดนแบบเขียนโคดดิ้งนะไม่ใช่โดนที่ใช้รีโมทครับ
3: ครับ
1: ถ้ารีโมทบังคับนะภารกิจแบบนี้ถ้าทำดีๆไม่ถึงนาทีจบ
2: เดียวจบครับ
1: ไม่ถึงนาทีจบนะครับ
2: สมัยก่อนคือแค่สั่งสตาร์ทอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
3: เมื่อก่อนที่เราแข่งก็บินติดตึงกัน
1: โอ้โหแป๊บเดียวคนไหนทำได้ดีก็ทำได้ดีสุดๆจริงครับนี่ฟัง
3: ตามกติกาบอกไว้ว่าการจะกดหยุดเวลาเนี่ยหยุดกดหยุดเวลาได้ก็ต่อเมื่อทำภารกิจครบทุกสเตจทุกฐานแล้ว
2: ครับผมต้องจบภารกิจให้เสร็จก่อนถึงจะหยุดเวลาได
3: ้ใช่
1: งั้นแสดงว่าเมื่อกี้ที่กดไปไลฟ์บอยคร
2: ับ
1: ไม่ได้อะไรครับ
3: กดไปก็ไลฟ์บอย
1: โอเคครับ
3: โออีฟก็มา
1: ไลฟ์บอยก็คือ2นาที30วิครับ
3: ทีมถัดไปครับทีมที่3ของประเภทนี้ครับทำมาได้100คะแนนเช่นเดียวกันครับพวกก็คือ Gifted KC Robert KC
2: เอาแล้วครับจากคำเกื่อนแก้วชนุวธรรมนะครับก็คือได้ช่วยพระราชทานไปแล้ว1ประเภทมาลุ้นกันต่อในประเภทนี้นะครับ
1: ก็ชวกรแก้วกล้านะครับวรกิจหินเมืองเก่าแล้วก็ปันนวิศรีสวัสดิ์ซึ่งเดี๋ยวขอดูหน้าก่อนรู้สึกได้ไปศึกษาดูงานที่กวางโจมานะครับทีมนี้ครับใช่นะครับทีมนี้เลยนะครับ
0: พร้อมครับ
1: ที่ได้ติดไปศึกษาดูงานที่กวางโจในการแข่งขันแผนบินโดนแปลงสอนของวช.ครับ
2: ใช้เวลาไป2นาที25วินาทีนะครับที่ผ่านเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศครับ
1: มาดูครับว่าจะเป็นยังไงครับ
3: ดูซิว่าจะ1ปีเนี่ยจะได้ไปต่างประเทศ2ครั้งหรือเปล่าม
1: ีโอกาสไหมว่ากันอีกที
3: โอเคอ่ะ
1: นาฬิกาดับนะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนาฬิกาดับ
3: มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่มีอะไรครับพี่ดาร์ฟพี่ดาร์ฟเดินไปเตะปั๊กไม่มีอะไร
1: อันนี้สำคัญมากมากนะครับ
0: หยุดเวลาเลย
2: ระหว่างรอนาฬิกานะครับผมดูคอมเมนต์นิดนึงนะฮะ
1: มีคอมเมนต์ด้วย
2: คอมเมนต์ใน TikTok นะครับบอกว่าขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะคิดถึงพี่เดียวค่ะ
0: เดียวกรรมการพร้อม
2: โอเคนะโอ้นาฬิกามาช่วยเวลาไว้โอ้ย
3: กำลังจะต่อเนื่องเลยขอบคุณมากตูนน้องลา
0: ครับ
3: ใครวะ
1: โอ้โหแน่นอนจริงมาดูเกมครับอันนี้เลือกขวาบนก่อน
0: จะ
1: เข็มรอบทิศเลยครับเดี๋ยวมาดูโอ้โหทีมนี้เล่นเข็มแบบหักมุมด้วยครับ
2: โอ้โหเอาแล้ว
1: แต้มไปแล้วแล้วจะไปไหนต่อครับไปที่หัวพี่สงฆ์เหรอก็ไม่รู้ครับเนี่ยไปครับป
0: ั๊
1: บ
0: ปั๊บคะแนน
1: เอ้ย
2: โอ้โห
1: นี่แหละการติดเข็มที่มันรอบทิศอ่ะพอเวลามันฮ็อกขึ้นไปยังไงก็โดน
0: ต้องจอดสองครับ5คะแนน
1: ก็กลายเป็น25บวกอีก5นะครับไล่ไปครับ ไล่ไปว่าอีก15แต้ม

0: น่าจะไม่พลาดเอามีเฉียวข้างครับ
1: ห้าคะแนนห้าคะแนน
0: โอ้โหเอาข้างเข้าครับ
2: โชว์ไงพี่ต้องไม่ต้องตรงก็ได้เพราะว่าเข็มรอบทิศ
0: เออพอใช้ข้างเข้ามันดี
3: ครับห้าคะแนน
0: อันนี้ป๊อปพูดถูกถ้าสมมติว่าเอากลางชนน่ะมันมีโอกาสที่จะเสียอาการได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะชนเข้าไปเลยอ่ะแต่ถ้าเอาข้างเข้าอ่ะเออโอกาสเสียอาการมันน้อยกว่า
2: เสียผมมันเสียอาการแล้ว
0: เสียอาการแล้วเอาเป็นคนทักใช่ไหมดีมาก
1: ห้าคะแนน
0: โอ้มาเนียนจริงๆครับเราจะได้เห็นร้อยแต้มเต็มหรือเปล่าครับ
2: โอ้โหแต่ว่าเครื่องนิ่งมากครับ
0: เครื่องนิ่งมาก
1: ครับแล้วกัน
2: ตอนนี้ตัวเครื่องไม่เสียอาการหรอครับข้างพี่ต้องเสียอาการไปแล้วครับมีคนบอกคิดถึงบ้านอ่านทางหน้าจอเนี่ยเป็นเรื่องเลยคร
0: ับ ใช่เดี๋ยวเขาแคปไปบอกคนที่บ้านนะครับนี่เคลียร์ยากครับ
1: มือรอไม่ตายเลยครับ
2: นี่เอาครับโอกาส100คะแนนแล้วก็จบภารกิจก่อนเวลาสูงมากครับ
0: โอกาสจบภารกิจต่อ
2: โอ้ดูดู
0: นี่ครับนี่
2: จ้าอันนี
1: ้จะไม่ได้คะแนนครับ
0: ปัดเยอะไปหน่อยครับมันเลยออกเลยครับออกตามมือไง
2: จะง่ายอยู่แล้วอีกนิดเดียวจะง่ายอยู่แล้วไม่น่าจะบัดมือ
0: นะไม่สะบัดมือออกตามมือเอาจบครับ
2: โอ้โหเหลือเลยครับ
0: เอาครับครบละ
2: แล้วเวลาดีกว่าที่ตัวเองทำมาแบบในรอบคัดเลือกด้วยนะครับ
0: มัน100แต้มเต็มอยู่แล้วแต่เวลาเท่าไหร่ครับ
2: เต็มแต่เวลาเนี่ย1นาที 54.09 วินาทีคร
0: ับ โอ้โหจะพุนช่อง
1: ทีม
0: 1นาที
1: KC
0: 54
1: ระเบิด KC
2: โอ้โหเร็วมากนะ
1: ได้100คะแนนเต็มครับพอซิดเปลี่ยนครับ
0: โอ้โห1นาที54วิด้วยครับโอ้ตายแล้วครับอย่างนี้โคตรบีบนะครับบีบให้กับพระปฐมและบีบให้กับดงหลวงด้วยครับ
2: แล้วโอ้โห
0: ตามสถานการณ์หน้างานเลยนะครับเนี่ย
2: พาเพื่อนกดดันไปหมดเลยครับ
0: เอาแต่ดูฮะนี่คือคนจะเป็นแชมป์เนี่ยม
2: ัน
0: ต้องนิ่งตั้งแต่รอบคัดเลือก
2: ครับผม
0: นิ่งจนถึงรอบไฟนอลครับเดี๋ยวมาดูครับหรือทุกสิ่งทุกอย่างออกไปให้หมดในรอบคัดเลือกหรือว่า5สนามที่ผ่านมามันไม่ใช่แบบนี้ครับอันนี้ทีมเต็งอ่ะยังคงรักษาสถิติได้ดีอยู
2: ่แต่เนี่ยผมชอบตรงที่เขาติดเข็มไว้ละเอียดมากเลยที่ขาก็ติดไว้
0: ถูกต้องเมื่อกี้เราเห็นแล้วเห็นป่ะพอมันท็อปเลยขึ้นไปปั๊บถ้าไม่มีเข็มข้างล่างสู้ไม่ได้ไง
2: ใช่ครับ
4: โดนตรงไหนก็ได้
2: เนี่ยถือว่าวางแผนมาได้ดีมากนี่ครับโชว์เอาข้างเข้าเลยเป็นไง
0: ใช่ก็เพราะว่าเขาคิดมาดีแล้วไงว่าถ้าเอาตรงกลางเข้าเนี่ยมันเสียอาการได้มันมีเพชเชอร์ค่อนข้างเยอะเอาข้างเข้ายังไงก็โดนอยู่แล้ว
2: ดูสกิลนิดเดียวนะครับ
0: นี่สุดยอดครับเอาแล้วขาข้างนึงขึ้นเครื่องบินแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับปังปังอุ้มสะใจจริงอ่ะอันเนี้ยพอเวลาแตกกระจายมันเห็นนะแล้วตอนลงนี่มีตอนท้ายไงดันโบกไง
2: โบกแรงไม่น้อย
0: โบกไงไม่งั้นเวลาดีกว่านี้เดี๋ยวดูนะครับว่าอีกสองทีมออกมาเล่นยังไง
2: ลีลาเยอะคะแนนดีเวลาดีลีลาเยอะ
0: มาเป็นปูกรามดาบเลยครับ
4: เอาเลยครับทีมถัดไปที่จะทำการแข่งขันครับทำคะแนนได้ดีเป็นอันดับที่2ของรอบคัดเลือกนะครับ100คะแนนเต็มกับเวลาเป็น2นาที6วินาทีนะครับพวกเขาคือพระปฐมวิทยาลัยทีมดีจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
0: มาก็จะมีน้องตะวันทันกระโทครับกัญญาวีเจียมวางธนพรแย้มกุณาน้องตะวันน้องตองแล้วก็ปาล์มี่ครับ
2: คะแนนก็100คะแนนที่ทำเข้ามาครับแล้วก็เวลาที่เขาทำมาในรอบคัดเลือกเนี่ย2นาที6วินาทีเพราะฉะนั้นต้องเร็วกว่าเดิม
4: ครับจับเวลาเสียก่อนครับ
0: คนกลางนะครับน้องตองเนี่ยไปศึกษาดูงานที่เซี่ยงไฮ้มาแล้วนะครับตอนนั้นเป็นการแข่งขันสนามพิเศษเลยได้สิทธิ์ไปครับเป็นหนึ่งเดียวครับส่วนน้องตะวันกับน้องน่าจะเป็นกัญญาวีนะครับถ้าผิดขออภัยก็คือยังไม่ได้ไป
1: ครับหยุด
0: ไปครั้งนี้แหละเดี๋ยวดูฮะเป็นยังไงครับ
1: หยุดเวลาครับโอเคครับพร้อมแข่งกรรมการพร้อมนักบินพร้อม
2: มาแล้วครับ
0: ไปฮะลุยครับโอ้โหอันนี
2: ้เข็มติดเข็มมารอบด้านเหมือนกัน
0: รวดนำความลงความร้อนไม่ใส่ครับเอาอันนี้แหละครับเข็มผมว่าชัวร์สุด
2: ห้าคะแนนเร็วเหมือนกัน
0: โอ้ย
2: โอ้ยหลุดข้าไปครับ
0: ข้าไปก่อนครับข้าไปก่อนข้าไปก่อน
2: ถอยว่ากันครับเอาร
1: ถจอด1 5คะแนนคร
0: ับ มุ่งมั่นครับน้องตองครับจับโดนอยู่ครับแล้วน้องตะวันเป็นคนกดปาล์มี่เป็นคนเล็งระยะอยู่ครับ
1: 5คะแนน5คะแนน
0: ปังนะไปได้สวยครับ
2: นี่ครับนิ่งไว้ครับ
0: นิ่งไว้ครับไปได้สวยมากครับ
2: โอ้ย
0: หนีน้องตะวันชักเท้าทันครับตอนนี้น้องตองก็กำลังประกอบเอ๊ะมี

0: ก่อนหลุดฮะ
1: หลุดเลยครับ
0: ไม่เป็นไรครับซ่อมได้ครับอ๋อมันไม่ใช่ส่วนสำคัญครับมันเป็นส่วนที่เอาไว้ติดเข็มครับ
2: มือรองไว้ใต้รีโมทครับล็อกจอ2ครับ5คะแนน
0: จัดนิดนึงไปต่อครับน้องตะวันกดปึ้งโอ้โหเฮ้ยไปตามสั่งครับกดคลิกเดียวไปครับ1 2 3อ้าวเอาครับมองอยู่ตรงหน้าก่อนดีกว่ามองอยู่ตรงหน้าก่อน
3: ลงไหมได้ไหม
2: ล็อกจอ3
0: อันนี้ถือว่าได้ครับ
1: ถือว่าได้ครับ
0: อันนี้ถือว่าได้ครับเอาละไปต่อครับ
1: จอดแบบไม่ค่อยอัลตร้าสมูทเท่าไหร่
3: ครับผมแต่ได้คะแนน
0: ใช่ชีวิตเอาให้ได้แต้มก่อนนะ
1: ครับผม
2: มือรองใต้รีโมท5คะแนน5คะแนนม
0: ือ
2: รองใต้ร
0: ี
2: โมทครับ
0: เอาเฮ้ยเดี๋ยวกลางคาลิเบตแล้วโดดขึ้นไปใหม่ครับเพื่อเอาอีก5แต้มโอ้โหคราวนี้เลยครับขำเขื่อนแก้วที่ไล่ร้อยเต็มมานั่งลุ้น
2: มือครับรองไว้ใต้รีโมท
0: เหนือเหนียวเลยครับตอนนี
2: ้ลูกจอด4ครับ5คะแนน
0: อ้าวโอ้ถ้าที่ดูแล้วจะไหวไหมครับเพราะว่า100แต้ม1นาทีกับ54
3: เอาไงครับมาลงจอดก่อนก็20คะแนนครับ
2: ลงจอด20คะแนนครับ
0: 20คะแนนแล้วก็คือไปแก้ครับไปแก้ลูกสุดท้ายตรงนั้นขอไปแก้เพื่อเอา100เต็ม
3: ใช่ครับอย่างน้อยยังมีลุ้นที่2
0: ถูกต้อง
3: เวลาตอนนี้ไม่ทันที่จะลุ้นนิดนึงฮะ
0: อันนี้ต้องพูดความตรง
2: คะแนนครับ
0: ซ่อม
3: โอเคครับ
0: 100แต้มครับ2นาที12วิ
2: เลือกที่จะหยุดเวลานะครับโอเคได้แล้วแก
1: ้แน่ตัวอ่อนตัวอ่อนจริง
0: ๆเห็นไหมเราจะมาเสียดายลูกแรกที่มันฮอปขึ้นไป
3: นิดเดียวอ่ะไม่งั้นเวลามีโอกาสเบียดกันเลยนะคร
0: ับ ได้ครับ
1: น้ำใจนักกีฬานะ
0: มิตรภาพการแข่งขันครับเกิดขึ้นได้ด้วยการแข่งขันครับ
2: ทีมพบปฐมวิทยาลัยทีมดีนะครับได้100คะแนนนะครับแต่เวลาช้ากว่านะครับ
3: ทำไป100คะแนนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเวลาเนี่ยช้ากว่าทางด้านกิฟเต็ดเคซีนะครับทำไป2นาที12วินาทีครับส่วนกิฟเต็ดเคซีเนี่ย1นาที54วินาที
0: ก็ช้าไป18วิคร
3: ับ
0: เร็วช้ากว่า18วิ
4: อังจริงอ่ะถ้าเป็นสนามแรกๆเนี่ย100คะแนนเต็ม2นาที12วิเนี่ยโอ้โหคือแบบ
3: แ
4: บเบอร์แล้วอ่ะ
3: สบายเลย
0: ได้ถ้วยกลับบ้านแน่นอน
4: แต่ไม่ใช่กับสนามชิงชนะเลิศในประเทศไทยครับ
0: ชิงชนะเลิศเนี่ยใครที่ออกมาเล่นทีหลังผมว่าความกดดันไม่มีแล้วอ
4: ่
0: ะ
4: ใช
0: ่ไม่มีแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนถ้าสนามรอบคัดเลือกเนี่ยใครออกมาแข่งอันแรกเนี่ยจะกดดันเพื่อน
3: ครับ
0: แต่เนี้ยกลายเป็นว่าไอ้ทีมที่ออกมาเล่นทีหลังอ่ะกดดันคนที่นั่งอยู่แล้วอ่ะอย่างแท้จริงครับมาดูแอคชั่นครับแอคชั่นของน้องปามี่นี่ก็รู้สึกเสียดายในลูกแรก
4: นี่ครับเห็นตรงมีแบบนี้ก็ถือเป็นคะแนนนะครับ
0: ลงได้ครับ
4: เพราะว่ายังอยู่ในแอเรีย
0: ถูกต้องครับมาดูโอ้โหแต่ทีมนี้ถือว่าเป็นทีมที่เข้มแข็งนะครับคือมาสู้ทุกสนามเท่าที่เห็นนะครับคุริฟายแล้วก็ส่งรุ่นน้องมาคุริฟายต่ออีก
4: ผิดหวังเล็กน้อยครับน้องตองสีหน้าเมื่อกี้ดูออกเลย
0: ครับผม
4: เอาละครับทีมถัดไปครับทีมที่ทำเวลาได้ดีที่สุดของรอบคัดเลือกนะครับ100คะแนนเต็มกับเวลา1นาที52วินาทีครับดว3จากโรงเรียนดงหลวงวิทยา
0: ดูฮะ
3: แล้วโชว์กันเห็นเลยครับว่าห้อยอะไรครับนี่คือยังไงเนี่ย
4: ผัดกันห้อย
3: ผัดกันห้อยเหรอ
4: ผัดกันห้อย
3: มีเซตเดียวใช้ทั้งโรงเรียนเลย
4: ใช่ใช
3: ่โอเค
0: น้องจะดกทานครับน้องมันจะรับพงแล้วก็โปรตีนครับ
3: แต่ว่าท่านนี้ทำคะแนนดีนะต้องไปพิจารณาแล้วว่าคนห้อยคนแรกเนี่ยห้อยอะไร
0: ใช
3: ่คร
0: ับคืออันนี้ทำเวลามาท่านเล่นได้ตามรอบคัดเลือกนะ100แต้มกับ1นาที52วินาท
2: ี
0: ถ้าทำได้เหมือนเมื่อวานคือเอาแชมป์ไปเลย
3: ทำมาตรฐานเดิมนะ
0: ทำมาตรฐานเดิมเอาแชมป์ไปเลย
4: มุกดาหารนะแต่ว่าอ่างทองทั้งคออ
0: ่างทองเกิดที่ไหนเกิดที่มุกดาหาร
4: แต่ว่าที่คอและอ่างทอง
0: มีครบนะฮะแสวงหาพิเศษชัยชาญอาโมกครับแต่เป็นคนมุกดาหารนะ
4: นี่ล่าสุดไปนั่งเรือครับเรือล่มคนอื่นจมกันทั้งลำครับ
2: กรรมการพร้อม
4: นี่มีคนเดียวไม่จม
3: ทำไมอ่ะ
4: ไม่ได้ไปอะไรอ่ะ
0: อ้าวไปครับตอนนี้ฮะโดดไปแล้วล่ะเอาเลือกทางซ้ายบนแน่นอนโดดบ่อแรกเฮ้ยระยะขาดป่ะฮะ
2: ผ่านครับ
0: นะอ๋อเดี๋ยวต้องโดดเอาบ่อก่อน
3: ใช่ไม่เอาคะแนนตรงนั้นก่อนครับ
0: ใช่ครับ
4: เอาเช็คพอยต์แล้วแต่ว่าเหลือคะแนน
3: ได้ไหม
2: ลูกจอด
3: เรียบร้อยครับ
0: ไปเลยครับนี่ระวังพระโดนนะครับ
3: กลัวพระจะไปเกี่ยวกับตะข่ายมากเลยอ่ะ
0: พระรอด

0: โดนไม่รอด
1: แล้วลุกไม่ขึ้นเงยคอไม่ได้เพราะพาร์ทเกี่ยวกับลวดเนี่ย
2: ค่าคะแนน
0: นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมได้เล่นเล่นข้างเข้าครับข้างเข้าอันนี้น่าจะลงกลางอ่ะลงกลางแน่ไม่โดนอะไรแน่
2: ลงจอดเรียบร้อย
0: เอาเฮ้ยสำเขินแก้วครับดูครับคุณภาพทางจิตคุณจะสู้โดนหัวได้หรือเปล่าครับคุณภาพทางจิตด้านข้างแน่นอนแน่นอนเอาแล้วมาเรื่อยๆครับ
1: คุณภาพทางจิตต้องมาสู้กับเรา3คนนี่แหละพ
2: ี่
1: มาไล่อัมกันอยู่นี่แหละ
2: จอด3 5คะแนนครับ
0: คุณภาพทางจิตครับคุณภาพร่างกายด้วยครับเอาดูครับยังมีเวลาอยู่ครับโอ้โหตอนนี้คนที่ลุ้นอยู่หน้าเส้นเนี่ยผมว่าคำเขินแก้วนะถ้าเขาได้อีกนี่อ่ะคือมีโอกาสที่จะไปร้อยแต้มเต็ม
1: เอาครับ
0: เอาเว้ยเฮ้ยเอาค่อยๆไปครับค่อยๆไปครับโดมหลวงครับ
2: เราจอด4 5คะแนนครับ
3: แต่อะไรรู้ไหมคำเขินแก้วเริ่มเอาออกมาสู้แล้วที่คอ
1: แล้ว
3: ตอนนี้แหละเอามาสู้
0: ไป
3: แล
0: ้วเ
3: ว้ยแม่งคำเขินแก้วบอก
0: แล้วเว
3: ้
0: ย
3: เล่นโผล่ใส่กันแล้ว
0: มากันแล้วเว้ย
3: ห้าสัตว์ไปด้านหลังเราอยู่กันไม่สุขแล้วตอนนี้
1: แบบนี้
3: จบเลยโอ้โหเอาแล้วโอ้โหตายแล้วตายแล้วตอนนี
0: ้อันนี้มันก็เหมือนกับว่าแถมต้องอยู่ที่คำเกิดแก้วแล้วนะครับ
3: เอาแล้วครับวัดพลังกันที่คอแล้วครับดูตอนนี
0: ้โอ้โหอันนี้ต้องตั้งสมาธิก่อนนะครับสำหรับดงหลวงคุณต้องได้ร้อยแต้มก่อนนะครับเพื่อเอาที่2หรือที่3ไว้ก่อนครับ
3: แล้วครับปิดตา
0: โอ้เป๋ครับ
1: โอ้ยเสียระบบหมดเลยตอนนี
0: ้ระบบรวนตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าเราไปอยู่ที่4เอาดีครับหมดครับ
3: โอ้ไม่ทันครับ
1: โอ
3: ้
1: โห
0: ขอโทษครับ
1: โอ้โห
0: นี่คือเยี่ยมครับ
3: ทําเขื่อน
2: ได้75คะแนนครับ
3: พอชีพไม่เปลี่ยนวันนี้ครับ
0: ท่านผอ.วช.บอกเดี๋ยวปีหน้าขยายห้องประชุมครับ
3: ผมตอนนี้
0: ปิดซ่อมห้องครับ
3: เอาอะไรมาหยุดก็ไม่อยู่นะครับตอนนี้ครับดว3ทําไป75คะแนนนะครับ
0: โอ้แม่ต้องปล่อยบรรยากาศครับคือในห้องนี่เสียงดังมากๆ
3: ครับผม
0: โอ้
3: บรรยากาศชุนละมุนไปหมดเลยฮะ
0: โอ้สุดยอดครับพี่การคือการแข่งขันที่เราใจแบบไม่น่าเชื่อครับมาดูครับว่าทีมนี้เกิดอะไรขึ้นครับเริ่มต้นดีแต่ปลายแผ่วครับ
3: ผมว่ามาเจอปัญหาตอนต้นนิดนึงด้วยเนาะก่อนลงบ่อแรกที่เขาเจอปัญหาแล้วเคร
0: ื่อง
3: มันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร
0: ่คือบ่อแรก5แต้มแรกมันไม่ได้ไงแล้วมันก็สะดุดเวลามันเดินไงพอเวลามันเดินมันหายไปประมาณ5วิ10วิเนี่ยมันก็มองแนวทางออกแล้วนะครับ
3: แล้วบวกกับคิดแต่เจซีอ่ะเขาดันทำเวลาไว้ดีมากๆอ
0: ่
3: ะคือมันพอจบแค่1นาที54มันกลายเป็นว่าไปกดดันคนอื่นหมดเลยคือนอกจากคะแนน100แล้วอ่ะครับ
0: มันบีบครับการแข่งขันรอบไฟนอลมันบีบจริงๆครับมันบีบแม้กระทั่งทีมสุดท้ายครับ
3: ต่อให้แบบว่ารอบคัดเลือกทำมาดีขนาดไหนก็แต่ว่าพอมาถึงรอบชิงเนี่ยทุกอย่างมันก็เหมือนเริ่มใหม่ครับ
0: ใช่ครับเหมือนรีเซ็ต
3: เนี่ย
0: มันเลยไปเลยครับพอมันเลยปั๊บมันก็บรรยากาศความกดดันด้วยไรด้วยครับ
3: โอ้เสียดายเลยครับ
0: อ่ะเดี๋ยวรอคะแนนอย่างเป็นทางการครับตอนนี้ผมดูที่1แต่ที่2เนี่ยก็คือพระปฐมส่วนที่3เดี๋ยวมาไล่ดูอีกทีฮะที่3น่าเป็น
3: อัศ
0: จ
3: รรย์โคราชครับ
0: โอเคคร
3: ับคะแนนครับพบว่าดว3ได้75คะแนนครับโอ้โหแล้วดูครับกิฟเต็ดเคซีครับ
0: มันเป็นการปลุกพระรอท้ายด้วยครับโอ้โหนี่ยังดีใจกันไม่จบเลยนะครับด้านหลังผมครับ
3: ดีใจครับเพื่อนเอามาปั๊มฮะ
0: แล้วทีมนี้ก็เพิ่งไปกวางโจมานะครับ3คนนี้ครับก็จะได้ไปอีกรอบครับแต่เป็นที่ไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับ
3: เรามาสรุปผลการแข่งขันในประเภทยุทธวิธีกันนะครับรองชนะเลิศอันดับที่3นะครับอัศจรรย์โคราชนะครับ80คะแนนนะครับรองแชมป์ครับพระปฐมวิทยาลัยทีมดี100คะแนนครับใช้เวลาไป2นาที12วินาทีครับแล้วก็แชมป์ครับกิฟเต็ด KC ระเบิด KC ครับ100คะแนนใช้เวลาไป1นาที54วินาทีครับตอนนี้เราไปพูดคุยกับแชมป์ในประเภทนี้กันเลยครับ
1: และนี่คือแชมป์ของประเภทยุทธวิธีครับกิฟเต็ด KC ระเบิด KC โอ้ยคนจะได้ไปจีน2รอบนะปีนึงเนี่ยเก่งไปหมดเลยเก่งทุกประเภทเลย เป็นยังไงบ้างกัปตันว่านปอน3คนวันนี้พวกคุณทำผลงานได้ดีมากรักษามาตรฐานได้ดีสุดๆและที่สำคัญครับคุณขุดเอาของขังมาช่วยแบบเต็มที่เลยจริงๆเล่าให้ฟังหน่อยซ้อมกันยังไงบ้าง
4: ก็ซ้อมกันแบบว่าแบบหนักเลยครับแต่ว่าก็ขี้เกียจครับขี้เกียจ
1: แต่ว่าขี้เกียจด้วยแต่ก็ต้องซ้อม
4: ใช่ครับก็ต้องซ้อมครับไม่งั้นไม่ได้ครับ
1: แล้วเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังสั้นๆสักนิดนึงไปจีนรอบที่แล้วไปดูงานมาเนี่ยได้แพชชั่นอะไรกลับมาทำการแข่งขันเพิ่มเติมบ้าง
5: ก็ได้ไปเห็นเทคโนโลยีต่างประเทศหลายอย่างคร
1: ับ ครับผมเอาอะไรมาได้มีอะไรโอกาสเอามาปรับใช้อะไรกับทีมเราไหม
5: เดี๋ยวไปดูเพิ่มครับ
1: เน้นเดี๋ยวไปดูเพิ่มครับเป็นไงทีมสุดท้ายที่เขาทำการแข่งขันเนี่ยดอวอเนี่ยเขาคอยพามาเต็มคอเลยคุณเห็นคุณยอมไม่ได้คุณควักออกมาโชว์บ้างเนี่ยมีส่วนช่วยไหมมีส่วนช่วยในชัยชนะครั้งนี้ไหมครับ
4: ก็เหลือเค้ก9ปอนด์กับน้ำ10แก้วครับ
1: บนไว้เหรอโอเคขอโชคดีนะในการเรียกว่าการไปดูงานครั้งถัดไปแล้วก็วันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเต็มที่ปีหน้าจะจัดโจทย์ให้ยากกว่าเดิมไหวไหม
4: ไหวครับจัดมาเลยครับ
1: นี่โอเคครับและนี่คือแชมป์เนื้อแพทย์ยุทธวิธีของเราครับกิฟต์ไอเคสตี้ระเบิดเคสตี้ดีใจด้วยครับเอาละครับเหลือการแข่งขันอีก1ประเภทนั่นก็คือศึกปีกหมุนประลองทักษะหรือการยิงเป้ายิงลูกดอกนั่นเองนะครับกติกาการแข่งขันจะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ
6: 1

0: ประเภทปีกหมุนประลองทักษะหรือยิงลูกดอกระยะเวลาในการแข่งขัน2นาที30วินาทีคะแนนการแข่งขันทั้งหมด100คะแนนผู้เข้าแข่งขันบรรจุลูกดอกให้เรียบร้อยสั่งให้โดรนบินขึ้นจากจุดเทคออฟโดยลอดห่วงที่ครอบจุดเทคออฟออกไปเท่านั้นถือเป็นการเช็คพอยต์ผู้เข้าแข่งขันสั่งการให้โดรนบินไปยิงลูกดอกใส่เป้าหมายให้ครบทั้ง4จุดโดยสามารถเลือกลำดับเป้าที่จะยิงลูกดอกได้อย่างอิสระโดรน1ลำสามารถยิงลูกดอกได้1ลูกต่อเป้าเท่านั้นหากยิงลูกดอกมากกว่า1ลูกจะนับลูกที่คะแนนน้อยที่สุดและต้องมีระยะห่างจากเป้าก่อนการยิงลูกดอกไม่น้อยกว่า1เมตรเมื่อปฏิบัติภารกิจครบทั้ง4จุดเรียบร้อยแล้วต้องสั่งการให้โดรนกลับมาลงจอดที่แท่นเช็คพอยต์เพื่อหยุดเวลาเมื่อโดรนบินลอดห่วงและลงจอดบนแท่นได้จะได้รับอีก20คะแนนในกรณีโดรนลงจอดบนแท่นแต่ไม่ได้ลอดห่วงจะได้เพียง10คะแนนทีมใดทำคะแนนได้สูงที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
1: มาดูประเภทสุดท้ายกันนะครับปีกหมุนประลองทักษะนะครับหรือว่าการยิงลูกดอกนะครับนี่คือรายชื่อ5ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับทั้ง5ทีม100คะแนนเต็มนะครับ
2: ใช่ครับมารอดูครับว่าจะมันขนาดไหน2ประเภทที่ผ่านมานะครับเขาเรียกว่าห้องประชุมแทบแตกครับแทบแตกแท้จริงครับผมว่าหอประชุมเนี้ยก็ไม่เคยเจองานแบบนี้เอาพูดตรงๆนะไม่เคยเจออะไรที่มันมันขนาดนี้มาก่อนครับมาเดี๋ยวว่ากันต่อครับประเภทสุดท้ายครับ
3: เอาละครับทีมแรกที่จะทำการแข่งขันครับจากอุบลราชธานีครับ GP Tech 69จากลือกำหารวารินชำราบ
2: เด็กชายธรัฐมานพงขวดครับเด็กหญิงนัตชาลาพมมาเด็กชายภูริสามมาปราบครับเป็นทีมเยาวรุ่นหมดเลยครับ
1: ทีมนี้ครับ100คะแนนเต็มนะครับใช้เวลาไป1นาที44วินาทีครับ
3: เด็กชายและเด็กหญิงทั้งทีม
2: ใช่ครับนี่ครับพลังเยาวรุ่นครับ
4: เวลาเสร็จก่อนครับ
2: ถ้วยตอนนี้อยู่ที่ยโสธร1ใบ
1: 2
2: อยู่ที่ยโสธร
1: 2ใบแล้ว
2: 2ใบแล้ว
1: โอ้ก็คือตอนนี้ไปดูงานน่ะไม่มีเด็กเรียนแล้วไป2ทีมอย่างเงี้ย
2: ผมว่าพรุ่งนี้
3: จะไปกันทั้งโรงเรียนเลยมั้ย
2: ผมว่าพรุ่งนี้ปิดโรงเรียนฉลองครับแน่นอนครับ
1: ดีนะประเภทนี้ไม่เข้ามา
4: พร้อมมั้ย
1: เกือบเข้านะเขาทำมา100คะแนนเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาแพ้
2: ไปอยู่ที่6อ้าวคราวนี้เราจะไปการสู้กันของนครปฐมกับอุบลครับนครปฐมกับอุบล2จังหวัดเท่านั้นนะครับสำหรับประเภทนี้ครับ
1: อุบลมา3ทีม
2: ใช
1: ่นครปฐม2ครับอ่ะมาดูกันครับ
2: อ่ะ GP Tech 69ครับมาลุยต่อครับ
4: ผ่านครับ
2: ประเภทนี้ไวสุดนะครับดูให้ทันนะครับพอแฟร์เวย์ไปเลี้ยงแฟร์เวย์ตรงกลางปั๊บ

0: ิงซ้ายขวาครับ
1: โอ้โหเอาเลยครับ
2: 18
0: 20กับ18
2: 18ครับ
0: โอ้โห20 18แล้วประเภทนี้จบไปด้วยนะครับ
1: จบไปแต่ต้องดูว่าจะแก้หรือเปล่าเพราะว่า100คะแนนเนี่ยตอนนี้ไม่ถึงแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เป็น18แล้ว1เป้า
0: ใช่ครับยังไงถ้าน้องๆเอา100ไว้ก่อนครับวนไปวนมา2นาทีครึ่งเนี่ยเอาให้จบครับเมื่อวานเนี่ยได้100แต้มอยู่ที่1นาทีกับอีก445
1: ครับ
0: นะครับ1นาทีกับอีก44วิ
2: มือรองไว้ใต้รีโมทครับ
0: สุดยอดครับอ่ะไปแล้วครับไปอยู่ด้านบนแล้วยิงปังๆ
2: 20
0: 20
2: 14
1: 20กับ14โอ้โหต้องแก้ครับต้องแก้เยอะแล้วครับ
0: คราวนี้เราต้องไปแก้ไอ้เป้าที่มันไม่ได้20
2: ต้องจอด20
1: แต่ตอนนี้มันลงจอดแล้วเก็บไปอีก20คะแนนครับ
0: ใช่ครับแต่แสดงว่าแต้มตอนนี้หายไป7
1: แปด92คะแนนตอนนี้
0: 92คะแนน
1: ครับ
3: หายไป8คะแนน
0: หาย8คะแนน8คะแนนนี้คุณจะทำยังไงต่ออยู่ที่การวางแผน
1: ต้องแก้ในเป้าที่1นะครับแล้วก็เป้าที่4ครับเป้าที่4เนี่ยหายไป6คะแนนเลยครับ
3: แล้วจุดที่แก
2: ้อยู่คนละมุมคะแนนครับ18คะแนน
1: 18ครับ
0: 18แสดงว่าได้เพิ่มอีก
1: 4ไป96
0: 96
1: ยังขาดอีกขาดอีกครับ
0: 4
1: ขาดอีก4คะแนนครับก็คือต้องแก้เป้า1กับเป้า4
0: เป้า1กับเป้า4
1: ใช่เขาได้18คะแนนครับ
0: ไอเป้า2กับ3ไม่ต้องแล้ว
1: ไม่ต้องแล้วครับ
0: เต็มคาราเบลไปแล้ว
1: 1กับ4เท่านั้น
0: 1กับ4เท่านั้นครับ1กับ4เท่านั้น
1: แล้วต้องยิงเข้า20อ่ะ
0: ยิงเข้า20ให้ได้100แต้มเต็มมาแก้ใหม่ครับก็คือ20ก็คือข้างบนขวา
2: โอ้โห6คะแนนคร
1: ับ ไม่ได้ครับแก้ไม่ได้ครับ
0: หนักกว่าเดิมอีกครับ
3: เดี๋ยวตอนนี้ขาดอยู่นิดเดียวครับเป้า2คะแนนเท่านั้นนะครับ
0: ใช่ครับ92คะแนน96คะแนนตอนนี้ขาดอีก4แต้ม
3: ใช่ครับเป้าละ2ครับ
0: ผมว่าทีมนี้ใช้เวลาเต็ม
1: นะแต่ขอ100อ่ะดูแล้วอยากจะได้100ครับ
3: เอาแล้วครับแล้วตอนนี้เวลามันเหลือ30วินาทีสุดท้ายแล้วด้วยครับ
1: ตรงไหม
0: อุ้ย
2: 18คะแนน
1: 18ครับเราคิดว่าเข้า20นะคือถ้าแตกขอบนิดนึงนะ
0: ทีมงานใครเป่าอะไรเข้าไปว่าตรงเลยไปหน่อย
1: หยุดดีกว่า
2: เลือกที่จะเวลา
0: เลยครับโอ้ลุ้นจริงๆครับ
1: 2นาที19วินาทีครับ
0: 2นาที19วิอยู่ที่96คะแนนเยอะนะครับเอามองอันแรก
1: ถ้าพูดถึงในรอบชิงถือว่าเยอะนะ
2: ชิงแรกครับ GP Tech 69ครับได้96คะแนนครับนั่งฮอตซีทก่อนครับ
3: ไม่แน่นะ96คะแนนเนี่ยอาจจะเป็น96คะแนนทองของเขาก็ได้
1: ใช่ครับ
3: เราเดาอะไรไม่ออกเลยครับกับการแข่งขันเราเห็นมานักต่อนักแล้ว5สนาม4สนามผ่านมา
0: ใช่มันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดข
3: ึ้
0: นเรื่อย
3: ๆนั่งแล้วนั่งเลยมีอยู่จริง
0: มี
3: ใช่
0: ว่ากันต่อครับ
3: ใช่ครับ
0: ก็ต้องใช้คุณภาพทางจิตเน
3: ี่
0: ยแทงเพื่อน
3: มีทั้งหมดนั่งแล้วนั่งเลยก็มีอยู่จริงนั่งแล้วลุกเลยก็มีอยู่จริงเหมือนกัน
0: ลุกเลยทั้ง5ทีมก็มีเหมือนกันไอ้ทีมสุดท้ายที่ได้แชมป์ไม่เคยได้นั่งเลยฮะได้แชมป์อ่ะ
3: อยู่ที่ดวงอยู่ที่ความสามารถแล้วบอกไม่ถูก
0: เออเจ๋งนะดูดี20ปังหายไปเลยแม่นมากนะเดี๋ยวต้องรีบคือสโลว์ช้าๆก่อนเดี๋ยวเวลาหมดไวเพราะว่าเวลาเหลือบานเลยเนี่ยดูดิเดี๋ยวเหลือไว้มอบรับรางวัล
3: ใช่เดี๋ยวเราต้องมอบรางวัลด้วย
0: จะได้ครบ
3: เชื่อว่าน้องๆการแข่งขันประเภทนี้ใช้เวลากันไม่ถึง2นาทีครึ่ง
0: ไม่ถึงแน่นอน100%
3: ทีมที่เหลือยังไงก็ไม่ถึง
0: ครับ
3: นะเพราะฉะนั้นครับตอนนี้น้องๆไม่มีให้แก้ตัวแล้วนะ
0: ถูกต้อง
3: นี่คือ2นาทีครึ่งที่สำคัญที่สุดในปีนี้ของพวกคุณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสาดไปครับสมาชิกเอาให้เต็มร้อยได้
0: ใช่ครับ
3: ท่านใด
0: ท่านใดที่จบการแข่งขันแล้วนะครับไปรับข้าวโพดครัวข้างนอกได้ครับ
3: ใช่ครับ
0: ข้าวโพดอบเนยข้างนอกมากินก่อนครับรอรับรางวัล
1: ไปรับก่อนที่พี่บีทีมงานไดมิเฟียจะไปเอามาหมด
3: ใช่ครับ
0: รับก่อนที่ทีมงานเราจะซอยครับ
3: โอ้โหคุณเต๋าไปยืนเฝ้าป๊อปคอร์นอยู่คุณเต๋า
1: ฮะก่อนที่ทีมงานเราจะเก็บหมดน้องๆไปกินได้เลยฮะ
0: ไปกินได้เลยฮะข้าวโพดคุกเนยครับ
3: เอาละครับทีมถัดไปครับแน่นอน100คะแนนเต็มเช่นเดียวกันครับทำเวลาไป1นาที14วินาทีครับอีก1ทีมของลือคำหารวรินทร์ชำราบครับ GP Tech ลือคำหาร
1: มาดูว่าจะแก้มือหรือจากเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมโรงเรียนได้หรือเปล่าครับ
0: ได้ครับพุทธิพรโสวันนี้ครับสุวิสิทธิ์วงจันทร์กฤษณะโพสีครับนี่คือผู้ที่ต้องมาทำภารกิจสำคัญของโรงเรียนวันนี้ครับหรือคำหารว่ายินชำราบกับอุบลราชธานี30วินาทีในการปรับจูนครับวางเครื่องไว้ตรงตัวอาใส่กระสุนเรียบร้อยครับซ้ายขวานะครับไม่มีลั่นโหนิ่งว่ะเฮ้ยทีมนี้มือนิ่งมากครับ ็ไปวางไว้ตรงกลางสภาพโดนดีมากครับ
2: พร้อมไหม
0: แล้วเอ๊ะน้องควักอะไรออกมาจากกระเป๋าครับ
2: โอเคครับ
1: เตร
2: ีย
1: มเก็บลูกดอกไว้ก่อน
0: นึกว่าตกใจพี่นึกว่าพระอะไรอีกไม่รู้ครับเดี๋ยวนี้ก็น้องมีเคล็ดลับทางจิตเยอะครับ
2: ผ่านครับ
0: ไปแล้วครับเทคเอาท์แรกไปแล้วยืนตรงกลาง
2: 18
1: โอ้โหยิงไวมากเลยครับ
2: 18 16ครับ18กับ16ครับ
1: 16ครับ
0: 18กับ16ยิงซ้อมมือก่อนยิงซ้อมมือฮะอันนี้ยิงซ้อมมือก่อนนะครับ
1: 34คะแนนครับตอนนี้ครับ
0: เวลาผ่านไปแค่20วิอ่ะคิดดูดิจะจบภารกิจแล้วอ่ะ
1: ไม่ถึงหรือยิงเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับจะจบภารกิจแล้วฮะไม่ถึง1นาทีฮะ
1: โอ้ดูเสียอาการแก้เลยครับ
0: ใหม่ครับมีเวลาอีกบานครับถ้าดูจากนี้แล้วฝากกันใหม่ครับไปดูดึงมาวาลินแชมป์ราบกำลังจะไปเล่นจุด2จุด2ก็คือด้านบนของคุณผู้ชมครับไปแล้วครับแล้วก็ลอยตัวอยู่ตรงกลางดีดแล้วครับ
2: 20
0: 20
2: 20ครับ
0: เอาแล้วเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วครับ
1: แค่ฝั่งเดียวครับ
0: เอาแล้วครับ
2: จอด20คะแนนครับ
1: ลงจอดอีก20ครับ
4: โหแล้วเวลานาทีเดียวเท่านั้นนะผ่านไป
1: 94คะแนนครับ
0: คราวนี้ก็คือแก้ข้างล่างเท่านั้นถูกไหมอีก2รอบ
1: เป้า1กับเป้า2ครับ
0: ต้อง1กับ2โอ้ตอนนี้ข้างหลัง
2: โอ้ยง่ายๆแบบนี้ไม่ดีครับ
0: ไม่ดีนะครับลองดูครับไปใหม่ครับโอ้โหวนราชธานีครับ
4: โอ้โห
0: เลยครับผ่านสาวารีชัมราบ
4: เนี่ยแล้วทีนี้พอล่วงปุ๊บอุปกรณ์หลุดออกจากฐานยิงฮะฐานยิงหลุดแล้ว
0: อันนี้คือกองเชียร์ข้างๆครับมั่นใจแหละทีมนี้เอาเวลาให้คุ้มค่าที่สุด
1: โอ้ยเอาแล้วครับ
0: ไอตอนนี้94
1: แล้วจะเอา
4: โอ้โหเอาแล้วครับอันนี้เชียร์หรือแช่งอยู่หรือยัง
1: โรงเรียนเดียวกัน
0: โรงเรียนเดียวกันครับ
1: โร
0: งเรียนเดียวกันบอก
4: การไม่รู้
0: จะให้เปลี่ยนโดนหรือเปล่า
4: โรงเรียนเดียวกันแต่คนได้ไปต่างประเทศแค่ทีมเดียว
0: ลืม
4: ไม่มีโรงเรียนเดียวกันแล้วตอนนี
0: ้ใช่อันนี้
1: เหมือนเราอยู่ที่เดียวกันเรายังแช่งกันเอง
4: แช่งกันเองตลอด
0: ตอนนี้รู้สึกว่าอุปกรณ์ที่โดนเสียหาย
1: เริ่มหลุดเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ชนหนัก
0: ชนใช่ไหมครับแต่ทางGP Tech ก็เป็น
1: หล
0: ุ
1: ดเพื่อนหลุดเลยคร
0: ับแต่เนี่ยเป็นห่วงเพื่อนอยู่นะเอาเรื่องไปแบบไปเป๋นี่แหละอาจจะดีก็ได
1: ้ครับ
0: เอ้ยโอ้ไม่เป็น
4: ไ
0: ร
4: ไม่น่าดีนะระวังอย่างเงี้ย
0: กาว
1: ไม่แน่นะถ้าเข้า20
0: อ
1: ่ะ
0: ลองดูลองดูเอ้าลองดู
1: เวลาเอ้า
0: ไม่แน่นะ
4: อาจจะยิงไปเลย
2: ได้คะแนนครับ
0: เรียบร้อยไม่ได้คะแนนเลย
1: ติดประตูไปแล้วครับอ
2: าจจะยิงที่จะหยุดเวลานะครับ
4: ยิงแบบย้อยๆไง
1: ครับผม
0: เอ้ยไปติดประตูจริงว่ะเฮ้ยเออเรียบร้อย
4: โอ้นี่นะคร
0: ับคะแนนเยอะนะ94นะ
4: โอ้เหตุเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเหตุเกิดจากอะไรเหตุเกิดจาก
1: ฮะเหตุเกิดจาก
4: เชื้อรา
1: ไม่ใช่
4: ใช่ไหมเหตุเกิดจากความผ
2: ิ
4: ด
2: ทีม GP Tech
4: เหตุเกิดจากความผิดพลาดนิดเดียวเท่านั้นเอง
2: ได้94คะแนนครับ
1: เพราะซีไม่เปลี่ยนนะครับ
2: ไม่เปลี่ยนไปเลยน
0: ะแล้วอุตส่าห์ตั้งใจฟังว่าจะเป็นสับเทคนิคอะไรโหเป็นเหตุเกิดจากเชื้อราโหเวรกรรม
4: ใช่เหตุเกิดจากการแค่ไปสะกิดหรือว่าจุดปล่อยนิดเดียว
0: นิดเดียวเรียบร้อยฮะ
4: โอ้ตาย
1: กลับมา
0: ดูภาพช้าหน่อยว่า
1: ไม่เปลี่ยนนะครับตอนนี้ครับ
0: ปัญหาไม่เกิดตรงไหนมาดูภาพช้ากันคือไอ้ชุดแรกอยู่อ่ะ4เป้าแรกอ่ะดีหมดเลยนะแต่มันไปชนอะไรบางอย่างอ
1: ่
0: ะไปชน
1: อะ
0: ไรนะเมื่อกี้เห็นว่
1: า
0: ชนอะไร
1: ชน
4: เก
1: ี่
4: ยวนี่เกี่ยว
1: โครงเหล็กนี่แหละกรอบสี่เหลี่ยมนะ
0: ฮะอ๋อเลยเรียบร้อยเลย
4: ใช่ครับ
1: ก็ทำมาให้เป็นอุปสรรคนะฮะ
0: แต่นิ่งนะเนี่ยรอบชิงชนะเลิศเนี่ยคุณคุมสติได้ถึง94แต้มได้ก็ไม่ธรรมดาแล้ว20ครับ
4: คุณเห็นซุ้มสตาร์ทไหมครับ
0: คุ
4: ณเห็นซุ้มสตาร์ทไหมครับ
0: ครับไหมฮะ
4: โดนไม่เห็นครับ
0: เนี่ยเอาตรงนี้หลุดพอหลุดปั๊บมันเสียถูกเลยไง
1: จบเลยเนี่ย
0: ใช่
1: เนี่ยแล้วดู
4: เรียบร้อยครับ
1: องศามันยิงแม่งหมดแล้ว
0: แต่ก
4: ็นี่เป็นไง
0: แต่ก็ไม่แน่นะแต่ก็ไม่แน่นะว่าถ้าสมมติเมื่อกี้มันเป๋ไปแบบนั้นอ่ะและยิงเข้า20มันจะเป็นตำนานบทใหม่ของรายการนี้เลยนะ
4: ยิงแบบเอี้ยว
0: ๆใช่แต่เข้าได้อ่ะว่าแล้วก็ขอแสดงความยินดีก่อนก็คือลือคำหาวรินทร์ชำราบ GP Tech 69ยังอยู่ที่เดิมก่อนนะครับยังอยู่ที่เดิมก่อน
4: เอาละครับทีมถัดไปทีมที่3ของประเภทนี้ครับ100คะแนนในรอบคัดเลือกพร้อมกับเวลา1นาที2วินาทีครับน้องฟาฟาและน้องพราวพราว IP นารีนุกูล
0: มานารีนุกูลอุบลราชธานีครับกมลเทพกุนันท์ภูริวัฒนากันตบุ

0: แล้วก็นิธิกรประสาทศรีครับ
1: ครับปอปลาเพล่า
2: ครับจับเวลาเสียก่อนครับ
3: ตอนนี้อันดับ1อยู่ที่96คะแนนนะครับ
0: ครับผม
1: บอกแล้วไม่แน่96คะแนนเนี่ย
0: ไม่แน่
1: นั่งแล้วนั่งเลยมีอยู่จริง
3: มันตรงๆมาตอนแรกผมดูชื่อทีมอ่ะยังไม่เห็นหน้าผมนึกว่าจะเป็นน้องตัวเล็กๆนะ
1: หน้าน้องปลาปลาน้องปลาพราว
3: ดู
1: น้องอันนี้ก็จะเป็นน้องน้อง
0: โอ้ในสนามก็เครียดกึดเลยฮะเรามานั่งภาคหาเดี๋ยวดู
2: พร้อมแข่งครับ
0: โ
2: อ้กรรมการพร้อม
0: ประเภทนี้เครียดนะเนี่ย
1: โอ้สนาม
0: ดูดิ
4: เอายิงแล้ว
0: เอายิงแล้วเหรอ
4: ยิงไปก่อน2ลองๆๆลูกลอง
1: คู่ๆลูกคู่
0: ลูกคู่เอาใหม่ครับอ้าวเฮ้ย
3: ยังไงแต่นี่ก็เหมือนติดทีเดียว4ลูกเลยนะด
0: ู
3: ทรงแล้วน่าจะแบบว่าไปยิงได้ต่อเนื่องเลยครับ
0: เฮ้ยอย่ามาบอกว่าสปริงมาหลุดอะไรตอนนี้นะเฮ้ยกดแล้ว
3: เอาแล้วครับ
0: เอายังไงครับ
1: เอาแล้ว96คะแนนทองมีอยู่จริงบอกแล้ว
0: มาเดี๋ยวลองไปดูดิว่าตอนนี้ลือกำหานที่96คะแนนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอะตอนนี้ปลุกพระปลุกอะไรโอ้อยู่ตรงนั้นครับ
1: นิ่งๆอยู่นี่
3: ครับแต่ถ้าเกิดแก้ไขได้ทันเวลายังมีครับเพราะ100คะแนนยังมีโอกาสครับ
2: ผ่านครับ
0: ไปครับอืมแล้วก็เทคตัวระวังครับหัวหลบครับเดี๋ยวไปปักตัวเองไม่ได้แต้มนะครับ
2: 18 14
3: 18กับ14ครับ
0: 3 12ป่ะ18 14นะครับ2นะโอเค
1: พี่ถามตัวเลขผมเ
3: ลยผมก็คับไปก่อนเลย
1: ผมก็ต้อง
3: ใช่มั้ยผมก็คับก่อนเลย
1: ทีนี้คิดไวผมอ่ะไม่ถูก
0: เวรกรรมช่วยอะไรกันไม่ได้
2: 16คะแนนครับ
0: ด้านนี้ไม่ตัวรอดกันเองครับตอนนี
1: ้เรามาคันนี้คิดไวอยู่แล้ว
0: อันนี้ดูครับว่ายังไงครับ
2: เอาจอดครับ20คะแนนครับ
0: เสียบไมค์ครับโอ้เอาเสียบกันนี่เสียบเอาใส่ไปให้หมดนะฮะมีเท่าไหร่จะใส่10ดอกก็เลยใส่ไปเลยครับ
3: 68คะแนนครับ
0: 68คะแนนแล้วเดี๋ยวไปต่อเอามาแก้ใช่มั้ยยังไงฮะ
1: เอ้าทำไมมันลงนะครับ
0: ทำไมมันมาที่เดิมอ๋อเลือกแบบนี้เลือกกระโดดไง
3: มาครับ
0: เอาดิเออขึ้นทันที
3: ลุ้น
0: ไปต่อไม่ได้ครับภาคต่อไม่ได้มันไม่เคลื่อนครับ
1: 20ครับ20 20ครับ
0: เอาเว้ยเฮ้ย
1: โอ้โห
3: เอาแล้วครับ
0: GP GP เทค69ตอนนี้นั่งไว้ติดแล้วยาวขาแล้วดิครับ
3: 76คะแนนนะครับ
0: 76เป้าบนขออีก2
3: เพราะว่าเป้า4ตอนนี้ยังเป็น0คะแนนอยู่ครับ
0: ใช่ปะเอาบินไปข้างบนแล้วเฮ้ยทีมนี้แกว่งไปแกว่งมาเว้ยแต่สุดท้ายได้อ๋อเล่นระบบกระโดดครับ
3: ลงก่อนเอาแล้วครับ
0: เล่นแบบเกม Battleship ครับ
1: 20วิสุดท้ายครับ
0: เฮ้ย20สุดท้ายเฮ้ยเอาสตันเดนครับอ้าวของเชียร์ของแข้งนึกเอาเองครับจะเอายังไงครับโอ้ย
3: ดูครับค่อยๆขึ้นครับค่อยๆขึ้นโอ้โห
0: เฮ้ยยิง
2: ไม่เข้าเป้าครับ
1: ไม่เข้าเป้าเหรอ
0: 16
2: 16คะแนนครับ
1: 6แล้วเลือกหยุดครับ
0: อ้าวแล้วจบหยุดคะแนนหรือเปล่าหรือว่าไง
2: หยุดเวลา
0: หยุดเวลา
3: เวลาครับ
0: โอ้โหเฮ้ยคราวนี้เงียบกันหมดเลยฮะเงียบ
1: โ
0: ห
1: ลุ้น
0: เงียบเนี่ยใจหายครับเป็นใครเป็นไรยังไงครับได้คะแนนเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: นี่มาแล้วครับเอาส่งเอาคะแนนมาให้ตัวดูแล้ว
2: ฟ้าฟ้าน้องพราวพราวได้76คะแนนครับฮอสซีดไม่เปลี่ยนครับ
1: 76คะแนนฮอสซีดไม่เปลี่ยนครับ
0: ไม่เปลี่ยนนะครับโอ้ my god ครับ
3: โอ้ไปเสียดายเป้า4คือไม่มีคะแนนติดมือเลยครับ
0: ใช่ครับกลายเป็นไม่มี
3: โอ้แล้ว GP Tech 69นี่นั่งยาวเลยนะครับ
1: ครับ96คะแนนของพวกคุณจะทำให้นั่งยาวๆถึงทีมสุดท้ายเลยหรือเปล่าครับ
0: ใช
1: ่ GP Tech 69GP Tech 69ทำคะแนน96
3: ครับเขาอาจจะตั้งเลขมาเป็นอย่างนี้นะ
1: อาจจะเป็นอาจจะเป็นทุกอย่างอาจจะถูกกำหนดมาแล้วก็ได้ใครจะไปรู
3: ้งั้นต่อไปตั้งทุกทีมตั้งไว้เลย100
0: ใช่
3: ชื่อทีมแล้วก็ต่อด้วย100
0: โ
1: ถชื่อทีมต่อด้วย001จะได้กลับเป็น100
3: อ่ะแล้วถ้ามันไปกลับเป็น010
1: นะแสดงว่าโต๊ดอันนั้นเรื่องโต๊ด
0: เอาครับว่ากันต่อครับ
3: ครับ
0: ที่จริงก็อยากจะแซวเรื่องนึงนะตอนที่เฮ่ๆผมเคยไปกองสลากนะเขาก็เฮกันอย่างนี้แหละแต่ที่นี่มันไม่ใช่ไงบรรยากาศหอประชุมแบบนี้เลยแหละแต่ตอนนั้นมันเลขท้าย2ตัวไงใช่ไหมฮะอันนี้เป็นแบบโดรนคราวนี้พระปฐมเหลือ2ทีมเฮ้ย
1: ใช่ครับอันนี้คือทีมสุดท้ายเขารอแข่งอยู
0: ่
1: เดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆเขา3หนุ่มจะแข่งก่อนครับ
3: ครับ
0: พระปฐมมันจะมีโอกาส

0: สองทีมเลยนะครับที่จะมีทีม A กับทีม B ครับ
1: เอาละครับแล้วตอนนี้พร้อมอยู่แล้วครับกับทีม A ของพระปฐมวิทยาลัย
0: มีอนุพงศ์หลานเศรษฐานะครับแอมชาเหลาทองเตชิตวัฒน์

0: ตอนยโสได้เขาก็มาคุยอยู่นะชวนไปกินข้าวต้มอยู
1: ่น่าเขารอไงเขารอทีมไหนได้เงินรางวัลปึ๊กเอาไปเดี๋ยวไปกินข้าวต้มกันวันนี้ไปกินข้าวต้ม
2: ได้ๆเมื่อกี้เห็นบอกกินข้าวต้มและร้านอยู่แถวนี้ครับ
1: นะ
2: ร้านแถวนี้ตรงหน้าพระประสีข้าวต้มเพียบเลยครับ
1: ไอ้เราก็หวังดี
3: ไม่ใช่คร
1: ับหวังฟรีครับ
2: ฟรีครับ
4: พร้อมแข่งครับ
2: โอ้แต่ดู
4: กรรมการพร้อม
0: ใส่ชุดพร้อมเราไม่เคยเห็นคนทำแบบนี้มาก่อนนะ
2: โอ้โหนี่มาเป็นดูดิครับมาเป็นเรือฟริเกตเลยครับโอ้โหปืนใหญ่เต็มไปหมดเลยครับโอ้โห
3: นึกว่าเรือลบ
2: โอ้โหดูว่ามาเป็นเรือพิฆาตนะปึ้ง
3: หุ้ย18 กับ 16ครับ
2: 18 กับ 16เอาละพระปฐมอ้าว
0: แต่ดีนะพอครับบรรจุมาเหลือเนี่ยก็บินมาต่อได้เลยครับ
2: โอ้โ
0: หครับ
3: 20 กับ 16 ครับ
2: ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนน้องๆ
0: 20กับ16นะครับ
2: ขอร่วมคะแนนก่อนจะได้รู้เพราะว่าคือคะแนนตอนนี้96อ่ะถ้าคุณทำเกินอ่ะไม่ต้องไปสนไปลงเวลาอะไรแล้วอ่ะ
0: ใช่ครับ
3: ลงจอด20คะแนนไปแล้วครับ
2: 70คะแนน
3: 16 กับ 18 ครับ
1: โอ้16 กับ 18 อีก
2: แล้วเอาไปจำค่า
3: 18
2: ไปจำค่าเดิมไปให้
0: ตอนนี้คะแนนอยู่ที่90ครับ
2: คะแนนอยู่ที่90ครับขออีก6แต้มเพื่อเสมอ7เอ้ยมันไม่มีเลขขี้นี่หว่า98ชนะ
3: 16กับ14ครับ
0: โอ้โหยังไม่ได้ครับไม่พอ
2: โอ้โหและทีมนี้ก็ยิงเก่งด้วยนะครับคือพอโหลดกระสุนปั๊บขึ้นมายิงได้ภายในไม่ถึง20วินาที
0: คือไปโซนบนโซนล่างได้เลยอ่ะเพราะว่าบรรจุมันเหลือเฟือครับ
2: เพราะบรรจุมา8นัดนะ
0: ผมก็ถึงว่าทำไมทีมของพระปฐมเนี่ยจบไม่ถึง1นาทีครับเพราะว่าบรรจุมาแบบนี้อ่ะ
2: ใส่มาเป็นเรือฟริเกตอ่ะคิดดูดิโอ้โหคราวนี
0: ้เอาแล้วครับโอ้โหไม่รู้อ่ะ GP Tech ก็ลุ้นเหมือนกันครับ
2: หรือคำหานก็ชะเง้อเว้ยเฮ้ย
0: โอ้เอาแล้วครับ
2: หน้าตาก็เฮ้ยเอาไงดีครับดูช่วยกันดูครับ
0: แต่กลายเป็นว่า96คะแนนของเขากดดันเพื่อนเหมือนกันนะครับ
2: กดดันครับ
0: แล้วคิดดูว่าถ้าเกิดตอนแรกเขาเลือกหยุดเวลาโดยที่ไม่ซ่อมเลยยิ่งกดดันกว่านี้นะ
2: เฮ้ยคราวนี้เหลือ4นัดแล้วฮะซ้าย2ขวา2ครับซ้าย2ขวา2เอาลองดูครับจะไปยังไงครับโอ้กระสุนไปครับเล่นล่างครับมองยิง
3: 18กับ16ครับ
0: อ้าวยังไม่พอครับ
3: 92อยู่ไอ้นะโตทางนู้นดีใจแล้ว96คะแนนดีใจแล้ว
2: เอาเลยครับ92เอาซ่อมเป่าเดิมครับซ่อมเป่าเดิม
0: ยังไม่ได้ครับ
3: 16ครับ12
0: 16กับ12ครับโอ้โห
2: คือชื่นชมทีมนี้นะคือบรรจุยิงไวมาก
0: ไวมากทุกอย่างไวหมดครับ
2: ยิงรัวเลยแต่มันไม่เข้าเป้า
0: โอ้อาวครับ GP Tech จะคงอยู่ครับ
2: อ้าว92ครับ
0: โอยเอาละเอาละโหอันนี้เดือดมากโหสนุกมากนะ
4: ครับเราทิ้งที่อะไรที
2: สนุกมากตั้งแต่ผมทำได
3: ้92คะแนนครับพอชิดไม่เปลี่ยนครับ
2: โอ้ตั้งแต่ผมทำการแข่งขันมาเนี่ยเป็นอะไรที่มันที่สุดในรอบ18ปีที่เคยทำมาเลยนะฮะไม่เคยมีใครเชียร์ขนาดนี้มาก่อนครับ
5: นี่แหละครับ
0: โอ้นั่งออสซีตั้งแต่ทีมแรกครับตอนนี้ยังไม่ลุกครับ
2: และยังไม่มีใครร้อยแต้มเต็มด้วย
0: ทางที่จริงๆเข้ามาเนี่ยร้อยแต้มกันหมดเลยนะครับ
2: นี่ถ้า96นะถ้าทำได้แบบนี้เมื่อวานคือตกรอบนะครับ
0: เมื่อวาน100ยังตกรอบอ
5: ่
0: ะ
5: ตก
0: ร
5: อบอ่ะวันนี้ไม่แน่96อาจจะเป็นแชมป์ก็ได้ครับ
2: แล้วดูผมชอบโดนทีมเนี้ยมาเป็นปืนใหญ่8กระบอกอ่ะแล้วพอยิงปั๊บเนี่ยมันเข้าหมดเลยเข้าหมดแต่มันเข้าไม่ใช่จุดที่ใช
0: ่ใช่มันไม่ตรง
2: แล้วเขาวางระยะในการวางมาแล้วก็คือให้เงยขึ้นไปแบบนี้เห็นมั้ยปืนเงยแบบนี้ฮะแล้วสปริงเนี่ยหล่อเองทำเองครับ
5: GP Tech บอกว่าโอ้โหพี่ผมจะเป็นแผลกดทับแล้วเนี่ย
0: นั่งไม่ลุกอ่ะ
5: ผมนั่งยังไม่ลุกเลยพี
2: ่เอาไม่เป็นไรให้พระปฐมทีม B ยังเหลือทีมสุดท้าย
0: เหลืออีก1ทีมอยู่ครับ
2: นี่คือทีมสุดท้ายประจำวันนี้ที่จะลงแข่งขัน
5: ใช่
2: บทสรุปวันนี้อยู่ที่ทีมนี้แหละครับ
5: ใช่ครับ
2: แชมป์จะใคร
5: สามสาวที่แบกความกดดันไว้มากที่สุดของวันนี้พร้อมอยู่แล้วครับพวกเธอคือพระปฐมวิทยาลัยทีมบี
2: มาดูครับนำมาโดยผาแฝดนะครับแลนโบและสายลุงครับสุวาพิษทุ่นทรัพย์แล้วก็สูตรที่มนทุ่นทรัพย์แล้วก็จะมีคนหนึ่งสาธิภาสะอาดผู้ชมครับ
5: ครับผม
2: วันนี้เธอออกมาถ้าเป็นนางงามเนี่ยคือจับมือนะครับเป
5: ็
2: นรอบจับมือแล้วครับมงจะอยู่ที่นี่หรือว่ามงจะอยู่ที่อุบลครับ
5: มาแล้วฝาแฝดของเราที่2คนนี้เคยไปจีนมาแล้ว
2: ถูกต้องครับเรนโบว์กับสายรุ้งครับ
5: ครับ
2: โอ้ย
0: ว่าไงรอเลยอ่ะพระปฐมครับ
2: หลวงพ่อพูนอะไรก็ต้องมาแล้วครับองค์พระปฐมอะไรก็ต้องมาครับ
5: และแน่นอน8เครื่องยิง8สูบเหมือนเดิม
2: ถูกต้องครับ
5: ครับ
2: พระปฐมองค์พระปฐมอะไรมา

0: าหมดแล้วเอาให้หมดนะครับตอนนี้ฮะอยากจะหมาไงหมาให้หมดองค์พระพิฆเนศอะไรหมาให้หมดอ้าว
1: แล้ว
0: อันนี้ไม่รู้เลนโบหรือสายลุงครับจำไม่ได้ครับฝาแฝดครับ
2: ฝาแฝดครับเลนลุงกับเลนลุงกับสายโบครับ
0: นี่ฮะไม่รู้ว่าจำไม่ได้ครับหน้าเหมือนกันด้วยครับเก่งเหมือนกันด้วย
3: กรรมการ
0: โอ้ยดูครับเอ้าเรื่องทหาร
2: ใหญ่เลย
0: นี่ไงฮะ
2: อนันตปัชเย
0: ผมบอกแล้วไงว่าเทคโนโลยีมันไปด้วยกันก
3: ับ
0: จิต
2: ทางจิตมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นไง
0: 14 กับ 18ตอนนี้6 2เป็น8หายไป8แต
3: ้
0: ม
3: ไม่ได้ทั้ง2
0: ไม่ได้
2: โอ
0: ้
2: โหไม่ได้ครับ
0: โอ้ย
2: เดี๋ยวครับโอ้โหตีลังกากลับมาจอด
0: แต่ว่าลูกดอกยังเหลืออยู่นะครับ
4: ยังมีอยู
0: ่ยังมีอยู่ในนั้นครับไม่มีการใส่ลูกดอกเพิ่มไม่มีการเติมลูกดอกเพิ่มนะครับ
3: 20คะแนน
0: ขึ้นไปก่อนโดนไปค่อนข้างดีแฟร์เวย์ดีครับ
3: 20 16ครับ
0: เหลือ4แต้มนะครับ4แต้มก็คือหายไป4โอเคคิดอันนี้ดีกว่า
4: โอ้โหเนี่ยต้องมาดู
0: ต้องมาดูอันนี้ครับ
4: ต้องมาดูตรงนี้
0: แ
4: หละ
0: เอาดิตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับเชียร์อย่างเดียว
2: 20พอนะ
0: กดเลยไหมครับกดเอ้าดูครับถ้ากดไปแล้วอ่ะกดไปแล้ว9898ครับ
2: ผมชอบ
0: คะแนนมันได้ไปแล้วไง
2: ผมชอบแอคชั่น
0: ใช่
3: มาดูมาดูคะแนน
0: ได้เพราะคะแนนมันได้ไปแล้วไง
3: มาดูคะแนน
0: ใช่ถูกต้องเขาดูคะแนนก่อนมันได้98แล้วไงกดสิมันไม่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรแล้วไง
2: จังหวะที่กดเสร็จเพื่อนหันไปมอง
0: ใช่
2: กำลังจะใส่กระสุน
0: ใช่ครับโอ้โหก็คือ9ได้คือเห็นคะแนน98ไง98มันเกิน96พอเกิน96เขากดเวลาเลยไงเดี๋ยวมาดูดิมาดูดิว่าเป็นยังไง
2: เพื่อนถามทำอะไรเหวิงกันหมดเลยเมื่อกี้
0: อ้าวรอคะแนนอย่างเป็นทางการครับ
2: เพื่อนบอกว่าวิ่งไปกดไม่ปรึกษากันสักคำ
3: โอเคครับ
0: โอเคไหม
3: แล้วนะครับ
0: รอคะแนนเป็นทางการ
3: นะครับ
4: โอ้เนี่ยเป็น
3: ม
4: ัจจ
3: ิกาทีบีนะครับได
4: ้พระปฐมวิเชียรไ
3: ร98คะแนนครับฮอสซิปเปลี่ยนครับ
2: แชมป์ครับ98คะแนนครับใช้เวลาไป59วินาทีเท่านั้นครับ
0: โอ้แสดงความยินดีด้วยครับแสดงว่าทีมนี้นะครับลือคำหารวรินทร์ชำราญได้ที่2พระปฐมวิเชียรไรได้อันดับ1
4: โอ้โห
0: เฮ้ยตอนนี้เงียบก่อนได้มั้ยเดี๋ยวพี่บอกอะไรหน่อยพอดีมีล่าสุดมาจากอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนะครับเรื่องตั๋วเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศเนี่ยเขาจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้อันดับ1และก็อันดับ2ได้ไปทั้งได้ไปครับสรุปว่ามี6ทีมที่จะได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศครับยินดีด้วยครับ
2: โอ้ยเท่ากับว่าอันดับ1อันดับ2นะครับได้ไปดูงานต่างประเทศนะครับ
0: เป็นการเพิ่มโควต้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วลูกโป่งเนี่ยที่จะได้ศึกษาดูงานก็จะมีคำเขื่อนแก้วกับพระปฐมวิทยาลัย
2: ครับผม
0: แล้วทิ้งสัมภาระก็จะมีคำเขื่อนแก้วกับลือคำหาร2ทีมและอันล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นพระปฐมกับลือคำหารเหมือนกัน
4: ใช่ครับ
0: ถูกต้องครับ
4: โอ้โหเนี่ยอะไรครับเนี่ยเป็นบรรยากาศของการแข่งขันนะครับ
0: บรรยากาศก็คือ
4: เชื่อว่าอย่างหนึ่งอ่ะอาจารย์พิสิทธิ์อ่ะเขามองเห็นว่าน้องๆทุกคนอ่ะมีความตั้งใจนะพี่ต้องนะวันนี้ในรอบชิงอ่ะทุกคนตั้งใจหมดครับเอาละครับระหว่างนี้นะครับเราไปพูดคุยนะครับกับแชมป์ในประเภทสุดท้ายกันเลยครับ
5: น้ำตาของแชมป์พระปฐมวิทยาลัยทีม B ครับยินดีด้วยยินดีด้วยแชมป์อีกหนึ่งครั้งแล้วก็เราจะได้ไปศึกษาดูงานกันต่างประเทศอีกแล้วดีใจไหมดีใจไหมดีใจสุดๆอยู่แล้ว
6: ถ้วยใบแรกของพระปฐมวิทยาลัยในปีนี้เลยค่ะ
5: โอ้มือไม้สั่นไปหมดเลยเป็นไงบ้างทำกันบ้านกันหนักแค่ไหนซ้อมกันหนักแค่ไหนพวกคุณซ้อมหนักอยู่แล้วผมรู้มาตลอด
6: ซ้อมกันหนักมากค่ะแต่ที่ครั้งนี้ที่ชนะได้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะทีมพระปฐมวิทยาลัยทีม A ด้วยค่ะที่แบบให้โค้ชของพวกเรามาเพราะโค้ชของพวกเราก็มีปัญหาค่ะแล้วก็ได้กำลังใจจากพี่เชนแล้วก็ครูโรงเรียนเราแล้วก็ผอ.ที่สนับสนุนค่ะเลยทำให้พวกหนูได้มาถึงจุดนี้ค่ะก็เลยต้องขอขอบคุณโรงเรียนแล้วก็ครูบุคลากรแล้วก็พี่ๆน้องๆที่ช่วยกันขยันซ้อมให้พวกหนูได้ถ้วยในครั้งนี้ค่ะก็ขอขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณครับโอ้ดีใจไปด้วยเลยดีใจไปด้วยน้ำตาจะไหลไปด้วยเลยเป็นไงบ้างวันนี้อยากให้เครดิตใครอีกบ้าง
6: ให้เครดิตรุ่นพี่ที่เคยจบเลยค่ะก็คือพี่เชนค่ะที่คอยสอนหนูตั้งแต่ตอนที่แบบว่าหนูแบบไม่ได้อะไรเลยสอนหนูตั้งแต่แบบหนูเริ่มตั้งแต่ศูนย์แล้วก็ขอบคุณครูชลินค่ะที่คอยแบบว่าเฮ้ย ให้โอกาสหนู

0: ยการค่ะที่แบบว่าคอยสนับสนุนชมรมหนูค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนๆทีม A ค่ะที่ให้โอกาสให้หนูได้เข้ารอบนี้มาค่ะ
1: ครับผมมิ้นนอกจากเพื่อนๆที่มาเชียร์เราแล้วมีเพื่อนๆที่ดูอยู่ที่โรงเรียนอีกฝากอะไรไปถึงเพื่อนๆที่เชียร์เราหน่อยพระปฐมวิทยาลัยที่จังหวัดนครปฐม
2: ก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งแรงใจมาเชียร์พระปฐมวิทยาลัยทีม B ของพวกเรารวมถึงพระปฐมวิทยาลัยทีมอื่นๆของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ดีใจด้วยครับพระปฐมวิทยาลัยทีม B
3: ก็คว้าแชมป์ไปได้นะครับในประเภทสุดท้ายนะครับศึกหมุนประลองทักษะนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลการแข่งขันนะครับในประเภทศึกหมุนประลองทักษะนะครับหรือว่าการยิงลูกดอกกันนะครับก็อันดับที่3ครับทีม GP Tech นะครับจากเรือกำหารวารินชำราบครับทำไป94คะแนนครับรองแชมป์นะครับ GP Tech 69ครับจากเรือกำหารวารินชำราบ96คะแนนครับและแชมป์นะครับพระปฐมวิทยาลัยทีม B ครับจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยครับ98คะแนนครับ
4: ใช่ครับแต่ว่าทั้ง2ทีมก็คือทางด้านของพระปฐมกับเรือกำหารจะได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศนะครับเป็นการเพิ่มรางวัลเซอร์ไพรส์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่แหละครับ
3: ครับ
4: สุดยอดครับสรุปว่าสนามนี้เราได้ครบทุกตำแหน่งและก็จะได้6ทีมที่ได้รางวัลนี้ไปนะครับส่วนแชมป์ถ้วยพระราชทานก็จะได้ไม่เหงาไง
3: ใช่ครับนี่ถือว่าเป็นบรรยากาศแบบว่าที่สนุกมากนะครับแล้วผมมองว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยพอผู้ใหญ่เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆเองเนี่ยก็อยู่ดีเพิ่มโควต้าให้อัตโนมัติเลยนะทันทีเลยอ่ะ
4: ขยายรางวัลให้
3: เพราะก่อนเข้ารายการยังเพิ่งถามอยู่เลยถามอาจารย์พิสิทธิ์บอกว่าอันดับที่1ให้ไปทั้
4: งท
3: ี
4: ม
3: ก็คือ3ประเภทเท่ากับ3ทีม
4: ถูกต้อง
3: อยู่ดีๆเมื่อกี้พี่ต้องบอกอาจารย์เพิ่มให้เลยอ
4: าจารย์ไลน์มาบอกครับว่าให้ประกาศได้เลยครับว่าเราจะให้อันดับ1แล้วก็อันดับ2ในการไปนะครับเพื่อป้องกันถ้วยพระราชทานไปทีมเดียวแล้วมันจะเหงาไง
3: ครับผม
4: ก็เลยให
3: ้ไปเยอะๆนี่แหละแล้วก็เหมือนบางทีไปแล้วก็ไปช่วยการศึกษาเรียนรู้แหละ
4: ถูกต้องครับ
3: มาส่งต่ออย่างที่เมื่อกี้น้องๆมาประถมบอกว่าต้องขอบคุณรุ่นพี่อ่ะที่เขาเริ่มต้นมาก่อนแล้วเขาก็มีการส่งต่อมาให้น้องๆนี่แหละคร
4: ับ ถูกต้องครับยินดีกับทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะชนะหรือแพ้คุณคือคนสำคัญครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ครับไทยเบสของเราทุ่มเทเต็มที่นะครับให้กับทุกคนได้แสดงศักยภาพออกมาสู่สายตาผู้ชมทั่วประเทศและก็ทั่วโลกครับ
3: โอ้โหน
4: ี่พอมันถ่ายทอดสดทางออนไลน์ด้วยไงดูได้ทั่วโลก
3: ดูได้ทั่วโลกเลยครับด
4: ู
3: ทางออนไลน์ได้นะครับนี่แค่ปีนี้เท่านั้นปีนี้เองเนี่ยเราก็เห็นพัฒนาของน้องๆนะครับหลายๆทีมนะครับรวมไปถึงเราได้เห็นทีมหน้าใหม่น้องๆหน้าใหม่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยผมมองว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้แต่โจทย์เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
4: ต้องเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะว่าม
3: ันง่ายไปแล้ว
4: เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราบินกันตอนครั้งแรกเดือนมกราคม
3: ครับ
4: น้องๆก็มาแก้โจทย์ได้ในการแข่งขันครั้งที่2แล้ว
3: ใช่ครับ
4: ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ดูดีโอ้โหแต่ละคนครับเทคนิคแพรวๆมากใช้ด้านข้างชนอันนี้ใช้ด้านข้างชนแล้วใช่มั้ยก่อนหน้านั้นน่ะใช้บินฝ่าด่านไปเลยมันก็เสียอาการตอนนี้ใช้ด้านข้างชนนะครับโอ้โหตอนนี้ยังดีใจกันไม่จบเลยฮะ
3: บรรยากาศนี่สนุกสนานมากครับแข่งขันจบแล้วครับเราเข้าสู่ช่วงพิธีการมอบรางวัลกันเลยครับ
4: เชิญครับ
5: เอาละครับมาถึงพิธีการมอบรางวัลครับก่อนอื่นเลยครับโหขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง3ทีมที่ได้รับถ้วยพระราชทานในวันนี้นะครับผมแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกทีมนะครับที่ติดอันดับนะฮะแล้วก็ทั้ง6ทีมเลยที่กำลังจะได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศนะครับสำหรับรางวัลชนะเลิศนะครับผมขอเรียนเชิญท่านดร.วิภารัตน์ดีอ่องครับผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว.ช.นะครับเป็นผู้มอบเงินรางวัลครับและแชมป์ทั้ง3ทีมพร้อมอยู่แล้วครับประเภทแรกศึกปีกหมุนประลองปัญญาครับหรือการทิ้งสัมภาระครับแชมป์ถ้วยพระราชทานของเราขอแสดงความยินดีกับทีมกิตเต็ดเคซีกิฟแพนวีหนึ่งจากคำเขื่อนแก้วเชียงนูปทามรับถ้วยพระราชทานครับอัญเชิญถ้วยพระราชทานด้วยตัวเองเลยนะครับและรับทุนการศึกษาเป็นเงินรางวัลในครั้งนี้ให้กับแชมป์ประเทศไทยครับ 30,000 บาทครับ

เยี่ยมยอดครับสำหรับกิฟเต็ดเคซีกิฟเพ่นอีกหนึ่งครับเรือมหานะครับเป็นอีกหนึ่งปีที่ทำผลงานได้ดีนะครับในการแข่งขันครับลำดับถัดไปครับประเภทที่2ครับประเภทยุทธวิธีครับหรือการทำลายลูกโป่งนั่นเองนะครับขอแสดงความยินดีกับทีม Gifted KC ระเบิด KC จากคำเขื่อนแก้วชนูประถมอีกหนึ่งทีมครับจากคำเขื่อนแก้วครับ

ยอดเยี่ยมครับไปมาแล้วรอบหนึ่งกับการแข่งขันโดนแปลอักษรครั้งนี้ไปอีก1รอบครับกับการแข่งขันโดรนมิชชั่นครับโชว์ผลงานดีจริงๆต้องยอมครับน้องๆและเพื่อพระราชทานอีก1ใบครับแชมป์สดๆร้อนๆเลยครับผมป้ายแดงเลยครับขอแสดงความยินดีกับพระประถมวิทยาลัยทีมบีจากโรงเรียนพระประถมวิทยาลัย

0: สามสาวครับคราบน้ำตาแห่งความดีใจยังอยู่เลยเล่นโบสายลุงน้องมิ้นสามคนครับทุนพระราชทานพร้อมกับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาทครับอันนี้คือพระปฐมวิทยาลัยทีม B ครับยินดีด้วยอีกหนึ่งครั้งยินดีด้วยครับดร.สวัสดีครับดร.ครับน้องๆพี่ขออนุญาตเข้าไปอยู่ตรงกลางขออีกเพื่อนยืนอยู่ด้วยเปรียบเสมือนผู้ชนะด้วยอีกหนึ่งคนเผื่อจะได้ไปทานข้าวต้มด้วยกันรอบเย็นปีนี้สนุกมากนี่คือในตั้งแต่ถ่ายรอบสดปาสนามนี้ผมยอมรับเลยว่าเป็นสนามที่ลุ้นที่สุดสนุกที่สุดแล้วก็แบบฮือฮากันที่สุดครับผมท่านดร.
1: ค่ะจำนวนทีมก็มากที่สุดด้วยนะคะในการแข่งขันน้องๆวางแผนแล้วก็เตรียมการมาดีเสริมทั้งทักษะแล้วก็สมรรถนะยังมีความพร้อมแข่งขันก็ยังสมศักดิ์ศรีค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่รับรางวัลนะคะได้รับถ้วยพระราชทานได้รับรางวัลต่างๆถือว่าเป็นทีมที่มีความยอดเยี่ยมมากค่ะ
0: ครับผมและตอนนี้ผมเชื่อว่าน้องๆพร้อมแล้วที่จะเจอกับโจทย์ที่ยากกว่านี้ในปีหน้าครับผมนั่นหมอคิดว่ายังไงฮะ
1: ก็โจทย์ยากขึ้นทุกปีนะคะเพราะว่าการแข่งขันก็เป็นเรื่องของสมรรถนะแล้วก็เห็นตัวอย่างจากพี่ๆฉะนั้นทุกปีโจทย์ต้องยากขึ้นค่ะ
0: ครับผมอีกสักนิดนึงครับปีหน้าวช.อยากจะเห็นอะไรกับการแข่งขันโดรนมิชชั่นของเราครับ
1: คงจะเป็นอะไรที่ท้าทายใหม่ๆและเป็นโจทย์ที่เป็นความลับสักนิดนึงแล้วก็มาเห็นกันที่หน้างานให้น้องได้ขบคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากความพร้อมแล้วก็สมรรถนะที่เตรียมตัวมานะคะ
0: ครับผมต้องขอบคุณท่านดร.วิภารัตน์ดีอ่องครับยังพอมีเวลากันอีกสักนิดนึงครับอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลครับเชิญได้เลยเดินชิดได้เลยอาจารย์พิสิทธิ์ครับพี่ขออนุญาตเข้ามาอยู่ด้วยนี่เข้าอยู่กับทุกแชมป์ครับจะได้อยู่เสมือนเปรียบเสมือนทีมเดียวกันอาจารย์ครับวันนี้สนุกที่สุดตั้งแต่ดูมาในปีนี้ทั้งหมดครับอาจารย์คิดเหมือนกันกับผมไหม
2: ก็ตั้งแต่เห็นรอบคัดเลือกแล้วครับเราก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจนะครับโดยเฉพาะทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับและท่านผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์หลายๆท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มองและให้การสนับสนุนในเรื่องของเยาวชนในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งที่ผมมองเห็นกับผู้ใหญ่ได้มองเห็นพร้อมกันนะครับเราก็เลยเปิดโอกาสให้รางวัลกับเด็กนะครับชนะเลิศถ้วยพระทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมรองชนะเลิศอันดับ1นะครับตรงนี้ให้ไปดูงานต่างประเทศพร้อมๆกันเลยครับ
0: โอ้โหปรบมือหน่อยนี่นอกจากแชมป์ทั้ง3ทีมแล้วนะครับรองแชมป์ทั้ง3ประเภทก็ได้ไปเช่นเดียวกันอาจารย์ปีหน้าคร่าวๆพอจะแง้มๆสักนิดนึงได้ไหมครับว่าโจทย์ที่น้องๆจะต้องรอที่จะเตรียมตัวเนี่ยคือเป็นยังไงบ้าง
2: ก็บอกมองเลยครับว่าความแตกต่างคงไม่ได้มีมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่การแข่งขันณปัจจุบันโดยเฉพาะปีหน้าเราจะมีการแข่งขันเอาท์ดอร์นะครับเพราะนั้นอินดอร์เรามีแล้วนะครับเอาท์ดอร์ที่เราจะต้องนำมาเพิ่มประสิทธิภาพนะเพิ่มความแข่งขันเราจะได้สภาพแวดล้อมที่มีอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือลมหรือฝนที่มาเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้เราต้องเพิ่มคุณภาพให้กับเยาวชนไทยทางด้านอากาศยานไร้คนขับครับ
0: ครับผมโอ้โหอ่ะตอนนี้ครับยังมีเวลาอีกนิดนึงครับเวลายังเหลือเพราะฉะนั้นผมมีเวลาที่จะได้สัมภาษณ์บรรยากาศของแชมป์แล้วกันนะครับความรู้สึกพวกคุณเป็นยังไงบ้างสักทีมละนิดก็แล้วกันอ่ะพวกคุณก่อนการมีโอกาสได้ไปดูงานครั้งที่2ติดต่อกันในปีเดียวกันเลยนี่มันเยี่ยมยอดเป็นปีที่ดีที่สุดของพวกคุณเลยพร้อมไหมครับที่จะไปดูงานอีกครั้งนึง
3: พร้อมมากเลยครับจัดกระเป๋ารอได้เลย
0: แหมคนชนะเนี่ยพูดอะไรก็ดีไปหมดจัดกระเป๋ารอได้เลยปีหน้าถ้าต้องเจอโจทย์ที่ยากกว่านี้พร้อมไหมครับ
3: พร้อมครับ
0: วีก็แสดงความยินดีแล้วก็ขอให้โชคดีกับปีหน้านะครับผมทางนู้นมีอีก2ทีมเมื่อกี้คุยกันไป1รอบแล้วกับ3สาวนะครับอีกสักทีนึงปีหน้าถ้าต้องเจอโจทย์ที่ยากกว่านี้พวกคุณพร้อมไหมครับ
4: พร้อมมากๆเลยค่ะ
0: พร้อมมากๆเลยครับผมโหแล้วก็เมื่อกี้น้ำตาโอเคนะดีขึ้นแล้วนะปรับสภาพจิตใจดีขึ้นแล้วแสดงความดีใจด้วยอีก1ครั้งนะครับอ่ะทางนี้ขอบคุณอีกครั้งนึงเครดิตที่พวกคุณได้แชมป์วันนี้อยากจะบอกใครอยากจะให้ใครบ้าง
5: เครดิตของวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับทางโรงเรียนทางวช.นะครับผมทางสมาคมแล้วก็คุณครูที่สนับสนุนพวกผมนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยครับผมนะครับ
0: เชิญชวนหน่อยเพื่อนๆหลายๆคนทั้งที่มีโอกาสได้มาแล้วแต่ไม่ผ่านรอบคัดเลือกหรืออีกหลายๆโรงเรียนที่อยากจะมาแข่งครับแต่ว่ายังไม่ได้รับโอกาสยังไม่ได้มาถึงตรงนี้ครับชวนมาแข่งมารับประสบการณ์แล้วก็อาจจะมีลุ้นได้ไปดูงานต่างประเทศเหมือนพวกเราครับ
5: นะครับผมก็สำหรับโรงเรียนไหนที่สนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อทางสมาคมได้เลยนะครับผมแล้วก็ทางวช.นะครับทางนี้ก็มีทรัพยากรที่ครบครันอยู่แล้วนะครับผม
0: ไม่กลัวนะชวนมาแล้วเราต้องพร้อมที่จะสู้กับเขาด้วยนะ
5: สู้มากๆเลยครับ
0: สู้มากๆเลยครับโอเคครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของปีนี้นะครับกับหนูน้อยเจ้าไปหาไทยพีบีเอสโดรนมิชชั่นครับทั้ง5สนามครับรอบชิงแชมป์แต่ละสนามมาแล้วก็มาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยกันในวันนี้นะครับวันนี้ผมเดียวอติชาติพงไพรนะครับผมพี่ป๊อปพี่ต้อนนะครับอาจารย์พิสิทธิ์นะครับท่านดร.วิภารัตน์ดีอ่องรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนักกีฬาทุกคนและทีมงานถ่ายทอดสดกีฬาจากไทยพีบีเอสขอตัวลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว 17 นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับนายกรัฐมนตรีไม่ติดใจกรณีหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาร่วมเดินขบวนกับไอลอว์ครับในการจัดกิจกรรมเรียกร้องให้กกต.ส่งฟ้องคดีหัวสว229คนครับกิจกรรมเดินรณรงค์ระยะทาง12กิโลเมตรของเครือข่ายภาคประชาชนนำโดยไอลอว์เพื่อเรียกร้องให้กกต.มีมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวเลือกสว.ทั้ง229คนโดยขบวนเริ่มออกเดินทางจากหน้าสำนักงานไอลอว์ย่านลาดพร้าวมุ่งหน้าสู่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแยกปทุมวันมีทั้งประชาชนนักวิชาการอย่างรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธยากรที่มาร่วมปั่นจักรยานรณรงค์รวมถึงแกนนำพรรคประชาชนทั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและนายพฤทธิ์วัชรศิลป์เข้าร่วมเดินเท้าในครั้งนี้ด้วยนะครับด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุถึงกรณีที่หัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรร่วมกิจกรรมกับไอลอว์ด้วยว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนในการเป็นประชาชนแต่ก็ขอให้เคารพและอยู่ภายใต้ของกฎหมายและมองว่าไม่แปลกที่ผู้นำฝ่ายค้านลงถนนเองนะครับโดยที่ไม่ใช้เวทีของสภาเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดราชการแต่ละคนอาจมีอุดมการณ์มีความคิดของตัวเองจึงต้องยอมรับและรับฟังครับชาวบ้านในตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสวัสดิ์สระแก้วนะครับพบกองขยะปริศนาภายในแปลงปลูกต้นยูคาของชาวบ้านตรวจสอบเบื้องต้นครับพบเป็นเม็ดหินสีขาวขนาดเล็กปะปนอยู่ในกองขยะจำนวนมากและยังส่งกลิ่นเหม็นจึงกังวลว่าอาจเป็นขยะพิษครับกลุ่มชาวบ้านและผู้นำชุมชนบ้านวังหินหมู่10ตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วพาทีมข่าวดูจุดลักลอบทิ้งขยะภายในแปลงปลูกต้นยูคาลิปตัสของชาวบ้านหลังชาวบ้านในพื้นที่เกรงว่ากองขยะกองนี้อาจเป็นกากอุตสาหกรรมเหมือนที่พบในหลายจังหวัดในภาคตะวันออกตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าลักษณะขยะที่นำมาทิ้งในแปลงเกษตรของชาวบ้านเหมือนขี้หมูที่พบได้ตามฟาร์มขนาดใหญ่ภายในกองขยะยังพบเม็ดหินขนาดเล็กสีขาวปะปนอยู่เป็นจำนวนมากนะครับขยะบางส่วนที่ไหลลงไปในร่องน้ำพบว่ามีฟองอากาศดันขึ้นมาจากด้านล่างรวมถึงยังส่งกลิ่นเหม็นด้วยชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านั้นประมาณ1เดือนพบรถบรรทุกเข้ามาในหมู่บ้านก่อนจะใช้เวลาไม่นานออกจากชุมชนโดยขยะกองนี้ส่งกลิ่นเหม็นไปถึงหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีเก็บตัวอย่างทั้งดินและน้ำตรวจวัดมลพิษส่งตรวจยังห้องแลบซึ่งคาดว่าใช้เวลาประมาณ30วันเจ้าหน้าที่บราซิลเดินหน้าเก็บกวาดความเสียหายหลังเกิดเหตุอาคารถล่มลงมาทับบ้านที่อยู่ติดกันทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบราซิลในนครเซาเปาโลครับระดมกำลังเข้าเก็บกวาดซากความเสียหายหลังอาคารสูง12ชั้นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างพังถล่มทับมาบ้านหลังหนึ่งเมื่อช่วงเช้ามืดของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ระบุว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเป็นสาเหตุที่ทำให้อาคารถล่มและเหตุดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนโดยหนึ่งในจำนวนนี้เป็นสตรีตั้งครรภ์และมีผู้บาดเจ็บอีก8คนครับนครเซาเปาโลเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของบราซิลอยู่ภายใต้ประกาศเตือนภัยด้านสภาพอากาศประมาณ1สัปดาห์แล้วเนื่องจากเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายสุภชัยจันแจ่มอายุ44ปีสูงประมาณ170ซมรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นสีดำสลับขาวสวมริสแบนโครงการหายไม่ห่วงสีส้มของมูลนิธิกระจกเงาที่ข้อมือข้างขวาครับมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่6ตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรป่าโมกท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว17นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการท้าให้อ่านครับและกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้ง18นาฬิกาครับสวัสดีครับ
1: เปิดกระดานการเมืองหลังกกต.เคาะคดีหัวสว.ฉากทัศน์ชี้ชะตารัฐบาลจับตาไทยมาเลเซียถกความมั่นคงร่วมเฝ้าระวังกลุ่มเคลื่อนไหวข้ามแดนหลังไฟใต้ระอุรอบล่าสุด ถอดนัยยะคำสั่งศาลปกครองกลางคดีปลาหมอคางดำติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์
2: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
3: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
4: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
5: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
4: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
2: เรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

0: คือช่วงเวลาประลองความรู้ที่ใช้การอ่านเป็นอาวุธ
1: วินเนอร์ครับขอ3คำให้กับหนังสือเล่มนี้หน่อย
2: อ่านแล้วเพลินครับ
1: เพลินจนอ่านไปกี่รอบลูก
2: 5-7รอบครับ
1: โอ้โห5-7รอบ
2: หนูอยากรวยค่ะ
1: พี่ก็อยากรวย

0: มีใครอยากตอบไหมฮะ5แต้ม
1: อาจจะยังนะ
0: อาจจะยังนะขอภาพที่2ครับเ
1: อ๊ะฮะ
0: เฮ้ยทำไมน้องๆฮะกันน่ะอันดามั่นใจไม่รู้ว่าเพื่อนจะตอบได
2: ้มั่นใจมากค่ะ
0: เราต้องตั้งคำถามให้เพื่อนตอบไม่ได้สิลูก
1: เออ
0: โอ้โหแก๊งนี้เนี่ยเขามากันแบบยกตี้ถ้าถูกถูกหมดถ้าผิด
1: ผิดหมด
2: ถูกปลูกจ้ะสุนัขจิ้งจอกใช่หรือไม่ก็มีแค่อย่างเดียวแล้วค่ะ
0: แตงโมเป็นคำตอบที
3: ่สนุกและตื่นเต้นไปด้วยกันกับหาให้อ่านบุ๊กแบทเทิล
0: สวัสดีครับสนามประลองกำลังในอดีตมีไว้เฟ้นหาสุดยอดนักรบแต่เวทีประลองแห่งนี้มีไว้เฟ้นหาสุดยอดนักอ่านและนี่คือท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลครับกับ4เกมสุดท้าทายที่นักอ่านทุกคนต้องใช้ความรู้จากหนังสือเป็นอาวุธและตอนนี้เดินทางมาถึงรอบคัดเลือก12โรงเรียนแล้วครับ4นักอ่านของเราพร้อมแบบเกินร้อยที่จะเจอกับทุกท่านแล้วครับ
3: ซึ่ง4นักอ่านในวันนี้ของเราได้แก่ฟาเดียจากโรงเรียนพลวิทยาจังหวัดสงขลาอันดาจากโรงเรียนหทัยชาติจังหวัดปราจีนบุรีวินเนอร์จากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกประถมจังหวัดเชียงใหม่และมินนาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฝ่ายประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี
0: แล้วครับต้อนรับน้องฟาเดียน้องอันดาน้องวินเนอร์และน้องมินนาสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: อ้าวก่อนจะเริ่มการแข่งขันนะครับเดี๋ยวพี่อ๊อฟจะขอ1ประโยคสำหรับการแข่งขันในวันนี้จากน้องๆทั้ง4คนกันหน่อยนะครับอะน้องฟาเดียพร้อมมั้ยลูกวันนี
2: ้พร้อมค่ะ
0: ขิงเพื่อนหน่อยวันนี้เราพร้อมขนาดไหนเราเตรียมอะไรมา
2: แพ้เป็นพระชนะเป็นเราแน่นอนค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหแพ้เป็นพระชนะเป็นเราอันดาวันนี้มั่นใจมั้ยลูก
2: มั่นใจค่ะ
0: มั่นใจค่ะขอ1ประโยคให้กับการแข่งขันในวันนี้หน่อย
2: เพื่อนๆสู้ๆนะแล้วเราจะสู้เหมือนกัน
0: โอ้สู้นะเอาน้องวินเนอร์ครับวันนี้มั่นใจมั้ยลูก
5: ก็มั่นใจครับ
0: มั่นใจนี่เสียงดังฟังชัดนะเอาขอ1ประโยคให้การแข่งขันวันนี้หน่อยครับ
5: มาไกลขนาดนี้จะไม่สู้ได้ไงล่ะครับ
0: มาไกลขนาดนี้ไกลจริงเชียงใหม่เลยเชียงใหม่เจ้านะอันนี้ก็ไกลเหมือนกันน้องมินนาครับขอ1ประโยคให้กับการแข่งขันในวันนี้หน่อยลูก
1: แม่บอกให้หนูมาชิวๆแล้วหนูก็จะสู้เต็มที่แบบชิวๆเหมือนกัน
0: สู้เต็มที่แบบชิวๆเหมือนกันนะฮะตอนนี้น้องๆทั้ง4คนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า4เกมสุดท้าทายและหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบในวันนี้เป็นอะไรติดตามพร้อมกันครับ
3: หาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลหาประลองความรู้จากการอ่านผ่าน4เกมสุดท้าทายควิซฮันเตอร์วักล่องหนควิซวอลคำถามท้าด่วนควิสดีโค้ดถอดรหัสภาพควิสแฮกเกอร์ถามเป็นเห็นคำตอบทั้ง4เกมนี้จะเป็นการแข่งขันเพื่อสะสมคะแนนผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด2อันดับจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งหนังสือโจทย์ในวันนี้ก็คือนิทานการเงินแนะนำโดยพี่ซอฟยูทูบเบอร์ช่องซอฟปอมครับ
6: มันเป็นหนึ่งเล่มที่พี่ซอฟอ่านแล้วรู้สึกชอบมากรู้สึกว่าเฮ้ยตอนพี่ซอฟเด็กๆอ่ะน่าจะมีนิทานอย่างเงี้ยพี่ซอฟอ่านเร็วกว่านี้เพราะหนังสือเล่มนี้นะคะเกี่ยวกับการเงินแล้วก็โลกทุนนิยมซึ่งตอนนี้น้องๆหลายๆคนฟังได้ยิน2คนอาจจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวมันน่าเบื่อใช่ไหมแต่จริงๆอยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เขาย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆเป็นนิทานสั้นๆโดยที่นิทานทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นโลกของสัตว์ต่างๆแล้วก็มีพระราชามันเป็นจินตนาการที่จะทำให้เราค่อยๆเข้าใจได้ว่าการเกิดขึ้นมาของเงินเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมมันมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของด้วยเงินได้ยังไงบ้างมันมีโลกของสัตว์แต่ละชนิดที่เริ่มทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งทั้งหมดเนี้ยอ่านแล้วเข้าใจง่ายมากๆเป็นนิทานจริงๆค่ะอยากให้น้องๆทุกคนได้อ่านนะ
0: หนังสือโจทย์ในสัปดาห์นี้คือนิทานการเงินจากพี่ซอฟปอมยูทูบเบอร์ขวัญใจเด็กๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องมาถามน้องๆทั้ง4คนหน่อยนะฮะว่าอ่านเล่มนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรวินเนอร์ครับขอ3คำให้กับหนังสือเล่มนี้หน่อย
5: อ่านแล้วเพลินครับ
0: อ่านแล้วเพลินมันเพลินจนอ่านไปกี่รอบลูก
5: อ่านไปสักประมาณ 5-7 รอบครับ
0: 5-7 รอบ

0: โอ้โหฟาเดียลูกฟาเดียโหเลยเหรอวินเนอร์อ่านไป 5-7 รอบฟาเดียอ่านมากี่รอบลูก
1: 2รอบค่ะ
0: 2รอบงั้นขอ3คําให้หนังสือเล่มนี้หน่อยนิทานการเงิน
1: อยากเก็บเงินค่ะ
0: อยากเก็บเงินทำไมอ่านแล้วรู้สึกอยากเก็บเงินหรอ
1: มันเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเงินแล้วหนูรู้สึกว่าก็ว่าเรามีเงินเยอะแบบในนิทานก็น่าจะดีค่ะ
0: ก็น่าจะดีเอาเนาะมินนาขอ3คําให้หนังสือเล่มนี้หน่อยครับ
2: ยากเครียดโหดค่ะ
0: ยากเครียดโหดทำไมมันยากขนาดไหนลูกเล่มนี้
2: เต็ม10ค่ะ
0: เต็ม10เลยเหรอแล้วเราอ่านมากี่รอบครับ
2: 3ค่ะ
0: อ้าวอ่านมา3รอบเลยทีเดียวเอาน้องอันดาขอ3คําให้หนังสือเล่มนี้หน่อยลูก
3: หนูอยากรวยค่ะ
0: หนูอยากรวยพี่ก็อยากรวย อ่านแล้วมันเป็นยังไงน้องอันดาเล่มนี้เนี่ยอ่
3: านจบรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ยากค่ะ
0: ยากเนาะแต่ว่าก็อยากจะทําให้เรารู้สึกว่าอยากมีเงินขึ้นมาอยากรวยขึ้นมาเลยนะเอาละฮะตอนนี้ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของน้องๆที่มีต่อหนังสือเล่มนี้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ได้เวลาเปิดสนาม Battle และนี่คือกติกาเกมแรกของเรา Quiz Hunter วักล่องหน
4: Quiz Hunter วักล่องหนผู้แข่งขันจะต้องใช้การอ่านบริบทเพื่อค้นหาข้อความที่หายไปซึ่งมี3จุดถ้าตอบถูกได้จุดละ1คะแนนครับ
0: เกมนี้น้องๆทั้ง4คนครับต้องอาศัยความแม่นยำแบบสุดๆแบบเป๊ะๆเพราะอะไรครับต้องตอบให้ตรงกับข้อความในหนังสือนะครับสกิลที่จะช่วยน้องๆทั้ง4คนได้มากก็คือการวิเคราะห์บริบทรอบข้างให้ได้เพื่อตามหาคำตอบที่หายไปนั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้เริ่มกันเลยกับเกมที่1 Quiz Hunter วัดล่องหนขอคำถามครับคำถามข้อนี้มาจากหนังสือนิทานการเงินหน้า35มีจุดที่หายไปอยู่3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกจะคาบกระดาษสี่เหลี่ยมที่ยังคงลอยอยู่แต่ด้วยเพราะแช่น้ำทะเลนานเกินไปและแรงคาบที่ไม่ระวังจุดก็ขาดยุ่ยจนเสียสภาพจุดแรกครับคำที่หายไป3พยางค์จุดที่2ครับเงินกระดาษใช้ในจุดๆของเราไม่ได้ปลาโลมาคิดต้องหาอะไรแทนเงินกระดาษจุดที่2ครับคำที่หายไป2พยางค์ครับและจุดสุดท้ายขณะมันว่ายน้ำกลับถิ่นอาศัยมันก็คิดได้เราจะใช้จุดๆของเราแทนเงินจุดที่3คำที่หายไป2พยางค์ครับน้องๆเขียนคำตอบได้เลยครับ3จุดนะครับจุดแรก3พยางค์จุดที่2 2พยางค์และจุดที่3 2พยางค์ครับลองอ่านดูจากทั้งประโยคที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอว่าคำที่หายไปเนี่ยมันน่าจะเป็นคำว่าอะไรได้บ้างเขียนเสร็จแล้วปิดคำตอบของเราไว้ได้เลยนะครับเอาละฮะทุกคนดูมั่นอกมั่นใจแบบแปลกๆอะขอดูคำตอบครับพลิกเลยลูกแต่อย่าเพิ่งเปิดนะเอาละฮะตอนนี้ทั้ง4คนได้หันกระดาษคำตอบออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอดูคำตอบจุดที่1ครับเปิดครับว้าวข้อแรกตอบเหมือนกันหมดเลยว่าเงินกระดาษน้องฟาเดียมั่นใจกับคำตอบนี้ไหมลูกเงินกระดาษ
1: มั่นใจค่ะ
0: มั่นใจทำไมถึงเป็นเงินกระดาษ
1: เพราะตอนแรกหนูก็จำไม่ได้หรอกค่ะแต่หนูดูจากบริบทว่ามันเป็น3พยางค์ใช่ไหมคะแล้วก็วรรคต่อไปมันเป็นเงินกระดาษใช้ในหนูก็เลยคิดว่ามันกำลังพูดถึงเงินกระดาษอยู่ค่ะ
0: วินเนอร์ละลูกทำไมถึงเป็นเงินกระดาษครับ
5: เพราะผมแล้วผมก็คิดว่ามันใช้มันเป็นของที่มี3พยางค์ใช่ไหมครับแล้วมันใช้ในน้ำไม่ได้แล้วจากนั้นเขาก็บอกว่าเงินกระดาษใช้ในจุดๆๆของเราไม่ได้ก็คิดว่าเป็นเงินกระดาษครับ
0: ครับมินนาละลูก
6: เหมือนฟาเดียเลยค่ะ
0: เหมือนฟาเดียเลยเหรอลูกน้องอันดาละลูก
7: หนูว่ามันเขียนว่าจะคาบกระดาษสี่เห
3: ี่ยมก็อาจจะเป็นเงินกระดาษก็ได้แล้วก็พยางค์ตรงด้วย
0: โอเคนะครับอ่ะทั้ง4คนตอบมาว่าเงินกระดาษเป็นคำตอบที
4: ่เงินกระดาษจะใช่คำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่า
0: ถูกต้องข้อแรกรับกันไปคนละ1คะแนนนะครับถูกหมดเลยครับจะคาบกระดาษสี่เหลี่ยมที่ยังคงลอยอยู่แต่ด้วยเพราะแช่น้ำทะเลนานเกินไปและแรงคาบที่ไม่ระวังเงินกระดาษก็ขาดยุ่ยจนเสียสภาพประเดิมกันได้สวยครับทั้ง4คนมีคนละ1คะแนนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปกันต่อครับขอดูคำตอบจุดที่2เปิดครับเฮ้ย
2: ลอกกันซะเนี่ย
0: อันนี้ไม่ได้ลอกกันแต่อ่านมาเหมือนกันจุดที่2ทั้ง4คนตอบว่า
3: ทะเล
2: ทะเลค่ะ
0: วินเนอร์ครับทำไมข้อนี้ถึงตอบว่าทะเลครับ
5: ก็ผมคิดว่าโลมาอาศัยในทะเลผมก็คิดว่ามันเป็นคำตอบครับ
0: มินนาลูก
2: จำได้ค่ะจากในหนังสือ
0: โอ้จำได้จากในหนังสือเลยอันดาลูก
3: โลมาอยู่ในทะเลหนูก็เลยตอบทะเลไปค่ะ
0: ครับฟาเดียครับ
3: เนื้อเรื่องมันเป็นตอนของสัตว์ทะเลค่ะก็เลยคิดว่าเป็นทะเลค่ะ
0: เอาละฮะงั้นเรามาดูคำเฉลยในจุดที่2กันดีกว่านะครับว่าจะใช่คำตอบว่าทะเลหรือไม่ถ้าถูกถูกหมดถ้าผิด
5: ผิดหมด
0: เอาทะเลเป็นคำตอบที่
4: น้องจะตอบถูกทุกคนหรือไม่ลุ้นกันครับ
0: ถูกต้องเก่งมากครับเด็กๆโอ้โหที่สูสีมากวันนี้ทั้ง4คนได้ไปอีกคนละ1คะแนนมีคนละ2คะแนนแล้วตอนนี้นะฮะคำเฉลยก็คือทะเลนั่นเองนะครับเงินกระดาษใช้ในทะเลของเราไม่ได้ปลาโลมาคิดต้องหาอะไรแทนเงินกระดาษนะครับเอาละครับมาถึงจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายจุดที่3ขอดูคำตอบครับเอาแล้วอุ๊ยอุ๊ยมีทั้งเหมือนและไม่เหมือนเอาคนที่เหมือนกันก่อนนะครับน้องฟาเดียกับน้องวินเนอร์ตอบว่าเกล็ดปลาฟาเดียทำไมเป็นเกล็ดปลาคะ
3: เพราะว่าหนูจำได้ค่ะแล้วก็ในเนื้อเรื่องมันบอกก่อนว่าตอนแรกตอนที่มันยังมีเกล็ดเป็นปลาโลมาก็เลยคิดว่าตอนที่มันเป็นปลาโลมามันก็ต้องมีเกล็ดก็เลยเขียนไปว่าเกล็ดปลาค่ะ
0: ค่ะวินเนอร์ครับ
5: ข้อที่3มีอีก2พยางค์ใช่มั้ยครับ
0: ครับ
5: ผมก็เลยตัดออกคําว่าเกล็ดครับแล้วพอผมใส่เงินเกล็ดใช่มั้ยครับมันก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเข้ากันครับมันก็เลยใส่เป็นเกล็ดปลาครับ
0: โอ้เอ๊ะมีเงินเกล็ดอยู่ทางนี้อ่ะของเราทําไมเป็นเงินเกล็ดทําไมไม่เป็นเกล็ดปลาลูกอันดา
3: ในเรื่องมันเป็นเงินเกล็ดหนูก็เลยตอบเงินเกล็ดไปหนูไม่รู้เหมือนกันอ่ะ
0: เออมันมีความใกล้เคียงกันอยู่นะว่าจะเป็นเกล็ดปลาหรือเงินเกล็ดหรือจะเป็นเกล็ดเฉยๆมินนาลูก
2: หนูจำไม่ได้แล้ว
0: แต่เกล็ดนี่ก็มีความเหมือนเพื่อนอยู่เหมือนกันนะแต่หายไปพยางค์นึงหรือเปล่าลูกอ่ะเดี๋ยวมาดูคำตอบกันนะฮะว่าจุดที่3ใครจะได้ไปใครจะถูกต้องนะครับจุดที่3คำตอบคือ
4: 1คะแนนสุดท้ายของเกมนี้จะเป็นของใคร
0: เกล็ดปลาถูกต้องฟาเดียกับวินเนอร์ครับในเกมที่1นะครับจบลงไปแล้วสรุปคะแนนกันหน่อยนะครับตอนนี้คะแนนสูสีมากๆวินเนอร์กับฟาเดีย3คะแนนตามมาด้วยน้องอันดาและน้องมินนาคนละ2คะแนนทุกคนมีคะแนนกันหมดแล้วนะครับแต่ว่านี่คือเกมแรกเท่านั้นนะครับยังมีคะแนนให้เก็บกันอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไปต่อกันเลยกับเกมที่2และนี่คือกติกา Quiz War คำถามท้าด่วน
4: Quiz War คำถามท้าด่วนผู้แข่งขันจะตั้งคำถามให้เพื่อนตอบโดยมีโอกาสถามคนละ1ครั้งถ้าเพื่อนตอบถูกจะได้ข้อละ2คะแนนแต่ถ้าตอบผิดคนตั้งคำถามจะได้รับ2คะแนนคูณตามจำนวนคนที่ตอบผิดครับ
3: เลือกคำถามจากความสนใจของตัวเองค่ะ
5: ผมก็หาอันที่มันยากๆประโยคที่มันยากๆแล้วผมก็ลองตั้งคำถามแบบครูครับ
3: รอบนี้หนูเตรียมตัวมาค่อนข้างดีเลยค่ะหนูเอาตรงที่เด่นที่สุด
1: ที่หนูคิดว่ามันน่าสนใจค่ะ
2: รอบที่แล้วหนูคิดคำถามมาแบบง่ายมากแต่รอบนี้หนูอยากลองคิดคำถามแบบยากๆดูค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะตอบได้ไหม
0: ในเกมนี้ครับน้องๆทั้ง4คนต้องใช้ความเข้าใจจากการอ่านหนังสือนิทานการเงินมาสร้างเป็นอาวุธคำถามเพื่อท้าดวลเพื่อนๆของเรานะครับลำดับการถามครับจะเรียงตามลำดับโพเดียมซึ่งได้มีการจับสลากไว้ก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับไล่มาจากน้องฟาเดียน้องอันดาน้องวินเนอร์และน้องมินนานะครับพร้อมไหมลูก
7: พร้อมค่ะ
0: โอเคอ้าวถ้าพร้อมแล้วครับเกมที่2 Quiz War คำถามท้าดวลเอาละครับจะไล่เรียงจากน้องฟาเดียไปก่อนนะครับถ้าใครตอบถูกจะได้2คะแนนแต่ถ้าตอบผิดคะแนนนั้นจะเป็นของคนถามนะครับขอคำถามจากน้องฟาเดียจากโรงเรียนพลวิทยาจังหวัดสงขลาครับ
1: การที่สุนัขจิ้งจอกค้าขายแตงโมจนร่ำรวยเป็นแรงบันดาลใจให้กวางค้าขายสิ่งใดค
0: ่
1: ะ
0: เอาละฮะการที่สุนัขจิ้งจอกค้าขายแตงโมจนร่ำรวยเป็นแรงบันดาลใจให้กวางค้าขายสิ่งใดเขียนคำตอบเลยครับเด็กๆครับทุกคนดูมั่นใจอ่ะเขียนกันเสร็จแล้วด้วยเอาละฮะถ้าอย่างนั้นขอคำตอบครับโอ้โหทั้ง3คนตอบว่าแตงกวาอันดาครับทำไมเป็นแตงกวาครับ
3: เพราะว่าหนูจำเนื้อเรื่องได้ลางๆว่ากวางมันขายแตงกวา
0: อ๋อจำได้ว่ามันขายแตงกวามินนามินนาลูกทำไมเป็นแตงกวาครับ
2: จำได้ว่ามันเคยบ่นกับเสือว่าแตงกวามันเน่าก็เลยจำได้ว่ามันขายแตงกวา
0: จำได้กับคนละท่อนวินเนอร์ล่ะครับ
5: ผมก็จำได้ว่ากวางขายแตงกวาครับ
0: จำได้ว่ากวางขายแตงกวานะครับปาเดียเพื่อนตอบเหมือนกันหมดเลยเนี่ยยิ้มเลยปาเดียก็ยิ้มเหมือนกันนะฮะเอ้ามาดูเฉลยกันนะครับว่าแตงกวาเป็นคำตอบที่
4: ทั้ง3คนจะได้คนละ2คะแนนนี้ไปหรือไม่มาลุ้นกันครับ
0: ถูกต้องเก่งมากครับเด็กๆทั้ง3คนนะครับรับไปคนละ2คะแนนนะครับ
4: เรื่องราวนี้อยู่ในหน้า66ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดการค้าขายระหว่างสัตว์ด้วยกันเช่นกวางขายแตงกวาลิงขายมะพร้าวซึ่งการใช้เงินค้าขายกันทำให้สังคมสัตว์พัฒนามากขึ้นครับ
0: ขอคำถามจากน้องอันดาจากโรงเรียนหทัยชาติจังหวัดปราจีนบุรีครับ
1: สุนัขจิ้งจอกเงินหมดเพราะนำเงินไปซื้อสิ่งใด
0: สุนัขจิ้งจอกเงินหมดเพราะนำเงินไปซื้อสิ่งใดทุกคนเขียนคำตอบกันอย่างรวดเร็วนะครับ
3: นี่ไงตอบได้เห็นไหมตอบได
0: ้อันดามั่นใจไม่รู้ว่าเพื่อนจะตอบได
3: ้มั่นใจมากค่ะ
0: เราต้องตั้งคำถามให้เพื่อนตอบไม่ได้สิลูกเอ้าขอดูคำตอบก่อนดีกว่านะครับน้องๆทั้ง3คนเปิดครับน้ำองุ่นหมักน้ำองุ่นหมักค้างคืนแต่จริงก็เหมือนกันนะคล้ายๆกันนะน้องมินนาทำไมสุนัขจิ้งจอกเงินหมดเพราะเอาไปซื้อน้ำองุ่นหมักล่ะลูก
2: หนูจำได้ค่ะมันอยู่ตอนแรกๆของบทเลย
0: ตอนแรกๆของบทเลยนะครับน้องวินเนอร์ล่ะครับมันเป็นน้ำอย่างอื่นได้ไหม
5: ไม่ได้นะคะผมก็มันไม่รู้ว่ามันจะมีน้ำอื่นๆขนาดนั้นครับ
0: มีแต่อันนี้แหละ
5: มีแต่อันนี้เลยครับ
0: มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์
5: 99.99%
0: ปาเดียล่ะลูก
1: เพราะว่าในเรื่องมันเล่าว่าสุนัขจิ้งจอกมันเสียใจเพราะว่าโดนปลดตำแหน่งออกจากที่ปรึกษาสิงโตค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามันนำเงินทั้งหมดไปซื้อน้ำองุ่นหมักค้างคืนเพราะมันติดใจมันเลยเงินหมดค่ะ
0: โอ้โหอ้าวมาดูกันนะฮะถ้าตอบถูกจะได้คะแนนกันไปแต่ถ้าตอบผิดคะแนนจะมาที่น้องอันดานะครับคำตอบของข้อนี้คือ
4: มาลุ้นกันครับว่าจะใช่น้ำองุ่นหมักหรือเปล่า
0: น้ำองุ่นหมักถูกต้อง ถูกต้องทั้ง3คนลูกนะได้ไปคนละ2คะแนนนะครับ
4: ในบทเปิดของนิทานเรื่องที่4สุนัขจิ้งจอกกับไส้เดือนมีการเล่าเรื่องสุนัขจิ้งจอกเงินหมดเพราะติดใจน้ำองุ่นหมักที่ค้างคาวนำมาขายซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สุนัขจิ้งจอกต้องหาเงินด้วยการค้าขายนั่นเองครับ
0: เอาละฮะไปกันต่อขอคำถามจากน้องวินเนอร์จากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกประถมจังหวัดเชียงใหม่ครับน้องวินเนอร์เชิญครับ
7: ใครเป็นคนขายรถให้เต่าใช้เดินทางไกลไปท่องเที่ยวในป่าของพระราชา
0: ใครเป็นคนขายรถให้เต่าใช้เดินทางไกลไปท่องเที่ยวในป่าของพระราชาเอาเขียนกันเสร็จแล้วเร็วมากโอ้ยแหมเอ้ามาดูกันหน่อยครับขอคำตอบจากทั้ง3คนครับเปิดครับเอาแล้วมีไม่เหมือนกันน้องอันดาลูกทำไมเป็นนกอินทรีครับ
8: หนูจำไม่ได้
0: แต่เมื่อกี้หนูเขียนเร็วมากเลยนะลูก
8: หนูจำไม่ได
0: ้อ่ะน้องฟาเดียทำไมเป็นวานหรือท่านวานล่ะครับ
9: เพราะว่าหนูจำได้แม่นเลยค่ะในเรื่องแล้วหนูก็มั่นใจเรื่องนี้สุดด้วย
0: มั่นใจที่สุดเลย
9: ในตอนนี
0: ้ในตอนนี้อ๋อน้องมินนาล่ะครับ
2: หนูจำได้ค่ะ
0: จำได้
2: ว่าเขาบอกว่าท่านวานรับประกันว่าแข็งแรงก็เลยน่าจะเป็นท่านวานที่เป็นคนขายค่ะ
0: อ๋อเอ้ามาดูเฉลยกันต้องถามน้องวินเนอร์นิดนึงใน3คนนี้มีคนตอบถูกมั้ยลูก
10: มีครับ
0: มีคนตอบถูกเอาละฮะมาลุ้นคำตอบกันนะฮะว่าจะเป็นวานหรือนกอินทรีครับคำตอบข้อนี้คือ
4: ใครคือคนที่ตอบถูกและได้2คะแนนในข้อนี้ไป
0: คือวานถูกต้องโอ้เข้มข้นมากมากนะฮะ
4: นี่คือเรื่องราวในนิทานเรื่องที่8เต่าเร็วเท่าหมากับปลาไม่ต้องว่ายน้ำเปิดเรื่องด้วยเต่าพ่อค้าและครอบครัวกำลังจะไปท่องเที่ยวที่ป่าของพระราชาโดยใช้รถม้าที่ซื้อจากวานซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าใหม่ๆที่ผลิตขายในสังคมสัตว์เพื่อให้ได้เงินครับ
0: มาสรุปคะแนนกันหน่อยนะครับตอนนี้น้องวินเนอร์นำอยู่ที่9คะแนนตามมาด้วยน้องมินนา8คะแนนน้องฟาเดีย7คะแนนและน้องอันดา4คะแนนนะครับเอาละฮะไปกันต่อขอคำถามจากน้องมินนาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฝ่ายประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีขอคำถามครับ
2: หลังจากที่นกอินทรีถูกจับเพราะกินกระต่ายของพระราชานกอินทรีใช้ข้อเสนออะไรเพื่อรอดพ้นจากการลงโทษ
0: หลังจากที่นกอินทรีถูกจับเพราะกินกระต่ายของพระราชานกอินทรีใช้ข้อเสนออะไรเพื่อให้รอดพ้นจากการลงโทษคิดดีๆครับนกอินทรีใช้ข้อเสนออะไรก็เลยไม่ถูกลงโทษเด็กๆเอาละเอาเรียบร้อยวินเนอร์ดูมั่นใจนะฟาเดียมั่นใจไหม
9: ม
0: ั
9: ่นใจมากค่ะ
0: มั่นใจมากอันดา
8: ไม่มั่นใจ
2: เอา
0: เอาเพราะฉะนั้นครับขอดูคำตอบจากทั้ง3คนครับเอาล่ะของวินเนอร์บอกว่าจะทำงานถวายของฟาเดียรับใช้พระราชาของอันดาคือขอให้พระราชาเลี้ยงถามฟาเดียก่อนทำไมถึงเป็นรับใช้พระราชาลูก
9: เพราะตอนนั้นหนูจำไม่ได้ว่ามันจะให้เลี้ยงหรือว่าให้รับใช้ค่ะเพราะว่าพระราชาตัดสินใจไม่ลงโทษมันเพราะว่ามันดูองอาจและน่าจะได้ประโยชน์เยอะจากมันค่ะ
0: น้องวินเนอร์ล่ะครับจะทำงานถวายทำไมถึงเป็นคำตอบนี
10: ้เพราะผมจำได้ครั้งนึงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทำงานถวายแล้วพระราชาก็บอกว่าบินได้ไกลสายตาดีก็เขาก็จะทำงานถวายให้ครับ
0: ครับน้องอดาครับทำไมเป็นให้พระราชาเลี้ยงครับ
8: เพราะว่าหนูอินทรีเสนอว่างั้นก็เลี้ยงข้าสิเพราะว่าข้าสามารถทำงานให้ท่านได้พระราชาก็เลยตกลง
0: เอาละฮะเดี๋ยวมาลุ้นคำตอบกันนะครับว่าคำตอบของใครจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับคำตอบของทั้ง3คนเป็นคำตอบที
4: ่คำตอบที่ทั้ง3คนตอบมาจะถูกต้องหรือไม่ไปลุ้นกันครับ
0: ถูกต้องทั้ง3คนครับ

0: เดี๋ยวต้องอธิบายคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะว่าข้อนี้เนี่ยจะตอบว่าเสนอตัวเป็นค่ารับใช้หรือจะทำงานถวายหรือจะให้พระราชาเลี้ยงก็คือคำตอบเดียวกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นทั้ง3คนได้ไปคนละ2คะแนนนะครับ
1: ในนิทานเรื่องที่3พระราชากับนกอินทรีเล่าถึงนกอินทรีที่กินกระต่ายของพระราชาเป็นอาหารพระราชาจับตัวนกอินทรีมาแล้วให้ชดใช้ความผิดนกอินทรีจึงบอกพระราชาว่าโปรดเลี้ยงข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์จะทำงานถวายซึ่งพระราชาก็ตอบตกลงครับ
0: มาสรุปคะแนนกันหน่อยนะครับหลังจากผ่านเกมที่2ของเราไปนะครับตอนนี้คะแนนยังสูสีคู่ขี้มากๆนะครับน้องวินเนอร์นำอยู่ที่11คะแนนตามมาด้วยน้องฟาเดีย9คะแนนน้องมินนา8คะแนนและน้องอันดา6คะแนนยังมีโอกาสที่จะพลิกไปพลิกมากันอยู่นะครับผ่านไปครึ่งทางเท่านั้นเองนะครับมาต่อกันที่กติกาเกมที่3กันดีกว่าครับเกมนี้มีชื่อว่า Quiz Decode ถอดรหัสภาพ
1: Quiz Decode ถอดรหัสภาพผู้แข่งขันจะต้องทายภาพปริศนาซึ่งมีทั้งหมด5ภาพโดยจะเปิดทีละภาพถ้าตอบถูกตั้งแต่ภาพแรกจะได้5คะแนนและแต่ละภาพคะแนนจะค่อยๆลดลงจนถึงภาพสุดท้ายจะเหลือ1คะแนนซึ่งเกมนี้เราจะแข่งขันกัน2โจทย์ครับ
0: มาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเกมที่3 Quiz Decode ถอดรหัสภาพในเกมนี้ครับเราจะเล่นกันทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะครับ Quiz Decode โจทย์แรกจากหนังสือนิทานการเงินมาครับคำถามครับภาพเหล่านี้หมายถึงตัวละครใดตัวละครนะขอภาพที่1ครับภาพที่1เห็นปลาอยู่2ตัวถ้าใครกดปุ่มตอบในข้อนี้จะได้ไปเลย5คะแนนเต็มๆมีใครอยากตอบไหมฮะ5แต้ม
2: อาจจะยังนะ
0: อาจจะยังนะปลาเดียวไหมลูก
3: มันจะเชื่อมโยงกับหลายตัวละครค่ะ
0: มันน่าจะเชื่อมโยงกับหลายตัวละครงั้นดูภาพต่อไปเผื่อจะได้ตัดช้อยในใจเรานะครับงั้นพี่ขอภาพที่2ครับ
4: ฮะ
0: ภาพที่2ทำไมน้องๆถึงร้องฮะกัน
4: ไม่เกี่ยว
3: ไม
0: ่ดูไม่เกี่ยวกันเหรอกับภาพแรก
4: ไม่ค่อย
3: มันดูไม่เกี่ยว
0: ยังใช่คำตอบที่คิดไว้เมื่อกี้ไหม
4: อาจจะยัง
0: อาจจะยังแล้ว
4: ไม่เอาแล้ววะ
0: นี่พระราชาหรือเขาเป็นใครฮะเนี่ย
3: พระราชาโอเค
0: พระราชาทำท่าอะไรมินิฮาร์ด
4: ดูดิจับอะไรสักอย่างกำลังจะคลิก
0: เหมือนจะจับอะไรสักอย่างใช่ไหมลูกฟาเดียลูกเงียบไปเลยเจอภาพนี้คิดอะไรอยู่ลูก
3: ไม่หนูได้2ตัวเลือกค่ะแต่ว่าหนูตัดตัวเลือกหนึ่งไปแล้วหนูก็เพิ่มมาอีกตัวเลือกหนึ่งค่ะ
0: อ๋อเอาลังเลกว่าเดิมตอนนี้อ้าวยังไม่มีใครจะตอบนะฮะในภาพที่สองยังไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นไปกันต่อที่ภาพที่3เปิดครับ
4: เฮ้ย
0: ภาพที่3เราเห็นอะไรอ้าวใครอยากตอบกดปุ่มนะฮะแต่ถ้ายังไม่แน่ใจก็ลุ้นต่อได้แต่ถ้ามีเพื่อนกดแล้วเพื่อนตอบถูกก็คือจบข้อนี้เลย
3: ยังไม่แน่ใจอ่ะมี2ตัวเลือก
0: อุ๊ย กดแล้ว3คนครับตอนนี้น้องฟาเดียน้องมินนาและน้องวินเนอร์นะครับน้องอันดาเอาด้วยกันไหมลูก เอาในเมื่อกดทั้ง4คนพี่ขอดูคำตอบครับ คำตอบของอันดามินนาและวินเนอร์คือนกนางนวลฟาเดียตอบว่าฉลามฟาเดียลูกเมื่อกี้ดูมั่นใจนะฟาเดียตอบว่าฉลามไม่เหมือนใครเลยถ้า3คะแนนแล้วฟาเดียถูกได้คนเดียวเลยนะฟาเดียเป็นฉลามเพราะอะไรครับทำไมทำหน้างั้นลูก
3: หนูคิดว่าเป็นฉลามเพราะจากภาคแรกมันเป็นปลาสองตัวนี่ฉะนั้นมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับปลาทูซึ่งถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับปลาทูก็มีอยู่2ตัวที่หนูคิดตอนแรกก็คือปลาปลากระเป้ากับปลาฉลามเพราะมันเล่นพนันเพื่อที่จะแลกกุ้งแลกปลาทูกันภาคที่2กับภาคที่3มันเป็น

0: ก็คือในเรื่องนกนางนวลเขาเอาปลา2ตัวไปซื้อไปแลกเปลี่ยนกับสุนัขจิ้งจอกครับภาพที่2ก็พระราชาผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าสอดคล้องกับอะไรครับแต่พอภาพที่3ผมก็นึกถึงทะเลกับบนบกใช่ไหมครับแล้วธนาคารของนกนางนวลมันตั้งอยู่ตรงระหว่างบนบกกับบนทะเลครับ
1: ก็เลยเป็นคำตอบว่าน
0: กนางนวลครับ
1: น้องอันดาครับทำไมถึงเป็นนกนางนวลเหมือนกัน
2: เพราะว่านกนางนวลฆ่าปลา2ตัวแล้วก็ทำการค้าขายกับพระราชาเป็นตัวแทนของธนาคารแล้วก็บินผ่านไปผ่านมาในน้ำแล้วก็บนบกเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น
1: เอาละฮะน้องๆทั้ง4คนได้ให้เหตุผลประกอบคำตอบของตัวเองแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าคำเฉลยจะเป็นนกนางนวลหรือฉลามหรือไม่ใช่ทั้งคู่ถ้าไม่ใช่ทั้งคู่จะไม่มีใครได้คะแนนเลยนะครับแต่ถ้าเป็นฉลามน้องฟาเดียก็จะได้3คะแนนไปนะครับคำตอบนกนางนวลหรือฉลามหรือไม่ใช่เลยคำตอบคือ
3: จะมีใครคว้า3คะแนนนี้ไปได้หรือไม่นี่คือคำตอบครับ
1: นกนางนวลโอ้โหเดี๋ยวเราดูภาพที่4ภาพที่5กันเลยนี่เป็นเพราะอะไรน้องอันดา2ภาพหลังนี่ทำให้เราเห็นอะไรลูก
2: ก็เห็นว่าเปลือกหอยคือเงินเก็บมันสามารถแลกค้าขายกับบนบกด้วยเงินกระดาษได้ส่วนภาพสุดท้ายก็เป็นธนาคารของในทะเลใช่ไหมคะก็คือธนาคารก็นกนางนวลเป็นตัวแทนของธนาคารของทะเลอะไรประมาณนี
1: ้ก็สอดคล้องกับที่เมื่อกี้น้องวินเนอร์อธิบายไปแล้วเนาะน้องฟาเดียพอเปิด5ภาพแล้วอ๋อไม่ลูกอ๋อเนาะถ้าเปิดภาพไหนภาพที่4หรือภาพที่5เราจะเปลี่ยนใจไหม
4: ภาพที่4ค่ะ
1: เพราะอะไรลูก
4: เพราะว่ามีหน้าที่คือมีสัตว์แค่ตัวเดียวที่มีหน้าที่แลกเงินเก็บและเงินกระดาษค่ะ
1: นั่นก็คือ
4: นกนางนวลค่ะ
1: นกนางนวลนะฮะอ้าวไม่เป็นไรข้อนี้ครับคนที่ได้3คะแนนไปนะครับคือน้องมินนาน้องวินเนอร์และน้องอันดานะครับสูสีมากยังมีคะแนนให้เก็บกันเรื่อยๆนะครับไปต่อกันที่ควิสดีโค้ดข้อที่2จากหนังสือนิทานการเงินขอคำถามครับภาพเหล่านี้หมายถึงสิ่งใดสิ่งใดนะขอภาพที่1ครับเราเห็นอะไรในภาพที่1
5: ปลาโลมา
6: ทะเลค่ะ
2: ปลากะลัง
1: อ้าวมีใครอยากจะลองตอบไหมครับถ้าตอบถูก5คะแนนอ
6: นุญาตทด
1: จดไว้ก่อนได้จดไว้ก่อนได้อ่ะใครมีอะไรอยู่ในใจจดไว้ก่อนได้หรือใครอยากจะลองตอบเพื่อลุ้น5คะแนนก็ได้อ่ะไม่มีนะงั้นไม่มีพี่เปิดต่อนะครับ
6: ค่ะ
1: ขอภาพที่2ครับเอ๊
6: ะฮะ
1: เฮ้ยทำไมน้องๆฮะกันน่ะอันดาฮะอะไรลูกเราเห็นภาพอะไรครับเนี่ย
6: ปลานีโม่ทำไม
2: ปลานีโม่กับปลาหมึกก็ใช่ไหม
6: เอ๊ะเป็นไปได
1: ้อุ๊ยเอาแล้วมินนาจดแล้วมีในใจแล้วยังลูก
6: มีอยู่2ชื่อค่ะ
1: มีอยู่2ชื่อฟาเดียล่ะครับ
4: มีแค่ชื่อเดียวค่ะ
1: มีชื่อเดียวอันดามียังลูก
2: ชื่อเดียว
1: ชื่อเดียวเหมือนกันวินเนอร์ครับ
0: ไม่มีย
1: ังไม่มีเอาล่ะฮะมางั้นไปต่อนะขอภาพที่3ครับเราเห็นอะไรในภาพที่3
6: 3ชื
1: ่ออ้าวมินนาเพิ่มอีกชื่อนึงตอนนี
0: ้เฮ้ยไม่รู้แล้ว
1: รู้ยังยังไม่รู้ภาพที่3เราเห็นอะไรครับวินเนอร์เราเห็นอะไรครับเนี่ย
0: ปูเต่ากำลังทำงาน
1: ปูเต่ากำลังทำงาน
6: เอ๊ะ
1: เอาแล้วเอาฟาเดียกดอันดากดมินนากด
0: ยังไม่รู้เลย
1: วินเนอร์ไม่กดวินเนอร์บอกยังเอาละครับตอนนี้น้องๆทั้ง3คนที่กดปุ่มนะครับขอดูคำตอบครับมีทั้งเหมือนและไม่เหมือนวินเนอร์ทำไมกุมหัวอย่างนั้นล่ะลูก
0: มันคิดว่าเหมือนจะรู้แล้ว
1: คิดว่าเหมือนจะรู้แล้วเหรอพอเห็นคำตอบเพื่อนเอาพี่ไล่เรียงจากอันดาก่อนอันดาทำไมตอบว่าเงิน

0: เกล็ดลูก
1: เพราะว่าปลาโลมามันเชื่อมโยงจากว่ามันคือเกล็ดของปลาโลมาส่วนอันนั้นคือเงินที่เหมือนใช้จ่ายกันส่วนอันนั้นเป็นการทํางานแลกเงินเกล็ดค่ะ
0: โอ้เราก็เลยตอบว่า
1: เงินเกล็ด
0: เงินเกล็ดปาเดียครับพันธบัตรเฉยๆไม่มีไม้อ้าวทำไมเป็นพันธบัตร
2: เหมือนกัน
0: เหมือนกันไหม
2: พันธบัตรกับพันธบัตรไม้มันเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันสร้างด้วยไม้เหมือนกันใช้เอาไว้ใช้จ่ายสำหรับสับน้ำด้วยกันเองค่ะเพราะว่าเนื่องจากปัญหาเงินหินไม่เพียงพอค่ะอยู่ในตอนที่10
0: อยู่ในตอนที่10อ๋อมินาลูก
3: เสริมก็คือหนูเห็นภาพที่3มันเป็นภาพที่เขามีเลื่อยไม้
0: อ๋อเขามีเลื่อยไม้นะ
2: ขอเสริมนิดนึงค่ะเพราะว่าภาพที่3เขาทำพันธบัตรไม้ให้มันเหมือนเงินกระดาษที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันค่ะ
0: มาลุ้นกันว่าจะเป็นพันธบัตรไม้หรือเงินเกล็ดนะครับหรือไม่ใช่ทั้งคู่และวินเนอร์จะไปต่อกับพี่ในภาพที่4นะครับและคำตอบข้อนี้คือ
4: มาลุ้นไปด้วยกันครับว่าจะมีใครตอบถูกหรือเปล่า
0: คือพันธบัตรหรือพันธบัตรไม้ถูกต้องเดี๋ยวมาดูอีก2ภาพที่เหลือกันว่าน้องอันดากับน้องวินเนอร์จะรู้หรือไม่นะครับวินเนอร์ถ้าเกิดเปิดหมดนี่เราจะตอบพันธบัตรไม้เหมือนกันไหมลูกตรงภาพไหนลูกภาพ5เลยเนาะอ๋ออะอมินาว่าไงลูก
3: อยากอธิบายทั้งหมดเลยค
0: ่
3: ะ
0: ได้ค่ะเชิญค่ะ
3: โลมากับน้องนางนวลเป็นคนที่เขาปรึกษากันว่าเรื่องของเงินหินขาดแคลนเงินแบบเงินหินราคาสูงขึ้นค่ะเขาก็เลยคิดว่าอยากจะทำพันธบัตรไม้แล้วภาพที่2ก็คือเป็นภาพที่เขาแลกพันธบัตรไม้กันค่ะในท้องทะเล
0: ครับ
3: แล้วก็ภาพที่3ก็เป็นกระบวนการที่จะใช้พันธบัตรไม้ต้องมี2ราคาค่ะในการขาย
0: ก็เลยเป็นภาพที่4
3: ค่ะ
0: แล้วภาพที่5ล่ะลูก
3: เป็นการให้นกนางนวลทำตำหนิบนพันธบัตรไม้หรือเปล่าคะ
0: แล้วการมีพันธบัตรไม้เนี่ยมันดียังไงมันสำคัญยังไงฟาเดีย
2: พันธบัตรไม้ในสัตว์ทะเลนะคะก็จะไม่ถูกกันเอาเปรียบแบบราคามันจะไม่ได้ขึ้นเกินไปหรือว่าลงเกินไปแลกเปลี่ยนกัน
0: และตอนนี้ครับคะแนนของน้องๆทั้ง4คนยังคงสูสีมากๆแต่มีคนทำคะแนนมาทาบกันแล้วนะครับตอนนี้น้องวินเนอร์และน้องมินนา14คะแนนตามมาด้วยฟาเดีย12คะแนนและอันดา9คะแนนครับยังมีคะแนนในเกมสุดท้ายให้ได้เก็บกันอีกเยอะเพราะฉะนั้นความห่างแค่นี้พลิกได้ตลอดเวลา
3: แน่นอน
0: แน่นอนเลยใช่ไหมลูก
3: ใช่
0: เอาละฮะเพราะฉะนั้นไปต่อกันที่เกมที่4ครับกติกาเกมที่4 Quiz Hacker ถามเป็นเห็นคำตอบและคำถามข้อนี้ครับมาจากคนต้นแบบคนนี้ครับ
4: Quiz Hacker ถามตอบเจอมีโอกาสถามคนละ3ครั้งถ้าพิธีกรตอบว่าใช่รับคะแนนสะสมเพิ่มครั้งละ3คะแนนแต่ถ้ากดปุ่มไฟเพื่อตอบผิดคะแนนสะสมที่มีจะถูกลบ3คะแนนตอบถูกจะได้10คะแนนและเกมจบทันทีซึ่งพี่ซอฟปอมพร้อมที่จะมอบโจทย์ให้น้องๆแล้วครับ
5: และนี่คือเกมสุดท้ายแล้วนะคะที่น้องๆทุกคนจะต้องหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ในใจพี่ซอฟให้ได้นี่แอบบอกไปให้ว่าสิ่งที่อยู่ในใจพี่ซอฟตอนนี้เนี่ยอยู่ในหมวดของวัตถุวัตถุชิ้นนี้นะเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ต้องการมีประโยชน์กับคนหมู่มากแต่มันจะเป็นอะไรนะลองหาคำตอบและถ่ายดูค่ะ
0: พี่ซอฟปอมได้เลือกคำตอบจากหนังสือนิทานการเงินไว้แล้วนะครับในเกมนี้ครับเด็กๆทั้ง4คนต้องใช้ชั้นเชิงในการตั้งคำถามเพื่อแฮกคำตอบของเรานะครับระวังตรงที่อะไรอย่าถามตรงจนเกินไปเพราะมันจะกลายเป็นการใบ้ให้เพื่อนเนี่ยรู้โดยไม่รู้

0: ตัวนะครับเราจะถามกันทั้งหมดเนี่ย3รอบด้วยกันนะครับลำดับการถามเหมือนเดิมครับตามลำดับโพเดียมที่เราจับสลากไว้ก่อนหน้านี้นะครับไล่เรียงมาจากน้องฟาเดียน้องอันดาน้องวินเนอร์และน้องมินนานะครับเอาละครับนี่คือเกมที่4 Quiz Hacker ถามเป็นเห็นคำตอบคำปริศนาที่พี่ซอฟปอมเลือกในข้อนี้คือวัตถุครับน้องๆลองลิสต์กันมาได้เลยนะครับว่าในหนังสือนิทานการเงินมันมีวัตถุมีสิ่งของอะไรบ้างที่เรานึกออกในตอนนี้ลิสต์ไว้ก่อนเอาเฉพาะวัตถุนะที่เป็นสิ่งของนะสิ่งของของวัตถุลิสต์มาเลย
1: คุณผู้ชมครับคำตอบที่พี่ซอฟเลือกไว้ก็คือแตงโมซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในเรื่องนี้เรามาติดตามกันครับว่าน้องๆทั้ง4คนจะตั้งคำถามและหาคำตอบนี้เจอหรือเปล่า
0: น้องลิสต์กันมาแล้วนะครับแต่ว่าของในหนังสือเล่มนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาดูคำถามแล้วมาถามกันดีกว่านะเผื่อจะได้สโคปให้มันแคบลงนะครับคำถามของข้อนี้มาครับสิ่งนี้คืออะไรไล่เรียงคำถามจากน้องฟาเดียนะครับน้องฟาเดียถามว่า
2: สิ่งนี้สามารถกินได้ใช่หรือไม่คะ
0: ใช่ครับน้องฟาเดียได้3คะแนนครับขอคำถามจากน้องอันดาครับ
3: เป็นสิ่ง
0: 3คะแนนให้กับอันดาครับ
4: สิ่งนี้ถูกปลูกจากสุนัขจิ้งจอกใช่หรือไม
0: ่ใช่ครับบวก3คะแนนให้กับวินเนอร์ครับ
5: สิ่งนี้มีการซื้อขายกันใช่หรือไม
0: ่ใช่ครับบวก3คะแนนให้น้องมินนาครับรอบนี้มีใครอยากตอบไหมครับลุ้น10คะแนนแต่ถ้าไม่ให้โอกาสพี่พูดลบ3หน่อยหรอ
5: ไม่เป็นไรค่ะ
0: พี่กำลังจะพูดนะว่าจะปิดลบ3ทุกคนกดกันปึ๊กปักปุ๊กปักเลยอ่ะในเมื่อกดทุกคนแล้วนะครับงั้นพี่ขอดูคำตอบครับ
5: เออ
0: โอ้โหเอาละฮะแก๊งนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะเขามากันแบบยกตี้ถ้าถูกหมดถ
5: ้
0: าผิด
5: ผิดหมด
0: ถ้าผิดหมดแล้วลบ3กันทุกคนเลยนะฮะและเราก็จะไปกันต่อในรอบต่อไปพร้อมกับคำใบ้จากพี่นะครับแต่ทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยว่าแตงโมฟาเดียทำไมเป็นแตงโมลูก
2: ก็ตอนที่วินเนอร์ถามพี่ออฟว่าถูกปลูกจากสุนัขจิ้งจอกใช่หรือไม่ก็มีแค่อย่างเดียวแล้วค่ะ
5: วินเนอร์ถามแคบเกินไปค่ะ
0: วินเนอร์ถามแคบเกินไป
6: แล้วก็รู้เลยด้วยว่ามันคืออะไรมันแคบมากเลย
0: มันแคบมากเลยมันมีอย่างอื่นไหมวินเนอร์ที่ไม่ใช่
5: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเอาเพราะฉะนั้นมาลุ้นกันนะฮะว่าแตงโมเป็นคำตอบที
1: ่น้องๆทั้ง4คนขวา10คะแนนสุดท้ายนี้ไปได้หรือไม่ไปลุ้นกันครับ
0: ถูกต้องสิ่งนี้ก็คือแตงโมนั่นเอง
7: ต้องบอกว่าแตงโมเนี่ยเป็นอะไรที่ฮอตมากนะคะทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำต่างก็ชอบกันมากๆและแตงโมนี่แหละเป็นผลไม้เป็นวัตถุที่เปลี่ยนให้สัตว์ตัวนึงเนี่ยจากตกงานกลายเป็นมหาเศรษฐีได้เลยค่ะในนิทานตอนนี้นะคะมีสุนัขจิ้งจอกตัวนึงเนี่ยที่เขาเพิ่งตกงานเนาะแล้วเขาก็รู้สึกเศร้ากับการตกงานมากๆเลยเขาก็เลยใช้เงินที่เขามีอยู่ทั้งหมดค่ะไปกินน้ำวายไปกินองุ่นหมักนะคะจนเมาจนหมดแล้วพอไม่มีเงินจิ้งจอกก็แบบเฮ้ยหิวข้าวอะทำยังไงดีแล้วไม่มีเงินไปแลกอาหารจิ้งจอกเนี่ยก็เลยไปตามสถานที่ธรรมชาติต่างๆจนไปเจอทุ่งนาก่อนตอนแรกอยากจะกินหญ้าแต่ว่ามีไส้เดือนมาห้ามค่ะไส้เดือนบอกว่าแกเป็นจิ้งจอกยังไงแกจะกินหญ้าได้ยังไงมันแปลกมากและหญ้าอันนี้เนี่ยเป็นของฉันนะถ้าเธอจะกินเนี่ยเธอต้องจ่ายเงินมาก่อนเธอไม่มีสิทธิ์กินหญ้าและในจังหวะนั้นค่ะจิ้งจอกเองเนี่ยก็เหลือไปเห็นแตงโมที่อยู่ใกล้ๆเหมือนเป็นแบบลูกแตงโมที่มันเกิดขึ้นจากพื้นดินนะเนาะจิ้งจอกก็เลยปิ๊งไอเดียแบบเล่ห์เหลี่ยมขึ้นมาค่ะว่าถ้ากินหญ้าไม่ได้งั้นเดี๋ยวเขาก็จะกินแตงโม

0: เพราะว่าแตงโมเนี้ยเป็นของเขาด้วยเพราะว่าเขาอะเคยมาอึมาเล็ดเอาไว้แสดงว่าแตงโมลูกนี้ที่โตขึ้นจากดินอันเนี้ยเขามีความเป็นเจ้าของด้วยไส้เดือนได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่จริงฉันเนี่ยเป็นคนพรวนดินเลยนะกว่าแตงโมลูกนี้จะโตแต่จิ้งจอกก็เถียงว่าแต่มันจะโตได้ยังไงอะถ้ามันไม่มีเมล็ดพันธุ์ที่มาจากอึของเขาทั้งสองคนก็เถียงกันนะคะจังหวะนั้นค่ะมีนกเอี้ยงตัวหนึ่งบินมานะคะแล้วมาช่วยจิ้งจอกโกมาบอกว่าเขาว่าเป็นพยานได้เคยเห็นจิ้งจอกมาอึแตงโมทิ้งไว้ตรงนี้จริงๆไส้เดือนพอได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกว่าเอ้าถ้ามีหลักฐานก็มันก็ต้องแฟร์ๆเนาะทุกคนก็มีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเขาก็เลยแบ่งความเป็นเจ้าของด้วยกันและก็ต่อยอดนะคะว่าเฮ้ยแตงโมที่ปลูกกันขึ้นมาเนี้ยมันอร่อยมากเลยอะงั้นเราเอาไปขายสัตว์ชนิดอื่นๆกันดีกว่าหลังจากนั้นทั้ง3ตัวนะคะก็เลยตกลงเป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็ทำผลผลิตออกมาเยอะๆหุ้ยกลายเป็นว่าแตงโมขายดีแบบเทน้ำเทท่าทั้ง3คนก็เลยร่ำรวยได้เงินกลับมานะคะแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันแม้ว่าจุดเริ่มต้นจะเกิดจากการที่อาจจะไม่จริงใจจะเท่าไหร่แต่จะเนื้อเรื่องเป็นยังไงต่อนั้นต้องติดตามในนิทานตอนต่อไปค่ะ
1: สรุปคะแนนครับหลังจากที่ผ่านพ้นไปแล้วทั้ง4เกมนะครับน้องวินเนอร์และน้องมินนา27คะแนนน้องฟาเดีย25คะแนนและน้องอันดา22คะแนนและน้องๆที่ได้เข้าสู่รอบต่อไปเป็นตัวแทนของกลุ่มนี้นะครับคือน้องวินเนอร์จากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกประถมจังหวัดเชียงใหม่และน้องมินนาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฝ่ายประถมศึกษาจังหวัดปัตตานียินดีกับน้องๆทั้งสองคนด้วยนะครับแต่ว่าน้องฟาเดียกับน้องอันดาก็เก่งมากๆเลยนะฮะคะแนนทะลุ20คะแนนทั้งคู่เลยเดี๋ยวให้ฟาเดียกับอันดาให้กำลังใจเพื่อน2คนเป็นตัวแทนกรุ๊ปเราไปแข่งในรอบต่อไปหน่อยน้องฟาเดียเชิญจ้ะ
2: ก็ภูมิใจทั้ง2คนมากๆแต่ว่าจะภูมิใจในตัวน้องมินาเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าน้องเป็นแค่เด็กป.5 แล้วก็เป็นตัวแทนของภาคใต้เราก็ขอให้รอบต่อไปไม่ต้องชนะก็ได้แต่ว่าขอให้ทำได้ดีที่สุดก็พอ
1: โอ้โหเป็นตัวแทนภาคใต้เนาะส่งเพื่อนไปแข่งต่อนะฟาเดียเนาะเอออ่ะน้องอันดาให้กำลังใจเพื่อน2คนหน่อยลูก
2: Let's
1: แค่นี้เลยสั้นๆเนาะโอเคนะครับอ้าวนี่คือแข่งขันของเราในวันนี้นะครับดีใจกับน้องๆทั้ง2คนและยินดีกับน้องๆทั้ง4คนด้วยเพราะว่าเก่งกันทั้ง4คนเลยนะครับและเชื่อเหลือเกินนะครับว่าการอ่านหนังสือนิทานการเงินของเราในครั้งนี้มันจะไม่จบแค่นี้แน่นอนครับแต่มันจะเป็นคลังความรู้ให้กับน้องๆทั้ง4คนที่ต่อยอดไปในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะครับและนี่คือท้ายอ่านบุ๊คแบทเทิลประจำวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง4คนครับขอบคุณครับขอบคุณครับมากสุดยอดวินเนอร์โอ้โหมาครับมาครับ
3: รู้สึกว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าหนูทำเต็มที่แล้วค่ะ
2: โชคดีนะคะที่ได้ผ่านเข้ารอบในรายการนี้ตอนแรกเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ผ่านก็คงไม่ได้รู้จักหนังสือแปลกๆหรือว่าตลกแบบที่รายการเขายื่นมาให้อ่านค่ะ
4: รอบต่อไปหนูก็จะอ่านให้มากกว่าเดิมค่ะอันไหนที่ไม่เข้าใจจริงก็จะถามแบบถามให้เยอะขึ้นค่ะจะได้เข้าใจ
5: มันคุ้มมากเลยครับที่อ่านมาหลายรอบครับรอบต่อไปก็อ่านใช้กลยุทธ์เหมือนเดิมครับก็คืออ่านแล้วก็ถามคำถามกับครูครับ
6: สัปดาห์หน้าชวนไปท่องดินแดนมหัศจรรย์กับอลิสและพี่โตศักดิ์สิทธิ์
7: เป็นเรื่องราวนะครับของเด็กหญิงชื่ออลิสนะครับที่เขาวิ่งตามกระต่ายขาวนะครับแล้วก็ตกไปในโพรงกระต่ายนะครับแล้วก็อยู่ดีก็โผล่ไปอีกโลกหนึ่งเลยนะครับเป็นโลกที่เต็มด้วยจินตนาการนะครับโลกที่มีแต่เรื่องแปลกๆเรื่องตื่นเต้นครับชวนให้เราต้องติดตามลองไปอ่านดูนะครับไปฝึกจินตนาการครับ
6: อ่านมาให้พร้อมแล้วมาลองตอบคำถามไปด้วยกันนะครับ
8: เขายังมองว่าเราผิดประเพณีวิปริตผิดเพศหรือว่าต้องรอให้ตายแล้วเกิดใหม่เป็นชายหญิงจึงจะได้รักกัน
9: เมื่อความรักความผูกพันและความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ
10: มันทั้งสองเป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
11: พวกเองจะทำสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างนี้หรือ
12: บัดสีที่สุด
13: อุ้มปากมันไปเลยออกไป
9: เมื่อหัวใจต้องอยู่ภายใต้กรอบของยุคสมัย
14: ความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได้
15: ถ้าทำทุกอย่างก็เพื่อจะหมายว่าให้เจ้าสองคน
12: ทำในสิ่งที่

0: สยามควรเป็น
1: หากพระชายาจะทรงประทานรางวัลให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าแล้วมีเพียงสิ่งเดียวที่ข้าพระพุทธเจ้าปรารถนามาโดยตลอด
2: เหตุใดมาคำถึงลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับข้า
3: ความรักที่เคยสร้างความประทับใจกลับมาให้คุณได้ชมกันอีกครั้งมัมเป็ดสวรรค์บทพิสูจน์ของความรักท่ามกลางบรรทัดฐานและความไม่เท่าเทียมเริ่มตอนแรก16กันยายนนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9นาฬิกาทางไทย PBS ชมสดกดหมายเลข3
4: ทำไมความรักต้องมีแต่ผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นล่ะแล้วผู้หญิงรักกันมันผิดกงไหน
5: วันนี้คุณสบายดีไหม
6: วันนี้คุณหนูดีเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมว่าเพลงออกจะเศร้านิดๆนะครับ
5: บางทีก็อดไม่ได้ที่จะเศร้าเหมือนกัน
7: ฉันรู้สึกบางอย่างกับคุณ
8: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

นัดภาคประชาชนชูข้อเรียกร้องส่งฟ้อง229คนคดีหัวสวนายกเปิดบ้านรับอวยพรวันเกิดย้ำฝ่ายค้านร่วมเคลื่อนไหวไอลอว์เป็นสิทธิ์ของทุกคนคาดพรุ่งนี้กกต.มีมติยื่นฟ้องเฉพาะกลุ่มลดแรงกดดันประเมิน3ฉากทัศน์คดีหัวสวนักวิชาการคาดไปไม่ถึงยุบพรรคภูมิใจไทยพบเพิ่มต่อเนื่องละหมอคางดำเขื่อนลำปาวประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เรียกประชุมอำเภอพื้น

0: น้ำพรุ่งนี้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งผวาห่วงระบาดเข้าบ่อทำพังทั้งระบบล่ารายชื่อเตรียมยื่นคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติทบทวนสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดกระทบทรัพยากรธรรมชาติชี้รายงาน EHIA ไม่สอดคล้องสภาพพื้นที่จริง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
2: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
1: กิจกรรมเดินขบวนเรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องนะคะในคดีหัวเรือสว.ทั้ง229คนของทางกลุ่มไอลอตลอดเส้นทางกว่า12กิโลเมตรก็มีหลายฝ่ายที่มาเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นฝั่งของนักการเมืองก็มีนักวิชาการอาจจะเป็นอดีตกกต.รวมถึงผู้สนับสนุนอีกจำนวนหนึ่งนะคะ
2: ค่ะมีผู้เข้าร่วมค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะคุณผู้ชมนักเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองก็มองนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นปรากฏการณ์ในรอบ20ปีที่ทุกกลุ่มการเมืองมารวมตัวกันเพื่อแสดงพลังแล้วก็คาดหวังว่าวันพรุ่งนี้กกต.จะมีมติส่งฟ้องสว.ทั้งส่งฟ้องคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสว.ค่ะกิจกรรมที่ใช้ชื่อขบวนประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง229สว.เริ่มเดินเท้าใช้จักรยานแล้วก็ใช้รถนะคะจากที่ทำการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอย่านซอยลาดพร้าว25โดยมีนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอเป็นแกนนำความเคลื่อนไหวนี้ยังมีนักการเมืองกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.กลุ่มสว.อิสระที่ยังดำรงตำแหน่งในปัจจุบันรวมไปถึงพรรคประชาชนเครือข่ายต่างๆที่เข้าร่วมด้วยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์บนสะพานลอยขึงป้ายที่มีข้อเรียกร้องให้กกต.ต้องมีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.พร้อมกับส่งเสียงเรียกร้องกลางแยกรัชดาลาดพร้าวเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับคนที่สัญจรไปมาจากนั้นผู้ชุมนุมได้เคลื่อนขบวนไปตามจุดสำคัญทั้ง5แยกลาดพร้าวสวนจตุจักรสะพานควายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครระหว่างเคลื่อนขบวนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตำรวจสน.พญาไทเข้าเจรจากับนายยิ่งชีพขอให้เปลี่ยนเส้นทางเดินขบวนโดยไม่ให้ผ่านบริเวณสะพานหัวช้างขบวนจึงเปลี่ยนเส้นทางด้วยการโดยสารรถไฟฟ้า BTS จากสถานีพญาไทถึงสถานีสยามแล้วก็เดินเท้าถึงจุดหมายเวลา 15:00 น.รองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นำจักรยานคู่ใจมาปั่นร่วมขบวนด้วยนะคะเปิดเผยว่าการออกมาแสดงออกของทุกฝ่ายในวันนี้ต้องการส่งสัญญาณไปยังกกต.ให้รู้ว่าการลงมติสั่งฟ้อง229สว.ในวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นตัวกำหนดทิศทางอนาคตการเมือง
3: สถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกครับว่าประชาชนรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คาดหวังว่าอยากจะส่งเสียงดังๆไปให้ประชาชนไปให้กกต.นะครับว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาอะไรผิดก็ว่าผิดไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องไปเกรงใจกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งนะครับก็อยากจะฝากไปให้กกต.ท่านนี้ครับ
1: นายสมบัติบุญงามอนงค์นักเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองก็ย้ำนะคะกิจกรรมลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยและวันนี้มีหลายฝ่ายที่เคยมีความเห็นต่างมาร่วมเดินขบวนจำนวนมากโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองที่มาจากหลากหลายพรรคทั้งส.ส.และส.ว.อิสระเชื่อว่าพรุ่งนี้กกต.จะสั่งฟ้องทั้ง229คนค่ะ
4: ในรอบ20ปีเนี่ยไม่เคยมีปรากฏการณ์ที่กลุ่มการเมืองที่มีเขตสีหรือมีอุดมการมีจุดยืนที่แตกต่างกันเนี่ยแสดงความเห็นในทิศทางเดียวกันเหมือนเท่าที่เหตุการณ์ขึ้นในเวลานี้ในสังคมไทยไม่ว่าคุณจะสีไหนนะครับอาจจะยกเว้นสีเงินสักสีหนึ่งแต่ว่าไม่ว่าสีไหนที่เคยแอคทีฟทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยล้วนมีความเห็นเกี่ยวกับการสั่งฟ้องสว.เนี่ยค่อนข้างไปในทางเดียวกันทั้งหมด
2: นายสมบัติยังมองว่าหากกกต.ไม่สั่งฟ้องสว.ทั้ง229คนก็อาจทำให้ประชาชนเลือกที่

0: จากเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยการลงถนนอีกครั้งเช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์สมชัยที่ก็มองว่าหากกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องเรื่องนี้อาจไม่จบและบานปลายได้ค่ะ
1: ขบวนไปบรรจบที่หอศิลป์กรุงเทพมหานครที่บริเวณแยกปทุมวันนะคะตอนนี้ก็มีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมอยู่ด้วยกันทั้งเรื่องของการเปิดผังความเชื่อมโยงผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วก็มีกิจกรรมแปลอักษรเป็นตัวเลข229ติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากแยกปทุมวันนะคะคุณยานีคะ
2: ซึ่งขณะนี้มาถึงช่วงท้ายของการจัดกิจกรรมของไอลอว์แล้วค่ะคือการแปลอักษรเป็นตัวเลข229ซึ่งหมายถึงผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้229คนค่ะไอลอว์ค่ะตั้งเวทีหน้าหอศิลป์ไฮไลท์คือการเปิดแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลในคดีหัวสวทั้ง229คนโดยหยิบยกเรื่องของเส้นเงินข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงกระบวนการเลือกสวตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงระดับประเทศของจังหวัด1ภาคใต้มาชี้เห็นถึงเส้นเงินค่ะซึ่งมีบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับแกนนำและรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยในรัฐบาลปัจจุบันรวมถึงพยานในคดีค่ะซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสวร่วมขึ้นเวทีปราศัยเล่าถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับการหัวสวค่ะส่วนนายยิ่งชีพอัชชานนท์ก็ประกาศหากกกต.ไม่ส่งคำร้องฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดก็จะเตรียมที่จะเปิดเผยข้อมูลเองค่ะ
3: ก็เราชัดเจนนะครับเรามีเอกสารหลักฐานการโกงในคดีนี้จำนวนมากนะครับถ้าสั่งไม่ฟ้องส่วนของคนไหนเราก็จะเอาหลักฐานส่วนของคนนั้นมาเปิดเผยถ้าสั่งไม่ฟ้องทั้งหมดเปิดเผยทั้งหมดนะครับแต่ยืนยันครับนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำเลยนะครับสิ่งที่เราอยากทำคือพรุ่งนี้มะรืนนี้เราอยากนอนเฉยๆนะครับแล้วให้กกต.สั่งฟ้องไปทั้งหมดแล้วเอาเอกสารทั้งหมดไปนำเสนอตามกระบวนการของศาลเราไม่อยากเป็นคนเปิดเผยเองนะครับแต่ถ้าจำเป็นถ้าสั่งยุติคดีไปแล้วเราไม่เหลืออะไรแล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลออกมาเปิดเผยครับผม
2: ส่วนเท็งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพร้อมด้วยแกนนำสสพรรคประชาชนส่วนหนึ่งก็ร่วมเดินขบวนกับไอลอว์ในวันนี้ค่ะก็ให้สัมภาษณ์ว่าการร่วมกิจกรรมเรียกร้องในฐานะประชาชนไม่ใช่ในฐานะนักการเมืองเรียกร้องไปยังกกต.ให้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาส่งคำร้องฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสวต่อศาลฎีกาที่มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดพร้อมกับท้าแกนนำค่ะและรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยแสดงจุดยืนที่จะพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตรวจสอบให้สิ้นข้อสงสัยคือการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองค
4: ่
2: ะ
4: ก็จริงๆสำหรับผมก็ในโอกาสวันเกิดของนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าวันนี้ท่านนายกเองมองว่าตัวท่านรวมถึงพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกำลังถูกกล่าวหานะครับของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดที่จะเป็นการล้างข้อครหาต่อตัวท่านและก็พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คือส่งเรื่องนี้แสดงจุดยืนส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลในการวินิจฉัยว่าตัวท่านบริสุทธิ์ผมคิดว่านี่คือของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดครับ
2: ประมวลภาพรวมกิจกรรมวันนี้ค่ะมีทั้งนักการเมืองมาร่วมหลายคนนอกจากนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแล้วยังมีส.ส.พรรคประชาชนค่ะเช่นไอติมภริศวัชรศิลป์สิริกัญญาตันสกุลชัยพลสะท้อนดีรวมถึงสว.ชุดปัจจุบันในซีกสว.พันใหม่ค่ะเช่นนาวาตรีวุฒิพงษ์คงสุวรรณสมาชิกวุฒิสภาที่เปิดใจกับทีมข่าวไทยพีบีเอสว่าไม่หวั่นเกรงที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้แม้จะมีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะคะถูกข่มขู่ไม่ให้มาร่วมกิจกรรมก็ตามค่ะก็ตอนนี้ค่ะกิจกรรมของไอลอว์ที่บริเวณหน้าหอศิลป์ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะในวันพรุ่งนี้ไอลอว์บอกแล้วว่าไม่ได้ไปจัดกิจกรรมที่กกต.ค่ะขณะที่พรรคประชาชนก็เตรียมที่จะแถลงข่าวหลังจากที่กกต.มีมติออกมาค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนอกเหนือจากความเคลื่อนไหวในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะในต่างจังหวัดก็มีกลุ่มมวลชนหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือค่ะนัดรวมตัวกันทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องขอให้กกต.ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาค่ะกลุ่มภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่รวมตัวกันบริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ทำกิจกรรมเรียกร้องและติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาดำเนินคดีและสั่งฟ้องผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความไม่โปร่งใสในกระบวนการได้มาซึ่งสว.ขอให้กกต.ส่งฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหัวสว229คนต่อศาลโดยเร็วสำหรับกิจกรรมที่กลุ่มผู้จัดงานเตรียมเอาไว้ค่ำวันนี้มีรูปแบบกิจกรรมคล้ายกับแคมปิ้งค่ะเพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้อย่างเป็นกันเองภายในงานก็จะมีการจัดกิจกรรมร้องวงกินลาบแล้วก็ทำกิจกรรมศิลปะวาดภาพเพื่อระบายความในใจแล้วก็สะท้อนมุมมองทางการเมือง

0: ที่พะเยานะคะว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ชำนาญยาตัวแทนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพะเยาแล้วก็มีประชาชนที่มารวมตัวกันอีกจำนวนหนึ่งบริเวณตลาดระเบียงสุขริมกว้านพะเยาค่ะเรียกร้องให้กกต.ส่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหา229คนต่อศาลเพื่อให้ดำเนินการในกรณีหัวสว.ที่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะเป็นการกระทำผิดกฎหมายและมีหลักฐานชัดเจนในกรณีที่ผู้สมัครสว.บางคนมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ระบุและมีการหัวกันแต่ยังสามารถเป็นสว.ได
1: ้เราอยากเห็นมีการลงโทษอย่างจริงจังครับคนที่เกี่ยวข้องกับการหัวสว.นี่แล้วเราคิดว่าอาจจะได้มีการเลือกสว.ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่เพราะอย่าลืมว่าสว.นะครับมาได้เป็นแค่สว.ในการพิจารณาการกองกฎหมายแต่สว.มูนะคือคนที่เข้าไปเลือกพวกองค์กรอิสระต่างๆที่เข้ามาดูแลเฮาครับซึ่งถ้าทางระบบเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันมีผลประโยชน์ไปด้วยกันสุดท้ายการทำงานขององค์กรอิสระเนี่ยเขาจะเชื่อมั่นครับกระบวนการในการคุ้มครองผู้ประชาชนในประเทศไทยได้อย่างไร
2: เช่นเดียวกับที่พิษณุโลกนะคะมีกลุ่มมวลชนรวมตัวกันที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติร.9อำเภอเมืองพิษณุโลกทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แสดงพลังของคนสองแควส่งเสียงถึงกกต.ให้ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาเร่งดำเนินการส่งฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวสว229ต่อศาลฎีกาค่ะนายกรัฐมนตรีก็เห็นว่าการไปร่วมเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนกับกลุ่มไอลอว์ถือว่าเป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนสามารถทำได้แต่ว่าสำคัญคือต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนะคะ
0: ค่ะก็ให้ความเห็นในโอกาสที่เป็นวันคล้ายวันเกิดวันนี้ด้วยนะคะครบ60ปีซึ่งนายกรัฐมนตรีทำบุญเป็นการภายในของครอบครัวแต่ก็ได้เปิดบ้านต้อนรับคนที่เดินทางมาอวยพรไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองรวมถึงข้าราชการค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่60นะคะพร้อมๆกับครอบครัวภายในบ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการก่อนจะเปิดบ้านให้บุคคลใกล้ชิดมาร่วมอวยพรก็มีบรรดารัฐมนตรีอย่างเมื่อสักครู่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังศาสตราจารย์ยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังมีบุคคลสำคัญอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ที่ส่งกระเช้าดอกไม้พร้อมกับการ์ดมาอวยพรนายกรัฐมนตรีก็เปิดอ่านข้อความของพลเอกประยุทธ์นะคะสั่งให้นำใจกันดอกไม้ไปไว้ในบ้านพักค่ะ
2: ส่วนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำข้าราชการในสังกัดเข้าอวยพรพร้อมกับมอบแผ่นป้ายที่มีข้อความบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมอบให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นที่ระลึกเช่นเดียวกับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะข้าราชการตำรวจเข้าร่วมอวยพรเช่นกันค่ะนายอนุทินระบุถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มไอลอเพื่อเรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องในคดีหัวสว229คนก็มองนะคะว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนในความเป็นประชาชนค่ะ
3: ผมก็มองว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนครับการใช้สิทธิ์ในความเป็นประชาชนหรือว่าในบทบาทอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เคารพกฎหมายแล้วก็ทำอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายผมไม่มีปัญหาอะไร
4: แปลกไหมครับที่ผู้นำฝ่ายค้านไปลงถนนเองแทนที่จะใช้เวทีสภา
3: โอ้วันนี้วันอาทิตย์นะเนาะวันหยุดราชการเขาก็แต่ละคนก็อาจจะมีอุดมการณ์มีความคิดอะไรเป็นของตัวเองซึ่งตรงนี้เราก็ต้องยอมรับแล้วก็รับฟังนะครับ
0: ขณะที่นายสุภชัยใจสมุทรประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยนะคะมีการโพสต์ข้อความแสดงความเห็นกับกรณีหัวเลือกสว.และข้อถกเถียงเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของระบบตรวจสอบอำนาจระบุว่าเห็นด้วยกับหลักการสำคัญที่ว่าไม่มีใครอยู่เหนือการตรวจสอบและองค์กรอิสระต้องใช้อำนาจอย่างรับผิดชอบแต่ในทางกฎหมายจำเป็นต้องแยกให้ชัด

0: โดยเฉพาะความกังวลต่อความน่าเชื่อถือของระบบกับเงื่อนไขทางกฎหมายโดยการส่งคดีขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญมาตรา226ไม่ได้กำหนดว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีเสียงเรียกร้องจากสังคมแล้วกกต.จะต้องยื่นคำร้องโดยอัตโนมัติแต่กำหนดเงื่อนไขว่าต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครกระทำการทุจริตหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นดังนั้นสิ่งที่กกต.ต้องวินิจฉัยก็จึงไม่ใช่ว่าสังคมสงสัยมากเพียงใดแต่คือพยานหลักฐานถึงเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดหรือไม่และก็ยังเปิดประเด็นกฎหมาย7ข้อก็คือข้อกังขาของสังคมไม่เท่ากับหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ากกต.ไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์ที่มีหน้าที่ส่งทุกข้อกล่าวหาให้ศาลสำนวนของกกต.มีความสำคัญต่อการพิจารณาของศาลโดยตรงความรับผิดชอบต้องพิสูจน์เป็นรายบุคคลพยานที่กลับคำให้การหรือได้รับประโยชน์ต้องถูกชั่งน้ำหนักอย่างระมัดระวัง accountability ไม่ได้หมายความว่าต้องส่งสารรวมถึงหลักนิติธรรมต้องคุ้มครองทั้งสังคมและผู้ถูกกล่าวหาดังนั้นสิ่งที่กกต.ต้องรับผิดชอบจึงไม่ใช่การตัดสินใจให้ถูกใจฝ่ายใดค่ะ
1: หลายฝ่ายจับตานะคะว่าวันพรุ่งนี้กกต.ที่มีการนัดลงมติชี้ขาดว่าจะส่งคดีหัวเลือกสว.ให้กับศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งสั่งฟ้องหรือไม่และจะฟ้องใครกี่คนรวมไปถึงข้อกล่าวหาอะไรบ้างนะคะเรื่องนี้นักวิชาการก็มองนะคะว่ามติเนี่ยค่ะอาจจะมีอยู่3แนวทางและอาจไม่นำไปสู่การยุบพรรคการเมืองก็ได้นะคะติดตามจากรายงานของคุณอัชราโพสีค่ะ
2: เดินเท้า11กิโลเมตรจากสำนักงานไอลอสิ้นสุดที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายแสดงพลังเรียกร้องให้กกต.มีมติสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวเลือกตั้งสว.ทั้งหมดก่อนที่กกต.จะพิจารณาและลงมติในวันพรุ่งนี้โดยนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอย้ำถึงกิจกรรมเป็นการส่งเสียงถึงกกต.ให้ส่งคดีนี้ถึงมือศาลฎีกาผู้ต้องหาทั้ง229คนต้องถูกสั่งฟ้องทั้งหมดและต้องการให้องค์กรที่เป็นกลางเป็นผู้วินิจฉัยว่าใครผิดหรือไม่แต่ทางกลับกันหากกกต.ไม่สั่งฟ้องทั้งหมดก็พร้อมจะเปิดเผยเอกสารการทุจริตแต่ท่ามกลางการคาดการณ์มติที่จะออกมา3แนวทางคือยกคำร้อง2ยื่นฟ้องทั้งหมด229คนและ3ยื่นฟ้องเฉพาะกลุ่มซึ่งแนวทางนี้นักวิชาการรัฐศาสตร์มองว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดเนื่องจากมองว่าหากอ้างอิงตามคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26คงไม่ตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36
3: แต่ผมเนี่ยส่วนตัวนะครับคิดว่าน่าจะยื่นนะครับบางส่วนเพราะถ้าเกิดว่ายื่นตามอนุชุดที่26เนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องตั้งอนุ36ถูกไหมครับแสดงว่าเขาไม่เชื่อถือในข้อมูลของอนุที่26ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่นะครับมันก็เลยตั้งชุดที่36เพราะเป็นแบบนี้ปั๊บผมคิดว่าเขาก็น่าจะให้น้ำหนักกับอนุกรรมการชุดที่36แต่ปรากฏว่าการเคลื่อนไหวชุมนุมของไอลอว์ก็ดีของทั้งฝ่ายค้านก็ดีโดยเฉพาะการเปิดพยานหลักฐานนะครับในชุดที่26นะครับซึ่งเป็นข้อมูลจริงด้วยมันก็เลยสร้างแรงกดดันให้กับทางกกต.นะครับค่อนข้างมาก
2: ขณะเดียวกันมองว่ารายชื่อบางส่วนนั้นแม้อาจจะมีชื่อฝ่ายการเมืองแต่ไม่ถึงรายชื่อของคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากต้องคำนึงถึงสถานะโครงสร้างอำนาจของฝ่ายการเมืองเพราะหากฟ้องทั้งหมดคดีอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองได้
3: การที่กกต.อาจจะเลือกฟ้องบางส่วนเนี่ยอาจจะนอกจากแรงกดลดแรงกดดันนะครับแต่ก็คำนึงถึงสถานะของโครงสร้างอำนาจในฝ่ายการเมืองที่ถูกตีความว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ครับเพื่อรักษานะครับพรรคการเมืองบางพรรคเอาไว้เนื่องจากถ้าเกิดว่าฟ้องหมดเนี่ยนะครับคดีมันอาจจะไปถึงการยุบพรรคเพราะว่าถึงการยุบพรรคเนี่ยมันจะกระทบกับชนชั้นนำค่อนข้างเยอะเพราะว่าตอนเนี้ยในมือชนชั้นนำไม่มีพรรคการเมืองใดให้เลือกได้อีกแล้ว
2: นักวิชาการมองว่าแม้กกต.เลือกที่จะยื่นฟ้องเฉพาะกลุ่มเพื่อเป็นการลดระดับความตึงเครียดซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าการไม่ยื่นฟ้องทั้ง229คนแต่หากทำเช่นนี้อาจได้เห็นการเมืองบนท้องถนนคู่ขนานกับการเมืองในสภาโดยมีพรรคประชาชนสมทบด้วยแต่จะจุติดหรือไม่นั้นจะต้องดูสถานการณ์ต่อไปอีกว่าจะมี

0: มีประเด็นใดอีกหรือไม่
1: ก่อนที่พรุ่งนี้จะได้ติดตามความเคลื่อนไหวสำคัญนะคะปรากฏว่าวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่รัฐสภาเป็นเหตุการณ์ฝ้าเพดานค่ะที่อยู่บริเวณโรงอาหารชั้น B2 พังลงมาแล้วก็ทำความเสียหายให้กับโต๊ะเก้าอี้นะคะตอนนี้มีการปิดกั้นพื้นที่พยายามที่จะเร่งหาสาเหตุแล้วก็ซ่อมแซมกันอยู่ค่ะฝ้าเพดานบริเวณโรงอาหารอยู่ชั้น B2 นะคะในอาคารรัฐสภาพังถล่มลงมาโต๊ะเก้าอี้ซึ่งเป็นชุดสำหรับรับประทานอาหารเสียหายเหตุการณ์นี้เกิดในช่วงวันหยุดค่ะก็เลยไม่มีผู้ใช้งานในบริเวณดังกล่าวนะคะแต่ถ้าหากเป็นวันทำการเนี่ยพื้นที่บริเวณโรงอาหารชั้น B2 จะเป็นจุดหนึ่งที่จะมีคนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานบุคลากรของรัฐสภาซึ่งก็รวมไปถึงส.ส.ส.ว.และคนที่มาร่วมประชุมที่สภาด้วยนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำทีมวิศวกรของอาคารรัฐสภาไปสำรวจความเสียหายเพื่อหาสาเหตุรวมถึงตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องโครงสร้างความชื้นหรือสภาพของวัสดุหรือไม่มีการปิดกั้นพื้นที่ชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้อาคารและพรุ่งนี้ก็มีประชุมวุฒิสภาด้วยนะคะก็อาจจะต้องเร่งรีบเร่งมือในการซ่อมแซมกันด้วยค่ะ
2: ตำรวจขยายผลจับชายชาวจีนตามหมายแดงของอินเตอร์โพลนะคะหลังจากที่ไปพบข้อมูลว่าเชื่อมโยงกับการได้มาซึ่งสัญชาติไทยโดยไม่ชอบคือได้มาตั้งแต่ปี2544นะคะก่อนที่จะไปพบว่าถือครองอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชลบุรี17แปลงมูลค่ากว่า100ล้านบาทค่ะการจับกุมนะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบและขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักในตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากไปจับกุมชายชาวจีนซึ่งเป็นบุคคลตามหมายแดงอินเตอร์โพลที่ทางการจีนต้องการตัวการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าชายคนดังกล่าวคือมิสเตอร์จูจือซานชื่อที่เป็นชื่อภาษาไทยเขาใช้ชื่อว่านายสุชาติสุรชัยเป็นผู้ต้องหาตามหมายแดงอินเตอร์โพลจากคดีทำร้ายร่างกายโดยเจตนาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองไถโจมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนเมื่อวันที่19มกราคม2533ก่อนที่จะหลบหนีออกจากประเทศจีนและเข้ามาใช้ชีวิตในประเทศไทย
1: จากการขยายผลนะคะพบอย่างนี้ค่ะผู้ต้องหาคนนี้เคยมีหนังสือเดินทางไทยและมีประวัติได้รับการลงรายการสัญชาติไทยผ่านกระบวนการลงรายการสถานะบุคคลบนพื้นที่สูงในอำเภอพบพระจังหวัดตากแล้วก็ได้ทำบัตรประชาชนไทยครั้งแรกเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2544ด้วยค่ะผู้ต้องหาได้ให้ข้อมูลบอกว่าการทำบัตรประชาชนดังกล่าวค่าใช้จ่ายเนี่ย 50,000 บาทนอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีทรัพย์สินและเกี่ยวข้องกับบริษัทหลายแห่งในประเทศไทยครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่อำเภอบางละมุง17แปลงรวมถึงรถยนต์รถจักรยานยนต์หลายคันมูลค่ารวมกว่า100ล้านบาท
3: หนังสือหมายจับส่งให้เราใน63ถามเรื่องอายุความเขาบอกเขาไม่ได้มีอายุความเพราะนั้นก็เห็นเมื่อปี33นะครับพอ33เสร็จแล้วนะเขาก็หนีมาทางอยู่นานเข้า12ปันนาแล้วก็อ้อมมาเป็นบุคคลพื้นที่สูงของไทยที่พบพระเหมือนที่ท่านทิพย์ดีบอกนะครับแล้วก็มาได้บัตรเมื่อปี44
4: สื่อมวลชนจะเห็นว่าในเรื่องของ
2: เจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบและขยายผลถึงที่มาของทรัพย์สินทั้งหมดรวมไปถึงสถานะทางกฎหมายและความเชื่อมโยงกับการใช้สถานะบุคคลที่ได้มาโดยมิชอบขณะที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงดำเนินคดีตามหมายจับส่วนการดำเนินการตามคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนของทางการจีนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: คดีนายโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตอนนี้คดีนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะขยายผลเพื่อที่จะไปดูว่ามีผู้ใดที่มาเกี่ยวข้องเพิ่มอีกหรือไม่จากที่เคยเปิดเผยมาก่อนหน้านี้ว่าน่าจะมีอีกประมาณ 1-2 คนมาเชื่อมโยงกับกรณีการบริหารจัดการเงินวัดนะคะขณะที่นักท่องเที่ยวสายบุญถามว่ามีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนปรากฏว่าทางสมาคมคนรักอยุธยาบอกว่าการเดินทางไหว้พระ9วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงวันหยุดก็ยังคงมีอยู่อย่างหนาแน่นค่ะ วันหยุดเสาร์อาทิตย์ของวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้สื่อข่าวไปสำรวจก็ยังพบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบไหว้ทำบุญและเยี่ยมชมโบราณสถานภายในวัดกันต่อเนื่องนะคะสิ่งที่สังเกตเห็นก็คือหลังจากอดีตเจ้าอาวาสถูกจับกุมดำเนินคดีคนที่เดินทางมาวัดไม่ได้ลดลงอย่างชัดเจนส่วนการทำบุญนั้นประชาชนบางคนก็บอกว่าก็ยังทำบุญกันตามปกติแต่จะเน้นเรื่องการถวายสังฆทานและหยอดตู้ทำบุญตามกำลังศรัทธามากกว่าการบริจาคเงินส่วนตัวเป็นจำนวนมากๆนะคะขณะเดียวกันบริเวณกุฏิเก่าของพระครูพัทรกิจโสพลหรือหลวงพ่อหวนซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัตถุมงคลวัตถุโบราณที่เก็บรักษาไว้ในกุฏิก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากประชาชนจากต่างพื้นที่ก็ยังเดินทางมาร่วมกิจกรรมไหว้พระ9วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะส่วนใหญ่ก็คือมองว่าการเดินทางมาไหว้พระเป็นเรื่องศรัทธาและจิตใจก็มีการแยกแยะเรื่องการกระทำของบุคคลออกจากความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาค่ะ
5: บ้านของกินที่เรามาทำมันก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วอ่ะวัดก็คืออยู่กับที่นะคนต่างหากที่ไปทำเราคิดมันคนละมุมมองกันนะแล้วแต่คนก็คิดเอาคิดบ้านนะแต่เราก็เหมือนเดิมกระทางวัดทางวาเราก็เหมือนเดิมมีให้เราทุ่มบุญเราก็ทำ
2: ขณะที่เหรัญญิกสมาคมคนรักอยุธยาเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่พบผลกระทบต่อการเดินทางทัวร์ไหว้พระ9วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้วัดพุทธไทยสวรรค์จะเป็นหนึ่งในจุดหมายของเส้นทางดังกล่าวโดยมองว่าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของบุคคลไม่กระทบกับการเดินสายทำบุญ
6: ที่เขาเปิดเป็นปกติก็คือไม่มีผลกระทบใด
7: ๆมีประชาชนมาพูดไหมว่าเอ้ยอยากเปลี่ยนวัดอะไร
6: คือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าผลกระทบเรื่องตรงนี้มันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะว่าคือมันเหมือนกับว่าเราก็ไปไหว้เป็นวัตถุนะครับอยู่เป็นใช่ครับนั่นมันอยู่ที่ใจเรา
2: ทีมข่าวไปสำรวจผลกระทบต่อตลาดพระเครื่องแล้วก็วัตถุมงคลของวัดพุทธไทยสวรรค์พบว่าผู้ที่อยู่ในแวดวงพระเครื่องก็ยอมรับนะคะหลังเกิดเหตุมีความกังวลในกลุ่มนักสะสมอยู่บ้างโดยเฉพาะเรื่องความเชื่อมั่นและราคาซื้อขายวัตถุมงคลของวัดแต่ว่าในภาพรวมยังต้องติดตามว่าผลกระทบจะมีมากน้อยเพียงใดเนื่องจากราคาวัตถุมงคลแต่ละรุ่นขึ้นอยู่กับประวัติการจัดสร้างความนิยมและความต้องการของตลาด
8: แสช่วงนี้คือตกเลยครับจากพระหลักแสนหลักล้านไม่มีราคาเลยก็จะกลายเขาก็จะตีเป็นราคาทองไปเลยครับ
9: คือถ้าขายก็คือขายได้เฉพาะราคาทอง
8: ใช่ครับ
9: มัน
8: ต้องเอามาหลอมก็คือก็เกิดจากบุคคลที่ทำให้เสื่อมเสียก็อาจารย์โชตินะฮะขอระบุครับ
9: อย่างของพี่นี่ในฐานะที่เล่นพระเหมือนกันแล้วก็มีเช่าพระด้วยเนี่ยครับมันส่งคนกระทบมาถึงตัวพี
8: ่ก็นิดนึงก็มีบ้างครับก็มีบ้างและอยู่ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ด้วย
1: สำหรับในทางคดีทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบบุคคลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีเพิ่มเติมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มสำคัญกลุ่มแรกเป็นบุคคลที่อาจมีพฤติกรรมให้การสนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกลุ่มที่2จะเป็นบุคคลที่อาจรับโอนทรัพย์สินหรือเงินจากอดีตเจ้าอาวาสค่ะขณะนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างโดยตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานหากพบว่าเชื่อมโยงถึงบุคคลใดและมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอก็จะสามารถดำเนินการตามกฎหมายและขอศาลออกหมายจับได้ทันทีคาดว่าภายใน2สัปดาห์จะมีความชัดเจนว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่
2: กลายเป็นประเด็นแล้วก็การตั้งคำถามถึงมาตรการรักษามาตรฐานในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลนะคะหลังจากที่ไปพบกรณีผู้ช่วยพยาบาลพยายามที่จะตัดผ้าก๊อซที่พันมือของเด็กชายวัยเพียง1ขวบแต่ว่าพลาดไปตัดนิ้วชี้ของเด็กจนขาดนะคะเรื่องนี้แม้ว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยค่ะจะยืนยันว่าจะให้การช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาตามมาตรฐานแต่ว่าญาติยังกังวลนะคะว่าอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
10: ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกครับใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็น
2: นี่เป็นช่วงที่พยาบาลพยายามจะรักษาบาดแผลให้กับเด็กชายวัย1ขวบหลังจากที่ผู้ช่วยพยาบาลตัดผ้าพันแผลไปถูกนิ้วมือของเด็กชายจนขาดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเริงนกทาจังหวัดยโสธรนะคะจากนั้นทางโรงพยาบาล

0: ส่งตัวเด็กไปรักษาศัลยกรรมต่อปลายนิ้วที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีแม้ว่าครอบครัวจะเข้าแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาจะออกหนังสือชี้แจงยอมรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวโดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดรวมถึงชดเชยเยียวยาตามสิทธิ์อย่างเป็นธรรมที่สุดแต่ว่าครอบครัวยังไม่วางใจค่ะวันนี้ทางญาติได้เข้าร้องเรียนกับสายไหมต้องรอดพร้อมกับเปิดเผยผลการผ่าตัดโดยบอกว่าส่วนปลายนิ้วอาจจะต่อติดอยู่ที่ร้อยละ 20-30 เนื่องจากนิ้วมีขนาดเล็กแพทย์ยังบอกไม่ได้ว่านิ้วจะกลับมาเป็นปกติได้แค่ไหนขณะที่พ่อของเด็กเปิดเผยผ่านทางโทรศัพท์ระหว่างการพูดคุยโดยระบุนะคะว่าพ่อแม่ยังทำใจไม่ได้เพราะว่าลูกยังเล็กมากและเป็นเรื่องที่ไม่ควรมีความผิดพลาดเกิดขึ้นค่ะ
1: ก็อยากให้น้องได้รับความเป็นธรรมให้เยอะได้มากที่สุดนะครับเพราะน้องยังตัวเล็กอยู่ครับพี่น้องไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะได้กลับบ้านอยู่แล้วจะต้องมาโดนอะไรก็ไม่รู้ครับเรื่องผมได้เรื่องเกิดขึ้นเลยง่ายมากเลยเรื่องแค่นี้กับสำหรับเด็กไม่มีแบบไม่ระวังอะไรสักอย่างเลยพี่ผมว่านะสำหรับผมนะผมก็ดูผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะไปทำให้เด็กเจ็บขนาดนั้นครับ
2: เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างการเข้ารับบริการสุขภาพจากสถานพยาบาลหรือว่าคลินิกนะคะอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นได้รับทราบแบบนี้ค่ะสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนโดยตรงได้หลายช่องทางกรณีที่เกิดขึ้นจากโรงพยาบาลรัฐหรือกรณีใช้สิทธิ์บัตรทองติดต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.นะคะหมายเลขโทรศัพท์1330ได้ตลอด24ชั่วโมงเป็นการขอรับความช่วยเหลือหรือว่ายื่นเรื่องเยียวยาความเสียหายจากการรักษาพยาบาลตามมาตรา41แล้วก็สามารถร้องเรียนหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ทีนี้ถ้าเป็นกรณีโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกในกรุงเทพและทั่วไปนะคะร้องเรียนได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ซึ่งก็จะมีทั้งเบอร์ตรงและเบอร์สายด่วนถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ที่เกิดเหตุได้โดยตรงค่ะ
0: แม้จะเปิดช่องทางให้ร้องเรียนจากหลายหน่วยงานนะคะแต่เมื่อตรวจสอบก็พบว่าผู้เสียหายต้องเตรียมเอกสารแล้วก็หลักฐานประกอบการร้องเรียนยกตัวอย่างเช่นต้องมีสำเนาเวชระเบียนขอคัดสำเนาประวัติการรักษาและแฟ้มประวัติทั้งหมดจากโรงพยาบาลและรวบรวมหลักฐานใบเสร็จรับเงินใบรับรองแพทย์และภาพถ่ายอาการบาดเจ็บเพื่อประกอบการร้องเรียนให้ครบถ้วนรวมไปถึงควรแจ้งความหรือว่าลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจท้องที่ด้วยค่ะ
2: ถ้าพูดถึงกรณีความเสียหายจากคดีอาญานะคะก็มีกรณีของครอบครัวที่เสียหายจากคดีอาญาถูกตำรวจซ้อมทรมานเพื่อให้รับสารภาพเขาสะท้อนปัญหาความยุติธรรมหลังจากที่มีการต่อสู้คดีนานกว่า17ปีจนศาลฎีกาพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติในชดใช้เงินกว่า4ล้านบาทคือพวกเขาบอกว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าไม่เท่ากับความยุติธรรมทุกวันนี้ก็เลยเหมือนกับว่าครอบครัวได้สูญเสียลูกชายทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะติดตามจากรายงานคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วค่ะ
3: เอกสารการต่อสู้คดีกว่า 100,000 แผ่นยังถูกเก็บไว้อย่างดีสมศักดิ์ชื่นจิตจดจำรายละเอียดที่ใช้ต่อสู้คดีให้ลูกชายนายฤทธิรงค์ชื่นจิตที่ขณะนั้นอายุเพียง18ปีแต่กลับถูกตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีซ้อมทรมานให้รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุชิงทองการต่อสู้คดีนี้ผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจคดีจึงถูกส่งต่อให้ปปท.เมื่อปปท.พิจารณาเห็นว่าคดีไม่มีมูลจึงยุติเรื่องครอบครัวจึงตัดสินใจฟ้องเองการต่อสู้ทั้ง3ศาลนายสมศักดิ์บอกว่าต้องเผชิญกับความกดดันทั้งถูกฟ้องปิดปากข่มขู่คุกคามจากคู่กรณีขณะเดียวกันลูกชายยังล้มป่วยด้วยอาการทางจิตเวชซึ่งเป็นผลพวงมาจากการถูกซ้อมทรมาน
4: โลกพิธีที่ดี17ปีในที่เราสู้มาคุ้มไหมมันไม่คุ้มเงินทองที่ได้มาเนี่ยมันมาแลกกับความรู้สึกที่เราต่อสู้ความ

0: เหนื่อยความลำบากความถูกข่มขู่คุกคามมาเนี่ย17ปีไม่ได้แล้วโดยเฉพาะความเจ็บป่วยของลูกที่เป็นโรค PTSD คือโรคจิตเวชที่รักษาไม่หาย
1: ศาลฎีกาสั่งให้

0: หรือไปอ่ะสอบถามเจรตำรวจไปอ่ะ30ฝ่ายฉบับก็ตอบผมมาว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ
1: คุณสมศักดิ์ชื่นจิตที่ต่อสู้เรียกร้องให้มีกฎหมายฉบับนี้เพื่อลูกชาย
2: เราจำเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะในการพิจารณา
3: อัยการผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษให้ความเห็นกรณีนายฤทธิรงค์ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในคดีที่ผลักดันให้เกิดพรบ.อุ้มหายแม้ว่าจะไม่สามารถบังคับใช้กับครอบครัวนี้ได้เพราะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังแต่ก็ถือว่าเป็นการวางแนวทางให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถซ้อมทรมานหรือบังคับข่มขู่ผู้เสียหายในทุกกรณี
4: หลังจากมีพรบ.อุ้มหายป้องกันทรมานเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การที่คุณจะจับคนเนี่ยคุณต้องมีกล้องบันทึกภาพและเสียงถ้าคุณไม่มีเนี่ยการจับนั้นก็ไม่ชอบการจับนั้นก็จะกลายเป็นคุณจะมีความผิดฐาน157ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบซะเองนะครับแล้วถ้ามีการร้องว่าคุณทำร้ายเขาคุณก็ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายเขาคุณยังมีความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีก157อีกเห็นไหมครับมันโดน2เด้ง
3: กรณีการเรียกร้องความยุติธรรมทางคดีอาญายังมีคดีของน้องเมยหรือนายภคพงษ์ตันการอดีตนักเรียนเตรียมทหารซึ่งถูกทำรงวินัยเมื่อปี2560จนเสียชีวิตในเวลาต่อมาครอบครัวยังอยู่ระหว่างเรียกร้องหาผู้รับผิดชอบและความเป็นธรรมซึ่งคดีนี้ก็ผ่านมาแล้วถึง9ปีแม้คดีจะถูกกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรหยิบยกมาถกหาทางช่วยเหลือแต่ยังเป็นเพียงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค
5: ์พี่เห็นแล้วเนี่ยเหมือนเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์อะเริ่มเห็นนะเห็นพนักทำงานของกรรมาธิการกฎหมายเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ไปที่อื่นเนี่ยนะ 8-9 ปีที่ผ่านมามีแต่ถูกตะคอกถูกนั่นถูกนี่โดยเฉพาะนะอัยการจังหวัดนครยกเก่าเนี่ยโดนหนักๆเลยไปยืนได้ยินมาทำอะไรยังไงรวมไปแล้วอะไรประเภทนี้เหมือนอย่างที่บ้านนาบ้านนาพูดไม่ออกพูดไม่ได้เหมือนบ้านนาไม่รู้อะไรเลยเปลี่ยนคนมาคุยกับผมฟังดูแล้วก็ผมก็ยังดีใจว่าผู้ใหญ่บางท่านที่จำชื่อท่านไม่ได้ทั้งหมดเนาะยังมีความเห็นสอดคล้องกับที่ผมไปเห็นมานะครับหลายๆเรื่องฟังแล้วก็ยังต้องขอบคุณทุกๆคน
3: อัยการผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษยังระบุถึงคดีน้องเมยว่าอาจจะยังมีช่องทางในการเรียกร้องความยุติธรรมผ่านการฟ้องคดีเองโดยไม่ผ่านอัยการทหารเนื่องจากวันที่2กันยายนที่ผ่านมาสภาได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารวาระที่3ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเป็นโจทก์ฟ้องในศาลทหารได้พลอยพันธุ์คล่องแคล่วไทย PBS รายงาน
6: เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยังออกตรวจหาปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวนะคะแล้วก็ยังพบเพิ่มเติมด้วยค่ะจุดที่พบยังอยู่ในตำบลหนองสวงเพราะว่าพฤติกรรมของปลาหมอคางดำจะอยู่ในน้ำนิ่งริมตลิ่งจุดที่มีสารอินทรีย์อุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะ
7: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่โดยเฉพาะเกษตรกรกำลังกังวลนะคะอย่างผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามก็กังวลกับข่าวการพบปลาหมอคางดำหลายคนเริ่มหามาตรการป้องกันด้วยตัวเองค่ะเพื่อไม่ให้ไข่หรือว่าตัวปลาหมอคางดำเล็ดลอดเข้าไปในบ่อกุ้งค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามในตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ใช้ตะข่ายดักปลามัดติดปากท่อก่อนระบายน้ำเข้าบ่อกุ้งแล้วก็นำพันกุ้งมาเลี้ยงนี่เป็นมาตรการที่เกษตรกรพยายามป้องกันสัตว์น้ำชนิดอื่นหลุดเข้าไปในบ่อกุ้งหลังจากทราบข่าวว่าพบปลาหมอคางดำในพื้นที่อำเภอหนองกรุงศรีและอำเภอสหัสขันธ์ตลอด2สัปดาห์แล้วก็กังวลว่าไข่หรือว่าตัวปลาหมอคางดำจะระบาดไหลมาตามคลองเป็นคลองส่งน้ำเขื่อนลำปาวซึ่งจะกระทบต่อผู้เลี้ยงกุ้งเกษตรกรบางรายแม้ยังไม่ทราบข่าวการพบปลาหมอคางดำในพื้นที่แต่จากการติดตามการระบาดในพื้นที่สมุทรสงครามก่อนหน้านี้ก็ยิ่งเป็นกังวลโดยเฉพาะไข่ปลาหมอคางดำที่อาจจะเล็ดลอดเข้ามาในบ่อกุ้งได
8: ้บัดนี้เฮาหูข่าวไปว่าพ่ออยู่เขื่อนลำปาวนี่อยู่แถวนั้น
9: บ่ว่าท่านได้ฮู้ครับเพราะก็ได้ยินนี่ล่ะก็ได้ยินมาบ่นี่ล่ะ
8: แล้วเฮามีวิธีมาตรการป้องกันจังได๋พ่อเพื่อบอกว่าบ่ให้ปลามันมาลงบ่อถ้ามันลงบ่อนี่ก็คือเฮาเป็นบ่อปิดจังซี่เนาะ
9: จักแล้วผมก็บ่เคยบ่ทันได้เคยเกียเนาะอันนี้บ่ฮู้เดี๋ยวจักสิจังได๋มาแบบไข่คือมาแบบตัว ปัญหามันอยู่

0: นี่ก็มาแบบใครมันก็แพ้หล่นแล้วใครมันหลอดได้ได้ผาเขียว
1: ค่ะถ้าธรรมะแบบโตนี่คือเฮาดักได้
0: แบบโตได้รักได้เพราะเฮาผาเขียวใส่ไว้ตลอดได้กันสินะ
1: เช่นที่ผ่านมานี่ขนาดเฮาเอาผาเขียวดักไว้เนี่ยมันก็ยังมีปลาเลย
0: มีมันไข่มาก
2: การปูพรมค้นหาปลาหมอคางดำของเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์และประมงพื้นบ้านตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตอนนี้ก็ยังพบปลาหมอคางดำในจุดที่เจอเป็นครั้งแรกนะคะนั่นก็คือที่ตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีและบ้านท่าเรือภูสิงห์อำเภอสาสขันรวมแล้ว12ตัวจุดที่พบก็จะเป็นขอบตลิ่งที่น้ำนิ่งแล้วก็มีสารอินทรีย์ที่อุดมสมบูรณ์แต่ว่าลักษณะยังไม่พบเป็นกลุ่มใหญ่ส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอพื้นที่ที่รับน้ำจากเขื่อนลำปาวไปทำเกษตรและปศุสัตว์นะคะเป็นการร่วมกันวางมาตรการป้องกันปลาหมอคางดำไม่ให้หลุดเข้าไปในพื้นที่การเกษตร
3: จะได้ประชาสัมพันธ์ซึ่งวันจันทร์เนี่ยเราจะประชุมประมงอำเภอแล้วก็คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดวันจันทร์นะครับเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มความระมัดระวังในการผู้ที่เลี้ยงกุ้งนะครับเลี้ยงกุ้งในบ่อให้ป้องกันโดยใช้กรองน้ำก่อนนะครับใช้ผ้ากรองก่อนซึ่งบางครั้งก่อนหน้านี้บางฟาร์มอาจจะปล่อยปละเลยนะครับก็เพราะว่ามันไม่มีปัญหาตัวนี้เข้ามานะครับพอหลังจากนี้เราก็จะประชาสัมพันธ์ให้เอาน้ำเข้าเนี่ยต้องกรองทุกฟาร์มครับ
2: สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ทำประมงโดยเฉพาะการเลี้ยงปลากระชังและกุ้งกล้ามกรามซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนกว่า 1,000 คนมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าปีละ 1,000 ล้านบาทการพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีการระบาดในพื้นที่ท้ายน้ำของเขื่อนแต่ว่ากรมประมงก็ได้มีการเพิ่มมาตรการเข้มข้นเพื่อเฝ้าระวังการระบาดโดยจะส่งเจ้าหน้าที่และประมงพื้นบ้านสุ่มตรวจในทุกวันเพื่อตรวจสอบอัตราการพบและการระบาดว่าถี่ขึ้นหรือไม่รวมทั้งจะนำตัวปลามาวิจัยด้วยนะคะว่าปลาที่พบเป็นประชากรในช่วงวัยเดียวกันหรือไม่หากพบเป็นคนละช่วงวัยนั่นก็อาจหมายความว่าพบปลาไม่น้อยกว่า1รุ่นค่ะ
4: กำหนดเดิมวันนี้ทางผู้แทนบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของสุสานในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรายืนยันบอกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายศพ4ร่างที่มีการนำมาฝังไว้ก่อนหน้านี้นะคะแต่ล่าสุดนั้นแจ้งนะคะว่าเลื่อนออกไป7วันอ้างเหตุผลบอกว่าต้องใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายร่างแล้วก็ต้องเตรียมสถานที่ฝังศพใหม่ด้วยค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับนางสาวฉัตรออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานายอำเภอบางคล้าผู้กำกับการสภ.บางคล้าแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายศพทั้ง4ร่างออกจากสุสานยิวิชCemetery Thailand นะคะมีการหารือร่วมกันนาน1ชั่วโมงทางผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็ระบุว่าได้รายงานเปรียบเทียบการให้อนุญาตจัดตั้งสุสานเมื่อปี2564และไม่ต่อใบอนุญาตในปี2566ให้กับนายพลพีรับทราบขณะนั้นหน่วยงานท้องถิ่นได้มีหนังสือให้ความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงวัฒนธรรมว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าและเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์จึงเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานในขณะนั้นโดยยึดถนนทางหลวงสายหลักเส้น304ในการอนุญาตให้จัดตั้งสุสานซึ่งขณะนั้นระยะห่างจากสุสาน 1.5 กิโลเมตรแต่เมื่อปี2565กรมทางหลวงก็ได้ยกระดับถนนหน้าสุสานให้เป็นถนนทางหลวงจึงทำให้ระยะห่างจากสุสานและถนนทางหลวงไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดซึ่งต้องมีระยะห่าง50เมตรค่ะ
2: อีกข้อสงสัยก็คือเรื่องแหล่งน้ำสาธารณะซึ่งเป็นลำน้ำขนาดเล็กอยู่ใกล้กับสุสานทำไมในปี2564จึงอนุญาตให้จัดตั้งสุสานเนื่องจากระเบียบกำหนดเอาไว้ว่าพื้นที่ตั้งสุสานจะต้องห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างน้อย400เมตรซึ่งประเด็นนี้ผู้ว่าฉะเชิงเทราก็ชี้แจงนะคะว่าได้รับรายงานว่าการอนุญาตในปี2564ไม่ได้ระบุแหล่งน้ำดังกล่าวแต่กลับระบุแหล่งน้ำอีกแห่งซึ่งอยู่ห่างจากสุสาน 400เมตรทีมข่าวจึงได้สอบถามถึงความชัดเจนว่ากรณีนี้ถือว่าออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานเมื่อปี2564ออกโดยมิชอบหรือไม่โดยผู้ว่าฉะเชิงเทราไม่ได้ตอบคำถามนี้ค่ะ
5: แล้วในส่วนแหล่งน้ำธรรมชาติล่ะครับที่มันมีลำคลอง
6: มันมีลำคลองอยู่ค่ะ
5: ซึ่งลำคลองนั้นมันก็ต้องมีอยู่มานานแล้ว
6: มีค่ะมีมานานแล้วค่ะก็มันมีการเซ็นรับรองมาจากคนในพื้นที่ว่าไม่ติดลำคลองสาธารณะค่ะ
5: แสดงว่ามีสิ่งที่ผิดปกติอยู่
6: ใช่ค่ะอันนั้นก็คือไม่ถูกต้องคือในสภาพกายภาพในแผนผังเนี่ยมันไม่ได้แสดงลำคลองไว้หรอกค่ะถ้าดูในแผนผังอะแต่โดยลักษณะทางกายภาพมันมี
5: ซึ่งในข้อเท็จจริงในพื้นที
6: ่เอาละค่ะพี่ขออนุญาตก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ
4: ในเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้นะคะได้ระบุถึงการพิจารณาสถานที่ตั้งสุสานพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์พ.ร.บ.สุสานและชาปนสถานปี2528ที่กำหนดว่าสถานที่ต้องอยู่ห่างจากทางหลวงที่เป็นทางถนนสำหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะอย่างน้อย50เมตรห่างจากแหล่งน้ำซึ่งประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะห้วยแม่น้ำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์อื่นอย่างน้อย400เมตรขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิต4คนเป็นชาวอังกฤษ1คนเข้าไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว60วันอีก3คนเป็นชาวอิสราเอลใช้วิธีการเดินทางเข้าประเทศแตกต่างกันนะคะมีทั้งวีซ่าท่องเที่ยว60วันวีซ่าท่องเที่ยว30วันและใช้วีซ่านอนอิมิเกรนต์แบบ1ปีสำหรับการเคลื่อนย้ายร่างเดิมนั้นญาติผู้เสียชีวิตทั้งหมดเข้ามาติดต่อขอรับร่างแต่บริษัทการชาบาทจำกัดซึ่งแจ้งขอเป็นผู้ดำเนินการเองล่าสุดขอเวลาในการเคลื่อนย้ายขยายออกไปอีก7วันจากเดิมภายใน16กันยายนค่ะ
2: เครือข่ายภาคประชาชนเตรียมรวบรวมรายชื่อยื่นต่อคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติให้ทบทวนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีนะคะโดยอ้างถึงข้อกังวลผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะช้างป่าแล้วก็รายงาน EHIA ที่อาจไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงค่ะ
7: จะเป็นพลังคัดค้านและสำเร็จแน่นอน
2: เครือข่ายภาคประชาชนและตัวแทนชาวบ้านในจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทั้งการสวมเสื้อและถือป้ายเพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีโดยเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวโดยให้เหตุผลว่าการแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรไม่ควรแลกกับการสูญเสียผืนป่าโดยมีข้อสังเกตต่อโครงการใน4ประเด็นด้วยกันนั่นก็คือการรายงานการประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างรุนแรงหรือ EHIA ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงโดยเฉพาะข้อมูลชนิดป่าและจำนวนช้างป่าผลกระทบต่อผืนป่าเขา15ชั้นที่เป็นแหล่งอาหารและถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าขณะที่การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวมีอ่างเก็บน้ำเดิมถึง3แห่งความจุรวมกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มศักยภาพ
8: ที่มาคัดค้านเหรอคะก็เริ่มรู้สึกว่าไม่พึงพอใจที่รัฐมนตรีบอกว่าชาวจันทบุรีรอน้ำมาทั้งชีวิตรออ่างเก็บน้ำมาทั้งชีวิตเราเป็นชาวสวนมา50ปีเราไม่เคยใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำหรือใช้น้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะเลยเราสร้างแหล่งน้ำในสวนของตัวเองให้เพียงพอชาวสวนเนี่ยเวลาจะปลูกต้นทุเรียนอ่ะเพราะว่ามันใช้น้ำเยอะชาวสวนจะต้องสร้างสระน้ำมีบ่อบาดาลให้เพียงพอ
4: นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติสะท้อนว่าเคยยื่นคัดค้านโครงการนี้แต่ถูกมองว่าไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียจึงต้องการนำข้อมูลการสำรวจป่าที่เคยจัดทำไว้มาเปิดเผยต่อสาธารณะ
9: คือการปรับลดขนาดอ่างเนี่ยเขาเพิ่งมาพูดวันไหนถูกไหมแต่ถ้ายืนยันวันนั้นชมประธานบอกว่าเดี๋ยวจะปรับลดขนาดอ่างเราพูดกับชมประธานผมประชุมกับชมประธานเนี่ยเขายืนยัน99ล้านอยู่แล้วเขาไม่เคยลดถึงขนาดอ่างเขาไม่เคยพูดถึงลดขนาดอ่างเขาบอกหลักวิศวกรรมมันทำไม่ได้คือเขาจะเอาอย่างเดียวเหตุผลของเขาเอาอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่า
10: คุณอย่าลืมนะเราค้านเรื่องของ ESA มาตั้งแต่แรกแล้วในการประกอบรายงานเนี่ย ESA เนี่ยไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามข้อเท็จจริงแต่คุณก็ยืนยันจะเอาแบบนี้
4: ส่วนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่ากรมอุทยานแจ้งข้อหารือไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเสนอแนวทางให้กรมชลประทานออกแบบด้านวิศวกรรมศาสตร์ลดขนาดอ่างเก็บน้ำลงมาเพื่อลดพื้นที่น้ำท่วมอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นจาก 6,191 ไร่เหลือประมาณ658ไร่แต่กรมชลประทานยังไม่ได้ส่งตัวแทนหรือว่าหนังสือตอบรับนัดหารือจึงยังไม่อนุญาตให้กรมชลประทานเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่และยังต้องผ่านคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติพิจารณาด้วย
11: กรมชลประทานจะต้องมาหารือกับกรมอุทยานในเรื่องพื้นที่อีกรอบนึงไม่ใช่ 6,000 ไร่ 5,000 ไร่ถูกไหมกรมอุทยานก็ใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนกรมอุทยานก็ต้องทำได้เลยไม่ได้ยังไงต้องมาหารือเพราะมันต้องมาขั้นตอนสุดท้ายว่าเราจะให้กี่ไร่เราต้องผ่านคณะกรรมการอุทยานอีกเอาผมเรียนตรงๆว่าถ้าต้นไม้สมบูรณ์เราทุกคนที่ยืนที่นี้เราไม่ยอมอยู่แล้วจริงๆแต่ถ้าเป็นป่าเสื่อมโทรมตามที่สำรวจกันแล้วก็ต้องว่านไป
2: เครือข่ายภาคประชาชนเตรียมรวบรวมรายชื่อประชาชนในจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงยื่นต่อคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนและเพิกถอนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดค่ะ
4: ความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC นั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะจากธุรกิจ Data Center องค์กรอย่าง Just Power ก็ประเมินความต้องการการใช้น้ำ26โครงการน่าจะอยู่ที่49ล้านลูกบาทเมตรต่อปีขณะเดียวกันอีกหน่วยงานนึงก็คือกรมชลประทานบอกว่ามีการรวบรวมข้อมูลประเมินการใช้น้ำเบื้องต้นคาดว่าความต้องการใช้น้ำอยู่ที่50ล้านลูกบาทเมตรต่อปีก็ต้องเตรียมแผนรับมือการขยายตัวของ Data Center ค่ะการลงทุน Data Center ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ตอนนี้กำลังขยายอย่างต่อเนื่องนะคะและทางอธิบดีกรมชลประทานระบุถึงการใช้น้ำว่ายังไม่ได้อยู่ในระดับที่น่ากังวลถ้าจะมีธุรกิจ Data Center เข้ามาลงทุนเพิ่มเติมจะต้องเพิ่มศักยภาพในการนำน้ำท่าหรือว่าน้ำต้นทุนเข้าสู่ระบบไว้ล่วงหน้าทางนี้ก็เตรียมหารือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.เตรียมการรองรับค่ะ
12: เพราะกังวลอยู่ว่าพื้นที่ EEC เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเราจะต้องมีความมั่นคงเรื่องน้ำนะครับแล้วก็กรมชลประทานเป็นกรมหนึ่งที่เราจะต้องสร้างความมั่นคงเรื่องประเด็นนี้นะครับถ้าเกิดมีเซกเตอร์ใหม่ๆเข้ามานะครับอะไรที่จะทำให้เราต้องเร่งการพัฒนาเร่งเรื่องอย่างเก็บกักเรือเรื่องการที่จะนำน้ำท่าเข้ามาในระบบมากขึ้นก็เลยต้องเตรียมการนะครับก็ดูเรื่องนี้ผมก็เลยเอาข้อมูลมาดูแล้วก็ทีมงานก็ช่วยกันวิเคราะห์ครับ
4: ถ้าเปรียบเทียบความต้องการใช้น้ำ Data Center ในพื้นที่ EEC นะคะข้อมูลของกรมชลประทานบอกว่าความต้องการใช้น้ำจาก16บริษัทใน3จังหวัดชลบุรีระยองฉะเชิงเทราซึ่งขึ้นทะเบียนกับ BOI พบว่าอยู่ที่ 42.4 ล้านลูกบาทเมตรต่อปีส่วนข้อมูลจาก Just Power นะคะซึ่งเป็นองค์กรพลังงานที่ยุติธรรมสำหรับทุกคนเนี่ยบอกว่ามีธุรกิจ Data Center ในพื้นที่41โครงการในจำนวนนี้26โครงการมีความต้องการใช้น้ำอยู่ที่ 49.46 ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนะคะ
2: ข้อมูลดังกล่าวก็แสดงให้เห็นนะคะว่าการตั้ง Data Center ในพื้นที่ EEC ในอนาคตมีแนวโน้มก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำและการแย่งชิงทรัพยากรน้ำในพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีที่มีความต้องการใช้น้ำสูงถึง485ล้านลูกบาทเมตรต่อปีขณะที่ลุ่มน้ำคลองใหญ่ก็ขาดแคลนน้ำ35ล้านลูกบาทเมตรต่อปีซึ่ง Data Center ทั้งที่ดำเนินการแล้วและกำลังก่อสร้างหรือมีแผนที่จะสร้างในจังหวัดชลบุรีเกือบทั้งหมดกระจายตัวอยู่ในอำเภอเมืองอำเภอศรีราชาอำเภอหนองใหญ่อำเภอพานทองและอำเภอสัตหีบ
4: จากรายงานของคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับและบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกก็มีการประเมินน้ำต้นทุนสำหรับปี2570ถึง2580เฉลี่ยอยู่ที่ 3,510 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแบ่งเป็นความต้องการใช้อุปโภคบริโภค360ล้านลูกบาศก์เมตรเกษตรกรรมและชลประทาน 1,827 ล้านลูกบาศก์เมตรอุตสาหกรรม789ล้านลูกบาศก์เมตรและ Data Center 50ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะ
2: ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะเจ้าหน้าที่อิหร่านกล่าวโทษนะคะว่าสหรัฐโจมตีเรือสินค้าบริเวณใกล้ช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางสถานการณ์ในทะเลแดงที่ยังคงตึงเครียดหลังจากที่กลุ่มฮูตีและกองทัพเยเมนเดินหน้าปะทะ

0: ต่อเนื่องค่ะสถานีโทรทัศน์ของกลุ่มฮูตีเผยแพร่คลิปวิดีโออ้างว่าเป็นซากยานพาหนะทางทหารและร่างผู้เสียชีวิตของกองกำลังรัฐบาลเยเมนหลังถูกกลุ่มฮูตีเปิดฉากโจมตีโดยไม่ได้ระบุจุดเกิดเหตุแน่ชัดขณะที่กองทัพรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียเผยแพร่คลิปวิดีโอการโจมตีทางอากาศใส่กองกำลังกลุ่มฮูตีในเมืองโมคาเมืองท่าสำคัญบนชายฝั่งทะเลแดงซึ่งกลุ่มฮูตีเพิ่งบุกยึดครองได้ไม่กี่วันก่อนหน้านี้แหล่งข่าวเปิดเผยว่ากองกำลังฮูตีรุกคืบและเข้ายึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญตามพื้นที่ริมฝั่งทะเลแดงเอาไว้ได้หลายจุดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงเกาะมายูนหรือว่าเกาะเปริมเกาะยุทธศาสตร์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่กลางช่องแคบบับเอามาเดฟสถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียตึงเครียดเช่นกันนะคะวันนี้สื่ออิหร่านรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นเรือสินค้าของอิหร่านถูกโจมตีบริเวณใกล้กับเกาะเคเชมทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก4คนเจ้าหน้าที่อิหร่านกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของสหรัฐขณะที่สหรัฐยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นในห้วงการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบริกครั้งที่18ซึ่งอินเดียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเมื่อวานและวันนี้ในวันแรกของการประชุมกลุ่มประเทศบริกมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองแถลงการร่วมแสดงความกังวลต่อสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางพร้อมกับเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดและผลักดันให้ใช้แนวทางพหุภาคีที่เคารพมุมมองของแต่ละประเทศในการแก้ไขปัญหาสมาชิกกลุ่มบริกรวมไปถึงอิหร่านและสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐทำให้การผลักดันร่างแถลงการร่วมให้เป็นเอกฉันท์ในตอนแรกถูกมองว่าเป็นโจทย์ท้าทายอย่างมาก
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของโครเอเชียเร่งรับมือไฟป่าบนเกาะบราชนะคะหลังจากไฟป่าที่ปะทุขึ้นมาปะทุหลายวันลามเข้าไปใกล้พื้นที่ชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆประชาชนต้องอพยพหนีมากกว่า200คนค่ะภาพจากเพจแจ้งข่าวสารปฏิบัติการดับเพลิงของโครเอเชียก็ทำให้เห็นไฟป่าโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงใกล้กับเมืองมินาบนเกาะบราชนะคะท้องฟ้ายามค่ำคืนกลายเป็นสีส้มหน่วยงานดับเพลิงโครเอเชียระดมกำลังเร่งควบคุมไฟป่าที่ปะทุขึ้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะที่ลมกระโชกแรงก็เป็นอุปสรรคสำคัญของการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ไฟลุกลามขยายวงอย่างรวดเร็วเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 20,000 ไร่ทางการโครเอเชียประกาศเตือนภัยฉุกเฉินแก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวพร้อมกับส่งเครื่องบินดับเพลิงเข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ล่าสุดหน่วยดับเพลิงสั่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงประมาณ230คนนะคะเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็มีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการสูดดมควันไฟค่ะ
0: ส่วน Newsroom ห้องข่าวไทย PBS วันนี้นะคะวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองหลังจากที่กกต.มีมติคดีหัวเลือกสว.พร้อมกับจับตาการหารือความมั่นคงร่วมระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนติดตามทั้งหมดกับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ
2: เปิดกระดานการเมืองหลังกกต.เคาะคดีหัวสว.ฉากทัศน์ชี้ชะตารัฐบาลจับตาไทยมาเลเซียถกความมั่นคงร่วมเฝ้าระวังกลุ่มเคลื่อนไหวข้ามแดนหลังไฟใต้ระอุรอบล่าสุดถอดนัยยะคำสั่งศาลปกครองกลางคดีปลาหมอคางดำ
3: สวัสดีครับนี่คือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ผ่านมุมมองของทีมข่าวและบรรณาธิการข่าวไทย PBS ครับ

0: คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้จะเป็นวันชี้ชะตาสำคัญในทางการเมืองไม่ใช่แค่กับการตัดสินใจของกกต.ในเรื่องสำนวนคดีหัวสวเท่านั้นแต่อาจจะลามไปถึงความมั่นคงและเสถียรภาพของรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลด้วย
1: สิ่งที่ต้องถามต่อท่านพูดกันต่อจิ๊กซอกันไปลากโยงไปมาอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยพยานหลักฐานมันมีน้ำหนักแล้ว
2: ผมไม่รู้นะครับว่าในวันที่14กันยายนนี้เนี่ยทางกกต7คนจะไปตัดสินใจตามการทำงานของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36หรือเปล่า
3: จากกกต.ซึ่งเป็นดอกพิษแต่ที่ผมกลัวคือผลไม้พิษลูกนี้เนี่ยไม่ใช่ผลไม้พิษธรรมดานะครับแต่จะมีลักษณะของการเป็นโรคติดต่อ
4: เป็นสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนใครอยากจะพูดอะไรเราก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะใช้เวทีหรือใช้โอกาสต่างๆพูดได้
0: เรื่องนี้กันมาหลายสัปดาห์แล้วครับวันนี้กลับมาติดตามกันอีกรอบในช่วงเวลานับถอยหลังอันสำคัญนี้พูดคุยกับบรรณาธิการข่าวการเมืองคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินนะครับพรุ่งนี้เป็นเดิมพันของทุกฝ่ายเลยคุณเสาวลักษณ์คนที่ตรวจสอบก็ดีกกต.ก็ดีรัฐบาลก็ดีนะครับ
5: จริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ากกต.จะมามุกในแบบเลื่อนออกไปได้อีกหรือเปล่านะ
0: เอาอีกเหรอ
5: บางคนก็พูดนะคะวิเคราะห์กันว่าอาจจะเลื่อนก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเชื่อว่าไม่น่าจะเลื่
0: อ
5: นแต่ถ้าไม่เลื่อนจะลงมติแบบไหน มีอยู่3ทางเลือกที่วิเคราะห์กันมาโดยตลอดและวันนี้คงต้องพูดถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ยกคำร้องถ้าจะดูจากนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ไม่มีทางเกิดขึ้นสำหรับกกต.ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองแบบนี้เหตุการณ์บ้านเมืองแบบนี้การลงถนนก็มีให้เห็นอยู่แล้วเหมือนกันคล้ายๆจะชิมลางทางการเมืองไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นการยกคำร้องอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่บางคนบางฝ่ายก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่ากกต.จะลงมติสั่งฟ้องทั้ง229คนแม้แต่ไอติมไอลอหรือแม้แต่คนในพรรคประชาชนเองก็ตามก็ไม่เชื่อว่ากกต.จะลงมติสั่งฟ้องทั้ง229คน
0: ครับ
5: เพราะนั่นอาจจะดูว่าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์บ้านเมืองและการเมืองในภาพใหญ่ไปด้วยแต่ก็มีเป้าหมายอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นแต่ทางที่ดีที่สุดและน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ในเวลานี
0: ้
5: นั่นคือการฟ้องบางกลุ่มเฉพาะตัวบุคคลซึ่งถ้าเรามองเห็นการเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนมาโดยตลอดนั่นก็แสดงความกังวลอยู่ว่ากกต.จะเลือกแนวทางนี้ซะด้วยซ้ำก็เลยต้องทำให้ข้อเรียกร้องทำให้ปฏิกิริยาต่างๆไปให้สุดโต่งเพื่อสั่งฟ้อง229คนแต่ถ้ามาตามกลุ่มที่เราบอกว่าเฉพาะบางคนบางกลุ่มนั่นหมายความว่ามีทางเลือกที่พอจะทำให้สถานการณ์บ้านเมืองพอจะทุเลาเบาลงได้สำหรับเหตุการณ์ทางการเมืองที่ร้อนแรงกันอยู่ในเวลานี
0: ้
5: แต่ถ้าฟ้องเฉพาะกลุ่มจริงๆเป็นไปได้มากสุดนั่นก็คือจะโดนส.ส.บางคนโดนอดีตส.ส.บางคนด้วยและอาจจะโดนรัฐมนตรีบางคนก็ด้วยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มหมายถึงสว.เท่านั้นแล้วสว.ก็คงไม่ถึงขั้น138คนตามข้อกล่าวหามีคนพูดกันว่าอาจจะประมาณ 60-70 คนตั้งข้อสังเกตจากเอกสารหลุดจากการขอกลับคำให้การที่ทำหนังสือไปถึงประธานกกต.ช่วงปลายปี2568ขอกลับคำให้การที่เคยให้การเอาไว้ในอนุกรรมการชุดที่26แล้วมาขอกลับในชุดที่36ว่าที่ให้การไปว่าเกี่ยวข้องกับส.ส.เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยถูกข่มขู่จะทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำให้พ้นจากเก้าอี้ส.ว.เพราะฉะนั้นก็เลยกลับคำให้การพอกลับคำให้การตรงนี้เป็นข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นไปได้ที่กกต.จะพิจารณาในชั้นของอนุและเรื่อยมาจนถึงวันพรุ่งนี
0: ้
5: มาอยู่ที่ช่องทางที่สองนั่นคือการฟ้องเฉพาะบางกลุ่มภูมิใจไทยเขามีแผนรับมือเอาไว้แล้วด้วยนั่นคือแผนที่หนึ่งแผนที่หนึ่งก็คือการปรับครม.
0: ครับ
5: ไปไม่ถึงการเปลี่ยนตัวนายกที่หมายถึงแผนที่สองแต่ถ้ากกต.ลงมติขึ้นมาจริงๆแล้วฟ้องทั้ง229คนอันนี้ล่ะค่ะงานหนักงานใหญ
0: ่
5: งานใหญ่สำหรับโต๊ะการเมืองสำหรับทีมข่าวทางการเมืองที่ต้องทำงานกับการแข่งขันทางการเมืองแล้วก็ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงด้วย
0: คุณแสวงเขาเคยพูดประมาณว่ามันต้องเข้า3เงื่อนไขต้องเป็นผู้สมัครเองพอพูดถึงประโยคว่าเป็นผู้สมัครเองเนี่ย ความเป็นไปได้ที่จะไปหมดทั้ง229ดูจะลดลงไปเลยครับแม้ว่าจะมีแรงต้านนะ
5: ใช่อาจจะเป็นไปได้สำหรับเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขของการพิจารณาวินิจฉัยของกกต.แต่ก็ต้องบอกว่าความเป็นไปได้ก็มีคนวิเคราะห์คาดการณ์กันอยู่เหมือนกันและถ้าฟ้องทั้ง229คนขึ้นมาจริงๆนั่นหมายความว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยกำลังโดนระเบิดทางการเมืองแล้วจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในทันทีที่กกต.ลงมตินั่นหมายความว่าต้องส่งให้ศาลฎีกาและเมื่อศาลฎีการับคำฟ้องนี้แล้วก็ต้องทำให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยเพราะว่าในส่วนของข้อกฎหมายบอกว่าถ้าโดนทั้ง229คนนั่นหมายความว่ามีชื่อของนายกรัฐมนตรีอยู่ในข้อกล่าวหาด้วย มีชื่อของรัฐมนตรีในครม.อนุทิน2อีกหลายคนเลยทีเดียวคุณชัยชนกก็มีนะคุณสุรศักดิ์คุณสิริพงษ์คุณณภินทร์คุณภรดรอันเนี้ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยนั่นหมายความถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในขณะเดียวกันก็ต้องส่งฟ้องยุบพรรคภูมิใจไทย รวมไปถึงสว.ที่จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าทั้ง229คนถูกฟ้องนั่นหมายความว่าสว.138คนถูกฟ้องไปด้วยสว.สำรองมีอยู่99คนเลื่อนขึ้นมาแทนที่เลื่อนขึ้นมาแทนที่ได้เท่าไหร่ก็ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นความชุลมุนทางการเมืองอาจจะถึงขั้นเดดล็อกทางการเมืองก็เป็นไปได้เหมือนกัน
0: คำว่าเดดล็อกนี่ผมเชื่อว่าคอการเมืองกลัวกันมากนะครับแต่ว่าถ้าเรามองความไปได้ที่คุณเสาวลักษณ์วิเคราะห์ไว้ทางที่2เป็นไปได้มากที่สุดส่งฟ้องแค่บางกลุ่มปัญหาคือบางกลุ่มบางจำนวนที่ว่านั้นน่ะมันสอดคล้องกับที่ฝ่ายตรวจสอบไอติมไอลอแล้วก็แต่ละคนเขาจับจ้องมากขนาดไหนซึ่งมันอาจจะนำไปสู่สถานการณ์ทางการเมืองบนท้องถนนได้อีก
5: แน่นอนว่าเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้กกต.เรียกประชุม9นาฬิกา
0: ครับ
5: ตามที่เคยมีรายงานข่าวข้อกล่าวหาทั้งหมดที่จะต้องพิจารณาเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีทั้งหมด7ข้อด้วยกันกกต.ก็ต้องประชุมและไล่เรียงทั้ง7ข้อนี้7ข้อนี้โดยตั้งต้นอยู่ที่ตัวของสว.ผู้ที่กระทำผิดแล้วเหตุที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าจะสั่งฟ้องใครบ้างบอกเอาไว้ว่าจะแถลงข่าว16นาฬิกาแต่ถ้าเกินเลยไปมากกว่านั้นอาจจะต้องออกเป็นเอกสารข่าวชี้แจงแทนแต่ยังไงก็แล้วแต่กกต.จะลงมติแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าจะส่งฟ้องศาลอย่างที่เราเคยคุยกันศาลต้องใช้เวลา6เดือนหรือไม่ก็1ปีนั่นคือช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาทางการเมืองที่จะตามกลับมาแต่ทั้งหมดต้องบอกว่าวุฒิสภาเขานัดสัมมนากันอยู่ด้วยเหมือนกันวันที่18ถึง20กันยายนนี
0: ้ใ
5: ครล่ะที่จะไปสัมมนากับวุฒิสภาชุดนี้วุฒิสภาจะสัมมนาพบประชาชนพบสื่อมวลชนจะเหลือสักกี่คนแล้วก็สถานการณ์แบบนี้จะยังคงกำหนดการนี้อยู่หรือเปล่า
0: ครับ
5: ค่ะ
0: คุณสวรักษ์มองความเป็นไปได้ขนาดไหนที่สว.จะถึงขั้นหายไปทีเดียวร้อยกว่าคนแม้แต่ตัวสำรองทั้งหมดก็ไม่สามารถถมช่องว่างได้เต็ม
5: ด้วยที่เราติดตามข่าวกันมาทั้งหมดเนี่ยก็พอเป็นไปได้สำหรับเอกสารหลักฐานและพยานที่ถูกเปิดออกมาจะคุณพฤทธิ์หรือว่าไอลอเองมันพอทำให้เชื่อได้ว่าอยู่เหมือนกันแต่จะเชื่อทั้งหมดทั้ง229คงเป็นไปไม่ได
0: ้
5: หรือทั้งหมด138สว.อาจจะยากอยู่เหมือนกันแต่อย่างน้อยๆทางที่บอกว่าจะฟ้องเฉพาะกลุ่มเนี่ยอาจจะต้องเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในทางนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์มันก็สามารถตอบโจทย์ที่จะทำให้สถานการณ์บ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้วก็การพุ่งเป้าไปที่กกต.กับรัฐบาลก็อาจจะลดน้อยลงในทางการเมืองนี่อาจจะทำให้การเดินหน้าการขับเคลื่อนของประเทศไปได้อีกระยะหนึ่งโดยเฉพาะกกต.ที่จะต้องคำนึงถึงข้อพิจารณาข้อนี้ทั้งกฎหมายและนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เพื่อให้สถานการณ์มันประคับประคองและดำรงต่อไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับอายุของรัฐบาลด้วยไม่ใช่แค่14กันยายนนี้จากที่เราเคยคุยกันเอาไว้28กันยายนก็มีอีกคดีนึงเหมือนกันนั่นก็คือคดีบัตรเลือกตั้งปี2569ที่มีบาร์โค้ดกับ QR โค้ดเขาบอกว่าถ้าข้ามผ่าน14กันยายนมาได้แล้วฟ้องเฉพาะกลุ่มก็ต้องดูก่อนว่าสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบไหนอย่างไรถ้ามันไม่ได้ตอบโจทย์มากนัก28กันยายนก็อาจจะต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าเสถียรภาพและอายุของรัฐบาลควรจะดำรงและเดินต่อไปได้หรือเปล่าโดยเงื่อนไขอยู่ที่บัตรเลือกตั้งนี่แหละตอนแรกเราบอกว่าเราไม่เคยเห็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงเผชิญสืบเอกสารหลักฐานด้วยตัวเองนั่นคือข้อ ที่เราว่ามันแปลกแล้วก็น่าจะสามารถทำให้ค้นหาข้อเท็จจริงได้ว่ากกต.มี QR code กับบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเพื่อการบริหารจัดการภายในแต่พอเราคุยไปคุยมาแล้วก็ได้อีกข้อสังเกตหนึ่งมาบอกว่าถ้าเป็นการบริหารจัดการภายในจริง

0: จริงแล้วทำไมกกต.ต้องเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งใหม่กับการเลือกตั้งซ่อมอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่จะต้องคิดว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาจจะออกมาในแบบไม่ลับก็เป็นไปได้เหมือนกันสำหรับการเลือกตั้งโดยใช้บัตรเลือกตั้งปี2569ที่มี QR code และ bar code และนั่นก็ยังหมายถึงอายุของรัฐบาลไปด้วยเพราะหมายถึงการเลือกตั้งที่พรรคภูมิใจไทยชนะมาเนี่ยจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วยหรือเปล่าทีนี้ถ้าจะมองแบบนี้อันนี้เป็นฉากกระทัดเป็นการคาดการทางการเมืองแน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกันทั้งองค์กรอิสระตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็อายุของรัฐบาล14กันยายนแล้วก็ไป28กันยายนถ้าจะไม่ถึงขั้นจะต้องใช้แผน2เปลี่ยนตัวนายกหรืออาจจะไปถึงขั้นของการเปลี่ยนแปลงเลยทั้งหมดนั่นหมายความว่ารัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ได
1: ้ครับนี่กลายเป็นว่า14กันยายนเสร็จระหว่างนั้นกว่าจะถึง28เราไม่รู้ว่าจะมีกลุ่มภาคประชาชนมาเคลื่อนไหวขนาดไหนด้วย
0: ค่ะมันมีหลายปัจจัยเนาะที่จะทำให้การเมืองพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้หรือการเมืองจะยังคงประคับประคองเดินไปข้างหน้าแต่นั่นหมายความว่าถ้าข้ามผ่านมาได้ทั้ง2คดีคุณอนุทินชาญวีรกุลบอกแล้วว่าจะมีการปรับครม.และการคาดการที่จะปรับครม.ก็คือต้นปี2570นอกเหนือจากนั้นคือการดึงเขียวมาร่วมรัฐบาลก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะล่าสุดคุณอนุทินบอกแล้วว่าไม่ได้ปิดประตูตายสำหรับพรรคก้าวธรรมที่จะมาร่วมรัฐบาลหรือแม้แต่พรรคเพื่อไทยคุณจุลพันธ์เองก็บอกว่าไม่ได้ติดใจแต่ขอให้ข้อตกลงเดิมระหว่างน้ำเงินกับแดงยังคงอยู่ถ้าน้ำเงินจะไปดึงเขียวมาร่วมรัฐบาลด้วยนั่นหมายความว่าน้ำเงินเองนี่แหละต้องเกลี่ยเก้าอี้รัฐมนตรีให้กับเขียวจะมากน้อยแค่ไหนไม่รู้แต่ทำให้เรามองเห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองจริงๆแล้วทำให้ย้อนคิดไปว่าเอ๊ะรัฐบาลสีน้ำเงินกับคำพูดที่เคยบอกว่าจะไม่มีพรรคฝ่ายค้านอันนี้น่าคิดอยู่เหมือนกันไม่มีพรรคฝ่ายค้านทำให้สถานภาพของพรรคกล้าทำหรือสีเขียวเป็นพรรคฝ่ายค้ำมาโดยตลอดหรือเปล่าน
1: ี่เป็นสมการเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยขยายกันให้ชัดวันนี้ขอบคุณคุณเสาวลักษณ์นะครับ

0: ลายคนตั้งความหวังไว้กับการพูดคุยสันติสุขที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้นะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องกันหลายเหตุการณ์นับตั้งแต่เข้าสู่ปีนี้เป็นต้นมา
1: คืออะไรก็ตามขอให้ผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยสามารถอำนวยความสะดวกอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็สามารถสะท้อนท่าทีของรัฐบาลมาเลเซียและการไปครั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียเขาก็บอกเขาสนับสนุนนะครับกระบวนการนี้อย่างเต็มที
0: ่คุณผู้ชมครับเรามีเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะต้องเฝ้าระวังเรามีเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะต้องนำไปพูดคุยทั้งกับกลุ่มก่อความไม่สงบหรือกับมาเลเซียในฐานะที่เป็นคนกลางเองก็ดีวันนี้พูดคุยกับสื่อมวลชนอาวุโสครับคุณก่อเขตจันทเลิศลักษณ์นะครับคุณก่อเขตครับถ้าย้อนกลับไปปี2556ตอนนั้นเราก็เคยไปลงนามในการพูดคุยลักษณะแบบนี้แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ตอนนั้นว่ามาเลเซียมีนัยยะมีผลประโยชน์มีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าคือเป็นดราม่ามากเลยครั้งนี้มีอะไรที่เราจะต้องทำให้ชัดเจนมากกว่าเดิมไหมครับ
2: ชัดเจนก็คือว่าต้องใช้คำว่ารู้เขารู้เรารู้เขาก็อาจจะหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาเลเซียด้วยเพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้อำนวยความสะดวกแต่เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางแล้วนะครับว่าแกนนำหรือแม้กระทั่งแนวร่วมที่เป็นผู้ที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐไทยเนี่ยนะครับก็ใช้พื้นที่ของมาเลเซียเป็นที่พักอาศัยเป็นที่พูดคุยเป็นที่ประชุมเป็นที่เคลื่อนไหว
0: ครับ
2: เป็นความชัดเจนอยู่แล้วนะครับเราไม่พูดที่นี่ใครก็พูดกันมาเป็น10ปีแล้วดังนั้นคำว่ารู้เขารู้เราก็คือต้องรู้ว่ามาเลเซียมีบริบทหรือมีสภาพแวดล้อมอย่างไรณขณะนี้เบื้องต้นก็คือว่าความเป็นชาติมาลายูด้วยกันเนี่ยนะครับการที่รัฐบาลมาเลเซียจะใช้การดำเนินการใดๆก็ตามเพื่อเอื้อให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้สงบซึ่งมันกระทบกับคนของเขาเนี่ยครับก็จะมีผลต่อเรื่องความนิยมหรือว่าคะแนนเสียงยิ่งใกล้ๆกำลังจะเลือกตั้งที่มาเลเซียอยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นข้อที่รัฐบาลมาเลเซียน่าจะต้องตระหนักถึงรู้เขาอีกด้านนึงก็คือว่ารู้ว่า BIN คือใครคนที่มาคุยกับเราเป็นใครเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการบังคับบัญชากองกำลังที่สร้างความไม่สงบในประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนมีการมองว่าเป็นกลุ่มเก่ากลุ่มใหม่ BIN เองก็ไม่ได้มีความเป็นเอกภาพด้านไหนสักเท่าไหร่นะครับยังยิ่งมีกลุ่มอื่นๆออกมาแถลงทั้งมาราปัตตานีพูโลออกมาแถลงการบอกว่าต้องคุยกับฉันด้วยนะไม่ใช่คุยเฉพาะ BRN อันนี้ก็อาจจะทำให้มองในแง่ดีก็คือว่าคุยทุกกลุ่มแล้วตกลงกันได้ก็จะดีแต่ถ้าจะมองว่านี่อาจจะเรียกว่าแตกแบงค์พันหรือเปล่านะคุณวรชัยก
0: ็
2: คือว่ามีหลายกลุ่มมาพูดคุยกับเรากลุ่มนี้อาจจะโอเคอีกกลุ่มไม่โอเคก็ไปคุยกันต่ออาจจะเป็นชั้นเชิงลีลาของการพูดคุยกันหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดนั้นเนี่ยมีมาเลเซียเกี่ยวข้องด้วยในฐานะผู้อำนวยความสะดวกถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ผู้อำนวยความสะดวกก็ตาม
0: ครับจริงๆไอ้การที่ว่ามีหลายกลุ่มเนี่ยมันมีความเสี่ยงไหมที่เราจะคุยผิดคนคุณก่อเกต
2: อย่างที่เราเคยคุยกันนะครับ
0: ครับ
2: ผู้ที่ไปพูดคุยกับBRN หรือว่ากลุ่มที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐนะครับเขาไม่เคยบอกว่าไม่ใช่ตัวจริง
0: ครับ
2: ก็คือเป็นตัวจริงแต่เป็นตัวจริงที่มีศักยภาพมีการมีความสามารถในการสั่งการให้ยุติหรือว่าดำเนินไปทางไหนหรือไม่ BRN นั้นเนี่ยเคยมีเวทีการพูดคุยครั้งหนึ่งสัก 3-4 ปี 4-5 ปีก่อนที่มาเลเซีย
0: ครับ
2: เป็นเวทีการพูดคุยกับเขาเรียกว่ากลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐมีเวทีใหญ่แล้วก็มีเวทีย่อยคนที่ไปร่วมในเวทีที่ว่านี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเวทีย่อยเนี่ยมีการพูดคุยกันระหว่างกลุ่ม BRN ซึ่งถือว่ากลุ่มที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐเนี่ยนะครับก็คุยกันว่าเราจะอยู่กับรัฐไทยต่อไปยังไงกลุ่ม BRN ที่เป็นผู้อาวุโสหน่อยก็บอกว่าก็อยู่อย่างนี้แหละแต่จะขอเพิ่มเติมเรื่องของอัตลักษณ์เรื่องของภาษาเรื่องของอะไรปรากฏว่ากลุ่ม BRN ด้วยกันที่เป็นผู้ที่อ่อนวัยกว่าจะเรียกว่าเป็นรุ่นใหม่หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เราต้องดำรงความมุ่งหมายในการที่จะมีเอกราชมีอธิปไตยของเราก็เถียงกันและคนที่อยู่ที่นั่นคนหนึ่งก็คือดร.วันกาเดที่เป็นอดีตประธานกลุ่มเบอร์ซาตูซึ่งเป็นหลายๆกลุ่มมารวมกันขณะนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็บอกว่าอย่าเถียงกันเลยไปถาม ชาวบ้านดีกว่าว่าจะเอายังไงปรากฏการณ์นี้นะครับได้ถูกวิเคราะห์โดยฝ่ายความมั่นคงว่ามันชัดเจนว่า BRN เขามีรุ่นเก่ารุ่นใหม่และไม่มีความยังไม่มีเอกภาพในการตัดสินใจหรือว่าจะมองอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกับตอนนี้นะครับโครงสร้างของ BRN มีความสลับซับซ้อนมีการพรางมีการจะเรียกว่ารับลวงพรางก็ได้เนี่ยนะครับหลายชั้นมากนะครับการที่เข้ามาพูดคุยหรือแม้กระทั่งโยนบางประเด็นมาเนี่ยนะครับฝ่ายความมั่นคงบางหน่วยก็บอกว่านี่แหละคือลีลาการพูดคุยที่จะนำไปสู่การที่ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเขามีความซับซ้อนแล้วก็ไม่ไว้วางใจเรามากและสิ่งที่เราไปคุยด้วยความเปิดเผยบางครั้งเนี่ยนะครับเปิดเผยมากเกินไปก็ทำให้ทางฝ่าย BIN เนี่ยรู้เรามากมากกว่าเรารู้เขาอ
0: ัน
2: นี้คือข้อเป็นห่วงจากหน่วยข่าวทางด้านความมั่นคงครับ
0: ครับที่จริงถ้าเกิดเรามองมาเลเซียในฐานะที่จะเป็นคนกลางคอยอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆนะครับเขาน่าจะช่วยเหลือเราได้มากทีเดียวเพราะว่าเราก็เองก็เป็นเพื่อนบ้านประเทศเราติดกันแล้วก็มีกลุ่มอย่างที่ว่านี้ขั้นกลางระหว่างเราจริงๆแล้วสถานการณ์ที่มาเลเซียจะเข้ามาช่วยเรามันมีความซับซ้อนอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
2: สถานการณ์ทางด้านการเมืองเรื่องของเชื้อชาติเป็นประเด็นหนึ่งที่เราว่าไปแล้วนะครับแต่อีกประเด็นนึงก็คือทุกฝ่ายตระหนักดีว่าถ้ามาเลเซียเนี่ยไม่นำคนเหล่านี้มาพูดคุยกับเราเนี่ยเข้ามาไม่ได
0: ้
2: เพราะว่าเขาอยู่ในความดูแลของหน่วยงานความมั่นคงของมาเลเซียก็คือสันติบาลของมาเลเซียนั่นแหละอย่างชัดเจนที่สุดและสันติบาลนี่ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลของมาเลเซียเป็นที่ปรึกษาโดยตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียไม่ใช่ทหารของมาเลเซียเขาจะดูเรื่องของความมั่นคงทางด้านชายแดนเป็นหลักความมั่นคงแบบนี้เป็นเรื่องของตำรวจสันติบาล
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมาเลเซียมีบทบาทสูงมากแต่ความที่มีบทบาทสูงมากเนี่ยบางครั้งการขับเคลื่อนบางอย่างเนี่ยก็อาจจะทำให้ฝ่ายความมั่นคงของใจของเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยสบายใจ
0: นั่นสิคุณก่อเขตเพราะว่าคนกลุ่มคนที่ฝ่ายความมั่นคงเรามองว่าเป็นคนที่ก่อความรุนแรงเนี่ยแต่พอข้ามฝั่งไปกลับอยู่ในความดูแลของสันติบาลเขา
2: ครับอันนี้แหละครับแต่ในโดยทางเปิดเผยนะคร
0: ับ
2: ในเวทีทางการทูตมาเลเซียเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้สนับสนุนคนเหล่านี้ให้มาก่อความรุนแรงในประเทศไทยเลยถึงล่าสุดที่คุณเสียศักดิ์ไปเยือนก็บอกว่าความมั่นคงของไทยก็คือความมั่นคงของมาเลเซีย
0: ครับ
2: ก็คือในแง่ทางการทูตก็พูดกันไปแต่ในการปฏิบัติการจริงมันมีรายละเอียดที่ต้องตระหนักเยอะในฐานะรัฐบาลในฐานะระหว่างประเทศมีความสลับซับซ้อนอยู่พอสมควรแต่สิ่งนี้แหละครับรัฐบาลไทยหรือว่าทางฝ่ายความมั่นคงของเมืองไทยเนี่ยครับของไทยเราเนี่ยจะฝ่าออกไปได้ยังไงถ้าย้อนไปผมไปถึงประเด็นที่ความที่ทางฝ่ายความมั่นคงไม่ค่อยสบายใจก็คือที่ไปเจรจาพูดคุย

0: กันในสมัยนายกยิ่งลักษณ์วันที่28กุมภาพันธ์2556หลายปีมาแล้ว
1: ครับ
0: คุณพราดรพลโทพราดรในขณะนั้นที่เป็นเลขาสมช.ไปลงนามซึ่งถือว่าเป็นปฐมบทของการเจรจาพูดคุยกันตอนนั้นก็รู้สึกมีความหวังกันนะครับแต่ในข้อมูลข้างในก่อนในการลงนามครั้งนั้นเนี่ยนะครับมีบางข้อความที่ทางฝ่ายความมั่นคงของไทยไม่ค่อยสบายใจเช่นมีคำว่าไทยเป็นนักล่าอาณานิคมดังนั้นBRN จำเป็นจะต้องต่อสู้เมื่อต่อสู้มันก็คือ armed conflict armed conflict คือการขัดแย้งกันโดยอาวุธอย่างชัดเจนอย่างเปิดเผยเนี่ยถือว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งณขณะนี้ขึ้นไปและมันจะนำไปสู่เรื่องของ RSD ซึ่งก็คือสิทธิในการตกลงใจหรืออนาคตของตัวเองเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องมีการไปลงคะแนนกันคล้ายๆกับขอประชานิยมประชามติอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งทางฝ่ายไทยคิดว่าคงจะยอมให้เกิดตรงนั้นไม่ได้สิ่งนี้แหละครับทำให้ไทยมองว่ามาเลเซียนี่ค่อนข้างที่จะเอียงไปทางตรงนั้นหรือเปล่าตั้งแต่บัดนั้นมานะครับจนถึงขณะนี้หลายครั้งก็มีการฝ่ายความมั่นคงก็มีข้อมูลชัดเจนว่าใครอยู่ที่ไหนยังไงแล้วก็ขอความร่วมมือไปทางฝ่ายมาเลเซียก็ให้ความร่วมมือนะครับแต่ให้ความร่วมมือในระดับหนึ่งในระดับที่เหมือนกับมิตรประเทศก็แน่นอนครับมาเลเซียก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมามีปัญหากับไทยแต่เนื่องจากเรื่องนี้มีความสลับซับซ้อนอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตามองครับว่าไทยจะบอกเขาว่ายังไงย้อนไปก่อนปี2556อีกทีคุณอุรชัย
1: ครับ
0: พรรคคอมมิวนิสต์จีนโจจีนคอมมิวนิสต์จคม.นะมีฐานที่ตั้งในประเทศไทยแต่เที่ยวนั้นน่ะมาเลเซียเนี่ยรุกมายังประเทศรัฐบาลไทยณขณะนั้นอย่างยิ่งรุกหมายถึงยื่นข้อเสนอยื่นข้อเรียกร้องอย่างเข้มแข็งว่าต้องจัดการแล้วก็มีงบประมาณมีอะไรเข้ามาดำเนินการจนกระทั่งเราจัดการจคม.ที่กลุ่มผู้นำเขาชื่อจินเปงนี่หลายสิบปีแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เราจัดการให้มาเลเซียเรียบร้อยเลยแต่นั่นมันเกิดจากที่การมาเลเซียเนี่ยดำรงความมุ่งหมายและมีข้อชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นจคม.เป็นอะไรผิวเป็นปฏิปักษ์ต่อเขายังไงแต่จนถึงขณะนี้เราเนี่ยมองว่า BIN คืออะไรคือกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบผู้เห็นต่างหรือเป็นอะไรแต่ถ้าบอกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐชัดเจนเนี่ยนะครับมาเลเซียก็ไม่มีความชอบธรรมที่จะดูแลหรือเอื้ออะไรก็ตามให้กับคนเหล่านี้อันนี้คือความละเอียดอ่อนที่จะต้องไปพูดคุยกันครับ
1: โจทย์สุดท้ายก็คือความชัดเจนของบ้านเราเองถูกไหม
0: ใช่ครับว่าจะต้องไปพูดคุยยังไงก็ในขณะนี้ก็มีดูเหมือนว่าจะมีประเด็นที่จะเริ่มไปสู่การพูดคุยกันการแถลงการล่าสุดของ BRN หรือกลุ่มต่างๆที่ออกมาเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของต้องพูดถึงเรื่องของอัตลักษณ์เรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาด้วยไม่ใช่พูดถึงเรื่องของการกระจายอำนาจ
1: ครับ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันนะครับว่าหัวหน้าพูดคุยครั้งนี้นะครับคุณธนัทผอ.สำนักข่าวกรองนั่นก็บอกว่าเราเคยบอกกับเขาไปแล้วว่าเรามีการปกครองส่วนท้องถิ่นนะอบต.อบจ.มีการเลือกตั้งในท้องถิ่นมีงบประมาณมีภารกิจให้เลยก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยกันได้ถ้าทั้งสองฝ่ายหมายถึง BRN มีความจริงใจที่จะพูดคุยกันในประเด็นนี
1: ้
0: ไม่ใช่เป็นการดำเนินกลยุทธ์หรือว่าเป็นลีลาของการพูดคุยกันโดยจะอำพรางความต้องการที่แท้จริงอันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันเรื่องของการเจรจาที่ว่านี้แหละครับ
1: มีอย่างอื่นไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยคุยกันว่าเอ๊ะความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันไปคาบเกี่ยวกับวันสำคัญอะไรของเขาหรือวันสำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นในต่างประเทศเรามีวันที่ต้องระวัง
0: มีวันเขาเรียกว่าวันชาติหรือวันปลดปล่อยของอินโดนีเซียของมาเลเซียเดือนสิงหาคมมี 2-3 วันเลยทีเดียวที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เกิดเหตุเยอะแยะไปเยอะแยะเลยในหลายที่เป็นร้อยกว่าเหตุนะครับในวันเดียว22ถึง23 24สิงหาคมที่ผ่านมานี่นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคร
1: ับ
0: มีการไปปิดล้อมผู้ต้องสงสัยแล้วมีคำว่าเปอร์วีราและเปอร์วิล่าแตกต่างกับ RKK ยังไงเปอร์วิล่าคือกล้าตายแต่ไม่ได้ฝึกทักษะทางการรบคุณวรชัยนึกถึงภาพถ้าเกิดมีการชุมนุมและเผชิญหน้ากับทหารที่ถือปืนเปอร์วิล่าเนี่ยจะถูกเดินเข้าหาเลยครับและพร้อมที่จะตายแต่ไม่จำเป็นต้องตายนะไม่ใช่พลีชีพนะครับหมายถึงต่อสู้หรือหลบเลี่ยงได้แต่ถ้าตายก็พร้อมแต่ RKK เนี่ยนะครับเขาเป็นนักรบต้องรบมียุทธวิธีมีอะไรต่ออะไรฉะนั้นการปรากฏตัวและถูกระบุไปเปอร์วีล่าเนี่ยครับมันทำให้เราเห็นว่าทางฝ่าย BRN หรือกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในภาคใต้เนี่ยกำลังเปิดไพ่ให้เห็นว่ากำลังเขามีกำลังอะไรกำลังรบที่ไม่มีตัวตนหมายถึงจิตใจที่ลุกลบเนี่ยปรากฏออกมาในกลุ่มเยาวชนเหล่านี้แล้วดังนั้นทางฝ่ายความมั่นคงก็กำลังติดตามนะครับว่าจะต้อง จะเจอกับอะไรอีก
1: มีอีกหลายโจทย์ที่รัฐไทยจะต้องนำไปพูดคุยนะครับ วันนี้ขอบคุณคุณก่อเขตนะคร
0: ับ

0: การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังไม่ยุตินะครับแล้วมีแนวโน้มที่จะหนักหนาสาหัสกว่าที่เราเคยคาดการณ์กันไว้มากทีเดียวคุณผู้ชม
1: ถ้าเกิดระบาดแบบนี้เนี่ยการใช้งบประมาณในการเยียวยาเนี่ยมันจะต้องจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน
2: ท่านที่พิพากษาชัดเจนว่ากรมประมงอธิบดีกรมประมงเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง
3: กรมประมงกระทรวงเกษตรนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมองปลาหมอคางดำเป็นศัตรูก่อนเป็นศัตรูต่อพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเป็นศัตรูต่อระบบนิเวศแห่งประเทศเรา
4: จากการขอพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีไปแล้วท่านจะไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนและใช้วิธีการใดก็แล้วแต่ในการที่จะบรรเทาสถานการณ์แต่ถ้าเกิดท่านไม่ทำอะไรเลยแน่นอนว่านั่นคือท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยชัดเจน
0: มีภาคประชาชนฝ่ายการเมืองฝ่ายบริหารฝ่ายท้องถิ่นต่างๆพยายามเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับแต่ว่าจุดที่เป็นข้อจำกัดอะไรที่มันยังมีอยู่อะไรที่ฝ่ายที่มีอำนาจมองข้ามไปวันนี้เราพูดคุยเรื่องนี้กับคุณคณิตบุญยพานิชนะครับบรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวนนะครับ
5: ค
0: ุณคณิตครับล่าสุดเนี่ยศาลปกครองกลางมีคำสั่งมาซึ่งทำให้ภาคประชาชนเองก็รู้สึกว่านี่หรือเปล่าจะเป็นโอกาสที่จะพลิกผันสถานการณ
5: ์ก็จะมองแบบนั้นก็ได้เพราะว่าถือว่าเป็นจุดเบื้องต้นเนาะที่เห็นว่าศาลเนี่ยศาลปกครองมีคำสั่งที่จะนำไปสู่การจัดการปลาหมอคางดำที่แพร่กระจายอยู่แต่ว่านี่เฉพาะแค่จังหวัดสมุทรสงครามเนื่องจากว่าคำสั่งศาลแล้วก็ผู้ร้องเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่สมุทรสงครามก็ถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกไม่อยากจะเรียกว่าเป็นการชัยชนะยกแรกของชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านคงไม่ได้ไปอยากจะไปต่อสู้กับใครเพียงแต่ว่าเขาต้องการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรัฐผู้ประกอบการเอกชนหรือว่าหน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการปลาหมอคางดำสนใจแก้ปัญหาเพราะว่าคุณวรชัยผลกระทบเรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยถ้าเรานับย้อนหลังไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะนี่ก็รวมเวลาประมาณ 14-15 ปีแล้วก็สถานการณ์การพบปลาหมอคางดำเนี่ยกระจายนอกเหนือจาก19จังหวัดที่เมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยเป็น19จังหวัดวันนี้เป็น20หรือ21จังหวัดไปแล้วแล้วจริงๆที่สำคัญก็คือไปพบที่อีสานก็คือบริเวณเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยอันเนี้ย
0: ซึ่งไทย PBS เรารายงานทั้งสัปดาห์ว่าไปได้ยังไง
5: เอาจริงๆในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงปลาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำเนี่ยก็ไม่แปลกใจเอาจริงๆเขาก็คาดการณ์มาอยู่แล้วว่ามันมีโอกาสที่จะนำไปสู่การแพร่ไปในพื้นที่ต่างๆแล้วแต่ที่พิเศษกว่าต้องยอมรับว่าจุดที่พบล่าสุดเนี่ยที่กาฬสินธุ์เนี่ยไม่ได้มีเขตรอยต่อไม่ได้มีพื้นที่เชื่อมต่อเรื่องลำน้ำกับพื้นที่อื่นๆที่พบการระบาดบริเวณชายฝั่งตัวกอหรือชายฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่สมุทรสงครามระยองจันทบุรีสมุทรสาครเพชรบุรีประจวบไปถึงใต้นครศรีธรรมราชแต่ที่อีสานมีความแปลกและมีข้อสังเกตว่าการไปเจอที่นั่นน่ะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากว่าน่าจะมีคนพาไปแต่ยังไม่ได้ลงลึกว่าใครที่เป็นคนพาไปอาจจะด้วยเหตุผลบางอย่างหรือด้วยความจำเป็นบางอย่างที่รู้สึกว่าอยากจะไปเลี้ยงหรือไม่อะไรเนี่ยอยู่ระหว่างการต้องไปไล่หาข้อที่จริงแต่ว่าก็ค่อนข้างยากพอสมควรว่าจะไปหาต้นตอคนนำมาปล่อยในเขื่อนลำปาวที่กาฬสินธุ์ได้หรือไม่ยังไงเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างยากแต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดๆคือเจอแล้วและไม่ได้เจอธรรมดาเจอบางตัวเนี่ยไข่เนี่ยเต็มท้องตัวเมียเลยนั่นแปลว่าพร้อมที่จะแพร่พันธุ์กระจายพันธุ์แต่ก็ยังมีข้อสังเกตของผู้เชี่ยวชาญอีกนิดนึงว่าจริงๆการแพร่พันธุ์ได้ค่อนข้างดีก็ต้องเป็นลักษณะน้ำกร่อยแต่ปลาหมอคางดำจะมีความพิเศษว่าในน้ำจืดก็อยู่ได้ในน้ำเสียน้ำคลำที่เจอที่คลองมักกะสันในกรุงเทพเนี่ยก็อยู่ได้ในน้ำทะเลที่มีค่าความเค็มไม่สูงมากๆคือไม่ไกลจากชายฝั่งมากๆก็อยู่ได้ค่อนข้างดีด้วยนั่นแปลว่าปลาชนิดนี้ก็อย่างที่ทราบก็อยู่ในหลายๆพื้นที่ที่มีลักษณะน้ำที่ต่างกัน
0: ภาครัฐจัดการช้าไปหรือเปล่าคุณคณิตมันหลายปีมากแล้วนะ
5: ต้องย้อนกลับไปดูงบประมาณ
0: ครับ
5: ถ้าเราจะตั้งคำถามว่าแล้วรัฐจัดการยังไงกับ

0: ปลาหมอคางดำอันเนี้ยคำสั่งศาลนี่ก็ถือว่าชัดเจนมากคำสั่งศาลปกครองที่บอกว่ากรมประมงเนี่ยต้องไปดำเนินการตามแผนที่เคยเขียนเอาไว้คือในปี 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยปี 6-7 เนี่ยกรมประมงเคยทำแผนเรื่องการจัดการปลาหมอคางดำใช้งบประมาณ450ล้าน
1: ครับ
0: บาท7มาตรการที่จะดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูการกำจัดการจัดการการแก้ปัญหาเบื้องต้นทำยังไงเนี่ยอยู่ในงบประมาณก้อนนั้นแต่เอาเข้าจริงๆเวลาใช้งบประมาณก็ไม่ได้ใช้ทั้งก้อน450ล้านคือใช้เพียงแค่ส่วนเดียว
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยกรมประมงก็ไม่มีงบประมาณอีกเลยในการจัดการปลาหมอคางดำปี6869คืองบประมาณปี6869เนี่ยตอนปี68เนี่ยก็ไปใช้งบประมาณของการยาง12ล้าน
1: ครับ
0: แค่นั้นมาจัดการปลาหมอคางดำหรือมาแค่การรับซื้อในบางพื้นที่ก็พอไม่ทำจริงจังคุณวรชัยปัญหามันก็จะกระจายไปในพื้นที่ต่างๆอย่างที่เราเห็นมากขึ้น
1: คุณคณิตไม่จริงจังหรือตังหมดก่อนปลา
0: จะเรียกได้ว่าทั้งสองส่วนก็ได้คือถ้าเอาจริงเนี่ยถ้าเอาจริงๆเนี่ยต้องหนึ่งแน่นอนต้องมีงบประมาณในการจัดการไม่ว่าจะเป็นการรับซื้อคือรับซื้อเนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่ว่ารัฐกำหนดอัตราราคาในการรับซื้อเนี่ยกิโลละกี่บาท
1: ครับ
0: คือกลุ่มชาวบ้านที่เขาได้รับความเสี่ยงเขาจะเรียกร้องก็10บาทขึ้นไปแต่รับซื้อมันกิโลละ5บาทเนี่ยจับได้เป็นตันๆเนี่ยขายมันก็ไม่คุ้มเพราะว่ากว่าจะขนส่งกับค่าน้ำมันนี่ปีนี้น้ำมันแพงอีกกว่าจะเอามาขายเนี่ยโอ้โหมันไม่คุ้มชาวบ้านก็เลยต้องเลือกวิธีการปล่อยทิ้งเลยอย่างมากก็มีบางโรงงานในสมุทรสาครอาจจะไปรับซื้อเพื่อทำปุ๋ยทำปลาป่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็มันเป็นการเอาตัวรอดกันเองอ
1: ่
0: ะของกลุ่มชาวบ้าน
1: ครับ
0: ต้องย้อนมาที่รัฐว่าคือก็ไม่ได้อยากวิจารณ์กรมประมงมากหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากเวลาไปจัดการไล่จับปลาหมอคางดำทุกทีเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่ค่อยเจอคุณวุฒิชัย
1: จับไม่ค่อยเจอปลา
0: ไม่ค่อยเจอไม่กี่ตัวเจอเป็นไม่เยอะแต่พอชาวบ้านจับจริงๆเนี่ยเวลาชาวบ้านเขาต้องล้างบ่อเพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเขาเนี่ยเจอที2ตัน3ตันคือแต่พอหน่วยงานรัฐไปจัดการเนี่ยไม่ค่อยเจอปลาหมอคางดำ
1: เจอ2ตัว
0: เจอไม่กี่ตัว
1: ในประเภทหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายริมคลองเนี่ยแล้วเห็นบุบมาปุ่มมาพอหน่วยงานรัฐไปหาไม่ค่อยเจอกัน
0: ก็จริงๆก็เป็นข้อเท็จจริงแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้อยากวิจารณ์หรอกว่ารัฐทำไมถึงเจอน้
1: อ
0: ยย้อนกลับมาดูเรื่องงบประมาณพอมีคำสั่งศาลให้รัฐต้องจัดการเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยกลายว่ารัฐบาลเนี่ยต้องดำเนินการแล้วโดยกระทรวงเกษตรเป็นเจ้าภาพแต่ว่าพอย้อนไปดูงบประมาณปี6970เนี่ยที่เพิ่งผ่านเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ได้มีงบไม่ได้เขียนงบตัวนี้ไว้คือไม่มีงบประมาณการจัดการปลาหมอคางดำในปี70เลยทั้งที่กรมประมงมีงบประมาณ 4,800 ล้านคุณวรชัย
1: ครับ
0: แต่แบ่งเป็นงบจะซื้อไอ้ค่าราชการเงินเดือนค่าจ้างสองครึ่งหนึ่ง 2,400 ล้านอีก 2,400 ล้านเป็นงบเกี่ยวกับโครงการต่างๆแต่ในนี้ไม่มีงบจัดการปลาหมอคางดำนั่นแปลว่ารัฐบาลต้องหรือกระทรวงเกษตรต้องไปหางบกลางมาใช้ก็คร่าวๆล่าสุดเห็นว่าจะใช้เงินประมาณสัก350ล้าน
1: ครับ
0: เพื่อมาจัดการปลาหมอคางดำนั่นแปลว่าน้อยกว่าตอนปี67นะคือนั้น450ล้านยังจัดการไม่ได้เลยไอ้รอบ350ล้านจะดำเนินการตามแผน7ข้อที่เขียนเอาไว้เนี่ยได้แค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นคำถามว่าจริงๆก็จะแค่บรรเทาเยียวยาหรือช่วยเหลือเกษตรกรแต่การจัดการทำให้ปลาหมอคางดำหายไปเนี่ยวันนี้ต้องคุยกันเยอะ
1: จริงๆตอนนี้มันมี2เส้นที่ขนานกันคือการจัดการปลาหมอคางดำให้มันหายไปกับการตามหาตัวว่าใครคือต้นตอแรกของการทำให้มันระบาด
0: อย่างหลังคำถามหลังเนี่ยอันนี้ดูจะไม่เห็นเป็นรูปธรรมมากนะ
1: ค
0: ือต้องแยกเป็น3ส่วนการจัดการปลาหมอคางดำแน่นอนการเยียวยาชาวบ้านเกษตรกรรัฐต้องจัดการการหาทางแก้ปัญหาหรือหาทางออกรัฐก็ต้องเป็นคนจัดการก็คือกรมประมงเป็นเจ้าภาพกระทรวงเกษตรกรมประมงก็เป็นเจ้าภาพการช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านกระทรวงเกษตรก็ต้องเป็นเจ้าภาพแต่อีกประเด็นนึงที่คนไม่ค่อยตั้งคำถามหรือสื่ออาจจะตามน้อยว่างั้นเถอะก็คือเรื่องการหาผู้รับผิดชอบในการทำให้เกิดปัญหารอบนี้หรือการทำให้เกิดปัญหาปลาหมอคางดำถ้าไปดูในรายละเอียดคำสั่งศาลคุณอุรชัยศาลอาจจะไม่ได้สั่งในประเด็นนี
1: ้
0: แต่ในรายละเอียดของการพิจารณาของศาลเนี่ยประมาณ120หน้าเนี่ยที่อ่านกันเยอะมากเนี่ยผู้เกี่ยวข้องก็คือบริษัท CPF เนี่ยก็เป็นผู้ร้องสอดในคำสั่งศาลในการพิจารณาคดีของศาลปกครองคดีนี้ด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายว่าคดีปลาหมอคางดำจะไม่มีคดีนี้คดีเดียวเนาะมันยังมีคดีที่ชาวบ้านฟ้องศาลแพ่งนั่นเป็นคดีฟ้องแบบกลุ่ม ในฟ้องเรียกค่าเสียหายละจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและยังมีคดีที่

ี่ยวข้องต่อเนื่องอีกก็คือคดีฟ้องหมิ่นประมาทกันทางผู้เกี่ยวข้องทางผู้ประกอบการก็ฟ้องผู้ที่เอามาเปิดเผยเรื่องราวหรือผู้ที่พาดพิงกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้ก็ยังมีอีกหลายคดีที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ย้อนกลับมาว่าแล้วรัฐดำเนิน

0: หลักฐานหลายอย่างก็มีข้อสงสัยและบริษัท CPF เนี่ยก็ตอบคำถามไม่ได้ชัดแล้วก็พยายามจะบอกว่ามันอาจจะมีคนเลี้ยงแบบปลาสวยงามด้วยหรือเปล่าที่จะทำให้ปลาชนิดหลุดออกไปอันนี้ก็มีข้อพิสูจน์จากกรมประมงว่าไม่ใช่การตรวจสอบว่าใครเป็นคนนำพามาตั้งแต่ยุคแรกในการนำพาเข้ามาเนี่ยก็เห็นภาพชัดในรายงานของศาลในการพิจารณาของศาล
1: ครับ
0: แต่ประเด็นสำคัญคือฝ่ายผู้ประกอบการหรือบริษัทเอกชนเนี่ยก็พยายามจะต่อสู้เช่นเดียวกันเราก็มองภาพแบบนี้ในช่วงที่ 2-3 ปีที่ผ่านมาคุณวรชัยโดยเฉพาะเรื่องการวิจัยตัว DNA ปลาหมอคังดำว่า DNA มาจากไหนกันแน่แต่ผลวิจัยก็ออกมีจุดร่วมบางอย่างที่พบว่าต้นตอจริงๆเนี่ยก็มาจากแอฟริกาก็คือการหน้าโกติวัวทะเลสาบแถบโกติวัวแถบนั้นเพราะฉะนั้นความจริงจังของกรมประมงในการเริ่มต้นที่จะสอบสวนหาผู้เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบหรือผู้ทำให้เกิดความผิดพลาดหรือผู้ที่ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกับเรื่องปลาหมอคางดำเนี่ยดูจะไม่ค่อยเห็นชัดเจนมากนักคือทำแล้วก็ทำหยุดๆทำสะดุด
1: ครับ
0: ไม่ไม่สุดอ่ะคือถ้ามองภาพค่ะคือไปก็ไปไม่สุดคือถ้าไปให้สุดเนี่ยเราอาจจะเห็นคดีอีกเพิ่มเติมด้วยว่าการเรียกร้องความเสียหายซึ่งแน่นอนกรมประมงต้องไปหางบประมาณ
1: ครับ
0: ซึ่งก็เป็นภาษีซึ่งก็เป็นการจัดการงบกลางแปลว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นน่ะต้องมีผู้ร่วมรับผิดชอบเป็นการจัดการงบประมาณโดยที่ไม่บอกเลยว่าใครผิดอันนี้ก็ดูแปลกๆดูไปไม่สุดอ่ะอย่างที่บอกว่าไปไม่สุดอ่ะแต่ว่าย้อนกลับไปดูในกฎหมายเนี่ยก็มีประเด็นว่าคือกำกับให้อนุญาตก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีบทลงโทษเอาไว
1: ้อ๋อครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมานั่งถกเถียงในข้อกฎหมายกันอีกว่าเราจะดำเนินการได้แค่ไหนอันเนี้ยแต่จริงๆภาระรับผิดชอบเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปที่หน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
0: ก็คือกรมประมงและกระทรวงเกษตร
1: ซึ่งตอนนี้รับบทหนักนะครับแล้วต้องดูในแง่ของงบประมาณด้วยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ต้อง
0: ตามดูว่ากรมประมงในยุคภูมิใจไทยเนี่ยจะเอาจริงเอาจังแค่ไหนคือกลุ่มเครือข่ายที่เขาเรียกร้องความเสียหายก็พยายามจะยื่นผ่านแต่ละรัฐบาลรัฐบาลเพื่อไทยสมัยคุณแพทองธารก็เห็นโอเคแหละอนุมัติเงินงบประมาณอยู่ประมาณ400กว่าล้านให้ปลาจัดการปัญหาของปลาหมอคังดำโดยมี7มาตรการแต่ก็ไปไม่สุดแล้วเรียกว่าไปไม่สุดงบประมาณภูมิใจไทยในช่วงรอยต่อเนี่ยก็ไม่ได้มีงบประมาณก้อนนี้ก็ไปใช้เงินจากการยางแห่งประเทศไทย12ล้านบาทในการจัดการมันก็นิดเดียวจะทำอะไรไม่ได้เลย
1: ครับ
0: รอบไปคือ350ล้านเนี่ยก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่ากรมประมงจะเอาแผน7ข้อที่เคยเขียนไว้แล้วเนี่ยซึ่งศาลสั่งว่าต้องจัดการแบบนี
1: ้ครับ
0: จะมาขยายความมาจัดการต่อยังไงอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องติดตาม
1: ครับวันนี้ขอบคุณคุณคณิตนะครับผู้ชมครับหมดเวลาของ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS นะครับเรากลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
2: กองกำลังสุรนารียกระดับเฝ้าระวังชายแดนช่องจอมโอสเม็จจังหวัดสุรินทร์หลังจากที่ไปพบว่ามีทหารกัมพูชาพยายามที่จะเข้าพื้นที่ฐานสแกมเมอร์โอสเม็จที่อยู่ภายใต้การควบคุมของทหารไทยหลังจากที่มีการปะทะกันเมื่อเดือนธันวาคม2568นะคะโดยมีการยึดตามข้อตกลงหยุดยิงในถ้อยแถลงร่วมค่ะ
3: คือตอนนี้ก็ยังไม่แน่ไม่นอนอยู่นะคะสำหรับสถานการณ์ชายแดนบริเวณนั้นกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศตอนนี้ก็ยังต้องเดินหน้าใช้ทุกกลไกมาแก้ปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นมิติทางทหารการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมีการเปิดหลักฐานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อประชาคมโลกด้วยติดตามกับคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะ
4: พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องจอมโอสเม็จจังหวัดสุรินทร์ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังสุรนารีอย่างเข้มข้นหลังสองฝ่ายลงนามหยุดยิงตามถ้อยแถลงร่วมเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วและฝ่ายไทยคุมพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จไว้กว่า500ไร่โดยสภาพพื้นที่ในวันนี้ไม่ต่างจากเมืองร้างแต่ยังคงทิ้งร่องรอยและโครงสร้างของรูปแบบเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติไว้อย่างชัดเจนบางส่วนเคยใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารพื้นที่ทั้งหมดแบ่งเป็นโซน A ถึง G รวม157อาคารและมีอาคารที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์29อาคารทุกโซนเชื่อมโยงด้วยถนนและสาธารณูปโภคคล้ายเมืองขนาดเล็กที่มีทั้งอาคารห้องพักสตูดิโอจัดฉากหลอกลวงห้องทำงานของกลุ่มคอลเซ็นเตอร์รวมถึงห้องกักขัง

0: คาดการว่าเคยมีคนทำงานอยู่ในเมืองนี้มากกว่า 15,000 คน
1: แกรมเมอร์นะครับที่ไม่สามารถทำยอดได้นะครับหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์นะครับของบริษัทต่างๆนะครับก็จะจับนะครับชาวสแกรมเมอร์เหล่านั้นเข้าไปอยู่ในคุก
0: อีกด้านหนึ่งคือโซนสถานบันเทิงสำหรับกลุ่มระดับหัวหน้าขบวนการตั้งอยู่ตรงข้ามอาคารโรงพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยฝ่ายความมั่นคงชี้ชัดว่ามีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์และค้าอวัยวะขณะที่ทหารไทยยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อความไม่ประมาทหลังพบว่าทหารกัมพูชาพยายามเข้ามาในพื้นที่ควบคุมช่องจอมโอสเม็ดและพยายามตัดลวดหนามพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้คณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ประจำประเทศไทยเข้าตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสว่าไทยไม่ได้มีเป้าหมายยึดครองพื้นที่แต่ควบคุมไว้เพื่อความปลอดภัยและยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักสากล
2: ควบคุมตามเส้นวางกำลังของทหารหรือ Troop Deployment Line เนี่ยไม่ใช่เส้นเขตแดนแล้วก็ต้องยืนยันว่า AOT ท่านคือผู้สังเกตการผมจะให้เข้ามาดูว่ามันมีเหตุการณ์มันมีการต่อสู้กันจริงๆเราจำเป็นต้องควบคุมพื้นที่แล้ว AOT ทุกคนเป็นทหารถ้าท่านไม่เข้าก็แสดงว่าท่านกังวลกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะท่านต้องเข้าไปดูเรายังเข้าไปดูเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราทำยังไงกับพื้นที่ท่านจะไปเห็นว่าพื้นที่ต้องควบคุมมันอันตราย
0: พร้อมกันนี้ไทยยังเดินหน้าร่วมมือกับนานาชาติปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์อย่างเข้มข้นต่อไปโดยพบว่าในช่วง2ปีนี้คดีอาชญากรรมออนไลน์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดรวมทั้งช่วยเหลือคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านได้กว่า 2,600 คนปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาในวันนี้มี2ประเด็นสำคัญที่ยังต้องจับตาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเขตแดนในหลายจุดที่ยังตกลงกันไม่ได้รวมทั้งปัญหาความไม่ปลอดภัยในพื้นที่จากอาชญากรรมออนไลน์สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังไม่แน่นอนการแก้ปัญหาจึงต้องเดินหน้าทุกมิติแต่โจทย์ใหญ่ที่มองข้ามไม่ได้คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงดวงทิพย์เยี่ยมภพไทย PBS รายงาน
3: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณวิริยะตันุกุลกิจค่ะ

สวัสดีครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่แฟนๆเทนนิสชาวเอเชียเนี่ยจะพลาดโอกาสได้เห็นฝีมือบรรดานักกีฬาหญิงระดับโลกในเอเชียนเกมที่กำลังมาถึงครับเพราะว่ามือดังจำนวนมากนะครับเขาเลือกถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากโปรแกรมไปชนกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่ประเทศจีนครับหนึ่งในนักเทนนิสที่จะไม่ได้เดินทางมาโชว์ฝีมือในเอเชียนเกมที่นาโกย่าญี่ปุ่นแน่นอนแล้วครับคือคนนี้ครับเอเลน่าริบาคิน่าที่เพิ่งคว้าถ้วยแชมป์หญิงเดี่ยว US Open มาครองครั้งแรกในชีวิตไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นนักเทนนิสจากคาซัคสถานคนแรกที่ได้ขึ้นไปครองตำแหน่งมือหนึ่งของโลกในการประกาศแรงกิ้งครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับคือสาเหตุที่ทำให้นักเทนนิสหญิงหลายคนถอนตัวจากเอเชียนเกมเนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันที่นาโกย่าเนี่ยทาบเกี่ยวกับเทนนิสไชน่าโอเพ่นครับไชน่าโอเพ่นเนี่ยเป็นรายการระดับเวิลด์ทัวร์ 1,000 เลยนะครับทำให้นักเทนนิสที่ต้องการถอนตัวจากการแข่งขันที่กรุงปักกิ่งเพื่อไปรับใช้ทีมชาติเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตจากสมาคมเทนนิสหญิงหรือว่า WTA เสียก่อนครับหากไปโดยพลการเนี่ยอาจจะต้องแลกกับบทลงโทษและก็โดนปรับเงินแถมโดนตัดคะแนนแรงกิ้งโลกอีกด้วยนะครับคือนอกจากริบาคิน่าแล้วนะครับก็ยังมีทางด้านของเจิ้งชินบวนครับมือดังจากจีนเจ้าของเหรียญทองปารีสเกมและแชมป์เก่าเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่หางโจนาโอมิโอซากะนักเทนนิสชาวญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม4สมัยและเป็นนักเทนนิสหญิงเอเชียคนแรกที่ขึ้นไปครองมือหนึ่งของโลกรวมถึงเจนิสเทียนครับหญิงเดียวมือหนึ่งของอินโดนีเซียที่เพิ่งคว้า2เหรียญทองใน4เกมผลล่าสุดจะไม่ได้มาแข่งขันนะครับส่วนอีกหนึ่งคนก็คืออเล็กซ์เอียร่าครับนี่เป็นดาวรุ่งที่กำลังรั้งมือ18ของโลกชาวฟิลิปปินส์นะครับทางฟิลิปปินส์ยืนยันแน่นอนครับเอเชียนเกมมาแน่ครับแล้วก็วางให้เป็นผู้ถือธงนำขบวนนักกีฬาเพื่อร่วมชาติในพิธีเปิดการแข่งขันด้วยโดยไม่มีการเปิดเผยว่าเอียร่าเนี่ยยอมรับบทลงโทษหรือว่าได้รับอนุญาตจาก WTA หรือไม่นะครับแต่การถอนตัวของบรรดามือดังหลายต่อหลายคนมันก็ส่งผลให้เป็นผลดีกับเรานะครับทั้งลลนาธาราฤดีและก็มนัญชยาสว่างแก้ว2ความหวังของเทนนิสหญิง

0: ไทยเนี่ยก็มีโอกาสคว้าเหรียญขึ้นมาในทันทีครับไปดูการแข่งขันโดยมิชันหนูน้อยเจ้าเวหาชิงถ้วยพระราชทานเป็นฉากอย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยทีมโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์จากจังหวัดยะโสธรโชว์ฟอร์มผงาดคว้าแชมป์คนเดียวถึง2ประเภทขณะที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยคว้าแชมป์ประเภทศึกปีกหมุนประลองทักษะไปครองครับบรรยากาศการแข่งขันโดมิชันหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS รอบชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่คัดสรรยอดฝีมือจาก5สนามทั่วประเทศให้เหลือ15ทีมสุดท้ายเข้ามาเค้นความแม่นยำใน3ประเภทการแข่งขันที่ห้องประชุมจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างเข้มข้นและก็ตื่นเต้นจริงๆนะครับโดยไฮไลท์อยู่ที่ประเภทบินทิ้งสัมภาระนะครับซึ่งทีมโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์จากจังหวัดยะโสธรอาศัยความแน่นอนและการทำงานเป็นทีมฝ่าความกดดันคว้าแชมป์ไปครองด้วยคะแนน97คะแนนนะครับเฉือนเอาชนะทีมโรงเรียนลือคำหารวาลินชำราบจากอุบลราชธานีที่ทำได้92คะแนนไปอย่างสนุกจริงๆครับความร้อนแรงยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากคำเขื่อนแก้วเนี่ยก็ยังท็อปฟอร์มต่อเนื่องเดินหน้าคว้าแชมป์ที่2ในประเภทบินทำลายลูกโป่งหรือว่าบินยุทธวิธีทำคะแนนเต็มได้100คะแนนนะครับด้วยเวลา1นาทีกับอีก54วินาทีเฉือนชนะทีมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยที่ทำได้100แต้มเท่ากันนะครับแต่เวลาช้ากว่าครับที่2นาทีกับอีก12วินาทีส่งผลให้คำเขื่อนแก้วพังงาดเบิ้ล2แชมป์ถ้วยพระราชทานได้สำเร็จครับหลังคว้าชัยชนะเนี่ยน้องๆทีมคำเขื่อนแก้วก็เผยด้วยความตื่นเต้นว่าดีใจอย่างยิ่งที่ฝ่าฟันมาถึงตำแหน่งแชมป์ผลงานนี้จะเป็นโปรไฟล์สำคัญในการยื่นศึกษาต่อขอบคุณทุกฝ่ายที่สนับสนุนนะครับส่วนนายพิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับก็เผยว่าประทับใจกับการพัฒนาของเด็กๆซึ่งโจทย์การแข่งขันถูกออกแบบมาจากการใช้งานจริงเพื่อยกระดับเยาวชนไทยให้เติบโตไปสู่วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญโดรนในอนาคตครับ
1: ปลื้มใจมากเลยครับเป็นถ้วยที่ต้องการมากครับในการยื่นมหาลัยอะไรต่างๆมีความภาคภูมิใจครับที่ได้ถ้วยกับสถาบันแล้วก็เป็นชื่อเสียงแก่วงตระกูลครับ
2: เป็นรางวัลที่ใหญ่มากๆและมีความหมายสำคัญมากๆนะครับแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ทางโรงเรียนทางวช.ทางสมาคมนะครับที่สนับสนุนให้ผมได้มีโอกาสนี้ครับ
3: ก็ถือว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยประทับใจนะครับแล้วเด็กทำได้ดีแล้วโดยเฉพาะผมบอกได้เลยนะครับว่าการเขียนโปรแกรมแข่งขันในครั้งนี้ความประทับใจมันขึ้นอยู่กับฝีมือเด็กๆจริงๆแล้วก็เด็กเราเนี่ยผมมองว่าแข่งขันเทียบเท่ากับต่างประเทศได้โดยเฉพาะกติกาและเกมการแข่งขันของต่างประเทศโดยสากลเนี่ยยังเป็นเรื่องของการแข่งขันแบบท่าทางหรือออกแบบในเรื่องของรูปแบบการแข่งขันแต่ของเรานำสภาพที่จะต้องเอาโดรนไปใช้จริงๆในอนาคตเนี่ยมาเป็นโจทย์ให้เด็กใช้ในการแข่งขันครับ
0: ขณะที่ประเภทศึกปีกหมุนประลองทักษะหรือว่ายิงลูกดอกนะครับทีมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยไม่น้อยหน้านะครับคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานใบที่6ของสถาบันไปครองด้วยการทำได้698คะแนนนะครับเฉือนชนะทีมโรงเรียนลือคำหารวาลินชำราบที่ทำได้96คะแนนครับทั้งนี้อันดับที่1และอันดับที่2ของการแข่งขันในทุกประเภทจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับเดินทางไปดูงานศึกษาด้านเทคโนโลยีโดรนและนวัตกรรมณต่างประเทศต่อไปครับสำหรับผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรอบชิงชนะเลิศนะครับปีนี้ครับทางด้านของทีมชาติญี่ปุ่นเอาชนะอิหร่านไป3เซตรวดญี่ปุ่นคว้าแชมป์2สมัยติดนะครับและก็ตีตั๋วไปโอลิมปิกเกมในปี2028ครับคุณพิมพิบลกุศลมาครับ
4: ขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
5: ขอบคุณค่ะนักข่าวพลเมืองวันนี้นะคะพาไปติดตามพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนกับห้องเรียนดำนาเด็กๆผู้ปกครองคณะครูและผู้นำชุมชนไปปักดำต้นกล้าตามวิถีดั้งเดิมนะคะแทนการทำนาหวาดติดตามได้กับนักข่าวพลเมืองขวัญชิดโพกระสังเครือข่ายนักสื่อสารชายแดนค่ะ

ีนี่ฝ่าฝนบ่ค่อยเป็นใจกับพี่น้องชาวนาเฮาปานใดเลยครับก็ยังมีทุ่งนาน้อยๆทุ่งนึงอยู่ท้ายบ้านที่พี่น้องกลุ่มสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษเพิ่นจงเอาไว้เป็นพิเศษเอาไว้จัดกิจกรรมลงแขกดำนาให้กับลูกหลานนำหมู่บ้านเพิ่นนี่ได้ฮู้จักวิถี

0: ของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เพิ่นพาเฮ็ดกันมาตะกี
1: ้คือไงก็ทางกลุ่มไฮก็คือจัดกิจกรรมหมู่กมอเต็มไฮเคยจัดเนาะนี่ก็คือพื้นที่ไฮก็ไอ้พวกเบิ่งมานึงเฮ้ยโดว่ากิจกรรมร่วมปะปะโดพูดคุยแลกเปลี่ยนโดบึนไฮก็บึนไปอีมามากมายคืออยากอันเด็กไอ้ซึมซับไอ้เรียนรู้บึนโดบึนมอโดตามภาษาก็แน่นเนาะไฮก็บึนไปบึนไปคาดหวังมาอีกเรื่องนะคือไอ้บึนแซงโจหนึ่งบอดแท่หนึ่งจะอยู่ตุงท่ออันนี้จะเกิดไปเออเนี่ยนักจะสนับได้ที่จะตุงก็จะตุงแบบหน้า
2: ปานแนนนะก็เออเนาะจากที่เราเคยจะตุงท่อนะก็ดิ่งจะตุงนโมไปกวยกำลังฮัดไอ้ก็ทำมาเดือไปก่อนแนนเราต้องเรียนรู้ไอ้หนึ่งดิ่งเนี่ยกวยโปมให้ก็พ่อแม่เพราะว่าทุกคนก็ต้องหัดจะตุงหัดหม้อเพราะว่าเขตอังทมให้ส่วนใหญ่เราก็จะรอแต่ฮัดบอลเนี่ยให้จงโดรอแ
3: จริงๆอากาศร้อนเนี่ยมันก็ไม่ร้อนหรอกเพราะว่าขาเรามือเราอยู่ในน้ำนะครับมันก็ทำให้เราเย็นเมื่อเราทำด้วยความสุขมันก็จะทำให้เราไม่เหนื่อย
4: นะคะเด็กบางคนนี่ไม่เคยได้ลงนาจริงจับก็เหมือนจับดินสอละแต่วันนี้ที่สำคัญคือลูกๆเริ่มครูได้ประสบการณ์ทักษะชีวิตนะคะที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คือทั้งความอดทนความมั่นนะและความพยายามที่จะทำให้ได้นะคะ
5: ต้องหยิบต้นกล้ามาประมาณ 3-4 ต้นค่ะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งจับไปแบบนี้แล้วก็ลงเลยค่ะต้นกล้าเยอะค่ะคุณแล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนสนุกสนานค่ะ
0: ปีที่ฝ่าฝนบ่ค่อยเป็นใจปีที่ชาวนาส่วนใหญ่ต้องหันไปเพิ่งวิธีการเฮ็ดนาที่ไวแล้วก็ง่ายขึ้นเพื่อความอยู่รอดนี่แหละครับคือความทรงจําและก็ตัวตนของชาวกวยที่ถูกปักเอาไว้นําพื้นหน้ามองนี้เพื่อให้ลูกหลานรุ่นหน้ายังจําได้ว่ารากเหง้าของเจ้าของนี่อยู่หม่องใดขวัญคิดโพกสังเครือข่ายนักสื่อสารชายแดนรายงานจากบ้านตะจวนตําบลสำโรงพลันจังหวัดศรีสะเกษครับ
6: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะคืนนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงสูงจากฝนที่ตกหนัก5จังหวัดติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรค่ะ
7: สวัสดีค่ะสำหรับคืนนี้นะคะกรุงเทพปริมณฑลและอีก33จังหวัดยังคงได้รับการแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะรวมทั้งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะเรามาเริ่มจากพื้นที่เสี่ยงสีแดงนะคะซึ่งมีความเสี่ยงสูงในคืนนี้5จังหวัดด้วยกันนะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคอีสานบริเวณจังหวัดนครพนมอุบลราชธานีภาคตะวันออกที่จังหวัดตราดและภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่เสี่ยงน้อยนะคะอีกกว่า30จังหวัดเริ่มจากพื้นที่ภาคอีสานนะคะบึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและอำนาจเจริญรวมทั้งศรีสะเกษค่ะต่อกันที่ภาคกลางนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและก็กรุงเทพปริมณฑลด้วยนะคะภาคตะวันออกที่บริเวณจังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และก็ที่ตรังค่ะโดยสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในคืนนี้นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นได้แผ่ปกคลุมลงมาอย่างบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะก็ไปส่งผลทำให้ร่องมรสุมนั้นเคลื่อนตัวลงมามาพาดผ่านจากบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเข้ามาหากลุ่มฝนขนาดใหญ่ที่ยังปกคลุมอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามค่ะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยส่งผลทำให้คืนนี้นะคะคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนั้นยังคงมีคลื่นสูงอยู่ที่ระดับ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือนะคะระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนที่จะต้องจับตาดูนั่นก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มฝนขนาดใหญ่แถวบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามนะคะกลุ่มฝนนี้มีแนวโน้มว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นมาเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะคะแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงระหว่างคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้แล้วนะคะระยะนี้จึงขอให้ติดตามข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องกันไปด้วยและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569มีข้อความดังนี้
1: ฝ่าพระบาทในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีหารันที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีหารันที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่2

กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเศรษฐกิจของกรุงฮานอยมีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงในปี2568จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกรุงฮานอยมากกว่า 33.7 ล้านคนกรุงฮานอยยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นจุดเชื่อมต่อของระเบียงเศรษฐกิจ3เส้นทางที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประกอบการไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนในกรุงฮานอยตั้งแต่ปี2530

0: 2561ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการธนาคารในปี2569กรุงฮานอยประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเมืองระยะ100ปีซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงฮานอยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าองค์ความรู้และนวัตกรรมของภูมิภาคโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศโดยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยนายโตเลิมได้ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับไมตรีจิตและจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยจะทรงพบกับบุคคลสำคัญและจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีเสด็จพัฒน์มหาวชราราชธิดาและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ
2: วันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตนยาพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุจุฬารังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกาเวลา9นาฬิกาเวลา12นาฬิกาเวลา15นาฬิกาเวลา18นาฬิกาและ21นาฬิกากำหนด100วันเวลา 11:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามรวม8รูปเสียงสวดพระอภิธรรมมิได้เป็นเพียงการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ผู้ล่วงลับเท่านั้นแต่ยังเป็นเสียงแห่งพระธรรมที่เตือนใจให้ผู้มีชีวิตอยู่ได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงและความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้าธรรมพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามรวม8รูป พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเปรียบ

0: เสมือนผู้สืบทอดเสียงแห่งราชประเพณีทั้งบทสวดทำนองการสวดวิธีปฏิบัติและระเบียบแบบแผนตามโบราณราชประเพณีจึงไม่ได้เป็นเพียงการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาหากยังเป็นส่วนสำคัญในการรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมด้วยเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสถินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8รูปโดยหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพต่อไปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกดวัดทุ่งเศรษฐีวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนายาวจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุและวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์วัดทรัพย์ดินดำจังหวัดสระบุรีที่สวดพระพุทธมนต์ลัสดับปกรเวลา 14:30 นางวนิดาน้อมเกตและคณะบริษัทไทโซฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดนางนราวรรณศรีสุวรรณกุลพร้อมคณะและบริษัทอาร์วีคอนเน็กซ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดพระแท่นดงรักวัดคร้อพนันวัดใหม่เจริญผลวัดเขา30หาบวัดแสนต่อวัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดหนองไม้แก่นและวัดนาพระยาจังหวัดกาญจนบุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นางวารุณีจิตตยโสธรพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์บริษัทโทมัสบูติกจำกัดและโฮเทลโทมัสแบงคอกและสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปวัดนางชีโชติการามวัดอ่างแก้ววัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดทุ่งซ่านวัดทุ่งกวาววัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดเปรนประชาจังหวัดปทุมธานีวัดอัมพวันจังหวัดยโสธรและวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิกรรุ่น18นางนุชรีเลิศดำริการพร้อมคณะบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักต์จำกัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูป
1: คณะบุคคลและประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตลอดทั้งวัน
0: ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ

0: ือและแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชนผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆทั้งด้านส่งเสริมอาชีพด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนด้านศิลปะวัฒนธรรมและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยความรักและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งสร้างโอกาสและกำลังใจให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถพัฒนาตนเองและกลับคืนสู่สังคมทั้งนี้เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่19กันยายน2569ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.ส่วนนักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมจิตไทยมีชัยสวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณชินนัยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะทั้งหมดคือข่าวค่ำนะคะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะข่าวแรกวันนี้เรามาเริ่มกันที่ความรักและความคิดถึงที่เพื่อนๆยังไม่เคยลืมแตงโมภัทรธิดานะคะยังคงอยู่ในหัวใจของคนที่รักเธอค่ะเพราะว่าช่วงสายของวันนี้วันที่13กันยายนมีแฟนคลับและเพื่อนสนิทไปทำบุญบำเพ็ญกุศลนะคะเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนักแสดงสาวค่ะเค้กสีชมพูพร้อมกับคำอวยพรหน้าภาพของแตงโมภัทรธิดาค่ะเป็นความตั้งใจของแป๊ะซะพิชัยภูสิทธิ์และเพื่อนๆรวมถึงแฟนคลับนะคะหลังจากร่วมกันทำบุญถวายภัทรหารเพลผ้าบังสกุลและสังฆทานผู้ที่ส่วนกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของนางเอกสาวค่ะงานนี้จัดขึ้นที่วัดปากน้ำจังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าแฟนคลับบางส่วนก็มาร่วมกันจัดดอกไม้หน้ารูปของนางเอกสาวค่ะแล้วก็บางคนเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยค่ะแป๊ะซะพิชัยภูสิทธิ์เผยว่าเป็นโต้โผนะคะชวนคนที่รักแตงโมมาทำบุญเป็นประจำปีละ2ครั้งคือในวันที่แตงโมเสียชีวิตช่วงเดือนกุมภาพันธ์และวันเกิดคือ13กันยายนค่ะ
1: ผมก็คิดถึงโมมากๆเหมือนกันเหมือนเดิมทุกๆปีคิดถึงมากๆคิดถึงแบบสุดๆคิดถึงแบบจับใจอะไรเงี้ยครับความรักแบบจริงๆรักผมก็ไม่ต้องพูดบ่อยๆกันแน่นอนผมก็ทำให้เห็นอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างครับการเวลามันจะพิสูจน์เองครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นยังไงต่อไปเพื่อนก็คือเพื่อนครับผมก็ยังใครจะพูดยังไงก็ช่างครับว่าแตงโมไม่เอาผมแล้วหรือยังไงแตงโมไม่เพราะว่าผมก็เคยบอกครับว่าทุกอย่างมันเป็นปมในใจของผมที่ผมเคยกล้าผิดพลาดมาก่อนแล้วผมก็มีเป็นในช่วงเวลาที่แตงโมเกิดอุบัติเหตุเกิดในเรื่องเกิดเรื่องที่ไม่ดีกับโมตรงนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมจะทำได้นะตอนนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะต้องยืนอยู่เคียงข้างโมยืนอยู่ข้างครอบครัวของโมแล้วก็ยืนอยู่เคียงข้างบ้านพระอาทิตย์
0: ช่วงนี้ค่ะกระแสข่าวคดีแตงโมภัทรธิดากลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งนะคะแป๊ะซะเผยว่ามีหลายคนออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเจ้าตัวก็ขอขอบคุณทุกคนที่ยังช่วยกันทำเพื่อแตงโมโดยส่วนตัวแล้วไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปียังพร้อมรอให้คดีของเพื่อนกระจ่างค่ะ
1: ไม่ครับผมว่าไม่ช้าเลยคดีอื่นก็ยังนานกว่านี้เลยนะไปเรื่อยๆเพราะว่าด้วยหลักฐานตั้งแต่แรกที่เราบอกไว้ตั้งแต่แรกอย่างที่เขาพูดกันนะเป็นสำนวนบอกว่าติดกระดุมเม็ดแรกมันผิดหลักฐานต่างๆอะไรต่างๆมันยากไปหมดเลยตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของกระบวนการด้วยนะทางบ้านพระอาทิตย์แล้วก็รวมไปถึงทาง DSI ด้วยนะตอนนี้ส่งเรื่องให้กับปปช.แล้วกว่าจะรวบรวมได้ขนาดนี้มันก็ยากพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าฉะนั้นก็ต้องรอเวลาหน่อยผมก็รอได้ครับ4ปี5ปี6ปีผมก็ยังรอได้
0: วันเดียวกันนี้ค่ะนักแสดงสาวโมอามีนาและเพื่อนๆก็นำช่อดอกไม้มาเยี่ยมอัฐิเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของแตงโมค่ะที่คริสตจักรเมทอดิสนะคะรังสิตคลอง4ปทุมธานีเช่นกันโดยช่วงเช้าค่ะทำบุญใส่บาตรบริจาคอาหารให้สุนัขและแมวด้วยส่วนคดีแตงโมนะคะเจ้าตัวยังคงติดตามเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายพร้อมหวังว่าหากใครมีหลักฐานขอให้เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาเพื่อความยุติธรรมค่ะหลังเลือกโลเคชั่นสนุกชื่อดังของไทยถ่ายทำ MV ซิงเกิลแรกเปิดตัวอัลบั้มเต็มชุดแรกของตัวเองค่ะศิลปินเคป๊อปชื่อดังคิมจีซูหรือว่าจีซูแบ็คพิงค์นะคะต่อยอดสู่การสร้างหมุดหมายท่องเที่ยวให้แฟนๆตามรอยฉากสวยต่างๆในประเทศไทยมีประกาศเขตจีซูดิสทริกค่ะมีตู้ปอนอเป็นของตัวเองด้วยก็สะท้อนความเป็นหับของไทยแลนด์นะคะทั้งในกลุ่มแฟนดอมศิลปินเคป๊อปตลอดจนการดึงดูดกองถ่ายต่างประเทศชูกระแสป๊อปคัลเจอร์เดสติเนชั่นค่ะมีหลายวัยเลยค่ะแฟลชม็อบนะคะเพลงคลิกเพลงนี้ค่ะนักเต้นก็ใส่กันเต็ม energy อินกันสุดใจเพราะว่าฉากหลังก็คือฉากเดียวกับที่ใช้ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอซึ่งก็ใหม่ล่าสุดของนักร้องเคป๊อปชื่อดังคิมจีซูหรือว่าจีซูแบล็คพิงค์ค่ะก็เลือกสวนสนุกเก่าแก่ในกรุงเทพเป็นที่ถ่ายทำนะคะแถมยังต่อยอดเป็นโซนท่องเที่ยวจีซูดิสทริกคลิกแอดสยาม Amazing Park ค่ะจำลองฉากใน MV มาให้แฟนๆได้มาเช็คอินตามรอยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแฟนเพลงในไทยก็ปลื้มใจกันอยู่แล้วพอรู้ว่านักร้องระดับโลกเนี่ยเขาเลือกมาถ่าย MV เพลงแรกจากอัลบั้มเต็มชุดแรกของเธอในบ้านเรามีภาพไวรัลออกมาค่ะเป็นนักร้องสาวกับฉากสวยๆเครื่องเล่นม้าหมุนรวมถึงภาพน่ารักระหว่างพักกองซึ่งแบ็คกราวด์ค่ะมีทั้งเก้าอี้พลาสติกโต๊ะม้าหินไม่กวาดทางมะพร้าวค่ะซึ่งดูยังไงก็ Thailand Only นะคะ ซึ่งการที่โลเคชั่นไทยเข้าวินค่ะส่วนหนึ่งมาจากผู้กำกับ MV เจ้าของรางวัลแกรมมี่โจเซฟคานค่ะที่เคยกำกับ MV ให้ศิลปินชื่อดังมาหลายยุคไม่ว่าจะเป็น Taylor Swift, Britney Spears, Mariah Carey, Backstreet Boys, Eminem ซึ่งก็เลยถือเป็นคนสำคัญนะคะที่เขาเนี่ยมีส่วนเคาะค่ะโลเคชั่นสวนสนุกไทยโดย MV เพลงนี้นะคะโจเซฟคานใช้เวลาถึง5เดือนในการลงรายละเอียดด้าน CG บอกชัดเลยว่าไม่ใช่ AI นะแล้วก็ชื่นชมนักร้องสาวค่ะบอกว่าเป็นการทำงานที่ประทับใจมากครั้งหนึ่งโพสต์ขออภัยคำๆว่าตัวเองแต่งตัวหน้ากองไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เพราะว่าเมืองไทยร้อนมากๆค่ะซึ่งทางผู้บริหารสวนสนุกก็เผยนะคะว่าตัวผู้กำกับดังเนี่ยเคยมาใช้บริการโลเคชันที่นี่หลายครั้งแต่มองว่าปัจจัยสำคัญค่ะที่ทำให้โลเคชันไทยได้รับเลือกก็มาจากความคลิกเป็นอันดับแรกค่ะเช่นครั้งนี้ที่สถานที่เนี่ยไปตรงกับคอนเซปต์ของ MV อีกด้านก็คือความเป็นมืออาชีพของทีมงานไทยโดยเฉพาะการรักษาความลับกองถ่ายค่ะขณะที่ฝั่งตัวแทนศิลปินเกาหลีก็มองความพร้อมหลายด้านนะคะเช่นฐานแฟนคลับตลอดจนตัวศิลปินที่รักและผูกพันกับประเทศไทยค่ะ
2: แบบตั้งต้นด้วยพี่จีซูรักเมืองไทยก่อนแล้วก็ถึงมาเข้าจังหวะพอดีกับว่าได้ดีเรคเตอร์ใช่ไหมคะทางคุณโจเซฟคานเนี่ยที่เคยมาทำโปรดักชันอะไรในไทยอยู่แล้วตั้งแต่แรกด้วยไทม์ไลน์ของโปรเจกต์เวลาจะชูต MV นะคะมันค่อนข้างกระชันชิดอยู่แล้วตัวรีซอร์สในประเทศเองอ่ะต้องพร้อมก็คือหมายถึงทั้งในด้านของแบบโลคอลโปรดักชันครูที่มีศักยภาพมากพอทั้งทีมแบบดีไซน์สไตลิสอะไรแล้วก็ใช้ในไทยหมดเลยซึ่งทาเลนต์เมืองไทยเราเนี่ยคือไม่แพ้ที่ใดในโลกแน่นอนเพราะฉะนั้นมันเป็นหับสำหรับจะเป็นดีเรคเตอร์ระดับฮอลลีวูดอะไรเขาก็เลือกอยากจะมาทำที่ไทย
3: คนไทยเป็นประเทศที่เราร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าเขาต้องการอะไรเราก็พยายามจะทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้อย่างเงี้ยค่ะแน่ๆเลยต้องเก็บความลับให้ได้ค่ะเราก็จะต้องดูแลโปรเทคศิลปินให้ได้มากที่สุดไม่มีคลิปหลุดไม่มีการแอบถ่ายไม่มีการเอาไปโปรโมท
0: ไม่ได้แค่ให้ไปตามรอยถ่ายรูปสวยๆเท่านั้นนะคะยังมีกิจกรรมพิเศษชวนให้แฟนๆเขียนโปสการ์ดค่ะส่งจดหมายหย่อนไปเลยค่ะตู้นี้เป็นตู้ไปรษณีย์แบบคลาสสิกให้ชื่อระบุเขตไปเลยนะคะว่าปน.จีซู 10230 ค่ะรวบรวมไปส่งให้ถึงมือนักร้องคนดังได้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและไปรษณีย์ไทยสนับสนุนนะคะมองเป็นอีโคซิสเต็มที่ไปด้วยกันทั้งภาคธุรกิจบันเทิงขนส่งและการท่องเที่ยวเช่นการดึงกองถ่ายต่างประเทศมาถ่ายทำในไทยตลอดจนสนับสนุนนักท่องเที่ยวกลุ่มซับคัลเจอร์ก็มุ่งไปที่แฟนดอมศิลปินนะคะที่แพชชั่นก็มีกำลังซื้อก็มีค่ะ
4: อันนี้คือเล่นใหญ่มาก
5: ถ้าจัดใหญ่ขนาดนี้ยังไม่เคยเนาะเพราะส่วนมากเขาจะเป็นเอ็กซิบิชันแบบในฮอลล์ต่างๆในช็อปต่างๆสนใจ
6: ไม่คิดว่าแบบพี่จีซูจะเลือกที่ไทย
5: ประเทศในโลกนี้มีเยอะมากแต่เขาเลือกประเทศไทยถูก
4: ประเทศไทยชนะ
7: เป็น tourist attraction เนาะที่ก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะค่ะก็ถือว่าได้จังหวะได้แบบว่ามาชมมาดูมาสัมผัสประสบการณ์
8: กลุ่มที่เดินทางเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายทำก็ดีหรือติดตามศิลปินทุกเดย์ชื่นชอบที่เรียกว่าเป็นแฟนดอมก็ดีเนี่ยนะครับ

0: กลุ่มนี้มาเมืองไทยเราเนี่ยเขาอยู่ยาวนะครับก็ตามศิลปินไปที่ต่างๆทั้งโลเคชั่นและตัวศิลปินเองก็ตามหรือว่าการถ่ายทำก็ตามบางคณะเนี่ยอยู่กันประมาณ8เดือน9เดือนซึ่งกลุ่มนี้กลุ่ม Subculture Tourism เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายสูงมากๆนะครับประมาณ5เท่าของนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพจริงๆและเรียกว่าอัตราการเติบโตของรายได้เขาว่าสูงกว่าอัตราการเติบโตของจำนวนซึ่งเป็นกลุ่มที่เราให้การสนับสนุนและกำลังผลักดันมาโดยตลอด
1: แทนที่เราจะมีหน้าที่แค่ส่งของวันนี้เราอยากจะเข้ามาอยู่ในไลฟ์สไตล์คนเราถ้าเกิดเราสามารถที่จะอยู่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ในช่วงชีวิตของคนได้มากขึ้นมันทำให้เราเข้าใจลูกค้ามากขึ้นเข้าใจคอน sumer มากขึ้น
2: จีซูดิสทริกค่ะเป็นโปรเจกต์จัดต่อเนื่องไปจนถึง15พฤศจิกายนนี้นะคะคิกออฟจากไทยแล้วก็จะมีแผนทำโมเดลคล้ายกันในอีกหลายประเทศทั้งในเกาหลีใต้จีนสหรัฐอเมริกาค่ะขณะที่ในไทยนักร้องเคป๊อประดับโลกคิมจีซูมีแผนคอลแลบร่วมงานกับอีกหลายแบรนด์นะคะไปที่จีนกันต่อค่ะไปดูงานศิลปะที่เขาบอกว่าเกิดจากการเรียงเม็ดพลาสติกนะคะเป็นพิกเซลบีดอาร์ตค่ะเป็นงานศิลปะที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่เพราะอะไรเดี๋ยวไปติดตามในแลนด์โลกเห็นเรากับคุณพัชชนพงษ์เพียจันทร์ค่ะ

0: เม็ดพลาสติกขนาดเล็กจิ๋วหลากสีสันที่กำลังถูกเรียงอย่างบรรจงก่อนจะใช้ความร้อนล้อมรวมจนกลายเป็นภาพตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ยอดฮิตไปจนถึงลวดลายตามจินตนาการนี่คืองานศิลปะที่เรียกว่า Pixel Beat Art หรือ Pinto ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่แดนมังกรข้อมูลจากแพลตฟอร์มโตยินหรือ TikTok จีนระบุว่ายอดการสั่งซื้อดีลกิจกรรมการทำ Pixel Beat Art ในช่วงต้นปี2026ที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้นถึง 9,000% เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Z ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของกิจกรรมนี้ท่ามกลางการแข่งขันทางสังคมกิจกรรมทำง่ายๆอย่างการเรียงเม็ดบีดไม่ได้เป็นแค่งานศิลปะเล็กๆเท่านั้นหากยังกลายเป็นพื้นที่ฮิวใจให้กับคนรุ่นใหม่แดนมังกร
1: เศรษฐกิจจีนตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยเป็นบวกเท่าไหร่แม้ว่าจริงๆปีล่าสุดเนี่ยโต 4.8% นะเกือบ 5% เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันโตเป็นพีระมิดอ่ะก็คือไอ้ส่วนบางส่วนเท่านั้นที่มันจะได้รับผลประโยชน์แต่ว่าตัวเลขคนตกงานก็ยังเยอะนะครับแล้วก็ตัวเลขขาดทุนในบางธุรกิจในบางอุตสาหกรรมที่ถูกดิสรัปต์เนี่ยก็สูงฉะนั้นความเครียดจากการทำงาน996อะไรพวกเนี้ยมันเยอะมากการที่คนจะเอาเงินเดือนที่จำเป็นต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเก็บเงินแต่งงานให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปหางานดีเลกที่มันแพงๆเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าท่าสักเท่าไหร่ก็หาทางออกกับฮอปปี้ที่มันง่ายขึ้นแล้วก็พิกเซลอาร์ตเหล่านี้ครับมันมีราคาที่ค่อนข้างจับต้องได้30-50หยวนขึ้นอยู่กับไอตัวปริมาณใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเม็ดสีอะไรเงี้ยว่าเอาสีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ทำออกมาเสร็จรีดออกมาเสร็จไม่เกิน100
0: สื่อจีนวิเคราะห์ว่าความต้องการทำกิจกรรมแนว DIY หรือ Do It Yourself ของคนรุ่นใหม่เป็นพฤติกรรมที่เรียกว่า Mechanical Healing หรือการเยียวยาจิตใจผ่านกิจกรรมที่ทำซ้ำๆเช่น Pixel Beat Art ถักไม้พรมหรือระบายสีซึ่งจะช่วยให้จดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและสามารถพักจากเรื่องเครียดๆในชีวิตประจำวันได้เนื่องจากคนหนุ่มสาวต้องเผชิญการแข่งขันในโลกของการทำงานและแรงกดดันจากชีวิตในเมืองใหญ่ทำให้กิจกรรมเหล่านี้เหมือนเป็นการกดปุ่มพักให้ตัวเองชั่วคราวการยอมจ่ายให้กับความสุขเล็กๆเป็นส่วนหนึ่งของ Happiness Economy หรือเศรษฐกิจแห่งความสุขที่การผ่อนคลายและคุณค่าทางอารมณ์ไม่ได้เป็นเพียงผลพลอยได้จากการบริโภคหากเป็นสิ่งที่ผู้คนตั้งใจจ่ายเงินเพื่อให้ได้มา
1: เวียจีเซลเฟ่นะครับก็เป็นกระแสของคนจีนที่หลุดพยายามจะหลุดออกพยายามจะหาทางหนีจากวัฒนธรรมการทำงานที่เคร่งเครียดนะครับการทำงาน6วันต่อสัปดาห์นะครับฉะนั้นไม่ว่าเขามีงานที่เหล็กแบบไหนเขาชอบในเรื่องใดนะครับเขาอยากจะบริโภคเพื่อตอบpop culture หรือว่าตอบความชอบในงานดีเลกไม่ว่าจะเป็นชอบดูการ์ตูนชอบการต่อเลโก้เขาไม่ได้รู้สึกว่าการใช้จ่ายเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มันฟุ่มเฟือยแล้วนะครับมันเป็นการบริโภคที่ตอบสนองความสุขทางใจนะครับคนจีนเลยมี#นี้ขึ้นมาที่ชื่อว่า

0: 月季消费ครับ
1: รายงานของบริษัท iMedia Research ระบุว่าตลาด Emotional Economy หรือเศรษฐกิจทางอารมณ์ของจีนมีมูลค่าราว 2.3 ล้านล้านหยวนในปี2024และคาดว่าจะขยายตัวจนมีมูลค่าทะลุ 4.5 ล้านล้านหยวนภายในปี2029ทำให้อะไรก็ตามที่ซื้อแล้วมีความสุขหรือมอบคุณค่าทางอารมณ์ตั้งแต่ตุ๊กตาตัวเล็กๆไปจนถึงเม็ดพลาสติกหลากสีกำลังกลายเป็นสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับแดนมังกรพัศชรพงเพียจันทร์ไทย PBS รายงาน
2: ไปดูละคร My Heartbeat กันต่อหลังจบไทยบันเทิงนะคะสวัสดีค่ะ

0: นังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
1: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแกล้งแม่ลู
3: กญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
5: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
6: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
7: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
6: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
4: เรียนรู้ได้ทุกวัน
5: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: โมวินคะคือเพิ่งนึกออกจริงๆค่ะว่าติดธุระขอตัวก่อนนะคะแกทำงานจนไม่รู้แล้วนะว่าความรักเป็นยังไงนี่ขนาดแค่แกฝันนะแกยังสับสนขนาดนี้ถ้าเขาจูบแกจริงนะโอ๊ย
1: อายพอเลยพอหยุดพูดเลย
0: ลิว
2: ฉันต้องขอมาคืนหลังจากนี้ไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉันแล้วฉันไม่อยากเป็นภาระใคร
3: คุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันแน่นะ

ไม่ได้ชอบทำกับข้าวแล้วทำไมคุณถึงทำให้ฉันกินตอนนี้ผมรู้แล้วว่าการทำอาหารให้คนที่เราใส่ใจมันทำให้เรามีความรู้สึกสุขได้

0: หมูสับลงไปแล้วต้องใส่สามเกลือก่อนสิลูกใส่หรือยัง
1: สามเกลือเหรอคะไม่เห็นนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ใส่พริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีไปก่อนแล้วอะค่ะ
0: นั่นแหละลูกเขาเรียกว่าสามเกลือของหลักที่ต้องใส่จะช่วยชูรสชาติลูกอย่าลืมทอดปลาทูด้วยนะลูกนะแม่กับพ่อไปเที่ยวแม่กลองมาเลยซื้อมาฝากเรนน่ะเขาชอบปลาทอดกรอบๆนะลูก

0: มาเรียนเต้นกับแม่ฉันตอนเด็กๆจนถึงตอนนี้เราเลยสนิทกันตอนนี้ฉันมีหมวยเป็นเพื่อนคนเดียวฉันมีเพื่อนไม่เยอะ
1: ตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะตั้งแต่แม่หรือว่าเสียเธอก็โตขึ้นมาเพียงลำพังหลิวอ่ะต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดจะพูดไปอ่ะหลิวอ่ะน่าสงสารมากเลยนะคะข้างนอกอ่ะอาจจะดูแข็งแต่ข้างในอ่ะโดดเดี่ยวมากเลยค่ะ

ุณต่างจากฉันมากเลยยิ่งโตขึ้นฉันไม่ชอบยุ่งกับใครชอบอยู่คนเดียว

ความรักเรียกร้องเธอจงตามมันไปแม้ว่าทางของมันนั้นจะครุขระและชันเพียงไรและเมื่อปีกของมันโอบรอบกายเธอจงยอมทนแม้ว่าหนามแหลมที่ซ่อนอยู่ในปีกนั้นจะเสียดแทงเธอและเมื่อมันพูดกับเธอจงเชื่อตาม

0: บายดีแกค่ะเอ๊ะคำตอบว่าเราสบายดีสบายดีไหมสบายดีไหมสบายดี
1: วันนี้คุณสบายดีไหม
0: เราไปฝึกตัวนะคะกับคำว่าสบายดีไหมแล้วก็สวัสดี
2: พี่หนูบอกแล้วว่าตรงเนี้ย
3: ใช
2: ่ใช่มันลอง
0: เข้าใจตรงนี้นะคะ
1: เข้าใจเข้าใจอีกครั้ง
3: น้องเดินเข้ามา
2: ทำอะไรล่ะ
3: เติมเกแบบช่ำช่ำเลยล่ะ
2: เช้านี้อากาศดีนะคะ
3: ค่ะ
1: ฉี่แปลกๆปะเกิดอะไรขึ้นเหรอพี
4: ่เริ่มบวมโลกแกว้าย
1: เจอกันเคียงข้างกันฉันและคุณเข้าใจกัน

วันนี้คุณสบายดีไหมคุณจะบอกว่าฉันฝึกมาคุยกับคุณไม่ใช่คืออันนี้เปล่าเลยก็งานฉันไงหลงตัวเองใช่ไหม

0: สวัสดีค่ะยินดีที่รู้จักนะคะชื่อหนูดีค่ะเป็นเพื่อนกับเรน
1: ต้นหลิวค่ะยินดีที่รู้จักเช่นกันค่ะ
0: ทำงานที่เดียวกันเหรอคะ
1: เปล่าค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นบริษัทคุณต้นหลิวทำเกี่ยวกับอะไรคะ
1: เป็นแอปเกี่ยวกับสุขภาพค่ะ
0: เก่งจังเลยค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะถ้าอย่างนั้นก็ใช้ภาษามือเป็นสิคะ
1: ก็ไม่ขนาดนั้นค่ะกำลังฝึกอยู่
0: ตอนหนูดีก็ฝึกกับเรนเนี่ยแหละค่ะตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วตอนนั้นก็ยากมากเลยนะคะฝึกนานเลยจนกว่าจะได้แต่ว่าพอพูดได้แล้วอ่ะก็ยังจำไม่ลืม

มันนานแล้วค่ะเราอย่าไปพูดถึงมันเลยดีกว่าค่ะเอเรนเขากลัวอาหารเย็นนะคะก็อยากให้กินข้าวดีกว่าค่ะ

สงสัยหนูดีพูดมากไปหน่อยหนูดีมีเรื่องกับที่บ้านไม่รู้จะไปไหนไม่อยากกลับบ้านหนูดีคิดว่าหนูดีจะขอหย่า

0: ข้างตึกอ่ะคนเยอะตลอดเลยอ่ะมันน่าลองนะ
1: แต่หนูว่าร้านอาหารญี่ปุ่นที่อยู่ข้างตึกตรงนู้นอ่ะพี่บอลน่ากินกว่านะข้าวหน้าไข่ออนเซ็นอ่ะน่าอิ่มมากแถมตอนเนี้ยเขายังลดราคาอยู่ด้วยนะ
0: เ
1: ต็มไหมเต็มเต็มไหม
0: อันนี้ไม่ใช่เรื่องของรสชาติล่ะเป็นเรื่องของลดราคาใช่ไหมจ๊ะ
1: อย่ามาลดทางหนอพี่บอลไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูให้แพรวช่วยตัดสินใจก็ได
0: ้ก็ดีสิมาได้จังหวะพอดีคุณแพรวคะคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ค่ะเย็นนี้ไปหาอะไรกินกันไห
1: ม
0: แล้วเลือกเลยอยากจะได้เมนูไหนร้านใดเลือกได้ตามใจชอบจ้ะ
1: อดค่ะวันนี้ไม่ว่างเอ้าทำไมอ่ะงานยังไม่เสร็จหรอเสร็จแล้วค่ะแต่มีนัดแล้วอ่ะ
0: มีนัดนัดไหนนัดใครอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่ว่ามาสิอย่าบอกนะว่ามีแฟนใหม่แล้ว
1: เฮ้ย
0: อู
1: ้ใหม่ๆค่ะคนเก่า
0: เออ
1: พี่หนุ่มเขามาขอคืนดีอ่ะ
0: อ
1: ้าวเราไม่ใช่ว่าเลิกกันไปแล้วหรออื
0: ม
1: ใช่ค่ะเลิกแล้วตอนนั้นแพรวาโกรธมากไม่อยากเห็นหน้าเขาเลยด้วยซ้ำอ่ะแต่พี่หนุ่มเขาก็มาขอโทษไงบอกว่าเหงาแล้วก็รู้ตัวแล้วว่ารักแพรวามากแค่ไหนอ่ะโอ้ยแพรวก็เลยลองให้โอกาสเขาดู
2: ถ้ามีครั้งที่3ยังไม่ควรอ่ะเนี่ย
0: มี3ป่ะ
2: ไม่พอ
1: สองพอค่ะ
2: คุยอะไรกันอยู่หรอ
1: กำลังคุยเรื่องพี่หนุ่มแฟนสาวแพรวาค่ะ
2: ก็คือมีฟัด
0: ไม่มีอะไรครับใช่ครับไม่มีอะไรก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ความรักเชิงสร้างสรรค์ครับคุณต้นหลิวเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา
2: ถูกต้องเลยครับเฮ้ยไม่เป็นไรนั่งคุยกันต่อก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยกลับไปทำงาน
1: ได้โอเคค่ะ
0: เออแล้วแพรวาถามจริงไม่กลัวที่กลับไปคบกับคนเก่าแบบเนี้ยไม่กลัวที่ว่าอะไรเดิมๆมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเหรอเอาจริงตอนเนี้ยเราก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่กำลังอ่านหนังสือเล่มเก่าอยู่นะ
1: โหย
0: จริงปะล่ะ
1: จริงก็กลัวสิคะแต่พอได้ลองคุยกันนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีอ่ะความรู้สึกมันก็กลับมาเองนะและยิ่งเราทั้งคู่ก็ไม่ได้มีใครใหม่ด้วยอ่ะแพรวก็เลยคิดว่าแล้วทำไมเราจะลองเริ่มกันดูใหม่ไม่ได้ล่ะ
0: เริ่มใหม่กับ
2: คนเดิ
0: ม
2: ที่ทำมันร้องไห้น่ะ
1: ไม่มีแล้วล่ะ
2: เนี่ยคนนั้นล่ะ
1: เราตอนกลับไปคบแฟนเก่าเนี่ยมันง่ายอย่างนั้นเลยหรอมันก็ไม่ง่ายหรอกค่ะแต่หนูว่ามันก็ไม่ยากนะคะถ้าเรายังมีใจให้กันอยู่

0: คุณต้นหลิวครับกาแฟ
1: หวยมีเรื่องให้ช่วยหน่อยอ่ะ
2: ว่ามาแก
3: แกลอง
1: หาใครมาเต้นกับคุณเรนแทนฉันได้ไหม
2: ยังไงอ่ะวงก็แกก็เต้นอยู่นี
3: ่ก็ไม่มีอะไรก็น่าย
2: ังไงคะเนี่ยคุณนายไม่เข้าใจค่ะ
3: น่า
2: หิวแล้วมาวางสายใส่อีกอะไรวะโอ้ย

0: หนูดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะหมอวิน
0: วันนี้คุณหนูดีเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมว่าเพลงออกจะเศร้านิดๆ นะครับ
1: นิดหน่อยค่ะบางทีก็อดไม่ได้ที่จะเศร้าเหมือนกันตอนนี้ก็กำลังทบทวนตัวเองอยู่ค่ะ
0: ผมเห็นด้วยนะครับในแง่ของจิตวิทยาเราเรียกว่าการประมวลผลทางอารมณ์ถ้าเราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้อยู่กับความรู้สึกไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์โดยที่ไม่พยายามผลักเอาความทุกข์ออกไปเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองครับ
1: ขอบคุณนะคะเปียโนเพลงเป็นเหมือนเพื่อนที่ดีของหนูดีเอานิ้วจดแป้นปล่อยใจไปกับโน้ตก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นค่ะ

วันนี้ได้ไปเล่นเปียโนให้ผู้ป่วยฟังก็เลยรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ได้คุยกับหมอวินมีที่ปรึกษาด้านจิตเวชเพิ่มขึ้นแล้วหนูดีตัดสินใจอย่าตัดสินใจแล้วสบายใจขึ้นแต่ก็กลัวว่าต่อไปต้องทำอะไรคนเดียว

0: ช่วงเวลา 2-3 อาทิตย์นี้ผมอาจจะต้องรบกวนเวลาคุณเลนอีกนะครับ
1: ไม่มีปัญหาเลยครับได้ครับ
0: ยังไงเดี๋ยวผมโทรแจ้งล่วงหน้านะครับ
1: ครับ

0: ิวให้หมวยหาคู่เต้นใหม่ให้คุณเรนมีปัญหาอะไรกันหรอคะ
1: พี่เรนค่ะ

คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณให้หมวยหาคู่เต้นใหม่ให้ผมทำไมไม่มีอะไรฉันแค่งานเยอะ

แล้วเรื่องที่เราคุยกันไว้ที่คุณจะช่วยเป็นผู้เต้นให้ผมจนจบคลาส

คุณไม่สบายใจอะไรบอกผมได้นะเราสัญญากันแล้วอยากทำให้มันเสร็จฉันบอกคุณตามตรงก็ได้ฉันรู้สึกบางอย่างกับคุณฉันไม่อยากคิดไปมากกว่านี้อยากให้เรามีระยะห่างระหว่างกันส่วนเรื่องสัญญาไม่ต้องห่วงฉันจะกลับไปเต้นกับคุณจนจบฉันกลับไปทำงานก่อนนะ

0: ครูต้นหลิวคะอยู่คุยกันก่อนค่ะ
1: ไ
0: งเกิดอะไรขึ้นคะคุณครูต้นหลิวบอกกันได้มีเพื่อนนะ
1: ไม่มีอะไรคือช่วงนี้เหนื่อยงานเยอะ
0: แน่ใจว่าไม่มีอะไรฉันเป็นเพื่อนแกมาตั้งนานทำไมจะดูไม่ออกแต่แกอย่าลืมนะเขาเป็นลูกค้าฉันจะทำแบบนี้ไม่ได
1: ้คือฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันพักนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงอ่ะ
0: แต่ฉันว่าฉันเดาได้นะแกลองกลับไปทบทวนตัวเองดีๆลองถามใจตัวเองดีๆว่ามันคืออะไรกันแน
1: ่ขอบใจนะที่เตือนงั้นฉันกลับบ้านนะ
0: บายแกกลับดีๆ

ผัดดีคิดอะไรอยู่ดูเหม่อจังคิดถึงแฟนอยู่หรือเปล่าเลนจริงจังกับความรู้สึกตัวเองหน่อยถ้าตอนนี้ไม่ได้คบใครอ่ะไม่งั้นหนูดีอ่ะจะชวนมาคบกันอีกรอบแล้วนะพูดเล่นแล้วตอนนี้บอกลาเขาไปหรือยังไม่ง่ายตรงไหนอ่ะจะเป็นภาระหรือเปล่าคุณต้นหลิวต้องเป็นคนตัดสินใจเลนไม่ต้องกังวลสิ่งที่เลนต้องตัดสินใจก็คือจะบอกรักเขาหรือว่า

จะเสียใจภายหลังสู้ๆ

0: โอ้ต้นหลิวแต่งตัวสวยเลยวันนี
1: ้ก้นนี้ต้องไปงานเลี้ยงแทนคุณอนาไงคะ
0: ลืมเลยนะดูสิพอดีเมื่อตอนบ่ายลูกค้าอีกเจ้าเขายกเลิกนัดพี่พอดีเดี๋ยวพี่ไปเองจ้ะเฮ้ยแต่แต่งตัวสวยขนาดนี้เราก็ไปด้วยกันเลยสิ
1: ไม่เป็นไรค่ะขอตัวดีกว่าจะได้กลับไปเคลียร์งานด้วย
0: ขอโทษด้วยนะจ๊ะ

0: จำได้ปะตอนประถมอ่ะแกชอบเอารองเท้าซ้อมเต้นอ่ะไปซ่อนเว้ยไม่อยากให้ใครยืมอ่ะ
1: จำได้แต่ตอนนั้นของฉันหายบ่อยอ่ะ
0: แล้วครูก็ไปเจอในกระเป๋าแกจะโดนดุยับเลย
1: ก็ตอนนั้นฉันจำไม่ได้มันอยู่ในกระเป๋า
0: แล้วมีอีกนะตอนเด็กๆนะแกนี่ขี้งกมากเลยอ่ะแกไม่เคยแบ่งขนมให้เพื่อนกินเลยนะ
1: ฉันแบ่งแต่ฉันเลือกแบ่งไม่ได้แบ่งทุกคน
0: ก็คือเลือกไม่แบ่งให้ฉัน
1: ยังไงแกก็แย่ฉันกินอยู่แล้วไม่ใช่หรอ
0: ก็ถูกฉันมีขนมด้วยเอาปะแบ่งขนมให้ก็ได้เอาปะแต่ว่าไม่ต้องดีกว่าเพราะว่าถ้าแกกินแล้วอ่ะมันจะไม่สวยนะวันนี้แกแต่งตัวมาสวยเช้งเลยล่ะอุ๊ยโอ้แย่งซะด้วยเห็นไหมล่ะแกก็ขี้แย่งกันนั่นแหละ
1: นี่หมวยแกจำได้ปะตอนที่ฉันแข่งลีลาได้ที่สองตอนนั้นฉันร้องไห้ใหญ่เลยอะ
0: จำได้นี่น้ำมูกอะเยอะตั้งแต่นี่ถึงพื้น
1: แซวคือตอนนั้นน่ะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินมาแล้วก็เอาขนมแบบเนี้ยมาให้แล้วเขาก็บอกฉันว่าที่ฉันทำเก่งมากแล้วตอนนั้นนะเหมือนมีแสงสว่างส่องมากลางใจฉันเลย
0: น่าเพ้อเลยเพื่อนฉันแล้วแกนะก็นึกถึงแต่เด็กผู้ชายคนนี้ตลอดเลยรักแรกแกหนีใช่ปะล่ะ
1: พอเบาหน่อยเบาคือตอนเด็กๆอ่ะเวลาเราทำพลาดสิ่งที่เราจำได้มันจะไม่ใช่แค่ว่าเราพลาดเรื่องอะไรแต่ว่ามันจะจำไปถึงว่าณเวลานั้นน่ะมีใครบ้างที่อยู่ข้างเราว่าแต่แกไปหามาจากไหนเนี่ยฉันนึกว่าเขาเลิกขายไปแล้วสิอีก
0: ฉันไม่ได้ซื
1: ้ออ้า
0: ครูเต้นแกเขาให้มาหน้าไงมาพอดีเลยเดี๋ยวฉันว่าฉันมีธุระข้างนอกอ่ะเดี๋ยวฉันไปก่อนละกันแล้วก็ยังไงแกปิดประตูให้ฉันด้วยนะโอเคเนาะ

0: ย
1: ยังจำได้ปะ
0: ตอนที่ฉันแข่งลีลาได้ที่สองตอนนั้นฉันร้องไห้ใหญ่เลยอะมีเด็กผู้ชายคนนึงเดินมาแล้วก็เอาขนมแบบนี้มาให้แล้วเขาก็บอกฉันว่า
2: เมื่อกี้ที่เต้นอะเก่งแล้ว
0: ตอนนั้นนะเหมือนมีแสงสว่างส่องมากลางใจฉันเลย

0: ฉันบอกคุณว่าวันนี้ไม่มีซ้อมคุณมาที่นี่ทำไมพี่หลิวคะช่วยดูงานนี้ให้หน่อยค่ะพี่หลิวคะพี่หลิวพี่หลิวคะพี่หลิวไฟที่จะส่งให้ลูกค้า
1: สวัสดีครับพี่เรนแหมเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยนะคะอะไรคะเนี่ยว้าวสวัสดีช็อกโกแลตรูปหัวใจซะด้วย
2: หนูชื่อคิมค่ะชื่อเหมือนเกาหลีแต่ว่าเป็นคนไทยค่ะพี่เจ็บคอเหรอทำไมไม่พูดคะ
3: เธอไม่ได้กลับเมืองไทยนานมากพร้อมใช่ไหม

ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/wiff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: climate crisis. Go to cnn.com/violent earth. I'm Liev Schreiber. Thanks for watching. Good night.
1: ความขัดแย้งระหว่างคนและนาคสะสมและก่อตัวขึ้นมายาวนานทุกสถานการณ์ที่อยู่ร่วมในเรื่องราวเดียวกันมักเกี่ยวข้องกับน้ำเสียและส่งผลมากมายต่อการดำรงชีวิตทั้งคนและนาคสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS
2: Thailand Moral Awards 2025
3: ขอแสดงความยินดีกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไทย PBS
2: คว้า8รางวัลคุณภาพจากผลงานที่สะท้อนบทบาทของสื่อสาธารณะในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณค่าและส่งเสริมความเข้าใจในสังคม
4: ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการนะครับที่ให้เกียรติกับทางไทยพีบีเอสมากๆแล้วก็เราคงทำหน้าที่ต่อไปครับในการสร้างคุณธรรมนะครับสร้างความดีแก่สังคม
2: ไทย PBS สื่อของทุกคน
5: วันนี้ถ่ายก็ขออนุญาตมาเยี่ยมนะคะแล้วก็อยากจะมานำเรื่องการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยค่ะมาลองดูว่าท่านน่ะทรงงานท่านได้รับสมญาเลยนะคะว่าเป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายแต่ละท่านเนี่ยก็ได้ถวายงานของกับพระองค์พามาอย่างยาวนานนะคะท่านอาจารย์ครับมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นหลักคิดเป็นที่มาของการทรงงานของพระองค์ท่านบ้างคะ
6: ผมเองก็ได้รับเชิญให้ไปคุยกับท่านในเรื่องของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตอนนั้นไปผมก็คิดว่าจะเอาอะไรไปเหมือนกับไปแนะนำท่านดีนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเอาเรื่องที่เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับไปพูดคุยกับท่านว่ากฎหมายวิอาญาของไทยเป็นแบบนี้แต่ในความเป็นจริงมันเป็นยังไงที่มันเป็นประเด็นที่เป็นที่สนใจของสังคมนะครับจำได้ว่ายกตัวอย่างคดีเช่นคดีเชอรี่แอนตันแคร์เมื่อสมัยนั้น
5: กำลังดัง
6: มากนะครับคุณดาราวดีศรีธนขันธ์ได้ทำให้เกิดการปฏิรูปนิติวิทยาศาสตร์เป็นต้นนะครับก็พยายามที่จะมาเหมือนกับเล่าให้ท่านฟังแล้วก็ในต่างประเทศในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของคนเนี่ยมีความสำคัญศาลก็จะเข้ามาดูแลทั้งสิทธิของประชาชนที่ควรจะต้องเข้าไปเรื่องความปลอดภัยกับเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเลยนะครับยังไงคือตอนนั้นท่านก็สนพระไทยมากแล้วก็ทรงสักถามซึ่งเราก็ประทับใจแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะวิชาผมคนเดียวอาจารย์ทุกคนที่เราคุยกันคือท่านสนพระไทยในทุกเรื่องแต่ว่าพอในที่สุดเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นความแปลกใจของผมนะครับเพราะว่าพอท่านจบปริญญาโทแล้วท่านโปรดที่จะศึกษาปริญญาเอก
5: ทันทีต่อทันทีเลย
6: ทันทีซึ่งอันนั้นก็เป็นความแปลกใจของผมด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้เคยคิดว่าท่านจะสนพระไทยมากขนาดนั้นนะครับแล้วท่านก็เลือกในสาขาด้านทีแรกก็เลือกด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เกี่ยวกับเด็กท่านก็ปรับเป็นเรื่องกว้างขึ้นนอกจากเรื่องเด็กเนี่ยท่านก็สนพระทัยเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้ที่เป็นผู้ต้องหาและจำเลยก็เป็นส่วนที่ท่านเข้ามาทำวิทยาพลที่ลงลึกด้านนี้เลย
5: ด้านนี้เลย
6: จบการศึกษาเสร็จท่านทรงงานที่อยู่ที่นิวยอร์กอันนั้นผมว่าสำคัญมากเลยเพราะมันเป็นเรื่องของ policy ใหญ่สุดของโลกพอท่านเสด็จกลับประเทศไทยแล้วก็เปลี่ยนจากงานกระทรวงการต่างประเทศตรงนั้นเนี่ยมาเป็นอัยการเน
5: ี่
6: ยท่านก็ได้สัมผัสกับของจริงของกระบวนการทำทางอาญามากขึ้นก็จำได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านมีโครงการที่อยากจะขอปรึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องผู้ต้องขังหญิงท่านก็รับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วก็บอกว่าท่านรู้สึกว่าผู้ต้องขังหญิงเนี่ยน่าเห็นใจโดยเฉพาะผู้ที่ตั้งครรภ์แล้วก็เพราะท่านคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยคนจะเห็นใจคือท่านคิดละเอียดมากนะว่าคนก็น่าจะเห็นใจผู้ต้องขังที่เป็นผู้หญิงนะยิ่งถ้าเขาท้องเนี่ย เด็กซึ่งอยู่ในท้องหรือเด็กซึ่งติดผู้ต้องขังเนี่ยเขาไม่ได้กระทำความผิดนะครับแล้วก็คงไม่ได้ไปก้าวไกลใครนะเพราะว่าเด็กที่ติดผู้ต้องขังเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่รัชทัณฑ์จะไปดูแลเป็นพิเศษกระทรวงพัฒนาสังคมก็อาจจะต้องดูแลหลายกลุ่มถ้าจะเข้าไปช่วงตรงเนี้ยมันน่าจะไม่ได้ซ้ำซ้อนกับใครนะน่าจะเป็นประโยชน์คือท่านจะคิดละเอียดนะครับเสร็จแล้วก็ในที่สุดก็ท่านก็โปรดให้ลองทำโครงการผมว่าลองทำโครงการถวายนะตอนนั้นก็คือทำถวายแบบครอบคลุมเลยตั้งศูนย์ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ส่งไปที่พระองค์ท่านให้พิจารณาท่านก็ไม่ได้ส่งตอบอะไรมาส่งเงียบไปอยู่ยาวนานเลยนะครับซึ่งก็ผิดปกติวิสัยอ่ะแต่ไม่ได้บอก

0: ดีไม่ดียังไงก็ผมก็ขอเข้าเฝ้าอีกทีนึงก็จำได้ว่าท่านก็ไปหยิบกระดาษซึ่งท่านพิมพ์มาจากเครื่องพรินเตอร์ของท่านนะครับก็เป็นราคาผ้าอ้
1: อม
0: ท่านบอกว่าที่ผมทำอ่ะมันใหญ่ไปท่านอยากทำเองเล็กๆนะครับวันนี้เห็นไหมเนี่ยราคาผ้าอ้อมมันเท่านี้ถ้าสมมติว่ามีที่ไหนสักจุดหนึ่งที่มีมุมที่ผู้ต้องขังที่เขาท้องอ่ะเขาสามารถจะมีความเป็นส่วนตัวของเขาสามารถจะดูแลสุขภาพเขาได้ดีเตรียมความพร้อมก่อนคลอดหรือมีที่ที่เด็กที่อยู่เนี่ยสามารถจะรับการดูแลได้เนี่ยมันก็น่าจะใช้เงินไม่เยอะนะแล้วก็ท่านก็อยากจะมอบเงินส่วนพระองค์เพื่อไปทำโครงการเล็กๆแบบนี้นะครับที่ผมเสนอมามันเบ็ดเสร็จเยอะเกินไปท่านอยากทำเล็กๆของท่านเองนั่นก็มีที่มาของโครงการซึ่งท่านตั้งชื่อว่าโครงการกำลังใจตอนนั้นก็ท่านก็ทรงอธิบายว่ากำลังใจสำคัญเป็นชื่อที่ท่านตั้งเองเลยนะครับตั้งพระทัยในการตั้งเรื่องนี้เพราะว่าอังกฤษท่านให้ใช้คำว่า
1: inspire
0: ผมก็ไปค้นก็แบบพยายามคิดว่ามัน inspire ผมก็ไปทูลท่านว่ามันเติมดีไหม inspire ว่าเราไปสร้างกำลังใจให้เขาท่านบอกอาจารย์มันสร้างกำลังใจซึ่งกันและกัน
1: อ
0: ่ะไม่ต้องเติมดีหรอก inspire นี่ดีแล้วเพราะว่าเวลาอาจารย์ไปบ่อยๆเหมือนพาเนี่ยอาจารย์จะรู้ว่าเขาเติมกำลังใจให้อาจารย์ด้วยแล้วก็รู้สึกงั้นจริงๆว่าเวลาเราไปให้กำลังใจเขาเราก็จะรู้สึกมีพลังไปด้วยว่าเรากำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะนั้นมันก็อินสปายซึ่งกันและกันตามที่ท่านรับสั่งเลยซึ่งก็ทำไปประมาณสักปีเสร็จๆนะซึ่งก็ประสบความสำเร็จมากเลย
1: ครับ
0: ท่านก็บอกว่าเราน่าจะไปเอาโครงการนี้ไปที่ UN ผมก็ยังงงว่าจะไปที่ UN ยังไงเพราะมันก็มันไม่ใช่โครงการใหญ่
1: เหมือนโครงการในประเทศของเราแล้วท่านก็ยังบอกว่าเอาโครงการเล็กๆ
0: พร้อมแล้วถ้าไปที่ UNผมก็ทำเหมือนเดิมนะก็ทำโครงการเป็นนิทรรศการเลยถวายอีกผมก็ขอเข้าเฝ้าท่านก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่ผมทำมันก็ดีหรอกแต่ว่ามีภาพท่านเยอะไปหน่อยอาจารย์ลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดมีภาพท่านอยู่ที่ UN แบบนี้คนจะไม่ถามว่าท่านเป็นใครเอาที่เนื้องานได้ไหมเอาที่งานเลยแล้วถ้าบอกว่างานเนี่ยดูเหมือนเล็กๆนะแต่ว่ามันเป็นจุดเด่นของประเทศไทยเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยไม่มีงบประมาณที่จะมาดูแลผู้ต้องขังหรอกแต่เราอ่ะโชคดีที่คนไทยใจดีนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า partnership model นะครับอาจารย์เอาตรงนี้ไปเสนอสิว่านี่แหละคือ partnership model กำลังใจโมเดลที่ทำให้ทุกภาคส่วนเนี้ยมาช่วยกันคนละไม้คนละมือให้ผู้ต้องขังในเขาก้าวข้ามได้เราก็เอาแนวพระดำริเลยนะครับไม่ได้มีคนอื่นคิดเลยแนวพระดำริเนี้ยไปเสนอตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นทุกอย่างเลยเป็นที่มาของความประทับใจของประชาคมระหว่างประเทศเป็นที่มาของสิ่งที่ต่อมาเป็นแบงคอกรู
1: แบงคอกรูเนี่ยถ้าในเวทีต่างประเทศสหประชาชาติเขาจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องของข้อกำหนดนะเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงนะการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงอันนี้ก็เป็นต้นกำเนิดจากประเทศไทยภายใต้องค์นำของพระองค์ท่านนะคะว่าเห็นว่าการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเนี่ยยังมีข้อจำกัดอยู่มากเราคอนเซิร์นเรื่องผู้ต้องขังชายในระดับหนึ่งนะคะแต่ยังไม่มีมาตรฐานอะไรที่พูดถึงผู้ต้องขังหญิงซึ่งในมิติเดียวกันเนี่ยอาจจะมีความไม่สะดวกหลายๆอย่างใช่ไหมคะก็อันเนี้ยเป็นเรื่องที่ประเทศไทยริเริ่มแล้วก็มีการจัดทำนะคะข้อกำหนดเนี้ยที่เมืองไทยค่ะพอจัดทำข้อกำหนดนี้ที่เมืองไทยตามหลักสากลเขาก็จะเรียกชื่อตามสถานที่กำเนิดอันนี้ก็เลยกลายเป็น Bangkok Rules พอพูดถึง Bangkok Rules เนี่ยเราก็รู้สึกภูมิใจเอ้ยประเทศเราเนี่ยมีมาตรฐานสหประชาชาติด้วยบทบาทของเราในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยก็เปลี่ยนเลยค่ะเวลาที่เราไปประชุมเนี่ยประเทศต่างๆก็จะเข้ามาทักทายนะนอกจากทักทายแล้วแลกเปลี่ยนความเห็นหลายๆเรื่องเหมือนกับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีส่วนร่วมให้เกิดมาตรฐานระหว่างประเทศมีส่วนร่วมในการผลักดันสิ่งที่เป็นประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศนะเวลาสายตาที่เขามองเราเหมือนกับเป็นเขาให้การยอมรับว่าผู้แทนไทยนะประเทศไทยเนี่ยมีส่วนสำคัญในการสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ดีทั่วโลกมีครั้งหนึ่งค่ะพระองค์พาท่านทรงได้รับแต่งตั้งนะคะเป็นองค์ประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกย่อๆว่า CCPCJ นะซึ่งคณะกรรมาธิการเนี้ยจะประชุมใหญ่อ่ะ1ครั้งนะคะเป็นการประชุมที่มีผู้แทนจาก130กว่าประเทศนะคะเข้าร่วมประชุมผู้แทนก็เป็นพันคนเลยค่ะ พระองค์ท่านก็ทรงนั่งเป็นประธานการประชุมซึ่งท่านนึกภาพนะแต่ละประเทศก็มีประเด็นที่สนใจแตกต่างกันแล้วก็มีจุดยืนของประเทศตัวเองเนี่ยที่ต่างกันท่านก็ต้องทรงทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมให้การประชุมเนี่ยดำเนินการไปโดยเรียบร้อย
2: บางครั้งในการประชุมระหว่างประเทศเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากความคุ้นเคยความใกล้ชิดสนิทแล้วเนี่ยทุกเช้าพระองค์ท่านเนี่ยจะไปนั่งที่คาเฟ่เนื้อมาตรงริมระเบียงนะครับถามว่าไปทำไมไปเพื่อที่จะได้พบปะกับคณะผู้แทนประเทศต่างๆเวลาผ่านไปแค่เพียงเดือนเดียวของการทรงตำแหน่งประธานเนี่ยคณะผู้แทนต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับเจ้าหน้าที่หรือระดับหัวหน้าคณะผู้แทนต่างมีความปลื้มศรัทธาในพระองค์ท่านมากเพราะพระองค์ท่านให้ความเป็นกันเองนั่งคุยกับทุกระดับนะครับนั่งคุยกับทุกระดับแล้วขอความเห็นแนะนำเพราะนั้นเวลาการเข้าไปในที่ประชุมเนี่ยพอเวลานี้ต้องการฉันทามตินะครับไม่มีการพลาดเลยเพราะทุกท่านโน้มน้าวให้ทราบแล้วว่าจุดประสงค์เป็นอย่างไรผลที่ได้รับจะเป็นอย่างไรผมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตที่ได้ถวายงานท่านแล้วได้แอบศึกษาพระจริยวัตรกับมุมมองของท่านท่านรับสั่งอยู่เสมอนะครับคุยกันอะไรเวลาเลิกงานอะไรนะท่านบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยคำแรกที่ท่านจะต้องพูดอยู่เสมอว่าแล้วทำเรื่องนี้มันมีผลประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรมีผลประโยชน์กับคนไทยอย่างไรบ้างมีผลประโยชน์กับมนุษยชาติอย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่ท่านมองตลอดเวลาแล้วท่านเองรับสั่งเสมอว่าที่ท่านทรงงานหนักเนี่ยก็เพื่อว่าจะช่วยนอกเหนือจากทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วเนี่ยพระองค์ท่านมีประสงค์ที่อยากจะแบ่งเบาพระราชภาระของทูลกระหม่อมปู่และทูลกระหม่อมพ่อถือว่าการมาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นพระราชภารกิจอย่างหนึ่ง
3: ผมว่าเรื่องยาเสพติดนะครับสิ่งที่ทรงทำแล้วน่าสนใจก็คือทรงพยายามที่จะหาความสมดุลในการแก้ปัญหายาเสพติดแต่เราก็ทราบดีว่าปัญหายาเสพติดซับซ้อนประสบการณ์ของประเทศไทยเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วที่ร้นเกล้ารัชกาลที่9ได้ทรงทำเนี่ยมันเป็นบริบทของความท้าทายของชนกลุ่มน้อยชาวเขาที่ปลูกพืชเสพยาเสพติดแต่ว่าถ้าเอากฎหมายเข้าไปใช้บังคับอย่างเด็ดขาดไม่มีความผ่อนปลนไม่รู้ความท้าทายก็อาจจะแก้ปัญหาได้ไม่ยั่งยืนก็ตอนนั้นก็ทรงมีการปลูกแนะนำพันธุ์พืชที่มีมูลค่าเพื่อให้เขายังชีพได้ก่อนผมคิดว่าแนวคิดแบบนี้ในบริบทปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนอาจจะตั้งคำถามว่ามันจะยังปรับใช้ได้อยู่ไหมผมคิดว่าพระองค์ท่านก็สนพระทัยแล้วก็อยากที่จะพิสูจน์ว่าความท้าทายที่เป็นปัญหาที่เป็นสารเสพติดแบบสังเคราะห์แล้วก็มีการเราก็ต้องพูดกันตามความจริงนะมันก็มีการทะลักเข้ามาในประเทศแล้วเขตชายแดนก็จะเป็นจุดเปราะบางผมคิดว่าตอนที่มาทรงงานเป็นอัยการฝ่ายคดียาเสพติดเหมือนทรงเคยเล่าว่าท่านเคยตัดสินคดีให้ผู้มีอิทธิพลให้ศาลก็ตัดสินจำคุกแต่ว่ามันต้องมีให้กับบริการหลังการขายด้วยไหมเพราะว่
4: า
3: บรรดาเครือข่ายญาติของคนที่เขาเป็นผู้ที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในจุดเปราะบางมากถ้าไม่ดูแลให้ดีๆก็อาจจะกลับไปสู่วงจรค้ายาเสพติดเหมือนเดิมท่านก็เลยคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขที่ดีนะถ้าเรานำการพัฒนาเข้าไปทำความเข้าใจให้เกียรติเขาแล้วก็ชวนเขาให้มีทางเลือกที่เหมาะสมมันเป็นการบาลานซ์กันระหว่างฝ่ายบ้านเมืองก็ต้องท่านบอกว่าก็ต้องไม่หน่อมแนมเกินไปถ้าผมจำได้เลยพระดำรัสองค์นี้พี่โดมถ้ามีแต่ NGO เข้าไปส่งเสริมอย่างเดียวอะก็ไม่ได้นะชาวบ้านก็ต้องรู้ด้วยนะว่ามันต้องบาลานซ์เขายังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะแต่เราต้องผ่อนปลนค่อยๆประคองไปก็เลยกลายเป็นโครงการร้อยใจรักแล้วก็เข้าใจว่าทรงอยากจะให้เป็นการสืบสานต่อแนวพระราชบัญญัติราชการที่9ซึ่งเป็นพระราชภารกิจสำคัญของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี้ด้วย
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดที่ท่านสัมผัสที่ทรงศึกษาอยู่ต่างประเทศสัมผัสกับภายในประเทศสิ่งทั้งสองอย่างเนี่ยท่านนำไปใช้ด้วยพระบารมีและด้วยความพระปรีชาสามารถแม้กระทั่งคนของกระทรวงต่างประเทศเองเนี่ยนะครับอาจจะพูดได้ว่าไม่ใช่ทูตทุกท่านที่จะสามารถทำได้สองอย่างในเวลาเดียวกันได้นะครับแต่พระองค์ท่านเนี่ยท่านสงสมไทยอย่างจริงจังมีครั้งหนึ่งที่รับสั่งบอกว่าในการทำงานเนี่ยนะทูตสิ่งสำคัญสิ่งแรกที่พาให้ความสนคือต้องให้เกียรติผู้ที่ทำงานร่วมกันไม่ว่าท่านใช้คำว่าไม่ว่าเราขนาดนั้นเรานี่คือเราจะเป็นใคร ผู้ที่ร่วมงานเป็นใครแต่เราต้องให้เกียรติเขาในการทำงานด้วยกัน
0: ผมว่าความโดดเด่นและเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่ายูนิคใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยด้วยความที่ในมุมของความที่เป็นพระราชวงศ์ท่านก็ได้รับฟังปัญหาทุกข์ยากของประชาชนเนี่ยเยอะมากเพราะนั้นมันจะมีโหมดข้อมูลน่ะที่ท่านทราบทุกข์ยากของประชาชนตรงนะครับตรงแล้วก็เป็นโหมดที่ท่านศึกษาวิชาการระดับประเทศแล้วท่านมาเป็นอัยการนั้นผมว่าผมอันนี้เดาเองก็คือท่านก็ผสมผสานทุกเรื่องเพราะนั้นท่านจะไม่ go by the book คือไม่ใช่เป็นเรื่องทฤษฎีมาแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ท่านก็จะพยายามปรับว่าของจริงมันคืออย่างนี้ก็เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะมันจะมีวิธีอื่นไหมยังไงเลยเพราะนั้นผมว่าถ้าใครที่ถวายงานจะเป็นเรื่องว่าท่านไม่ได้ทำไปอย่างนั้นอ่ะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ท่านไม่ใช่เรียนรู้จากกฎหมายที่ท่านเรียนในมหาวิทยาลัยแต่เป็นการทรงงานที่ท่านเห็นของจริง

0: คำว่าตัวเลขพุ่งขึ้นมากลัวด้วยตระหนกด้วยซึ่งจริงๆมันไม่ได้พุ่งมันกำลังค่อยๆลดลงไปแต่ตัวเลขที่พุ่งขึ้นมาคือตัวเลขคนไข้สะสมที่มีชีวิตอยู่และกินยาอยู่และสุขภาพดีด้วยฮะ
1: การนำเสนอตัวเลขและอธิบายบางอย่างว่าเป็นตัวเลขแล้วก็นำลักษณะของเอาตัวเลขมาพูดในเชิงระบาดสร้างความตื่นตระหนกเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ไม่ได้แก้ไขปัญหาเอดส์หรอกแต่มันอาจจะไปตอกย้ำเรื่องทำให้คนรู้สึกหวาดกลัว
2: เมื่อความจริงทางการแพทย์บอกว่า HIV ควบคุมได้และไม่แพร่เชื้อแต่ความกลัวในสังคมกลับยังติดอยู่กับภาพจำในอดีตอาจทำให้อคติทางสังคมวนกลับมาอีกครั้งกลายเป็นกำแพงปิดกั้นโอกาสในชีวิต
3: เราอยากให้ทุกคนมองว่า HIV คือโรคภัยแค่เจ็บโรคหนึ่งเหมือนคนเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งเป็นหัวใจสิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือการให้โอกาสกับคนที่อยู่ร่วมกับ HIV ผมว่าการให้โอกาสมันทำให้เขามีกำลังใจในการสู้ต
2: ่ออะไรคือช่องว่างที่สังคมไทยยังตามไม่ทันและเราจะร่วมกันหยุดความกลัวด้วยความจริงได้อย่างไร Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS HIV 2026หยุดความกลัวด้วยความจริง
4: บ่อยครั้งที่กระแสความตื่นตระหนกในโลกออนไลน์ถูกจุดชนวนขึ้นจากความไม่รู้และความเข้าใจผิดในอดีต Big Story จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกความจริงรอบด้านไปจนถึงการสำรวจอุปสรรคเชิงโครงสร้างและสิทธิมนุษยชนเพื่อร่วมกันหาคำตอบว่าประเทศไทยพร้อมแค่ไหนในการก้าวข้ามอคติไปสู่เป้าหมายการยุติปัญหาเอสอย่างแท้จริง

0: ในอดีตความไม่รู้ทำให้สังคมเชื่อว่าความกลัวจะช่วยหยุดยั้งการระบาดได้สื่อและสังคมในยุคนั้นจึงโหมประโคมภาพความทรมานของผู้ป่วยระยะสุดท้ายผลลัพธ์ที่ตามมาไม่ได้หยุดแค่ตัวโรคแต่กลายเป็นการตีตราว่าผู้ติดเชื้อคือคนไม่ดีใครที่ติดเชื้อในยุคนั้นไม่เพียงแต่เข้าไม่ถึงการรักษาแต่ยังถูกขับออกจากชุมชนบางคนต้องหนีไปอยู่ที่วัดหรือสถานสงเคราะห์เพื่อรอวันเสียชีวิตเพียงลำพัง
1: ไปสัมสอนทางเพศไปประพฤติตัวไม่ดีเลยติดเชื้อมาคนที่สองคือติดยาเสพติดภาพตรงนั้นเนี่ยไม่ลบเลยนะแล้วก็ยาไม่มีก็เลยเป็นว่าตัว

0: ว่าดำๆผอมๆแล้วก็ตายไปในที่สุดมันคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ถูกรังเกียจในสังคมซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันคือเรื่องเมื่อ40ปีที่แล้ว
1: สมัยนั้นผมก็กลัวมากเลยนะว่าหูเอดมันน่ากลัวมากภาพที่นำเสนอเนี่ยเป็นภาพที่น่าหวาดกลัวจริงๆแล้วมันก็สร้างความวิตกให้กับคนในครอบครัวแล้วคนทุกคนก็กลัวรวมทั้งตัวผมเองก็กลัวคำถามคือความหวาดกลัวนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ผมไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายนักเพราะว่าผมมีแต่ความกลัวแต่ในที่สุดแล้วผมกลัวแต่ผมก็ติดเชื้อHIVครอบครัวและตัวผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเราอยู่กับที่บ้านไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเชื้อHIVหรือว่าทำให้คนบ้านเนี่ยรังเกียจเรา
2: จากผู้ติดเชื้อรายแรกในไทยเมื่อปี2527สู่ยอดผู้ติดเชื้อสูงสุดในปี2534ถึงราว 160,000 รายประเทศไทยเริ่มพลิกสถานการณ์ด้วยโครงการถุงยางอนามัย 100% และจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดเกิดขึ้นในปี2544เมื่อองค์การเภสัชกรรมคิดค้นยาต้านไวรัสได้สำเร็จช่วยลดค่ายาก่อนจะถูกบรรจุเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือสปสช.ในปี2548ทำให้คนไทยเข้าถึงการรักษาได้ฟรี
0: สมัยก่อนเอดตายหมดให้รวยร้อยล้านหรือว่าเป็นคนระดับชื่อเสียงตายหมดแต่เดี๋ยวนี้เอดทุกคนรอดแล้วก็ชีวิตเหมือนคนหนึ่งไม่ตายสองรักษาฟรีทุกสิทธิ์อันที่สามก็คือเรื่องรักษาแล้วเนี่ยไวรัสไม่เจอในกระแสเลือดเนี่ยจะไม่แพร่เชื้อให้ใคร
2: ความเข้าใจผิดในสังคมเกิดจากการนำตัวเลขผู้มีเชื้อสะสมที่มีชีวิตอยู่และสุขภาพแข็งแรงเพราะกินยาต่อเนื่องกว่า 5.7 แสนคนมาปะปนกับผู้ติดเชื้อรายใหม่ปัจจุบันประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกได้สำเร็จแต่กลุ่มเสี่ยงหลักกลับกลายเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า25ปีและความกลัวการถูกตีตราทำให้พวกเขาไม่กล้าเดินเข้าโรงพยาบาล
3: เมื่อก่อนหมอเนี่ยก็ดูแลเด็กที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยแรกๆก็เป็นติดเชื้อจากแม่สู่ลูกพอตอนหลังๆก็มักจะเป็นน้องๆวัยรุ่นนะคะที่มักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะเด็กวัยรุ่นล่ะตอนนี้กลายเป็นติดเชื้อรายใหม่มีแต่เด็กที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ทั้งนั้นเลยไม่ได้ติดเชื้อจากแม่ต่อไปละเราทราบดีถึงภาวะของความรู้สึกทางจิตใจการถูกตีตราทุกอย่างเนี่ยนะคะถึงอย่างไรคนทั่วไปก็ยังรู้สึกในเชิงลบกับผู้ที่มีเชื้อนะคะแม้กระทั่งจะไปตรวจเนี่ยคนทั่วไปยังรู้สึกไม่ยอมรับเลยเสมือนว่าเอ๊ะเธอไปทำอะไรมาเธอต้องทำไม่ดีมาแน่ๆเลยเธอถึงต้องไปตรวจเนี่ยใช่ไหมคะซึ่งเนี่ยค่ะแม้แต่การตรวจยังเป็นการตีตราเลย
2: การถูกรังเกียจผลักไสและมองเป็นตัวอันตรายคือบาดแผลในอดีตที่สังคมเคยมอบให้กับผู้มีเชื้อ HIV แม้วันนี้การแพทย์จะก้าวหน้าไปไกลจนโรคนี้สามารถควบคุมได้แต่ตราบาปจากความกลัวในวันนั้นยังคงทิ้งร่องรอยและพร้อมจะวนกลับมาทำร้ายผู้คนอีกครั้งหากสังคมยังไม่เรียนรู้ความจริง
4: ความกลัวการถูกผลักไสและตราบาปที่บีบให้ผู้ติดเชื้อต้องแยกตัวออกจากสังคมคือภาพสะท้อนอันเจ็บปวดในวันที่เรายังไม่มีองค์ความรู้และการรักษาที่เพียงพอแต่นั่นคือเรื่องราวเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับเพราะวันนี้ไม่ว่าจะวงการแพทย์และกลุ่มคนที่ทำงานขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนได้พยายามที่จะทลายอคติเหล่านี้ลงเริ่มต้นจากการค้นคว้าวิจัยยาต้านไวรัสการนำวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงจนนำมาสู่หลักการสำคัญระดับโลกอย่างอยู่เท่ากับอยู่ที่ยืนยันว่าตรวจไม่พบเชื้อเท่ากับไม่แพร่เชื
2: ้อตลอด45ปีที่ผ่านมาวงการแพทย์ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยไม่เคยหยุดต่อสู้เพื่อเปลี่ยนชะตากรรมของผู้ติดเชื้อจากเดิมที่ผู้ป่วยต้องกินยาวันละหลายสิบเม็ดพร้อมผลข้างเคียงรุนแรงวันนี้นวัตกรรมยาต้านไวรัสพัฒนาจนเหลือเพียงยาวันละ1เม็ดที่มีประสิทธิภาพสูงและแทบไม่มีผลข้างเคียง ข้อมูลทางการแพทย์ระดับนานาชาติยืนยันชัดเจนว่าผู้ติ

0: เชื้อที่เข้าสู่กระบวนการรักษาเร็วและทานยาต่อเนื่องจะมีอายุไขเฉลี่ยยืนยาวเทียบเท่ากับคนทั่วไปและเปลี่ยนสถานะของ HIV ให้กลายเป็นเพียงโรคเรื้อรังที่ควบคุมได้อย่างสมบูรณ
1: ์ถ้าให้หมอเทียบกับโรคที่กำลังเป็นที่พูดกันเยอะเช่น NCD โรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อมะเร็ง2โรคนี้เอาตัวอย่างเบาหวานกับความดันเนี่ยถ้าถามว่าเอชระยะยาวเนี่ยเอชดีกว่าเยอะเบาหวานความดันเนี่ยจะทำให้ถ้าคุมไม่ดีไตจะค่อยๆเสื่อมแล้วก็จะมีไตวายเรื้อรังมะเร็งนี่ก็หนักมากแล้วแต่ชนิดของมะเร็งแล้วแต่ชิ้นตัวเซลล์ของมะเร็งมันเรื่องเอชเรารู้ชัดเจนว่าการดำเนินโรคดีกว่าและเราดูแลได
0: ้ความจริงทางการแพทย์ที่สำคัญที่สุดในยุคนี้คือหลักการอยู่เท่ากับอยู่หรือ undetectable เท่ากับ untransmittable ตรวจไม่พบไวรัสในเลือดเท่ากับไม่สามารถส่งต่อเชื้อให้ใครได้ผ่านทางเพศสัมพันธ์และจากข้อมูลพบว่าผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระบบและทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องมีถึง 98% ที่สามารถกดไวรัสได้จนตรวจไม่พบ
2: คนที่เสียชีวิตจาก HIV มันน้อยลงเพราะยามันดีดังนั้นตัวเลขมันก็เลยทรงๆอาจจะเพิ่มได้นิดหน่อยแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจเพราะว่า 500,000 กว่ารายตรงนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในระบบแล้วก็สามารถกดเชื้อได้เพราะว่ายามันดีมากแล้ววันที่คุณกดเชื้อได้เนี่ยคุณจะไม่สามารถส่งต่อเชื้อนี้ให้ใครได้แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะสบายใจได้อ่ะว่า 5.500,000 คนตรงนั้นนะครับประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะอาจจะเกิน 98% ด้วยซ้ำเนี่ยสามารถกดเชื้อได้แล้ว
3: การกินยาเร็วมันดียังไงคือว่าถ้าเราตรวจเจอเรากินยายามันจะไปกดเชื้อไวรัสทำให้เชื้อไวรัสมันไม่สามารถที่จะส่งต่อเชื้อได้ก็ไม่สามารถแพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้ที่เราเรียกว่า U เท่ากับ U คือตรวจไม่เจอเท่ากับไม่สามารถแพร่หรือส่งต่อไปคนอื่นได
0: ้ก้าวต่อไปที่กำลังจะมาถึงคือนวัตกรรมยาฉีดต้านไวรัสและยาฉีดป้องกันระยะยาวที่พัฒนาจากการกินยาทุกวันมาเป็นการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรือชั้นไขมันเพียงปีละ2ครั้งหรือทุก6เดือนซึ่งจะช่วยปลดล็อกปัญหาของการลืมกินยา
2: PrEP เนี่ยนอกจากกินแบบทุกวันแล้วเนี่ยครับมีแบบฉีดแล้วด้วยที่ออกมาสู่ตลาดแล้วจะชื่อว่าคาร์โบทิกราเวียก็คือยาที่จะฉีดเข้ากล้ามเนื้อสะโพกครับทุก2เดือนก็จะสามารถกันHIVได้ดีมากๆแล้วก็ล่าสุดที่จะออกมาเป็นตัวยาที่ชื่อว่าเลนาคาพาเวียเนี่ยจะเป็นยาที่จะฉีดเข้าชั้นไขมันใต้ผิวหนังซึ่งฉีดเนี่ยจากที่เป็นทุก2เดือนใช่ไหมฮะเป็นทุก6เดือนแปลว่าปีหนึ่งเนี่ยคุณฉีดแค่2ครั้งเลยก็จะสามารถป้องกัน HIV ได
0: ้แม้วิทยาการทางการแพทย์จะก้าวหน้าไปไกลแต่โจทย์ใหญ่ในปัจจุบันคือกลุ่มเสี่ยงหลักกลายเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า25ปีซึ่งความกลัวการถูกตีตราทำให้พวกเขาไม่กล้าเดินเข้าโรงพยาบาลส่งผลให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 50% มาตรวจพบเมื่อภูมิคุ้มกันเริ่มแสดงอาการผิดปกติ
4: จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เราต้องการลบหายไปแต่ในจังหวะนี้ยังลบไม่ได้เราก็ต้องเล่นตามจังหวะที่มันลบไม่ได้ก่อนด้วยการทำทุกอย่างให้เป็นส่วนตัวเป็นความลับคนที่แพร่เชื้อเนี่ยส่วนหลักๆเลยคือคนที่ได้รับเชื้อมีเชื้อโดยไม่มีอาการเราก็เลยถึงจุดที่เรียกว่าเราต้องป้องกันด้วยการค้นหาคนที่เป็นตัวแพร่แล้วเอาคนเหล่านั้นเนี่ยค่ะเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วให้เขาเป็นคนปกติมีชีวิตที่ปกติสุขภาพแข็งแรงชีวิตยืนยาว
0: เพื่อทลายอุปสรรคนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้ริเริ่มโครงการ Stand By You นวัตกรรมบริการสุขภาพดิจิทัลที่เปลี่ยนโรงพยาบาลมาไว้บนหน้าจอมือถือ
4: ทำอย่างไรเราจะถึงคนที่เขาอาจจะติดเชื้อโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วเขากำลังแพร่เชื้ออยู่เนี่ยเราจะทำได้อย่างไรก็เลยตัดสินใจว่าเราลองใช้โซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ไปเลยว่าเนี่ยนะใครที่รู้สึกว่าเขาอาจจะมีความเสี่ยงนะก็บอกเราเดี๋ยวเราส่งชุดตรวจไปที่บ้าน
0: จุดเด่นของ Stand By You ไม่ใช่แค่ชุดตรวจฟรีแต่มีทีมดูแลใจตลอด24

0: ชั่วโมงหากผลเป็นลบมีบริการส่งยาถึงบ้านเพื่อป้องกันแต่หากเป็นบวกจะส่งต่อเข้าระบบรักษาใกล้บ้านทันทีอย่างเป็นความลับเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อได้อย่างสมบูรณ์
1: ปกติ

0: จัยจะพิสูจน์แล้วว่าผู้มีเชื้อ HIV มีสุขภาพแข็งแรงและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยไม่แพร่เชื้อแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงกำแพงอคติกลับยังคงตั้งตระหง่านโดยเฉพาะในตลาดแรงงานรายงานจากข้อร้องเรียนที่ส่งถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเครือข่ายผู้ติดเชื้อสะท้อนตรงกันว่ายังคงมีสถานประกอบการและหน่วยงานรัฐหลายแห่งแอบแฝงตรวจเลือดหาเชื้อ HIV ก่อนรับเข้าทำงานและใช้ผลเลือดเป็นเงื่อนไขในการปฏิเสธการจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรม
1: คติที่มันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยก็คือเรื่องนโยบายโดยเฉพาะนโยบายการบังคับตรวจ HIV ก่อนเข้าสมัครเรียนสมัครทำงานซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากเลยว่าทำไมเทคโนโลยีทางการแพทย์เราก้าวหน้าแต่อคติโครงสร้างที่เป็นนโยบายของประเทศนี้เปลี่ยนแปลงน้อยมากแล้วก็มีกระบวนการบางอย่างที่ทำให้มีการละเมิดโดยเฉพาะการบังคับตรวจ HIV
2: ตัวองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เองก็เคยมีงานศึกษาที่ไปดูถึงเขาเรียกว่า productivity หรือผลผลิตผลิตผลของการทำงานนะคะของคนที่มีเชื้อ HIV กับคนที่ไม่มีเชื้อ HIV เปรียบเทียบกันก็พบว่ามันก็ไม่ได้มีความแตกต่างเพราะนั้นจริงๆ ILO เนี่ยออกเรียกว่าแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องของHIV/AIDS ในโลกของการทำงานตั้งแต่ปี2001คือเมื่อ25ปีที่แล้วค่ะว่ามันไม่ควรมีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีเชื้อ HIV เพราะเขาสามารถทำงานได้แล้วก็การทำงานร่วมกันก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อนะคะอันนี้ชัดเจน
0: จากยาหลาย10เม็ดในอดีตสู่ยาวันละ1เม็ดในปัจจุบันและกำลังจะก้าวไปสู่ยาฉีดเพียงปีละ2ครั้งเท่านั้นวิทยาการทางการแพทย์ได้พิสูจน์แล้วว่า HIV ควบคุมได้และหลักการ U เท่ากับ U ก็ยืนยันว่าผู้มีเชื้อไม่สามารถถ่ายทอดเชื้อสู่ผู้อื่นได้อีกต่อไปแต่น่าเสียดายครับที่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ยังคงวิ่งสวนทางกับความเข้าใจของสังคมกำแพงอคติยังคงปิดกั้นโอกาสในที่ทำงานและผลักไสให้ผู้มีเชื้อจำนวนมากมายต้องซ่อนตัวตนทว่าท่ามกลางอุปสรรคเหล่านี้ด่านหน้าที่สำคัญที่สุดในการประคับประคองและทลายความกลัวไม่ได้อยู่แค่ในห้องตรวจของแพทย์เท่านั้นแต่อยู่ที่พลังของชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนครับในกระบวนการดูแลรักษา HIV ยาต้านไวรัสอาจรักษาเซลล์เม็ดเลือดขาวได้แต่สิ่งที่จะต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยมีแรงลุกขึ้นมากินยาได้ทุกวันคือสุขภาพใจและพื้นที่ปลอดภัยที่เริ่มจากคนรอบข้างนั่นคือชุมชนที่พร้อมเปิดใจและไม่ตัดสินกันจากผลเลือด
3: HIV มันก็เป็นไวรัสตัวหนึ่งมันก็เหมือนกับโรคทั่วไปนะคะเมื่อมันเข้าอยู่ในร่างกายเราถ้าเราดูแลเขาให้กินยาเขาก็จะไม่ส่งต่อเชื้อไปหาคนอื่นนะจริงๆมันไม่ใช่โรคที่น่ากลัวแล้วมันก็ไม่ใช่โรคอะไรที่มันจะต้องรังเกียจแหละมันน่าไม่น่ารังเกียจน่ะมันอยากให้สังคมเปิดใจนะคะทำความเข้าใจคนที่เราเดินอยู่ข้างๆบนท้องถนนหรือคนที่เรานั่งทำงานอยู่ด้วยกันน่ะบางคนอาจจะมี HIV ก็ได้เขาก็เหมือนเราอ่ะเขาไม่ได้แตกต่างจากเราเพียงแต่ว่าในเลือดเขามันมีเชื้อไวรัสอยู่ไวรัส HIV อยู่ในเลือดเราก็อาจจะมีเชื้ออะไรอยู่ก็ได้แต่เราไม่รู้ใช่ไหมคะงั้นการเปิดใจการทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กับเรื่องโรคเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ไปตัดสินใครและเราไม่ไปทำร้ายใครนะบางทีสายตาของเราหรือคำพูดของเราที่ไปรังเกียจเขาอะเราไม่รู้หรอกว่าเราทำร้ายคนขนาดไหนเราทำร้ายคนกี่คนนะ
0: ทีมงานบิ๊กสตอรี่เดินทางมาที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อเกาะติดการทำงานเชิงรุกของเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนที่ก้าวข้ามการรักษาในห้องตรวจสู่การลงพื้นที่ดูแลหัวใจผู้ป่วยถึงบ้าน
4: มีห้องประจอยเนาะ

0: ที่ความเข้าใจของสังคมยังมีช่องว่างชุมชนจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขากลับมายืนหยัดในสังคมได้อย่างมั่นใจ
1: มันเริ่มจากตอนแรกเนาะเราพวกเราแบบป่วยค่ะป่วยแล้วคราวนี้เนี่ยก็ถูกในสังคมก็แบบประมาณว่าแบบไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้เนาะเขาก็พอรู้ว่าเราป่วยแล้วก็เมื่อก่อนมันก็จะมีแบบพวกตุ่มพวกอะไรแบบนี้เขาก็จะแบบกลัวเราแรกๆเลยเรามีแค่กิจกรรมพบกลุ่มนะคะพบกลุ่มคือได้แลกเปลี่ยนกันมีความว่าตั้งใจของพวกเราเนาะว่าทำยังไงจะให้พวกเราเนี่ยกลับมายืนอยู่กับเพื่อนกับอะไรได้แบบนี้เนาะเป็นจุดเริ่มต้นเลยว่าพอเราได้พูดคุยกันเหมือนเราได้แลกเปลี่ยนปัญหากันนะเนาะว่าคนนั้นเป็นยังไงโดนที่แถวบ้านเป็นยังไงบ้างมีใครว่าอะไรเราไหมเราก็ให้กำลังใจกัน
0: การทำงานเชิงรุกของเครือข่ายทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมที่ช่วยอุดรอยรั่วของระบบสาธารณสุขเพราะยาที่ดีแค่ไหนก็ไร้ความหมายหากผู้ป่วยขาดกำลังใจที่จะกินยาอย่างต่อเนื่องการประคับประคองของเพื่อนผู้มีเชื้อจึงช่วยตัดวงจรการขาดยาป้องกันการดื้อยาและสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยกลับมาดูแลสุขภาพจนเข้าสู่ภาวะอยู่เท่ากับอยู่ซึ่งไม่เพียงแต่รักษาชีวิตของพวกเขาไว้ได้แต่ยังช่วยหยุดยั้งการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้อย่างยั่งยืน
2: นี่ก็กินก็ปกตินะแล้วก็ยาที่เขาซอยเขาหลายเลยตะคิวหมดกำลังใจดีจนแบบซอยจนหัวมันมีหอดเสียงอีกอย่างคนในหมู่บ้านยังไม่ยอมรับเราว่าเราอย่างนี้นะเวลาพูดกับเราเขาไม่อยากพูดมองเดินไปนี่เขาก็มองเราแบบเหมือนน่ารังเกียจพอเราออกมาจากโรงพยาบาลเขาก็ไม่เคยทิ้งนะก็ตามมาเยี่ยมเราเรื่อยเยี่ยมตลอดว่ากำลังใจเราดีขึ้นนะคนกินยานี่ยังอยู่ได้หลายปี
1: ตอนนี้เนาะชีวีหรือเอดเนี่ยคือมันเขาเรียกว่ามันอยู่ได้มันรักษาได้มันควบคุมได้แล้วเนาะคราวนี้เนี่ยเราก็สามารถแบบอยู่ได้เหมือนคนที่เขาไม่ติดเชื้อไม่มีอะไรแตกต่างเพียงแค่เรามีเชื้ออยู่ในตัวแค่นั้นเองก็เหมือนกับเราคนอื่นเขาเป็นโรคเบาหวานความดันที่ต้องกินยาไปแค่นั้นเองแต่ทุกอย่างเราทำได้หมดมีคู่มีลูกเรียนหนังสือทำงานได้คนต้องรู้ต้องเข้าใจเรื่องนี้เนาะนะคะว่าเราสามารถมีชีวิตยืนยาวได้ทำอะไรได้ทุกอย่างอันนี้ค่ะอยากบอกสังคมว่าตอนนี้คือพัฒนาการมันไปเยอะพอสมควรแล้วนะคะตอนนี้มันไม่มีแล้วว่าเอดส์เป็นแล้วตายมันมีแต่เอดส์รักษาได้อะไรแบบนี้ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับการทำให้ผู้ติดเชื้อกลับมามีชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ได้พึ่งพาแค่เม็ดยาเท่านั้นครับแต่เกิดจากหัวใจของทุกฝ่ายที่ช่วยกันคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับพวกเขาทั้งการแพทย์ที่ก้าวหน้าระบบบริการที่เปิดกว้างและพลังชุมชนที่คอยประคับประคองทั้งหมดคือบทพิสูจน์ว่าเมื่อสังคมหยุดตัดสินด้วยความกลัวเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมเพราะหัวใจสำคัญของการมีชีวิตอยู่ไม่ใช่แค่ยาต้านไวรัสแต่คือการยอมรับจากคนรอบข้างเมื่อสังคมไม่ตีตราและไม่ตัดสินจากผลเลือดมันคือการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้พวกเขามีแรงสู้ต่อมีพลังลุกขึ้นมาพิสูจน์คุณค่าและสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมได้ไม่ต่างกัน
3: ตังปอนครับณัฐพลเฮดมันจงครับปัจจุบันอายุ29ปีอยู่เรื่องแบบเชื้อ HIV มา14ปีแล้วครับในแง่ทางการแพทย์มันใช่ในแง่การตรวจเนี่ย
0: ณัฐพลคือหนึ่งในผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV เพียงไม่กี่คนที่กล้าเปิดเผยตัวตนกับสังคมแต่กว่าเขาจะก้าวข้ามสิ่งต่างๆมาได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
3: X Gen Y นะผมใช้เวลาคุยกับครอบครัวน่าจะ6ปีมากกว่าแกจะยอมรับเต็มตัววันที่ก้าวข้ามได้คือวันที่เราเริ่มรู้ว่าศักยภาพของเราไม่ได้หายไปไหนตอนนั้น Facebook น่าจะกำลังได้รับความนิยมก็เริ่มทำเพจของตัวเอง1 2 3 4ว่ากันไปจนคนเริ่มยอมรับมากขึ้นมันก็เลยมองข้ามเรื่อง HIV มันก็เลยทำให้เรารู้ว่าเรื่อง HIV ไม่ใช่ทุกอย่างใน

0: ชีวิตณวันที่เราปลดล็อกได้คือวันที่ครอบครัวปลดล็อกเราเราก็ปลดล็อกกับตัวเองเนาะเราก็มีศักยภาพในการไปทำงานด้านอื่นๆของตัวเองมากขึ้นเราก็เริ่มเปิดตัวเองว่ากับสังคมโดยรวมว่าเรากำลังพูดเรื่อง HIV และเราเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของ HIV โดยตรงก่อนหน้านั้นตอนที่เราทำงานกับเยาวชนที่อยู่ระหว่างใช้ HIV มันไม่มีตัวแทนในการออกไปพูดออกไปลงว่าเฮ้ย ผมเป็นตัวแทนจริงๆจังๆมันจะเป็นเพียงแค่นิคเนมหรือว่านามแฝงต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เรายอมเปิดตัวเองว่าเรามีเชื้อ HIV แล้วเราทำงานแล้วเราลงเรื่องนี้อย่างจริงจัง
1: การตัดสินใจเปิดเผยตัวตนของเขาไม่ใช่แค่การปลดล็อกชีวิตตัวเองแต่คือการเป็นกระบอกเสียงส่งตรงถึงสังคมว่าผู้มีเชื้อ HIV ไม่ใช่บุคคลอันตราย
0: พอหลังจากที่ตัวเองโดนเลิกปฏิบัติมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะว่ามันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่โดนในแง่นึงของการเปิดตัวของเรามันก็สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นอย่างน้อยก็เป็นพื้นที่ให้เขามาคุยว่ามันไม่มีแค่ของคนเดียวมันมีเราด้วยมีทุกคนด้วยแล้วเราก็จะสู้ไปด้วยกันบางคนก็ส่งกำลังใจมาบางคนก็ส่งคำปรึกษามาซึ่งผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดี
1: และหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาต้องการสื่อสารกับสังคมคือข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่ายูเท่ากับยูการกินยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องจนกดปริมาณไวรัสในเลือดจนตรวจไม่พบแปลว่าไม่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได
0: ้ผมว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่เรื่องการดูแลสุขภาพกายแต่ว่าสิ่งสำคัญของการดูแลทั้งหมดองค์รวมคือสุขภาพใจเพราะใจเป็นศูนย์กลางสำคัญในการที่ทำให้เรากินยาหรือไม่กินยามีชีวิตต่อหรือไม่มีชีวิตต่อผมว่าสิ่งนี้คือสำคัญวันนี้สารผลเลือดของผมเป็นยูเท่ากับยูแล้วครับก็กินยามา14 ปี
1: เมื่อผู้มีเชื้อก้าวข้ามความกลัวและลุกขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองสิ่งที่สังคมต้องมอบกลับคืนให้ไม่ใช่ความเห็นอกเห็นใจแต่คือโอกาสที่เท่าเทียม
2: ก็ต้องบอกว่าเวลาเราพูดเรื่องปัญหาการเลือกปฏิบัติการติดตามมันจะมีอยู่4 ปัจจัยค่ะ1ก็คือความไม่รู้ความไม่ตระหนักค่ะต้องบอกว่าคนก็ยังรู้เรื่อง HIV แบบเดิมๆ2คือเรื่องความกลัวกังวลค่ะติดเชื้อ HIV จะป่วยง่ายตายไวจะเป็นภาระไหมป่วยแล้วจะสมมติจ้างมาทำงานจะลาไปหาหมอบ่อยไหมไม่เลยนะคะเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เขาจ่ายยา3 เดือน 6 เดือนกันเนาะไม่จำเป็นจะต้องไปหาหมอบ่อยๆหรืออะไรเงี้ยอันที่3เป็นเรื่องทัศนคติแน่นอนค่ะบางทีมันยังมีภาพจำที่เป็นเรื่องของคนที่ติดเชื้อ HIV ต้องเป็นคนไม่ดีอะไรสักอย่างสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมทางสังคมที่อาจจะอย่างเช่นตัวกฎหมายกฎระเบียบอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยค่ะที่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้ปัญหามันเกิดเพราะนั้นต้องไปจัดการกับ4 ปัจจัยนี้ค่ะกสม.เองก็สนับสนุนนะคะให้เร่งรัดในการที่จะออกกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลออกมานะคะเพื่อเป็นหลักประกันในการที่จะคุ้มครองคนทุกคนให้ปลอดพ้นจากการถูกเลือกปฏิบัตินะคะ
1: การต่อสู้กับ HIV ตลอด40 กว่าปีที่ผ่านมาสอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่อันตรายกว่าตัวไวรัสนั่นคือความไม่เข้าใจวันนี้การแพทย์พาเรามาถึงจุดที่ตรวจไม่พบเชื้อเท่ากับไม่แพร่เชื้อแต่สังคมจะก้าวไปสู่อนาคตได้ก็ต่อเมื่อเราเลิกตีตราและคืนโอกาสที่เท่าเทียมให้กับเพื่อนมนุษย์หยุดความกลัวด้วยความจริงและนี่คือทั้งหมดของ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS

ขันด้านทักษะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก World Skill เซี่ยงไฮ้2026ส่งใจเชียร์เยาวชนทีมชาติไทย27คน22สาขาอาชีพชิดกับทีมข่าวไทย PBS ส่งตรงจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเดี๋ยวเราพามาดูผลงานของน้อง 22-27 กันยายนทางไทย PBS และทุกช่องทางออนไลน์ที่นี่ที่เดียว

0: กำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7 มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมทางไทย PBS
1: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
2: ข่าวไทย PBSข่าวที่คุณวางใจ

0: วัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าเหตุไฟไหม้อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาที่ผ่านมานะครับภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณห้องกายภาพบำบัดชั้นจีของอาคารเฉลิมพระเกียรติส่งผลให้มีกลุ่มควันจำนวนมากกระจายอยู่ภายในอาคารเจ้าหน้าที่นั้นต้องเร่งช่วยกันอพยพผู้ป่วยบางส่วนออกจากพื้นที่จากการตรวจสอบเบื้องต้นขณะเกิดเหตุนะครับพบว่าห้องกายภาพบำบัดนั้นถูกล็อกและไม่มีผู้ป่วยอยู่ภายในเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นความผิดปกติจึงได้มีการประสานแม่บ้านให้นำกุญแจมาเปิดห้องก่อนจะพบว่าเครื่องสำรองไฟของคอมพิวเตอร์บริเวณเคาน์เตอร์ของเจ้าหน้าที่เกิดระเบิดและมีเปลวไฟลุกไหม้หลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบ้านแพ้วซึ่งเป็นหนึ่งในกำลังชุดแรกที่เข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบุคลากรของโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปควบคุมเพลิงพร้อมทั้งมีการเร่งระบายควันที่สะสมอยู่ภายในตัวอาคารในระหว่างการควบคุมสถานการณ์นะครับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อยู่บริเวณชั้น3ออกไปยังจุดที่ปลอดภัยพร้อมกับนำเอาพัดลมขนาดใหญ่มาช่วยระบายควันเพื่อให้พื้นที่ภายในอาคารนั้นกลับเข้าสู่ภาวะปลอดภัยโดยเร็วเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับส่วนผู้ป่วยถูกเคลื่อนย้ายออกจากอาคารไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วแต่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนโดยรายหนึ่งนั้นมีอาการจากการสำลักควันไฟนะครับและก็อีกรายได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระจกบาดในช่วงเกิดเหตุครับ
1: สอบถามเวนเปเขาบอกว่าเกิดจากโต๊ะเขาเรียกอะไรเคาน์เตอร์จะมีพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรเงี้ยเกิดจากตรงนั้นนะ
2: ไอ้ห้องที่ไฟไหม้
1: ใช่ครับเป็นห้องกายภาพแล้วเขาบอกว่าเป็นมันจะเก็บพวกวัสดุพวกไม้เท้าพวกอะไรด้วยฮะตรงนั้นนะ
2: ไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหมตอนนั้น
1: คนทยอยเริ่มตอนนั้นคนเหมือนว่าพนักงานก็เริ่มจะเลิกงานกันแล้วนะคนก็เริ่มทยอยแล้วก็จะมีพวกคนไข้ที่ว่าติดค้างรอรับยาหรือรออะไรอยู่ตรงเนี้ยมีบ้างเป็นบางส่วนนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ผมไม่ได้ขึ้นไปดูบนหรอกผมไปดูข้างในแล้วมันเข้าไม่ได้แล้วครับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาอพยพคนที่ป่วยออกมา
0: ด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับเพื่อไปติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานการควบคุมเหตุและตรวจสอบมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้เบื้องต้นสันนิษฐานนะครับว่าเกิดจากเครื่องสำรองไฟของคอมพิวเตอร์ภายในห้องกายภาพบำบัดระเบิดก่อนที่จะลุกลามจนเกิดเปลวไฟและควันจำนวนมากทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดรวมทั้งมีการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกครั้งครับตำรวจปทุมธานีเร่งไล่ล่าชายที่ก่อเหตุชิงทองจากร้านทองในอำเภอสามโคกนะครับโดยได้ทองคำไปมูลค่ากว่า3ล้านบาทหลบหนีไปภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพนาทีก่อเหตุเอาไว้ได้อย่างชัดเจนครับภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายสวมเสื้อคลุมปิดบังใบหน้าใช้อาวุธปืนจี้ชิงทองร้านทองบางกอกโกที่ตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับได้ทองคำไปกว่า52บาทเป็นสร้อยคอทองคำ10บาท2เส้นสร้อยคอทองคำ5บาท4เส้นและสร้อยคอทองคำ4บาทอีก3เส้นรวมมูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาทนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 17:56 น.และผู้ก่อเหตุหลบหนีออกจากร้านไปได้ในเวลา 17:58 น.พนักงานของร้านทองที่ยังอยู่ในอาการตกใจเล่านะครับว่าเห็นผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาในร้านแบบนิ่งๆแล้วก็ชักปืนออกมาจากนั้นพนักงานก็ต่างพากันก้มหมอบลงแต่ว่าผู้ก่อเหตุนั้นใช้ปืนบังคับให้พนักงานนั้นลุกขึ้นนะครับและสั่งให้ไปหยิบทองโดยใช้มือชี้ไปที่ทองที่มีเส้นขนาดใหญ่เมื่อได้ทองตามต้องการก็เก็บอาวุธปืนแล้วก็เดินออกจากร้านไปแบบนิ่งๆโดยสำเนียงการพูดคล้ายกับคนภาคกลาง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยตำรวจสามโคกและทีมชุดสืบสวนลงพื้นที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพิ่งจะเกิดเหตุชายบุกเข้าไปในธนาคารนะครับและชิงเงินสดกว่า1ล้านบาทหลบหนีไปแต่ว่าตำรวจนั้นสามารถแกะรอยจนตามจับกุมตัวได้สำเร็จครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านวันนี้ลงพื้นที่และไปประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาดินสไลด์ที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วซึ่งเกิดปัญหาดินสไลด์มานานหลายปีจนส่งผลกระทบต่ออาคารเรียนไม่ปลอดภัยและได้ข้อสรุปนะครับว่าจะมีการย้ายโรงเรียนไปยังที่ใหม่และก็มีการซักซ้อมแผนในการอพยพนักเรียนในเบื้องต้นแล้วครับร่องรอยของดินสไลด์และดินถล่มเป็นแนวยาวกว่า200เมตรที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อเกิดฝนตกหนักและทำให้ดินนั้นอุ้มน้ำจนเกิดดินสไลด์ครับนักเรียนกว่า289คนและครูกว่า20คนต้องใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงมานานหลายปีและจุดที่พื้นดินแยกยาวมาจนถึงตัวอาคารรวมไปถึงโรงอาหารด้วยครับ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณด้านล่างของอาคารอนุบาลค่ะที่ทุกท่านเห็นเป็นวงกว้างนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็สืบเนื่องมาส่งผลกระทบให้กับอาคารที่เป็นโรงอาหารค่ะซึ่งตอนนี้เราไม่มีการให้นักเรียนใช้บริการโรงอาหารค่ะย้ายขึ้นมาในส่วนของด้านบนของตัวบริเวณของโรงเรียนค่ะ
4: มีรอยแยกประมาณกี่เมตร
3: รอยแยกเหรอคะจากระยะทางจากที่ดินสไลด์มาน่าจะประมาณ200เมตรได้ค่ะ
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปสำรวจจุดเกิดเหตุนะครับและประชุมหารือร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจะมีการซ้อมแผนในการรับมือเพื่อลดความเสี่ยงครับหากจะต้องมีการอพยพนักเรียนไปยังที่ปลอดภัยและจะมีการย้ายโรงเรียนไปอยู่ทางตะวันตกระยะห่างจากโรงเรียนเดิมประมาณ500เมตรซึ่งเป็นพื้นที่ราบและเป็นเนินเขาจะมีการเตรียมการก่อสร้างในไม่ช้านี้ครับ
5: ผู้ปกครองก็มีความกังวลนะคะว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยมันจะทำให้ลูกหลานเขาไม่มีความปลอดภัยนะคะในช่วงที่มีฝนตกหนักอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ในระยะเร่งด่วนค่ะเราก็จะมีการซักซ้อมแผนนะคะในเรื่องของการที่เมื่อฝนตกหนักอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะทางปภ.นะคะมาซักซ้อมว่าเด็กจะต้องไปอยู่ตรงจุดไหนรวมกันแล้วก็จะอพยพเด็กอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นแผนที่เราจะต้องมีการซักซ้อมกัน
0: ด้านผู้ปกครองนักเรียนขอให้ทางโรงเรียนนั้นมีการปรับการเรียนการสอนในช่วงนี้นะครับเนื่องจากเป็นห่วงความปลอดภัยของบุตรหลานที่อาจจะได้รับอันตรายเกิดขึ้นได้ครับกลับมาเกิดเหตุซ้ำอีกครั้งเป็นครั้งที่สองนะครับหลังจากที่กลุ่มวัยรุ่นยกพวกทำร้ายกันกลางซอยทั้งใช้ปืนและก็ระเบิดทำให้ชาวบ้านกังวลเรื่องของความปลอดภัยและขอให้ตำรวจนั้นจัดการโดยเด็ดขาดเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุซ้ำอีกครับเสียงปืนและระเบิดดังสนั่นกลางดึกนะครับขณะที่กลุ่มวัยรุ่นหลายสิบคนยกพวกไล่ทำร้ายกันภายในซอยวัดแคบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการทำให้ชาวบ้านนั้นต้องปิดประตูหน้าต่างอยู่แต่ในบ้านเพราะว่ากลัวลูกหลงและก็ยิ่งกังวลหนักขึ้นนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองในรอบไม่กี่วันโดยเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ 1:30 นวันนี้นะครับบริเวณซอยวัดแคซอย3ชาวบ้านเล่านะครับว่าก่อนเกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์หลายคันขับเข้ามาในพื้นที่จากนั้นได้ยินเสียงตะโกนก่อนที่จะมีเสียงระเบิดและก็เสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องบางคนนั้นเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นหลายสิบคนถืออาวุธไล่ทำร้ายกันก่อนที่จะมีการแยกย้ายหลบหนีครับ
6: หนูหลับแล้วหนูสะดุ้งตื่นกับแฟนค่ะแล้วก็เลยมองหน้ากันแล้วแฟนหนูจะลุกไปเปิดม่านดูหนูเลยบอกว่าเดี๋ยวพึ่งกลัวเขาเผื่อเขายิงสาดเข้ามาหรืออะไรพอทีนี้ไปเปิดดูก็วัยรุ่นเสียงโห่ร้องแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ยกก่อนจะโห่ร้องอะค่ะได้ยินเสียงเหมือนปืนทั้งระเบิดสาดเข้าไปในซอยอะค่ะ
7: ค่
6: ะ แล้วคราวนี้หนูก็เลยค่อยๆเงียบม่านดูก็เห็นเขาโห่กันออกไปทางปากซอยเยอะมากค่ะ
7: ประมาณ
6: มากประมาณเป็น10คันค่ะ
7: 10คันเลย
6: 10คันค่ะ
7: ครับเห็นว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเลยครับ
6: ไม่ใช่ค่ะเห็นเขาว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักไม่ถึงอาทิตย์ก็มีอีกรอบนึงค่ะ
0: หลังจากได้รับแจ้งนะครับนางสาวพะเยาถมใยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2พร้อมด้วยฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบไปพบเศษวัสดุที่มีลักษณะคล้ายกับชิ้นส่วนระเบิดทำเองกระจัดกระจายอยู่บนพื้นจึงมีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานครับพร้อมกับมีการประสานตำรวจสภ.พระสมุทรเจดีย์เข้าตรวจสอบและไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดชาวบ้านระบุอีกนะครับว่าเหตุลักษณะเดียวกันนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาและกังวลว่าจะเกิดเหตุซ้ำอีกนะครับจึงเรียกร้องให้ตำรวจนั้นเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีและเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่อย่างจริงจังเพื่อไม่ให้ชาวบ้านนั้นต้องอยู่อย่างหวาดระแวงต่อไปครับครอบครัวยังติดใจสาเหตุที่พลทหารผูกคอเสียชีวิตนะครับเชื่อว่าไม่มีมูลเหตุจูงใจและขอให้มีการตรวจสอบในทุกประเด็นขณะที่กองทัพภาคที่2ระบุนะครับว่าไม่พบข้อบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งความรุนแรงหรือการถูกทำร้ายร่างกายพ่อแม่และญาติเดินทางมารับศพของพลทหารทิติกรป้องคำวันป้องวันคำนะครับบริเวณจุดรับศพโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวโดยมีผู้บังคับบัญชาจากกองพันเสนารักษ์ที่3ค่ายสุรธรรมพิทักษ์นำรถของหน่วยแพทย์ทหารมารับศพเพื่อเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตนางสาวลาวันป้องบันคำมันดาเปิดเผยนะครับ

0: ว่าครอบครัวรู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมากเพราะว่าลูกชายเป็นคนอัธยาศัยดีมีเพื่อนฝูงจำนวนมากและเป็นที่รักของคนรอบข้างหลังจากที่เข้ารับราชการทหารลูกชายยังเคยบอกกับครอบครัวนะครับว่าชื่นชอบอาชีพทหารส่วนกรณีผลการชันสูตรที่แพทย์แจ้งว่าเสียชีวิตจากการผูกคอและไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเป็นการฆาตกรรมแม้ครอบครัวจะรับทราบผลนะครับแต่ก็ยังคงมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุและแรงจูงใจเนื่องจากไม่พบชนวนเหตุที่ชัดเจนก่อนเกิดเหตุจึงอยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกประเด็นเพื่อให้ครอบครัวได้รับคำตอบที่ชัดเจนครับ
1: ในความนี้คือแม่ไม่อยากจะเชื่อ เพราะว่าในกรณีของลูกเราไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้น ไม่มีอาการว่าควรจะเป็นนู่นเป็นนี่ร่าเริงสดใสปกติ
2: เขาเคยบอกไหมว่าเขามีปัญหา
1: ไม่เคยค่ะ
2: ไม่เคยบอกเลย
1: ไม่เคยค่ะ
2: ตอนนี้มีการชันสูตรว่าลูกผูกคอตายเราเชื่อไหมตอนนี
1: ้เราก็ยังมี
2: ใจลึกๆไม่เชื่อ
1: ก็ยังไม่เชื่อก็ยังคาใจอยู่แต่ก็ตามที่ตำรวจว่าไปตามหลักฐาน
0: ขณะที่กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีพลทหารทิติกรป้องวันคำอายุ20ปีทหารกองประจำการผลัดที่1ทัพ69สังกัดกองร้อยเสนารักษ์ผูกคอเสียชีวิตภายในพื้นที่ป่าบริเวณตำบลหนองจบกอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นจุดที่อยู่ด้านหลังของหน่วยที่พลทหารนั้นสังกัดจากการสอบถามผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในหน่วยไม่พบข้อบ่งชี้หรือพฤติกรรมความขัดแย้งความรุนแรงหรือการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดครับสภาประชาสังคมชายแดนใต้หนุนแม่ทัพภาคที่4คนใหม่นะครับโดยชี้ว่ามีประสบการณ์ในพื้นที่และเคยดูแลงานสันติวิธีและเชื่อว่าจะช่วยผลักดันการพูดคุยสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนครับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับแม้จะยังไม่ได้รับรายงานการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ว่ามีความพยายามที่จะเข้ามาก่อเหตุความรุนแรงเพื่อสร้างสถานการณ์ในระยะนี้เพื่อความไม่ประมาทและเกรงว่าอาจจะมีการตอบโต้เพื่อเอาคืนเจ้าหน้าที่รัฐจากเหตุวิสามัญฆาตกรรมแนวร่วมระดับแกนนำเสียชีวิต2คนจากการปะทะบนเทือกเขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดพลตำรวจตีสันทัศน์เชื้อพุตานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีสั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางต่างๆตรวจสอบบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยเพราะเกรงนะครับว่าจะถูกนำไปใช้ในการประกอบระเบิดแล้วลอบเข้ามาก่อเหตุส่วนการโยกย้ายแม่ทัพภาคที่4จากพลโทนรทิพย์โพยนอกย้ายจากแม่ทัพภาคที่4เข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและแต่งตั้งพลตรีชาคิดอุจรัตนะจากรองแม่ทัพภาคที่4ขึ้นดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4แทนหลายฝ่ายทั้งนักวิชาการและภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มองไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือการวางตัวแม่ทัพคนใหม่ดูเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะบทบาทและหน้าที่การทำงานของพลตรีชาคิดที่เป็นบุคคลที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างยาวนานอีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีมีความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมหลายฝ่ายจึงเชื่อมั่นครับ
3: ใช้การเมืองนำการทหารมากขึ้นแล้วก็หวังว่าไม่เกิดการไล่ล่าที่เกินอำนาจของกฎหมายหรือว่าใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาแล้วก็เน้นแนวทางการพูดคุยสันติสุขเป็นสำคัญการพูดคุยเรื่องสันติสุขต่อเนื่องนี่น่าจะเป็นหนทางที่ท่านน่าจะทำนะคะเพราะท่านก็เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งที่เคยอยู่ในกระบวนการของการพูดคุยเหมือนกัน
0: ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ยังมองนะครับว่าก่อนหน้านี้การผลักดันให้ทางกองทัพใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหาความหวังแทบริบหรี่แต่ภายหลังการประกาศชื่อแม่ทัพภาคที่4คนใหม่ดูมีความหวังมากขึ้นและอยากให้พูดคุยกับภาคประชาสังคมว่าจะช่วยในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรเพื่อกันกรองและนำไปปฏิบัติครับ ยังคงมีประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินภายในวัดเกิดขึ้นนะครับล่าสุดเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีชาวบ้านไปรวมตัวกันติดตามผลในการตรวจสอบหลังมีข้อสงสัยเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายและการจัดการทรัพย์สินของทางวัดครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาที่ผ่านมานะครับชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลสะแจงอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีกว่า100คนไปรวมตัวกันที่วัดคีมราชศรัทธาธรรมเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีร้องเรียนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรีตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพย์สินและบัญชีภายในวัดของเจ้าอาวาสหลังจากที่ชาวบ้านนั้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของรายรับรายจ่ายและเงินทําบุญที่บางส่วนต้องการให้มีการชี้แจงอย่างชัดเจนในการประชุมครั้งนี้มีพระครูอนุกูลกัญญานกิจเจ้าคณะอำเภอบางระจันและพระครูสุนทรโกศลเจ้าคณะตำบลสะแจงบ้านจ่าเข้าร่วมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากตัวแทนชาวบ้านนะครับโดยมีผู้ร่วมชุมนุมบางส่วนเรียกร้องให้เจ้าอาวาสพิจารณาออกจากตำแหน่งและออกจากพื้นที่เพื่อคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในชุมชนล่าสุดคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองในจังหวัดสิงห์บุรีได้พิจารณาข้อเรียกร้องและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนมีมติให้พักการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสเป็นการชั่วคราวระหว่างดำเนินกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงในรายละเอียดขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งพระภิกษุรูปอื่นเข้ามาทำหน้าที่รักษาการแทนนะครับเพื่อมาดูแลกิจการภายในวัดรวมถึงทรัพย์สินและศาสนพิธีให้ดำเนินการต่อไปได้ตามปกติส่วนข้อเรียกร้องของชาวบ้านที่ให้เจ้าอาวาสออกจากวัดทันทีทางคณะสงฆ์ชี้แจงนะครับว่าต้องเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยเนื่องจากอยู่ในช่วงของการจำพรรษาครับภาคประชาชนเคลื่อนไหวทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและที่เชียงใหม่นะครับเรียกร้องให้กกต.มีมติส่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหาคดีหัวเลือกสว229คนพร้อมกับจะมีการปักหลักรอฟังผลการพิจารณาในวันพรุ่งนี้ครับความเคลื่อนไหวภายใต้กิจกรรมขบวนประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง229สว.เริ่มต้นที่ที่ทำการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอย่านลาดพร้าวนะครับโดยมีประชาชนนักการเมืองและกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายฝ่ายเข้าร่วมผู้ร่วมกิจกรรมใช้ทั้งการเดินเท้าการปั่นจักรยานและรถเคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางสำคัญพร้อมกับแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวเลือกสว229คนโดยระหว่างทางผู้ร่วมกิจกรรมได้มีการขึงป้ายและก็ส่งเสียงเรียกร้องตามจุดต่างๆนะครับก่อนที่จะเคลื่อนผ่าน5แยกลาดพร้าวสวนจตุจักรสะพานควายและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเมื่อขบวนเคลื่อนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตำรวจสน.พญาไทได้เข้ามาเจรจาขอให้มีการปรับเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณสะพานหัวช้างนะครับโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงมีการเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า BTS จากสถานีพญาไทไปยังสยามก่อนที่จะเดินเท้าต่อไปยังจุดหมายในช่วงบ่ายรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ระบุนะครับว่าการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณไปยังกกต.ก่อนจะมีการพิจารณาในวันพรุ่งนี้ขณะที่นายสมบัติบุญงามอนงค์มองนะครับว่าจุดสำคัญของกิจกรรมก็คือการที่หลายกลุ่มซึ่งมีจุดยืนทางการเมืองแตกต่างกันสามารถมาร่วมกันเรียกร้องในประเด็นเดียวกันได้ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับภาคประชาชนจัดกิจกรรมคู่ขนานในชื่อแคมปิ้งสั่งฟ้อง229สว.บริเวณหน้าสำนักงานกกต.จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยได้มีการนำเอาเต็นท์ป้ายและอุปกรณ์มาทำอาหารปักหลักเพื่อรอฟังผลการพิจารณาจากกกต.กลางภายในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมมีทั้งดนตรีการปราศัยและการทำอาหารแบ่งปันให้ผู้ร่วมกิจกรรมขณะที่ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคเหนือระบุนะครับว่าจะปักหลักตลอดทั้งคืนจนกว่าจะทราบผลและในช่วงเช้าจะมีการจัดกิจกรรม

0: เชิงสัญลักษณ์ด้วยการดริปกาแฟ229แก้วมอบให้กับกกต.ก่อนจะมีการติดตามที่ประชุมจะมีมติในคดีนี้อย่างไรต่อไปครับอินโดนีเซียเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายอีกกว่า120คนนะครับหลังจากเกิดเหตุเรือข้ามฟากอับปางหลังจากออกเดินทางจากเกาะชวาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนและสามารถช่วยชีวิตได้อีกกว่า100คนครับหน่วยกู้ภัยอินโดนีเซียเผยภาพเจ้าหน้าที่ที่เข้าช่วยเหลือกลุ่มผู้โดยสารของเรือข้ามฟากลำหนึ่งนะครับซึ่งให้บริการเส้นทางระหว่างเกาะชวาและเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียหลังเรือลำดังกล่าวออกเดินทางจากเมืองสุราบายาและขาดการติดต่อไปเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยทันทีหลังได้รับแจ้งเหตุนะครับโดยบนเรือมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถช่วยชีวิตได้108คนพร้อมยืนยันนะครับว่าพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนและยังคงสูญหายอีก129คนรัฐมนตรีคมนาคมอินโดนีเซียระบุนะครับว่าจากการสำรวจด้วยเฮลิคอปเตอร์เมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นพบเรือลำดังกล่าวอับปางแต่ว่ายังไม่จมนะครับขณะที่ก่อนหน้านี้หัวหน้าหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่เปิดเผยว่ากัปตันเรือลำที่ประสบเหตุได้มีการแจ้งเจ้าของเรือก่อนที่จะขาดการติดต่อว่าเรือนั้นกำลังเอียงพร้อมระบุนะครับว่าสภาพอากาศในพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติภารกิจโดยทีมกู้ภัยจะต้องฝ่าคลื่นสูงถึง 2.5 เมตรเพื่อเข้าไปยังจุดที่เรือลำดังกล่าวอับปางอุบัติเหตุทางเรือเกิดขึ้นเป็นประจำในอินโดนีเซียนะครับซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีมากกว่า 17,000 เกาะและพึ่งพาการเดินทางทางเรือเป็นหลักทั้งด้านคมนาคมประจำวันและการท่องเที่ยวโดยสาเหตุหลักของเหตุดังกล่าวมักจะเกิดจากความปลอดภัยที่หละหลวมและสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้ครับลิทัวเนียมีการปิดสนามบินชั่วคราวนะครับหลังกังวลเรื่องของโดรนที่ลุกล้ำน่านฟ้าก่อนสุดท้ายจะตรวจสอบพบว่าเป็นแค่ฝูงนกขณะที่รัสเซียและยูเครนเดินหน้าโจมตีกันตอบโต้กันไปมาจนสร้างความกังวลให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องครับผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพเปลวไฟลุกไหม้รถบรรทุกภายในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับหลังพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากจุดข้ามพรมแดนยูเครนโปแลนด์ไม่ถึง1กิโลเมตรถูกโดรนของรัสเซียนั้นพุ่งเป้าโจมตีในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมารัสเซียถล่มเป้าหมายในยูเครนอีกหลายจุดรวมไปถึงในเมืองโอเดซ่าซึ่งมีอาคารที่พักอาศัยถูกโจมตีด้วยทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย12คนขณะเดียวกันกองทัพยูเครนอ้างว่าได้เปิดปฏิบัติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียขณะที่ในวันนี้ครับทางการลิทัวเนียพบวัตถุต้องสงสัยซึ่งคาดว่าจะเป็นโดรนเหนือน่านฟ้าส่งผลให้ต้องมีการประกาศปิดสนามบินวิลเนียสเป็นการชั่วคราวก่อนจะมีการยกเลิกการแจ้งเตือนภัยทางอากาศในอีกประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาหลังเครื่องบินขับไล่ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้เข้าตรวจสอบและยืนยันนะครับว่าเป็นเพียงฝูงนกเท่านั้นเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความกังวลสงครามในยูเครนอาจจะบานปลายข้ามไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกนาโต้ทางตอนเหนือที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียหลังจากที่ฟิลิปปินส์เอสโตเนียลัตเวียรวมถึงลิทัวเนียต่างพบโดรนลุกล้ำน่านฟ้ามาก่อนหน้านี้ครับธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกดาวรุ่งจากทีมซัปโปโรส่อแววถอนตัวจากทีมชาติชุดทำศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพหลังได้รับบาดเจ็บจากการช่วยทีมต้นสังกัดนัดล่าสุดนะครับติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวันครับ
1: ฟุตบอลเจลีก2ประจำวันอาทิตย์ไฮไลท์อยู่ที่คอนสแตนเต้ซัปโปโรที่แพ้ในลีกมา4นัดรวดไปเยือนเวลกตะเซนไดทีมในโซนหัวตารางโดยนัดนี้ซัปโปโรทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำก่อนจากชินโกโอโมรินาที22แต่เซนไดเจ้าถิ่นตามตีเสมอทันควันในอีก4นาทีถัดมาจากฮิเดโตชิทาเคดะ ทำให้ซัปโปโรเก็บเพิ่มไป4คะแนนรั้งอันดับ19ตำแหน่งรองสุดท้ายของตารางขณะที่ธีรพัฒน์ปรือทองดาวรุ่งไทยของทีมซัปโปโรถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองนาที62ก่อนจะโชคร้ายได้รับบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกนาที90

0: 4ซึ่งอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอาจทำให้เจ้าเปาต้องถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดทำศึกฟีฟ่าอาเซียนครับที่โค้ชแอนโทนีฮัสสันจะประกาศรายชื่อในวันพรุ่งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงแข่งเกมอุ่นเครื่องนัดพิเศษพบกับซากะฮิซามิสึสปริงทีมวอลเลย์บอลจากลีกญี่ปุ่นคือนัดนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นจัดทีมชุดผสมลงไปทดสอบฝีมือเปิดโอกาสให้ทุกคนได้โดนกับคู่แข่งที่มีดีกรีเป็นแชมป์ลีกญี่ปุ่นฤดูกาลล่าสุดก่อนที่ทีมสาวไทยจะเป็นฝ่ายแพ้ไป 1-3 เซตโดยหลังจบการแข่งขันนัดนี้ทัพนักตบสาวไทยออกเดินทางต่อไปยังเมืองนาโกย่าเพื่อเตรียมลงแข่งขันเอเชียนเกมโดยจะประเดิมนัดแรกพบกับมองโกเลียวันพุธที่16กันยายนนี้เวลา 14:00 นต่อที่ผลงานของสลันรักวิทิสารนักกีฬาแบดมินตันดาวรุ่งของไทยที่ไปคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวในศึกเวียดนามโอเพ่นรายการเวอร์ทัวร์100ด้วยการเอาชนะอิสฮารานีบาราวจากอินเดียในรอบชิงชนะเลิศ2เกมรวดคะแนน21-8และ21-15ซึ่งเป็นการคว้าแชมป์ใบที่3ในการเล่นอาชีพแต่เป็นแชมป์เวอร์ทัวร์รายการแรกในชีวิตนอกจากนี้ยังมีภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจที่ไปคว้ารองแชมป์ประเภทคู่ผสมมาครองอีก1รางวัลจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนในศึก Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4สนามสุดท้ายแข่งขันที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโดยรุ่นประชาชนชายแชมป์เป็นของพรมนัสวัฒนปรีดาส่วนประชาชนหญิงแชมป์เป็นของจุธามาศอริยะประพลด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชี้ว่าการแข่งขัน Thailand Open ทั้ง4สนามประสบความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ที่เน้นสร้างนักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนรวมไปถึงรุ่นมาสเตอร์สำหรับรายการต่อไปเตรียมจัดแข่งจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยควีนสิริกิติ์ในวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ที่สนามเวโรโดมหัวหมากปิดท้ายที่กิจกรรมเดอะคอปรันแบงคอก2026ที่กลับมาจัดขึ้นในประเทศไทยอีกครั้งหลังห่างหายไปนานถึง7ปีซึ่งครั้งนี้สโมสรลิเวอร์พูลส่งซามิฮูเปียอดีตกองหลังกัปตันทีมชาวฟินแลนด์และทัชดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงเจ้าของตำแหน่งดาวซัลโวสูงสุดตลอดการมาร่วมสร้างสีสันให้กับนักวิ่งกว่า 10,000 คนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมโดยนักวิ่งที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลระยะ10กิโลเมตรเป็นของสุทัศน์กัลยาณกิตติหรือโค้ชทัศน์อดีตนักวิ่งปอดเหล็กทีมชาติไทยทำเวลาไว้ที่36นาที27วินาที
1: ทั้งหมดคือข่าวดึกในคืนนี้นะครับผมนิติเทพกิ่งชาพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ธรรมชาติคือลมหายใจหล่อเลี้ยงชีวิตท่องโลกกว้าง 14-16 กันยายน

0: อะไรคือความน่าทึ่งของชาวเมืองต่อการปกป้องสัตว์ป่าจากโลกสมัยใหม่อัศจรรย์ธรรมชาติกวางตุ้ง17กันยายนทุกการเดินทางของร็อบสันกรีนมีเรื่องราวมีความหมายและมีคุณค่าน่าประทับใจตระการตาเส้นทางเดินเท้าโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: ความขัดแย้งระหว่างคนและนาคสะสมและก่อตัวขึ้นมายาวนานทุกสถานการณ์ที่อยู่ร่วมในเรื่องราวเดียวกันมักเกี่ยวข้องกับน้ำเสียและส่งผลมากมายต่อการดำรงชีวิตทั้งคนและนาคสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาทุกๆคนไปเข้าสวนผลไม้กินผลไม้กันแบบฉ่ำๆที่ชุมชนกระแสบนจังหวัดระยองกันครับจะอร่อยขนาดไหนห้ามพลาดกันนะครับที่ชุมชนกระแสบนนะครับนอกจากจะเด่นเรื่องผลไม้แล้วยังมีของดีอีกชนิดนึงที่ใครมาก็ต้องห้ามพลาดนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ถ้ามาเที่ยวจังหวัดระยองเนี่ยเขาบอกว่ามีขนมโบราณที่ต้องมาชิมชื่อว่าขนมอะไรครับคุณแม
3: ่ขนมนิ่มนวลค่ะ
2: ขนมนิ่มนวลหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักขนมนิ่มนวลเนี่ยเป็นขนมของจังหวัดระยองเลยหรือว่าเป็นเฉพาะในพื้นที่บางชุมชนด้วย
3: เป็นภาคตะวันออกค่ะเพราะว่าระยองจันตา
2: ระยองจันตาก็จะมีนะครับ
3: อาจจะเรียกต่างกันนะคะบางทีก็เรียกขนมบอแบบค่ะ
2: พอได้ยินบอแบบบางคนเริ่มรู้จักนะมีบางคนเริ่มรู้จักต้องเอาข้าวเหนียวมาคั่วอันนี้เพื่อจะทำอะไรครับทำแป้งหรือทำข้าวผง
3: ทำแป้งที่เราจะไปทำขนมนิ่มนวล
2: พอเมื่อกี้จากข้าวเหนียวที่เราคั่วเสร็จแล้วก็เอาไปป่นแต่ทีนี้ข้าวเหนียวน่าจะเป็นตัวนี
3: ้ข้าวเหนียวจะเป็นสีเข้มๆ
2: และอันนี้คืออะไรครับ
3: ข้าวเจ้าค่ะอันนี้เรามาทำเป็นโรยนวลค่ะก็ได้ข้าวเหนียวมาแล้วนะคะเอามาเทใส่ชามผสมค่ะเราเอาน้ำเชื่อมนะคะ
2: คุณผู้ชมพอใส่น้ำเชื่อมลงไปได้กลิ่นหอมออกมาเลยโอเคผสมเสร็จแล้ว
3: พักไว้1คืนค่ะเพื่อให้น้ำเชื่อมมันผสมกับตัวแป้ง
2: เหมือนให้มันเข้าเนื้อประมาณนั้น
3: โอ้โหน้ำเชื่อมต้องร้อนๆนะคะ
2: ใส่ตู้เย็นไหมหรือไว้ข้างนอกได้เลย
3: ไม่ต้องค่ะเอาไว้ข้างนอก
2: ไว้ข้างนอกได้เลยพอพักไว้1คืนคุณผู้ชมเหนียวเลยจากตอนแรกที่มันดูโอ้โหติดเลย
3: จับแล้วโอ้นี่นี่จับก่อนนะคะ
2: อ๋อนี่คือแป้งนวลที่บอก
3: แป้งนวลค่ะ
2: นะผมทำตามแม่เลยนะ
3: เดี๋ยวเราเตรียมใส่ก่อนนะคะนี่เป็นมะพร้าวทึ่งๆกันเนาะแล้วโรยเกลือนิดนึงค่ะผสมเกลือจะได้เค็มๆมันๆ
2: จะให้เก็บนานๆหน่อยก็ไปนึ่งสักนิดนึงใช่มั้ยครับจะได้ไม่บูดเนาะ
3: เป็นกลมก่อนนะคะ
2: ทำไมแม่หยิบน้อยจังใช้แค่นั้นเอง
3: เราไม่อยากกินแป้งเยอะๆค่ะเอาถ้าเราแป้งน้ำเอาหน่อยมันจะบางกับด้านหน้าด้านหลังนะคะ
2: กับหน้ากับหลังให้เป็นแผ่นกลมๆเหมือนเนี่ยเหมือนทำแป้งเกี๊ยวเลยนะแป้งเกี๊ยวซ่า
3: ใส่ไฟเลยนะคะ
2: อ๋อคือไส้อย่างนี้เลยแค่นี้เลย
3: ค่ะ
2: อ๋อเพราะแป้งมันหวานอยู่แล้วน้องเมื่อกี้เขาใส่น้ำเชื่อมไส้มันก็จะเค็มๆ
3: มันจะหวานๆใช
2: ่มาสาวผมบ้างกลมๆแล้วก็รีดมาไอตอนคึงให้มันกลมเนี่ยแหละยาก
3: ก็กลับไปกลับมาบ่อย
2: ๆอ๋อกลับไปกลับมาบ่อยๆนะมันไกลอะดีกรุงเทพระยองไปมาบ่อยๆไม่ได้นะ
3: เอาหน้า
2: ไม่เอาหน
3: ้
2: า
3: ไม
2: ่
3: เอาหน
2: ้
3: า
2: ไม่เอาหน้าติดอะมันติดอะ
3: เพราะว่าแป้งนวลมันน้อยค่ะ
2: แล้วอันนี้คือพอห่อเสร็จก็กินได้เลยใช่ไหม
3: ได้เลยค่ะ
2: งั้นถ้าเกิดทำไปห่อไปก็ไม่ต้องห่อก็ได้หรือก็อย่างนี้ก็ได้
3: มันนิ่มไหมคะ
2: อร่อยมันหนึบๆจากข้างในมันมีพอมันเป็นข้าวคั่วมันเลยมีกรึบๆอยู
3: ่ใช่ค่ะแล้วมันก็ได้ความหอม
2: หอมแต่ที่อร่อยมากๆเลยนะคืออันนี้ด้วยอันนี้ต้องเค็มคือแบบไม่ใช่ใส่เกลือแค่แบบให้มะพร้าวพอไม่บูดอ่ะคือใส่เกลือให้ออกรสเค็มเลยอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมก็ถ้ามาระยองถ้ามีโอกาสได้เจอขนมนิ่มนวล นะต้องชิมเนาะแล้วหากินยากขนาดไหนที่ผมถามนะตอนนี้ทั้งชุมชนเนี่ยเหลือคุณแม่ทำเป็นแค่คนเดียวแล้ว
3: ใช่ค่ะตอน
2: ใช่ครับเป็นขนมโบราณและอันนี้เราไปเรียนมาจากไหนครับ
3: ฝึกทำเองค่ะมดแป้งไปหลายโลนะคะ
2: เอาแล้วไปรู้สูตรได้ไงอ่ะ
3: ไม่รู้เลยค่ะทำทุกวันเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเขาทำกันมาที่เขาทำกันมาแบบนี้หรือเปล่าก็ฝึกทำค่ะเพราะว่าเคยกินแล้วอยากทำเป็นค่ะ
2: เก่งมากนะคุณผู้ชมผมกินผมยังไม่รู้เลยนะว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแม่กินแล้วจับมาทำได้เลยแต่ว่าลองอยู่นานอยู
3: ่นานค่ะนาน
2: วันนี้แค่เริ่มต้นรายการนะครับก็มาเจอกับขนมโบราณที่หารับประทานยากไปแล้วนี่แค่เริ่มต้นเลยนะ
3: ค่ะ
2: แต่วันนี้ยังมีอะไรให้สนุกอีกเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องผลไม
3: ้ค่ะ
2: นั่นเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยววันนี้ผมขอขอบคุณคุณแม่มากครับเดี๋ยวผมจะไปบุกสวนแล้วครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: วันนี้ผมได้นัดกับพี่จิ๋มเกษตรกรของที่นี่เอาไว้ด้วยครับซึ่งสวนแห่งนี้จะมีผลไม้อะไรให้เราได้ลองชิมกันบ้างไปดูกันเลยครับ
2: เอาละเราจะไปดูมังคุดนะครับผม มังคุดเนี่ยปกติจะออกปีหนึ่งออกเดือนไหน
4: ที่จริงๆปกติเขาเมษาพฤษภาแต่ปีนี้เขามาเร็วเขามามีนา
2: ตีไปง่ายคือหน้าร้อน
4: หน้าร้อน
2: หน้าร้อน
4: ใช่จ้ะ
2: แล้วมังคุดเนี่ย1ปีเนี่ยเขาออกได้กี่รอบหมายถึงต้นเดียวนะคุณผู้ชม
4: หลายรอบแล้วแต่สภาพอากาศอํานวยขนาดไหน
2: ก็แปลว่ามันไม่ใช่ว่าปีนึงอ่ะออกผลครั้งเดียวแล้วจบปีนึงเนี่ยอาจจะออกหลายๆรอบในช่วงฤดูติดๆกัน
4: ช่วงฤดูเขาใช่
2: ก็คือประมาณสัก2เดือน
4: 2เดือนขึ้นไป
2: ทีนี้มันมีผลกับรสชาติมั้ยมังคุดรุ่นแรกรุ่น2รุ่น3
4: อ๋อมี
2: ต่างกันมั้ยอะไรอร่อยสุด
4: รุ่นแรกๆไม่มีฝนตกอร่อยหวานแห้งถ้าหลังๆฝนมาแล้วนะเขาก็เริ่มจะมีเป็นแก้วมียางในเนื้อใสอาจจะกินออกน้ำเยอะหน่อยประมาณ
2: โอ้เนี่ยเยอะเลยเวลามันแบบรุ่นเดียวกันมันสุกมันก็จะไล่กันไป
4: ใช่จ้ะ
2: แล้วเดี๋ยวพอวันอีกวัน2วันเราก็ไปเก็บอันที่เขียว
4: ๆส่วนใหญ่อ่ะเราจะเก็บทุกวัน
2: อ๋อมันต้องมาไล่เก็บทุกวัน
4: มันจะเปลี่ยนสีเร็วมาก
2: เวลาเก็บนี่มันดึงได้เลยไหมหรือต้องใช้อะไรตัด
4: ปิดเลยมือปิดเลย
2: โอ้แตกเละอันนี้คือไม่เป็นใช่ไหมถ้าเละอย่างเงี้ย
4: ก็ช้ำหมดละมั้งเนี่ย
2: เ
4: นื้อดีอยู่แต่ว่า
2: เนื้อสวยแต่ว่ามันไม่สวยตอนแกะมาดูวิธีแกะที่ถูกกัน
4: เอาขั้วเอาตรงนี้ออก
2: เอาขั้วออกเหรอถูก
4: แล้วก็มือบีบ
2: เขาบีบนิดเดียว
4: แล้วเขาก็จะออกม
2: าง
4: ี้มันก็มันไม่ช้ำไม่เลอะอย่างนี้
2: เอาง่ายคือมันต้องแกะจากขั้วผมไปแกะจากตูดไม่ได
4: ้หวานไหมถ้าเราจะไปทำเมนูยำเนี่ยบางทีน้ำตาลแทบไม่ต้องใส
2: ่หวานมากแล้วเม็ดแบบ
4: เม็ดเคี้ยวได้เลย
2: ใช่แล้วเม็ดมีธุระเยอะมากเลยอะ
4: ธุระ
2: เม็ดรีบเม็ดรีบมากไม่รู้จะไปไหน
1: ดูท่าทางไข่ตุ๋นคงจะหิวแล้วกินหญ้าไม่อร่อยหรอกนะไข่ตุ๋นมาลองกินมังคุดของสวนพี่จิ๋มกันดีกว่าก
4: ินเป็นด้วย
2: เฮ้ย
4: กินเป็นด้วย
2: โอ้ยโดนหวานจริงหวานจริงหวานจริงหวานจัง
4: การันตีความอร่อยใช่ไหมของสวนนี้อ
2: ืออ่ะเออไม่ตอนผมกินพี่จิ๋มไม่เห็นแกะผมเลยป้อนจังเลยอะคือยังไงเนี่ยคุณผู้ชมยังไงเนี่ย
1: ถ้าพี่จิ๋มจะเอาใจไข่ตุ๋นขนาดนี้ผมเองคงต้องหามังคุดกินเองแล้วล่ะครับ
2: มันไม่เข้าต้องให้มันเข้าไปข้างในเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูที่สอยก่อนว่าหน้าตามันเป็นยังไง
4: ทำได้ให้เข้าแล้วดึงตรงนี้
2: ให้คั่วมันเข้าไปตรงนี้แล้วดึง
1: เอาละครับครั้งนี้สอยได้แน่นอน
2: เอ้ยโอ้มันยากอีกตรงให้มันเข้านี่แหละมันติดใบอ่ะเอาเพื่อ
4: พ
2: ี่
4: แล้วก
2: ัน ทำไมมันง่ายอ่ะ
4: ก็พี่ทำมากี่ปีแล้วคะเก็บไหมคะ
2: ได้พี่เก็บเลยนะเก็บเลยเดี๋ยวผมรอไปชิมยำเก็บก่อนเลย
4: พี่เก็บเลยใช
2: ่
4: ไหม
2: เก็บมาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไปยำหรอกเชื่อเถอะ
1: ก่อนที่เราจะไปชิมผลไม้อย่างอื่นกันต่อผมขอเติมพลังด้วยจานเด็ดจากชาวบ้านที่นี่กันก่อนครับ
2: โอ้โหสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: ไปเก็บมังคุดกับพี่จิ๋มมา
5: แล้
2: วตอนนี้มาเจอกับอันนี้คุณแม่อะไรครับผม
5: คุณแม่ปุ๊กค่ะ
2: แม่ปุ๊กนะครับผมเราจะมาดูยำมังคุดเขาบอกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของที่นี่
5: ใช่ค
2: ่
5: ะ
2: มาผมเป็นลูกมือแล้วกันวันนี้อันนี้เมื่อกี้แม่ตำอะไรอยู่ครับ
5: ตำพริกกับกระเทียมค่ะ
2: ตำพริกกับกระเทียม

0: ื่อกี้มะนาวไปแล้วแล้วก็น้ำปลาน้ำปลานิดหน่อยน้ำปลาน้อยมะนาว2ช้อนน้ำปลาช้อนเดียว
1: แล้วเราก็เอากุ้งแห้งใส่ไปนิดนึงก่อน
0: คือเวลาจะทำยำมังคุดเนี่ยทำน้ำยำก่อนแล้วค่อยทำมังคุดทีหลัง
1: ถ้าแกะไว้นานมันจะแดง
0: มันจะแดงเพราะฉะนั้นต้องรีบทำน้ำยำก่อนอันนี้ก็คือมังคุดธรรมดามังคุดสุก
1: ค่ะ
0: หอมแดงซอยใส่หอมไปเลย
1: ต้นหอมใบสะแหน่
0: ต้นหอมกับใบสะแหน่มันมาพร้อมๆกันเลยแม่เขามิกซ์มาเรียบร้อยแล้ว
1: จ้ะแล้วคุณน้องก็เอานี่ลงไปอีกครึ่งนึง
0: เอานี่ลงนี่คือพึ่ง
1: ค่ะพึ่ง
0: ไม่ใช่แมงวันนะครับคุณผู้ชมพึ่งนะครับ
1: พึ่งค่ะมันมีรังพึ่งอยู่ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ชวนไปทำที่อื่นเนาะก็ให้มานั่งทำตรงรังพึ่งดู

0: มันเหมือนยำอาหารทะเลอ่ะมันเหมือนเนื้อมังคุดมันเหมือนหอยนางรมมันนุ่มๆแต่ว่าข้างในมันจะหวานแล้วก็เย็นมันจะตัดกับรสชาติเปรี้ยวนำนะเค็มเนี่ยไม่รู้สึกจากการปรุงแต่ว่าเค็มจะอยู่ในกุ้งแห้งเวลากินกุ้งแห้งไปแล้วจะอร่อยคือมันจะเข้ากันเลยคุณผู้ชมต้องมีกุ้งแห้งกับมังคุดแล้วก็เคี้ยวรวมกันถ้าใครชอบเผ็ดเพิ่มพริกหน่อย
1: ค่ะอ
0: ุ๊ยอร่อยคุณผู้ชมอร่อยหากินยากด้วยเนาะต้องมาลองครับผมโอ้โหยอดผลไม้ต่อไปที่เราจะไปดูกันนั้นมีชื่อที่แสนเศร้าผลเต็มไปด้วยหนามและมีรสชาติออกเปรี้ยวคุณผู้ชมนึกออกไหมครับว่าคืออะไรมาเจอแล้วละกำคุณผู้ชมอันนี้ปลูกหรือขึ้นเองเนี่ยพี่
1: อันนี้ปลูกจ้ะ
0: ละกำเนี่ยสมัยนี้หายากมากแล้วเขาปลูกกันแต่สละ
1: ใช่จ้ะ
0: ทำไมเขาถึงไม่ปลูกละกำกันนะ
1: มันเป็นไม่ใช่พืชเศรษฐกิจเน
0: า
1: ะ
0: แล้วมันเกี่ยวกับความเชื่อไหมชอกช้ำละกำอะไรเกี่ยวไหม
1: ไม่รู้แต่ที่นี่ปลูกเป็นลักษณะเป็นอาชีพขายมีขายอยู่เรื่อยเลย
0: ส่วนใหญ่เขาซื้อไปทำอะไรอะที่พี่บอกไปขายอะ
1: เขาทานได้ตั้งแต่ผลขนาดนี้ที่เขายังไม่หวานตอนแรกๆเขาจะเปรี้ยวก่อนเขาจะเอาไปทำน้ำพริกกระกำแกงส้มใส่ละกำ
0: คือเหมือนกับเป็นวัตถุดิบอาหารพื้นบ้าน
1: ใช่จ้ะ
0: ก็คือเหมือนอะไรที่อยากได้เปรี้ยวก็จะเป็นละกำที่พี่บอกว่าละกำไร้หนามคือละกำมีหลายพันอีก
1: มีหลายพันไร้หนามคือหมายความว่าทางเขาเนี่ย
0: ต้นเขาจะไม่มีหนาม
1: ใช่
0: แล้วไร้หนามกับมีหนามคนนิยมรับประทานอะไรมากกว่ากันครับ
1: รสชาติเหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: แต่อันนี้บริหารจัดการดีฝ่าเวลาเราตัดต้นอะไรเงี้ย
0: เก็บง่ายใช่โอเคพวกนี้เก็บได้หมดแล้ว
1: เก็บได
0: ้แต่วิธีเก็บละกำล่ะเก็บยังไงให้เราไม่ละกำเพราะถ้าเก็บไม่เป็นหนามตำเราจะละกำ
1: ใช่ก็มีหลายวิธีเราจะตัดทลายเข้ามาทั้งทลายหรือว่าเราจะเอาทีละเล็กละน้อยทีละกระปุกเราก็ปลูก
0: ก็พูดง่ายคืออย่าไปจับลูกเขาจับที่ก้านมันก็จะไม่โดนตำ
1: แบ่งให้สวยซะหน่อยนึง
0: ที่ผมถือคือไร้หนาม
1: ไร้หนาม
0: และที่พี่ถือ
1: มีหนาม
0: โอ้แต่จริงๆแล้วลูกก็ต่างกันแค่รูปทรง
1: ใช่อันนี้เขาจะแป้นมี3กลีบอันนี้จะเป็นกลีบเดียว
0: ละกำแนะนำนิดนึงมาถึงเจอเจ้าของสวนแล้ววิธีเลือกซื้อละกำเอาแบบเรารู้ไปแล้วว่าแบบมีหนามไร้หนามเหมือนกันหมด
1: ละกำเนี่ยคือขายได้2สเต็ปคือขายเปรี้ยวและขายหวาน
0: แล้วอย่างที่เราเก็บอันนี้ที่เราเก็บนี่คือเปรี้ยว
1: เปรี้ยว
0: มันมีลูกไหนหวานไหมพี่อยากลองชิมเนี่ยอย่างนี้ถือว่าได้ไหมอันนี้เข้ม
1: ๆลองดูก่อนไหม
0: ลองดูแล้วกันเดี๋ยวลองดูเพราะว่าต้องลองเขาบอกว่าต้องลอง
1: ต้องปิดลองไม่งั้นเราไม่รู้ว่ามันหวาน
0: ปิดก็คือแกะหูยแต่นี่ใหญ่นะอันนี้เขาบอกว่าน่าจะเริ่มกินได้แล้วอันนี้
1: เป็นไงคะ
0: หุ่นละกำมันเปรี้ยวขนาดนี้เลยเหรอ
1: ใช่เงี้ย
0: มันจะหวานจริงเหรอ
1: หวานมันต้องได้อายุของเขาแล้วเขาจะหวานเองเขา
0: คุณผู้ชมแต่ความเปรี้ยวของละกำเนี่ยจะไม่เปรี้ยวเหมือนมะนาวจะเปรี้ยวคล้ายบวย
1: มีหอมมีกลิ่นหอม
0: เปรี้ยวคล้ายบวยมีหอม
1: เอกลักษณ์ของเขา
0: แล้วก็เนื้อสัมผัสก็คล้ายบวยเดี๋ยวให้ไข่ตุ๋นชิมเนี่ยอันนี้อร่อยลูกอร่อยหวานเอาหน่อยนะนิดนึงหวานเอาเลยหวานเอาเถอะหวานหมายังหนีอ่ะคุณผู้ชมคิดดูแล้วกัน
2: เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าละกำที่เปรี้ยวจนไข่ตุ๋นยังต้องยอมแพ้เมื่ออยู่ในจานอาหารมันจะรสชาติเด็ดขนาดไหน
0: โอ้โหเมื่อกี้ไปเก็บละกำมา
1: เหรอ
0: ละกำหมู่บ้านเนี้ยหวาน
1: มีน้ำไหม
0: ไม่มีไปเก็บไม่มี

0: หนาวแต่หวานมากไม่เคยกินละกันที่ไหนหวานขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะโอ้โหจะหวานเลยขนาดนั้นก็ไม่รู
1: ้
0: หวานขึ้นตาเลยอ่ะเมื่อกี้พี่กิ๋วเขาบอกว่าถ้ามาที่เนี่ยอาหารจานเด็ดอีกอันหนึ่งก็คืออะไรนะไก่ต้มละกัน
2: ค่ะต้มคาค่ะต้มคาละกันใส่กะปินิดนึงให้มันละลาย
0: แล้วต่อด้วย
2: หอมแดงตะไคร้แล้วก็คา
0: คาเนี่ยมันต้องเป็นขาอ่อนนะคุณผู้ชม
2: ใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนอุ้ยไม่ใช่ช้อนนั่นนะคะช้อนนั่นไม่ได้จ้ะ
0: ตอนนี้นะแค่นี
2: ้ประมาณนั้นแหละจ้ะแล้วเราก็ใส่ไข่ของละกำ
0: ไข่ละกำละกำมันมีไข่หรอ
2: ค่ะ
0: หมายถึงเอาเม็ด
2: ค่ะ
0: ทำไมเขาเรียกเม็ดละกำว่าไข่อ่ะ
2: ไม่รู้อะค่ะ
0: ก็คือเขาเรียกกันมา
2: เขาเรียกกันมา
0: ก็เลยเรียกตามเขาตามนั้น
2: สามเม็ด
0: ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรว่าเนื้อกับเม็ดรสชาติต่างกัน
2: มันมีเคล็ดลับอยู่นะคะมันจะมีฟัดปาดในเม็ดเนี่ย
0: ช่วยให้แบบไม่เปรี้ยวเกินไป
2: ค่ะ
0: ประมาณนั้นสามเม็ด
2: หนึ่งช้อนมูล
0: หนึ่งช้อนมูลคืออะไรอ่ะ
2: ช้อนเต็มเต็ม
0: ช้อนพูนพูนโอ้ช้อนมูลเนี่ยเนื้อไก่วันนี้เอาส่วนไหนแม
2: ่ส่วนอกค่ะน้ำตาลทรายนิดประมาณช้อนชา
0: อาหารระยองนี่มีไม่ใส่น้ำตาลไหม
2: ไม่มีอะค่ะมันโดม
0: กับวัยรุ่นล้วนๆเลยมันโดดป่ะ
2: ใช
0: ่มันโดดเขาเรียกมันโดงว่าคุยยากเลยคนนี้ใส่เลยไหมจะอมเลยเอาอะไรล่ะสาวว่าใส่จะอมไปเนี่ย
2: ไก่สุกยัง
0: สุกแล้วสุกแล้วไก่สุกแล้ว
2: โอเคใส่ครึ่งเดียว
0: อารมณ์เหมือนพวกแกงเปิดแกงอะไร
2: ใช่ค่ะแต่ใส่หมากไปแล้วมันจะชูกลิ่นหมากไป
0: เปรี้ยวแบบเปรี้ยวเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าเนื้อละกำมันจะอบเปรี้ยวขนาดนี้นะน้ำจะเปรี้ยวแบบเหมือนน้ำต้มยำแต่จะมีความหอมจากชะอมแต่พอกินไปโดนเนื้อละกำนะโอ้จี๊ดมาเลยอ่ะจี๊ดแบบปี๊ดเลยแบบอร่อยเหมือนคุณกินพวกแบบมะนาวดองหรือบ๊วยดองอย่างนั้นเลยอ่ะแต่ที่เด็ดพอกินกับข่าครับข่าอ่อนอ่ะมันไม่ฉุนหรือไม่ได้เผ็ดร้อนเลยนะมันจะหอมแล้วมันเหมือนกับมันทำให้แบบรสเปรี้ยวอ่ะมันเหมือนตัดด้วยความหอมความเป็นสมุนไพรของข่าแล้วมันจะลงตัวเลยพอจิ้มไปมันจะเปรี้ยวปี๊ดเลยนะพอกัดข่าปุ๊บแล้วมันลงมาพอดีอ่ะ
2: มันก็ออกสมุนไพรด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่แม่ไปเอาสูตรนี้มาจากไหนสูตรนี้ลงตัวมากเลย
2: เป็นอาหารพื้นบ้านของเราอะค่ะ
0: เจ๋งมากคุณผู้ชมต้องมากินแล้วไม่เคยกินที่อื่นมาก่อนเลยอ่
2: ะ
0: ขาอร่อยด้วยคราวนี้ก็มาดูแบบสุดยอดวัตถุดิบดีกว่าก็คือถ้ามาระยองใครก็ต้องพูดถึงทุเรียน
1: ใช่จ้ะ
0: อันนี้ทุเรียนพันอะไรครับต้นนี้
1: หมอนทองจ้ะ
0: หลายๆคนคงสงสัยกันเยอะมากว่าทำไมทุเรียนระยองถึงแบบเป็นที่นิยม
1: เนื้อเขาจะอร่อยหวานมันเนื้อเหนียวน่าจะมาจากพื้นดินที่เขาในจังหวัดระยองมี
0: คือมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นภูเขาด้วย
1: ภูเขา
0: ใ
1: ช่ไหมมันก็จะเป็นทะเล
0: มีชายทะเลคือเป็นลักษณะของสภาพอากาศกินรู้ไหมว่าอันนี้เป็นทุเรียนระยองนี้เป็นทุเรียนที่จากที่อื่น
1: เนื้อทุเรียนมันจะเหนียว
0: เนี่ย
1: ต่างกัน
0: ผมพยายามแบบโยงไปโยงมาม
1: ันมีเนื้อเหนียวเนื้อซุยใช่ไหมทุเรียน
0: ใช่
1: บางจังหวัดเขาก็จะเนื้อซุย
0: มันพูดแล้วมันนึกไม่ออกไงพูดแล้วนึกไม่ออกไง
1: ต้องลองชิมใช่ไหมต้องลองชิมใช่ไหม
0: คุณไม่ได้หรอกคุณผู้ชมครับไม่ควรให้น้องหมารับประทานทุเรียนนะครับเพราะว่าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนนะครับและโดยธรรมชาติของน้องหมาเนี่ยระบายความร้อนได้ตรงปากเท่านั้นนะครับกับอยู่ตรงเท้าดังนั้นถ้าเกิดเอาอะไรที่เป็นฤทธิ์ร้อนให้เขากินไปเยอะเนี่ยมันจะทำให้เขาอาจจะไม่สบายได้เพราะฉะนั้นไม่แนะนำดูท่าหมาเซ็งรอแล้วก็ไม่ได้ตุ้นหนูกินไม่ได้เนี่ยหนูกินไม่ได้เห็นไหมแล้วหนูกินไม่ได้เนี่ยหนูกินไม่ได้จริงอันนี้หนูกินไม่ได้เนี่ยกินไม่ได้อย่างเงี้ยเวลามันกินเข้าไปแล้วมันเหมือนกินครีมอะไรสักอย่างมันไม่ได้กินเหมือนเนื้อผลไม้อะนี่คือจุดเด่นของทุเรียนระยองใช่ไหมแล้วทุเรียนระยองจะออกเดือนไหนครับ
1: มีสาวแล้วก็เข้าพฤษภา
0: ทุเรียนเนี่ยมันมีรุ่นแบบเหมือนที่เราไปดูมังคุดอะไรเงี้ย
1: มี
0: ทุเรียนก็เหมือนมังคุดคือรุ่นแรกอร่อยวันนี้พอรู้ว่าจะมาสวนทุเรียนอ่ะคิดเรื่องอาหารที่จะทำมาแล้วจะลองทำแกงคั่วแต่ว่าถ้าเราทำแกงคั่วเราใช้ทุเรียนอ่อนต้นนี้น่าจะมีลูกที่อ่อนพอตัดได้นะพี่นะการเก็บทุเรียนในวันนี้ถือว่าเราโชคดีมากเลยครับเพราะเราได้คนรับทุเรียนมือฉมังอย่างคุณลุงจริตคุณพ่อของพี่จิ๋มมารับเองเลยครับอันนี้คือลูกนี้คืออ่อน
1: ใช่จ้ะ
0: เดี๋ยวเราเอาลงมาแล้วเรามาดูกันว่า

0: อ่อนแข็งเป็นยังไงเดี๋ยวคุณพ่อจะรอเอากระสอบรับ
1: หนึ่งสองสาม
0: เฮ้ยนี่เจ้าของสวนตัวจริงเลยลูก
1: เจ้าของสวนตัวจริงค่ะ
0: ปีแล้วคุณพ่อทำสวนมากี่ปีละ
2: 09
0: 09ก็คุณผู้ชมจะซื้อก็ได้นะงวดนี้ก็คือจะกลับ09 หรือว่าจะไม่กลับก็แล้วแต่คือพ่อให้แล้วคุณพ่อให้แล้ววันนี้ให้แล้วโอ้โห50กว่าปีแล้วเนาะเดี๋ยวเราขอบคุณคุณพ่อดีกว่าขอบคุณคุณพ่อมากครับขอบคุณคุณพ่อครับผมอะเวลาแกะทุเรียนสุกเนี่ยคือผ่าตามภูแล้วออกได
1: ้เขาก็จะออก
0: แต่ถ้าเป็นทุเรียนอ่อนเนี่ยมันต้องผ่าแยกออกมาแต่ละภูแล้วค่อยผ่าอีกทีนึงถูกไหมครับวิธีแกะจะไม่เหมือนกันนะ
1: ไม่เหมือนกัน
0: ระหว่างพี่จิ๋มแกะไปวิธีดูทุเรียนอ่อนอ่ะเขาบอกว่าทุเรียนอ่อนเดี๋ยวนี้ไปหลอกขายกันก็มีอะไรเงี้ยเวลาดูยังไงว่ามันอ่อนพี่ไม่ควรซื้อ
1: คั่วไม่ดำ
0: คั่วไม่ดำ
1: ไม่ปิ้นตรงนี้ไม่ปิ้น
0: ต่างกันเลยอ่ะอันดับแรกดูคั่วก่อนเห็นไหมพี่อันนี้คั่วหลุดสุกแล้วถูกไหมคั่วหลุดคั่วบางอันนี้ยังคั่วติดอยู่เลย
1: ติด
0: ดูสีอาจจะดูไม่ได้แต่ว่าดูหนามได้คุณผู้ชมหนามอันนี้มันจะห่างขึ้นแล้วก
1: ็หนามไหม้
0: หนามไหม้ไปหนามไหม้จะเป็นสีทุเรียนอ่อนเนี่ยในร่องเนี่ยจะเป็นสีเขียวถ้าทุเรียนสุกในร่องจะเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นใครไปเลือกทุเรียนกลัวเจอทุเรียนอ่อนดูคั่วก่อนหนึ่งถ้าคั่วหลุดสบายใจได้โอ้โหสวย
1: กำลังแกง
0: เดี๋ยวก่อนจะไปทำแกงคั่วลืมนิดนึงยังไม่ได้ชิมแบบอ่อนลองชิมดูหน่อยอร่อยนะเหมือนกินมันแก้ว
1: ใช่จ้ะ
0: แต่ว่าเป็นมันแก้วที่มีกลิ่นทุเรียนแล้วก็จะมันเนี่ยถ้าเอาไปต้มเนี่ยผมว่าต้องเหมือนมันฝรั่ง
1: ต้มก็อร่อยแต่ข้อเสียของเขาคือต้มต้องกินแบบมื้อต่อมื้อ
0: มันเละไหม
1: ใช่
0: อร่อย
1: มั้ยทำแล้วกินเลย
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอาหารที่ทำจากทั้งทุเรียนอ่อนแล้วก็ทุเรียนแก่กันครับผมวันนี้ตั้งใจจะเอาทุเรียนอ่อนมาทำเป็นแกงคั่วแกงคั่วเนี่ยจะเป็นแกงที่เวลารับประทานเนี่ยจะไม่เน้นให้กะทิแตกมันมากเพราะงั้นวันนี้ผมเลยใส่หางกะทิลงไปก่อนนะครับในกระทะของเรานะแล้วก็จะเอาตัวพริกแกงคั่วนะครับลงไปละลายกับหางกะทิก่อนเคี่ยวด้วยไฟอ่อนสักนิดนึงนะครับให้ตัวพริกแกงนั้นสุกในระหว่างที่เรารอนะผมจะมาเตรียมตัวทุเรียนกันครับอย่าหั่นชิ้นเล็กมากนะครับเพราะว่าทุเรียนในเวลาสุกแล้วจะนิ่มถ้าหั่นเล็กก็อาจจะแบบเละไปเลยได้นะครับผมปรุงรสนะครับลองชิมดูก่อนถ้าพริกแกงเราไม่เค็มนะครับเราเติมเกลือเล็กน้อยได้นะครับน้ำปลาให้หอมๆหน่อยนะครับผมและก็แน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้ในแกงคั่วก็คือรสหวานซึ่งรสหวานเนี่ยก็จะเข้ากับผลไม้ประเภททุเรียนได้ดีอยู่แล้วนะครับพีชีฟ้าแดงไว้แต่งสักหน่อยใบมะกรูดนะครับไว้เพิ่มกลิ่นหอมๆเดี๋ยวเราเตรียมไว้ก่อนเลยผมก็จะใส่กุ้งลงไปครับตามด้วยทุเรียนเลยครับเพราะว่าไม่อยากให้อันไหนสุกมากเกินไปครับพอตัวกุ้งแล้วก็ทุเรียนเริ่มสุกแล้วนะครับผมก็จะใส่หัวกะทิปิดท้ายเพื่อให้แกงของเรานั้นเข้มข้นน่ารับประทานนะครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าแล้วก็ใบมะกรูดที่เราเตรียมไว้ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแกงคั่วทุเรียนอ่อนครับผมโอ้โหคุณผู้ชมน่ากินมากผมขอลองหน่อยโอ้คือเนื้อทุเรียนในแกงคือสุดยอดคุณผู้ชมเนื้อทุเรียนอ่อนพอไปผ่านความร้อนเนี่ยมันจะมีความหนึบเหมือนกับเรากินพวกมันญี่ปุ่นหนึบหนึบคุณภาพดีๆเลยคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะมีรสหวานอ่อนๆและมีกลิ่นหอมทุเรียนอยู่พอไปเจอกับน้ำแกงที่มีรสชาติเผ็ดนะครับโอ้โหมันตัดกันได้ดีมากเข้ากันมากเลยคุณผู้ชมอร่อยมากๆผมการันตีเลยครับว่าทุเรียนอ่อนเอามาแกงอะไรก็อร่อยมาถึงของหวานกันบ้างนะครับวันนี้ผมจะชวนทำบัวลอยทุเรียนทำง่ายมากแต่รับรองว่าทุกคนจะติดใจตัวนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวครับแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปเล็กน้อยจะทำให้ตัวบัวลอยนั้นออกมามีความใสความเด้งด้วยนะครับหลังจากนั้นเลือกทุเรียนที่แบบนิ่มมากๆครับใส่ลงไปเลยครับแบบนี้เลยนวดให้เข้ากันนะคุณผู้ชมก็คือหลักๆอ่ะอันนี้ผมไม่ได้ใส่น้ำเลยใช้เนื้อทุเรียนเป็นหลักวิธีดูว่าบัวลอยปั้นได้หรือยังนะครับวิธีง่ายสุดก็คือลองปั้นถ้าแห้งไปปั้นออกมาจะแตกถ้าแฉะไปปั้นก็ติดมือเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาบัวลอยเนี่ยไปคลุกกับแป้งนวลซึ่งหลายๆที่จะใช้แป้งนวลเป็นแป้งข้าวเหนียวผมแนะนำให้ใช้เป็นแป้งมันผิวด้านนอกจะใสจะทำให้ดูเม็ดบัวลอยสวยน่ารับประทานมากขึ้นพอปั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาร่อนนิดนึงเนาะเวลาจะลวกบัวลอยนะครับสำคัญน้ำต้องเดือดนะครับให้บัวลอยเริ่มสุกตอนนี้เราจะคนนะครับค่อยๆคนเบาๆครับถ้าคนแรงก็จะแตกครับผมพอเม็ดบัวลอยนั้นลอยขึ้นมานะครับแปลว่าบัวลอยเริ่มสุกแล้วแต่ใจเย็นๆนะครับพักไว้สักครู่หนึ่งก่อนนะ

ครับให้ลอยสักประมาณ30วินาทีจะได้สุกถึงข้างในครับอันนี้เป็นน้ำเชื่อมที่ผมนำน้ำตาลมะพร้าวมาเคี่ยวกับน้ำเปล่านะครับอัตราส่วน1ต่อ1ครับผมกะทิตัวนี้ก็เป็นหัวกะทิกับเกลือนะครับแต่งเพิ่มด้วยทุเรียนอีกสักชิ้นนึงครับเพื่อให้น่ารับประทาน

0: เม็ดบัวลอยนะคุณผู้ชมจะหนึบมากๆนะครับเพราะด้านนอกนี่แป้งมันที่เคลือบไว้แล้วก็เนื้อของแป้งข้าวเหนียวที่เราต้มหรือว่าลวกใหม่ๆเนี่ยจะทำให้หนึบมากๆแต่พอกินเข้าไปแล้วมันจะมีกลิ่นหอมและมีรสชาติของทุเรียนอยู่ข้างในทุกคำที่กินและเจอกับความหวานนะครับจากน้ำตาลมะพร้าวหอมๆแล้วก็ความเค็มจากกะทิมาตัดนิดนึงเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมครับวันนี้ได้มาเที่ยวที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็ที่บ้านกระแสบนถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งของจังหวัดระยองเลยนะครับเป็นการเที่ยวที่ไม่ได้นึกถึงแค่ทะเลแต่ว่าเป็นการเที่ยวกับธรรมชาติเที่ยวกับสวนผลไม้แล้วก็ได้ชิมอาหารโบราณอาหารพื้นบ้านมากมายที่ไม่รู้จักมาก่อนวันนี้ถือเป็นประสบการณ์ดีๆมากๆของผมอีกครั้งนึงครับแต่ที่พิเศษกว่านั้นวันนี้ผมเพิ่งรู้ครับว่าลูกสาวผมชอบกินมังคุดครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวแกะให้เลยนี่มังคุดนี่ปั๊บออกมานี่ของโปรดใครอันนี้มันไม่เปรี้ยวไอ้ที่เปรี้ยวมันคือระกำไงอันนี้มันมังคุดสงสัยจะเข็ดคุณผู้ชมโดนให้กินระกำไปอันนี้มังคุดไม่เปรี้ยวลองชิมก่อน
1: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/wiff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
2: ส่งต่อสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับ
3: PBS เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤต
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ D

สตูลก็เป็นบ้านหลังหนึ่งของเราเลยนะเป็นบ้านหลังแรกเลยด้วยซ้ำนะสิ่งต่างๆรอบตัวมันมีความหลากหลายเรามีสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์พบขึ้นแทบทุกปีเลยนะสังคมวัฒนธรรมชุมชนที่แตกต่างในป่าเรามีชาวป่าในเกาะเรามีชาวเกาะมันเป็นความสวยงามที่เรารู้สึกภูมิใจกับมันนะแล้วเราก็อยากจะดูแลรักษาความงดงามเหล่านี้ให้มันอยู่ต่อไปนะไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นยังไงนะแต่ว่าอย่างนึงที่เราอยากจะให้คงรักษาไว้คือความหลากหลายความอุดมสมบูรณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิต

0: สตูลเราเนี่ยให้สืบไปซึ่งเราก็ดีใจที่เราได้เกิดมาในจังหวัดสตูลครับผมพื้นที่จังหวัดสตูลเนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆรอบตัวที่เรารู้สึกว่ามันมีความพิเศษมีความแตกต่างนะครับแล้วก็หาไม่ได้ที่ไหนหนึ่งเรารู้สึกเสียดายที่หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วธรรมชาติรอบตัวมันเปลี่ยนไปวิถีชีวิตต่างๆของผู้คนก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วเรารู้สึกเสียดายที่ว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยมันสูญหายไปในกาลเวลา
1: พอเรามองกลับไปในอดีตเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจนะครับที่หลายๆการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจังหวัดบ้านเกิดของเราเนี่ยมันเป็นไปในทางที่เราอยากได้เป็นแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นๆนะครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่านะครับเรากลับมาแล้วมีคุณค่าคือเราไม่ได้กลับมาแค่อะไรที่เราประโยชน์จากสิ่งที่เราอยู่แต่ว่าเรายังสร้างอะไรให้กับสังคมแล้วก็ระบบนิเวศของบ้านเราแล้วมันก็ให้รู้สึกว่าคิดถึงเลยที่กลับมาครับผม
0: ชื่อกั้มนะครับเกิดเติบโตที่จังหวัดสตูลมานะครับเกือบจะ30ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำช่วยธุรกิจครอบครัวร้านอาหารนะครับเวลาว่างก็จะเป็นฟรีแลนซ์ทำวิดีโอพวกสื่อท้องถิ่นต่างๆนะครับสื่อท่องเที่ยวสื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือแม้แต่สื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเพื่อเผยแพร่ในจังหวัดครับผมเราเนี่ยจะเป็นคนชอบเล่าเรื่องนะครับเรารู้สึกว่าพื้นที่จังหวัดสตูลเนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆรอบตัวที่เรารู้สึกว่ามันมีความพิเศษมีความแตกต่างนะครับแล้วก็หาไม่ได้ที่ไหนเลย
2: Good morning we are ปากบาดาแอนละงู local
3: ที่นี่น่ะคือหมู่บ้านชาวประมงบ้านผมอยู่ไม่ไกลจากโพลิเ
2: บโอ้ที่มันโอ้ลุงลุง
0: เรารู้สึกเสียดายที่หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วเรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้ถูกนำมาเผยแพร่นะครับไม่ได้ถูกนำมาเล่านะครับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเราก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวนั้นน่ะมาเล่าให้กับผู้คนได้ฟังผมนะครับก็เติบโตมาในชนบทเนาะตอนอำเภอละงูนะฮะเมื่อเกือบจะ30ปีก่อนเนี่ยมันเป็นชนบทจริงๆแถวนี้เป็นทุ่งนาเป็นป่าเป็นเขานะฮะปากบาราเนี่ยยังไม่มีร้านรวงนะครับยังเป็นทะเลที่แบบวิถีชาวเลจริงๆนะช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ไปหาปลากัดกับเพื่อนๆนะครับช่วงหน้าร้อนเราก็จะมีโอกาสไปทำว่าวเล่นกันนะฮะในทุ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตอนนี้เนี่ยมันหาไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้มันไม่ได้เป็นทุ่งนาอีกแล้วนะธรรมชาติรอบตัวมันเปลี่ยนไปวิถีชีวิตต่างๆของผู้คนก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วเรารู้สึกเสียดายที่ว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยมันสูญหายไปในกาลเวลาเราก็เลยอยากจะนำเรื่องราวที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วควรค่าต่อการเผยแพร่เนี่ยมาเล่าสู่ผู้คนเราอยู่ที่สตูลเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกเนาะเพราะว่าสตูลเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันศิวิไลเลยนะครับสมัยนั้นเนี่ยแม้แต่ห้างสักที่ยังไม่มีโรงหนังสักโรงยังไม่มีนะฮะจะไปดูในคุณพ่อต้องพาไปหาดใหญ่ก็เลยคิดว่าตอนมัธยมอยากจะเข้าไปเรียนที่หาดใหญ่นะครับเนื่องจากความเป็นเด็กแล้วเนาะเราก็ไม่ว่าไม่โทษเพื่อนฮะก็มักจะโดนแกล้งอะไรเงี้ยว่าเป็นเด็กบ้านนอกอะไรเงี้ยนะฮะทำให้เราก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็รู้สึกเสียใจนะครับที่ไม่ได้เกิดมาในเมืองนะแต่ว่าพออยู่ม.ปลายเนี่ยเราก็เริ่มเห็นคุณค่านะคือพอเรามีโอกาสพาเพื่อนไปเที่ยวเนี่ยหรือว่าแบบเล่าเรื่องราวของจอแล้วเพื่อนฟังเนี่ยเพื่อนเกิดอยากไปเที่ยวนะเราก็เลยพาเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านนะครับเราได้รู้ว่าจริงๆคือจังหวัดเรามีความพิเศษจริงๆเราโชคดีมากที่ได้เกิดมาในสตูลครับผมเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะมีทุกจังหวัดในประเทศไทยนะที่จะมีทั้งป่าดิบนะครับแล้วก็หมู่เกาะสวรรค์นะครับใต้น้ำเนี่ยโอ้โหอัศจรรย์นะครับแหล่งดำน้ำระดับโลกเนี่ยนะครับไม่ใช่จะมีทุกที่นะแล้วไทยเราเห็นคุณค่าของจังหวัดนี้มากขึ้นไปอีกครับผมม.6 เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังสอบเข้าทีแรกก็คิดว่าจะไปเรียนเป็นครูเรียนภาษาอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่ามีรุ่นน้องกับเพื่อนๆ เนี่ยมาชวนให้ไปทำสารคดีแข่งในระดับม.ปลายทีแรกกำลังเลแต่ว่าพอได้เข้าไปลองทำเนี่ยเรารู้สึกเราชอบกับการที่ว่าได้ถ่ายทำได้เอาเรื่องราวมาเล่าเป็นเรื่องสารคดีนะครับตอนนั้นก็รู้สึกชอบนะครับแล้วปรากฏว่าผลการแข่งขันเนี่ยทำให้ทีมเราได้รางวัลที่2ระดับประเทศตอนนั้นก็เลยคิดโอเคงั้นเราเปลี่ยนมาเข้าวารสารศาสตร์นี่แหละก็เลยไปเข้าวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร
4: ์
0: สิ่งหนึ่งก็คือพอเราไปอยู่ธรรมศาสตร์เนี่ยมันก็มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์เนาะก็คือเราจะไม่ได้ทำอะไรเพื่อแค่พัฒนาตัวเองแต่ว่าเราก็ควรที่จะช่วยทำเพื่อสังคมเพื่อชุมชนของเราด้วยนะมันก็ช่วยส่งเสริมตอกย้ำให้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเข้มข้นขึ้นว่างี้ก็ได้นะทีนี้สิ่งหนึ่งที่ได้ตอนไปอยู่กรุงเทพเนี่ยเราก็ได้รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราเคยวาดฝันไว้ตอนเด็กๆเนี่ยมันเหมือนจะฟูลฟิลแล้วเราได้อยู่ในเมืองแล้วก็เหมือนที่บอกเราก็ต้องย้ายเราเป็นเด็กสตูลเป็นเด็กบ้านนอกนะเราอยู่กับตึกอยู่กับอะไรเงี้ยเราก็อยู่ไม่ได้ตลอดมันก็ใจคิดถึงบ้านคิดถึงภูเขาคิดถึงน้ำตกคิดถึงทะเลนะก็เลยคิดว่าเราอยากจะกลับมาอยู่บ้านพอกำลังจะกลับมา

0: มันก็เกิดความรู้สึกมีเหมือนกันนะว่ากลับมาแล้วมันจะทําอะไรเราเรียนด้านนี้นะเพราะสตูลมันไม่มีฮับมันไม่มีสตูดิโออะไรที่ทําสารคดีเลยก็ไม่รู้จะกลับมาทําอะไร 2-3 ปีนั้นก็เลยตัดสินใจเดินทางไปทําโปรเจกต์ทําโครงการต่างๆนะครับที่ต่างประเทศนะมันจะเป็นไปไวซีรีบ้างนะครับไปที่อเมริกานะฮะหรือว่าไปไอเซ็กแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอาสาสมัครนะครับที่โปแลนด์นะครับไปเยอรมันนะครับได้เห็นความเป็นไปของบ้านเมืองเขาไปนิวซีแลนด์ก็ได้ไปอาศัยอยู่กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ทางชาตินะครับที่มิวฟอร์ดซาวน์อยู่ 5-6 เดือนนะก็ได้เห็นหลายๆอย่างในต่างประเทศที่ทําให้เรารู้สึกว่าทําไมบ้านเราเขาไม่มีระบบการพัฒนาหรือว่าการที่ผู้คนเขามีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างนี้บ้างก็ได้เรียนรู้นะครับระบบวิธีการทำงานของภาครัฐนะครับในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งคนท้องถิ่นของนิวซีแลนด์เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านห่างไกลแค่ไหนนะเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องดูแลทรัพยากรบ้านเขานะก็เลยสงสัยว่าทำไมที่โน่นเขาถึงทำได้แต่บ้านเราทำไม่ได้นะเพราะว่าที่โน่นประชากรเขาก็น้อยแล้วเขาเป็นชนบทกว่าเราอีกนะแต่เขาใส่ใจต่อกฎหมายแล้วก็ทรัพยากรบ้านเขาอย่างจริงจังนะก็เลยอยากจะกลับมาอยากจะให้ที่บ้านเราเป็นอย่างนั้นด้วยว่างี้เหรอนะคือในช่วงแรกๆที่กลับมาจากต่างประเทศแต่ละครั้งนะคือความรู้สึกมันออกมาเองโดยที่เราก็ไม่ได้คาดคิดนะทำไมประเทศเรามันสกปรกจังเลยทำไมคนบ้านเราเขาไม่เห็นว่าการทิ้งขยะลงข้างทางมันเป็นเรื่องที่ผิดมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรนะเรามันรู้สึกเสียดายนะว่าเราเนี่ยพยายามจะปกป้องดูแลอย่างเหลือเกินนะครับหลายคนก็พยายามจะช่วยกันนะแต่พอมาเห็นเรื่องวันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าท้อใจนะจนเราได้ตกผลึกมันก็เราต้องเอาตัวถอยออกมานะครับแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคือเราทำสิ่งที่เราทำได้แล้วก็ค่อยๆเริ่มรณรงค์เชิญชวนแบบตามกำลังที่เราจะมีนะฮะก็เลยเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าโอเคเราคงไปเปลี่ยนอะไรแบบนั้นสักทีเดียวยังไม่ได้นะเราก็เลยเริ่มจากสิ่งเล็กใกล้ตัวเนี่ยนะฮะเราก็เลยพยายามจะให้ความรู้หรือแบบเผยแพร่ความสวยงามหรือแบบสิ่งที่มันมีค่ามันล้ำค่าของทรัพยากรบ้านเราเนี่ยให้คนได้เห็นนะไม่ใช่เฉพาะการเรื่องการทำวิดีโอนะแต่แบบทำกิจกรรมต่างๆพาคนไปดูไปเห็นไปเรียนรู้นะครับเชื่อมโยงผู้คนนะครับเรารู้สึกเราอยากให้คนได้เห็นเรื่องราวที่มันคุ้มค่าแก่การรับทราบรับรู้พวกนี้นะก็สตูลเนี่ยพอเราได้เห็นว่ามันมีความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมนะครับทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างต่างกันไปเลยนะชุมชนต่างๆที่เขาพยายามจะรณรงค์สถานที่ท่องเที่ยวของเขาขึ้นมาเนี่ยก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับตอนนี้ซึ่งเราก็อยากจะให้คนได้รู้จักนะครับน้องท่านที่มาเนี่ยได้รู้จักว่าจริงๆสตูลมันไม่ได้มีแค่ลิเป้ก็ยกตัวอย่างชุมชนนึงแล้วกันชุมชนท่ายางนะฮะชุมชนท่ายางเนี่ยจริงๆเป็นชุมชนชาวประมงที่อยู่ในป่าชายเลนนะครับชาวบ้านเขาก็เห็นว่าจริงๆป่าชายเลนที่เขาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยสำหรับคนภายนอกมันว้าวนะครับมันเป็นอะไรที่แบบสวยงามนะครับเขาก็เลยจัดเป็นท่องเที่ยวชุมชนนะครับก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าควรจะได้รับการส่งเสริมนะครับซึ่งเขาก็มีภาครัฐมีหน่วยงานต่างๆมาช่วยส่งเสริมแต่ว่าเราที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของคนที่นี่นะครับเราก็เป็นคนที่เขาเลยผูกพันกับคนที่นี่เราก็อยากจะนําเรื่องราวของเขามาเผยแพร่นะ
1: แล้วก็คือใบจากนี่ก็จะเอามาห่อกับจะเซนแล้วก็การจากจะเป็นส่วนเหลือจะเอามาทําผลิตภัณฑ์จากสารการจากคือเซเว่นหม้อกระจาดตะกร้าแหลกแต่ลูกค้าสั่งมาร
0: ู้สึกว่าถ้าเราจะเล่าเรื่องชุมชนของเขาเนี่ยเราก็ต้องให้พวกเขาเนี่ยแหละเป็นคนเล่าแล้วมันจะเป็นอะไรที่ดูเรียลดูน่าดึงดูดดูจริงที่สุดเราก็เลยให้เด็กๆเป็นคนเล่าเรื่องเป็นคนดำเนินเรื่อง
2: มาเลยผมชื่อพี่ตี้อันนี้ผมจะพามาทัวร์ที่บ้านผมผู้คนน่ารักมาเลยตั้งโดยซิงเอ
3: ไม่โดยซิง
4: ที่นี่ทายากไม่โดยซิง
5: ดีมากได้เดี๋ยวพอมีเพื่อนมาเดี๋ยวเราถ่ายรอบนึงโอเคโอเคได้ทีนี้เดี๋ยวเราเดินหาจุดถ่ายไปเลยดีกว่า
0: พอเราเห็นได้เห็นเด็กๆเพราะเราก็รู้สึกนึกถึงตัวเองตอนที่เป็นเด็กเราเห็นว่าทุกอย่างมันสดใสไปหมดแล้วพอเราได้เห็นเด็กความสดใสของเด็กๆเรารู้สึกเราอยากจะให้ผู้คนได้เห็นตรงนี้ด้วยนะพอเราเห็นรอยยิ้มของพวกเขานะเห็นเขาเล่นกันอย่างมีความสุขเรารู้สึกว่านี่แหละคือชุมชนที่ควรจะเป็นนะฮะคือเด็กๆควรจะได้วิ่งเล่นควรจะได้รู้สึกผูกพันกับสถานที่นะคือที่ท่ายางนะครับเด็กๆเขาก็จะไปเล่นน้ำกันนะครับไปจับปลากัดดูลิงหลังโรงเรียนอะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องปกติเลยนะฮะเขาจะมีความผูกพันกับป่าชายเลนนะแล้วเรารู้สึกว่าเด็กๆก็เล่าออกมาได้น่ารักมากนะฮะแล้วพอคนดูเนี่ยเขาก็บอกว่าเออมันรู้สึกเหมือนว่าเขาได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะเหมือนชุมชนได้ต้อนรับเขาเข้ามาเที่ยวจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นใครก็ไม่รู้นะครับที่มาบอกว่ามาเที่ยวชุมชนนี้สิอะไรอย่างเงี้ยฮะ

0: ชาวมันนี้นะครับก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยในจังหวัดสตูลมาก่อนคนไทยเราซะอีกนะฮะในช่วงแรกๆประมาณ20กว่าปีก่อนเนี่ยคือคนสตูลได้ยินเกี่ยวกับชาวมันนี่กันอยู่แล้วแต่เราจะไม่รู้จักเขาในนามชาวมันนี่เราจะรู้จักเขาในนามงะป่าหรือซาไกนะชาวมันนี่นะครับเป็นชนกลุ่มเนกริโตนะครับหรือว่านิโกรเล็กคนดำเล็กนะมีลักษณะคล้ายกับชาวแอฟริกันเลยนะแต่ว่าจริงๆชาวมันนี่เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อยู่ในแผ่นดินแถบนี้มาค่อนข้างนานมากนะครับมีอยู่ประมาณ400กว่าคนในเทือกเขาบรรทัดนะครับแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยจะแยกกระจายกันนะครับกลุ่มละประมาณ 30-50 คนนะครับในสตูลเนี่ยมีจำนวนเยอะที่สุดละช่วงเด็กๆเลยเนี่ยเวลาเราได้มีโอกาสไปเที่ยวน้ำตะวังสายทองนะครับหรือว่าแถวทุ่งว่าเนี่ยเรามีจะมีโอกาสได้เห็นพวกเขาอยู่ไกลๆนะครับแต่เราไปเที่ยวน้ำตรงเนี่ยเห็นเขาอยู่ไกลๆถนนเนี่ยวิ่งลับหายไปในป่าก็รู้สึกว่ามันนี่เป็นอะไรที่ลึกลับซับซ้อนมากนะในตอนนั้นนะ
1: กรรมนะครับเขาผมพาเข้าป่าพามาเจอผมมันนี่กลุ่มนี้มาวันแรกๆก็เข้าป่าก็ได้สนใจในเรื่องป่าได้เจอเด็กรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนๆกับเด็กๆกรรมก็เกิดความซึมซับและก็เกิดความรู้สึกว่าพยายามสอนในสิ่งที่ดีๆของมันนี่นะครับในอดีตที่เขามีอยู่การเอื้ออาทรและแบ่งปันคือไม่ว่าคุณจะได้อะไรมาเนี่ยถ้าทุกทัพเขาจะแบ่งปันเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะลำบากไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยคุณจะหาไม่ได้ก็รับการแบ่งปันการไม่ทำลายธรรมชาติการไม่ทำลายป่าสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ทำให้ผมสอนลูกไว้ไอ้คำแล้วก็เกิดความผูกพันในเรื่องของอนุรักษ์นะครับ
0: โอเคเราชอบจับกล้องเนาะเราอยากจะถ่ายบันทึกเรื่องราวของเขาตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากคิดแค่ว่าวิถีชีวิตเขาแปลกดีนะครับก็เลยไปถ่ายเก็บไว้เรื่อยๆนะครับเวลาตามคุณพ่อไปพอหลายปีต่อมาเรารู้สึกว่าการถ่ายวิดีโอของเรามันสามารถสร้างคุณค่าอะไรได้มากขึ้นนะฮะเราได้เห็นว่าวิถีชีวิตหลายๆอย่างที่เขาเคยปฏิบัติในอดีตมันค่อยๆลดน้อยหายไปนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเราไม่สามารถไปหยุดไม่ให้เขาเปลี่ยนแปลงได้นะเราก็เลยคิดว่าอย่างนึงที่เราทำได้ก็คือการบันทึกเรื่องราวของพวกเขาอย่างจริงจังมากขึ้นนะฮะเราก็เลยเกิดเป็นโครงการบันทึกวิถีชีวิตและความเปลี่ยนแปลงของชาวมันนี่ระยะยาวขึ้นนะ
2: เรามีความสุขที่อยู่กับที่อยู่กับบ้านของเราแล้วก็เรามีความสุขที่อยู่กับครอบครัวเราชีวิตเราก็อยู่ในป่าเราก็เลยชอบป่ามากที่สุดเกิดมาก็อยู่ในป่าก็เลยอยากอยู่ในป่าก็ไม่เคยเบื่อในเมืองเบื่อมากกว่าคนที่ในเมืองเขาก็ชอบซักถามไปเยอะซึ่งเราก็ไม่รู้จะให้คำตอบยังไงก็เลยเบื่อในการที่ให้คนอื่นถาม
0: ตอนแรกเราก็มีแนวคิดว่าเราควรสนับสนุนให้เขาได้อยู่ในป่าได้อย่างยั่งยืนแต่ว่าพอโลกมันเปลี่ยนไปเนี่ยเราคิดโอเคไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรือจะให้เขาออกมาอยู่ใช้ชีวิตแบบโลกภายนอกอย่างเราเนี่ยจะยังไงก็ได้แต่เขาต้องอยู่ได้ด้วยลำแข้งตัวเองและอย่างยั่งยืนในขณะเดียวกันคือเราต้องพยายามสนับสนุนให้เขาไม่ลืมวัฒนธรรมรากเหง้าของตัวเองนะครับหลายๆกลุ่มเริ่มไม่มีโอกาสได้สอนรุ่นต่อไปให้ทำผลิตภัณฑ์จากสารนะครับหรือว่าทำเครื่องดนตรีไม่มีความรู้เรื่องพืชพันธุ์สมุนไพรต่างๆในเด็กๆหลายๆกลุ่มเริ่มจะไม่มีโอกาสได้รับข้อมูลพวกนี้มานะเราก็เลยอยากที่จะให้กลุ่มภูผาเพชรที่เราสนิทสนมด้วยเนี่ยเขายังรักษาอะไรตรงนี้ไว้ได้นะครับไม่ว่าชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่อย่างน้อยเขามีอะไรที่เป็นวัฒนธรรมเป็นความรู้ภูมิปัญญาของตัวเองอยู
3: ่จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยด้วยความที่เราเห็นวิถีชีวิตของเขามาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ยังนั่งเดิมเรารู้สึกว่าไม่อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงแต่ลูกมันเปลี่ยนไปเราไม่สามารถที่จะบังคับให้เขาอยู่แบบเดิมได้ป่ามันแคบลงด้วยหลายๆอย่างสภาพแวดล้อมพอป่าแคบป่ามันเปิดคนมันเข้าถึงง่ายเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องออกมาข้างนอกถ้าถามว่าทุกวันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยดีไหมดีในรูปแบบที่ติดรุ่นใหม่อยู่ได้แล้วเราพยายามที่จะประคับประคองไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดดเพื่อที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะได้อยู่กับโลกปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปตามการเวลาอย่างเงี้ยค่ะตันมองว่าปรับเพื่อให้อยู่รอดเนาะมันเป็นวิถีของคนที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับยังไงไม่ให้เขาบอบช้ำปรับยังไงไม่ให้เขารู้สึกเจ็บปวดกับโลกข้างนอกอันเนี้ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องคอยประคับประคองแต่เราก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันดีที่สุดหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเราได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้จากข้างนอกไปด้วยค่ะ

นอกจากเรื่องชุมชนเนี่ยมันยังมีเรื่องธรณีโลกนะฮะเขาทุกลูกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตที่บรรจุเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลทางธรณีวิทยาทางชีววิทยาเนี่ยไว้มากมายมหาศาล

0: ตามจุดต่างๆในจังหวัดสตูลนะครับแล้วก็พบว่าสตูลมีฟอสซิลอยู่เยอะมากนะครับแล้วภายหลังต่อมาเนี่ยนักธรณีวิทยาเข้ามาสำรวจจึงได้พบว่าสตูลมีฟอสซิลครบทุกยุคในมหายุคพาลิโอโซอิกหรือยุคโบราณก่อนที่จะมีไดโนเสาร์นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เราก็คาดไม่ถึงว่าที่เราอยู่กันประจำเนี่ยจะได้กลายมาเป็นยูเนสโก Global Geopark หรือว่าอุทยานธรณีโลกขึ้นแห่งแรกของไทย
1: ตอนนี้นะครับหลังจากที่พยายามหามาอยู่นั้นว่าคืออะไรนะทีนี้พอเราได้ศึกษาได้ลงไปสอบถามมาเนี่ยถึงได้รู้ว่าจริงๆตัวเนี้ยคือโนติลอยยุคแรกๆเลยฮะมันไม่ยาวนะครับแล้วมันก็ไม่ม้วนนะฮะโนติลอยปกติที่เรารู้จักกันหรือหอยงวงช้างเนี่ยมันจะม้วนเป็นขดเป็นวงใช่มั้ยแต่เนี่ยคือบรรพบุรุษของมันในยุคแรกเริ่มเลยนะซึ่งพวกนี้เนี่ยพบได้ในหลายยุคเลยนะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนึงที่รอดจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในโลกมาหลายต่อหลายครั้งนะครับจนเหลือมาถึงยุคปัจจุบันถึง6ชนิดนั่นคืออะไรรู้มั้ยฮะหอยงวงช้างนะครับและพื้นที่สุดท้ายตอนนี้ของโลกเราที่เจอสัตว์ประเภทนี้อยู่นะก็คือในอินโดแปซิฟิกหรือโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ยังมีลูกหลานของพวกนี้อยู่ก็คือหอยงวงช้างฟอสซิลนี้นะฮะก็เจอในอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับก็เป็นหนึ่งในฟอสซิลที่ตัวนี้มีความสวยงามมากแล้วก็รู้สึกประทับใจนะครับก็เลยมักจะกลับมาแวะเวียนดูบ่อยๆนะครับ
0: ทีนี้พอเราได้รับการรับรองเป็นยูเนสโก Global Geopark เนี่ยหลายๆอย่างที่ดีขึ้นก็เกิดขึ้นนะครับผู้คนเริ่มให้ความสำคัญต่อธรณีวิทยานะชุมชนต่างๆเนี่ยเริ่มสร้างการท่องเที่ยวเชิงธรณีนะครับไม่ใช่เฉพาะเชิงนิเวศหรือเชิงวัฒนธรรมอย่างเดียวแล้วนะแทบทุกชุมชนนะครับจะรวมการไปดูฟอสซิลหรือไปดูถ้ำนะครับเข้าไปในโปรแกรมแพ็กเกจทัวร์ผู้คนนะครับพอมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะขึ้นนะครับเศรษฐกิจก็ดีขึ้นนะครับผู้คนเริ่มให้ความสำคัญต่อท้องถิ่นนะครับต่อสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่นะครับไม่ได้ไปเฉพาะเกาะอย่างเดียวแล้วนะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราได้มีอุทยานธรณีโลกสตูลขึ้นนะครับการจะเป็นเรื่องที่ดีตอนยังไงนะจริงผมก็ไม่ได้เป็นคนเล่าเรื่องเก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่พบเนี่ยก็คือถ้าเราอยากจะเล่าเรื่องอะไรเรื่องนึงเนี่ยเราต้องมีความสนใจในเรื่องนั้นก่อนนะเราต้องรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ก่อนแล้วเราจะเกิดความรักความหวงแหนนะครับความอยากจะใส่ใจอยากจะบอกต่อนะครับอันที่2เนี่ยคือเรามีความรักความหวงแหนแล้วเราต้องมีข้อมูลที่มากขึ้นหรือแสวงหาข้อมูลเชิงลึกที่เยอะขึ้นนะเราก็ต้องทำไงเราก็ต้องเอาตัวเราไปเป็นส่วนหนึ่งของที่นั่นเหมือนชุมชนชามันนี่เนี่ยนะฮะก็พอหลังจากที่เราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งทำให้เราได้เห็นเลยว่าจริงๆ perception ที่เรารับรู้เกี่ยวกับพวกเขาก่อนที่เราจะมารู้จักเขาแบบเชิงลึกเนี่ยมันคนละเรื่องกับที่เราเห็นเลยนะครับทำให้เกิดข้อ3ขึ้นก็คือเราก็อยากจะเอาเรื่องราวของพวกเขามาเล่าต่อนะฮะพอเราได้เห็นข้อมูลเชิงลึกเรามาเล่าต่อปุ๊บสิ่งที่เราเล่ามันก็จะมีคุณค่ามีความหมายเป็นข้อมูลที่แปลกใหม่นะครับแล้วคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันใหม่มันน่าสนใจนะครับแล้วมันก็เป็นอะไรที่คนจะชอบกันอีกอันนึงคือถ้าเกิดเราให้ชุมชนหรือท้องถิ่นหรือสิ่งนั้นได้มีส่วนร่วมในการบอกต่อเรื่องราวด้วยเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เรื่องราวที่เราอยากจะเล่าเนี่ยมันอิมแพคมากขึ้นครับผมพอเรามองกลับไปในอดีตเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจนะครับที่หลายๆการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจังหวัดบ้านเกิดของเราเนี่ยมันเป็นไปในทางที่เราอยากได้เป็นนะแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นๆนะครับเราเป็นตัวเล็กๆส่วนหนึ่งในการที่ทำให้สตูลได้เป็นอุทยานธรณีโลกในการรีประเมินครั้งที่2นะครับหรือแบบวิถีชีวิตของชาวมันในกลุ่มภูผาเพชรเขาได้เริ่มตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของตัวเองมากขึ้นนะจากการที่เขาไม่เคยที่จะเอาอะไรหลายๆอย่างในวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยมาเผยแพร่เลยตอนนี้เขาก็กล้ามากขึ้นเราทำให้คนได้เห็นความสำคัญของระบบนิเวศมากขึ้นทำไมเราไม่ควรทิ้งขยะลงในทะเลนะครับการเปลี่ยนแปลงเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่านะครับเรากลับมาแล้วเรามีคุณค่านะครับคือเราไม่ได้กลับมาแค่แสวงหาผลประโยชน์จากแผ่นดินที่เราอยู่แต่ว่าเรายังสร้างอะไรให้กับสังคมแล้วก็ระบบนิเวศของบ้านเราแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าคิดถูกแล้วที่กลับมาครับผมจริงๆสิ่งที่เราคาดหวังไว้ในอดีตมันก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่เนาะถ้าถามว่าตอนนี้จังหวัดเรามาไกลไหมคือด้วยตัวมันเองมันก็มาไกลพอสมควรมันก็เป็นสิ่งที่เราดีใจเนาะแต่ถ้าถามว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เป็น 100% หรือยังมันก็ยังนะครับระบบนิเวศเรายังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะยังมีผู้คนอีกมากที่เขายังลำบากถ้าถามว่าเราอยากจะให้จังหวัดเราเป็นยังไงในอนาคตนะเราอยากให้ทุกคนอยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยที่ระบบนิเวศก็อยู่ได้นะครับสิ่งแวดล้อมอยู่ได้นะครับแล้วคนก็อยู่ได้ซึ่งมันก็ดูเป็นอะไรที่ค่อนข้างทะเยอทะยานและก็ไกลตัวนะครับแต่เหมือนที่บอกครับถ้าเราไปเครียดกับมันมากเราก็คงทำอะไรไม่ได้เลยนะเราก็

0: พอตัวออกมาแล้วก็เริ่มทำสิ่งที่เราทำ
1: เราชอบความสงบสุขมั้งมันก็เป็นไอ้อุดมคติของมนุษย์เราไม่ชอบความขัดแย้งเราเห็นทุกคนอยู่ด้วยกันยังมีความสุขเราก็มีความสุขทำไมเราถึงเห็นชาวมันนี่มีความสุขและมีความสุขเรามักจะมองว่าชาวมันนี่เขาเป็นชนเผ่าแห่งความเศร้าเพราะว่าพออยู่ก็อยู่หน้าเศร้ามากเลยไม่มีบ้านต้องไปหาอาหารจากป่าไม่มีการเพาะปลูกเด็กนอนกับดินกับทรายแต่เราก็คือมันคือความสุขพอเราไปคุยกับเขาเราก็เป็นเพื่อนเขาเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของเขาพอเราเห็นคนที่เรารักคนที่เราผูกพันด้วยมีความสุขเราก็มีความสุขไหมครับเรารักท้องทะเลเราเห็นทะเลมันดีขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้ทุกที่แต่ว่าพอเราเห็นทะเลที่มันสมบูรณ์มันทรัพยากรมันเจริญเติบโตเนี่ยเราเห็นสิ่งที่เรารักที่เราชอบมันเจริญเติบโตเราก็มีความสุขเป็นธรรมดามันเป็นปกติสามัญแล้วที่เราทุกคนจะมีความสุขเมื่อสิ่งที่เรารักมันดำรงอยู่ไปอย่างดีครับผม
2: เคยถามเขาอยู่หลายครั้งแม้กระทั่งเมื่อกี้ตอนที่ขับรถมาก็ถามว่าพี่กั้มถ้าวันหนึ่งพี่กั้มทำจังหวัดสตูลอย่างเต็มที่แล้วอ่ะจะไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะพี่กั้มคิดจะไปทำจังหวัดอื่นไหมเขาบอกว่าไม่รู้สิมันน่าจะไม่รู้สึกว่าเป็นบ้านอ่ะสตูลเนี่ยคือบ้านของเขาเขาอยากที่จะเปิดบ้านของเขาเนี่ยให้คนข้างนอกได้รับรู้ให้คนข้างนอกได้เห็นว่าบ้านของเขามีอะไรดีนี่คือสิ่งที่เขาทำมันอย่างเต็มที่แล้วเขามีความสุขอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นมาตลอด
3: คิดว่าเขามีความผูกพันกับจังหวัดสตูลการที่พี่กั้มกลับมาอยู่บ้านนะคะคุณแม่ก็ภูมิใจว่าเขาได้มาประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลด้วยเขาเติบโตมาแล้วก็ภูมิใจเขาอยู่เรื่อยๆค่ะเขามีความสามารถของเขาอยู่ที่ไหนเขาก็เป็นจุดเด่นแล้วก็มีน้ำใจกับทุกคน
1: บ้านคือที่ที่เราอยู่แล้วมีความสุขไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับจะเป็นป่าเป็นเขานะครับจะลำบากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเรามีความสุขนั่นแหละครับคือบ้านเราได้อยู่กับชาวมันนินะครับเราได้เห็นเขามีความสุขเรามีความสุขนะเราไปใต้ทะเลเราได้ช่วยให้ท้องทะเลมันสะอาดขึ้นหน่อยนึงนะครับทำเรื่องขยะเห็นทะเลมันจะเริ่มเติบโตเรามีความสุขเห็นผู้คนเขาได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองแล้วเขามีความสุขเราก็มีความสุขคิดว่านั่นแหละครับคือบ้านที่มีความสุขแล้วมันก็คือบ้านที่ควรจะเป็น

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลย

0: ่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

0: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Big Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเรานักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน14กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
0: คดีของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวเอสีกาเอจะมีคนกระทำผิดมากกว่า2คนหรือไม่ต้องติดตามนะครับตำรวจสอบสวนกลางตอนนี้เร่งขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะครับกรณีที่มีการเบียดบังเอาทรัพย์สินของวัดไปซึ่งขณะที่บรรยากาศที่วัดพุทธไทยสวรรค์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่หลายฝ่ายอาจจะมีความกังวล นะครับว่าพอมีข่าวนี้ออกมาแล้วมันจะส่งผลต่อบรรยากาศของการเดินทางไปทำบุญของประชาชนหรือไม่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับแล้วก็พบว่ายังมีประชาชนเดินทางไปทำบุญต่อเนื่องบางส่วนบอกว่าแยกได้ระหว่างการกระทำส่วนบุคคลและศรัทธาครับดูบรรยากาศช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนักข่าวไปสังเกตการอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังคงมีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้พระแล้วก็ทำบุญครับเยี่ยมชมโบราณสถานภายในวัดกันอย่างต่อเนื่องทีมข่าวสังเกตพบว่าหลังจากอดีตเจ้าอาวาสถูกจับกุมดำเนินคดีจำนวนของประชาชนที่เดินทางมาวัดไม่ได้ลดลงอย่างชัดเจนนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าผู้ค้าบางคนนี่เขาบอกว่าเหมือนจะคนมาเยอะขึ้นด้วยซ้ำนะฮะส่วนการทำบุญประชาชนบางส่วนก็บอกว่ายังคงทำบุญตามปกติแต่จะเน้นเป็นการถวายสังฆทานและหยอดตู้ทำบุญตามกำลังศรัทธามากกว่าการบริจาคเงินส่วนตัวเป็นจำนวนมากๆนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณกุฏิเก่าของพระครูภัทรกิจโกศลหรือว่าหลวงพ่อหวนท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัตถุมงคลและวัตถุโบราณที่เก็บรักษาเอาไว้ในกุฏิก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากเช่นกันครับประชาชนจากต่างพื้นที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมบางส่วนก็มีกิจกรรมไหว้พระ9วัดนะครับที่พระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่เขาก็มองว่าการเดินทางมาไหว้พระมันเป็นเรื่องของศรัทธาและจิตใจครับแล้วก็ควรจะแยกเรื่องการกระทำของบุคคลออกจากความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาด้วยครับ
3: บางความคิดที่เรามาทำมันก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วอ่ะวัดก็คืออยู่กับที่นะคนต่างหากที่ไปทำเราคิดมันคนละมุมมองกันนะแล้วแต่คุณก็คิดเอาคิดบ้างนะแต่เราก็เหมือนเดิมกระทางวัดทางวาเราก็เหมือนเดิมมีให้เราทุ่มบุญเราก็ทำ
0: สอดคล้องกับเหรัญญิกสมาคมคนรักอยุธยานะครับก็บอกนักข่าวว่าตอนนี้นะครับยังไม่พบผลกระทบต่อการเดินทางทัวร์ไหว้พระ9วัดที่พระนครศรีอยุธยาแม้ว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยจะเป็นหนึ่งในจุดหมายของเส้นทางดังกล่าวโดยมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องของบุคคลแล้วก็จะไม่กระทบกับการเดินทางและเดินสายการทำบุญครับ
4: ที่เขาเปิดเป็นปกติก็คือไม่มีผลกระทบใด
5: ๆมีประชาชนมาพูดไหมว่าเอ้ยอยากเปลี่ยนวัดอะไร
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าผลกระทบเรื่องตรงนี้มันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะว่าคือมันเหมือนกับว่าเราก็ไปไหว้เป็นวัตถุกันนะครับคือเป็นใช่ครับมันนั้นมันอยู่ที่ใจเรา
2: ดูเรื่องของเครื่องรางของขลังกันหน่อยนะครับพอพูดถึงเรื่องของความศรัทธาเนี่ยคือเมื่อวานนี้ทีมข่าวก็ไปสำรวจผลกระทบต่อตลาดพระเครื่องแล้วก็วัตถุมงคลของวัดพุทธไทยสวรรค์จากการไปสำรวจเนี่ยพบว่าผู้ที่อยู่ในแวดวงพระเครื่องยอมรับแบบนี้บอกว่าหลังเกิดเหตุก็มีความกังวลในกลุ่มนักสะสมอยู่บ้างโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วก็ราคาซื้อขายวัตถุมงคลของวัดแต่จากการสำรวจในภาพรวมยังต้องติดตามว่าผลกระทบจะมากน้อยเพียงใดเนื่องจากราคาวัตถุมงคลแต่ละรุ่นยังขึ้นอยู่กับประวัติการจัดสร้างความนิยมและก็ความต้องการของตลาดด้วยครับ
6: แสช่วงนี้คือตกเลยครับจากพระหลักแสนหลักล้านไม่มีราคาเลยก็จะกลายเขาก็จะตีเป็นราคาทองไปเลยครับ
7: คือถ้าขายก็คือขายได้เฉพาะราคาทอง
6: ใช่ครับ
7: มัน
6: ต้องเอามาหลอมก็คือก็เกิดจากบุคคลที่ทำให้เสื่อมเสียก็อาจารย์โชตินะฮะขอระบุครับ
7: อย่างของพี่นี่ในฐานะที่เล่นพระเหมือนกันแล้วก็มีเช่าพระด้วยเนี้ยครับมันส่งคนกระทบมาถึงตัวพี่
6: ก็นิดนึงก็มีบ้างครับ ก็มีบ้างและอยู่ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ด้วย
2: ดูเรื่องของทางคดีกันหน่อยนะครับเรื่องทางคดีเนี่ยเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยบอกว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีเพิ่มเติมตำรวจเนี่ยเขาแบ่งการสืบสวนเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกจะเป็นบุคคลที่อาจจะมีพฤติกรรมให้การสนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดส่วนกลุ่มที่2เนี่ยเป็นบุคคลที่อาจจะรับโอนทรัพย์สินหรือว่าเงินจากอดีตเจ้าอาวาสขนาดนี้บอกว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างโดยตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานหากพบเชื่อมโยงถึงบุคคลใดแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ขอศาลออกหมายจับได้ทันทีก็คาดนะครับว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก2สัปดาห์ก็น่าจะมีความชัดเจนว่าจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่เรื่องของการคดีเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ยตำรวจก็บอกว่าจะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่พูดถึงเรื่องของวัตถุมงคลเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยในโลกออนไลน์ก็คึกคักกันอยู่นะคุณผู้ชมปรากฏว่าสมาชิก 40,000 คนที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเรื่องของพระเครื่องเมื่อวานนี้ยังมีการโพสต์กันอยู่เลยนะครับมีการโพสต์หาจตุคามรามเทพที่จัดทำขึ้นของวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็มีการระบุแบบนี้บอกว่ายังซื้อขายแลกเปลี่ยนอยู่แต่ระบุเพิ่มเติมบอกว่าต้องเป็นของแท
0: ้
2: เพราะอะไรตอนนี้กลายเป็นว่าโลกออนไลน์หลายคนก็กังวลบอกว่าพอมันมีประเด็นนี้เดี๋ยวจะเอาของไม่แท้เนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มด้วยนะครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมที่วัดหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุดสัปดาห์เนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังมีคนเดินทางไปท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ชมดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันตอนแรกว่าจะไปวัดพุทธไทยสวรรค์แต่ว่าเสียงที่ไปกันเนี่ยค่ะหลายๆคนบอกว่าคือเสียงแตกบางคนก็อยากไปบางคนก็ไม่อยากไปมันก็เลยเห็นความแตกต่างแล้วก็น่าจะมีอีกหลายคนเหมือนกันที่คิดคล้ายๆกันไปกัน5คนจะไปวัดพุทธไทยสวรรค์2คนไม่ไป3คน
0: อ๋อดังนั้นไม่ไป
1: ดังนั้นก็เลยไม่ไป
2: เสียงข้างน้อย
1: คุณผู้ชมก็เลยไปวัดอื่นๆแทนบรรยากาศที่วัดอื่นๆเนี่ยค่ะก็เป็นไปตามปกติอย่างวัดชัยวัฒนารามเนี่ยค่ะก็ยังคงมีคนที่ใส่ชุดไทยถ่ายรูปนะคะดิฉันก็ไปสอบถามคนที่เขาให้เช่าชุดเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้กังวลเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการนำเสนอเกี่ยวข้องกับพระนี่นะคะเพราะว่าคนที่เขาจะไปวัดจริงๆเขาก็มีความศรัทธาในวัดนะคะคุณผู้ชมยังอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะแต่ว่าเป็นวัดแห่งหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเจอเหตุการณ์เงินในตู้บริจาคหายไปบ่อยๆชาวบ้านสงสัยว่าอาจจะเป็นคนในวัดแอบติดกล้องวงจรปิดค่ะก่อนที่จะพบคนที่ขโมยก็คือพระลูกวัดนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจับภาพพระโยธินอายุ67ปีค่ะคุณผู้ชมเป็นพระลูกวัดวัดโคกตำบลพุทธเถาอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำลังใช้ลวดเกี่ยวเอาเงินออกจากตู้บริจาคคือตามรายงานนี่บอกว่าทำอย่างใจเย็นเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาก่อนที่ชาวบ้านจะนำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความกับตำรวจสภ.บางปะหันเนื่องจากชาวบ้านบอกว่ารับไม่ได้กับการกระทำดังกล่าวเพราะว่าพระโยธินเนี่ยเป็นพระลูกวัดหนึ่งในชาวบ้านชุมชนวัดโคกก็เปิดเผยนะคะวัดจะมีการเปิดตู้บริจาคตรวจสอบเงินตามรอบทุกวันพระแต่เงินในตู้หายไปครั้งละ400ถึง500บาทก็เลยเกิดความสงสัยทางกรรมการวัดแล้วก็ชาวบ้านจึงร่วมกันวางแผนค่ะแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ข้างหลังพระประธานสุดท้ายผู้ก่อเหตุก็คือพระในวัดนั่นเองนะคะด้านพระโยธินเบื้องต้นให้การยอมรับนะคะบอกว่าก็เป็นคนขโมยเงินในตู้จริงๆอ้างว่าจะนำเงินไปเติมน้ำมันรถส่วนตัวเพื่อใช้ขับรถไปซื้อของเบื้องต้นทางกรรมการแล้วก็ชาวบ้านยืนยันนะคะว่าจะให้ดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับให้พระโยธินลาสิกขาทันทีแล้วก็ส่งตัวให้ตำรวจสภ.บางปะหันดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
2: ครับคือเงินที่หายเนี่ยก็คือไม่ได้เยอะนะหลักร้อยแต่ว่าชาวบ้านเขาก็บอกว่ามันหายบ่อยเหลือเกินสุดท้ายติดตั้งกล้องวงจรปิดตอนแรกก็แอบคิดว่าเอ๊ะอาจจะเป็นคนอื่นแต่น่าจะไม่ใช่พระพอเปิดกล้องดูโหเป็นพระ ลายคนบอกรับไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมก็เอามาดูกันสำหรับกรณีของที่ผู้ก่อเหตุเป็นพระด้วยแล้วก็ไปขโมยเงินบริจาคของวัดนะครับดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่วันนี้คอการเมืองน่าจะจับตามองกันนะครับเป็นประเด็นที่กกต.จะลงมติเรื่องของการหัวสว.นะครับว่าจะส่งสารฎีกาหรือไม่เรื่องนี้หลายฝ่ายก็จับตามองบอกว่า229รายชื่อถ้าเกิดว่าส่งฟ้องหมดเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่เรื่องของการยุบสภาด้วยแต่ว่าทีนี้เรื่องนี้ยังคงต้องตามกันต่อนะครับว่าจะยุบอยู่ไม่ยุบพรรคการเมืองแต่ที่แน่ๆที่ยุบแล้วเมื่อวานคุณผู้ชมฝ้าเพดานโรงอาคารรัฐสภาชั้น B2 ครับถล่มลงมาปรากฏว่าภาพที่เกิดขึ้นถล่มลงมาแล้วมันไปทับโต๊ะเก้าอี้เสียหายหมดเลยนะครับโชคดีที่วันเกิดเหตุไม่มีผู้อยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบก่อนที่จะมีการเปิดใช้งานครับดูภาพกันหน่อยคุณผู้ชมคือปกติเนี่ยจะมีข้าราชการมาใช้บริการที่โรงอาหาร
0: ครับ
2: ดีว่าเป็นวันหยุดถล่มลงมาแบบนี้
0: คือนึกภาพไม่ออกเลยถ้าเกิดว่ามีคนนั่งกินข้าวอยู่แล้วมันร่วงลงมาตอนที่คนนั่งกินข้าวอ่ะเนาะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
2: ครับคือมันแผ่นใหญ่ด้วยคุณผู้ชมแล้วล้มลงมาถล่มลงมาแบบนี้โดนที่บริเวณโต๊ะกินข้าวเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ฝ้าเพดานบริเวณโรงอาหารชั้น B2 อยู่ภายในอาคารรัฐสภาพังถล่มลงมาครับส่งผลทำให้โต๊ะแล้วก็เก้าอี้รับประทานอาหารที่อยู่ด้านล่างได้รับความเสียหายครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกไปว่าโชคดีที่เกิดขึ้นในวันหยุดนะครับพอมันเกิดขึ้นในวันหยุดก็เลยไม่มีข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือผู้มาใช้บริการนั่งอยู่บริเวณดังกล่าวจึงไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บโชคดีที่เกิดขึ้นในวันหยุดนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยพื้นที่ที่เกิดเหตุก็คืออยู่ที่บริเวณโรงอาหารชั้น B2 เป็นหนึ่งในจุดที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากในวันทำการมีทั้งข้าราชการพนักงานและก็บุคลากรของรัฐสภาตลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและก็ผู้ที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจหรือการร่วมประชุมภายในรัฐสภาโดยเฉพาะในช่วงพักกลางวันอันนี้แฟ้มภาพนะคุณผู้ชมคือปกติพักกลางวันเนี่ยครับสสเอ่ยเจ้าหน้าที่ข้าราชการเอ่ยก็จะมานั่งกินข้าวกันแบบนี
1: ้ครับ
2: แต่พอเป็นวันหยุดมันไม่มีคนไงครับ
1: เ
2: นี่ยปกติคือจะมากินข้าวกันเยอะมากนะครับ
1: ค่ะ
2: ภายหลังเกิดเหตุในเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทีมวิศวกรของอาคารรัฐสภาได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ไปสำรวจความเสียหายเพื่อหาสาเหตุของการพังถล่มรวมถึงบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบด้วยว่าเกี่ยวข้องกับโครงสร้างความชื้นหรือสภาพของวัสดุหรือไม่พร้อมกับจะมีการปิดกั้นพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมแซมและก็ตรวจสอบความปลอดภัยทางนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเร่งตรวจสอบพื้นที่และก็ความปลอดภัยก่อนจะกลับมาเปิดใช้งานตามปกติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อผู้มาใช้อาคารจุดนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันธรรมดาแล้วก็เป็นช่วงกลางวันที่มีคนไปรับประทานอาหารกลางวันกันเยอะๆเนี่ยคุณผู้ชมจากภาพที่ทีมข่าวของเราเนี่ยเอามาเพลย์ให้ดูเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: คนเยอะเหมือนกันนะคะ
0: ใช
1: ่แล้วก็เนี่ยคือถ้าเกิดมีคนนั่งอยู่โต๊ะเนี้ยตอนกินข้าวคุณผู้ชมลองคิดภาพดูนะคะ
0: ครับ
1: นี่เป็นภาพตอนที่คุณหมอวลงไปซื้อข้าวที่โรงอาหาร ตอนนั้นมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณที่จะมีการจัดอาหารกลางวันให้กับบรรดาสสสวใช่ไหมคะ
0: คอัน
1: นี้ก็เป็นแฟ้มภาพนะคุณผู้ชมย้ำว่าเป็นแฟ้มภาพเอามาให้ดูว่าโรงอาหารที่มันเกิดเหตุเนี่ยก็คือโรงอาหารอันนี้นี่แหละเมื่อสักครู่เนี่ยท่านประธานสภา คุณโสพลสารำก็เป็นคนหนึ่งที่ไปใช้บริการเหมือนกันนะคะ
0: ให้ดูว่าบรรยากาศวันปกติมันจะประมาณนี
1: ้
0: คนเยอะแบบนี้นะครับ คุณผู้ชมเอาล่ะอย่างที่คุณพัทรชัยเกริ่นไปนะครับว่าวันนี้จะต้องจับตาครับน่าจะมีความชัดเจนช่วงบ่ายๆนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นัดลงมติชี้ขาดนะครับว่าจะส่งคดีหัวเลือกสว.ให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหรือไม่นะครับกกต.นัดแถลงข่าวบ่ายวันนี้ครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แจ้งสื่อมวลชนนะครับว่าวันนี้เวลา 15:00 นกกต.จะมีการแถลงข่าวผลการประชุมลงมติชี้ขาดคดีหัวสว.ที่สำนักงานกกต.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะครับก่อนหน้านั้นนายณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.ได้นัดประชุมกกต.เพื่อลงมติชี้ขาดคดีหัวสว.ในเวลา 10:00 นซึ่งที่ประชุมจะไม่มีการพิจารณารายละเอียดสำนวนการไต่สวนในคดีแล้วนะครับเพราะกกต.ได้มีการประชุมพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.มาร่วม3 เดือน ดยนัดประชุมครั้งสุดท้ายไปเมื่อวันศุกร์ที่18สิงหาคมแล้วก็เว้นช่วงไว้2สัปดาห์เพื่อให้กกต.แต่ละคนใช้ดุลพินิจว่าจะลงมติอย่างไรการแถลงข่าวมติกกต.ครั้งนี้มีการให้สื่อมวลชนลงทะเบียนแจ้งชื่อและสังกัดครับภายในเมื่อวานนี้ก็คือ13กันยายนโดยให้สื่อเข้าฟังการแถลงข่าวถ่ายภาพและไลฟ์สดได้ไม่เกินสำนักข่าวละ3คนเท่านั้นครับทีนี้ลองมาดูแนวทางกันหน่อยที่บางฝ่ายจะเรียกว่ามันเป็นฉาก

0: ทัศน์หรือว่าซีนาริโอว่าจะออกมารูปแบบไหนได้บ้างนะครับมีการวิเคราะห์ว่ามันน่าจะออกมาไม่ทางใดทางหนึ่งใน3แนวทางนี้ครับคือชี้มูลความผิดยกแผงส่งศาลฎีกาหากกกต.มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ที่ระบุว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229รายมีมูลความผิดเรื่องจะถูกส่งต่อไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดครับซึ่งในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบันถึง138คนและผู้เกี่ยวข้องอีก91คนโดยเชื่อมโยงไปถึงแกนนำพรรคภูมิใจไทยหลายรายเลยครับ2ก็คือยกคำร้องทั้งหมดครับกรณีที่กกต.เห็นตามคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดคณะที่36ซึ่งเคยมีมติ5-2ว่าพยานหลักฐานไปไม่ถึงและไม่มีมูลความผิดแนวทางนี้ก็โหหลายฝ่ายประเมินว่ามันน่าจะสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองแรงกระแทกทางการเมืองและแรงกดดันจากสังคมอย่างหนักนะถ้ายกคำร้องทั้งหมดและ3คือฟ้องบางรายยกคำร้องบางรายโดยอาจจะสั่งฟ้องเฉพาะกลุ่มที่มีพยานหลักฐานมัดแน่นและสั่งยกคำร้องในส่วนที่หลักฐานไม่เพียงพอเพื่อลดแรงปะทะจากทุกฝ่ายครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวจากนายสุภชัยใจสมุทรประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยท่านโพสต์ข้อความแสดงความเห็นต่อกรณีหัวเลือกสว.และข้อถกเถียงเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของระบบตรวจสอบอำนาจท่านโพสต์ยาวเลยนะครับแต่ว่าใจความเนี่ยระบุว่าเห็นด้วยกับหลักการสำคัญที่ว่าไม่มีใครอยู่เหนือการตรวจสอบและองค์กรอิสระต้องใช้อำนาจอย่างรับผิดชอบแต่ในทางกฎหมายจำเป็นต้องแยกให้ชัดโดยเฉพาะความกังวลต่อความน่าเชื่อถือของระบบกับเงื่อนไขทางกฎหมายโดยการส่งคดีขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญมาตรา226ไม่ได้กำหนดว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีเสียงเรียกร้องจากสังคมแล้วกกต.จะต้องยื่นคำร้องโดยอัตโนมัติแต่กำหนดเงื่อนไขว่าต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครกระทำการทุจริตหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นดังนั้นสิ่งที่กกต.ต้องวินิจฉัยจึงไม่ใช่ว่าสังคมสงสัยมากเพียงใดแต่มันคือพยานหลักฐานถึงเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้หรือไม่พร้อมกับมีการเปิดประเด็นกฎหมาย7ข้อครับคือข้อกังขาของสังคมไม่เท่ากับหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ากกต.ไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์ที่มีหน้าที่ส่งทุกข้อกล่าวหาให้ศาลสำนวนของกกต.มีความสำคัญต่อการพิจารณาของศาลโดยตรงอันนี้เป็นใจความที่ท่านโพสต์นะครับยังบอกอีกว่าความรับผิดชอบต้องพิสูจน์เป็นรายบุคคลพยานที่กลับคำให้การหรือได้รับประโยชน์ต้องถูกชั่งน้ำหนักอย่างระมัดระวังรวมถึงหลักนิติธรรมต้องคุ้มครองทั้งสังคมและผู้ถูกกล่าวหาดังนั้นสิ่งที่กกต.ต้องรับผิดชอบจึงไม่ใช่การตัดสินใจให้ถูกใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มไอลอว์เพื่อเรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องในคดีหัวสว229คนท่านมองว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนในความเป็นประชาชนครับ
1: ผมก็มองว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนครับการใช้สิทธิ์ในความเป็นประชาชนหรือว่าในบทบาทอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เคารพกฎหมายแล้วก็ทำอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายคงไม่มีปัญหาอะไร
2: แปลกไหมครับที่ผู้นำฝ่ายค้านไปลงถนนเองแทนที่จะใช้เวทีสภา
1: โอ้วันนี้วันอาทิตย์นะเนาะวันหยุดราชการเขาก็แต่คนก็อาจจะมีอุดมการณ์มีความคิดอะไรเป็นของตัวเองซึ่งตรงนี้เราก็ต้องยอมรับแล้วก็รับฟังนะครับ
0: ส่วนเมื่อวันนี้ครับคุณผู้ชมเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับจริงๆนักข่าวก็ถามท่านเรื่องวันเกิดด้วยท่านบอกว่ายังไม่60รอ4ทุ่ม4ทุ่มที่ผ่านมานะครับท่าน60แล้วนะครับนายกรัฐมนตรีก็ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่60นะครับพร้อมกับครอบครัวภายในบ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการก่อนเปิดบ้านให้บุคคลใกล้ชิดร่วมอวยพรครับ ดยเฉพาะบรรดารัฐมนตรีครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการเมื่อกี้นี้เห็นท่านเดินมาใช่ไหมครับรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมนายเอกนิตินิติธันตระพาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงอว.นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยก็มาเช่นกันครับนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีก็รวมไปถึงคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นะครับที่ได้ส่งกระเช้าดอกไม้พร้อมการ์ดมาอวยพรนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดอ่านข้อความของพลเอกประยุทธ์พร้อมกับสั่งให้นำแจกันดอกไม้ไปไว้ในบ้านพักด้วยไม่ได้มีการเปิดเผยเนาะว่าเป็นข้อความที่พูดถึงยังไงหรือว่าข้อความอวยพรอย่างไร
3: ยังค่ะ
0: นะครับส่วนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้นำข้าราชการในสังกัดเข้าอวยพรพร้อมกับมอบแผ่นป้ายที่มีข้อความบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลยาวเชียวเลยยาวเลยนะคุณผู้ชม
3: คุณผู้ชมนี่ตอนส่งมอบ
0: ครับนี่ทำเป็นกรอบอย่างดีเลยนะครับส่งมอบให้กับนายกเป็นของที่ระลึกเช่นเดียวกับพลตำรวจเอกสำราญดวลมาว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำคณะข้าราชการตำรวจเข้าร่วมอวยพรด้วยเช่นกันครับ
3: เรื่องของหัวสวเนี่ยค่ะก็มีการตื่นตัวกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีกิจกรรมนะคะต่างจังหวัดก็มีกิจกรรมเช่นเดียวกันค่ะเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ก็เรียกร้องให้กกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาส่งฟ้องรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการหัวสว229คนค่ะความเคลื่อนไหวภายใต้กิจกรรมที่ใช้เขาใช้ชื่อว่าขบวนประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง229สว.เริ่มเดินเท้าใช้จักรยานแล้วก็ใช้รถนะคะจากที่ทำโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอเนี่ยอยู่แถวแถวลาดพร้าว25ค่ะคุณผู้ชมมีนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอเป็นแกนนำความเคลื่อนไหวนี้ก็มีนักการเมืองแล้วก็กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.กลุ่มสว.อิสระที่ยังดำรงตำแหน่งในปัจจุบันรวมไปถึงประชาชนจากเครือข่ายต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะคะผู้ร่วมกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์บนสะพานลอยค่ะขึงป้ายค่ะขึงป้ายมีข้อเรียกร้องให้กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.พร้อมกับส่งเสียงเรียกร้องกางแยกรัชดาลาดพร้าวเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับคนที่สัญจรไปมาจากนั้นผู้ชุมนุมค่ะเคลื่อนขบวนไปตามจุดสำคัญทั้ง5แยกลาดพร้าวสวนจตุจักรสะพานควายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็มุ่งหน้าสู่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครคนหนึ่งที่ไปร่วมด้วยนะคะคุณผู้ชมนายสมชัยศรีสุทธิยากรเป็นอดีตกกต.ค่ะที่บอกว่าการออกมาแสดงจุดยืนของทุกฝ่ายในครั้งนี้ก็ต้องการส่งสัญญาณไปยังกกต.ค่ะให้รู้ว่าการลงมติสั่งฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว229คนในวันนี้เนี่ยค่ะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นตัวกำหนดทิศทางอนาคตการเมืองด้วยค่ะ
4: สถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าประชาชนรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คาดหวังว่าอยากจะส่งเสียงแรงๆไปให้ประชาชนไปให้กกต.นะครับว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาอะไรผิดก็ว่าผิดไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องไปเกรงใจกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งนะครับก็อยากจะฝากไปยังกกต.ท่านนี้ครับ
3: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพร้อมด้วยแกนนำแล้วก็ส.ส.พรรคประชาชนที่ร่วมเดินขบวนก็ให้สัมภาษณ์นะคะโดยบอกว่าการร่วมกิจกรรมเรียกร้องเนี่ยค่ะมาในฐานะประชาชนไม่ใช่ฐานะนักการเมืองก็เรียกร้องให้กกต.ค่ะทำหน้าที่ตรงไปตรงมาส่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหา229คนคดีหัวสว.ต่อศาลฎีกาที่มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดแล้วก็ท้าแกนนำรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยแสดงจุดยืนพร้อมกับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตรวจสอบให้สิ้นข้อสงสัยนั่นก็คือการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะ
5: วันนี้สิ่งที่พวกเราออกมาส่งเสียงเรียกร้องเนี่ยไม่ได้ออกมาเรียกร้องในฐานะตัวแทนพรรคการเมือง และวันนี้เนี่ยทุกคนมาก็ไม่ได้ต้องการที่จะเรียกร้องต่อพรรคการเมืองใดๆเหมือนกันเช่นกันผมเองก็เหมือนกันครับไม่ได้ต้องการออกมาเรียกร้องต่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งวันนี้ที่เราออกมาเรียกร้องเนี่ยเราต้องการระบบการถ่วงดุลตรวจสอบที่ยึดโยงกับประชาชนประชาชนให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือได้นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการทำหน้าที่ของกกต.อย่างตรงไปตรงมาวันนี้หลัก

0: ที่ถูกเปิดออกสู่สาธารณะสู่สายตาประชาชนเนี่ยทุกคนเห็นแล้วว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ากระบวนการการเลือกสอ สวเนี่ยมันมีการโกงกันจริงดังนั้นเนี่ยกกต.สำหรับผมนะครับตอนนี้เหลือสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือส่งทั้ง229รายชื่อเนี่ยไปให้ศาลเป็นคนตัดสินว่าใครถูกหรือใครผิด
1: ดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มภาคประชาชนในต่างจังหวัดนะครับอย่างที่เชียงใหม่ไปรวมตัวกันบริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทำกิจกรรมเรียกร้องและติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาดำเนินคดีและสั่งฟ้องผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความไม่โปร่งใสในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ขอให้กกต.ส่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตหัวสว.จำนวน229คนต่อศาลโดยเร็วสำหรับกิจกรรมที่กลุ่มผู้จัดงานเตรียมไว้ก็มีรูปแบบกิจกรรมคล้ายกับเป็นแบบแคมปิ้งอ่ะคุณผู้ชมเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้แบบเป็นกันเองภายในก็มีการจัดกิจกรรมล้อมวงกินลาบทำกิจกรรมศิลปะวาดภาพเพื่อระบายความในใจและสะท้อนมุมมองการเมืองส่วนที่พะเยาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพะเยารวมตัวบริเวณตลาดระเบียงสุขริมกว้านพะเยาเพื่อเรียกร้องให้กกต.ส่งฟ้องสว229คนต่อศาลเพื่อให้ดำเนินการกรณีหัวสว.ที่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะเป็นการกระทำผิดกฎหมายและมีหลักฐานชัดเจนในกรณีที่ผู้สมัครสว.บางคนมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ระบุและมีการหัวกันแต่ยังสามารถเป็นสว.ได้พิษณุโลกก็มีกิจกรรมเหมือนกันนะครับมีกลุ่มมวลชนไปรวมตัวกันบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติร.9 อำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แสดงพลังของคนสองแควส่งเสียงถึงกกต.ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเร่งดำเนินคดีส่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวสว.จำนวน229คนต่อศาลฎีกาครับ
2: ครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ในต่างจังหวัดหลายคนก็จับตามองนะครับว่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจของกกต.มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับพอดูเรื่องของความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้อย่างที่เกริ่นไปว่ามันจะส่งผลต่อการตัดสินใจของกกต.มากน้อยแค่ไหนทีนี้มีมุมมองจากทางด้านของรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวนักวิชาการเขาออกมาแสดงความคิดเห็นครับว่าความเป็นไปได้มากที่สุดคือกกต.อาจจะมีมติเรื่องของการยื่นฟ้องเฉพาะกลุ่มเนื่องจากมีแรงกดดันจากกลุ่มมวลชนครับรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวนักวิชาการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับมองว่ามติของกกต.มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะออกมาในแนวทางการยื่นฟ้องเฉพาะกลุ่มเนื่องจากมองว่าหากอ้างอิงตามคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26คงไม่ตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36ครับ
3: แต่ผมเนี่ยส่วนตัวนะครับคิดว่าน่าจะยื่นนะครับบางส่วนเพราะถ้าเกิดว่ายื่นตามอนุชุดที่26เนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องตั้งอนุ36ถูกไหมครับแสดงว่าเขาไม่เชื่อถือในข้อมูลของอนุที่26ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่นะครับมันก็เลยตั้งชุดที่36เพราะเป็นแบบนี้ปั๊บผมคิดว่าเขาก็น่าจะให้น้ำหนักกับอนุกรรมการชุดที่36แต่ปรากฏว่าการเคลื่อนไหวชุมนุมของไอลอว์ก็ดีของทั้งฝ่ายค้านก็ดีโดยเฉพาะการเปิดพยานหลักฐานนะครับในชุดที่26นะครับซึ่งเป็นข้อมูลจริงด้วยมันก็เลยสร้างแรงกดดันให้กับทางกกต.นะครับค่อนข้างมาก
2: ขณะเดียวกันก็มองว่ารายชื่อบางส่วนนั้นนะครับแม้ว่าอาจจะมีชื่อฝ่ายการเมืองแต่ไม่ถึงรายชื่อของคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากนักวิชาการมองว่าต้องคำนึงถึงสถานะโครงสร้างอำนาจของฝ่ายการเมืองเพราะหากฟ้องทั้งหมดคดีก็อาจจะนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองได้ครับ
3: การที่กกต. อาจจะเลือกฟ้องบางส่วนเนี่ยอาจจะนอกจากแรงกดลดแรงกดดันนะครับแต่ก็คำนึงถึงสถานะของโครงสร้างอำนาจในฝ่ายการเมืองที่ถูกตีความว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ครับเพื่อรักษานะครับพรรคการเมืองบางทับเอาไว้เนื่องจากถ้าเกิดว่าฟ้องหมดเนี่ยนะครับคดีมันอาจจะไปถึงการยุบพรรคเพราะว่าถึงการยุบพรรคเนี่ยมันจะกระทบกับชนชั้นนำค่อนข้างเยอะเพราะว่าตอนนี้ในมือชนชั้นนำไม่มีพรรคการเมืองใดให้เลือกเล่นอีกแล้ว
2: นักวิชาการมองว่าแม้กกต.เลือกที่จะยื่นฟ้องเฉพาะกลุ่มเพื่อเป็นการลดระดับความตึงเครียดนะครับซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าไม่ยื่นฟ้องทั้ง229คนซึ่งการทำแบบนี้อาจจะได้เห็นการเมือง

0: บนท้องถนนคู่ขนานไปกับการเมืองในสภาโดยจะมีพรรคประชาชนเข้าไปสมทบด้วยแต่จะจุดติดหรือไม่นั้นนักวิชาการบอกว่าจะต้องดูสถานการณ์ต่อไปอีกว่าจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
1: เรื่องของปลาหมอคางดำนะครับตอนนี้ที่กาฬสินธุ์เองเนี่ยในเขื่อนลำปาวยังคงพบเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ตอนนี้มันกำลังสร้างความกังวลให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะคนที่เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามครับเขากังวลว่าถ้าเกิดว่ามีไข่ของปลาหมอคางดำหลุดรอดเข้าไปในบ่อกุ้งงานเข้าแน่ๆครับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามในตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ใช้ตาข่ายดักปลามัดติดปากท่อก่อนที่จะระบายน้ำเข้าสู่บ่อกุ้งนะครับแล้วก็นำพันธุ์กุ้งมาเลี้ยงนี่เป็นมาตรการที่เกษตรกรหลายคนเขาพยายามป้องกันสัตว์น้ำชนิดอื่นหลุดเข้ามาในบ่อกุ้งหลังจากทราบข่าวว่าพบการระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่อำเภอหนองกรุงศรีอำเภอสหัสสะขันตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกังวลว่าไข่หรือปลาหมอคางดำมันจะระบาดมาตามคลองส่งน้ำเขื่อนลำปาวแล้วก็กระทบต่อผู้เลี้ยงกุ้งเกษตรกรบางคนนะครับแม้ยังไม่ทราบข่าวการพบปลาหมอคางดำในพื้นที่แต่จากการติดตามการระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามก่อนหน้านี้เขาบอกว่าก็กังวลเหมือนกันโดยเฉพาะไข่ปลาหมอคางดำที่อาจจะเล็ดลอดเข้ามาในบ่อกุ้งได้ครับ
2: บัดนี้เขาหูข่าวไปว่าพ่ออยู่เขื่อนลำปาวเนี่ยอยู่แถวน
3: ั้นบ่อว่าท่านหูครับเพราะการได้ยินนี่แหละการได้ยินมาบอกนี่แหละ
2: แล้วเขามีวิธีมาตรการป้องกันยังไงพ่อเพื่อบอกว่าบ่อให้ปลามันมาลงบ่อถ้ามันลงบ่อนี่ก็คือเขาเป็นบ่อปิดจังสิเนาะ
3: จักแล้วผมก็บ่เคยบ่ท่านเคยเกียเนาะอันนี้บ่ฮู้เดี๋ยวจักสิจังได๋มาแบบใครคือมาแบบตัวปัญหามันอยู่นี่ก็มาแบบใครมันก็แพ้ล้นแล้วใครมันรอดได้ได้ผาเขียว
2: ค่ะแต่ถ้ามาแบบตัวนี่คือเฮาดัก
3: แบบตัวได้รักได้เพราะเฮาผักเขียวใส่ไว้ตลอดได้การสินะ
2: เช่นที่ผ่านมานี่ขนาดเฮาเอาผักเขียวดักไว้เนี่ยมันก็ยังมีปลาม
3: ีมันไข่มา
1: ดูภาพการปูพรมค้นหาปลาหมอคางดำของเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์และประมงพื้นบ้านนะครับเขาหากันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยครับขณะนี้ยังคงพบปลาหมอคางดำในจุดที่เจอครั้งแรกก็คือที่ตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีและบ้านท่าเรือภูสิงห์อำเภอสาทสขันรวมแล้ว12ตัวคือจุดที่พบก็จะเป็นขอบตลิ่งที่มันมีน้ำนิ่งครับแล้วก็มีสารอินทรีย์ที่อุดมสมบูรณ์แต่ยังไม่เจอแบบเป็นกลุ่มใหญ่แบบเป็นภาพจำที่เราเคยเห็นที่หลายๆจังหวัดก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ต้องติดตามนะครับเพราะว่าจะมีการประชุมเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอพื้นที่ที่ต้องรับน้ำจากเขื่อนลำปาวไปทำการเกษตรและปศุสัตว์ต่อเพื่อที่จะวางมาตรการในการป้องกันปลาหมอคางดำหลุดเข้าไปในพื้นที่การเกษตรด้วยครับ
4: จะได้ประชาสัมพันธ์ซึ่งวันจันทร์เนี่ยเราจะประชุมประมงอำเภอแล้วก็คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดวันจันทร์นะครับเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มความระมัดระวังในการผู้ที่เลี้ยงกุ้งนะครับเลี้ยงกุ้งในบ่อให้ป้องกันโดยใช้กรองน้ำก่อนนะครับใช้ผ้ากรองก่อนซึ่งบางครั้งก่อนหน้านี้บางฟาร์มอาจจะปล่อยปะละเลยนะครับก็เพราะว่ามันไม่มีปัญหาตัวนี้เข้ามานะครับพอหลังจากนี้เราก็จะประชาสัมพันธ์ให้เอาน้ำเข้าเนี่ยต้องกรองทุกฟาร์มครับ
1: คือที่เราอยากนำเสนอเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ต้องติดตามและเป็นพื้นที่สำคัญในแง่ของการทำประมงด้วยนะครับสำหรับกาฬสินธุ์เป็นพื้นที่ทำประมงเลี้ยงปลากระชังกุ้งกล้ามกรามครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนมากกว่า 1,000 รายมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าปีละ 1,000 ล้านบาทครับดังนั้นถ้าปลาหมอคางดำระบาดในงานเข้างานใหญ่เลยนะครับการพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีการระบาดในพื้นที่ท้ายน้ำของเขื่อนแต่กรมประมงก็ได้เพิ่มมาตรการเข้มข้นเฝ้าระวังการระบาดครับจะส่งเจ้าหน้าที่และประมงพื้นบ้านไปสุ่มตรวจทุกวันเพื่อตรวจสอบอัตราการพบและก็การระบาดว่ามันเจอถี่ขึ้นหรือเปล่ารวมทั้งจะนำตัวปลามาวิจัยว่าปลาที่พบเป็นประชากรในช่วงวัยเดียวกันหรือไม่ถ้ามันคนละช่วงวัยมันเป็นสิ่งที่บอกอะไรคุณผู้ชมหมายความว่ามันมีหลายเจนมันต้องมีถ้าเกิดเจอลูกมันต้องมีพ่อแม่แต่ถ้าเกิดว่าเจอปลารุ่นพ่อแม่ที่มีไข่ในท้องเอ๊ะแล้วมันแพร่พันธุ์ไปแล้วกี่รุ่น มันก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องนำมาศึกษากันหลังจากนี้ด้วยนะครับ
5: ค่ะคุณผู้ชมน่าจะจำกันได้ที่กาฬสินธุ์ก่อนหน้านี้เราเคยรายงานไปในช่วงเมษายนช่วงสงกรานต์นะคะ
0: ครับ
5: คือเกษตรกรที่เขาเลี้ยงกุ้งเนี่ยเขามาแสดงความกังวลเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยสงกรานต์เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นช่วงที่กุ้งเนี่ยเขาขายดีแล้วก็ราคาดีแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ200บาทนั่นก็เป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ทำให้คนที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยมีความกังวล นะคุณผู้ชมถ้าเกิดมีปลาหมอคางดำเข้าไปส่งผลกระทบในระบบนิเวศแล้วก็ส่งผลกระทบกับคนที่เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามอีกเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะเป็นอีกประเด็นนึงที่เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะหนักใจดังนั้นก็จะเห็นนะคะการตื่นตัวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงตอนนี้ที่จะต้องไปดูตั้งแต่ต้นทางแล้วก็หาสาเหตุให้เจอนะคะว่าทำไมที่กาฬสินธุ์เนี่ยจึงพบปลาหมอคางดำด้วยนะคะ
0: ครับพอพูดถึงประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นะคุณผู้ชมก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่ออกมาชี้แจงด้วยเหมือนกันเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เขากังวลบอกว่าเอาถ้าเกิดพบปลาหมอคางดำแบบนี้ในพื้นที่แล้วเป็นไปได้หรือไม่ที่จะประกาศให้จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเหมือนกับสมุทรสงครามประมงกาฬสินธุ์ชี้แจงแบบนี้คุณผู้ชมณเวลานี้ยังประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติไม่ได้ครับถามว่าทำไมคือประมงกาฬสินธุ์เขาชี้แจงบอกว่าในกรณีที่จะประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติได้จะต้องพบปลาหมอคางดำมากกว่า100ตัวต่อ100ตารางเมตรอันนี้เรียกว่าวิกฤตถ้าวิกฤตเมื่อไหร่ถึงจะประกาศพื้นที่ได้ชาวบ้านก็เลยบอกว่าถ้าเกิดประกาศได้เนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้ชาวบ้านเองเขาได้รับเงินเยียวยาได้รับการช่วยเหลือด้วยนะครับ
1: ครับรวมถึงมาตรการต่างๆของภาครัฐด้วยเพราะว่าถ้ายิ่งจัดการได้เร็วควบคุมการระบาดได้มันก็จะป้องกันความเสียหายได้อันนี้ชวนคุณผู้ชมคิดนะครับว่าถ้าเทียบกับกรณีจังหวัดอื่นๆที่พบการระบาดก่อนหน้านี้เห็นชัดเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้มีการระบาดเกิดขึ้นที่กาฬสินธุ์เนี่ยจะควบคุมสถานการณ์ได้หรือเปล่ามันควบคุมไม่ได้ง่ายๆนะครับมีตัวอย่างของหลายจังหวัดก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะ
5: ค่ะคุณผู้ชมเรื่องต่อไปนี่อยากจะชวนคุณผู้ชมชวนคิดชวนคุยกันนะคะโดยเฉพาะคนที่มีลูกมีหลานที่เล็กๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็เป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามถึงมาตรฐานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าไปพบกรณีผู้ช่วยพยาบาลคนหนึ่งพยายามที่จะตัดผ้าก๊อซที่พันมือของเด็กชายเด็กชายเนี่ยอายุ1ขวบเท่านั้นนะคะตัดยังไงไม่รู้คุณผู้ชมพลาดไปตัดนิ้วชี้ของเด็กแล้วนิ้วชี้ของเด็กเนี่ยขาดเลยนะคะเรื่องนี้แม้ทางโรงพยาบาลจะยืนยันนะคะว่าจะให้การช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาตามมาตรฐานแต่ญาติยังกังวลนะคะว่าอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
6: ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกครับใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็น
5: นี่เป็นช่วงเหตุการณ์ที่พยาบาลพยายามจะรักษาบาดแผลให้กับเด็กชายวัย1ขวบนะคะหลังจากที่ผู้ช่วยพยาบาลตัดผ้าพันแผลไปถูกที่นิ้วมือของเด็กชายจนขาดค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเอื้องนกทาจังหวัดยโสธรจากนั้นทางโรงพยาบาลเนี่ยค่ะส่งตัวเด็กไปรักษาต่อรักษาศัลยกรรมต่อปลายนิ้วที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะแม้ว่าครอบครัวจะเข้าแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาจะออกหนังสือชี้แจงยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวโดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดรวมไปถึงชดเชยเยียวยาตามสิทธิ์อย่างเป็นธรรมที่สุดแต่ครอบครัวก็ยังไม่วางใจนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้มาที่กรุงเทพค่ะญาติเนี่ยเข้าร้องเรียนกับสายไหมต้องรอดแล้วก็เปิดเผยผลการผ่าตัดได้บอกว่าส่วนปลายนิ้วอาจจะต่อติดที่ 20-30% เนื่องจากนิ้วของเด็ก1ขวบอะคุณผู้ชมมีขนาดเล็กแพทย์ยังบอกไม่ได้นะคะว่านิ้วจะกลับมาเป็นปกติได้แค่ไหนขณะที่พ่อของเด็กได้มีการเปิดเผยผ่านทางโทรศัพท์ระหว่างการพูดคุยได้บอกว่าพ่อแม่เนี่ยยังทำใจไม่ได้เพราะว่าลูกยังเล็กมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมีความผิดพลาดเกิดขึ้นตอนพ่อให้สัมภาษณ์นะคุณผู้ชมพ่อเหมือนกับร้องไห้ออกมาเลยอะค่ะ
7: ก็อยากให้น้องได้รับความเป็นธรรมให้เยอะที่ได้มากที่สุดนะครับเพราะน้องยังตัวเล็กอยู่ครับพี่น้องไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะได้กลับบ้านอยู่แล้วจะต้องมาโดนอะไรก็ไม่รู้ครับเรื่องเล็กๆเกิดขึ้นเลยง่ายมากเลยเรื่องแค่นี้กับสำหรับเด็กไม่มีแบบไม่ระวังอะไรสักอย่างเลยพี่ผมว่านะสำหรับผมนะผมก็ ดูผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะไปทำให้เด็กเจ็บขนาดนั้นครับ
5: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นหัวอกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะทีนี้พอเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยค่ะระหว่างการเข้ารับการบริการสุขภาพจากสถานพยาบาลหรือว่าคลินิกประชาชนสามารถยื่นร้องเรียนได้โดยตรงในหลายช่องทางนะคะกรณีเกิดขึ้นในโรงพยาบาลรัฐหรือว่ากรณีใช้สิทธิ์บัตรทองติดต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.มีเบอร์โทรศัพท์นะคะที่เบอร์1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อขอรับความช่วยเหลือหรือว่าไปยื่นเรื่องเยียวยาแล้วก็ดูเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยค่ะตามมาตรา41สามารถร้องเรียนหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ก็ทำได้เช่นกันนะคะถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าคลินิกในกรุงเทพทั่วไปร้องเรียนได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.ซึ่งมีทั้งเบอร์โทรตรงแล้วก็สายด่วนแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เกิดเหตุได้โดยตรงค่ะแม้ว่าจะมีการเปิดช่องทางให้ร้องเรียนจากหลายหน่วยงานแต่จากการตรวจสอบก็พบว่าผู้เสียหายอะค่ะต้องเตรียมเอกสารแล้วก็หลักฐานประกอบการร้องเรียนยกตัวอย่างเช่นต้องมีสำเนาเวชระเบียนขอคัดสำเนาประวัติการรักษาแล้วก็แฟ้มประวัติทั้งหมดจากโรงพยาบาลและรวบรวมหลักฐานใบเสร็จรับเงินใบรับรองแพทย์และภาพถ่ายอาการบาดเจ็บเพื่อประกอบการร้องเรียนให้ครบถ้วนรวมไปถึงควรแจ้งความหรือว่าลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สถานีตำรวจท้องที่ด้วยนะคะมีคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งเหมือนกันมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายกรณีแล้วนะคะ
0: ครับส่วนบทลงโทษของผู้ช่วยพยาบาลที่ก่อเหตุนะคุณผู้ชมตอนนี้สสจ.ยโสธรบอกว่าอยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบนะครับแล้วก็โทษสูงสุดเนี่ยอาจจะถึงให้ออกจากราชการเลยมีอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันที่ครอบครัวเขาติดใจก็คือเรื่องของกรรไกรคุณศิริมาคุณเชิดสารคือครอบครัวเขาบอกว่าตอนไปเจอเนี่ยกรรไกรที่เอามาตัดตอนแรกอ้างว่าจะไปตัดสายน้ำเกลือและไปโดนนิ้วชี้ของน้องเนี่ยคือครอบครัวบอกว่าไม่ใช่กรรไกรทางการแพทย์แต่เป็นกรรไกรที่สังเกตคือด้ามเนี่ยมันเป็นเหมือนกรรไกรที่ไปซื้อตามร้านขายเครื่องเขียนทั่วไปอ่ะ
5: เป็นกรรไกรด้ามส้มๆ
0: ใช่
5: ใช่มั้ยคะ
0: ครับเป็นกรรไกรแบบเหมือนเอาไปตัดกระดาษตัดอะไรคือคุณแม่เค้าก็ถามถึงเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์มันเป็นกรรไกรแบบนี้หรอ
1: ครับนี่ทีมงานกำลังเอาภาพกรรไกรมาให้ดู
5: คุณผู้ชม
1: โอ้จริงมันคือกรรไกรที่เราไปซื้อตามร้านครุภัณฑ์มาตัดกระดาษอะไรเงี้ยทั่วๆไปเลยหรือมันเป็นมาตรฐานหรือยังไง
0: เนี่ย
1: หรือเฉพาะมันด้ามส้มก็เลยทำให้เราคิดไปว่ามันไม่ใช่กรรไกรทางการแพทย์ใช่ไหมเพราะปกติถ้ามันเป็นกรรไกรที่ใช้ในห้องผ่าตัดหรืออะไรเราจะอาจจะมีภาพจำว่ามันจะเป็นสีเหมือนสเตนเลสแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ย
5: โรงพยาบาลต้องชี้แจงเพราะว่าจริงๆคือก็มีความน่ากังวลเพราะว่าบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอาจจะไม่สะอาดด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นกรรไกรที่ใช้ทำอะไรกันแน่นะคะ
1: ครับแล้วที่น่าสนใจแล้วเป็นบทเรียนจากเคสนี้ได้ดีนะเมื่อกี้นี้คุณศิริมาไล่มาว่าถ้าเกิดว่าจะมีการไปยื่นเรื่องร้องเรียนเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างผมลองนับ7อย่างที่ต้องทำอ่ะ
5: ค่ะ
1: โอ้โหเอกสารเยอะเลยเวชระเบียนคัดสำเนาประวัติการรักษาแฟ้มประวัติจากโรงพยาบาลใบเสร็จรับเงินใบรับรองแพทย์ภาพถ่ายอาการบาดเจ็บแล้วต้องไปแจ้งความกับตำรวจอีกโอ้โหกว่าจะได้ร้องเรียน
5: เนี่ยคุณผู้ชมยอมรับนะคะว่าดิฉันไม่ได้มีประสบการณ์อยากจะทราบเหมือนกันว่าสำเนาเวชระเบียนแล้วก็การขอคัดประวัติการรักษาแล้วก็แฟ้มประวัติของเราเนี่ยถ้าขอจากโรงพยาบาลมันขอกันได้ง่ายๆหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิ
5: เราต้องบอกเหตุผลด้วยไหมว่าเราจะเอาไปทำอะไร
1: จะเอาไปร้องเรียนโรงพยาบาล
5: แล้วเขาจะให้ง่ายๆไหมถ้าอย่างนั้นนะ
1: ก็ต้องให้สิเดี๋ยวไปแจ้งความนะ
0: ขอเวชระเบียนเพื่อจะเอาไปดำเนินการกับโรงพยาบาล
1: เ
5: นี่ย
1: โอ้ครับ
0: หลายขั้นตอนมากเลยคุณผู้ชมก็เอามาให้ดูกันนะครับทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนกรณีจะร้องเรียนกันด้วยนะครับคุณผู้ชมดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่เชื่อว่าหลายคนพอเห็นข่าวนี้ก็ตั้งคำถามถึงว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วปล่อยให้ชาวต่างชาติลักลอบเข้ามาอยู่ในบ้านเรานานขนาดนี้ได้อย่างไรนะครับเป็นภาพปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มชาวจีนที่ก่อคดีฆาตกรรมในประเทศจีนปี2533ฟังไม่ผิดคุณผู้ชม30กว่าปีที่แล้วทีนี้พอก่อคดีครับป ากฏว่าหลบหนีเข้ามาอยู่ในไทยนานกว่า30ปีโดยใช้วิธีการครับในการสวมชื่อบัตรประชาชนไทยนอกจากนี้ยังแต่งงานกับชาวจีนมีลูก2คนแล้วก็ได้สัญชาติไทยทั้ง

0: จีนครับหรือชื่อไทยก็คือนายสุชาติสุรชัยในข้อหาแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารและแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานในการขอมีบัตรนะครับชื่อไทยก็คือนายสุชาติสุรชัยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปอ่านหมายจับของศาลพัทยาโดยเป็นการเข้าจับกุมที่บ้านพักหลังหนึ่งในตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานถึง36ปีเดินทางมาจากจีนลักลอบเข้ามาอยู่ในบ้านเรา36ปีนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยคือนายจูจื้อซานได้ก่อคดีฆาตกรรมผู้อื่นโดยเจตนาที่เมืองไทโจมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนถูกทางการจีนเนี่ยออกหมายจับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2533หรือเมื่อ36ปีก่อนทีนี้ต่อมาครับในปี2563องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศก็ได้ออกหมายแดงและหลังจากก่อเหตุเมื่อปี2533ปรากฏว่าเขาหลบหนีออกจากจีนมายังเมียนมาก่อนที่จะลักลอบข้ามแดนเข้ามายังประเทศไทยจนกระทั่งเมื่อปี2544ครับเขาได้สวมสิทธิ์ชาวกะเหรี่ยงเพื่อไปทำบัตรประชาชนไทยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากคุณผู้ชมคือการที่อ้างแบบนี้แล้วไปทำบัตรประชาชนคนไทยปรากฏว่าเขาอ้างบอกว่าตัวเขาต้องเสียค่าดำเนินการด้วยเสียค่าดำเนินการในปี2544จ่ายเงินไปเนี่ย 50,000 บาทนะครับหลังจากจ่ายเงินไป 50,000 บาทแล้วเขาก็ได้บัตรประชาชนไทยในชื่อนายสุชาติสุรชัยครับเป็นคนไทยแบบ 100% แล้วนะครับเมื่อได้บัตรประชาชนครับก็เลยเข้ามาประกอบธุรกิจในพื้นที่เมืองพัทยามีชื่อของเขาเนี่ยเป็นเจ้าของอยู่5บริษัทคุณผู้ชม5บริษัทนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับพอได้บัตรประชาชนเสร็จปุ๊บทีนี้ทำอะไรก็ได้หมดแล้ว
1: คุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะ5บริษัท
0: ครับ
2: ก็มีบัตรประชาชนก็ทำได้สบายเลยเพราะเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้ว
1: ค่ะ
0: 5บริษัทเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากรู้ละว่าเขาเข้ามาทำธุรกิจอะไรบ้างเรียกว่าครบวงจรคุณผู้ชมโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวด้วยนะครับทุนจดทะเบียนทั้งหมดเนี่ย89ล้านบาท
2: โอ้โหก็ไม่น้อยนะค่า89ล้าน
1: ค่ะ
0: 5บริษัทครอบคลุมธุรกิจท่องเที่ยวทุนจดทะเบียน89ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ในระหว่างที่ใช้ชีวิตในไทยเนี่ยเขายังไปจดทะเบียนสมรสกับนางสาวยุนหัวเหลินครับที่อำเภอบางละมุงและจากการตรวจสอบเขายังมีลูกแฝดชายหญิงปัจจุบันเนี่ยอายุ12ปีแล้วนะครับโดยพบว่าลูกยังได้รับสัญชาติไทยทั้ง2คนตลอดจนไปพบประวัติการย้ายเข้าออกจากทะเบียนบ้านถึง8ครั้งในช่วง13ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับ
2: ตั้งแต่ต้นข่าวที่ผ่านมาที่คุณภัทรชัยอ่านมาเนี่ยไม่มีวรรคไหนที่ผมไม่ตกใจเลยตกใจทุกวรร
1: ค
2: ทุกพารากราฟเลยจนถึงขั้นว่ามีลูก2คนและลูกได้สัญชาติไทยนี่ก็ยังตกใจอยู
0: ่
2: เอ้าแล้วไปพิสูจน์สัญชาติกันยังไงได้เลย
1: นั่นน่ะสิ
2: เออเนาะคืออาจจะด้วยเพราะว่าพ่อเป็นคนไทยหรือเปล่าแบบหมายถึงว่ามีบัตรประชาชน
1: อ
2: ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยแบบเข้าใจว่าอ๋อก็คนไทยละมั้งน
1: ี่
2: เหร
1: อทีมข่าวตั้งข้อสังเกตเรื่องของการทำธุรกิจด้วยนะคะคุณผู้ชมมาอยู่ที่ไทย30ปีนะคะ36ปีโดยประมาณทำธุรกิจอะไรคือโอ้โหมีรายได้มีเงินหมุนเวียนมีทุนจดทะเบียนรวมกว่า89ล้านบาทขนาดคนไทยที่ทำธุรกิจอยู่ที่ไทยแล้วก็รู้จักประเทศไทยดีกว่าเนี่ยคุณผู้ช
2: ม
1: ยังมีเงินหมุนเวียนไม่เท่าคนนี้เลยนะคุณผู้ชมไม่เท่านายสุชาติคนนี้เลยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งการจับกุมครั้งนี้เนี่ยค่ะสืบเนื่องมาจากนายจูจื้อชาญไปทำวีซ่าเพื่อเดินทางไปยังประเทศจีนนะคะทำให้ทางการจีนเนี่ยตรวจพบความผิดปกติเพราะว่าเป็นบุคคลที่เคยเป็นพลเมืองจีนแต่กลับได้รับสัญชาติไทยทีนี้พอเขาเกิดความเอ๊ะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยสืบสวนสอบสวนก็เลยพบว่าเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมดังนั้นสถานทูตจีนจึงประสานมายังกระทรวงมหาดไทยค่ะอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทางการไทยแล้วก็ทางการจีนจนนำไปสู่การจับกลุ่มแล้วก็เพิกถอนสัญชาติไทยของผู้ก่อเหตุแล้วก็ลูกแฝดทั้งสองคนด้วยค่ะ
3: ในตลอดระยะเวลา30กว่าปีนั้นเนี่ยก็ได้ดำเนินธุรกิจต่างๆนะครับในเรื่องของการธุรกรรมต่างๆที่ทำตามกฎหมายไทยเนี่ยเปรียบเสมือนกับคนไทยทั่วไปที่ดำเนินการนะครับก็ตรงนี้

0: เมื่อเราตรวจพบว่าต้นทางเป็นเรื่องของความผิดนะครับในเรื่องของการได้มาซึ่งสัญชาติไทยอันผิดกฎหมายเพราะนั้นในส่วนของการกระทำใดๆหลังจากนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของการกระทำความผิดทั้งหมดเป็นโมฆะทั้งหมดนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นในส่วนของลูกของผู้กระทำความผิดนี้เนี่ยซึ่งเป็นลูกฝาแฝดนะครับแล้วก็ได้ไปแจ้งต่อนายทะเบียนว่ามีพ่อเป็นคนไทยแต่แม่เป็นคนจีนเพราะนั้นลูกทั้งสองคนเนี่ยที่อยู่ที่ลูกทั้งสองคนจึงยื่นขอใช้สิทธิ์นะครับในฐานะที่พ่อเป็นคนไทยเนี่ยทำบัตรประจำตัวประชาคนไทยประจำตัวประชาชนคนไทยสัญชาติไทยแล้วลูกทั้งสองคนก็ได้สัญชาติไทยพี่น้องสื่อมวลชนจะเห็นว่าในเรื่องของเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นเนี่ยในเฉพาะเรื่องของการทะเบียนเนี่ยจะต้องมีการถอนรายการถอนสัญชาติทั้งในตัวของในซูหรือในสุชาติเองเนี่ย1รายนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกที่ทำลูกที่มีบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยเนี่ยแล้วก็ได้สัญชาติไทยเนี่ยตรงนี้อีก2รายลูกอีก2คน
1: คุณผู้ชมยังไม่จบนะคะการเข้าตรวจค้นบ้านพักเนื้อที่ประมาณ90ตารางวาเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ไปพบว่าบริเวณหลังบ้านมีการดัดแปลงสระว่ายน้ำแล้วก็ทำเป็นห้องลับใต้ดินขนาดใหญ่ภายในคุณผู้ชมใช้เป็นห้องเก็บวัตถุโบราณแล้วก็พระเครื่องจำนวนมากตำรวจจึงได้อายัดเอาไว้ตรวจสอบทั้งหมดนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าไปครอบครองที่ดิน11แปลงอยู่ใจกลางเมืองพัทยาเลยค่ะมูลค่าเกือบ100ล้านบาทค่ะ
2: หมายจับของสุชาติเองเนี่ยออกเมื่อวานนะครับที่ชลบุรีนี้แล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวได้วันนี้นะครับพอมาดูทรัพย์สินที่เขาได้ทำเนี่ยที่เขาหลบหนีมาอยู่ไทยเนี่ยนะครับ5บริษัทนะครับขยายความให้ทั้งหมด5บริษัทแล้วเขามีหน้าที่ที่ดินนะครับทั้งหมดเนี่ยเรานับจากโฉนดนะครับอันนี้11แปลง11แปลงเนี่ยก็คือ10ไร่ละครับนะครับมูลค่ากลมๆของวันนี้ของเขาเนี่ยก็คือเกือบ100ล้าน
1: ซึ่งหลังจากนี้ทางอธิบดีกรมการปกครองระบุนะคะว่าจะบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการเนรเทศแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการออกบัตรประชาชนในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเนื่องจากพบว่ายังมีชาวต่างชาติที่มีพฤติการในลักษณะนี้อีกหลายคนนะคะคุณผู้ชมโอ้โหขีดเส้นใต้คำว่าที่มีอีกหลายคนเนี่ยค่ะไม่รู้ว่ามีวิธีการหรือว่ามีกระบวนการยังไงนะคะถึงถือบัตรประชาชนคนไทยได้อย่างกรณีนี้เนี่ยคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ประเทศไทยเนี่ยจากการคำนวณคร่าวๆนะ36ปีแล้วตอนนี้อายุ67ปีถ้าเป็นสัญชาติไทยเนี่ยสามารถที่จะได้รับสวัสดิการของประเทศไทยได้ด้วยนะรับเงินผู้สูงอายุน่ะ
3: เออใช่
1: คุณผู้ชม
3: เดือนละ600บาทเออต้องได้สิใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขามีบัตรประชาชนไทย
1: ไม่นับรวมสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลอีกนะ
3: เออนี่ต้องไปทวงคืนได้ไหมเนี่ยกี่ปีแล้ว7ปีใช่ไห
1: ม
3: ที่ได้รับสิทธิ์ไปคุณผู้ชมข่าวนี้มันมีความน่าสนใจตอนที่รองผบ.ตร.ท่านแถลงข่าวท่านบอกว่าทางตำรวจสากลเนี่ยประสานแจ้งหมายมาปี2563
1: ค่ะ
3: แต่ว่าคดีมันเกิดขึ้นในจีนปี2533
4: ครับ
3: ท่านบอกว่าตอนนั้นตำรวจไทยเราก็สงสัยนะเอ๊ะมันหมดอายุความไปแล้วหรือเปล่า
1: คดีที่จีนไม่มีอายุความใช่ไหม
3: คือเราไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมคุณผู้ชมแล้วก็พบข้อมูลน่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าไปดูกฎหมายอาญาของประเทศจีนจริงๆเนี่ยมันจะมีอายุความถ้าเกิดว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับหรือว่าอยู่ในประเทศจีนแต่มาตรา88เขียนว่าในกรณีที่ผู้กระทำผิดหลบหนีการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีหลังจากที่อัยการตำรวจหรือหน่วยงานความมั่นคงยื่นฟ้องแล้วระยะเวลาการจำกัดความรับผิดชอบจะไม่ผูกพันเท่ากับว่าไม่มีอายุความซึ่งเขาหลบหนีออกจากประเทศจีนครับคุณผู้ชมดังนั้นทางการจีนรู้แล้วว่าเขาหลบหนีคดีมันกลายเป็นว่าไม่มีอายุความจับได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องมันโป๊ะแตกอะพูดง่ายๆก็คือไปขอวีซ่าเข้าจีนเอาเป็นคนจีนมาก่อนผ่านข้อมูลในระบบสกงสแกนนิ้วลายนิ้วมือมีหมดเอาเป็นคนจีนมาก่อนแล้วตอนนี้เป็นคนไทยแล้วจะมาขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศจีนมันแปลก
1: ๆพี่สุชาติก็ย่ามใจเหลือเกินนะ
3: ขอวีซ่ากับอาจจะคิดถึงบ้านหรือเปล่า
1: ก็อยากจะกลับไปหาญาติ
3: เป็นไปได้เนาะ36ปีแล้วน่าจะกลับได้แล้ว
4: ไม่มีอะไรแล้วแหละกลับได
3: ้โอ้โดนเลย

0: เลย
1: ที่น่าสนใจก็คือลูก2คนเติบโตมาในประเทศไทย
2: ลูกแฝด
1: ลูกแฝดด้วยอายุ12ปีคงเข้าใจมาตลอดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไทย12ปีที่ผ่านมาสรุปฉันไม่ใช่คนไทยนะเนี่ยโดนเพิกถอนสัญชาติครับแล้วก็คงจะต้องไปใช้สัญชาติของพ่อแม่ก
3: ็
1: คือสัญชาติ
3: จีน
1: ไม่รู้พูดภาษาจีนได้ด้วยหรือเปล่านะสำหรับเด็ก2คน
3: คือน่าจะพูดได้เพราะว่าทั้งพ่อทั้งแม่เป็นคนจีนการพูดคุยในบ้านก็น่าจะเป็นภาษาจีน
1: ครับคุณผู้ชมดูเรื่องของอิสราเอลกันต่อเลยนะครับสุสานยิวครับที่บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็เป็นความคืบหน้าที่ต้องติดตามกันจากสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าจริงๆตามกำหนดเดิมเนี่ยทางผู้แทนบริษัทเจ้าของสุสาน Jewish Cemetery Thailand จะต้องมีการย้ายศพ4ร่างออกจากสุสานช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าขอเลื่อนออกไปอีก7วันนะครับเขาให้เหตุผลในเรื่องของการย้ายว่าจะต้องเตรียมสถานที่ฝังศพแห่งใหม่ครับนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์ร่วมกับนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอบางคล้าผู้กำกับการสภ.บางคล้าเพื่อแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายศพทั้ง4ร่างออกจากสุสาน Jewish Cemetery Thailand ครับหลังจากที่หารือร่วมกันนาน1ชั่วโมงทางผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราบอกว่าได้รายงานเปรียบเทียบการให้อนุญาตจัดตั้งสุสานเมื่อปี2564และไม่ต่อใบอนุญาตในปี2566ให้นายพลพีรับทราบโดยขณะนั้นหน่วยงานท้องถิ่นมีหนังสือให้ความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงวัฒนธรรมว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าและเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์จึงเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานในขณะนั้นโดยยึดถนนทางหลวงสายหลักเส้น304ในการอนุญาตให้จัดตั้งสุสานซึ่งขณะนั้นห่างจากสุสานแค่ 1.5 กิโลเมตรแต่เมื่อปี2565กรมทางหลวงได้ยกระดับถนนหน้าสุสานครับเป็นถนนทางหลวงก็ทำให้ระยะห่างจากสุสานและถนนทางหลวงมันไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดครับซึ่งจะต้องห่าง50เมตรอีกข้อสงสัยก็คือเรื่องของแหล่งน้ำสาธารณะซึ่งเป็นลำน้ำขนาดเล็กแล้วก็อยู่ใกล้กับสุสานทำไมในปี2564ถึงอนุญาตให้จัดตั้งสุสานได้เนื่องจากระเบียบเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าพื้นที่ตั้งสุสานต้องห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างน้อย400เมตรคุณผู้ชมก็น่าจะพอทราบเหตุผลใช่ไหมฮะยิ่งเป็นการฝังศพด้วยเนี่ยทำไมต้องห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติประเด็นนี้ผู้ว่าฉะเชิงเทราชี้แจงว่าได้รับรายงานว่าการอนุญาตในปี2564ไม่ได้ระบุแหล่งน้ำดังกล่าวครับแต่กลับระบุแหล่งน้ำอีกแห่งซึ่งอยู่ห่างจากสุสานไปถึง400เมตรทีมข่าวจึงได้พยายามสอบถามถึงความชัดเจนว่าเอ๊ะกรณีนี้จะถือว่าเป็นการออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานเมื่อปี2564ที่เป็นการออกโดยมิชอบหรือไม่ผู้ว่าฉะเชิงเทราไม่ได้ตอบคำถามนี้ครับ
4: แล้วในส่วนแหล่งน้ำธรรมชาติอะครับที่มันมีลำ
5: มันมียำคลองอยู่ค่ะ
4: ซึ่งลำคลองนั้นมันก็ต้องมีอยู่มานานแล้ว
5: มีค่ะมีมานานแล้วค่ะก็มันมีการเซ็นรับรองมาจากคนในพื้นที่ว่าไม่ติดลำคลองสาธารณะค่ะ
4: แสดงว่ามันมีสิ่งที่ผิดปกติอยู่
5: ใช่ค่ะอันนั้นก็คือไม่ถูกต้องคือในสภาพกายภาพในแผนผังเนี่ยมันไม่ได้แสดงลำคลองไว้หรอกค่ะถ้าดูในแผนผังอะแต่โดยลักษณะทางกายภาพมันมี
4: ซึ่งในข้อเท็จจริงในพื้นที
5: ่เอาละค่ะพี่ขออนุญาตก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: นักข่าวพยายามจะสอบถามพี่ขออนุญาตก่อนนะคะ
3: ค่ะ
1: ไม่ได้ตอบคำถามเรื่องนี้ครับเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้มีการระบุถึงการพิจารณาสถานที่ตั้งสุสานพบว่ามันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์พ.ร.บ.สุสานและชาปนสถานปี2528ที่กำหนดเอาไว้ว่าสถานที่ต้องอยู่ห่างจากทางหลวงที่เป็นทางหรือถนนสำหรับที่ให้ประชาชนใช้สัญจรอย่างน้อย50เมตรครับต้องห่างจากแหล่งน้ำซึ่งประชาชนใช้หรือว่าห้วยแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์อย่างอื่นอย่างน้อย400เมตรไม่เป็นไปตามนี้ครับขณะที่นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตทั้ง4คนพบว่าเป็นชาวอังกฤษ1คนเข้ามาไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว60วันครับส่วนอีก3คนเป็นชาวอิสราเอลโดยวิธีการเดินทางเข้าประเทศแตกต่างกันก็จะมีทั้งด้วยวีซ่าท่องเที่ยว60วัน วีซ่าท่องเที่ยว30วันและด้วยวีซ่า non immigrant แบบ1ปีสำหรับการเคลื่อนย้ายร่างเดิมญาติผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้เข้ามาติดต่อขอรับร่างแต่บริษัทการชาบัตจำกัดแจ้งขอเป็นผู้ดำเนินการเองนะครับและล่าสุดอย่างที่ผมได้เกริ่นไปตอนต้นข่าวนะฮะขอขยายเวลาเคลื่อนย้ายออกไปอีก7วันจากเดิมภายในวันที่จากเดิมเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนย้ายก็คือ16ภายใน16กันยายนขอเลื่อนออกไปอีก7วันด้วยกันนะฮะคุณผู้ชมก็ข่าวนี้คุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาเยอะทีเดียวนะคุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตแล้วก็ชวนคุยไปก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมในรายการไม่ตกข่าวปกติเวลาเราอันนี้พูดกันตามตรงเนาะคุณผู้ชมเวลาคนไทยไปทำงานหรือไปอาศัยอยู่ต่างประเทศแล้วเสียชีวิตเนี่ยเราก็จะเห็นความพยายามในการที่จะนำร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาในประเทศไทยแต่กรณีนี้มันก็น่าสนใจมีการไปตั้งแบบเป็นสุสานเป็นเรื่องเป็นราวในบ้านเราเราก็ไม่เคยเห็นว่ามีความพยายามจะไปตั้งสุสานหรือชาปนสถานไทยพุทธอะไรอย่างเงี้ยในต่างประเทศที่มีประเทศที่มีคนไทยไปอยู่เยอะๆเนาะแต่กรณีนี้ก็มีความพยายามมาตั้งสุสานในบ้านเรานะครับ
3: ค่ะอย่างประเด็นนี้คุณผู้ชมมันเหมือนกับมันทอดยาวมาเรื่อยๆอะค่ะวันที่มีการกำหนดว่าจะต้องเอาร่างของผู้เสียชีวิตที่ไปฝังอยู่เนี่ยออกจากพื้นที่เนี่ยค่ะก็เลื่อนแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆเหมือนกันท่ามกลางความกังวลของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยค่ะถ้าหากว่ามันมีฝนตกลงมามีการชะล้างแล้วก็มีการผ่านร่างของผู้เสียชีวิตแล้วก็มันไหลไปลงในตามห้วยตามลำน้ำต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมมันก็อาจจะทำให้คนในพื้นที่เนี่ยเกิดความไม่เชื่อมั่นแล้วก็อาจจะรู้สึกกังวลได้นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จริงๆคือก็มีการพูดคุยในโลกออนไลน์เหมือนกันเรื่องของการที่เอากล้องที่เป็นกล้อง CCTV เนี่ยไปติดอยู่เนี่ยแล้วก็บอกว่าสามารถตรวจสอบได้ดูได้คุณผู้ชมคือบางคนก็ถามถึงงบประมาณจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคุณผู้ชมแต่ว่าทำไมเราต้องจับตาขนาดนั้นจริงๆพอเกิดเรื่องปุ๊บเนี่ยทางบริษัทผู้รับผิดชอบเนี่ยต้องเร่งดำเนินการตามที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยให้ดำเนินการไม่ใช่มาขอต่ออีก7วันขอต่ออีก30วันอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
0: ยืดเวลาไปเรื่อยๆ
3: เรื่องมันก็เลยยังไม่จบสักที
0: เนี่ยคุณผู้ชมที่ดูเราทั้งทาง YouTube แล้วก็ TikTok ก็คอมเมนต์กันเข้ามาในทิศทางเดียวกันเลยนะครับบอกว่าตอนนี้เห็นใจชาวบ้านมากกว่ายืดระยะเวลาออกไปชาวบ้านในพื้นที่คืออย่างที่เขาบอกว่าคือภาพที่เขาเห็นด้วยความกังวลในพื้นที่ช่วงกลางคืนที่เขาต้องเดินทางด้วยคือมันทำให้ตัวเขาเองเขาก็ไม่สบายใจในพื้นที่ก็อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้โดยเร็วที่สุดด้วยนะครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดน่านนะคะตอนนี้น่านนี่กำลังเร่งแก้ไขปัญหาดินสไลด์ที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผานะคะเพราะว่าอาคารเรียนเนี่ยค่ะมีความเสี่ยงไม่ปลอดภัยก็เตรียมย้ายโรงเรียนไปพื้นที่ใหม่นะคะแล้วก็ซ้อมแผนอพยพแล้วก็บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยค่ะอาคารเรียนก็ต้องรอการแก้ไขด้วยค่ะร่องรอยดินสไลด์และดินถล่มเป็นแนวยาวกว่า200เมตรนะคะที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนี่เขาบอกว่าจริงๆมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อเกิดฝนตกทำให้ดินอุ้มน้ำแล้วก็เกิดดินสไลด์นักเรียน289คนครูอีก20คนต้องใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงมานานหลายปีและจุดที่พื้นดินแยกเนี่ยค่ะมันยาวมาจนถึงตัวอาคารแล้วก็โรงอาหารเนี่ยคุณผู้ชมสภาพเป็นแบบนี้ค่ะโหถ้านักเรียนไปอยู่ในโรงอาหารก็ต้องระแวงอยู่ตลอดเวลานะคะนี่ก็เอาป้ายพื้นที่อันตรายห้ามเข้าไปติดเอาไว้ลองไปฟังเสียงคุณครูโรงเรียนบ้านดอยติ้วกันหน่อยค่ะ
2: อ๋อส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณด้านล่างของอาคารอนุบาลค่ะที่ทุกท่านเห็นเป็นวงกว้างนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็สืบเรื่องมาส่งผลกระทบให้กับอาคารที่เป็นโรงอาหารค่ะซึ่งตอนนี้เราไม่มีการให้นักเรียนใช้บริการโรงอาหารค่ะย้ายขึ้นมาในส่วนของด้านบนของตัวบริเวณของโรงเรียนค่ะ
6: มีรอยแยกประมาณกี่เมตร
2: รอยแยกเหรอคะจากระยะทางจากที่ดินสไลด์มาน่าจะประมาณ200เมตรได้ค่ะ
3: รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปสำรวจจุดเกิดเหตุนะคะแล้วมีการประชุมหารือกับโรงเรียนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็จะมีการซ้อมแผนในการรับมือลดความเสี่ยงหากต้องมีการอพยพนักเรียนไปในที่ปลอดภัยแล้วก็จะย้ายโรงเรียนไปอยู่ทางตะวันตกระยะห่างจากโรงเรียนเดิมสักประมาณ500เมตรซึ่งเป็นพื้นที่ราบแล้วก็เป็นเนินเขา ็จะมีการเตรียมการก่อสร้าง

0: บ้างในไม่ช้านี้ค่ะ
1: ผู้ปกครองก็มีความกังวลนะคะว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยมันจะทำให้ลูกหลานเขาไม่มีความปลอดภัยนะคะในช่วงที่มีฝนตกหนักอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ในระยะเร่งด่วนค่ะเราก็จะมีการซักซ้อมแผนนะคะในเรื่องของการที่เมื่อฝนตกหนักอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะทางปภ.นะคะมาซักซ้อมว่าเด็กจะต้องไปอยู่ตรงจุดไหนรวมกันแล้วก็จะอพยพเด็กอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นแผนที่เราจะต้องมีการซักซ้อมกัน
0: ส่วนทางด้านผู้ปกครองนักเรียนก็ขอให้ทางโรงเรียนค่ะปรับการเรียนการสอนในช่วงนี้เนื่องจากเป็นห่วงความปลอดภัยของบุตรหลานที่อาจจะได้รับอันตรายนะคะ
2: ครับความน่ากังวลคือนะเวลานี้ยังไม่หมดหน้าฝนเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาเพิ่มเติมดินอุ้มน้ำไม่ไหวก็เสี่ยงที่อาจจะสไลด์ลงมาเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับพอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ความน่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของฝนแล้วอยากชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับวันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงนะครับแต่ถ้าไปดูในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนบนวันนี้ทั้ง3ภาคนะครับจะเจอกับปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้น2ปัจจัยหลักๆที่จะส่งผลทำให้ปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นก็คือร่องมรสุมที่ตอนนี้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคกลางและก็รวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงด้วยก็จะส่งผลทำให้แต่ละพื้นที่วันนี้เจอกับฝนตกหนักก่อนอื่นไปดูในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนครับพื้นที่ภาคเหนืออย่างที่บอกว่าวันนี้ปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงแต่บางพื้นที่ก็ยังคาดการว่ายังเจอฝนได้ประมาณ160ของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายเหนือตอนบนยังเจอกับฝนตกหนักอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างอย่างจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและก็รวมไปถึงเพชรบูรณ์คาดการว่าวันนี้ยังคงเจอฝนได้160ของพื้นที่ส่วนเรื่องของอุณหภูมิครับอุณหภูมิช่วงเช้าวันนี้เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ21ถึง24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ32ถึง36องศาเซลเซียสครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และพื้นที่ที่จะเจอกับฝนตกหนักก็คือจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรและก็ศรีสะเกษช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสครับต่อกันที่พื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคกลางอย่างที่บอกว่าวันนี้จะมีปัจจัยเรื่องของตัวด้านของร่องมรสุมนะครับที่พัดผ่านลงมาก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคกลางวันนี้คาดการว่าเจอกับฝนที่เพิ่มมากขึ้นก็คือร้อยละ70ของพื้นที่ครับส่วนจังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักก็คือลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกที่วันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับ4จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักก็คือจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองแล้วก็จังหวัดจันทบุรีครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับส่วนใครที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักนะครับมีปัจจัยทั้งเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านลงมาในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนรวมไปถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่วันนี้มีกำลังแรงด้วยถ้าไปดูในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดที่จะเจอฝนมากที่สุดก็คือสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก2จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือระนองแล้วก็พังงาที่คาดการว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและถ้าไปดูเรื่องของคลื่นลมครับฝั่งอ่าวไทยวันนี้คลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนทางด้านของฝั่งอันดามันมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันครับ
3: 6:14ช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้งในช่วง

0: ี่วันที่ผ่านมานะครับทั้งบริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่อิหร่านเตรียมหารือกับชาติอ่าวรอบอ่าวเปอร์เซียซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้หารือกันหรือเปล่าเนี่ยนะฮะล่าสุดแต่อีกจุดนึงที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดก็คือที่เยเมนนะครับหลังจากที่กลุ่มฮูตีรุกคืบครับยึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญได้หลายจุดตามแนวริมฝั่งทะเลแดงเรื่องนี้ก็อาจจะยิ่งสร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียครับที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับกลุ่มฮูตีโดยตรงเลยครับคุณจารุพร
1: เพราะว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยอยู่ใกล้กับช่องแคบแบบอัลมันเดบซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลกนะคะโดยหากว่าความขัดแย้งในเยเมนยกระดับขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างได้ค่ะซึ่งสถานการณ์จนถึงตอนนี้นะคะยังคงดุเดือดหลังจากที่ฝ่ายรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียหนุนหลังค่ะเดินหน้าถล่มจุดที่กลุ่มฮูตีปิดเอาไว้ยึดเอาไว้นะคะหวังว่าจะทวงคืนกลับมาให้ได้ค่ะภาพจากกองทัพรัฐบาลเยเมนฝ่ายที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติและซาอุดิอาระเบียสนับสนุนอยู่เผยให้เห็นการโจมตีทางอากาศใส่กองกำลังกลุ่มฮูตีในจังหวัดทาอิสทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งถูกกลุ่มฮูตีรุกคืบและยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์หลายจุดได้สำเร็จในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะรวมไปถึงที่เมืองโมคาเมืองท่าสำคัญริมฝั่งทะเลแดงด้วยโฆษกของกองทัพรัฐบาลเยเมนยืนยันนะคะว่ากองทัพอากาศเยเมนกำลังเดินหน้าโจมตีเป้าหมายหลายจุดของกลุ่มฮูตีทั้งที่เมืองดูบับและก็โมคาพร้อมทั้งอ้างว่าสกัดโดรนของกลุ่มฮูตีได้อย่างน้อย5ลำด้วยค่ะขณะเดียวกันก็ยังมีภาพของสมาชิกระดับสูงของรัฐบาลเยเมนเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลเปิดศูนย์บัญชาการของกองทัพในจังหวัดซาดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศใกล้กับพรมแดนที่ติดกับซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะขณะที่หนึ่งในเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเยเมนก็ยอมรับนะคะว่าความพ่ายแพ้ต่อกลุ่มฮูตีเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นเรื่องน่าเจ็บปวดแต่ยังคงเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ในตัวบรรดาผู้บัญชาการกองทัพที่นำการรบอยู่ในขณะนี้พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะเร่งส่งกำลังทหารไปยังพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลแดงเพิ่มเติมอีกและจะต่อสู้เพื่อยึดคืนพื้นที่ที่เสียไปกลับมาให้ได้ค่ะขณะที่ด้านกลุ่มฮูตีเผยแพร่ภาพความยาวกว่า30นาทีระบุว่าเป็นการสู้รบระหว่างกลุ่มฮูตีและกองกำลังฝ่ายที่ซาอุดิอาระเบียหนุนหลังซึ่งในภาพดังกล่าวจะพบเห็นทั้งยานพาหนะถูกเผาไหม้หลายคันศพผู้เสียชีวิตที่นอนอยู่บนถนนรวมไปถึงภาพของนักรบกลุ่มฮูตีบุกเข้าไปในค่ายทหารบางแห่งที่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังรัฐบาลเยเมนค่ะเมื่อวานนี้กลุ่มฮูตีระบุนะคะว่าได้ระดมส่งโดรนและก็ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพในซาอุดิอาระเบียหลังพบว่าซาอุดิอาระเบียยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายในเยเมนอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งขู่ว่าจะโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนซาอุดิอาระเบียอีกหากการปะทะกันยังคงยืดเยื้อขณะที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายงานว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียประกาศเตือนภัยฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศค่ะโดยขอให้ประชาชนเข้าไปหลบในสถานที่ที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายก่อนที่จะยกเลิกคำเตือนแล้วในเวลาต่อมาด้านแหล่งข่าวทั้งในกลุ่มฮูตีและรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียสนับสนุนยืนยันตรงกันนะคะว่ากลุ่มฮูตีสามารถเข้าเกาะมายุนหรือว่าเกาะเปริมเกาะยุทธศาสตร์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่กลางช่องแคบแบบเอามันเด็บไว้ได้ด้วยค่ะซึ่งกลุ่มฮูตีก็ออกมายืนยันนะคะว่าเรือทุกลำจะยังคงแล่นผ่านบริเวณนี้ได้อย่างปลอดภัยยกเว้นเรือของซาอุดิอาระเบียที่ถูกสั่งห้ามไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ค่ะส่วนที่จิบูตีค่ะเจ้าหน้าที่ทางการและเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานหรือว่า IOMเข้าช่วยเหลือชาวเยเมนที่เพิ่งข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังทวีปแอฟริกาหนีภัยการสู้รบภายในประเทศที่กำลังดุเดือดอย่างมากในขณะนี้ค่ะนายของ IOM ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติระบุว่ามีชาวเยเมนเดินทางหนีเข้ามาในจิบูตีแล้วมากกว่า 2,000 คนและประเมินว่าน่าจะมีชาวเยเมนพลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ที่อยู่อาศัยเดิมแล้วมากกว่า 85,000 คนนับตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะคะขณะที่รัฐบาลจิบูตีระบุนะคะว่ากองทัพเรือและหน่วยยามฝั่งยังคงเดินหน้าช่วยเหลือชาวเยเมนที่กำลังพยายามหนีภัยสงครามอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งนอกจากสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแล้วนะคะความขัดแย้งที่ยกระดับขึ้นยังสร้างความกังวลต่อปริมาณน้ำมันในตลาดโลกด้วยค่ะหลังจากเกิดเหตุโดรนจากอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกของซาอุดิอาระเบียที่เชื่อมระหว่างแหล่งน้ำมันทางภาคตะวันออกของประเทศและก็เมืองยานบูเมืองท่าติดทะเลแดงนะคะ ทำให้ทางการซาอุดิอาระเบียสั่งปิดการใช้งานชั่วคราวแล้วก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกอาจลดลงมากถึง4%ด้วยกันค่ะขณะที่แหล่งข่าวก็ระบุว่าซาอุดิอาระเบียยังเหลือน้ำมันพอสำรองสำหรับการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 5-7 วันด้วยกันย้อนกลับมาดูความเคลื่อนไหวในแถบอ่าวเปอร์เซียกันบ้างนะคะซึ่งสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านก็เพิ่งรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าการประชุมร่วมระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศอาหรับรอบอ่าวเปอร์เซียเพื่อหารือในประเด็นการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซถูกเลื่อนออกไปจากกำหนดเดิมที่วางไว้ในวันนี้ค่ะโดยเสริมว่าเป็นการตัดสินใจร่วมกันของโอมานและอิหร่านซึ่งทั้งสองประเทศกำลังประสานงานเพื่อกำหนดวันที่เหมาะสมสำหรับการจัดประชุมต่อไปด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานก็กล่าวเช่นกันนะคะว่าการประชุมในวันนี้ถูกเลื่อนออกไปแต่ไม่ได้อธิบายเหตุผลเพิ่มเติมค่ะก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่าการประชุมครั้งนี้จะถือเป็นครั้งแรกของบรรดาชาติต่างๆในภูมิภาคที่จะได้มาหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นร่วมกันค่ะเช่นเดียวกับมาซูดเปเซตเคียมประธานาธิบดีอิหร่านที่ก็ระบุว่าการประชุมนี้จะเปิดโอกาสให้ชาติรอบอ่าวเปอร์เซียได้ตกลงกันเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยอาจจะแจ้งความคืบหน้าดังกล่าวให้หน่วยงานทางทะเลระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วยความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงตึงเครียดนะคะหลังจากเมื่อวานนี้สื่ออิหร่านเองก็รายงานว่ามีเรือสินค้าของอิหร่านถูกโจมตีบริเวณใกล้กับเกาะเคเชมทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก4คนค่ะโดยเจ้าหน้าที่อิหร่านก็กล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของสหรัฐขณะที่สหรัฐเองก็ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆนะคะที่ต้องจับตากันต่อก็หนีไม่พ้นเรื่องของราคาน้ำมันที่ยังคงผันผวนอยู่อย่างมากนับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะยิ่งโดยเฉพาะเมื่อซาอุดิอาระเบียปิดท่อส่งน้ำมันสำคัญก็ต้องจับตาดูกันต่อเพราะว่าท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกอันนี้ถือเป็นโครงสร้างสำคัญด้านพลังงานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของซาอุดิอาระเบียอย่างมากนะคะเนื่องจากว่ามันช่วยสามารถให้ขนส่งน้ำมันดิบเนี่ยออกไปยังช่องทะเลแดงได้โดยที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตรงนี้ได้รับผลกระทบแน่นอนว่าสุดท้ายอาจจะสะเทือนมาถึงกระเป๋าเงินของเราได้เหมือนกันนะคะ
0: ครับตอนนี้กบน.มีมติให้ตรึงราคาน้ำมันนะเป็นมติที่ออกมา11กันยายนนะคุณผู้ชมเราก็อาจจะพอหายใจหายคอกันได้บ้างในช่วงระยะเวลานี้แต่ปัจจัยต้นทางมันยังต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คุณจารุพรรายงานไปการเลื่อนการประชุมระหว่างอิหร่านกับประเทศกลุ่ม GCC ออกไปเนี่ยช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้ราคาน้ำมันมันปรับเพิ่มขึ้นไปแรงมากนะครับอย่างน้อยๆคือ 3% แล้วสำหรับน้ำมันดิบเบรนท์ดังนั้นก็จะต้องจับตากันต่อไปเรื่องของต้นทุนพลังงานที่มันมีความเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะต้องจ่ายมากขึ้นแพงขึ้นกลับมาแพงอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับช่วงต้นปีนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาติดตามข่าวใหญ่ใกล้บ้านเรากันหน่อยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะเราเพิ่งเห็นเรือข้ามฟากที่ฟิลิปปินส์เกิดเพลิงไหม้รุนแรงกลางทะเลแล้วก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า70คนนะคะไม่กี่วันถัดมาเมื่อวานนี้เกิดเหตุร้ายเกี่ยวกับการเดินทางทางเรือในภูมิภาคของเราก็คือที่อินโดนีเซียเรือข้ามฟากไปอับปางนะคะแล้วก็ผู้โดยสารบนเรือเนี่ยมีอยู่ประมาณ240คนยังมีผู้สูญหายเป็นร้อยคนเลยนะ
1: ใช่ค่ะขณะนี้เองเจ้าหน้าที่ก็พยายามเร่งช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะคะซึ่งตอนนี้สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้แล้วประมาณ100คนนะคะเหลือยังคงสูญหายอีกมากกว่า120คนค่ะทำให้ทีมกู้ภัยยังคงต้องเดินหน้าทำภารกิจค้นหาแข่งกับเวลาท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตณขณะนี้มีแล้วอย่างน้อย6คนด้วยกันค่ะหน่วยค้นหาและกู้ภัยอินโดนีเซียเผยภาพมุมสูงแสดงให้เห็นเรือโดยสารข้ามฟากที่ประสบเหตุอับปางค่ะจนเรือค่อยๆจมลงทะเลแล้วก็เห็นแค่ท้องเรือที่พลิกหงายขึ้นเหนือผิวน้ำเพียงเล็กน้อยท่ามกลางกระแสน้ำแล้วก็คลื่นที่ยังคงพัดอย่างรุนแรงค่ะขณะที่ภาพอีกชุดก็บันทึกภาพขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือกลุ่มผู้โดยสารของเรือข้ามฟากลำดังกล่าวนะคะซึ่งให้บริการเส้นทางระหว่างเกาะชวาและเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียค่ะหลังจากเรือลำดังกล่าวออกเดินทางจากเมืองสุราบายาแล้วก็ขาดการติดต่อไปเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายค่ะเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยทันทีหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะคะโดยบนเรือมีผู้โดยสารและก็ลูกเรือรวมกันประมาณ243คนโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตเอาไว้ได้แล้ว108คน พร้อมยืนยันพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนและยังคงมีผู้สูญหายอีกมากถึง129คนค่ะด้านรัฐมนตรี

0: คมนาคมอินโดนีเซียระบุนะคะว่าจากการสำรวจด้วยเฮลิคอปเตอร์เมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพบว่าเรือลำดังกล่าวอับปางค่ะก่อนที่ล่าสุดจะมีรายงานว่าเรือได้จมลงทั้งหมดแล้วขณะที่ก่อนหน้านี้หัวหน้าหน่วยค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ก็เปิดเผยนะคะว่ากัปตันเรือลำที่ประสบเหตุได้แจ้งเจ้าของเรือก่อนจะขาดการติดต่อว่าเรือกำลังเอียงพร้อมระบุว่าสภาพอากาศในพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติภารกิจค่ะโดยทีมกู้ภัยต้องฝ่าคลื่นสูงถึง 2.5 เมตรเพื่อเข้าไปให้ถึงเรือลำดังกล่าวด้านผู้รอดชีวิตบางคนก็เปิดเผยนะคะว่าขณะเกิดเหตุผู้โดยสารจำนวนมากกำลังหลับอยู่ค่ะและไม่มีการแจ้งเตือนใดๆจากลูกเรือเลยมีเพียงแค่คนที่ตะโกนขึ้นมาว่าเรือกำลังเอียงก่อนที่ทุกคนจะเริ่มตะโกนแล้วก็แย่งชิงเสื้อชูชีพกันอย่างในเรือขณะที่เรือเริ่มเอียงค่ะผู้คนเองก็ต่างตื่นตระหนกบางคนปีนขึ้นไปบนโต๊ะบางคนก็เบียดเสียดผลัดกันกันเองผู้ประสบภัยคนนึงก็เปิดเผยเหมือนกันนะคะว่าตัวเขาเนี่ยคว้าเสื้อชูชีพได้ทันก่อนที่เรือจะอับปางลงไปโดยเขาแล้วก็ผู้รอดชีวิตคนอื่นๆลอยคออยู่กลางน้ำนานประมาณ4ชั่วโมงก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือค่ะแล้วก็ไม่ทันคว้าอะไรติดตัวมาได้เลยนอกจากชีวิตของตัวเองอุบัติเหตุทางเรือถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในอินโดนีเซียนะคะซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีมากกว่า 17,000 เกาะด้วยกันแล้วก็พึ่งพาการเดินทางทางเรือเป็นหลักค่ะทั้งในการคมนาคมประจำวันแล้วก็การท่องเที่ยวโดยสาเหตุหลักของเหตุร้ายเหล่านี้ก็มักจะมาจากมาตรฐานความปลอดภัยที่หละหลวมและสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ค่อยได้ค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าอินเดียมีเกาะน้อยใหญ่จำนวนมหาศาลมากกว่า 10,000 เกาะด้วยกันนะคะทำให้การเดินทางระหว่างเกาะเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องพึ่งพาเป็นเรือไม่ว่าจะเป็นเรือเฟอร์รี่เรือข้ามฟากเรือโดยสารหรือว่าเรือขนาดเล็กต่างๆนะคะดังนั้นจำนวนเที่ยวเรือที่มากขึ้นก็หมายถึงโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุโดยรวมที่สูงขึ้นด้วยนะคะปัจจัยเหล่านี้จริงๆมันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่อินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้มีแค่ทะเลเปิดด้วยยังมีช่องแคบที่มันมีลักษณะแคบมากๆเนี่ยหลายจุดด้วยการทำให้สภาพอากาศก็อาจจะทำให้กระแสน้ำหรือว่าคลื่นเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลารวมไปถึงมาตรการอย่างที่บอกไปมาตรการเรื่องของการรักษาความปลอดภัยต่างๆการไม่ได้ตรวจเรือลูกเรือเองก็ไม่ได้มีความรู้หรือว่าทักษะในการช่วยชีวิตคนมากพอก็เลยเวลาทำให้เกิดเหตุร้ายแบบนี้เนี่ยจะเกิดผู้เสียชีวิตเยอะมากค่ะ
1: ครับสิ่งหนึ่งที่เรารู้จากเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยก็คือตอนก่อนที่เรือลำนี้จะล่มก่อนที่จะอับปางเนี่ยเผชิญกับคลื่นค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามีคนที่อยู่บนเรืออัพโซเชียลมีเดียคือเขานั่งเครื่องบินจากเบนจามาซินมาที่สุราบายาแต่ว่าขากลับเนี่ยเขานั่งเรือครับแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่รู้เหมือนกันว่าปกติการนั่งเรือข้ามฟากเนี่ยมันเจอคลื่นสูงขนาดนี้หรือเปล่าซึ่งณเวลานี้คนที่อัพเนี่ยยังสูญหายอยู่เลยญาติก็ยังคงตามหาด้วยนะครับ
2: ครับตัวเลขผู้สูญหายยังหลักร้อยอยู่เลยนะครับก็ต้องดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือติดตามตัวกันต่อไปด้วยนะครับดูความเคลื่อนไหวของอินเดียกันหน่อยครับกับการเป็นประธานประชุมบริกนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำบริกครั้งที่18ตอนนี้ปิดฉากลงไปเมื่อวานนี้โดยประเด็นเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางยังคงเป็นประเด็นใหญ่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดแต่ก็มีความกังวลเหมือนกันครับบอกว่าประเด็นนี้มันกำลังจะส่งผลกระทบต่อความเป็นเอกภาพของความร่วมมือของกลุ่มนี้ด้วยนะคุณจารุพร
0: แต่ขณะเดียวกันก็ต้องชื่นชมอินเดียในฐานะประธานกลุ่มบริกส์ในปีนี้ด้วยนะคะที่ทำให้อิหร่านแล้วก็ UAE เนี่ยหันมาจับมือกันได้แล้วก็ยังออกแถลงการร่วมกันได้ด้วยนะคะแต่ความท้าทายหลังจากนี้คืออะไรบ้างติดตามได้จากรายงานของคุณทิพตะวันซึ่งตอนนี้อยู่ที่กรุงนิวเดลีของอินเดียค่ะ
3: ภาพการจับมือถ่ายรูปของผู้นำประเทศสมาชิกบริกส์ในบรรยากาศชื่นมื่นสวนทางกับความร้อนแรงของสงครามในตะวันออกกลางทั้งที่ช่องแคบฮอร์มูซและบับเอลมันเดบปีนี้นอกจากสปอตไลท์จะส่องตรงมาที่3ผู้นำโลกอย่างนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีในฐานะเจ้าบ้านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียและสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนที่เยือนอินเดียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เหตุปะทะบริเวณพรมแดนเมื่อปี2020แล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่พูดถึงความเคลื่อนไหวของสีชาติสมาชิกกลุ่มบริกส์จากตะวันออกกลางทั้งอิหร่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ซาอุดิอาระเบียและอียิปต์คู่ปรับที่เคยไม่ลงรอยกันและตกลงกันไม่ได้จนทำให้วงประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกเมื่อเดือนพฤษภาคมออกแถลงการร่วมไม่ได้ในรอบนี้สามารถจับมือกันได้ในการประชุมคู่ขนานเมื่อวันเสาร์ก่อนที่อินเดียจะประกาศปฏิญญานิวเดลีอย่างเป็นทางการปฏิญญาฉบับนี้ความยาว45หน้ามีทั้งหมด140ข้อชี้ให้เห็นถึงจุดยืนของบริกในหลายๆเรื่องทั้งการส่งเสริมธรรมาภิบาลโลกที่ประเทศกำลังพัฒนาจะได้มีสิทธิ์มีเสียงอย่างเท่าเทียมสนับสนุนระบบพหุภาค

0: ภาคีส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคลงมาจนถึงการยกระดับความร่วมมือในภาคประชาชนใจความสำคัญของปฏิญญาฉบับนี้เปรียบเสมือนการประกาศเป้าหมายใหญ่ของกลุ่ม BRICS ที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักของเสียงจากกลุ่มประเทศ Global South ที่แผ่วเบาในโลกที่ตะวันตกครองอิทธิพลมาอย่างยาวนานเสียงนี้สะท้อนชัดเจนผ่านความกระตือรือร้นของผู้นำประเทศต่างๆที่ตบเท้าเข้าร่วมการประชุมตลอดช่วง2วันที่ผ่านมาหลังจากสงครามในตะวันออกกลางโหมกระหน่ำและซ้ำเติมวิกฤตจากสงครามรัสเซียยูเครนและสงครามภาษีที่โดนัลด์ทรัมป์เปิดศึกมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว
1: Global South aaj vaishvik sankaton ki front row mein hai lekin decision making ki back row mein hai hame is pyramid of privilege ko platform of partnership mein badalna hai jahan har desh ki awaaz ho har sadasya ka stake ho har prayas ke kendra mein manavta ka vikas ho
0: แม้ว่าเนื้อความจากถ้อยแถลงของโมดีในพิธีเปิดการประชุมจะชี้ให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นที่ส่งเสริมเอกภาพในกลุ่ม BRICS แต่การจะเปลี่ยนเอกภาพนั้นให้กลายเป็นพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นบนเวทีโลกได้จริงๆอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เรื่องที่ทำกันได้ง่ายๆและนี่คือบททดสอบใหญ่ชิ้นแรกของ BRICS ในวัย20ปีที่กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวทิพย์ตะวันธีระในพงษ์ไทย PBS รายงาน
2: ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา BRICS เองก็เป็นที่จับตามองจากทั่วโลกนะคะเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่ก็เกิดใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสที่สำคัญไทยเราเองเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วก็ได้เข้าไปเป็นหุ้นส่วนของกลุ่ม BRICS เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูกันต่อว่าปีต่อไปเนี่ยเราจะเข้าไปมีบทบาทอะไรมากขึ้นหรือเปล่านะคะ
3: ครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณจารุพรคร
2: ับ ขอบคุณค่ะ
4: ครับ
3: คุณผู้ชมครับมาดูเหตุชิงทองกันบ้างนะครับมี2เหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังดูเหตุการณ์แรกกันก่อนนะครับเกิดขึ้นที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับผู้ก่อเหตุกวาดสร้อยคอทองคำไป9เส้นน้ำหนักรวม52บาทตอนนี้ยังหลบหนีอยู่เลยครับ

0: ลุกขึ้นมาเฮ้ยลุกขึ้นมาเอามา
1: ก็คุณพี่เล่นเข้ามาแบบนี้ใครจะลุกอ่ะ
2: โอ
1: ้ลุกผมก็ไม่ลุกหลบอยู่ใต้โต๊ะใครจะลุกล่ะโอ้โหมาขนาดนี้
2: ใครจะลุกก็ลุกแต่ผมน่ะไม่ลุกคนนึงละ
1: เอออ
2: ยู่กันตั้งหลายคน
1: นี่ผมเชื่อว่าพนักงานน่ะมองตากันเลิกลักเธอลุกสิเธอเลยเธอลุกเลย
2: ก็มีคนลุกจริง
1: ๆพัทรชัยเธอลุกสิ
2: ก็ต้องมีคนเสียสละลุกจริงๆ1คน
3: แต่ตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเข้าใจว่าคงจะกลัวคือเราไม่รู้ไงว่ามันจะเกิดอันตรายอะไรกับเราหรือเปล่าถ้าเกิดเราไม่ลุกขึ้นมา
1: ครับ
3: ก็เลยมีคนนึงลุกขึ้นมา
1: ครับลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องยอมทำตามที่ผู้ก่อเหตุบอกอ่ะคุณผู้ชมก็คือไปหยิบทองให้คือปกติเราจะเคยเห็นรูปแบบการชิงทองที่มีหลากหลายรูปแบบเนาะบางกรณีเอาปีนเคาน์เตอร์ขึ้นไปทุบกระจก
3: อะไ
1: รก็มี
3: ไปหยิบเอง
1: บางทีแบบวิ่งราวก็มีแต่กรณีนี้ให้พนักงานหยิบให้ครับคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านทองบางกอกโกทองเยาวราชอยู่ที่ตำบลสามโคกอำเภอสามโคกปทุมธานีครับผู้ก่อเหตุได้ทองไปน้ำหนัก52บาทมูลค่า3ล้าน5แสนบาทเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ทางพนักงานของร้านบอกว่าผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาแล้วก็ชักอาวุธปืนออกมานะครับบังคับให้หยิบทองที่มีขนาดใหญ่ขอเส้นใหญ่พอได้ทองไปแล้วก็เก็บอาวุธปืนแล้วก็เดินออกไปจากร้านจากการสังเกตสำเนียงการพูดเนี่ยโอ้โหพนักงานก็เข้าใจสังเกตนะคนภาคกลางแน่ๆ ฟังพนักงานร้านทองครับ
4: ตอนเขาเข้ามาก็ไม่ต้องตกใจ อยู่นิ่ง
5: ๆปืนก็อยู่ขู่ตลอดเวลา
4: ใช
5: ่แล้วคนที่หยิบทองนี่เป็นใครพี่
4: น้องอีกคนนึงอะค่ะที่หมอบอยู่ตรงน
5: ี้ครับผมโดยใช้

0: เนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ที่เราดู
1: ไม่ถึง3นาทีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ถึง3นาทีนะ
2: ทอง
0: ทั้งหมดเนี่ยที่โดนไปทั้งหมดเท่าไหร่นะ
1: ประมาณ52บาท
0: ค่ะ52บาท
2: เป็นอะไร
0: ม
2: ั้งคะ
1: เป็นสร้อยคออย่างเดียวค่ะรูปพรรณ
0: สร้อยคอรูปพรรณ10บาทกี่เส้นนะ
1: ประมาณ9รายการค่ะ
3: ได้ไป9รายการด้วยกันนะครับหลังเกิดเหตุพลตำรวจตรีพีรพลโชติกาเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้เรียกประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามจับผู้ก่อเหตุใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่ากล้องวงจรปิดริมถนนปทุมธานีสามโคกมุ่งหน้าเข้าสามโคกเจอผู้ก่อเหตุครับหลบหนีโดยใช้การเดินเท้าริมถนนไปเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างหน้าหมู่บ้านกฤษณาเพื่อให้ไปส่งที่หน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาปทุมธานีแล้วก็มีการเรียกรถแท็กซี่ที่บริเวณหน้าห้างเพื่อหลบหนีไปครับ
4: ในวันนี้ผมเข้ามาเพื่อจะวางแผนนะครับแล้วก็เร่งรัดในการติดตามคนร้าย
5: ฝากกำชับอะไรมั่งไหมพี่ตอนนี
6: ้เกิด
4: เหตุตอนนี้เนี่ยยังไงต้องกำชับเดี๋ยวตอนที่เราเหตุเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยยิ่งเป็นเป้าธนาคารร้านทองนะครับก็ต้องมานั่งดูมาตรการทีนี้ผมเรียกประชุมด่วนทั้งหมด14สภ.นะครับให้มีมาตรการอาจจะต้องเรียกประชุมผู้ประกอบการทั้งหมดทั้งจังหวัดนะครับขอทราบว่าแต่ละแห่งมีมาตรการเช่นไรบ้างแล้วเราจะเข้าไปตรวจเสริมหรือเข้าไปตรวจวางแผนให้อย่างไรบ้างครับ
3: ทางตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยตำรวจสภ.สามโคกและทีมชุดสืบสวนตอนนี้ยังคงเร่งปูพรมนะครับเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอย่างเร่งด่วนนะครับจะเห็นว่าผู้ก่อเหตุเองไม่ได้ขับรถมาเองด้วยนะครับมันจะต่างจากกรณีอื่นๆที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้มาด้วยวินจักรยานยนต์และหนีด้วยแท็กซี
6: ่โอ
3: ้เออไม่ได้ขับรถมาเองอ่ะเออแต่ยังออกไปเรียกแท็กซี่แล้วก็หลบหนีไปเนี่ยคุณผู้ชม
6: เนี่ยคุณผู้ชมยังบอกเลยว่าก่อเหตุใจเย็นมาก
7: ใช
6: ่เออคือก่อเหตุแล้วให้พนักงานเอาทองมาให้เสร็จปุ๊บชิวๆไปเรียกแท็กซี
7: ่
6: โอ้โหดูก่อเหตุแบบใจเย็นมากจริง
7: ค่ะบางข่าวเนี่ยเรารายงานว่าก่อเหตุใช้เวลาเพียง30วินาที1นาทีแต่ดูผู้ก่อเหตุคนนี้เขาไม่ได้คำนึงถึงเวลานะคุณผู้ชมคือถ้าหากว่าพนักงานไม่ลุกขึ้นมาหยิบให้เขาเนี่ยคือเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะมีคนที่เป็นลูกค้าตัวจริงเข้ามาแล้วก็อาจจะมาช่วยกันทำให้เขาเนี่ยหนีออกไปได้หรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมสามารถชิงทองไปได้นะคะก็ในโลกออนไลน์ก็บอกว่าไม่นานหรอกไม่น่าจะเกิน24ชั่วโมงตำรวจเก่งน่าจะจับตัวได
3: ้ในไลฟ์เราเต็มเลยฮะบอกว่าปกติชิงทองเนี่ยไม่เกินวัน2วันเดี๋ยวก็ตามจับได้
7: ใช่
3: ครับ
7: นะคุณผู้ชมยังอยู่ที่ปทุมธานีนะคะเป็นเหตุชิงทองเหมือนกันมีชายคนนึงตกงานค่ะทำทีไปเข้าร้านทองขอดูทองหน่อยขอดูเส้น5บาทเส้น10บาทพอพนักงานเอาให้ดูปุ๊บค่ะคุณผู้ชมได้ทองอยู่ที่มือแล้วใช่ไหมคะวิ่งหนีเลยค่ะร้านทองเนี่ยอยู่กลางห้างคุณผู้ชมลองดูค่ะเนี่ยค่ะที่เราวงเอาไว้ให้นะคะ
6: ร้านทองก็เยอะด้วยนะ
7: อยู่กลางห้างก็ยังกล้านี่คุณผู้ชมพอได้ปุ๊บแล้วก็วิ่งไปเลยค่ะนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงของเมื่อวานนี้นะคะกลางห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านรังสิตค่ะในขณะที่ผู้คนกำลังมาห้างจับจ่ายใช้สอยนี่เป็นภาพอีกมุมหนึ่งค่ะอยู่ในร้านจับภาพชายสวมเสื้อลายสก็อตสีน้ำเงินเดินเข้ามาทำทีเป็นลูกค้าค่ะขอดูสร้อยทองหน่อยเคาน์เตอร์ก็มีลูกค้าคนอื่นเข้ามาซื้อทองด้วยนะคะชายคนดังกล่าวเนี่ยขอดูสร้อยทองทั้งน้ำหนัก10บาท5บาทแล้วก็อาศัยจังหวะที่พนักงานเผลอฉกฉวยเส้นทองน้ำหนัก5บาทมูลค่ากว่า 300,000 บาทวิ่งออกจากร้านไปเลยค่ะมุ่งหน้าไปทางบันไดเลื่อนหลงเลยคุณผู้ชม
3: ครับ
7: เอาไปได้ยังไง
3: เอา
7: โล่มา เจ้าของร้านเอาโล่มาให้พนักงานเลย
6: ครับต้องให้แล้วนะพนักงาน
7: ต้องให้แต่พนักงานบอกว่าโล่ไม่เอาได้ไหมขอเป็นทองได้ไหม
6: พนักงานบอกใช่ไหม
7: ค่ะทันทีที่เกิดเหตุค่ะพนักงานหญิงก็ตะโกนขอความช่วยเหลือก่อนที่พนักงานอีกคนเนี่ยค่ะที่สวมเสื้อสีน้ำตาลวิ่งไล่ตามแล้วก็ล็อกคอผู้ก่อเหตุท่ามกลางประชาชนจำนวนมากภายในห้างนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็พลเมืองดีมาช่วยกันคุมตัวเอาไว้ก่อนที่จะมีการแจ้งตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ตำรวจทราบชื่อผู้ก่อเหตุภายหลังชื่อว่านายตะวันเบื้องต้นทราบว่าไม่มีงานทําแล้วก็หวังว่าจะหลบหนีหลังจากที่ลงมือแต่ว่าถูกพนักงานร้านทองแล้วก็ประชาชนช่วยกันจับตัวเอาไว้ซะก่อนนะคะจากนั้นก็นำตัวไปสอบสวนต่อที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์แล้วก็ดำเนินคดีในข้อหาวิ่งราวทรัพย์ค่ะ
3: เห็นไหมที่คุณผู้ชมบอกว่าโอ้ยชิงทองจ
6: ับ
3: ได้ภายในวัน2วันนี่ไม่ต้องถึงวันครับคุณผู้ชมไม่ถึง5นาทีด้วยพนักงานวิ่งไปตามจับได้เลยนะครับความเห็นมาเยอะมากนะฮ
7: ะ
3: มีความเห็นหนึ่งนี่ชีเลิศนะชมพนักงาน
7: คุณผู้ชมจะมีภาพนิ่งอยู่ตรงท้ายคลิปนี้เนี่ยค่ะให้ดูหน้าพนักงาน
3: ครับ
7: คนนี้ล่ะค่ะที่เราจะต้องไปยกย่องเขาแล้วเป็นพนักงานดีเด่นเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะมันจะเป็นภาพนิ่งตอนท้ายคลิปเลยทีมงานให้เห็นหน้าคุณพี่เขาหน่อย
3: ครับ
6: ถ้าเรียกว่าใจกล้ามากเลยนะไปล็อกคอเลยนะ
7: เราชื่นชมนะคะ
3: เออถ้าผมเป็นเจ้าของร้านนี่ต้องให้รางวัลสักหน่อยไห
7: ม
3: บาทนึงหรือสักสองหรือยังไงดี
7: ไม่ติด
3: คือทำงานเพื่อทุ่มเทขนาดนี้อ่ะเพื่อร้านนะเนาะครับ
6: เอามาให้ดูกันนะคุณผู้ชมเพราะเหตุการณ์ปล้นทองที่ร้านทองนี่ก็หลายเหตุการณ
3: ์
6: แล้วเมื่อวานนี้ก็2เหตุการณ์ด้วยนะครับคนที่ทำงานอยู่ร้านทองก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็สอดส่องกันด้วยนะครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์กันหน่อยครับเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่จังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งเข้าไปควบคุมสถานการณ์แล้วก็มีการอพยพผู้ป่วยออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยครับเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครจุดเกิดเหตุเนี่ยจากการตรวจสอบอยู่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติบริเวณชั้น1ห้องกายภาพบำบัดหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็มีกลุ่มควันภายในอาคารครับเจ้าหน้าที่ก็มีการระดมรถดับเพลิงแล้วก็กำลังจากหลายพื้นที่เข้าไปควบคุมเพลิงอย่างเร่งด่วนขณะที่เจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบ้านแพ้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอปพร.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปควบคุมเพลิงแล้วก็มีการระบายควันออกจากอาคารจนสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้เบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแต่มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย2คนจากการสำลักควันแล้วก็ถูกกระจกบาดหลังจากเกิดเหตุนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ครับพร้อมกับมีการสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงแล้วก็เฝ้าระวังการเกิดเหตุซ้ำอีกขณะเดียวกันกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะเข้าไปตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารก่อนจะมีการอนุญาตให้กลับเข้ามาใช้งานนอกจากนี้บอกว่าเดี๋ยวจะประสานกรมควบคุมมลพิษเพื่อเข้าไปตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารพร้อมกับมีการชื่นชมเจ้าหน้าที่และก็บุคลากรทางการแพทย์นะครับที่หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้แล้วเจ้าหน้าที่เองก็สามารถเร่งอพยพผู้ป่วยและก็ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วก็เลยทำให้ไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้จากการตรวจสอบก็ส่งผลทำให้พื้นที่ชั้น1เสียหายเกือบทั้งหมดส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ตอนนี้ไปพบจุดต้นเพลิงก็คืออยู่ที่บริเวณเครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ภายในห้องกายภาพบำบัดแต่ส่วนสาเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่แน่ชัดนะครับยังคงต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมในช่วงเช้าวันนี้ต่อไปครับ
7: ค่ะก็มีประชาสัมพันธ์จากทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะคะงดให้บริการทุกแผนกที่ตั้งอยู่ภายในตึกเฉลิมพระเกียรติก็คือตึกผู้ป่วยนอกในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้นะคะซึ่งก็มีข้อมูลเพิ่มเติมที่บอกว่าสำหรับท่านที่มีนัดในวันนี้ที่ตึกเฉลิมพระเกียรติยังไม่ต้องมานะคะโปรดรอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งวันนัดหมายใหม่แล้วก็ทางโรงพยาบาลขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางเพจของโรงพยาบาลใน Facebook นะคะโรงพยาบาลบ้านแพ้วค่ะ
3: ครับดูเรื่องของการก่อสร้างทางด่วนภูเก็ตระยะที่1กระทู้ป่าตองนะครับก็เตรียมที่จะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ในเดือนธันวาคมนี้นะครับมีการปรับรูปแบบอุโมงค์ครับแล้วก็ลดเรื่องของค่าธรรมเนียมด้วยนะครับเป็นค่าผ่านทางครับซึ่งก็คาดว่าจะเปิดประมูลได้ภายใน6เดือนหลังจากได้รับความเห็นชอบแล้วก็จะเริ่มการก่อสร้างไตรมาส3ของปีหน้าขณะที่ระยะที่2ครับเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้อยู่ระหว่างการออกแบบคาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี2570ครับความคืบหน้าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต2ระยะรวมระยะทาง 34.6 กิโลเมตรนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.เปิดเผยว่าระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองระยะทาง3กิโลเมตร980เมตรวงเงินลงทุน 1,965 ล้านบาทตอนนี้ได้ส่งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและปรับลดรายละเอียดค่าผ่านทางลงจากแผนเดิมคาดว่าจะเสนอครม.พิจารณาได้ภายในปลายปีนี้ครับการปรับโครงการมี2ประเด็นสำคัญคือลดขนาดอุโมงค์ลอดเขาหน้าเกิดจากความกว้าง 17.1 เมตรเหลือ 14.2 เมตรแต่ยังคงความยาว 1.85 กิโลเมตรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดระยะเวลาในการก่อสร้างส่วนค่าผ่านทางยังอยู่ระหว่างการพิจารณาครับแต่เบื้องต้นเพื่อปรับก็จะมีการปรับลดลงเพื่อจูงใจให้ประชาชนใช้บริการมากขึ้นจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ครับ10บาทรถ4ล้อ20บาทรถ6ถึง10ล้อ40บาทและรถมากกว่า10ล้อ60บาทครับ
2: ก็จะเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่นะครับที่สามารถรองรับการจราจรของนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านนะครับที่เป็นทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทั้งรถยนต์นะครับเราคาดว่าในเฟส1เนี่ยการวิ่งจากอำเภอกระทู้ไปที่หาดป่าตองเนี่ยนะครับจะสามารถลดระยะเวลาเดินทางนะครับจากเดิมใช้เวลามันชั่วโมงครึ่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยเหลือเพียงแค่5นาทีนะครับแล้วก็เป็นทางด่วนแรกและได้เป็นทางด่วนเดียวของประเทศไทยนะครับที่ให้บริการรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับขนาดอุโมงค์จากเดิมที่ออกแบบไว้17เมตรเนี่ยเราพยายามลีนโครงสร้างลงมาให้เหลือประมาณ14เมตรนะครับเพื่อประหยัดงบประมาณ
3: นอกจากนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ลงทุนและก่อสร้างระยะที่1เองนะครับโดยอยู่ระหว่างการจัดหาแหล่งเงินทุนและถ้าครม.เห็นชอบคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน6เดือนเปิดประมูลและเริ่มก่อสร้างได้ไตรมาส3ปี70ครับใช้เวลาก่อสร้างประมาณ4ปีเปิดให้บริการได้ตุลาคม2574ส่วนระยะที่2ช่วงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้ระยะทาง 30.62 กิโลเมตรวงเงินลงทุน 67,000 ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแบบรายละเอียดคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนมกราคมปี2570เบื้องต้นรูปแบบทางจะมี3แบบก็คือมีทางยกระดับอุโมงค์แล้วก็ทางระดับดินต่อเนื่องเชื่อมพื้นที่ทางเหนือเข้าสู่ตัวเมืองแล้วก็เชื่อมกับระยะที่1ด้วยหากครม.อนุมัติระยะที่2ภายในเดือนตุลาคม2570ก็คาดว่าจะเริ่มจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในช่วงปี2570ถึง2573ก่อสร้างระหว่างปี2572ถึง2574เปิดให้บริการระยะที่2ประมาณตุลาคม2574เช่นเดียวกับระยะที่1ครับส่วนแหล่งเงินสำหรับระยะที่2จะเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมต่อไปนะครับ
7: ติดตามข่าวกีฬากับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลนะคะเช้านี้เริ่มต้นกันที่ความพร้อมของนักกีฬาทีมชาติที่จะไปแข่งเอเชียนเกมกันหน่อยนะคะ
8: ฟุตบอลหญิงเป็นกีฬาชนิดแรกครับของไทยที่แข่งขันเอเชียนเกมปีนี้วันนี้ครับเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นถือว่าเป็นงานที่ยากมากๆเพราะว่า4ครั้งในเอเชียนเกมบอลหญิงไทยเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยแพ้รวดทั้ง4ครั้งทําให้ครั้งนี้ในตอนเย็นเนี่ยเป้าหมายของพวกเธอเนี่ยอย่างน้อยขอสัก1แต้มเพื่อเป็นการเก็บแต้มแล้วมีลุ้นผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปครับมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่เตรียมลงแข่งขันเอเชียนเกมเกมแรกกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในเย็นวันนี้ครับเอาเฟรดเดนจิพงศ์ศรีทองอินนำนักเตะทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซ้อมครั้งสุดท้ายครับเน้นไปที่การทบทวนแทคติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก่อนลงแข่งขันเกมแรกของกลุ่ม E ครับพบเจ้าภาพญี่ปุ่นเย็นวันนี้เวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยซึ่งเป็นกีฬาชนิดแรกของไทยที่ลงแข่งขันเอเชียนเกมไทยอยู่กลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นไชนีสไทเปและเวียดนามครับรอบนี้แข่งแบบพบกันหมดเพื่อคัดทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ดีที่สุด2ทีมจาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายครับโดยใบเฟิร์นอชิรยากองกลางจากบางกอก FC ภูมิใจที่มีชื่อติดทีมชุดเอเชียนเกมครั้งแรกพร้อมกับมองว่าการเจอกับญี่ปุ่นถือเป็นโอกาสดีในการพัฒนาผลงานของนักบอลหญิงไทยครับที่ต้องมีสมาธิกับเกมให้มากที่สุด แม้ว่าผลงานของไทยพบญี่ปุ่นเอเชียนเกมแพ้รวดทั้ง4ครั้งที่พบกันผลสุดท้ายเกิดขึ้นในปี2018ไทยแพ้ไป0-2โดยทีมชาติไทยจะสวมชุดสีแดงในเย็นวันนี้ครับส่วน VAR จะยังไม่มีการตัดสินจะนำมาใช้ครั้งแรกในรอบ4ทีมสุดท้ายเป็นต้นไปครับ
9: ก็รู้สึกว่าสภาพทีมตอนนี้รู้สึกพร้อมค่ะแล้วก็

รื่องระบบการเล่นก็รู้สึกโอเคขึ้นค่ะพี่ๆทุกคนเตรียมร่างกายมาดีมากค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่มีรายชื่อติดเอเชียนเกมครั้งแรกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็ดีเหมือนกันค่ะที่สามารถมาติดในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ค่ะโค้ชเขากระตุ้นว่าให้มีสมาธิมากๆแล้วก็โฟกัสในการเล่นของตัวเองให้มากที่สุดค่ะแล้วก็ทำตามแผนของโค้ชให้ได้มากที่สุดค่ะ

0: ดีใจครับแล้วก็ด้วยความยินดีครับแบบว่าได้เป็นตัวแทนของเพื่อนในทีมครับก็จะพยายามพาทีมแล้วก็นำเพื่อนๆไปสู่เป้าหมายเดียวกันครับก็จะพยายามมองไปที่นัดต่อนัดครับพยายามทำผลงานออกมาให้ดีแต่ละนัดให้มันดีที่สุดครับเก็บชัยชนะทุกนัดครับก็ไม่ว่าจะเจอทีมที่หนักขนาดไหนเราก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่ครับแล้วก็พยายามจะเข้ารอบไปให้ได
1: ้โปรแกรมฟุตบอลชายกลุ่ม A ครับเกมแรกไทยพบทีมปีสถานวันที่16กันยายนเวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยเกมที่2พบฮ่องกงวันที่20กันยายนเวลา 14:00 น.และเกมที่3วันที่23กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ครับรอบแรกจะคัดทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปทั้งบอลชายและบอลหญิงพบเจ้าภาพญี่ปุ่นในรอบแรกทั้ง2ทีมครับ
2: ร่วมลุ้นกันนะครับต่อกันที่เรื่องของบอลไทยลีกกันต่อเลยคือตอนนี้หลายฝ่ายเป็นห่วงโค้ชอ้นนะชลบุรีนะ
1: ใช่ครับ2เกมแพ้รวดทั้ง2เกมเจอกับระยองที่มีผู้เล่นน้อยกว่าสุดท้ายครับชลบุรีแพ้ไปครับชลบุรีต้องหาฟอร์มเก่งให้เจอครับหลังจากล่าสุดเปิดบ้านแพ้ระยองไป2ต่อ3ครับ
3: 2ทีมเดินลงสู่สนามนะครับ
1: ฟุตบอลไทยลีกนัดที่2ครับเป็นศึกบุรพาดาร์บี้ชลบุรีเปิดบ้านพบระยองครับเกมนี้ครับระยองบุกมานำก่อนถึง2ลูกจากผลงานของเรนันกอร์เน่ตั้งแต่นาทีที่5ครับตามด้วยลูกยิงสุดสวยของอานนท์อมรเลิศศักดิ์นาทีที่48ลูกนี้ครับนาที51ครับระยองต้องเหลือผู้เล่น10คนเมื่อเรนันกอร์เน่ทำฟาวล์อันตรายใส่จอร์จเฟลิเป้ก่อนหลังชลบุรีครับผู้ตัดสินชักใบแดงไล่ออกจากสนามจากนั้นชลบุรีครับเปิดเกมบุกใส่ระยองอย่างหนักก่อนจะยิงตีเสมอ2ลูกติดกับผลงานของสเตนิโอจูเนียนาที58และลูกฟรีคิกสุดสวยลูกนี้ครับเดนิสมูเรโลนาที82ครับแต่ก่อนหมดเวลา3นาทีครับระยองที่ตัวผู้เล่นน้อยกว่าทำประตูแซงออกนำ 3-2 จากจังหวะที่เกาหลังชลบุรีสกัดบอลไม่ดีครับไปถูกขาของยอฮงกยูบอลลอยเข้าประตูไปครับระยองแซงชนะ 3-2 คว้าชัย2เกมรวดมี6คะแนนอยู่ที่2มีคะแนนเท่ากับจากฝูงท่าเรือและอันดับ3อยุธยาครับส่วนชลบุรีครับแพ้รวด2เกมยังไม่มีคะแนนอยู่อันดับที่13ครับหลังจบเกมโค้ชอ้นรังสรรค์กุนซือชลบุรีผิดหวังกับผลการแข่งขันโดยเฉพาะการเริ่มต้นไม่ดีที่เสีย2ลูกแต่ชื่นชมนักเตะทุกคนที่เล่นตามแผนครับที่สำคัญโค้ชอ้นบอกว่าโทษนักเตะไม่ได้ต้องโทษตัวโค้ชคือตัวเองครับที่ทำให้ทีมแพ้ครับ
4: ก็ใช้คำว่าก็เราเริ่มต้นได้ไม่ดีทีว่าเริ่มต้นได้ไม่ดีทั้งเกมที่แล้วด้วยแล้วก็วันนี้เราเล่นในบ้านด้วยก็ต้องยอมรับว่าช่วงครึ่งแรกประมาณ20กว่านาทีแรกก็เหมือนดูสเตสปะไปหน่อยนะครับแล้วก็ระหว่างทางก็เหมือนทำท่าจะกลับมาได้แต่สุดท้ายก็มาแพ้แต่ว่าผมว่าก็ไม่ใช่ข้ออ้างดีกว่าเพราะว่าจริงๆเกมที่แล้วเราก็แพ้วันนี้เล่นในบ้านด้วยผมว่าก็เกี่ยวกับการคาดหวังด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องๆเองก็ใช้คำว่ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสนามจริงๆอ่ะจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่น้องๆทำตามที่เราสั่งมันอาจจะออกมาไม่ได้ดั่งใจทุกคนอะไรเงี้ยจริงๆก็ตัวผมเองจริงๆก็กินด่าที่ผมนี่ว่ะเพราะว่านักเตะเองวันนี้ผมว่าเขาทำเต็มที่แล้วแล้วก็ทุกคนก็เสียใจเหมือนกันครับ
1: แมนๆนะครับโค้ชอ้นยอมรับความผิดพลาดอีกคู่พิธีประจวบเปิดบ้านพบสุโขทัยเกมแรกทั้ง2ทีมออกสตาร์ทไม่ดีแพ้มาทั้ง2คู่ครับเริ่มเกมได้37นาทีครับสุโขทัยเสียจุดโทษจากจังหวะเช็ค VR เมื่อสลิงคันพรมสุภะกัปตันทีมสุโขทัยทำฟาวตาอ้วนในเขตโทษและเป็นเอ็ดการ์เมนเดสยิงเข้าไปไม่พลาดขึ้นนำ 1-0 ครับและเป็นประตูใช้ประจวบเฉือนชนะสุโขทัย 1-0 เก็บ3แต้มแรกฤดูกาลนี้ครับอยู่อันดับที่11ส่วนสุโขทัยแพ้2เกมรวดอยู่อันดับ15ครับสโมสรสุพรรณบุรี FC เปิดตัวนักเตะสู้ศึกไทยลีก3โซนภาคตะวันตกครับนำโดย2นักเตะชาวบราซิลเลียนเคเดอร์เจอาร์กับซามูเอลซินวาครับโดยมีโค้ชบุ๊กบำรุงบุญพรมเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนท่ามกลางแฟนบอลชาวสุพรรณนับหมื่นคนที่ร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้เนื่องจากสโมสรแจกเสื้อบอลฟรีจำนวน 10,000 ตัวครับสำหรับเป้าหมายของสโมสรคือการพาทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ให้ได้หลังจากฤดูกาลที่แล้วสุพรรณจบอันดับ3ของโซนพลาดโอกาสลุ้นเลื่อนชั้นในรอบประเทศไปอย่างน่าเสียดายครับ
5: ปัจจุบันเนี่ยจากที1ตกมาที2และมาอยู่ที่ที3เมื่อเราจะตกจากที1ที2และที3แต่ความยิ่งใหญ่ของเราเนี่ยคือยังมีความยิ่งใหญ่คือไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าสมาชิก

0: แฟนคลับหรือ FC ของสุพรรณ FC ของเราเนี่ยยังมีเยอะอยู่นะครับแล้วก็ยังพร้อมที่จะจัดสนับสนุนแม้ว่าตอนนี้ทีมของเราอยู่ที3เราต้องการที่จะขึ้นนะครับวันนี้เราต้องการที่ขึ้นที2และไปสู่ที1แล้วการที่เราจะทำให้ขึ้นได้ก็ต้องอาศัยแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องมวลชนของ FC สุพรรณบุรี
1: สุพรรณบุรี FC ครับเตรียมลงแข่งขันไทยลีก3เกมแรกของฤดูกาลเปิดสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีพบหัวหินซิตี้วันเสาร์ที่19กันยายนเวลา18นาฬิกาครับ
2: ไหนๆก็ว่าด้วยเรื่องของฟุตบอลแล้วดูพรีเมียร์ลีกของอังกฤษต่อเลยนะ
1: เมื่อคืนนี้เป็นเกมดาร์บี้ของเมืองแมนเชสเตอร
2: ์
1: ล่าสุดครับเป็นแมนเชสเตอร์สีฟ้านะครับเพราะว่าแมนยูไนเต็ดคาบ้านครับแพ้แมนซิตี้10คนไป0-1ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่4ครับดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์แมนยูไนเต็ดเปิดโอลด์แทรฟฟอร์ดพบแมนซิตี้ที่ชนะมา3เกมรวดเกมนี้ครับแมนยูได้เปรียบตัวผู้เล่นตั้งแต่นาที23เมื่อฟิลโฟเดนครับเล่นนอกเกมใส่บรูโน่ผู้ตัดสินชูใบแดงไล่ออกจากสนามทันทีแต่10คนของแมนซิตี้ได้ประตูชัยบุกชนะแมนยู 1-0 จากลูกชาร์จจ่อๆของเออร์ลิงฮาลันด์ครับนาที60ทำให้แมนซิตี้ชนะ4เกมรวดมี12คะแนนเท่ากับแชมป์เก่าอาร์เซนอลส่วนลูกทีมของไมเคิลคาวดิครับแพ้2เกมเสมอ1และชนะ1เกมเก็บได้4คะแนนอยู่อันดับ13โดยจังหวะที่แมนซิตี้ได้ประตูชัยครับล่าสุดองค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพอังกฤษแถลงการขอโทษยอมรับความผิดพลาดว่าประตูชัยของแมนซิตี้เป็นจังหวะล้ำหน้าของเอนโซ่เฟอร์นันเดสที่พยายามหม่งทำประตูครับแต่ไมเคิลโอลิเวอร์ผู้ตัดสินเป่าให้เป็นประตูตามคำแนะนำของห้อง VAR ขอโทษก็ไม่มีผลนะแพ้ไปแล้วนะครับเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับชายเดี่ยวรอบชนะเลิศอเล็กซานเดอร์สเวเรฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีพบเบนเชลตันนักเทนนิสเจ้าถิ่นมือ9ของโลกที่ลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมสมัยแรกครับปรากฏว่าสเวเรฟชนะไป 3-1 เซตคะแนน 6-3 7-6 ไทยเบรก 7-2 5-7 6-2 สเวเรฟคว้าแชมป์ US Open สมัยแรกครับและเป็นแชมป์แกรนด์สแลมที่2ของปีครับต่อจากเฟรนช์โอเพ่นที่คว้าแชมป์ได้ในปีนี้เช่นกันส่วนเชลตันพลาดคว้าแชมป์เป็นสนามแรกของตัวเองในที่สุดครับ
3: แฟนแมนยูไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าในหูเนี่ยมีโปรดิวเซอร์เป็นแฟนแมนยูบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวปีนี้ยังเชียร์อยู่ไหม
1: เชียร์อยู่ฮะเมื่อกี้แมนยูไปแล้วเดี๋ยวไปดูสีสันการวิ่งของแฟนลิเวอร์พูลบ้างฮะเดอะคอปครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
4: นาทีนี้
1: กิจกรรมคอปรันแบงคอกครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการรวมพลังของสาวกของแดงลิเวอร์พูลครับท่ามกลางบรรดาเดอะคอปที่พร้อมใจสวมเสื้อวิ่งสีแดงขาวครับเต็มพื้นที่รอบสนามราชมังคลากีฬาสถานคึกคักครับแฟนบอลของแดงกิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นการคัมแบ็กในรอบ7ปีโดยมีนักวิ่ง 10,000 คนแบ่งเป็น10กิโลเมตร 7,000 คนและ5กิโลเมตร 3,000 คนนอกจากนี้ยังมีพื้นที่แฟนเฟสครับให้นักวิ่งได้สัมผัสกลิ่นอายของสนามแอนฟิลด์สู่ราชมังคลากีฬาสถานคึกคักฮะแฟนของแดงลิเวอร์พูลไฮไลท์อยู่ที่10กิโลเมตรโอเวอร์ออลครับแชมป์เป็นของโค้ชทัศน์สุทัศน์กัลยาณกิติอดีตปอนเหล็กทีมชาติไทยทำเวลาได้36นาที27วินาทีส่วน5กิโลเมตรครับมี2ตำนานนักเตะลิเวอร์พูลวิ่งเคียงข้างสาวกของแดงเมืองไทยนำโดยซามิฮูเปียตำนานกองหลังกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทีมชาติฟินแลนด์พร้อมด้วยทัชดาวีครับอดีตศูนย์หน้าฟุตบอลหญิงลิเวอร์พูลดาวซันโบสูงสุดตลอดการของทีมจำนวน47ประตูครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแล้วก็สร้างความสุขให้กับแฟนบอลชาวลิเวอร์พูลที่อยู่เมืองไทยครับ
5: เอาเลยครับ
6: วันนี้มีนักวิ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ 8,500 คนโดยประมาณซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับจากเมื่อ7ปีที่แล้วพยายามทำบรรยากาศให้ต้อนรับชาวหงแดง The Cop Run เนี่ยนะครับที่รอคอยกันมา7ปีแล้วเราคิดว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการจุติครั้งแรกถือว่าเป็นดีบิวต์นะครับครั้งแรกรอบ7ปีเรารอคอยเรารอคอยครั้งนี้และเราหวังว่าคงจะมีครั้งต่อๆไปแน่นอนครับและเชื่อมั่นว่าใครจะมีครั้งต่อไปยกมือเลยครับและเชียร์หงไปเรื่อยๆนะครับ
1: ความสำเร็จของคอปรันแบงคอกครับไม่ได้อยู่เพียงแค่จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมหรือว่าอยู่ที่ใครเป็นแชมป์แต่สำคัญอยู่ที่แฟนบอลแล้วก็คนที่รักสุขภาพนับหมื่นคนที่พร้อมใจวิ่งเข้าเส้นชัยครับภายใต้หัวใจหงแดงนะบนแนวทาง You Will Never Run Alone ไม่มีใครต้องวิ่งเพียงลำพังปกติเขาวอล์กนะนี่รันนะลิเวอร์พูลตอนนี้ยังไร้พ่ายนะครับชนะ1เสมอ3เก็บได้6คะแนนอยู่อันดับที่7
2: ครับ
3: ถ้าแมนยูจัดคุณจะไปไหม
1: น่าจะไปครับน่าจะไป
3: อ๋อเมื่อกี้ยังบอกไม่ไปอยู่เลย